0: ทำให้เป็นโรคอีกครั้งนึงเขาถึงเรียกว่าโรคติดต่อนำโดยแมลง
1: พอเข้าใจวิธีการของเขากระบวนการของเขาแต่ว่าถ้าถามว่าทำไมต้องบอกว่าเตือนว่าถ้าเข้าป่าถ้าในเมืองอย่างเงี้ยมีไหมหรือว่า
0: คืออย่างงี้นะฮะยุงที่นำไข้มาลาเรียกับยุงที่นำไข้เลือดออกเนี่ยเป็นยุงคนละชนิดกัน
1: เอ้า
0: ไม่เหมือนกัน
1: ยุงคนละชนิดด้วยเหรอครับ
0: อ่ะค่ะยุงไข้มาลาเรียเนี่ยเขาเรียกยุงก้นปล่องนะแต่ว่าถ้าเป็นยุงไข้เลือดออก
1: ยุงลาย
0: ถูกค่ะอันนี้สอบผ่านนะคะ
1: เพราะฉะนั้นเขาจะมาไม่เหมือนกันเพราะว่าพาหาคนละตัวกัน
0: ใช่แล้วก็พฤติกรรมของยุงก็ไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกัน
1: เอ้ยจ้ะเออยุงลายยุงก้นปล่องไม่เหมือนกันไงฮะ
0: พฤติกรรมของยุงทั้งสองชนิดเนี่ยไม่เหมือนกันยุงก้นปล่องเนี่ยนะฮะชอบอะไรที่สะอาดนะฮะน้ำสะอาดน้ำไหลเอื่อยๆแต่ไม่ใช่น้ำไหลแรงแบบน้ำท่วมนะคะเพราะถ้าน้ำอย่างเงี้ยมันก็จะพัดเอาลูกน้ำไปหมดไม่เหลืออะไรสักอย่างเดียวอย่างที่พวกเรารู้กันว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยรณรงค์ให้เราคอยดูเรื่องจัดการ
1: อันยุงลายใช่ไหม
0: อันนั้นยุงลายต้องจัดการบริหารจัดการเรื่องพวกนี
1: ้ยุงก้นป่องชอบความสะอาดยุงลายชอบน้ำคำหน่อย
0: ก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็สะอาดน้อยกว่าไหม
1: สะอาดน้อยกว่าเพราะฉะนั้นสภาวะแวดล้อมก็เกี่ยวเนื่องว่ามีโอกาสเสี่ยงไหมแม่ได้ยินอย่างนี้แล้วแจ็คไรเดอร์ก็ไม่รู้ว่าจะดีใจหรือเสียใจนะครับคุณหมอเพราะที่คุณหมอบอกว่ายุงก้นปล่องเนี่ยเขาต้องอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำสะอาดแต่ว่าแหล่งน้ำในเมืองของเรามันเน่าเสียไปซะหมดครับก็เลยทำให้คนในเมืองเนี่ยไม่ต้องเสี่ยงกับโรคมาลาเรียอุ้ยฟังดูแล้วเหมือนจะดีนะครับแต่ผมว่าขอเปลี่ยนเป็นมีแหล่งน้ำสะอาดๆแล้วใช้วิธีอื่นควบคุมปริมาณยุงก้นปล่องจะดีกว่านะครับเพราะถึงยังไงแหล่งน้ำที่เน่าเสียเนี่ยก็ยังเป็นที่อยู่ของพวกยุงชนิดอื่นอยู่ดีแหละครับแต่วันนี้เนี่ยมาลาเรียที่สำคัญเองเนี่ยนะฮะมันอันตรายขนาดไหน
0: ถ้ารู้ตัวว่าเป็นแต่เนิ่นๆก็ไม่เหมือนกับไม่แตกต่างอะไรกับไข้หวัดคือกินยาแล้วก็หายข้อต่างกันก็คือไข้หวัดไม่กินยาถ้าเกิดจากไวรัสเดี๋ยวก็หายเองได้แต่ถ้าเป็นมาลาเรียแล้วไม่ได้กินยาก็คงจะเสียชีวิต
1: เหรอฮะ
0: ค่ะ
1: มันจะใช้เวลายาวนานแค่ไหนครับหลังจากที่รู้ว่าเป็นจนถึงเสียชีวิตหรือว่าแค่เป็นไข้แต่ว่าไม่ได้ใส่ใจจนเสียชีวิต
0: ทั่วๆไปนะคะที่ในคนไข้คนในกรุงเทพคนที่ไม่เคยเป็นมาลาเรียมาก่อนเนี่ยถ้า3วันเนี่ยปกติไข้มันอยู่ประมาณ3วันพวกนี้ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ถ้านานกว่านั้นเนี่ยเริ่มมีปัญหาละถ้าไม่ได้ยาเริ่มมีอาการรุนแรงเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าจะเสียชีวิตหรือไม่เสียชีวิตนั้นขึ้นอยู่หลายปัจจัยด้วยกันทั้งตัวคนไข้เองนะคะซึ่งเราดูแล้วว่าคนไข้มาลาเรียที่มีภาวะเสี่ยงสูงนี่คือผู้หญิงตั้งครรภ์แล้วก็เด็กเล็กพวกนี้ก็จะเสียชีวิตง่ายกับคนไข้ที่มีโรคประจำตัวทั้งหลายเช่นเบาหวานความดันอะไรพวกนี้พวกนี้ก็มีโอกาสเสี่ยงที่เสียชีวิตสูงส่วนหนึ่งก็คือปัญหาที่พบบ่อยสำหรับการดูแลรักษาพยาบาลคือตัวคนไข้เองก็ไม่คิดว่าตัวเองเป็นมาลาเรีย
1: คิดว่าเป็นไข้ธรรมดาก็เลยกินยาพาราเซตามอลอยู่บ้าน
0: ถูกรักษาตัวแบบไข้เลือดออกหรือว่าไข้หวัดจนกระทั่งมันไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ถึงจะมาพบแพทย
1: ์สำหรับใครที่ชอบเดินทางไปเที่ยวในป่าในเขาหรือว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดครับแล้วคุณพบว่าตัวเองเนี่ยมีไข้สูงกลับมาหรือมีอาการหนาวสั่นต้องรีบมาพบคุณหมอเลยนะครับเพื่อคุณหมอเขาตรวจวินิจฉัยเพราะอาการของโรคมาลาเรียนั้นมีความคล้ายคลึงกับไข้ชนิดอื่นห้ามปล่อยทิ้งไว้เป็นอันขาดเลยนะครับคุณผู้ชมครับเพราะอาจจะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้

0: อาการต่างกันไหมครับระหว่างไข้มาลาเรียกับไข้เลือดออก
1: ตอนต้นเนี่ยแยกกันไม่ออกเลยค่ะไข้หวัดไข้มาลาเรียไข้เลือดออกแม้กระทั่งซิก้าแยกกันไม่ออกเหมือนกัน
0: แต่ผ่าน3วัน
1: ผ่านมา3วันพอตับวายไตวายอ้าวใช่ไหมเนี่ยตัวเหลืองตาเหลือง
2: แสดงว่าอาการเขาก็เหมือนกับไข้เลือดออกเลยสิครับเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องไตเรื่องตับเหมือนก
1: ันอย่างนี้ค่ะไข้มาลาเรียเนี่ยมันไม่มีเวลาไข้ลงส่วนใหญ่คือทุกอย่างเนี่ยจะมีไข้มาไปเรื่อยๆไปตลอด
2: สูงตลอด
1: แต่ว่าถ้าเป็น
2: ใ
1: ช่

ถ้าเป็นไข้เลือดออกเนี่ยนะฮะในบริบทที่เป็นแบบแผนของมันเนี่ยช่วงที่คนไข้ช็อกหรือว่าความดันโลหิตต่ำเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่คนไข้ไม่มีไข้แต่มาลาเรียนี่มีไข้ตลอดถ้าพูดถึงไข้เลือดออกในปัจจุบันก็อีกนะคะมันมีข้อยก

0: ้นเนี่ยวินิจฉัยมาลาเรียเนี่ยง่ายมากเลยแค่ใช้กล้องจุลทรรศน์ดูนะฮะ
1: เพราะว่ามันร่างมันพัฒนามาแล้ว
0: ไม่มันมองเห็นด้วยตาไง
1: มองเห็นเลยเหรอ
0: ค่ะมองเห็นด้วยตาโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แต่ขณะที่เป็นไข้เลือดออกเนี่ยเป็นไวรัสขนาดของมันมีขนาดเล็กมากซึ่งกล้องจุลทรรศน์ธรรมดาไม่สามารถมองเห็นได
1: ้
0: เพราะฉะการวินิจฉัยเนี่ยถ้าดูเป็นเนี่ยมันง่ายมากเลย
1: ถ้ามันไม่ต่างกันในช่วงแรกเพราะเป็นไข้เหมือนกันจะมีวิธีสังเกตแยกแยะด้วยตัวเองก่อนยังไง
0: สำหรับหมออาจจะไม่ยากเนาะถ้าสมมติว่าเข้าไปในพื้นที่ที่มีการแพร่ของมาลาเรียนะฮะแล้วกลับออกมาภายใน2สัปดาห์ถึง2เดือนถ้ามีไข้ขึ้นให้คิดถึงมาลาเรียไว้ก่อน
1: อ๋อแล้วถ้าหนูไม่รู้ว่าแถวนี้เพื่อนมีไข้มาลาเรียทำยังไงฮะ
0: หนูไม่รู้ก็มาที่นี่ก็ได้ค่ะเขตร้อนเนี่ยค่ะเปิด24ชั่วโมงขอเจาะเลือดได้เลยนะคะแต่ก็อีกนั่นนะคะเจาะเลือดหนแรกไม่เจอเชื้อไม่ได้การันตี 100%
1: ว่าไม่มี
0: ถูกค่ะจะต้องมาหาเราอย่างน้อยวันละครั้ง3วันติดกัน
1: ในขณะที่เป็นไข้อยู่
0: ไม่จำเป็นนะฮะเพราะว่าพอมันไข้มันจะขึ้นลงนะคะแต่ว่าไข้คนไข้เราส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้แตะจนกระทั่งเป็นปกติมันจะมีไข้ต่ำกับไข้สูงอ่ะพูดง่ายๆก็ไม่จำเป็นต้องไข้สูงนะฮะ
1: ก็อย่างที่คุณหมอว่าไว้นั่นแหละครับถ้าใครที่สับสนหรือว่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นไข้มาลาเรียจริงๆหรือเปล่าถ้าต้องการความมั่นใจนะครับแจ็คไรเดอร์แนะนำไปเลยว่าควรจะไปรับการตรวจเลือดเพื่อตรวจหาเชื้อมาลาเรียเพื่อความสบายใจและหากใครที่พบว่าตัวเองติดเชื้อเนี่ยก็จะได้สามารถเข้ารักษาได้ทันเวลาไงล่ะครับสุดท้ายครับวันนี้เองถ้าเกิดว่าพบว่าตัวเองเป็นไข้มาลาเรียมารักษามันรักษาหายใช่ไหม
0: รักษาหายค่ะ
1: รักษาหายถ้ารักษาทัน
0: เราเอาว่าไม่ท่าดีกว่าไหมต้องรักษาทัน
1: ต้องรักษาให้ทัน
0: ถูกเพราะโรคนี้ไม่ควรตาย
1: แต่ถ้ารักษาได้แล้วหายแน่นอน
0: หายค่ะ
1: ถามเหมือนกับที่เป็นโรคไข้เลือดออกเวลาคนเราเป็นหนักๆไม่ตายฮะแต่ว่ามันจะมีผลกระทบบางอย่างต่ออวัยวะภายใน
0: ค่ะ
1: ไข้มาลาเรียกระทบไหม
0: ถ้าหายก็คือหายค่ะทุกอย่างกลับเป็นปกติจาก
1: ไม่มีปัญหาต่อตับต่อไต
0: มีระหว่างที่มีการติดเชื้อรุนแรงตอนนั้นเนี่ยทุกอย่างอวัยวะทุกอย่างเนี่ยเสียการทำงานแทบทั้งหมดนะฮะแต่แม้กระทั่งสมองเองก็คือ คนไข้เนี่ยโคม่าคือไม่ได้สติไปเนี่ยตอนนั้นอ่ะมันเสียไปหมดแต่ว่าถ้าเรารักษาเขาหายปุ๊บเนี่ยทุกอย่างกลับมาเป็นคนปกติเหมือนเดิมทุกอย่างถึงได้บอกว่าโรคนี้เป็นโรคที่น่ารักษามากนะฮะแต่ว่าอันนึงที่เป็นปัญหาใหญ่ของเราอีกอันนึงนะคะในเรื่องการรักษาก็คือบางทีไปกินยาคือเป็นไข้แล้วบางทีก็ไปกินยาปฏิชีวนะนะฮะยาหลายชนิดของยาปฏิชีวนะเนี่ยมีฤทธิ์ในการกดการเจริญเติบโตของเชื้อมาลาเรียได้แต่ไม่สามารถฆ่ามันได้ทั้งหมดผลที่ตามมาก็คือเวลาตรวจเนี่ยโอกาสตรวจเจอเชื้อมาลาเรียเนี่ยน้อยทำให้การรักษาการให้ยาเนี่ยมันก
1: ็ไปไม่ถูก
0: ช้าไปเรื่อยๆกว่าจะมาเจอมันก็แย
1: ่โอ้โหแม่เสียงหลงเลยล่ะครับคุณหมอครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีประโยชน์มากจริงๆที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับคุณหมอครับแล้วก็อยากจะฝากไว้จริงๆเลยนะครับว่าสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือจะเป็นพื้นที่ใกล้เคียงคุณไม่ควรนิ่งนอนใจหรือคิดว่าเป็นเพียงเรื่องเล็กๆกับไข้หวัดธรรมดาทานยาอยู่บ้านแล้วก็หายนะครับคุณเปลี่ยนความคิดใหม่เลยนะครับเพราะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญเราควรจะหันมาใส่ใจกันให้มากขึ้นครับและสำหรับใครที่กำลังมองหาตัวช่วยเพื่อป้องกันโรคมาเรียวันนี้แจ็คไรเดอร์มีมาแนะนำด้วยครับ
2: หมากสงหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าหมากมีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชียเขตร้อนจัดเป็นไม้ยืนต้นจำพวกปาล์มผลมีลักษณะเป็นรูปทรงกลมรีคล้ายรูปไข่ผิวผลเรียบมีกลีบเลี้ยงติดเป็นขั้วผลซึ่งในผลหมาก100กรัมนั้นจะประกอบไปด้วยน้ำ 21-30 กรัมคาร์โบไฮเดรต 35-40 กรัมไขมัน 5-10 กรัมใยอาหาร 11-15 กรัมโพลีฟีนอล 11-18 กรัมและมีสารประกอบอัลคาลอยด์ 0.1-0.2% อีกด้วยล่ะครับ

0: ใครจะเชื่อว่าน้องหมากที่ปกติเราเคยเห็นนะคุณย่าคุณยายอ่ะเขาพกเอาไว้เคี้ยว
1: อันนั้นเขาเรียกหมากภูค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะ
1: หมากภู
0: นี่ไงแล้วนี่ไม่ใช่หมากภูอ
1: ่ะอันนี้หมากอ่อนค่ะหมากอ่อนอันนี้สำหรับทานสดค่ะ
0: แล้วหมากภู
1: หมากภูเอาไว้ไหว้เจ้าค่ะ
0: อ้าวแล้วอันนี้ไม่เอาเคี้ยวไปเคี้ยวด้วยไม่ได้
1: เคี้ยวด้วยได้ถ้าจะเป็นถ้าเป็นสีเขียวเนี้ยมันจะอ่อนแต่ถ้าเกิดว่าพอมันแก่แล้วผลมันจะสุกแล้วเป็นสีส้มออกสีแสดนิดนึง
0: ซึ่งมันคือหมากเดียวกัน
1: หมากเดียวกันแค่ผลอ่อนกับผลแก่แค่นั้นเอง
0: จริงๆก็คือหมากที่เราพูดถึงนี่แหละเราเคยเห็นแต่เข้ามาเคี้ยว
1: ใช่
0: นะฮะแต่นั่นคือผลแก่ผลสุก
1: ใช่ค่ะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะหมากที่อ่อนเนี่ยสามารถจะมาทำเป็นอาหารได้
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้เอามาทำเป็นเมนูอะไรดีครับ
1: แกงกะหรี่หมากไก่โยเกิร์ตค่ะ
0: แกงกะหรี่หมากไก่โยเกิร
1: ์
0: ต
1: ใช่แล้ว
2: ส่วนผสมของการทำแกงกะหรี่หมากไก่โยเกิร์ตอบไก่หมากอ่อนผงกะหรี่เกลือน้ำมันมะกอกหอมใหญ่กระเทียมพริกปาปริก้ามะเขือเทศกระป๋องน้ำซุปโยเกิร์ตน้ำตาลทรายพริกไทยผักชีเนยแผ่นแป้งโรตี
1: เรามาเริ่มจากการหั่นไก่ก่อนนะคะ
0: หั่นไก่ก่อนแม
1: ่ไก่มันจะมีเส้นของมันอยู่เราจะไม่หั่นขวางมันเพราะว่าเวลาสุกแล้วมันจะเหนียวเหมือนกันเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัวมันจะมีเส้นทางของมันอยู
0: ่
1: เส้นทางเป็นเส้นแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่ผงกะหรี่ลงไปนะคะอันนี้เราใส่ตัวผงกะหรี่ลงไปแล้วใส่เกลือพริกไทยแล้วก็พริกปาปริก้าเล็กน้อยนะคะจริงๆเราจะเพิ่มจากในสูตรก็คือเราจะใส่โยเกิร์ตลงไปหมักด้วยเพื่อให้ไก่มันมีความนุ่มขึ้น
0: ครับผม
1: ส่วนสำหรับตัวนี้เราพักไว้ก่อนนะคะ
0: พักไว้ก่อน
1: 15นาทีค่ะ
0: อ้าวงั้นตามระเบียบพัก
1: ต่อมาเรามาเตรียมส่วนผสมของแกงค่ะก็จะเป็นหอมใหญ
0: ่ครับ
1: หอมใหญ่ในที่นี้เรานำมาปอกเปลือกนะคะแล้วก็จะนำมาซอยพอหอมใหญ่กับกระเทียมเราได้แล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มตัวที่เป็นหมากหมากอ่อนค่ะเราใช้แค่เม็ดข้างในมันนะคะเอาแล้วเราก็แช่น้ำเอาไว้นะคะเอาไว้ใส่พอสุกแล้วอันนี้มันจะมีรสชาติที่แบบว่ามีความมันเล็กน้อยแต่ว่าออกจะฝาดฝาดนิดนึงออกขมหน่อยๆแต่ว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาเนาะอันนี้คือแช่น้ำเพื่อกันมันดำนะคะเวลาโดนลมแล้วมันจะดำค่ะตอนนี้เราก็เตรียมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะผัดกันเลยดีกว่าค่ะ
0: ขั้นตอนต่อไปหลังจากเตรียมส่วนผสมเสร็จนะแกงกะหรี่หมากโยเกิร์ตไม่ใช่
1: แก
0: งกะหรี่หมากไก่โยเกิร์ต
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะก็มาสู่วิธีการต่อมาก็คือเริ่มผัดส่วนผสมก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะเริ่มจาก
1: การนำกระทะนะคะมาตั้งไฟแล้วก็เปิดไฟกลางค่ะเปิดไฟกลางก่อนขั้นตอนแรกก็คือการใส่น้ำมันลงไปก่อน
0: ใส่น้ำมันมะกอกลงไปก่อน
1: ใช่ค่ะเราจะเริ่มผัดจากตัวเครื่องเทศที่เป็นสมุนไพรก่อนตัวกระเทียมจะให้ความหอมของแกงตัวนี้นะคะพอมีกลิ่นออกมาแล้วกลิ่นจากกระเทียมออกมาแล้วนะคะเราก็จะใส่หอมใหญ่ลงไปค่ะตัวหอมกับกระเทียมของเราสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วใส่กิ๊กแล้วเราก็จะใส่ตัวเนื้อไก่ที่เราหมักทิ้งเอาไว้นะคะพอด้านนอกของไก่นะคะเริ่มสุกแล้วนะคะเราจะนำผงกะหรี่มาผัดรวมกัน

0: ล้วก็ใส่เนื้อมะเขือเทศปั่นลงไปนะคะต่อจากนี้นะคะเราต้องเคี่ยวให้แกงของเรางวดแล้วก็ข้นขึ้นค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะเคี่ยวมันทิ้งเอาไว้ก่อนแล้วก็ค่อยปรุงรสทีหลังเพราะว่าถ้าเราปรุงรสปุ๊บสมมุติว่าเราใส่น้ำตาลทรายลงไปน้ำตาลทรายมันจะไปรัดตัวไก่ทำให้ไก่ไม่สุกได้
1: ไปรัดตัวไก่
0: ใช่ค่ะเพราะว่าน้ำตาลทรายมันมีความหวานแล้วก็ความเหนียวค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวหมากอ่อนนะคะหมากอ่อนที่เราควักออกมานะคะก็จะมีชิ้นใหญ่อยู่พอสมควรรสชาติของมันจะมีความความขมแล้วก็ฝาดอยู่เล็กน้อย
1: มันจะขมตามสไตล์หมาก
0: ใช่ค่ะแล้วก็เราแก้ด้วยวิธีการหั่นให้เล็กลงหน่อยแล้วนำไปเคี่ยวค่ะนี่ค่ะชิ้นประมาณนี
1: ้วิธีการมันเหมือนมะระอะนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้ายิ่งมะระยิ่งตุ๋นนานยิ่งอะไรเงี้ยความขมมันก็จะหายไปเรื่อย
0: ใช่ค่ะเพื่อที่จะให้ตัวหมากเนี้ยค่ะดูดแกงลงไปดูดเครื่องแกงลงไปมันก็จะได้ขมน้อยลงแล้วก็ทิ้งเอาไว้เคี่ยวไฟอ่อนๆนะคะมันถึงจะสุกแบบค่อยๆสุกแบบสโลว์คุกนะคะ
1: อ๋อสโลว์คุกรอจนกว่าน้ำเขาจะงวดรอจนกว่าตัวหมากของเราเนี่ย
0: จะนิ่ม
1: มันจะนิ่มแล้วก็ลดความขมลงไป
0: ค่ะอันนี้ผ่านไปประมาณ20นาที
1: ดูเหมือนความแบบมีความเป็นแกงอินเดียอยู่พอสมควรแล้วตอนนี้นะฮะเพราะว่าพวกแกงอินเดียก็จะเห็นแบบเนื้อข้นๆน้ำข้นๆแบบนี้แหละอันนี้ถือว่าเสร็จไหมฮะ
0: ยังไม่เสร็จครับเรายังไม่ได้ปรุงรส
1: ปรุงรสใช่ๆเลย
0: ปร
1: ุ
0: งรสเราก็จะใส่ตัวน้ำตาลทรายเกลือเล็กน้อยนะคะพริกไทยสักหน่อยนึงอันนี้เป็นโยเกิร์ตนะคะเป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติ
1: ครับผม

0: ทิ้งมันไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะให้ตัวโยเกิร์ตกับตัวแกงเข้ากันพอโยเกิร์ตกับตัวแกงเข้ากันแล้วนะคะเราจะไม่ปล่อยให้มันงวดมากเอาแค่ข้นๆสักเล็กน้อยก็พอเพราะเวลาปิดไฟแล้วมันเย็นมันจะข้นขึ้นมาอีกพอเราปรุงรสชาติที่เราต้องการได้แล้วนะคะเราก็จะพักมันไว้ก่อนต่อมาเราจะมาทำตัวที่เป็นเครื่องเคียงของตัวแกงตัวนี้นั่นก็คือโรตีค่ะ
1: วันนี้จะเสิร์ฟพร้อมโรตี
0: ใช่ค่ะวันนี้เสิร์ฟพร้อมโรตี
1: จัดไปครับผม
0: ค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะนะคะแล้วก็เปิดไฟค่ะวันนี้นะคะเราใช้แป้งตัวโรตีสำเร็จรูปที่เป็นขายเป็นโฟเซนเป็นฟรีสตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปวันนี้เราใช้ตัวเนยนะคะเป็นเนยจืดค่ะ

0: สร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะกับเมนูของเราในวันนี้แกงกะหรี่หมากไก่โยเกิร์ตฟังตอนแรกงงครับว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่รวมกันได้ยังไงแต่พอทำเสร็จออกมาครับกลายเป็นว่ารสชาติกลมกล่อมนะฮะแล้วก็กลิ่นหอมละมุนมากๆเลยทีเดียวส่วนใครดูไม่ทันไม่เป็นไรครับเรากลับไปทบทวนวิธีการทำอีกสักครั้งหนึ่งครับ
1: ขั้นตอนในการทำแกงกะหรี่หมากไก่โยเกิร์ตขั้นแรกให้หั่นไก่เป็นชิ้นพอดีคำใส่ผงกะหรี่เกลือพริกไทยพริกปาปริก้าและโยเกิร์ตคลุกเคล้าให้เข้ากันพักไว้ประมาณ15นาทีตั้งไฟปานกลางใส่น้ำมันมะกอกลงไปเล็กน้อยใส่กระเทียมและหอมใหญ่สับละเอียดลงไปผัดให้สุกจนมีกลิ่นหอมใส่เนื้อไก่ที่หมักเอาไว้ลงไปตามด้วยผงกะหรี่พริกปาปริก้าน้ำซุปมะเขือเทศปั่นและผลหมากหั่นชิ้นเล็กเคี่ยวจนกว่าตัวแกงจะงวดปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเกลือพริกไทยและโยเกิร์ตคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เรียบร้อยในส่วนของแกงกะหรี่แล้วล่ะครับในส่วนของแผ่นแป้งโรตีนั้นก็นำไปทอดด้วยเนยโดยใช้ไฟอ่อนๆทอดให้เป็นสีเหลืองทองก็พร้อมเสิร์ฟคู่กับแกงกะหรี่ของเราแล้วล่ะครับ
0: ไม่น่าเชื่อนะครับสมุนไพรใกล้ตัวอย่างหมากที่เราเคยมองข้ามเพราะมันอยู่ในสำรับของคุณยาย
2: แซ่บ
0: หยิบไปเดี๋ยวโดนตีนะจะกลายมาเป็นอาหารเมนูรสเลิศแบบนี้ได้เห็นไหมล่ะครับคุณผู้ชมครับสมุนไพรอยู่ใกล้ตัวเราจริงๆครับจะดีกว่านั้นถ้าคุณรู้จักหยิบจับมาทำเป็นอาหารและรู้สรรพคุณทางยาของเขาด้วยส่วนใครไม่รู้ง่ายๆครับติดตาม Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นเป็นประจำได้ทางช่อง True ปลูกปัญญานั่นเองนะครับผมวันนี้ครับหมดเวลาของเรา2คนเจอใหม่ในครั้งหน้าครับผมแจ็คไรเดอร์แล้วก็เชฟวีลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV

0: 1ช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

บาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่56เวทนาตอนที่2
1: ถ้าพวกเจ้าสังเกตให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
2: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
3: เดี๋ยวก็รู
1: ้เวลาเจ้ามีสุขเวทนาอย่างได้กินน้ำเย็นได้กินซาลาเปาอร่อยๆก็จะเกิดความรู้สึกสุขกายสุขใจยิ่งสุขมากก็ยิ่งติดใจอยากกินไปเรื่อยๆความติดใจนี่แหละคือราคะ
4: โอ้โหแบบนี้ข้าคงมีราคะมากกว่าใครเลยแน่
2: ๆรู้ตัวก็ดีแล้วเจ้าปัน
1: เวลาเจ้ามีทุกขเวทนาอย่างตอนที่กินอาหารอร่อยๆมากไปจนปวดท้องทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์ทรมานไม่ชอบใจนี่แหละคือโทสะ
5: โทสะไม่ใช่แค่ความโกรธแต่ความหงุดหงิดไม่ชอบก็นับเป็นโทสะด้วยสินะเข้าใจแล้วเข้าใจแล
1: ้
5: ว
1: เวลาเจ้ามีอทุกขมสุขเวทนาอย่างตอนที่หลงคิดว่าไม่ชอบไม่อยากได้ไม่อยากมีนี่แหละคือโมหะจริงๆแล้วเป็นเพราะยังไม่มีปัญญารู้ว่าสุขทุกข์เป็นสิ่งไม่คงที่ไม่แน่นอน
6: โหเนี่ยเหรอเวทนา3
1: นี่แหละเวทนา3ที่ดูเหมือนเป็นแค่ความรู้สึกธรรมดาธรรมดาที่ใครๆก็เป็นกันทั้งนั้นแต่พวกเจ้ารู้ไหมว่าถ้าไม่มีเวทนาก็จะไม่มี5ด่านปฏิจจสมุปบาทที่เจ้าผ่านมาแล้วนั่นคือตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะ
2: เอ๊ะเวทนาสำคัญยังไงทำไมถึงมีผลทำให้เกิดหรือไม่เกิดตัณหา

0: อุปาทานภพชาติชรามรณะด้วยล่ะ
1: ลองคิดดูดีๆสิถ้าไม่มีเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็ไม่สามารถจะเกิดตัณหาความทยานอยากได้เลยยกตัวอย่างเจ้าเกิดความรู้สึกเป็นสุขทุกครั้งที่ได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยนี่คือสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดตัณหาความทยานอยากขึ้นต่อมาใจเหมือนติดปีกไปหาซาลาเปาที่เจ้าชอบเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในซาลาเปาว่าเป็นของรักของหวงของตนหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้านี้จึงก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เราเป็นคนที่รักการกินซาลาเปาอย่างมากอย่างที่เจ้าเคยเล่นละครเวทีเป็นราชาซาลาเปานั่นไงเล่า
2: ข้าจำได้ข้าจำได้แล้วจากภพก็เลยต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติ
1: ใช่แล้วเมื่อเกิดภาวะที่มีตัวเราขึ้นมาแล้วก็จะนำไปเกิดเป็นปฏิสนธิวิญญาณเมื่อเราเกิดมาเป็นตัวเป็นตนแล้วสุดท้ายก็หนีความแก่ความตายคือชรามรณะไปไม่พ้น
3: โหอย่างนี้เองหรอกเหรอ
1: เจ้าก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละเข็มทอง
3: เอ๊ะ
1: ตอนเจ้าเห็นตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่อยู่บนเมฆก็รู้สึกมีความสุขเลยเกิดสุขเวทนาพอรู้สึกสุขก็เกิดตัณหาความทยานอยากบินขึ้นไปเอาตุ๊กตานั้นมาเป็นของตนเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสตรอเบอรี่บอยเป็นของรักของเจ้าทั้งหมดหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้าก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เจ้าเป็นแฟนคลับของสตรอเบอรี่บอยแล้วก็ต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติชรามรณะตามลำดับนั่นแหละ
3: โอ้โห
0: ไม่น่าเชื่อว่าทุกด่านจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมดแบบนี้นะเนี่ย
1: นี่ล่ะปฏิจจสมุปบาทคือการอธิบายจับเหตุผลที่สืบเนื่องกันไปเหมือนอย่างลูกโซ่สืบเนื่องกันไปเป็นลูกๆรวมกันก็เป็นสายโซ่ทั้งเส้น
0: เวทนานี่สำคัญจริงๆด้วยถ้าไม่มีเวทนาสักอย่างก็ไม่ต้องเกิดมาไม่ต้องตายไปแล้วทำยังไงถึงจะไม่ให้เกิดเวทนาได้เนี่ย
1: ถ้าอยากรู้ก็ต้องออกเดินทางไปที่เมืองนามรูปแล้วเจ้าจะเข้าใจว่าการดับเวทนานั้นทำได้ยังไง
4: เอ๋เมืองนามรูป
1: ไม่ต้องสงสัยมากรีบออกเดินทางไปเถอะเดินตามทิศของดวงอาทิตย์ไปแล้วเจ้าจะเจอจุดหมายเอง
3: เพราะเหตุนี้

0: แต่วิชา
1: เอ๊ะเข็มทองร้องเพลงนี้อีกแล้วข้าฟังจนจะร้องตามได้อยู่แล้วเนี่ย
2: เดี๋ยวก่อนนะที่เข็มทองร้องมีคำว่าเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปมีคำว่านามรูปคือชื่อเมืองที่เราต้องไปนี่
1: จริงด้วยหรือว่านี่คือลำดับของด่านที่เราต้องเจอก่อนจะถึงนามรูปงั้นหรอ
3: จะยังไงก็เถอะตอนนี้ข้าร้อนแล้วก็หิวอีกแล้ว
2: ทุกขเวทนาเกิดอีกแล้วสิเจ้าปันเอานะเดี๋ยวก็หายอย่าไปใส่ใจมากจะได้ไม่ทุกข์มาก
3: โอ้ยทำได้ง่ายๆที่ไหนกันแล้วนั่นอะไรนะ
2: ข้ามองอะไรไม่เห็นเลย
1: เจ้าเจ้าปานเข็มทองพวกเจ้าอยู่ไหนกันเนี่ยได้ยินเสียงข้าไหม
3: อะไรนะข้าไม่ได้ยินเลยจะพูดอะไรนะโอ้ย
1: แย่แล้วตาก็มองไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินจมูกก็หายใจลำบาก
0: พวกเราต้องเกาะมือกันไว้ไม่งั้นหากันไม่เจอแน่ออกมา
2: เจ้าปานใช่ไหมจับมือข้าไว้
3: อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหน
2: มานี่สิ
3: เจอแล้ว
1: เข็มทองจับมือข้า

0: จอเป้าหมายแล้วอยู่บนต้นไม้จริงๆด้วย
1: บอกแล้วว่าพลังแห่งการสัมผัสระยะไกลของข้าไม่ผิดพลาด
2: เฮ้ยเจ้าหุ่นทั้ง6ของข้าก็ใช่ย่อยซะที่ไหนเฮ้ย
3: เห็นแล้วมีนักเดินทาง4คนหลงอยู่กลางทะเลทรายจริงๆด้วยนะเนี่ย
1: เจ้าได้รับรู้ไวเสมอเลยนะวิญญาณ
3: ก็แน่ละสิถ้าอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาเจอกันอย่างตาเห็นรูปก็จะเกิดจักขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาข้าก็ต้องออกมารับรู้การเห็นนี้ไงล่ะ
1: เรื่องรับรู้ไวต้องยกให้เจ้าจริงๆนั่นแหละวิญญาณ
2: เจ้าหุ่นหูรับคำสั่งข้านำนักเดินทางทั้ง4ลงมาจากต้นไม้แล้วพากันกลับมาที่นี่โดยเร็วปฏิบัติ
4: ได้ยินแล้วได้ยินแล้วรับทราบปฏิบัติ
5: ได้ดมความคิด
4: งั้นเอาตามนี้นะ
5: จุ๊บจิ๊บจุ๊บ
6: ได้เลยบอก
5: ได้ช่วยกัน
6: ได้เลย
5: ไหนดูสิไหนดูสิ
4: ยังมีชีวิตอยู่
5: ฟิตกลิ่นหอมน่ากินจังเลย
6: เดี๋ยวข้าลองกินดูสักคำดีกว่า
5: ดีข้าว่าดี
6: เห็นแล้วนึกถึงหมูเด้งขอลองกินหน่อยนะ
7: เจ็บนะใครมากัดพุงข้าไอ้ช่วยด้วยอย่ากินข้าเลยข้าไม่ใช่ซาลาเปาเนื้อไม่อร่อยหรอก
6: นึกว่าเจ้าตายแล้วสิ
8: เสียงใครตะโกนซะดังลั่นเลยเอ้ยว้าโอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเจ้าหุ่นพวกเนี้ยมาจากไหน
9: เจ้าหุ่นทั้ง6จะพาศิลาและเพื่อนๆไปที่ไหนและภารกิจต่อไปคืออะไรกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป

แยกติดกับวงแหวนรอบนอกบางปะอินบางนาค่อนข้างชะลอตัวสาเหตุสำคัญที่ทำให้การจราจรเริ่มติดขัดนะคะเพราะว่าถนนเป็นคอขวดรถจาก4เลนเหลือ2เลนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งเข้ามาว่าตรงจุดนี้มีปริมาณรถสะสมตั้งแต่เช้ามืดเป็นจำนวนมาก

0: ไม่เจอละสิปู่อยู่นี่
1: พ่อปีขึ้นไปเก็บมะม่วงอีกแล้วเหรอผมบอกแล้วไงใช้ตะกร้อสอย
0: เอ็งอย่ามาดูถูกฝีมือการปีนต้นไม้ของพ่อนะ
2: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีค่ะคุณปู
0: ่สวัสดีจ้ะขวัญข้าวไม่เจอตั้งนานนี่จะสูงเท่าพี่เผือกแล้วนะเนี่ย
3: ใครว่าล่ะคะหนูสูงกว่าค่ะ

0: ผมขอโทษด้วยนะพ่อที่พาลูกมาฝากไว
1: ้เอ็งอย่าคิดมากนะหลานคนเดียวพ่อเลี้ยงได้อยู่แล้วแถมให้เลี้ยงเอ็งด้วยอีกคนยังสบายเลย
0: ยังไงถ้าความเป็นอยู่ผมที่กรุงเทพดีขึ้นผมจะมารับลูกกลับไปนะครับพ
1: ่อไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเด็กเมืองกรุงอย่างขวัญข้าได้มาอยู่ต่างจังหวัดแบบนี้น่าจะชอบนะ
0: นอนไม่หลับเหรอลูกปู่กรนเสียงดังใช่ไหมล่ะ
2: พ่อกรนดังกว่าคนปู่อีกค่ะ
0: อดทนหน่อยนะลูก

0: โหพ่อเยอะขนาดนี้ผมกินไม่หมดหรอก
1: ก็ไม่ได้ให้กินพร้อมกันนี่บางอย่างยังเก็บไว้ได้ของในชะลอมนี่อีกอาทิตย์นึงถึงจะกินได้มะนาวพวกนี้ถึงห้องแล้วเองต้องเก็บใส่ตู้เย็นนะไม่ต้องเอาหนังสือพิมพ์ออกห่อมันไว้แบบนี้แหละไข่ไก่ก็ด้วยแช่ตู้เย็นเหมือนกันแล้วอย่าลืมวางทางป้านขึ้นด้วยล่ะจะได้เก็บได้นานขึ้นอีก
2: โหพ่อคะพ่อห้ามเดินสะดุดเด็ดขาดเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยลืมที่ปู่บอกหมดแน่ๆเลยค่ะ
1: อ้าวข้าจดมาให้แล้วอย่าลืมนี่มะพร้าวน้ำหอมของโปรดเองไงพวกนี้เก็บได้นานทั้งอร่อยทั้งประหยัดเงินคุ้ม
0: พ่อไปก่อนนะลูกแล้วพ่อจะโทรหา
2: ค่ะพ่อขับรถดีๆนะคะ
0: ดูแลตัวเองนะลูกเป็นเด็กดีนะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTVเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็กๆ
5: ดีค่ะ

0: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจัง
2: เมฆดูสิที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
3: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
4: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
3: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
5: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
3: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนบพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือเป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี
4: ้
3: และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
2: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
3: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริ่งเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
2: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
5: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
3: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
5: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดิน

0: ไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
1: โอ้นี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
0: ก็เรื่องปกติอะ
2: เป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
0: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
2: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนี่ย
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีเพราะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
0: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
4: สวัสดี
5: ครับอ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
1: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
5: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยล่ะ
3: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
5: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
2: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
3: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
1: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าแล้วอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดและถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
0: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
2: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
5: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
3: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
4: ส
1: วัสดีครับคุณป้าหมาย
6: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะ
0: คุณป้าเป็นยังไงบ้างครับ
6: ดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
1: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี เห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
6: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
2: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
1: สุดยอดเลยครับ
2: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ย
4: ข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
3: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบ
1: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
0: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
1: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอ้โอเคเข้าใจแล้วบาส
2: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
1: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุม

0: เกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปยังปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
1: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติถึงแล้ว
0: ว้าวรวดเร็วทันใจมาก
1: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางโน้นสิไหม้หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
0: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
2: ครับ
3: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
1: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
2: น่าสงสารเขาเนาะ
0: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
4: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
5: สวัสดีครับ
0: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
4: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
5: ้รับทราบครับ
4: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
5: เย้ได้เลยครับผมให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
4: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
5: ได้ครับ
4: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
0: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
6: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
4: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
0: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
3: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
4: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
5: ครับ
0: สวัสดีครับ
3: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

0: ระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1ปีพุทธศักราช2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของจังหวัดจัดทำแนวทางและการตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลสู่จังหวัดอื่นๆต่อไปปี2563จังหวัดอุดรธานีนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อนจากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานการณ์ต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่มีการทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับสถาบันการศึกษา6องค์กรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายผ่านการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม2รุ่นจำนวน200คนเกิดการจัดตั้งกลไกคณะทำงานในแต่ละเครือข่าย6เครือข่ายได้แก่เครือข่ายองค์กรภาครัฐเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนเครือข่ายการศึกษาเครือข่ายศาสนาเครือข่ายสื่อมวลชนเครือข่ายภาคประชาสังคมชุมชนเด็กเยาวชนและครอบครัวนำสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดอุดรธานีจัดขึ้นภายใต้แนวคิดหักมั่นอุดรธานีเมืองคนดีมีคุณธรรมเมื่อวันที่18สิงหาคม2563ณจังหวัดอุดรธานีมีองค์กรเครือข่ายทางสังคม6เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ104หน่วยงานผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน460คนหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม23หน่วยงานได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดอุดรธานีได้แก่สืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยและใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมในทุกพื้นที่นอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวิดีทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผล14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวลุกขึ้นมาแสดงพลังความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง

0: DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: ขอนำทุกท่านมาเยี่ยมชมชุมชนคุณธรรมที่มีความพอเพียงพอดีซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นั่นก็คือบ้านหนองสะแกกวน

เป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นในด้านการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นหลักปฏิบัติในการขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่การพัฒนาผ่านกระบวนการระเบิดจากข้างในด้วยความร่วมมือของคนในชุมชนร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นการดำเนินงานเริ่มจากกลุ่มสมาชิกเพียงไม่กี่คนที่มีความเห็นร่วมกันผ่านการเรียนรู้จนกระทั่งเกิดความเชื่อมั่นแล้วขยายผลไปยังครัวเรือนอื่นการประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับปัจจุบันเศรษฐกิจสังคมสุขภาพสภาพแวดล้อมของชุมชนหนองสะแกกวนดีขึ้นโดยเฉพาะครัวเรือนที่ทำเกษตรอินทรีย์หรือครัวเรือนที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งมิติที่มีการพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนำมาสู่การมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีเนื่องจากได้กินอาหารปลอดสารพิษและมีชีวิตประจำวันอย่างพอเพียงและมีความสุขครอบครัวอบอุ่นสมาชิกในแต่ละครัวเรือนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขในพื้นที่ของตนเองได้ใกล้ชิดพูดคุยและแก้ไขปัญหาร่วมกันมีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นและมั่นคงแน่นอนเนื่องจากผลผลิตมีตลาดรองรับลดต้นทุนการผลิตเพราะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ชุมชนผลิตเองสภาพแวดล้อมดีขึ้นสภาพดินสมบูรณ์สภาพอากาศดีนอกจากนี้บ้านหนองสะแกกวนถือเป็นชุมชนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชาวบ้านรู้จักการทำบัญชีครัวเรือนบันทึกรายรับรายจ่ายรู้จักวิเคราะห์ต้นทุนการวางแผนการผลิตตลอดจนมีจิตสาธารณะเอื้อเฟื้อแบ่งปันบ้านหนองสะแกกวนมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายวิถีถิ่นวิถีไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นที่ส่วนกลางสำหรับผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงมารวมตัวกันทำกิจกรรมในยามว่างเช่นกิจกรรมสารตะกร้าอุปกรณ์เครื่องใช้จากไม้ไผ่กิจกรรมทอเสือกกผลิตเป็นสินค้าของกลุ่มไว้จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและคณะศึกษาดูงานโดยใช้วัตถุดิบที่หาได้จากในชุมชนเกษตรตัวอย่างปราชญ์ท่านอย่างลุงมาขี่กระโทกมีประสบการณ์ในการทำการเกษตรและดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นลุงมาใช้ชีวิตแบบพอเพียงพอดีพอประมาณทำการเกษตรแบบพอเพียงตามวิถีชาวบ้านใช้แรงงานจากสมาชิกในครอบครัวรู้จักวิเคราะห์หาเหตุผลเพื่อแก้ปัญหาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนศึกษาหาความรู้และทดลองปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาปรับรูปแบบการทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรผสมผสานทำให้ลดต้นทุนการผลิตสามารถพึ่งพาตนเองจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนนอกจากนี้ยังมีจิตอาสาช่วยเหลือทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอีกทั้งยังเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้โดยวิธีลงมือปฏิบัติให้เห็นผลที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงและอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเรื่องราวและกิจกรรมในชุมชนแห่งนี้คือวิถีความพอเพียงในการดำเนินชีวิต

ั้งยังปลูกฝังสู่ลูกหลานให้มีจิตสำนึกช่วยกันดูแลรักษาอัตลักษณ์ตัวตนของคนบ้านหนองสะแกกวนและเทศบาลตำบลโนนดินแดงเป็นหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมให้ที่นี่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดดเด่นเรื่องของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยณวันนี้บ้านหนองสะแกกวนได้แก้ไขปัญหาขยะและนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันจนประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานในหลวงรัชกาลที่9 2ถ้วยรางวัลในปี2559ได้แก่รางวัลชนะเลิศชุมชนปลอดขยะรางวัลชนะเลิศโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราและปี2560ชนะเลิศโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่นำความภาคภูมิใจมาสู่คนบ้านหนองสะแกกวนเป็นอย่างยิ่งชุมชนดีมีคุณภาพขนาดนี้ท่านที่เดินทางมาถึงอำเภอโนนดินแดงต้องห้ามพลาดกันเลยนะครับ

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าเศรษฐกิจเพียง1ค่ะนักเรียนเศรษฐกิจพอเพียงจะมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพระพุทธศาสนานั้นนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนรู้กันค่ะก่อนอื่นนะคะนักเรียนเราไปดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1นะคะบอกว่า1บอกความสอดคล้องระหว่างหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาในพระพุทธศาสนาได้ถูกต้องถัดมาในข้อที่2คือ 2. สืบค้นและสรุปความสอดคล้องระหว่างหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาในพระพุทธศาสนาได้ถูกต้องและสุดท้ายนะคะในข้อที่3เห็นประโยชน์ของการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทางสายกลางในการดำเนินชีวิตนั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้เลยนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหากันนั้นคุณครูมีคำถามมาถามกับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยนะคะพร้อมที่จะไปฟังคำถามแล้วหรือยังเอ่ยค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันที่คำถามนะคะคำถามชวนคิดนะคะถามนักเรียนว่านักเรียนรู้จักหรือเคยทราบเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่คะ
3: เคย
2: ใช่ไหมคะเคยได้ยินมาบ้างใช่ไหมคะเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมคะนักเรียนค่ะนักเรียนคำถามถัดมาถามว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีที่มาอย่างไรใครทราบบ้างมีที่มาอย่างไรคะเป็นพระราชดำริของใครมีเพื่อนบอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะนักเรียนถูกต้องค่ะนักเรียนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะนักเรียนก็เป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะซึ่งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้นะคะก็ถือเรียกว่ามีความสำคัญกับคนไทยมากๆเลยเพราะว่าพระองค์ท่านนั้นได้พระราชดำริเพื่อมอบให้แก่ชาวไทยนั่นเองเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะมาดูกันที่คำถามถัดมาคำถามต่อมาขอถามนักเรียนทุกคนนะคะว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะนักเรียนใครทราบบ้างว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบไปด้วยอะไรบ้างนักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางทราบไหมคะว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบไปด้วยอะไรบ้างเอ่ย
3: 3
2: ห่วง2เงื่อนไขใช่ไหมคะนักเรียน3ห่วงในที่นี้มีห่วงอะไรบ้างเอ่ยมีห่วงอะไรบ้างคะ

0: ตามพอประมาณ
1: ม
0: ีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีมีอะไรคะห่วงที่3มีเหตุผลและมีอะไรอีกคะมี2เงื่อนไขอยู่ในนั้นด้วยใช่ไหมคะมีเงื่อนไขอะไรบ้างเอ่ยความรู้กับคุณธรรมนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะนักเรียนปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะนักเรียนถูกต้องนะคะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนั้นนะคะก็ประกอบไปด้วย3ห่วง2เงื่อนไขค่ะนักเรียนห่วงที่1นะคะก็คือห่วงของความพอประมาณ2มีเหตุผล3
2: การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: และก็จะอยู่ในเงื่อนไขของ2เงื่อนไขด้วยกันเงื่อนไขความรู้ประกอบไปด้วยรอบรู้รอบคอบระมัดระวังค่ะและเงื่อนไขที่2ก็คือเงื่อนไขคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตอดทนมีสติแบ่งปันนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนี่นะคะก็คือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองนะคะนักเรียนวันนี้นะคะนักเรียนคุณครูมีวิดิทัศน์1วิดิทัศน์มาให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้รับชมกันค่ะเป็นวิดิทัศน์เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละค่ะนักเรียนโดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนรับชมไปพร้อมๆกันและหลังจากที่เรารับชมวิดิทัศน์แล้วเรียบร้อยคุณครูจะมีคำถามนะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะคะว่าวิดิทัศน์นั้นมีความเกี่ยวข้องกับอะไรนั่นเองพร้อมจะไปรับชมแล้วหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วนะคะนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเช่นกันนะคะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปรับชมวิดิทัศน์กันได้เลยค่ะ

0: อร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนแล้วครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้นะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: คนนั้นแหละครับพ
2: ่อ
1: ตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงเหรอคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
3: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
0: กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: นี่ครับจะหมดแล้วเหรออันนั้นรอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอันนันเพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไปแล้วครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยเ
2: อ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
2: อะไรนะเฮีย
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนะครับ
4: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
3: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่อง

0: อบคอบ
1: ห่วงที่3มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
1: โดยที่3ห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้2เงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
1: แล้วก็คุณธรรม
2: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
0: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
3: อ้าวหอมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
4: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกคณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
2: คือง่วงนอนจังผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
4: อ้าวโอ้เหลือบ้างมั้ยเนี่ยอยากกินเหมือนกัน
5: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน
6: ค่ะขอขอบคุณสื่อวิทัศน์ตอนที่53เศรษฐกิจพอเพียงเดอะไดอารี่บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยเผยแพร่โดย DLTV 14 Channel เผยแพร่วันที่18มกราคมพุทธศักราช2565นะคะค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรรับชมวิดีโอกันไปเรียบร้อยแล้วเป็นอย่างไรรู้สึกอย่างไรบ้างคะเข้าใจไม่เอ่ยว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักปรัชญาของใครก็คือเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นหลักปรัชญาของใครคะในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองค่ะซึ่งก็ได้เป็นแนวทางในการให้ประชาชนชาวไทยนั้นได้นำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตหรือว่ามีห่วงของความพอประมาณมีภูมิคุ้มกันและมีเหตุผลนั่นเองนะคะเพื่อให้สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้นั่นเองค่ะซึ่งก็จะต้องอยู่ใน2เงื่อนไขด้วยกันคือเงื่อนไขความรู้คู่กับคุณธรรมนั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งเราก็ได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าทั้งที่มาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะนักเรียนแล้วนักเรียนในหน่วยการเรียนรู้นี้เราเรียนกันเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอยู่ใช่ไหมเอ่ยแล้วทำไมลักนักเรียนคิดว่าคุณครูมีคำถามมาถามนักเรียนนะคะเรามาดูกันที่คำถามนะคะคำถามถามว่านักเรียนคิดว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีส่วนที่สอดคล้องกับหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาหรือไม่อย่างไรคิดว่ามีความเกี่ยวข้องกันไหมคะอย่างไรคะนักเรียนนักเรียนคิดว่าสอดคล้องกันอย่างไรใครอยากตอบหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามได้เลยนะคะมีไม่เอ่ยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
7: ค่ะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมีส่วนคล้องกับหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาในเรื่องของการดำเนินชีวิตในทางสายกลางค่ะก็คือไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปค่ะ
6: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นก็มีความสอดคล้องกับหลักทางสายกลางนั่นเองคือมัชฌิมาปฏิปทานั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนกิจกรรมต่อไปนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ร่วมกันทำนะคะนักเรียนคะเรามาดูกันที่คำชี้แจงของนักเรียนนะคะคำชี้แจงของนักเรียนนะคะคุณครูจะให้นักเรียนสรุปความสอดคล้องระหว่างหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาในพระพุทธศาสนาลงไปในใบงานที่15นะคะคำชี้แจงสำหรับคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูปลายทางแจก

รายงานให้กับนักเรียนนะคะและร่วมกันสรุปความสอดคล้องระหว่างหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาในพระพุทธศาสนาลงไปในรายงานที่15ได้เลยนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่ตัวอย่างของใบงานนะคะนี่นะคะก็คือตัวอย่างของใบงานที่15นะคะนักเรียนโดยคุณครูจะให้นักเรียนวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างหลักทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาในพระพุทธศาสนากับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองค่ะโดยจะมีช่องมาให้ทั้งหมด3ช่องนะคะอันดับแรกเลยช่องที่1ก็คือหลักการสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะนักเรียนให้นักเรียนเขียนว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมีความสำคัญอย่างไรมีอะไรบ้างมีกี่ห่วงมี3ห่วง2เงื่อนไขประกอบไปด้วยอะไรบ้างนั่นเองนะคะถัดมาในช่องที่2นะคะในตารางช่องที่2คือหลักการสำคัญของหลักทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทานั่นเองค่ะให้นักเรียนเขียนความหมายให้นักเรียนร่วมกันสืบค้นและเขียนความหมายว่ามีหลักการสำคัญอย่างไรบ้างนะคะและสุดท้ายคือวิเคราะห์ความสอดคล้องค่ะระหว่างหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทานะคะนักเรียนให้นักเรียนวิเคราะห์ความสอดคล้องลงมาที่ช่องสุดท้ายนะคะค่ะและในส่วนที่2นะคะในข้อที่2ก็คือให้นักเรียนบอกประโยชน์ของการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างน้อยคนละ3ข้อนะคะนักเรียนนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยค่ะนักเรียนสามารถสืบค้นได้จากทั้งอินเทอร์เน็ตและนักเรียนสามารถสืบค้นได้จากในหนังสือเรียนได้เลยนะคะค่ะถ้าเข้าใจแล้วนะคะมีนักเรียนคนใดมีข้อสงสัยไม่เอ่ยมีไหมคะไม่มีนะคะนักเรียนปลายทางสามารถทำไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆได้เลยนะคะค่ะคุณครูจะให้เวลาในการทำกิจกรรมนี้สักครู่ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรเรียบร้อยไหมคะ
1: เรียบร้อยค่ะ
0: เรียบร้อยนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะเรียบร้อยไหมเอ่ยเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะคะนักเรียนค่ะเป็นอย่างไรเราได้คิดวิเคราะห์กันเกี่ยวกับของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วใช่ไหมคะกับความสอดคล้องที่เกี่ยวกับหลักทางสายกลางนั่นเองต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้เพื่อนๆในห้องต้นทางนะคะลองออกมาสะท้อนคิดค่ะว่าเพื่อนๆคิดว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทานั้นนะคะมีความสอดคล้องกันอย่างไรนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนพร้อมไหมเอ่ยค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนของเราหน่อยค่ะเชิญด้านหน้าได้เลยค่ะ
2: ครับหลักการสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็คือ3ห่วง2เงื่อนไขนะครับโดยที่3ห่วงคือมีความพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีครับ2เงื่อนไขก็คือมีความรู้และมีคุณธรรมครับหลักการสำคัญของหลักทางสายกลางนะครับก็คือเป็นกลางไม่มากไม่น้อยเกินไปครับวิเคราะห์ความสอดคล้องนะครับก็คือทั้งหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทางสายกลางครับก็คือมีการนำมาความสมดุลนะครับก็คือเป็นกลางไม่มากไม่น้อยเกินไปเหมือนกันครับ
0: ค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะและนี่นะคะก็คือประเด็นที่เพื่อนได้ทำการสืบค้นนั่นเองและได้วิเคราะห์ออกมาว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทางสายกลางนั้นมีความสอดคล้องกันอย่างไรนั่นเองนะคะนี่เป็นความนี่เป็นสิ่งที่เพื่อนๆได้สะท้อนออกมาในคนที่1 นะคะใครอยากออกมาอีกมีไหมเอ่ยขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: ครับหลักการสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับคือ3ห่วง2เงื่อนไขครับก็คือพอประมาณความมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันที่ดีครับแล้วก็2เงื่อนไขก็คือมีความรู้และคุณธรรมครับหลักการสำคัญของหลักสายกลางนะครับคือความรู้จักประมาณหรือรู้จักพอดีในการปฏิบัติต่างๆโดยทั่วไปหรือรู้จักพอดีที่เป็นหลักกลางๆเช่นรู้จักพอดีในอาหารไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปครับความสอดคล้องนะครับก็คือ1เน้นอยู่หลักสายกลางทั้ง2ไม่มากเกินไปไม่น้อยไป2เน้นการตัดสินใจอย่างรอบคอบ3มุ่งเน้นการสร้างชีวิตที่มั่นคงครับไม่โลภครับ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะและนี่นะคะก็คือสิ่งที่เพื่อนได้มาวิเคราะห์นั่นเองว่าหลักทางสายกลางนะคะกับหลักของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมีความสอดคล้องกันอย่างไรนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะต่อไปนี้คุณครูอยากทราบถึงเกี่ยวกับประโยชน์บ้างนักเรียนคิดว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทางสายกลางนั้นมีประโยชน์อย่างไรมีใครอยากออกมาสะท้อนคิดไม่เอ่ยมีไหมคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
4: ประโยชน์ของการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทางสายกลางไปใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยทำให้เรารู้จักพอค่ะต่อมาก็อาจจะเป็นเพื่อใช้ในเหตุการณ์ฉุกเฉินค่ะซึ่งจะไปสอดคล้องกับการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีค่ะแล้วก็ในทุกๆสิ่งที่เราทำนะคะเราจะต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นๆค่ะแล้วก็มีคุณธรรมในสิ่งที่ทำค่ะและทั้งสองอย่างนะคะประโยชน์ของมันที่ใหญ่ที่สุดเลยก็คือทำให้เราได้คิดถึงเหตุผลในการทำสิ่งต่างๆค่ะ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะและนี่นะคะก็คือสิ่งที่เพื่อนคิดว่าคือประโยชน์ของการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทางสายกลางนั้นซึ่งมีความสอดคล้องในการดำเนินชีวิตของเรานั่นเองนะคะนักเรียนค่ะต ่อไปนี้นะคะเรามาดูกันอีกหนึ่งครั้งนะคะว่าสิ่งที่เพื่อนๆได้สะท้อนคิดนั้นมีความถูกต้องหรือไม่นะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่หลักการสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะนักเรียนค่ะหลักการสำคัญนะคะก็จะมีทั้งหมด3ห่วงด้วยกัน3ห่วงห่วงที่1ก็คือความพอประมาณค่ะนักเรียนความพอประมาณในที่นี้ก็คือการใช้ชีวิตอย่างพอดีไม่มากหรือน้อยเกินไปไม่ฟุ่มเฟือยและไม่ขาดแคลนนั่นเองค่ะนี่คือห่วงที่1คือห่วงความพอประมาณนะคะถัดมาห่วงที่2ก็คือความมีเหตุผลค่ะนักเรียนความมีเหตุผลนะคะก็คือการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลและความรู้ไม่ใช้อารมณ์ในการดำเนินชีวิตนั่นเองค่ะถัดมานะคะก็คือห่วงที่3คือการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีก็คือการเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนค่ะนักเรียนค่ะนี่นะคะก็คือหลักการสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองค่ะค่ะและทั้ง3ห่วงนี้นะคะก็ยังอยู่ภายใต้ของ2เงื่อนไขนั่นเองค่ะ2เงื่อนไขนะคะเงื่อนไขที่1ก็คือเงื่อนไขความรู้ค่ะนักเรียนเงื่อนไขความรู้นั้นเกี่ยวกับอะไรนะคะคือการที่เราเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือกับปัญหานั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือเงื่อนไขความรู้ค่ะนักเรียนไม่ว่าเราจะทำการสิ่งใดเราก็ต้องมีการพัฒนาตนเองและมีความรู้ในเรื่องนั้นนะคะค่ะถัดมาคือเงื่อนไขที่2นะคะก็คือเงื่อนไขคุณธรรมค่ะนักเรียนเงื่อนไขคุณธรรมนะคะคือการมีจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินชีวิตค่ะการที่เรามีเงื่อนไขของคุณธรรมเป็นกรอบในการที่เรานำมาใช้ในชีวิตนั้นไม่ว่าเราจะประกอบอาชีพใดๆนะคะเราก็ควรที่จะมีคุณธรรมมีการใช้ชีวิตอย่างมีความสุจริตซื่อสัตย์ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดๆก็แล้วแต่นะคะนักเรียนค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่ความสอดคล้องกับหลักการพัฒนาตามแนวทางพระพุทธศาสนานะคะแนวคิดปรัชญาของพอเพียงมีความสอดคล้องกับหลักการพัฒนาตามแนวทางพระพุทธศาสนาหลายประการด้วยกันนะคะเช่นหลักที่1ก็คือหลักสันโดษค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือเกี่ยวกับหลักของพระพุทธศาสนานะคะคือหลักสันโดษค่ะนักเรียนค่ะเรามาดูกันที่หลักสันโดษในข้อที่1นะคะก็คือยถาลาภสันโดษคือการรู้จักยินดีพอใจในภาวะหรือสิ่งที่ตนมีอยู่ค่ะถัดมานะคะในข้อที่2ก็คือยถาภละสันโดษคือการรู้จักยินดีพอใจในสิ่งที่ตนแสวงหาได้มาโดยชอบธรรมตามกำลังและความบากบั่นพยายามของตนค่ะถัดมานะคะคือยถาสารุปปะสันโดษค่ะคือการรู้จักยินดีพอใจในสิ่งที่เหมาะสมกับตนเองนั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระพุทธศาสนานั่นเองนะคะค่ะถัดมาเรามาดูกันที่ข้อที่2นะคะก็คือหลักทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทานั่นเองนะคะแนวทางที่นำไปสู่ความดับทุกข์ทั้ง8ประการก็จะมีความสอดคล้องกับหลักการของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่นะคะคือในข้อที่1ก็คือสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบนั่นเองค่ะถัดมา2คือสัมมาสังกัปปะคือความดำริชอบค่ะนักเรียนที่เราได้มีการเรียนรู้กันไปจำได้ไหมเอ่ยยังจำได้อยู่ไหมค่ะถัดมานะคะคือสัมมาวาจาเจรจาชอบค่ะ 4. สัมมาสังสัมมากัมมันตะกระทำชอบค่ะ 5. สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบ 6. สัมมาวายามะเพียรชอบ 7. สัมมาสติระลึกชอบ8สัมมาสมาธิตั้งมั่นชอบนั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือหลักทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งก็จะเห็นได้ว่าในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็สอนให้เราดำเนินชีวิตอย่างเป็นอย่างไรมีความซื่อสัตย์ประกอบอาชีพในทางที่สุจริตใช่ไหมคะในเงื่อนไขของคุณธรรมนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะนักเรียนเรามาดูความสอดคล้องทั้ง2 อย่างคือระหว่างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการ ทางสายกลางหลักทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทานะคะคือทั้งสองหลักการเน้นความสมดุลในการดำเนินชีวิตโดยหลีกเลี่ยงการกระทำที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปเพื่อให้เกิดความพอดีและความสุขให้ใช้เหตุผลและปัญญาในการดำเนินชีวิตทำให้การตัดสินใจมีความมั่นคงและลดความเสี่ยงเน้นความมีคุณธรรมความซื่อสัตย์และการประพฤติที่ดีงามนั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือความสอดคล้องระหว่างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทางสายกลางนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะถัดมานะคะคุณครูมีคำถามมาถามกับนักเรียนค่ะคำถามขอถามนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะว่านักเรียนคิดว่าการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาในพระพุทธศาสนาไปใช้ในการดำเนินชีวิตมีประโยชน์อย่างไรคะมีประโยชน์อย่างไรอ่ะให้เวลาคิดสักครู่ค่ะ

0: ค่ะหมดเวลาค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรคิดกันแล้วว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักทางสายกลางมีประโยชน์อย่างไรในการดำเนินชีวิตของเราคุณครูจะขอตัวแทนของแต่ละกลุ่มเลยนะคะเป็นคนตอบคำถามในประเด็นนี้ค่ะขอเชิญกลุ่มที่หนึ่งก่อนเชิญค่ะ
1: มั่นคงในชีวิตครับ
0: สร้างความมั่นคงในชีวิตอย่างไรคะ
1: ใช้เงินอย่างประหยัดครับทำให้มีเงินเก็บ
0: ใช้เงินอย่างประหยัดทำให้มีเงินเก็บนี่คือประโยชน์ใช่ไหมคะของการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักของทางสายกลางมาใช้ในการดำเนินชีวิตใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถัดมาในกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ใครจะตอบดีเอ่ยเชิญค่ะ
2: ผมจะพูดเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมนะครับเงื่อนไขความรู้เวลาเราจะทำอะไรเราต้องมีความรู้ในสิ่งนั้นและเงื่อนไขคุณธรรมเราต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต
0: แล้วมีประโยชน์ยังไงในการดำเนินชีวิตล่ะคะลูก
2: ใช้ชีวิตดีขึ้นครับ
0: ทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นอย่างไร
2: มีประสิทธิภาพมากขึ้น
0: มีประสิทธิภาพรู้จักมีในเรื่องของความมีความรู้และมีคุณธรรมใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็รอบคอบมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถัดมากลุ่มที่3เชิญค่ะ
3: ค่ะจะช่วยทำให้วางแผนในชีวิตได้ดีค่ะแล้วก็การเงินดีแล้วก็มีภูมิคุ้มกันต่อวิกฤตต่างๆค่ะ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนี่ก็คือคำตอบสำหรับกลุ่มที่3มันเองคิดว่าประโยชน์ในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็หลักของทางสายกลางนั้นไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนและถัดมากลุ่มที่4ล่ะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
4: มีเหตุผลในการใช้ชีวิตครับแล้วก็ไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจครับ
0: นี่คือประโยชน์ใช่ไหมคะค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนก็บอกว่ามีอะไรนะนักเรียนเมื่อสักครู่นี้มีเหตุผลในการใช้ชีวิตนั่นเองใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนักเรียนถัดมากลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5กลุ่มที่5ใครจะตอบดีปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
5: มีเงินใช้ในยามจำเป็นครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุสามารถนำเงินส่วนนั้นมาใช้ได้ครับ
0: มีเงินใช้ในยามจำเป็นมีการสำรองจ่ายในเรื่องของห่วงของมีภูมิคุ้มกันใช่ไหมคะค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะก็ถือว่าเป็นคำตอบที่นักเรียนสามารถคิดได้นั่นเองนะสามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะเรามาดูกันที่สรุปบทเรียนในวันนี้นะคะในเรื่องของการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมัชฌิมาปฏิปทาไปใช้ในการดำเนินชีวิตจะช่วยให้เกิดความมั่นคงทั้งทางเศรษฐกิจจิตใจครอบครัวและสังคมสร้างสมดุลในทุกมิติของชีวิตทำให้สามารถอยู่รอดได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและวิกฤตต่างๆอย่างสงบสุขและยั่งยืนนั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการนำหลักทางสายกลางในทางพระพุทธศาสนามาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคะถัดมาเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง2ค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาติดตามกันตอนต่อไปว่าเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องอะไรของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนสิ่งที่คุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางต้องเตรียมนะคะในชั่วโมงถัดไปนั้นนะคะก็คือใบงานที่16เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง2ค่ะซึ่งคุณครูสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะนักเรียนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองนะคะเป็นอย่างไรวันนี้ได้ความรู้ไปเยอะไหมเอ่ยได้ความรู้ไปในเรื่องของการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการนำหลักของหลักทางสายกลางในทางพระพุทธศาสนามาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคะ มีนักเรียนคนใดมีข้อสงสัยตรงไหนหรือไม่เอ่ยมีไหมคะไม่มีนะคะค่ะถ้าไม่มีข้อสงสัยนะคะสำหรับในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
6: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
7: ขอบคุณค่ะ

0: วันนี้ที่วัดหัวฝายมีผู้สูงอายุนับร้อยที่พร้อมใจกันมาทำกิจกรรมร่วมกันที่นี่
1: โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ก่อนที่จะมีโรงเรียนผู้สูงอายุมันก็มีปัญหาก็คือปัญหาของผู้สูงอายุด้านสุขภาพเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคเครียดปัญหาเหล่านี้เกิดจากอยู่บ้านลำพังปัญหาเหล่านี้เราก็มานั่งคุยกันปรึกษามีการประชาคมมีการพูดคุยกันในชุมชนที่เราจะตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาเหล่านี้
2: จบดีเจ้าที่ได้มาเฮียนมีฐานพระครูคนก็ดีถ้าบ่มีฐานพระครูนี่ย้ายเขาถ้าจะเป็นลูกซึมเศร้าหรือว่าจะเป็นอย่างกันไปเป็นทานลำหูเจ้าเพราะว่าอันนี้คล้ายๆเป็นมาโตผู้สูงอายุเนาะโตชีวิต
0: วัดหัวฝายนอกจากจะเป็นสถานที่ไว้คอยขัดเกลาจิตใจแล้วอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญนั่นคือการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิตที่เน้นการเรียนรู้ของผู้สูงอายุใน6มิติ
1: แต่ละมิติก็ทำให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำนะอย่างมิติที่1ในด้านสุขภาพเนี่ยเราจะมีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุนะให้เขามีการออกกำลังกายสม่ำเสมอเรามีธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุฉบับแรกของประเทศไทยก็เลยทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้น
3: แม่ก็อายุเกือบ70แล้วเจ้าก็รู้สึกว่าแข็งแรงอยู่ที่ได้มาเข้าโรงเรียนนี่ค่ะ
1: มิติที่2ก็อาชีพมีแต่เบี้ยผู้สูงอายุจะทำยังไงให้ผู้สูงอายุมีรายได้เราก็มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุเรียนรู้เรื่องอาชีพ
2: เราประเดี๋ยวเนี่ยมาโรงเรียนผู้สูงอายุนี่ก็มาเฮียนทำไมเฮาอยู่บ้านเฮาบ่จ้างยิบปักทักห้อยอย่างเฮาบ่ค่อยจ้างใครเป็นแปลงดอกแปลงดวงอย่างอีน่าเจ้าเฮามาหาเปิ้นเพิ่นเพิ่นก็สอนก็ได้ความรู้กันเจ้าได้ความรู้กันเฮาก็ไปสอนลูกสอนหลานต่อเจ้า
4: แล้วกับหมู่บ้านเดียวนี่หมู่เฮาได้มาร่วมกันทํากิจกรรมต่างๆในโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้รู้สึกว่าดีขึ้นจัดหนักอ่ะครับสุขภาพจิตเฮาก็ดีขึ้น
1: ด้านที่3ก็คือด้านศาสนาประเพณีวัฒนธรรมเราก็ใช้เรื่องศีล5เราเป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบของเชียงรายด้วยพุทธศาสนาเราสอนให้เราเป็นคนดีสอนให้เราได้ทำในสิ่งที่ดีอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มาเรียนรู้ในเมืองผู้สูงอายุให้สูงอายุได้ปฏิบัติเพิ่มขึ้นมิติที่4ก็เป็นในส่วนของสิ่งแวดล้อมอาตมาจะเน้นเรื่องหน้าบ้านหน้ามองหลังบ้านหน้าดูในบ้านหน้าอยู่สวนครัวรั้วกินได้อะไรพวกนี้มิติที่5ก็เป็นส่วนของมิติของเทคโนโลยีนวัตกรรมอันนี้ก็จะใช้ในส่วนของกศน.มาช่วยนะกศน.จะมาสอนให้เรื่องใช้เฟซใช้ไลน์ต่างๆให้ทันสื่อให้ทันกลลวงนะแล้วก็ในส่วนของมิติสุดท้ายก็คือด้านสวัสดิการนะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะเยี่ยมบ้านนะไปช่วยเหลือในผู้สูงอายุตาบอดนะซึ่งผู้สูงอายุตาบอดได้ทำอะไรไม่ได้เราก็ให้ในผู้สูงอายุเนี่ยไปช่วยเก็บกวาดบ้านให้อะไรให้เราเป็นมอบของให้เขาอยู่ได้อันนี้ก็คือผลสำเร็จที่เราทำโรงเรียนผู้สูงอายุผู้สูงอายุได้มีการพัฒนาผู้สูงอายุได้มีการดูแลเอาใจใส่นะมันเลยทำให้ชุมชนเราเข้มแข็งด้วยในด้านนี
5: ้แล้วก็มีการขับเคลื่อนด้วยการติดรักบวรนะครับบ้านวัดโรงเรียนซึ่งที่ผ่านมาก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับในส่วนของหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขนะครับหมู่บ้านเขาก็ได้เป็นหมู่บ้านคุณธรรมนะครับ
1: ตอนนี้เรามีเครือข่ายอยู่144โรงเรียนผู้สูงอายุทั่วเชียงรายแล้วก็มีภาคเหนือจะมาเป็นประธานภาคเหนือด้วยนะตรงนี้ภาคเหนือ17จังหวัดเนี่ยมีโรงเรียนผู้สูงอายุอยู่พันกว่าแห่งตอนนี้จะขยายให้ทั่วประเทศสังคมผู้สูงอายุจะได้ดีขึ้นไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานเป็นแต่พลังที่จะเสริมพลังให้ลูกหลานเสริมพลังให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้น
0: ปัจจุบันโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายได้มีการพัฒนาจนเข้มแข็งกลายเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบให้กับหลายองค์กรได้เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กรของตนเอง
6: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่บาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่3อยู่กับครูมณิตาสาเลและวันนี้นะคะก็ยังอยู่พร้อมกันกับนักเรียนทั้ง30คนนะคะเพื่อนๆต้นทางนั่นเองและนักเรียนปลายทางคะวันนี้เรามีกิจกรรมใช่ไหมลูกดังนั้นนักเรียนปลายทางนะคะเราจะดำเนินกิจกรรมไปพร้อมกันโดยที่ก่อนหน้านี้คุณครูได้แจ้งไว้ว่าเราจะมีแถบข้อความสำหรับการดำเนินกิจกรรมหากนักเรียนเตรียมมาแล้วก็ขอให้เตรียมความพร้อมนะคะนั่งเป็นกลุ่มได้เลยนะคะ1แถบข้อแถบข้อความ1ชุดนั้นจะใช้1กลุ่มต่อ1ชุดนะคะแถบข้อความใช้1กลุ่มต่อ1ชุดดังนั้นฝากคุณครูปลายทางช่วยกำกับดูแลในส่วนนี้ด้วยค่ะแล้วนักเรียนรู้ไหมคะว่าวันนี้คุณครูจะพาทำกิจกรรมอะไรคะรู้ไหมเอ่ยอยากรู้ไหมถ้าอยากรู้เดี๋ยวครูไปเฉลยในจุดประสงค์การเรียนรู้แล้วกันค่ะวันนี้นะคะการเรียนรู้ของเราจะเป็นเรื่องของภาษางดงามตามพระบรมชื่อเรื่องก็บ่งบอกถึงความงดงามทางภาษาใช่ไหมคะดังนั้นสิ่งที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้ค่ะก็คือโวหารการเขียนในพระบรมราโชวาทและภารกิจ3อย่างนี้นะคะจะอยู่ในกิจกรรมของนักเรียนก็คือ1นักเรียนจะต้องอธิบายความหมายของโวหารประเภทต่างๆได้2นักเรียนจะต้องยกข้อความที่ใช้สำนวนโวหารหรือว่าโวหารในการเขียนในพระบรมราโชวาทประกอบได้นั่นเองดังนั้น2ส่วนนี้จะต้องสัมพันธ์กันคือ1อธิบายได้ว่าโวหารประเภทนั้นเป็นอย่างไรและยกตัวอย่างให้ชัดเจน3คือแสดงความคิดเห็นต่อพระบรมราโชวาทในแง่ความงามด้านวรรณศิลป์ได้ว่าแล้วโวหารเหล่านี้ทำให้ภาษางดงามขึ้นยังไงนะคะหนูคิดว่าภารกิจนี้ยากไหมคะวันนี้ไม่ยากเนาะเป็นลูกศิษย์ครูปูต้องง่ายเสมอเพราะว่าเราจะเรียนไปอย่างมีความสุขนั่นเองเอาล่ะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะคะมาดูกันสักเล็กน้อยค่ะวันนี้ครูมีตัวอย่างเป็นสำนวนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเช่นกันแต่เป็นผลงานจากพระราชนิพนธ์พระราชพิธี12เดือนเป็นอีกผลงานหนึ่งของพระองค์ใช่ไหมคะผู้เชี่ยวชาญเรื่องของประวัติผู้แต่งหนูคงจะจำได้ใช่ไหมว่านี่คือพระนามก็คือชื่อของผลงานพระราชนิพนธ์ของพระองค์ถูกต้องไหมเดี๋ยวจะให้อ่านพร้อมกันดูนะคะว่าสำนวนการพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่5มีความแตกต่างหรือคล้ายคลึงกันอย่างไรจาก2ผลงานระหว่างพระราชพิธี12เดือนกับพระบรมราโชวาทที่หนูเรียนกันนะคะเอาล่ะช่วยอ่านให้หน่อยค่ะ1 2 3

นี่ก็คือเป็นสำนวนของพระบรมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะอยากถามว่านักเรียนคิดว่าสำนวนโวหารเป็นยังไงบ้างอ่านเข้าใจไหมคะเข้าใจหมายถึงอะไรคะเนี่ยเป็นการอธิบายถึงพระบางอย่างใช่ไหมพระอะไรครูย้อนให้พระอะไรพระมหามณีรัตนปฏิมากรใครทราบบ้างคะว่าหมายถึงสิ่งใดใครนะคะหมายถึงอะไรเอ่ยหมายถึงอะไรเอ่ยมีใครตอบได้บ้างพระอะไรพระแก้วมรกตคุณแม่ลูกพระแก้วมรกตหรือพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทยนั่นเองนะคะนี่ก็คือเป็นลักษณะการอธิบายว่ามีองค์ประกอบใดบ้างนะคะซึ่งเป็นการทรงเครื่องในวัดสารฤดูนะคะคุณครูนำมาให้เพียงแค่เล็กนะคะเป็นเครื่องทรงฤดูฝนนั่นเองค่ะการอธิบายลักษณะนี้ค่ะเป็นลักษณะของการใช้โวหารโวหารประเภทอธิบายทำให้เกิดความรู้ขึ้นทำให้เกิดความเข้าใจดังนั้นมาดูนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโวหารมีกี่ประเภทกันแน่นะคะนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นดังนั้นเดี๋ยวไปดูกันไปเติมเต็มความรู้กันนะคะว่าโวหารจริงๆแล้วเราควรจะศึกษาทั้งหมดกี่ประเภทกันในช่วงนี้ค่ะช่วงเพิ่มพูนปัญญาเพิ่มพูนปัญญาวันนี้จะมาให้นักเรียนได้ทำความรู้จักกับคำว่าโวหารการเขียนนะคะซึ่งเป็นศิลปะการใช้ภาษาอย่างหนึ่งที่จะปรากฏในงานเขียนประเภทต่างๆนะคะคราวนี้ค่ะจากครั้งก่อนนั้นเราเรียนเรื่องพระอภัยมณีเราได้ศึกษาเกี่ยวกับวรรณศิลป์ต่างๆไปใช่ไหมคะดังนั้นโวหารการเขียนในรูปแบบของความเรียงก็จะมีลักษณะการเขียนแตกต่างกันนะคะมาดูซิโวหารการเขียนเนี่ยก็ถือว่าเป็นการใช้ถ้อยคำที่ใช้สื่อสารในการเรียบเรียงอย่างมีศิลปะนั่นเองเรียกได้ว่าคือศิลปะการเขียนนั่นแหละค่ะเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจเรื่องราวเกิดจินตนาการและความรู้สึกนั่นเองนะคะนี่คือเรื่องของโวหารการเขียนคราวนี้ค่ะเราจะมาทำความเข้าใจทีละประเภทกันนักเรียนพร้อมไหมคะสามารถจดย่อตามไปได้นะคะและคุณครูจะช่วยไกด์ไลน์ให้ก็คือไฮไลท์สีเป็นแนวทางให้นักเรียนนะคะที่เป็นสีชมพูและสีม่วงนั่นเองอย่างแรกนะเป็นอธิบายโวหารเมื่อสักครู่นักเรียนได้ลองอ่านสารประเภทที่มีโวหารการอธิบายเอาไว้ดังนั้นการอธิบายก็คือการขยายความให้เกิดความเข้าใจค่ะพูดง่ายๆคือการขยายความซึ่งหากเรามีเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยากจะให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านเข้าใจเนี่ยเราจะใช้อธิบายโวหารโดยมีการให้รายละเอียดอย่างนี้ค่ะเราสามารถที่จะนิยามก็ได้ให้คำนิยามนักเรียนเข้าใจคำว่าคำนิยามไหมลูกคืออะไรคำความหมายใช่ไหมเป็นคำจำกัดความอย่างเช่นครูบอกว่านักเรียนคะช่วยนิยามคำว่าเสือหน่อยนักเรียนจะนิยามว่ายังไงดีเป็นสัตว์ที่ดูตัวใหญ่น่ากลัวมีเล็บด้วยใช่ไหมมีกรงเล็บแล้วเป็นสัตว์กินเนื้อคลอดลูกแบบไหนออกลูกเป็นตัวนะคะออกลูกเป็นตัวแล้วก็มีลักษณะลายพาดกลอนก็มีนะคะคราวนี้นี่คือนิยามแต่เราสามารถอธิบายเป็นขั้นตอนก็ได้ด้วยนะคะอย่างเช่นบางสิ่งบางอย่างต้องอธิบายเป็นขั้นตอนถึงจะเข้าใจเช่นการทอดไข่เจียวทอดอย่างไร1ตอกไข่2ตีไข่3ตั้งกระทะให้ร้อน4เทไข่ลงไป5กลับไข่ไปมาให้สุก6เป็นไงตักใส่จานแล้วก็กินได้เลยแบบนี้เป็นลักษณะของการอธิบายแบบขั้นตอนนักเรียนตามทันนะลูกต่อไปอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือลักษณะของการอธิบายเราสามารถอธิบายเป็นเหตุเป็นผลได้อย่างเช่นทำไมฝนจึงตกหรือทำไมครูปูถึงเป็นครูภาษาไทยเป็นการอธิบายเหตุผลมักจะบอกสาเหตุบอกที่มาที่ไปค่ะแบบนี้จะเรียกว่าเป็นการอธิบายโวหารและอีกส่วนหนึ่งค่ะ

0: ากเราอยากให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านเข้าใจเราชัดเจนมากขึ้นเราอาจจะอธิบายโดยใช้เทคนิคของการเปรียบเทียบค่ะเช่นครูบอกว่าครูเจอสัตว์ชนิดหนึ่งครูไม่รู้จักมาก่อนเลยครูจะใช้การเปรียบเทียบในการอธิบายเพื่อให้นักเรียนเข้าใจเช่นนักเรียนคะเมื่อเช้าครูเจอสัตว์ชนิดหนึ่งครูไม่รู้เลยมีเขาเหมือนวัวครูเปรียบเทียบกับวัวนะมีเขาเหมือนวัวค่ะแต่ตัวดำๆค่ะรวมไปถึงมีขนที่มันชี้โดดชี้เด็กขึ้นมาคุณครูให้รายละเอียดเพิ่มเติมมีการเปรียบเทียบว่าไม่เหมือนวัวนะคะไม่เหมือนวัวแต่ว่าคล้ายวัวมากๆหนูรู้ไหมว่าครูพูดถึงอะไรกระบือหรือว่าน้องควายนั่นเองใช่ไหมคะนะคะนี่คือการให้ข้อเปรียบเทียบเนาะต่อไปนอกจากนี้นะคะการอธิบายที่มีประสิทธิภาพทำให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจก็สามารถที่จะเลือกใช้ภาษาให้มีความกระชับตรงไปตรงมาซึ่งเราจะพบในการเขียนงานเขียนวิชาการหรือว่าเป็นตำราต่างๆรวมไปถึงการเขียนอธิบายเมื่อคุณครูถามคำถามแล้วให้หนูอธิบายความหมายหรืออธิบายประเภทนะคะเช่นเดียวกันตอนที่คุณครูสอนหน้าห้องเรียนครูสอนเรื่องการเรื่องของวัวหารการเขียนแบบนี้ค่ะมันจะเป็นลักษณะของการใช้การอธิบายนะคะดูตัวอย่างครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนอ่านตัวอย่างหน่อย
1: เงินพระคลังข้างที่คือเงินส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยรัชกาลที่5
0: นักเรียนคิดว่าการอธิบายแบบนี้เป็นอธิบายลักษณะใดคะสังเกตสิอธิบายโดยวิธีการอะไรดีนิยามถูกต้องค่ะสังเกตคำว่าคือหลังคำว่าคือเป็นส่วนที่ขยายความออกมานะคะให้เราเข้าใจความหมายมากขึ้นนั่นคือลักษณะของการอธิบายเข้าใจไหมลูกเข้าใจนะมาดูส่วนที่2บ้างนะคะโวหารชนิดที่2นะคะก็คือเป็นบรรยายโวหารเมื่อกี้อธิบายโวหารทำให้เกิดความเข้าใจคราวนี้ค่ะส่วนของการบรรยายโวหารเป็นการเล่าเรื่องค่ะลูกเราสามารถจำได้ง่ายๆว่าบรรยายเล่าเรื่องบรรยายเล่าเรื่องเล่าเรื่องยังไงเล่าเรื่องให้เราเข้าใจเหตุการณ์ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรโดยใช้ภาษากระชับนะคะสั้นกระชับตรงไปตรงมาเน้นสาระสำคัญว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะตรงนี้ครูสามารถสรุปได้ว่าการบรรยายคือการเล่าเรื่องดูตัวอย่างนะมาดูตัวอย่างบรรยายโวหารกันนะคะจะกล่าวถึงพระราชประวัติของพระองค์เจ้ารับพิพัฒนศักดิ์พระองค์เจ้ารับพิพัฒนศักดิ์ทรงศึกษาที่สำนักครูบาบูรามสามีจนถึงพุทธศักราช2427จึงทรงศึกษาต่อในโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบโดยมีเจ้าพระยายมราชเมื่อยังเป็นมหาปั้นประเรียนเป็นครูและพุทธศักราช2428ได้ทรงผนวดเนนณวัดนิเวศธรรมประวัติบางปะอินมาดูโวหารที่3นักเรียนทันไหมคะทันนะในส่วนที่3จะอ่านว่าอะไรคะ
2: พันน
0: าเก่งมากคำนี้อ่านว่าพันนาโวหารรู้จักคำนี้มาก่อนไหมรู้จักหรอแสดงว่านี่จะไม่ยากจริงๆแล้วเนื้อหาม.2หนูเคยเรียนนะเรื่องของพรรณนาใช่ไหมคะทบทวนกันนิดหนึ่งพรรณนาโวหารก็คือการมุ่งเน้นการให้รายละเอียดนะคะทำให้เกิดภาพและอารมณ์ตามความต้องการของผู้เขียนนะคะผู้อ่านเมื่อได้อ่านพรรณนาโวหารแล้วจะรู้สึกซาบซึ้งและคล้อยตามสามารถพรรณนาโดยการเรียบเรียงถ้อยคำสวยงามมีการเล่นคำเล่นเสียงจำคำว่าเล่นคำเล่นเสียงได้ใช่ไหมนะคะและมักมีคำวิเศษนี่คือข้อสังเกตนะมักจะมีคำวิเศษหรือคำขยายคำนามปรากฏอยู่เพื่อให้เราสามารถเกิดภาพในจินตนาการได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะพรรณนาให้ดูเดี๋ยวดูตัวอย่างทันไหมลูกพรรณนาคือการให้รายละเอียดทำให้เกิดภาพและอารมณ์นะคะตัวอย่างก็คือนี่ครูแต่งเองนะในที่สุดก็มาเยือนสักทีพระราชวังบักกิ้งแฮมเพียงแค่ก้าวเข้าสู่สวนในพระราชวังก็พบกับความอลังการของดอกไม้ป่ามากกว่า350ชนิดแข่งกันชูช่อผลิดอกบานอวดสีสันราวกับสวนในเทพนิยายครูแอบนำอุปมาเข้ามาช่วยนะคะเพื่อให้เห็นภาพชัด

นนั่นเองหนูบอกครูได้ไหมว่าเมื่อกี้ครูพรรณนาส่วนไหนไปอะพรรณนาอะไรคะพระราชวังหรือสวนสวนในพระราชวังมีคำว่าความอลังการแสดงว่าสวนเล็กหรือสวนใหญ่สวนใหญ่นะคะแล้วดอกไม้ใช่ไหมครูพรรณนาดอกไม้ด้วยดอกไม้มีกี่ดอกโอ้มากกว่า350ชนิดแล้วทุกชนิดเป็นยังไงชูช่อแสดงว่าดอกมันต้องชูบานและมีสีสันกี่สีหลายสีตอนนี้นักเรียนคิดภาพตามครูออกไหมเนาะตอนนี้ก็เหมือนกับเทพนิยายเลยนะคะนี่คือการพรรณนาแล้วหนูรู้ไหมว่ามันมีประโยชน์ยังไงใช้ในการเขียนงานประเภทไหนดีการเล่าเรื่องวรรณกรรมหรือพวกนิยายนะคะทำให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นต่อไปอีกประเภทหนึ่งเป็นการอุปมาโวหารเมื่อสักครู่ครูบอกว่าการพรรณนาของครูใส่มีการเติมอุปมาโวหารไปด้วยใช่ไหมคะการพรรณนาของครูมีการเติมอุปมาโวหารไปด้วยอุปมาในที่นี้ครูหมายถึงการเขียนเชิงเปรียบเทียบนะคะสิ่งหนึ่งกับสิ่งหนึ่งจำได้ไหมก่อนหน้านี้เราเจออุปมาในศิลปะการประพันธ์แบบคำพวกบทประพันธ์บทกวีใช่ไหมคะคล้ายกันค่ะการอุปมาก็จะเป็นการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับสิ่งหนึ่งนะคะเพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าเมื่อเรามีการเปรียบเทียบค่ะมันจะเกิดภาพเกิดตัวอย่างขึ้นมาสังเกตง่ายๆค่ะจะมีคำว่าเหมือนเสมือนดุจดั่งคล้ายเท่าประหนึ่งปานราวกับเฉกเช่นเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าเพียงแค่แต่เพียงในที่นี้คือสวยเพียงวิมานบนสวรรค์เป็นคำเปรียบเทียบนะคะต้องดูความหมายด้วยนะและคำอื่นๆที่มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเหมือนนะคะคราวนี้ดูตัวอย่างนะคะท่านไหมหรือหนูอยากจดคำสำคัญไหมลูกจดได้นะคุณครูจะพยายามไปช้าๆให้นักเรียนได้เข้าใจพร้อมกันนะคะไม่ทันยกมือนะคะท่านนะดูตัวอย่างตัวอย่างของอุปมาก็คือความเจริญที่หลั่งไหลเข้ามาเปรียบดังสายน้ำที่ไหลบ่าท่วมท้นเข้ามาอย่างรวดเร็วจนซัดเอาขนบธรรมเนียมที่เคยเข้มแข็งสั่นคลอนไปกับกระแสแห่งยุคสมัยจริงๆใจความเนี่ยคุณครูต้องการจะบอกว่าอะไรความเจริญมันส่งผลต่ออะไรใช่ใจความสำคัญมีแค่นี้ค่ะว่าความเจริญมันส่งผลต่อขนบธรรมเนียมแต่ครูต้องการสร้างอารมณ์ความรู้สึกให้รู้สึกยังไงกระทบใจอย่างรุนแรงดังนั้นคุณครูก็เลยจะเปรียบใช้อุปมาก็คือเปรียบว่าความเจริญเนี่ยเป็นเหมือนกับสายน้ำที่มันไหลเชี่ยวนะคะแล้วก็ไหลท้าโถมใส่อะไรใส่ขนบธรรมเนียมขนบธรรมเนียมเปรียบเหมือนกับสิ่งของหรือว่าเป็นบุคคลก็ได้นะคะมันมีคำว่าจากเคยเข้มแข็งแล้วมีคำว่าสั่นคลอนคำว่าสั่นคลอนในที่นี้คุณครูต้องการให้ภาพที่มันเป็นความเคลื่อนไหวว่าจากที่มั่นอยู่เนี่ยมันสั่นคลอนมันเกิดความสั่นไหวไปตามกระแสคำว่ากระแสตรงนี้คุณครูเป็นใช้การอุปมานะคะอุปมาว่ามันเป็นลักษณะของเหลวที่มันซัดมาอย่างรุนแรงเป็นไงเกิดความรู้สึกตระหนักขึ้นไหมตระหนักถึงความเจริญที่มันส่งผลโดยตรงต่อขนบธรรมเนียมไทยนั่นเองนะคะนี่คือประโยชน์ของอุปมานะคะก็คือให้อารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ภาพที่มันชัดขึ้นนะต่อไปค่ะมาดูสาธกบ้างสาธกโวหารนะคะจะเป็นการเขียนที่มีการยกตัวอย่างจำไว้ว่าสาธกเอาไว้ยกตัวอย่างสาธกเอาไว้ยกตัวอย่างการยกตัวอย่างหรือยกเรื่องราวประกอบเนี่ยมันทำให้เกิดความน่าเชื่อถือนะคะนี่คือประโยชน์ของมันนะคะเพื่อยกตัวอย่างให้ผู้ฟังผู้อ่านเนี่ยเข้าใจชัดเจนมากขึ้นข้อสังเกตมักจะมีคำว่าอะไรลูกเช่นและได้แก่ทีนี้มันมีคำหนึ่งที่น่าสนใจคำว่าอาทินักเรียนเคยได้ยินไหมคะหนูคิดว่าคำว่าอาทิเช่นเนี่ยใช้รวมกันได้ไหมนักเรียนปลายทางอาทิเช่นคำตอบคือไม่ได้ค่ะคำสองคำนี้เป็นคำยกตัวอย่างเหมือนกันแต่มีความต่างค่ะอีกคำหนึ่งคือคำว่าอาทิ
คำนี้นะคะเราไม่จำเป็นจะต้องยกตัวอย่างทั้งหมดเลยก็ได้นะคะเพราะว่าการใช้อาทิคือเราใช้อาทิตามด้วยตัวอย่างลำดับแรกเท่านั้นเองค่ะอย่างเช่นโวหารการเขียนมีหลายประเภทอาทิบรรยายโวหารแค่นี้ค่ะแต่คำว่าเช่นเป็นการยกตัวอย่างเพียงส่วนหนึ่งแล้วปิดท้ายด้วยคำว่าเป็นต้นดังนั้นเราไม่ควรจะนำมาใช้ร่วมกันเป็นอาทิเช่นซึ่งมันผิดหลักการใช้ภาษานะคะข้อนี้เข้าใจไหมลูกได้เก็บความรู้ไปนะคะในเรื่องของการใช้สาทกโวหารและการเลือกใช้คำว่าอาทิและคำว่าเช่นเลือกใช้ให้ถูกต้องนะคะต่อมามีตัวอย่างให้ดูหน่อยนึงดูนะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชนิพนธ์วรรณคดีไว้มากมายเช่นมีคำว่าเช่นและมีตัวอย่างตามมาคือไกลบ้านเงาะป่าลิลิตนิทราชาคริสเป็นต้นนะคะอันนี้เข้าใจนะคะสาธกไปแล้วต่อไปมาดูอีกส่วนหนึ่งนะคะจริงๆแล้วพระบรมราโชวาทมีความโดดเด่นในเรื่องของเทศนาโวหารเทศนานักเรียนนึกถึงพระเทศเร็วพระเทศนาแสดงว่าเป็นเนื้อความลักษณะใดใช่จ้ะลูกเป็นการสอนมีจุดมุ่งหมายเพื่อชักจูงผู้อ่านนะคะจูงใจผู้อ่านให้มีการคือให้มีความคิดว่าเราน่าจะเชื่อถือนะคะซึ่งมีการยกหลักเหตุผลให้รู้สึกน่าเชื่อถือและปฏิบัติตามนะคะมีเนื้อหาสั่งสอนให้ข้อคิดหรือคติเตือนใจมักจะใช้ในการให้โอวาทอบรมสั่งสอนตรงกับพระบรมราโชวาทใช่ไหมคะนี่ดูตัวอย่างนะตัวอย่างอย่างเช่นจงอย่ากลัวอุปสรรคและปัญหาเพราะมันเป็นบทเรียนที่ทำให้เราเติบโตคำว่าจงอย่าจงอย่าแสดงว่าเป็นการโน้มน้าวให้เราอย่าทำห้ามทำนะคะแล้วมีคำว่าเพราะตามหลังตรงนี้ค่ะมันจะเป็นส่วนที่แสดงเหตุผลทำให้เกิดความน่าเชื่อถือมากขึ้นว่าอย่าทำเลยมันมีเหตุผลนะที่จะห้ามนะคะนี่คือเทศนาโวหารเอาล่ะคราวนี้ค่ะคุณครูอธิบายมาจนครบแล้วนักเรียนพอจะจับความคิดรวบยอดของแต่ละโวหารได้ไหมคะได้นะครูจะเชื่อดีไหมครูเชื่อใจนักเรียนว่านักเรียนสามารถจำได้แน่นอนโดยวันนี้จะขอท้าทายนักเรียนนะคะมาดูซิว่าจำได้จริงหรือเปล่ากับแบบฝึกหัดนี้จำแนกโวหารการเขียนดังนั้นนักเรียนคะเมื่อกี้ครูบอกว่านักเรียนจะต้องมีแถบข้อความใช่หรือไม่ตอนนี้นักเรียนมีแถบข้อความจำนวน12แถบถูกต้องไหมซึ่งแถบข้อความนั้นจะเป็นข้อความที่เป็นโวหารนะคะดังนั้นจะให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มรับแถบข้อความแล้วนำมาจำแนกนะคะให้อยู่ในช่องโวหารการเขียนให้ถูกต้องนะคะทั้ง6ประเภทด้วยกันพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูให้เวลาในการจำแนกนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันเดี๋ยวจะมาเฉลยด้วยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเชิญเลย

เป็นยังไงกันบ้างคะสับสนมึนงงกันไม่เอ่ยกับแถบข้อความของครูทั้ง12แถบแต่ไม่เป็นไรนะคะถ้าหากนักเรียนสามารถแปะแถบข้อความแล้วสามารถจำแนกได้ว่าเป็นโวหารแบบใดนักเรียนจะได้ไปแถบละ100คะแนนนะคะถ้าหากแถบข้อความที่ยังไม่ได้ติดลงไปในกระดาษนั้นนักเรียนก็จะไม่ได้คะแนนเท่านั้นเองนะคะและคะแนนส่วนนี้นะคะจะไม่ได้นำมาตัดสินเป็นคะแนนเก็บนะคะเพียงแค่เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเอาล่ะเด็กๆคะไม่เสร็จไม่เป็นไรนะไม่ต้องกังวลมาช่วยกันค่ะทั้ง5กลุ่มดูมาที่กระดานแล้วดูนะว่าแต่ละกลุ่มจะได้กี่คะแนนกันมาเริ่มที่โวหารแบบแรกโวหารแบบที่1 นะคะเฉลยเลยอธิบายโวหารประกอบไปด้วย3แถบข้อความมีใครถูกต้องบ้างไหมคะ1คือพงพางเป็นเครื่องมือดักปลาชนิดหนึ่งนะคะ2ภูเขาไฟฟูจิเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพบูชาของชนเผ่าพื้นบ้านไอนุซึ่งปัจจุบันยังคงอาศัยอยู่บนเกาะฮอกไกโดตรงนี้คุณครูขออนุญาตนะคะชี้จุดข้อสังเกตสังเกตดูนะพงพางคำว่าเป็นค่ะเป็นการขยายความหลังคำว่าเป็นจะเป็นความหมายของคำว่าพงพางดังนั้นเป็นอธิบายโวหารเช่นเดียวกับคำว่าฟูจิมีความสำคัญยังไงเป็นอย่างไรมีคำว่าเป็นแล้วตามด้วยส่วนสำคัญนะคะเป็นข้อที่มาขยายความว่าภูเขาไฟฟูจิเป็นอะไรนะคะเห็นไหมว่าเป็นข้อความที่อธิบายถึงความสำคัญนะคะต่อมาวัยที่ร้อนแรงของวัยเด็กวัยรุ่นบวกกับทัศนคติอย่างตะวันตกทำให้เป็นการบอกอะไรเหตุผลใช่ไหมคะดังนั้นความเป็นเหตุเป็นผลตรงนี้เป็นลักษณะของการอธิบายไหนกลุ่มไหนถูกต้องบ้างมีไหมคะได้กี่แถบคะลูก3แถบเท่าไหร่2แถบนะคะกลุ่มนั้นได้ไหมลูก

กลุ่ม5ได้เหมือนกันกลุ่ม2คะได้2แถบใครติดแล้วให้คะแนนตัวเองไปแถบละ100คะแนนแต่ใครยังไม่ติดติดตามลงไปนะคะติดลงไปได้เลยแต่ยังไม่ให้คะแนนนะโอเคไปต่อกันค่ะส่วนที่2บรรยายโวหารบรรยายโวหารประกอบไปด้วย2แถบด้วยกันมีใครถูกต้องไหมคะมีไหมเอ่ยดูนะส่วนที่ควรจะเป็นข้อสังเกตคือช้างช้างเป็นประธานของประโยคนะคะเป็นประธานของประโยคทำอะไรยกขาหน้านะคะตรงนี้เป็นกริยาหลักเพื่อให้รู้ว่าทำอะไรนะคะต่อไปคนจีนเชื่อว่าคนจีนเป็นประธานของประโยคหรือตัวบุคคลนะคะแล้วเชื่อว่าเป็นกริยานั่นเองนะคะเชื่อว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะส่วนนี้จะเป็นบรรยายโวหารได้ไหมลูกได้นะตรงนี้บรรยายโวหารบรรยายไปแล้วรู้ว่าใครทำอะไรนะคะต่อไปไปต่อได้ไหมคะให้ไว้แถบละ100คราวนี้พรรณนาโวหารประกอบไปด้วย2แถบข้อความถูกไหมลูกถูกไหมคะแถบที่1คือสมใจเป็นสาวงามมีคำว่าเป็นก็จริงแต่จุดเน้นของเราอยู่ที่ไหนคะลูกอยู่ที่ลำแขนขาวผ่องแล้วมีคำว่ากลมเรียวและมีคำว่าอ่อนหยัดนะคะนี่คือเป็นคำคุณศัพท์นะคะคำวิเศษที่บ่งบอกถึงลักษณะของหญิงสาวอย่างชัดเจนจะเป็นพรรณนาโวหารส่วนอีกส่วนหนึ่งนะคะแสงอาทิตย์โผล่พ้นเมฆมาทักทายไม่เกิน3นาทีก็ยังเมฆยังคงหนามีแสงอาทิตย์โผล่ขึ้นมาใช่ไหมคะท้องฟ้าตอนกลางวันกลายเป็นมีส่วนของสีด้วยนะคะเป็นสีเทาแลกลมกลืนกับทะเลสีดำเล่าเป็นฉากๆเกิดภาพในจินตนาการได้ไหมคะข้อนี้ได้นะสองแถบเก็บหมดไหมเยี่ยมเลยเอาล่ะต่อไปในส่วนของอุปมาโวหารอุปมาโวหารเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบดูข้อความที่1ค่ะมีการเปรียบเทียบไว้ใช่ไหมคะตรงไหนเปรียบเทียบลูกใช่เหมือนนะคะเหมือนก้อนหินตรงนี้ค่ะเป็นอุปมาอย่างชัดเจนส่วนแถบที่2นะคะรูประหงทรงเพียวเรียวรูดงามละไม้คล้ายอูดกลาป๋าซึ่งเป็นข้อความตอนหนึ่งในเรื่องระเด่นลันไดนะคะกล่าวถึงนางประแดะนั่นเองโอเคพร้อมไหมคะได้ไหมได้นะครูไปต่อสองแถบนะคะแถบละ100คะแนนและต่อมาสาทกโวหารมีเพียง1แถบใครเก็บสาทกได้บ้างขอดูตัวอย่างมีอะไรบ้างทำร้ายด้วยวาจาพูดข่มขู่ดูหมิ่นเหยียบย่ำจิตใจประจานนะคะให้อับอายประจานให้อับอายแล้วมีคำว่าเป็นต้นบ่งบอกถึงการยกตัวอย่างอันนี้1แถบได้ไหมคะ100คะแนนนะคะเทศนาโวหารเป็นโวหารสุดท้ายมี2แถบด้วยกันก็คือกล่าวถึงการทำดีนั้นทำแล้วก็แล้วกันอย่าได้นำตรงนี้นะคะเป็นข้อชี้แนะนะประมาณนี้นะคะข้อความสำคัญและเมื่อนักเรียนถูกกระทำรุนแรงขอโทษค่ะเมื่อผู้หญิงถูกกระทำรุนแรงคนในชุมชนหรือสังคมควรจะทำอย่างไรนะคะเป็นการเสนอแนะชี้แนะให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องถูกต้องไหมดังนั้นเทศนาจะมี2แถบได้ไหมคะไหนลองสรุปซิว่าเด็กๆได้กี่ร้อยกันบ้าง12แถบก็จะเป็น 1,200 คะแนนกลุ่ม1ได้เท่าไหร่กลุ่ม1ดูสิถูกกี่ข้อที่เหลือนับไว้นะคุณครูขอสำรวจ600คะแนนต้องไปกลุ่ม2ค่ะลูกได้เท่าไหร่ลูก900ว้าวกลุ่ม3ค่ะ800คะแนนกลุ่ม4ค่ะกลุ่ม4ลูก500คะแนนกลุ่ม5ลูก 1,000 เลยเหรอโอ้โหนะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อย
ปลายทางคะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เราฝึกจำแนก

ไปและหาข้อสังเกตไปนะคะการผิดพลาดบ้างไม่เป็นไรนะคะถือว่าเป็นการเรียนรู้ร่วมกันนะเอาล่ะทีนี้กิจกรรมต่อมานะคะคุณครูอยากพาเด็กๆมาลองสำรวจโวหารที่อยู่ในพระบรมราโชวาทดูนะคะเข้าสู่ช่วงนี้กัน

านเพียง1ข้อเท่านั้นนะคะแล้ววิเคราะห์ว่าในข้อนั้นเป็นโวหารแบบใดนักเรียนลองสำรวจอยากรู้ไหมคะว่านักเรียนได้ข้อใดกันบ้างมันจะมีหมายเลขอยู่ในกล่องข้อความนักเรียนลองอ่านซิลองดูซิได้ข้อใดมีข้อ1คราวนี้ค่ะนักเรียนลองอ่านร่วมกันแล้วลองสรุปออกมาให้ครูดูสิคะว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นข้อความโวหารแบบใดเชิญค่ะ

0: านักเรียนตอนนี้เป็นไงบ้างได้ข้อสรุปหรือยังถ้าอย่างนั้นคุณครูจะขอสุ่มถามนะคะขอถามเป็นเรียงข้อเลยนะคะว่านักเรียนไปพบกับโวหารการเขียนอะไรมาบ้างเริ่มที่ข้อที่1กันเลยดีกว่าค่ะข้อที่1ใครได้เอ่ยกลุ่ม1กลุ่ม1ข้อที่1ค่ะพบโวหารอะไรบ้างเชิญอภิปรายเลย
1: เจออธิบายโวหารแล้วก็เทศนาโวหารค่ะ
0: มีคำสอนพร้อมกับการอธิบายเหตุผลใช่ไหมคะถูกต้องค่ะกลุ่ม1นะคะต่อไปกลุ่ม2ค่ะใครได้หมายเลข2กลุ่ม3ได้หมายเลข2เชิญค่ะ
2: สรุปก็คือเป็นอธิบายโวหารค่ะก็คือจะอธิบายที่ของเงินพระคลังข้างที่ใช้จ่ายสำหรับการศึกษาค่ะ
0: หมายถึงที่มาของเงินในการร่ำเรียนของพระราชโอรสใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ถูกต้องค่ะกลุ่ม2นะคะก็จะเน้นไปที่การอธิบายโวหารนั่นเองต่อไปมาดูพระบรมราโชวาทข้อที่3ค่ะใครได้ไปคะกลุ่ม2เชิญค่ะ
3: ในพระบรมราโชวาทในข้อที่3นะคะจะเปิดด้วยการเทศนาค่ะในเรื่องของการสอนให้ลูกเข้าใจค่ะ

0: ่าว่าตัวเองเป็นคนมียศถาบรรดาศักดิ์ค่ะแล้วก็จะมาต่อด้วยการที่มีสาธุโวหารค่ะในการที่ยกตัวอย่างค่ะของเรื่องของการที่ว่าจะรับราชการในตำแหน่งใดๆค่ะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นสุดท้ายก็จะจบด้วยการมีการอธิบายโวหารค่ะก็คือโดยมีคำว่าเพราะฉะนั้นค่ะ
1: ถูกต้องค่ะก็กลุ่มที่3นะคะมีโวหารประปนกันทั้ง3โวหารเลยนะคะเอาละค่ะต่อไปเราจะมาดูพระบรมราโชวาทข้อที่4กันค่ะกลุ่มใดได้ไปคะกลุ่ม5เชิญค่ะ
2: ครับสำหรับกลุ่มผมนะครับจะเป็นโวหารเกี่ยวกับเทศนาโวหารครับแล้วก็อุปมาโวหารครับซึ่งเทศนาโวหารเนี่ยจะเป็นส่วนของต้นเรื่องเลยครับก็คือได้สอนเกี่ยวกับการอย่าถือตัวเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินครับแล้วก็ส่วนที่เป็นอุปมาครับก็คือเขาจะอธิบายเป็นร่างกายเนี่ยไม่ได้ยั่งยืนครับเหมือนพวกจำพวกเหล็กหรือว่าศิลาครับผม
1: ในพระบรมราโชวาทข้อที่4นะคะจะยกอุปมามาประกอบด้วยนะคะต่อไปมาดูพระบรมราโชวาทข้อที่5กันค่ะกลุ่มสุดท้ายแล้วค่ะเชิญค่ะ
3: ข้อที่5นะครับสอนเรื่องมีโวหารเทศนาโวหารครับสอนเรื่องอย่าทำใจโตมือโตสุรุ่ยสุร่ายครับคือการสอนว่าอย่าใช้เงินฟุ่มเฟือยครับ
1: ถูกต้องค่ะมาดูทั้งหมดนะคะก็จะเป็นเพียงตัวอย่างนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เรามีพระบรมราโชวาทเหลืออีก2ข้อใช่ไหมคะดังนั้นฝากนักเรียนปลายทางค่ะลองศึกษาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็หากคุณครูปลายทางอยากได้คำตอบหรือมาอภิปรายร่วมกันกับครูปูก็ร่วมด้วยช่วยกันได้ที่เพจของคุณครูเหมือนเดิมนะคะและนักเรียนคะทั้งหมดนี้นักเรียนรับผิดชอบการกลุ่มละ1ข้อใช่ไหมคะดังนั้นคุณครูอยากฝากให้นักเรียนได้สรุปลงในส่วนที่หนูจดบันทึกย่อเอาไว้เพื่อให้นักเรียนจะได้กลับมาทบทวนในครั้งต่อไปด้วยโอเคนะคะเอาละค่ะต่อไปคุณครูขอนำทุกคนเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเราในช่วงนี้ค่ะช่วงพินิจคำไทยพินิจคำไทยวันนี้ขอเสนอคำว่าโฆษณาหรือโฆษณาดีคะ
4: โฆษณา
1: หนูอ่านว่าโฆษณาบางคนแบบไม่ได้ค่ะครูโฆษณาดังๆเลยใช่ไหมคะข้อนี้ต้องตอบว่าโฆษณานะคะเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะและขอบคุณนักเรียนนะคะที่ร่วมด้วยช่วยกันวิเคราะห์จนทำให้เราทราบแล้วว่าความงามความงดงามทางภาษาในพระบรมราโชวาทนั้นมีอะไรบ้างอยากให้เด็กๆไปทบทวนเพิ่มเติมนะคะเนื่องจากความแม่นยำในการวิเคราะห์จะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดจากการฝึกฝนค่ะและในครั้งถัดไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรียงร้อยถ้อยความคุณค่าพระบรมสู่สังคมออนไลน์นะคะคราวนี้ในส่วนนี้นะคะคุณครูยังคงต้องใช้หนังสือเหมือนเดิมดังนั้นเตรียมหนังสือมาให้พร้อมแล้วมาพบกันที่นี่เหมือนเดิมเวลาเดิมตามนัดหมายนะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
6: ขอบคุณค่ะ
7: บ๊ายบาย

ขอความสันติความเมตตาปราณีและความจำเริญจากพระผู้เป็นเจ้าจงประสบแด่ผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านนะครับโรงเรียนนี้นะครับเป็นโรงเรียนของมูลนิธินะครับท่านศาสนทูตของอิสลามนะครับบอกว่าการแสวงหาความรู้นั้นเป็นหน้าที่จำเป็นของพี่น้องมุสลิมนะครับทั้งชายและหญิงนะครับอิสลามถือว่าเด็กเนี่ยมีความสำคัญนะครับเกิดมาเนี่ยต้องศึกษาเลยนะครับ

ศาสนากำหนดว่าต้องทำพิธีละหมาดนะครับคือการเข้าเฝ้าพระเจ้านะครับวันหนึ่ง5ครั้งนะครับเด็กต้องฝึกเลยนะครับมาที่นี่ก็ได้2ครั้งนะครับคือช่วงกลางวันนะครับกับช่วงที่โรงเรียนเลิกเมื่อเลิกเรียนแล้วก็ทำการละหมาดฝึกให้เด็กติดเป็นนิสัยเลย

ุณธรรมของอิสลามเนี่ยครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับก็คือว่าการที่เราจะทําอะไรกันแล้วแต่นะครับเราจะต้องนึกอยู่เสมอว่าพระผู้เป็นเจ้านะครับคือองค์อัลเลาะห์เนี่ยครับเห็นเราอยู่เสมอนะครับมองเราอยู่เสมอว่าเราทําอะไรทําดีก็จดบันทึกไว้นะครับถ้าทําดีนะครับแน่นอนครับแม้แต่เพียงนิดเดียวนะครับก็จะมีผลตอบแทนนะครับทําชั่วนิดเดียวครับก็มีผลตอบแทนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะฝึกให้เด็กเข้าใจเรื่องนี้นะครับเราต้องมีสํานึกว่าพระผู้เป็นเจ้าเห็นเราอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญ

ิ่งที่ถือว่าเป็นอัตลักษณ์หรือว่าความสำคัญของพวกเราก็คือการอยู่ร่วมกันการให้เกียรติกันแล้วก็การปฏิบัติศาสนกิจของแต่ละศาสนาด้วยหลักการที่ตัวเองนับถือครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เป็นพุทธหรือเป็นคริสต์หรือเป็นมุสลิมเนี่ยเราก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยหลักการแล้วอิสลามนั้นสอนให้ทุกคนรักสันตินะรักการอยู่ร่วมกันมีความสามัคคีกันเพราะฉะนั้นโครงการคุณธรรมหรือเรื่องคุณธรรมเนี่ยเราสามารถจะเชื่อมโยงกับศาสนาของเราได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกันนะอย่างเช่นการที่เราบอกว่าพอเพียงเนี่ยอิสลามสอนให้ทุกคนไม่ฟุ่มเฟือยนะฮะแล้วก็สอนให้ทุกคนประหยัดใช้อย่างพอมีนะพอเพียงนะครับส่วนที่สองเนี่ยอย่างเช่นการสร้างวินัยอิสลามสอนไว้ชัดเจนครับอย่างเช่นการละหมาดนะฮะเวลาละหมาดเนี่ยเด็กทุกคนจะจัดซอฟหรือว่าจัดแถวในเวลาที่จำกัดแล้วก็อย่างเป็นระเบียบนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างวินัยในส่วนของชุมชนเนี่ยเราก็บอกแล้วว่าเรามีพี่น้องที่เป็นมุสลิมแล้วก็พี่น้องพุทธอาจจะประมาณ 10% นะพี่น้องพุทธส่วนใหญ่ก็เป็นมุสลิมเนี่ยอยู่ร่วมกันหล่อล้อมเป็นเนื้อเดียวกันนะชุมชนเหล่านี้เนี่ยเราก็มีเรื่องการค้าขายเรื่องการทำเศรษฐกิจเนี่ยร่วมกันครับไม่ว่าจะเป็นการค้าขายสินค้าทั่วไปอย่างเช่นอาหารในชุมชนก็จะเป็นอาหารฮาลาลหมายถึงว่ามุสลิมก็ซื้อหาได้เลยส่วนพี่น้องพุทธนี่จะอยู่ที่ไหนจะเป็นอาหารแบบมุสลิมก็ทานได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการ

ตอนนี้ศิษย์เก่านับหมื่นคนนะฮะแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันเนี่ย 2,000 กว่าคนเนี่ยเราสามารถจะสร้างเสริมให้เด็กเหล่านี้เป็นคนมีคุณธรรมเมื่อถึงเวลาเนี่ยเขาก็กลับไปในชุมชนเขาแล้วก็นำความดีนะหลักปฏิบัติหลักศาสนกิจเนี่ยไปปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเพราะนั้นการขยายผลสู่ชุมชนเนี่ยเราทำอย่างหลากหลายวิธีแล้วตอนนี้เรามีโรงเรียนเครือข่ายที่เป็นโรงเรียนลักษณะอย่างนี้ก็คือสอนทั้งสามัญแล้วก็ศาสนานี่ควบคู่กันไปเรียกว่าบูรณาการเนี่ยจำนวนมากนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการขยายผลสู่สังคมอย่างชัดเจนครับการที่ทุกคนมาร่วมกันสร้างความดีนั้นจะเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบให้สังคมนั้นไปสู่สังคมที่มีคุณภาพการสร้างคนดีก็คือการสร้างสังคมดีสังคมดีก็ทำให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อยู่อย่างสันติหลักปรัชญาของโรงเรียนก็คือเมื่อมีความรู้ดีคือการศึกษาดีนะครับทุกคนต้องมีคุณธรรมแล้วก็ไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดีต่อไปครับเพื่อให้สังคมประเทศชาติสังคมไทยนั้นเป็นสังคมที่สันติสุขครับ

แยกติดกับวงแหวนรอบนอกบางนาค่อนข้างชะลอตัวสาเหตุสำคัญที่ทำให้การจราจรเริ่มติดขัดนะคะเพราะว่าถนนเป็นคอขวดรถจาก4เลนเหลือ2เลนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งเข้ามาว่าตรงจุดนี้มีปริมาณรถสะสมตั้งแต่เช้ามืดเป็นจำนวนมาก

0: สิหาไม่เจอละสิปู่อยู่นี่
1: พ่อปีขึ้นไปเก็บมะม่วงอีกแล้วเหรอผมบอกแล้วไงใช้ตะกร้อสอย
0: เอ็งอย่ามาดูถูกฝีมือการปีนต้นไม้ของพ่อนะ
2: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีค่ะคุณปู
0: ่สวัสดีจ้ะขวัญข้าวไม่เจอตั้งนานนี่จะสูงเท่าพี่เผือกแล้วนะเนี่ย
3: ใครว่าล่ะคะหนูสูงกว่าค่ะ
2: ผมขอโทษด้วยนะพ่อที่พาลูกมาฝากไว
0: ้เอ็งอย่าคิดมากนะหลานคนเดียวพ่อเลี้ยงได้อยู่แล้วแถมให้เลี้ยงเอ็งด้วยอีกคนยังสบายเลย
2: ยังไงถ้าความเป็นอยู่ผมที่กรุงเทพดีขึ้นผมจะมารับลูกกลับไปนะครับพ
0: ่อไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเด็กเมืองกรุงอย่างขวัญข้าได้มาอยู่ต่างจังหวัดแบบนี้น่าจะชอบนะ
2: นอนไม่หลับเหรอลูกปู่กรนเสียงดังใช่ไหมล่ะ
3: พ่อกรนดังกว่าคนปู่อีกค่ะ
2: อดทนหน่อยนะลูก

0: โหพ่อเยอะขนาดนี้ผมกินไม่หมดหรอก
1: ก็ไม่ได้ให้กินพร้อมกันนี่บางอย่างยังเก็บไว้ได้ของในชะลอมเนี่ยอีกอาทิตย์นึงถึงจะกินได้มะนาวพวกเนี้ยถึงห้องแล้วเอ็งต้องเก็บใส่ตู้เย็นนะไม่ต้องเอาหนังสือพิมพ์ออกห่อมันไว้แบบนี้แหละไข่ไก่ก็ด้วยแช่ตู้เย็นเหมือนกันแล้วอย่าลืมวางทางป้านขึ้นด้วยล่ะจะได้เก็บได้นานขึ้นอีก
2: โหพ่อคะพ่อห้ามเดินสะดุดเด็ดขาดเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยลืมที่ปู่บอกหมดแน่ๆเลยค่ะ
1: อ้าวข้าจดมาให้แล้วอย่าลืมนี่มะพร้าวน้ำหอมของโปรดเองไงพวกนี้เก็บได้นานทั้งอร่อยทั้งประหยัดเงินคุ้ม
3: พ่อไปก่อนนะลูกแล้วพ่อจะโทรหา
2: ค่ะพ่อขับรถดีๆนะคะ
3: ดูแลตัวเองนะลูกเป็นเด็กดีนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนห้องออกอากาศทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูหนุ่มเกียรติศักดิ์แสงทองนะครับวันนี้นะครับเรายังอยู่ในบทที่3เรื่องสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวโดยวิธีแยกตัวประกอบนะครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้นักเรียนสามารถแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวโดยวิธีการแยกตัวประกอบได้นะครับอ่ะชั่วโมงที่แล้วนะครับเราเรียนเรื่องของการแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวโดยวิธีการแยกตัวประกอบใช่ไหมครับหลังจากที่เราแยกตัวประกอบของสมการที่เราได้มาแล้วนะครับเราจะใช้สมบัติใดในการแก้สมการครับก็คือสมบัติที่ว่านักเรียนปลายทางอย่าลืมตอบครูปลายทางนะครับเราจะใช้สมบัติของจำนวนจริงที่ว่าถ้าเรามีจำนวน2จำนวนนะครับเป็นจำนวนจริงที่คูณกันได้เท่ากับ0นะครับนั่นคือหมายความว่าจำนวนใดจำนวนหนึ่งเป็น0นะครับต่อไปนะครับครูจะมีกิจกรรมให้นักเรียนชุดร่วมกันตอบนะครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้นะครับกิจกรรมของเราคือตอบไวมีชัยแน่นอนนะครับโดยคำชี้แจงคือให้นักเรียนเนี่ยหาคำตอบของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวในเวลาที่จำกัดนะครับสำหรับในห้องออกอากาศนะครับแต่ละกลุ่มจะมีไม้ชี้กลุ่มละ1ไม้นะครับให้ทุกกลุ่มวางไม้ชี้เอาไว้ที่หน้าตัวเองครับใครจะเป็นคนยกมือเตรียมไว้นะครับครูจะดูว่ากลุ่มไหนก่อนจะเป็นคนได้ตอบนะครับทุกกลุ่มวางไม้ครับวางไม้นะครับพร้อมยังครับเริ่มต้นข้อที่1นะครับ x ยกกำลัง2เท่ากับ0กลุ่มไหนตอบครับครูเห็นสีม่วงตอบก่อนตอบครับx ยกกำลัง2เท่ากับ0 x เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 0ครับ
0: 0ถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับดังนั้นกลุ่ม1จะได้1คะแนนนะครับต่อไปข้อที่2นะครับ y ยกกำลัง2เท่ากับ4กลุ่ม2เชิญครับได้ y เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
2: 2ครับ
0: ยังไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องนะครับเชิญกลุ่ม1ครับ
1: 2กับลบ2ครับ
0: 2กับลบ2นะครับถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับ y ยกกำลัง2เท่ากับ4ก็คือจำนวนที่ยกกำลัง2แล้วได้4ซึ่งมีค่าอยู่2ค่าคือ2และลบ2นะครับดังนั้นกลุ่มที่1จะได้อีก1คะแนนนะครับพร้อมยังครับต่อไปข้อที่3วางไม้ก่อนนะครับ z ยกกำลัง2เท่ากับลบ36กลุ่มที่2ครับ z ยกกำลัง2เท่ากับลบ36
3: ไม่มีคำตอบค่ะ
0: ครับถูกต้องครับเนื่องจากจำนวนจริงเมื่อยกกำลัง2จะต้องได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนบวกเท่านั้นนะครับดังนั้นข้อนี้คือไม่มีจำนวนจริงใดเป็นคำตอบครับต่อไปข้อที่4 m ยกกำลัง2ลบ49เท่ากับ0กลุ่มที่3ครับ
4: 7และลบ7ครับ
0: 7และลบ7ถูกต้องครับนักเรียนปลายทางตอบทันเพื่อนห้องออกอากาศหรือเปล่าครับต่อไป k ยกกำลัง2บวก64เท่ากับ0กลุ่ม3ครับ
3: ไม่มีจำนวนจริงใดค่ะ
0: ครับถูกต้องครับเนื่องจากจำนวนยกกำลัง2บวกกับจำนวนจริงอีก1จำนวนได้0ดังนั้นไม่มีจำนวนจริงใดเป็นคำตอบนะครับตอนนี้กลุ่ม1โดนแซงแล้วนะครับข้อต่อไป x คูณ x ลบ1เท่ากับ0x เท่ากับเท่าไหร่ครับมีกลุ่มไหนตอบบ้างเอ่ยกลุ่มที่4ครับ2จำนวนคูณกันเท่ากับ0หมายความว่า x เท่ากับเท่าไหร่บ้างครับ
4: 0ครับ
0: 0มีอีก1คำตอบครับมีกลุ่มไหนอาสาตอบ0กับอะไรครับข้อนี
4: ้1
0: 0กับ1ถูกต้องครับ0กับ1นะครับ

0: กลุ่ม4นะครับวางไม้นะครับต่อไปนะครับข้อต่อไปนะ n + 3 คูณ n เท่ากับ0
1: 0กับ -3 ครับ
0: 0และ -3 ถูกต้องครับ-3และ0นะครับเนื่องจาก n + 3 เท่ากับ0ดังนั้น n เท่ากับ -3และ n เท่ากับ0ก็คือได้0นะครับดังนั้นข้อนี้คำตอบคือ -3 และ0นะครับต่อไปนะครับใกล้หมดข้อแล้วนะครับ t บวก10ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ0กลุ่มที่4ครับ
1: ไม่มีคำตอบครับ
0: ไม่มีคำตอบไม่ใช่ครับมีกลุ่มไหนไหมครับกลุ่มที่3ครับ
2: -10 ค่ะ
0: -10 ครับถูกต้องครับข้อต่อไปนะครับx ลบ7ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ0กลุ่ม3ครับ x เท่ากับเท่าไหร่ครับ
2: เท่ากับ7ค่ะ
0: x เท่ากับ7ถูกต้องนะครับข้อนี้นะครับเชิญกลุ่ม3ครับ
2: ลบ8กับลบ2ค่ะ
0: ลบ8กับลบ2ถูกต้องนะครับนักเรียนปลายทางคิดทันไหมครับ2จำนวนคูณกันเท่ากับ0 k บวก8เท่ากับดังนั้น k เท่ากับลบ8และ k บวก2เท่ากับ0ดังนั้น k เท่ากับลบ2นะครับต่อไปข้อนี้นะครับกลุ่มที่5ครับเชิญครับy ลบ5คูณ y ลบ6เท่ากับ0นักเรียนปลายทางคิดทันไหมครับ
3: ใช
0: ่วัดกับเท่าไหร่ครับ
4: 5กับ6ครับ
0: 5กับ6ถูกต้องครับข้อต่อไปนะครับกลุ่ม2ครับ m บวก12คูณ m ลบ9เท่ากับ0 m เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: ลบ12กับ9ครับ
0: ลบ12กับ9ถูกต้องครับตอนนี้คือกลุ่มที่1ได้กี่คะแนนครับ2 2 4 2 1กลุ่มที่3ได้คะแนนเยอะสุดปรบมือให้กลุ่มที่3หน่อยครับครูเชื่อว่าทุกคนสามารถตอบได้แต่แค่อาจจะคิดไม่ทันหรือยกมือไม่ทันเพื่อนนะครับดังนั้นข้อนี้นะครับสำหรับข้อที่เราใช้นะครับคือจำนวน2จำนวนที่คูณกันเท่ากับ0หมายความว่าจำนวนใดจำนวน1เป็น0นะครับเราจะเอาสมบัติตรงนี้มาใช้ในการแก้สมการครับสำหรับตัวอย่างที่1นะครับจงแก้สมการ y ยกกำลัง2เท่ากับเศษ1ส่วน6 y บวก2นะครับเริ่มต้นข้อนี้นะครับเป็นสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวไหมครับเป็นเพราะว่ามีกี่ตัวแปรครับ1ตัวแปรคือตัวแปร y และดีกรีสูงสุดของตัวแปรเราคือ2นะครับแต่ว่าอยู่ในรูปทั่วไปของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวไหมครับอยู่ไหมไม่อยู่นะครับรูปทั่วไปคือ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c เท่ากับ0นะครับฝั่งใดฝั่งหนึ่งของสมการเป็น0เริ่มต้นนะครับครูเห็นว่าข้อนี้มีเศษส่วนอยู่ใช่ไหมครับมีส่วนอะไรอยู่ส่วน6เพื่อให้คิดเลขง่ายขึ้นนะครับครูจะกำจัดเศษส่วนก่อนด้วยการทำยังไงครับข้อนี้เราจะนำ6มาคูณเข้าทั้ง2ข้างของสมการนะครับจะเป็นดังนี้นะครับฝั่งซ้ายเมื่อนำ6มาคูณนะครับจะกลายเป็น 6y ยกกำลัง2และฝั่งขวานะครับ6จะต้องคูณอยู่กับเศษ1ส่วน 6y บวก2นะครับเราจะใช้สมบัติอะไรในการจัดรูปครับตรงนี้สมบัติการแจกแจงนะครับนำ6คูณแจกแจงเข้าไปทั้งกับเศษ1ส่วน 6y และ2นะครับจะได้ว่าเมื่อเราคูณแจกแจงเข้าไปนะครับ6คูณเศษ1ส่วน6กลายเป็น1นะครับจะเหลือแค่ y อย่างเดียวและ6คูณ2กลายเป็น12นะครับต่อไปนะครับตอนนี้เศษส่วนเราหายยังครับหายแล้วนะครับต่อไปครูจะใช้สมบัติของการเท่ากันนะครับจัดรูปนะครับทำยังไงดีครับจัดรูปจะได้อะไรครับข้อนี้นำลบ y มาบวกทั้ง2ข้างและนำลบ12มาบวกทั้ง2ข้างนะครับจะได้ว่าสมการของเรานะครับคือ 6y ยกกำลัง2ลบ y ลบ12เท่ากับ0นะครับถามว่าข้อนี้นะครับอยู่ในรูปทั่วไปของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวยังครับอยู่แล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะลองแยกตัวประกอบดู

นะครับอ่ะมีใครสามารถแยกตัวประกอบให้ครูได้ไหมครับนักเรียนปลายทางลองแยกตัวประกอบของ 6y ยกกำลัง 2 ลบ y ลบ 12 เท่ากับ 0 นะครับ

ครับอ่ะตอนนี้นักเรียนปลายทางแยกตัวประกอบได้หรือยังครับอ่ะในห้องเรียนอวกาศครับมีใครอาสาออกมาเขียนแยกตัวประกอบให้เพื่อนดูได้ไหมครับอ่ะเชิญครับอ่ะเริ่มต้นนะครับ 6y ยกกำลัง 2จำนวนอะไรบ้างคูณกันได้ 6y ยกกำลัง 2ครับก็คืออ่ะเพื่อนลองสุ่มว่าเป็น 3y กับอ่ะเพื่อนแยกตัวประกอบได้เป็น 3y บวก 4 กับ 2y ลบ3นะครับไม่เป็นไรครับเท่ากับ0นะครับลองตรวจสอบความถูกต้องหน่อยว่าอันนี้คือที่เพื่อนลองตรวจสอบนะครับเราต้องการ 6y ยกกำลัง2นะครับ6y ยกกำลัง2เอกนามใดคูณกันได้ 6y ยกกำลัง2บ้างก็คือ 3y กับ 2y นะครับ 3y คูณ 2y กลายเป็น 6y ยกกำลัง2นะครับต่อไปลบ12จำนวนใดบ้างคูณกันได้ลบ12ครับก็คือบวก4กับลบ3นะครับจากนั้นตรวจสอบนะครับลองนำ4คูณกับ2 y กลายเป็น8 y นะครับโอเคนะแล้วก็3 y คูณลบ3กลายเป็นลบ9 y ซึ่ง8 y ลบ9 y ได้ลบ y นะครับแยกตัวประกอบนี้ถูกต้องนะครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับนักเรียนปลายทางได้คำตอบเหมือนเพื่อนไหมครับจากโจทย์ของเรานะครับสามารถแยกตัวประกอบได้เป็น 3y บวก 4 คูณ 2y ลบ 3นะครับมาตอนนี้นะครับเราอยู่ในรูปแบบของจำนวน2จำนวนคูณกันเท่ากับ0นะครับหมายความว่าอะไรครับ2จำนวนคูณกันเท่ากับ0ก็คืออะไรครับ3y บวก4เท่ากับ0หรือ2y ลบ3เท่ากับ0นะครับจะได้3y บวก4เท่ากับ0หรือ2y ลบ3เท่ากับ0นะครับได้ดังนี้แล้วนะครับนักเรียนสามารถหาค่า y ให้ครูได้ไหมครับหาได้ไหมครับข้อนี้จาก 3y บวก 4 เท่ากับ 0 y เท่ากับเท่าไหร่ครับ y เท่ากับลบเศษ4ส่วน3นะครับทำนองเดียวกันนะครับจาก 2y ลบ3เท่ากับ0จะได้ว่า y เท่ากับเท่าไหร่ครับ y เท่ากับเศษ3ส่วน2นะครับดังนั้นนะครับคำตอบของสมการข้อนี้คือลบเศษ4ส่วน3และเศษ3ส่วน2นะครับ

ครับตอนนี้นักเรียนหลายคนได้คำตอบเหมือนกันนะครับก็คือลบเศษ4ส่วน3และ3ส่วน2นะครับเราอยากรู้ว่าลบเศษ4ส่วน3และ3ส่วน2เนี่ยเป็นคำตอบของสมการของเราหรือไม่นะครับดังนั้นเราจะลองนำไปตรวจสอบลงไปในโจทย์นะครับมาเริ่มต้นนะครับนักเรียนเราทำพร้อมกันทั้ง2ฝั่งเลยนะครับเราจะแทนค่า y ด้วยลบเศษ4ส่วน3และแทนค่า y ด้วยเศษ3ส่วน2ลงไปในสมการนะครับจะได้ว่าตรงไหนมี y นะครับแทน y ด้วยจำนวนที่เราสนใจนะครับเราพบว่าทั้ง2สมการของเราที่เราแทนค่าเนี่ยต่างเป็นอะไรครับเป็นเศษส่วนนะครับมาดังนั้นถ้าเป็นเศษส่วนจะต้องทำอะไรก่อนนะครับจะต้องทำให้ตัวส่วนเท่ากันก่อนนะครับแต่เราพบว่าเรามียกกำลัง2อยู่ดังนั้นจัดการยกกำลัง2ก่อนนะครับจะกลายเป็นอะไรเนี่ย4ลบเศษ4ส่วน3ยกกำลังทั้งหมดยกกำลัง2กลายเป็นเศษ16ส่วน9นะครับต่อไปเศษ1ส่วน6คูณลบเศษ4ส่วน3เริ่มต้นนักเรียนลองพิจารณา4กับ6เราพบว่าตัวประกอบร่วมของ4กับ6คือ4กับ6ตัวประกอบร่วมคืออะไรครับคือ2นะครับดังนั้นเราจะหารด้วย2นะครับ4หารด้วย2กลายเป็น2นะครับและ6หารด้วย2กลายเป็น3นะครับดังนั้นเพื่อให้คูณง่ายลงนะครับคูณทำให้เป็นรูปของเศษส่วนอย่างต่ำนะครับกลายเป็นลบเศษ2ส่วน3คูณ3ได้9นะครับและก็บวก2นะครับทำนองเดียวกันนะครับทางด้านขวานะครับครูทำนองเดียวกันกับเมื่อสักครู่นะครับครูยกกำลัง2ก่อนนะครับกลายเป็นเศษ9ส่วน4นะครับและเศษ1ส่วน6คูณเศษ3ส่วน2ครูทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับตัวประกอบร่วมของ3และ6คือ3นะครับครูหารด้วย3ทั้งเศษและส่วนนะครับ3 1 3และ3 2 6นะครับตัวเศษ1คูณ1กลายเป็น1และตัวส่วนนะครับเป็น2คูณ2กลายเป็น4นะครับต่อไปนะครับครูอยากให้นักเรียนลองดำเนินการต่อนะครับว่าสมการทั้ง2ฝั่งของเราจะเท่ากันหรือไม่ครับ

อย่างที่แสดงเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าเราจัดรูปใหม่นะครับจะกลายเป็นฝั่งซ้ายนะครับเป็นเศษ16ส่วน9เท่ากับเศษ16ส่วน9ซึ่งสมการเป็นจริงไหมครับเป็นจริงและฝั่งขวานะครับเป็นเศษ9ส่วน4เท่ากับเศษ9ส่วน4ซึ่งสมการเป็นจริงไหมครับเป็นจริงนะครับ

ครับจบไปแล้วครับสรุปตัวอย่างที่1ต่อไปตัวอย่างที่2ของเรานะครับจงแก้สมการ t ลบ4คูณ t ลบ2เท่ากับ35อ่ะข้อนี้นะครับเหมือนจะ2ตัวคูณกันนะครับและได้จำนวน1สามารถหาคำตอบได้เลยไหมครับได้ไหมข้อนี้ปกตินะครับเราจะแยกออกเป็นการคูณกันของพหุนามสองพหุนามและเท่ากับ0ใช่ไหมครับแต่ข้อนี้เท่ากับ0ไหมเนี่ยเท่าไหมไม่เท่านะครับดังนั้นนะครับข้อนี้เราต้องจัดรูปให้อยู่ในรูปทั่วไปก่อนนะครับเริ่มต้นจากฝั่งซ้ายนะครับ t ลบ4คูณ t ลบ2เราจะใช้สมบัติใดในการจัดรูปข้อนี้ครับใช้สมบัติการแจกแจงนะครับ

ใหม่ได้ดังนี้นะครับอ่ะมาหลังจากที่เราจัดรูปแล้วนะครับเราก็จะทำให้กลายเป็นรูปทั่วไปของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับอ่ะนักเรียนสังเกตลบ 2t ลบ 4t บวกกันได้ไหมครับบวกกันกลายเป็นลบ 6t นะครับจากนั้นเรานำลบ 35 มาบวกทั้ง2ข้างของสมการนะครับจะได้รูปทั่วไปของโจทย์ของเราคือ t ยกกำลัง2ลบ 6t ลบ 27 เท่ากับ0นะครับต่อไปหลังจากที่อยู่ในรูปนี้แล้วนะครับเราอยากจะแยกตัวประกอบนะครับอ่ะแยกตัวประกอบเป็น2วงเล็บนะครับคูณกันเท่ากับ0นะครับเอกนามใดคูณกันได้ t กำลัง2บ้างครับก็คือ t กับt กับ t นะครับแล้วก็จำนวนใดคูณกันได้ลบ27ครับและก็ต่างกันอยู่6ก็คือจำนวนใดคูณกันได้27แต่ต่างกันอยู่6ก็คือลบ9กับ3นะครับลบ9กับบวก3นะครับมีเพื่อนคิดให้แล้วนะครับนักเรียนปลายทางสามารถแยกตัวประกอบได้เหมือนกับเพื่อนไหมครับดังนั้นนะครับจากรูปทั่วไปนะครับสามารถแยกตัวประกอบกลายเป็น t บวก3คูณ t ลบ9นะครับ2จำนวนคูณกันได้เท่ากับ0นะครับหมายความว่า t บวก3เท่ากับ0หรือ t ลบ9เท่ากับ0นะครับจาก t บวก3เท่ากับ0ค่า t ของเราเท่ากับลบ3และจาก t ลบ9เท่ากับ0ค่า t ของเราคือ9นะครับดังนั้นคำตอบของสมการคือลบ3และ9นะครับณตอนนี้นะครับลบ3และ9คือคำตอบของสมการนะครับต่อไปนะครับครูอยากจะให้นักเรียนลองตรวจสอบคำตอบนะครับว่าลบ3กับ9ใช่คำตอบของสมการของเราจริงหรือเปล่าด้วยการแทนค่าลบ3ลบ9ลงไปในค่า t นะครับ

จากการลองแทนค่านักเรียนปลายทางได้ว่าลบ3กับ9เป็นคำตอบไหมครับลองแทนค่าดูนะครับหลังจากแทนค่าถ้าแทนด้วยลบ3นะครับจะได้ลักษณะดังนี้ซึ่งสมการเป็นจริงไหมครับเป็นจริงนะครับและถ้าแทนด้วย9สมการก็ยังคงเป็นจริงนะครับดังนั้นสรุปได้ว่าลบ3กับ9เป็นคำตอบของสมการในข้อนี้นะครับข้อต่อไปนะครับตัวอย่างที่3จงแก้สมการลบ 0.5 z ยกกำลัง2บวก z ลบ 0.5 เท่ากับ0นะครับจากสมการของเราถามว่าอยู่ในรูปทั่วไปของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวยังครับ อยู่แล้วนะครับเพราะว่าฝั่ง1เป็นสมการกำลัง2แต่อีกฝั่งเท่ากับ0นะครับเพื่อความสะดวกนะครับนักเรียนพบว่าโอ้โหเป็นทศนิยมคิดเลขยากไหมครับยากไหมยากครูอยากทำให้ทศนิยมเนี้ยเป็นจำนวนเต็มนะครับทศนิยมของเรานะครับเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับข้อนี้1ตำแหน่งเพื่อทำให้คิดเลขได้ง่ายขึ้นเราควรคูณด้วยจำนวนใดครับทั้งสมการเราจะคูณ10เข้าไปทั้งสมการนะครับถ้าเราคูณเข้าฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็ต้องคูณด้วยนะครับแต่ว่า10คูณ0กลายเป็น0นะครับโอเคนะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราคูณด้วย10สมการใหม่ของเราจะกลายเป็นลบ 5z ยกกำลัง2บวก 10z ลบ 5เท่ากับ0นะครับทำยังไงต่อดีครับข้อนี้เราพบว่าตัวประกอบร่วมของเราคือลบ 5นะครับเรานำลบ 5มาหารทั้ง2ข้างของสมการจะได้สมการใหม่ของเราคือ z ยกกำลัง2ลบ 2z บวก1เท่ากับ0นะครับข้อนี้นะครับเราจะแยกตัวประกอบนักเรียนพบว่าข้อนี้นะครับอยู่ในรูปแบบของสูตรอะไรไหมครับข้อนี้ z ยกกำลัง

ลังสองลบสองคูณแซดบวกหนึ่งหนึ่งถ้าเกิดว่าเรามองเป็นจำนวนยกกำลังสองหนึ่งคือจำนวนอะไรยกกำลังสองครับหนึ่งคือก็หนึ่งยกกำลังสองนะครับนี่ลบสองคูณแซดนะครับก็คือสองคูณสองคูณหนึ่งคูณแซดนะครับอุ๊ยพบว่าอยู่ในรูปแบบของแซดยกกำลังสองลบสองหนึ่งแซดบวก1ยกกำลัง2ก็คือรูปแบบของกำลัง2สมบูรณ์นะครับสามารถแยกตัวประกอบได้เป็นลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับจากการที่ z ลบ1ยกกำลัง2จะได้ว่า z ลบ1เท่ากับ0เนื่องจาก z ลบ1เท่ากับ0ดังนั้น z เท่ากับ1นะครับคำตอบของสมการก็คือ1นะครับต่อไปนะครับครูอยากจะให้นักเรียนลองตรวจสอบว่า1เป็นคำตอบของสมการหรือไม่นะครับด้วยการแทนค่า1ลงไปใน z นะครับ

0: จากการที่เราได้คำตอบของสมการคือ1นะครับหากเรานำ1ไปตรวจสอบคำตอบนะครับจะได้ค่าดังนี้นะครับซึ่งจะได้เป็น0เท่ากับ0ซึ่งเป็นสมการที่เป็นจริงนะครับดังนี้ข้อดังนั้นข้อนี้นะครับมีกี่คำตอบครับมี1คำตอบก็คือ1นะครับตอนนี้นะครับนักเรียนเริ่มคุ้นเคยกับโจทย์ของเราที่ต้องทำการจัดรูปแล้วนะครับเพื่อให้อยู่ในรูปทั่วไปเพื่อที่จะนำมาแยกตัวประกอบและหาคำตอบของสมการนะครับ
1: ครับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดที่4นะครับเรื่องการแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวโดยวิธีการแยกตัวประกอบครั้งที่2ขึ้นมานะครับโดยแบบฝึกหัดของครูนะครับคำชี้แจงคือให้นักเรียนแก้สมการต่อไปนี้นะครับแบบฝึกหัดจะมีทั้งหมด8ข้อนะครับทั้ง8ข้อนะครับต่างเป็นสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวที่นักเรียนจะต้องจัดรูปให้อยู่ในรูปทั่วไปก่อนนะครับจากนั้นจึงใช้วิธีการแยกตัวประกอบนะครับ

0: แบบหัดนะครับเนื่องจากมีหลายข้อนะครับครูอยากให้คุณครูปลายทางพิจารณาข้อที่เหมาะสมเพื่อที่ให้นักเรียนลองทำเป็นแบบฝึกหัดข้อไหนไม่ทันสามารถให้นักเรียนทำเป็นการบ้านได้นะครับต่อไปครูอยากให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากในชั่วโมงนี้นะครับว่าถ้าเกิดเราเจอสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวที่ยังไม่อยู่ในรูปทั่วไปนะครับเราควรดำเนินการอย่างไรบ้างครับมีใครอาสาตอบให้เพื่อนไหมครับเชิญครับ
1: จะต้องจัดรูปให้อยู่ในรูปทั่วไปก่อนจากนั้นแยกตัวประกอบจากนั้นจะสมบัติที่ว่า2ตัวคูณกันได้0หมายความว่า2
0: ศูนย
1: ์หมายความว่าตัวใดตัวหนึ่งเป็น0ครับ
0: ครับถูกต้องนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สำหรับที่เพื่อนสรุปนะครับครูขอขยายความนิดหนึ่งนะครับสำหรับการหาคำตอบของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับบางสมการนะครับอาจจะต้องจัดรูปสมการที่กำหนดนะครับให้อยู่ในรูปทั่วไปรูปทั่วไปก็คือax ยกกำลัง2บวก bx บวก c เท่ากับ0เมื่อ x เป็นตัวแปร a b และ c เป็นค่าคงตัวโดยที่ a ไม่เท่ากับ0ก่อนนะครับหลังจากจัดให้อยู่ในรูปทั่วไปแล้วนะครับเราสามารถแก้สมการโดยแยกตัวประกอบของพหุนามนะครับให้อยู่ในรูปของการคูณกันของพหุนามดีกรี1 2พหุนามจากนั้นใช้สมบัติของจำนวนจริงที่ว่าถ้า m และ n เป็นจำนวนจริงโดยที่ m คูณ n เท่ากับ0นั่นคือ m เท่ากับ0หรือ n เท่ากับ0นะครับมาใช้ในการแก้สมการครับนักเรียนลองพิจารณานะครับว่าบางครั้งเนี่ยการแก้สมการโดยวิธีแยกตัวประกอบนะครับถ้านักเรียนไม่แม่นการแยกตัวประกอบนักเรียนคิดว่ามีวิธีอื่นในการแก้สมการไหมครับสำหรับคนที่ไม่แม่นในการแยกตัวประกอบนะครับเรามีอีกหนึ่งวิธีที่ใช้ในการแก้สมการซึ่งเราจะเรียนในคาบถัดไปนะครับโดยบทเรียนในชั่วโมงถัดไปนะครับจะเป็นเรื่องการแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวโดยใช้สูตรซึ่งเป็นคาบที่1นะครับสำหรับสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมก็คือแบบฝึกหัดที่5เรื่องจำนวนคำตอบของสมการครับจบไปแล้วครับสำหรับการแก้สมการโดยวิธีแยกตัวประกอบนะครับครูอยากให้ครูปลายทางพิจารณาการบ้านที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนนะครับพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ระฆังสติก็คือเสียงนะฮะเสียงระฆังซึ่งเรามาใช้ในการเตือนสติเราทำให้เรารู้ตัวนะเช่นเวลาเราโกรธหรือเปล่านะฮะมุนหัวเสียอยู่หรือเปล่านะครับไม่ว่าการประชุมหรือการทำงานเนี่ยระฆังสตินี้มันก็จะช่วยทำให้ควบคุมอารมณ์ได้แล้วการทำงานเนี่ยมันก็จะราบเรียบขึ้นนะครับทุกคนก็จะไม่ได้มีประเด็นปัญหากันนะครับไทยคงดัตเนี่ยนะครับก็เกิดจากเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วนะครับผมก็ได้มีโอกาสไปทำงานโรงงานมานะครับแล้วก็มีโอกาสเริ่มมาสร้างโรงงานเองนะครับแล้วก็เติบโตมาเรื่อยๆนะครับปัจจุบันเราก็นะฮะสามารถที่จะผลิตกะทิน้ำมะพร้าวเนี่ยนะเราส่งออกไป90ประเทศนะครับแล้วก็ขายในประเทศเราด้วยนะครับจริงๆแล้วในการทำธุรกิจเนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายส่วนนะครับแต่ที่ผมเน้นที่สำคัญก็คือส่วนที่เป็นพนักงานแล้วก็ผู้มีส่วนร่วมนะฮะเช่นอาจจะเป็นซัพพลายเออร์เราลูกค้าเรานะครับซึ่งอันนี้เราเน้นว่าทุกคนเนี่ยจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับการที่ทำให้เขามีความสุขเนี่ยก็คือการไม่ได้เอาเปรียบกันช่วยเหลือกันนะฮะทำงานเป็นทีมนะครับเพราะงั้นสิ่งเหล่านี้มันทำให้บริษัทเนี่ยสามารถเจริญเติบโตมาตลอดนะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะทำอย่างไรให้เขามีส่วนร่วมนะฮะในการบริหารจัดการทำธุรกิจอย่างไรนะฮะให้มีความสุขนะครับจริงๆเวลาเราใช้ชีวิตเนี่ยหรือแม้แต่เราทำงานเนี่ยสังเกตว่าเราจะรู้สึกว่ามันมีปัญหาเนาะมันต้องดิ้นรนมันต้องต่อสู้เพราะงั้นเนี่ยความสุขเนี่ยนะครับมันก็เลยหากันไม่ค่อยได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยปัญหานะครับหรือภาวะอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติของมันนะครับถ้าเราทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจนะเข้าใจธรรมชาติของการทำธุรกิจของการดำเนินชีวิตเนี่ยนะครับเขาก็จะหาความสุขรอบๆตัวง่ายๆได้เลยครับมันก็เหมือนว่ามันมีแพชชั่นหรือแรงบันดาลใจก็ได้อันนี้ผมว่าเป็นประเด็นสำคัญเลยในการทำงานให้มีความสุขครับ
1: บริษัทไทยโคโคนัทอะค่ะก็ฝึกให้พนักงานนะคะมีการพัฒนาด้านซอฟต์สกิลในการที่ให้พนักงานเข้าใจโลกทัศน์ของตัวเองมันเป็นการฝึกให้ทุกคนรู้ว่าทำไมเราถึงมีพฤติกรรมมีความคิดหรือมีการแสดงออกแบบนี้ค่ะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ฝึกให้พนักงานเข้าใจโลกทัศน์ของผู้อื่นด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเขาคุยกันนะคะเขาก็ไม่มีลักษณะที่ต้องเผชิญหน้ากันแต่เป็นลักษณะที่ทำงานร่วมกันแบบที่ช่วยเหลือกันนะคะก็เห็นได้จากสีหน้าความยิ้มแย้มค่ะปัจจุบันนะคะบริษัทเราก็มีการโตแบบก้าวกระโดดนะคะเราโตขึ้น 15-30% ทุกปีซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไม่ได้ขับเคลื่อนจากส่วนบนอย่างเดียวแต่มันเป็นการร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกระดับอะค่ะเพราะเขาเห็นว่าผลประกอบการที่ดีมันก็ทำให้เขามีความสุขแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานด้วย
2: ของโรงงานเรานะคะทางผู้บริหารนะคะมีนโยบายนะคะส่งเสริมให้กับพนักงานของเราค่ะในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะนอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการเต้นแอโรบิกแล้วก็กิจกรรมกีฬาสีของโรงงานด้วยค่ะทำให้พนักงานนะคะมีความคุ้นเคยแล้วก็ทำงานกันได้ง่ายขึ้นค่ะ
3: กิจกรรมที่ชอบที่สุดก็คืออัลติเมทไลท์ค่ะเพราะว่าทำให้เรามีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำให้คนรอบข้างมองเราในด้านที่ดีขึ้นแล้วเราก็สามารถที่อยู่กับลูกน้องได้มีสติด้านการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตทั้งในครอบครัวแล้วก็ในโรงงานค่ะ
4: กิจกรรมที่ชอบก็จะเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์แล้วก็กองทุนสำรองเลี้ยงชีพค่ะก็เริ่มต้นมาจากผู้บริหารนะคะก็สนับสนุนเรื่องเงินทุนนะคะจนปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์ของเราค่ะสามารถเลี้ยงตัวเองได้นะคะแล้วพนักงานก็สามารถออมเงินกับสหกรณ์ได้อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็สามารถกู้ยืมได้นะคะในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำนะคะแล้วก็เราก็ยังมีกิจกรรมเกี่ยวกับการวางแผนการเงินในระยะยาวก็เราจะได้สามารถใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนค่ะ
5: ครับในส่วนของพนักงานของบริษัทไทยโคโคนัทนะครับพนักงานเนี่ยมีน้ำใจอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นงานกฐินของวัดต่างๆที่อยู่ในตำบลพนักงานในนามของบริษัทไทยโคโคนัทเนี่ยก็จะออกไปช่วยกันจัดสถานที่ตัวแทนของตำบลหนองนาต้องขอขอบพระคุณนะครับบริษัทไทยโคโคนัทผู้บริหารและก็พนักงานทุกท่านที่มีน้ำใจแล้วก็ดูแลให้การสนับสนุนพี่น้องชาวตำบลแล้วก็กิจกรรมต่างๆในตำบลหนองนามาดีครับ

เราก็มีปรัชญานะครับในการดำเนินธุรกิจนะครับก็คือเรามุ่งมั่นความยั่งยืนและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะฮะเราก็เจริญเติบโตไปด้วยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยทุกคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นพนักงานเจ้าของซัพพลายเออร์หรือลูกค้าก็มีความสุขไปด้วยนะครับอันนี้คือปรัชญาของเราครับ

0: สายแล้วคุณปู่คะทำไมไม่ปลุกหนูล่ะคะตายแล้วรถติดแน่ๆเลยอะไปโรงเรียนวันแรกก็สายเลยเนี่ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ้า
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า

0: ช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
1: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้ะ
0: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
1: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้ะ
0: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
2: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ถั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
3: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
4: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
5: สวัสดีครับ
6: จ้า
4: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
0: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
4: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
3: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วละจ้า
0: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
4: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
0: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
4: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
3: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
4: ได้ก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
1: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
0: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
4: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
7: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
4: ได้ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
1: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
5: ครับ
0: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
3: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
0: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี

0: PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
1: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
2: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
3: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
2: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
3: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
2: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
3: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
2: ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
3: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
1: อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: ออกมาแล้ว
1: เขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

0: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีดร.จิรพันธ์พิมพันธ์เป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมีจำนวนกรรมการและสมาชิกเครือข่ายสภาวัฒนธรรมทั้งสิ้น51ท่านสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแนวคิดในการดำเนินวัฒนธรรมโดยเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมและส่งเสริมสนับสนุนร่วมกิจกรรมขององค์กรภาคีและเครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาสร้างสรรค์แลกเปลี่ยนสืบทอดและเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
1: จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีวัฒนธรรม16อำเภอค่ะมีวัฒนธรรมตำบล203ตำบลค่ะเรามีความสามัคคีกลมเกลียวกันมากนะคะเราจะมีประชุมกันทุกเดือนค่ะเรามีกิจกรรมประจำปีนะคะเรื่องแรกคือเราจะส่งเสริมวันที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมเช่นการไปวัดเช่นการจัดเทศมหาชาติเช่นการประกวดนักเรียนดีเด่นด้านวัฒนธรรมเรื่องการไหว้นะคะเรื่องการบุคลิกที่สุภาพเรียบร้อยแล้วเรามุ่งสอนให้นักเรียนทุกโรงเรียนนะคะโดยวัฒนธรรมอำเภอเป็นผู้ไปดำเนินการให้โรงเรียนแต่โรงเรียนนั้นให้มุ่งเน้นถึงวัฒนธรรมให้มากที่สุดเพราะเราเชื่อมั่นว่าคนที่ทำความดีเรียนไม่ต้องเก่งมาได้แต่คนที่ทำความไม่ดีแต่เรียนเก่งเราเลือกอันที่แรกค่ะด้วยเหตุนี้เราจึงเผยแพร่วัฒนธรรมของเราไปทุกโรงเรียนค่ะ

0: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดว่าเป็นองค์กรที่มีสมาชิกที่เข้าร่วมเครือข่ายล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีความเต็มใจที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันพร้อมที่จะเสียสละทั้งคุณทรัพย์และแรงกายในการจัดกิจกรรมหรือโครงการใดๆก็ตามจึงไม่พบปัญหาใดๆสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยากระบวนการและวิธีการที่ใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมโดยเสนอแนวคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและแผนแม่บทวัฒนธรรมของชาติและระดมทรัพยากรบุคลากรและสรรพกำลังต่างๆจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆเพื่อการดำเนินงานวัฒนธรรม
1: ดันคิดว่าความสำเร็จและความภาคภูมิใจเนี่ยเรามีมากเพราะนั้นความสำเร็จของเราทำให้ประชาชนเข้าใจคำว่าวัฒนธรรมมีความซับซึ้งมีการปฏิบัติเรามีการเดินผ้าไทยนะทุกปีเดินผ้าไทยเรามีเทศมหาชาติทุกปีเรามีการสวดมนต์ไหว้พระในวันที่เป็นกิจกรรมทุกปีความสำเร็จที่เราภูมิใจมากคือเราสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมของเราเนี่ยไปยังทุกศาสนาเราจะต้อง

0: เสริมวัฒนธรรมของเราให้ไปไกลที่สุดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องปฏิบัตินะคะจึงเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะคะที่ทุกคนเป็นวัฒนธรรมดีใจกับวัฒนธรรมของเราที่มีความรักความสามัคคีช่วยเหลือกันและมีโครงการเกี่ยววัฒนธรรมตลอดปี
1: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงมีความตั้งใจที่จะดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมหรือหน่วยงานอื่นๆขอความร่วมมือทางวัฒนธรรมทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดพร้อมที่จะดำเนินการสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นองค์กรที่มีความสามัคคีเป็นหนึ่งใจเดียวกันสมาชิกในองค์กรมีความเสียสละเพื่อส่วนรวมให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆโครงการต่างๆทำให้กิจกรรมและโครงการต่างๆประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

0: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: สังคมปัจจุบันเนี่ยเป็นสังคมที่อยู่ห่างไกลความดีเนื่องจากว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมันรวดเร็วมาก

ภารกิจหลักเนี่ยเรามีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนนักศึกษาอยู่3กิจกรรมหลักๆนะครับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมหรือสถานศึกษาวิถีพุทธกิจกรรมที่2คือกินเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีกิจกรรมที่3คือกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพกิจกรรมเด่นของสถานศึกษาก็คือกิจกรรมอาชีวศึกษาฟังธรรมเพราะนั้นหลักคิดของสถานศึกษาก็คือว่าในเมื่อความดีกับคนมันอยู่ไกลกันเราจะทำอย่างไรให้ความดีมันอยู่ใกล้กับคนเพราะนั้นเราก็เลยดำเนินการโครงการอาชีวศึกษาฟังธรรมโดยนำพระผู้ทรงภูมิปัญญาทางด้านพุทธศาสตร์ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมมาพบปะกับนักเรียนนักศึกษาให้ความรู้ให้แง่คิดทางด้านพุทธศาสนาให้แง่คิดทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในทุกวันพระ

0: เราจะได้ทำบุญร่วมกับทางวิทยาลัยด้วยนะคะแล้วก็ได้นำน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะได้ทำบุญร่วมกันทั้งวิทยาลัยแล้วก็มีการนำถวายปัจจัยถวายเครื่องเทศน์ธรรมและก็ถวายปิ่นโตแด่พระนะคะโดยมีตัวแทนนักเรียนนักศึกษานะคะถวายแด่พระค่ะเวลาพระเทศก็จะได้ข้อคิดแล้วก็ได้ฝึกสมาธิในการฟังธรรมนะคะได้ตั้งสติก่อนจะเข้าเรียนได้ช่วยได้เยอะค่ะ
1: กิจกรรมเด่นกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมวันอังคารสดใสแต่งผ้าไทยใส่ปาเต้โครงการนี้มีหลักคิดว่าทำอย่างไรที่จะทำให้นักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราก็เลยกำหนดให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้แต่งผ้าไทยซึ่งกำหนดว่าจะต้องเป็นผ้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นการนี้ได้รับความชื่นชมจากสังคมทั่วไปจึงทำให้เด็กเนี่ยก็เกิดความภาคภูมิใจและก็สืบสานต่อในเรื่องของการแต่งผ้าไทย
2: ความภาคภูมิใจโดยรวมของนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ที่ได้แต่งมาตั้งแต่มีการประชาสัมพันธ์โครงการการกำหนดวันแต่งกายตั้งแต่วันแรกจนถึงณตอนนี้ก็มีทั้งความภาคภูมิใจที่ได้เห็นบุคลิกภาพของตัวเองที่ดีขึ้นมีความสุภาพมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นแล้วก็คำชื่นชมจากคณะผู้บริหารคณะครูหรือองค์กรภายนอกในการศึกษาก็มีความภาคภูมิใจมากขึ้นครับ
1: ทั้งสองโครงการนี้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเป็นโครงการพื้นฐานที่จะนำไปสู่การเป็นสถานศึกษาคุณธรรมและก็สถานศึกษาวิถีพุทธในอนาคตครับ

0: ที่เขามีความสุขในการทำงานทำให้ผลผลิตก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนักงานเราเองมีความสุขครับโครงการหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลก็คือสำนึกรักบ้านเกิดครับ
1: ให้พนักงานส่งเรื่องราวที่อยากกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองบริษัทจะมีการคัดเลือก
2: เราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของเรา
0: อยากจะขับดันให้องค์กรนี้องค์กรที่ดีมีคุณธรรมเราทำแพคเกจิ้งบรรจุภัณฑ์บริษัทสตาร์ทก็ต้องมีการคิดค้นหรือรังสรรค์บรรจุภัณฑ์ใหม่ๆออกไปเราให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีอินโนเวชั่นเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานเริ่มจากผู้บริหารมีนโยบายนะที่พนักงานทำงานแล้วมีความสุขมีกิจกรรมร่วมกันสามารถต่อยอดพัฒนาตัวเองพัฒนาบริษัทแล้วก็พัฒนาท้องถิ่นได้ชุมชนรอบๆข้างของบริษัทก็มีความสุขด้วย
1: บริษัทสตาร์ฟินจำกัดมหาชนนะครับมีปรัชญาการทำงานให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนอย่างเช่นกิจกรรมทำดีมีคนไปเห็นพนักงานเก็บสิ่งของได้ก็นำมาแจ้งส่วนกลางส่วนกลางก็จะประกาศจะให้บุคคลนั้นมารับแล้วเราก็จะมีการประกาศชื่นชมอาจจะเป็นเพียงเล็กๆน้อยๆแต่เราก็ให้ความสำคัญในส่วนของอย่างความซื่อสัตย์พนักงานที่ทำประโยชน์ต่อสังคมทำความสะอาดที่วัดมอบของช่วยเหลือในสถานที่ต่างๆอะไรเนี้ยเราก็จะมีมอบเกียรติบัตรคุณงามความดีให้กับพนักงานตลาดนัดปันน้ำใจ1ได้ของ2ได้บุญเราให้พนักงานนำสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วแต่ว่ายังมีสภาพที่ดีมาบริจาคโดยที่บริษัทจะมาเปิดตลาดจำหน่ายในราคาที่ถูกเงินทุกบาททุกสตางค์ตรงนี้เราก็จะนำไปใช้ในส่วนของสาธารณประโยชน์ซื้อสิ่งของหรือว่าไปบริจาคให้กับโรงเรียนหรือไม่ก็เป็นวัดออมบุญปันสุขให้พนักงานนั้นได้สะสมสมาธิสติเพราะว่าเราทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเราก็ต้องมีสติทุกครั้งเพราะว่าไม่งั้นก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เราก็ส่งเสริมเพื่อให้พนักงานนั้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมเพื่อมาใช้ในชีวิตประจำวันนอกเหนือจากองค์กรแล้วเราก็ควรที่จะให้

0: ไรกับสังคมบ้างเราก็เลยแบ่งปันความรู้แล้วก็วิชาการตัวนี้เราจะมีนักวิทยากรผู้ที่ชำนาญเฉพาะด้านเลยครับที่จะไปให้ความรู้คุณครูแล้วก็นักเรียนเองครับ
1: โครงการหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลก็คือโครงการสำนึกรักบ้านเกิดครับ
0: ผู้บริหารเองก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความกตัญญูการรักถิ่นฐานบ้านเกิดให้พนักงานนั้นได้ส่งเรื่องราวที่อยากจะกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองนั้นแล้วบริษัทก็จะมีการคัดเลือกโดยเราก็จะจัดไปทุกๆปีเพื่อให้เกิดความยั่งยืนเวลาเราไปทำกิจกรรมที่ชุมชนหรือว่าโรงเรียนไหนเราก็จะดึงในส่วนของเครือข่ายบวรก็คือบ้านวัดโรงเรียนเพื่อให้ทุกคนได้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน
2: รู้สึกดีใจแล้วก็คำว่าบุคคลต้นแบบค่ะมีคุณค่ามากคือเราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของเราเพื่อนๆพนักงานหัวหน้าโครงการไปร่วมกันทาสีอาคารเรียนทาสีรั้วสร้างสนามเด็กเล่นมอบชุดหนังสือการ์ตูนตุ๊กตาแล้วก็มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชนด้วยค่ะพ่อแม่คุณครูหรือว่าคนรอบข้างค่ะคือภูมิใจในตัวเราส่วนหนึ่งที่เราได้ไปพัฒนาบ้านเกิดเราเห็นรอยยิ้มความสามัคคีแล้วก็เป็นรอยยิ้มที่แบบหายเหนื่อยอะค่ะภูมิใจมากๆนะคะที่ได้มาทำงานที่บริษัทแห่งนี้เพราะที่นี่คือบ้านหลังที่2ยิ่งบริษัทอะค่ะมีโครงการดีๆแบบนี้ยิ่งทำให้เราอยากจะตอบแทนบริษัทในทุกๆด้าน
1: การที่เขามีความสนุกการทำงานทำให้ผลผลิตในการทำงานนะครับก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนักงานเราเองมีความสุขครับต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงานของผู้บริหารซึ่งอยากจะขับดันให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรมทำจากใจต้องร่วมกันครับแล้วก็ทำอย่างยั่งยืน

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่29มิถุนายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาพรหานชาญชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: ค่ะข่าวเที่ยงช่วงแรกวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามภาพแห่งความจงรักภักดีที่ประสบกันนิกรจำนวนมากตั้งใจเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ติดตามได้จากคุณชัยชนะโรธนาพงศ์รายงานสดมาจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะคุณชัยชนะคะเชิญค่ะ
2: คุณผู้ชมครับบรรยากาศภายในอุโมงค์หน้าพระลานซึ่งเป็นจุดคัดกรองนะครับยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับเพื่อรอที่จะเข้าไปกราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยความอาลัยยิ่งครับภายหลังจากที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพเบื้องหน้าพระโกศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังบรรยากาศตลอดช่วงเช้าวันนี้นะครับก็มีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาที่สนามหลวงอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะเข้าไปถวายสักการะพระศพด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยตลอดเส้นทางในพระบรมมหาราชวังนะครับก็มีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยดูแลอำนวยความสะดวกและดูแลด้านความปลอดภัยเพื่อให้การเข้าถวายสักการะพระศพเป็นไปอย่างเรียบร้อยและสมพระเกียรติครับด้านประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพนะครับก็ต่างกล่าวว่าตั้งใจที่จะมาร่วมแสดงความอาลัยและน้อมส่งเสด็จพระองค์ท่านอย่างนางสวรักษ์ทิติวราวิทย์นะครับประชาชนจากจังหวัดสมุทรสาครก็ได้บอกกับทีมข่าวว่าตนรู้สึกปลาบปลื้มและประทับใจที่พระองค์ทรงอุทิศวรกายพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งทรงช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยอย่างสม่ำเสมอนะครับในวันนี้จึงตั้งใจที่จะมาถวายสักการะพระศพเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
3: ตั้งแต่ทราบข่าวนะคะความรู้สึกของเราก็มีความรู้สึกว่าเราเศร้ามากเลยเพราะว่าเรารักพระองค์มาท่านมากเพราะว่าเห็นพระองค์ท่านมาตั้งแต่เด็กๆค่ะแล้วก็ท่านเป็นคนที่มีความสามารถมากช่วยเหลือด้านต่างๆให้กับชาวไทยแล้วช่วยงานในพระราชสำนักค่ะก็ความรู้สึกก็เสียใจมาตลอดเลยตั้งแต่ทราบว่าป่วยพอทราบว่าท่านสิ้นพระชนก็ความรู้สึกแบบลึกๆนะคะแบบว่าเจ็บปวดมากแล้วก็เสียดายที่ท่านแบบอายุยังน้อยอะค่ะแล้วก็ท่านยังมีคุณูปการให้กับประเทศไทยเราอีกเยอะค่ะ
4: รู้สึกเสียใจค่ะที่ท่านจากไปและอยากมาสักครั้งหนึ่งมากราบพระศพค่ะรู้สึกว่ายังไงก็ต้องมาให้ได้ค่ะมีความตั้งใจมาค่ะก็คือไม่มีความท้อแล้วก็คือเจ้าหน้าที่ค่ะทุกท่านค่ะให้รับให้ความสะดวกค่ะทุกอย่างเลยค่ะ
2: นี้สำหรับการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับทางสำนักพระราชวังก็ได้กำหนดเวลาเข้าถวายสักการะแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 นถึง 10:00 นช่วงเวลาที่2นะครับ 11:30 นถึง 16:00 นและช่วงเวลาสุดท้ายคือ 20:00 นถึง 21:00 นโดยมีจุดคัดกรองอยู่ภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระนะครับซึ่งประชาชนจะต้องมาแสดงบัตรประชาชนตัวจริงหรือพาสปอร์ตเพื่อลงทะเบียนรับสติกเกอร์ติดเสื้อก่อนที่จะเข้าไปยังพระบรมมหาราชวังผ่านทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดเพื่อไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นลำดับต่อไปครับส สำหรับประชาชนที่จะเข้ามาถวายสักการะพระศพนะครับก็ขอความร่วมมือนะครับให้แต่งชุดด้วยแต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อยไว้ทุกนะครับโดยสำหรับท่านผู้ชายนะครับให้งดเว้นการสวมใส่กางเกงยีนและสำหรับท่านสุภาพสตรีนะครับให้ขอความกรุณาให้สวมใส่ผ้าถุงหรือผ้านุ่งนะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีอย่างสูงที่สุดครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะคุณชัยชนะโรธนาพงศ์รายงานสดมาจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะ
1: พระภิกษุในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์เสร็จสิ้นภารกิจการอุปสมบทศึกษาพระธรรมวินัยเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประธานฝ่ายคฤหัสถ์เป็นประธานในพิธีลาสิกขาพระภิกษุในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์โดยสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ได้มอบเกียรติบัตรแก่พระสงฆ์ผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง100รูปพร้อมให้โอวาทว่าการลาสิกขาเป็นเพียงการเปลี่ยนสถานะทางร่างกายกลับสู่เพศคฤหัสถ์แต่จิตใจยังต้องยึดมั่นในหลักพระธรรมคำสอนนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตเป็นพลเมืองดีข้าราชการที่ดีและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมโดยเฉพาะการรักษาศีล5ซึ่งเป็นรากฐานของความสงบสุขและความเป็นมนุษย์สำหรับพิธีลาสิกขาในครั้งนี้จัดขึ้นภายหลังพระภิกษุในโครงการได้เสร็จสิ้นภารกิจการอุปสมบทศึกษาพระธรรมวินัยปฏิบัติกรรมฐานและประกอบศาสนกิจตลอดระยะเวลาระหว่างวันที่13ถึง29มิถุนายน2569ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงคมนาคมร่วมดำเนินการเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพร้อมทั้งถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทั้งนี้โครงการดังกล่าวเพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนได้ร่วมถวายพระกุศลศึกษาและเรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาตลอดจนส่งเสริมและสืบสานพระพุทธศาสนาผ่านการศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องอันเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจและทำรงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป
0: สำหรับผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการประมาณกว่า 95% นะคะนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระก็ได้รับความไว้วางใจสูงสุดค่ะคะแนนอยู่ที่ประมาณ 1,444,914 คะแนนนะคะก็ถือว่าเป็นการชนะเลือกตั้งผู้ว่ากทมสมัยที่2ที่ทำลายสถิติเดิมของตัวเองได้รับคะแนนมากกว่าเดิมถึง 58,000 คะแนนค่ะภายหลังที่ชนะการเลือกตั้งนายชัชชาติก็เปิดใจบอกว่าพร้อมทำงานเพื่อชาวกรุงเทพยอมรับ4ปีหลังจากนี้ไม่ง่ายนะคะงานหนักเนี่ยรออยู่ย้ำอยากจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกทมให้ดียิ่งขึ้นก็ถือว่าเป็นคำสั่งของประชาชนค่ะ
5: ผู้ว่าจริงแล้วต้องบอกเลยว่าผู้ว่าคนต่อไปงานหนักมากมันจะเป็นเรื่องที่จังหวะสำคัญของกรุงเทพมหานครและภารกิจข้างหน้าก็เป็นภารกิจที่สำคัญนะครับแล้วก็บอกทีมงานเสมอว่าถ้าเราได้เป็นหนนี้งานที่ได้เนี่ยมันจะหนักกว่าคราวที่แล้วอีกเพราะว่าประชาชนก็มีความคาดหวังกับเราเยอะแล้วก็สถานการณ์ของโลกของเทคโนโลยีต่างๆมันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วงานที่ทำต้องตั้งใจทำให้หนักขึ้นกว่าเดิมสิ่งที่ประชาชนกังวลในช่วงเลือกตั้งไม่ว่าจะเรื่องความโปร่งใสเรื่องทุจริตคอร์รัปชันต้องทำต่ออย่างเข้มข้นให้ประชาชนผิดหวังอันนี้เราก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อเราเชื่อว่า4ปีที่ผ่านมาเราไม่ได้เลยทำอย่างเข้มข้นก็ต้องทำตรงนี้ให้เข้มข้นต่อไปรวมทั้งโครงการต่างๆถ้าเราอยากจะดูก็ดูได้ในเว็บไซต์ teamchatchat.com นะครับก็จะมีรายละเอียดอยู่ก็ขอให้ไปดูแล้วก็นั่นคือพันธสัญญาที่เรามีให้ไว้ต่อประชาชนนะครับ
0: มาดูผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการนะคะซึ่งขณะนี้ก็นับไปแล้วทั้งสิ้น 95% ค่ะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดก็คือนายชัชชาติสิทธิพันธ์หมายเลข9ได้คะแนนนะคะ 1,444,914 คะแนนคิดเป็น 65.6% อันดับที่2นางมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขหมายเลข14ได้คะแนน 288,171 คะแนนคิดเป็น 13.1% ผู้สมัครที่ได้คะแนนอันดับที่3ก็คือนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรได้คะแนน 176,934 คะแนนคิดเป็น 8% ค่ะสำหรับการผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดนะคะเมื่อวานนี้อยู่ที่ 4,428,644 คนมาใช้สิทธิ์เลือก

0: นะคะส่วนผลการเลือกตั้งสกมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดเนี่ย 4,384,693 คนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 2,077,921 คนหรือว่า 47.4% ค่ะพรรคประชาชนนะคะ22ที่นั่งกลุ่มคนทำงาน11ที่นั่งพรรคประชาธิปัตย์8ที่นั่งกลุ่มเพื่อไทยไลฟ์ลงตัว4ที่นั่งแล้วก็กลุ่มเบเทอร์แบงคอก2ที่นั่งผู้สมัครอื่นๆที่ลงในนามอิสระอีก3ที่นั่งสำหรับความเคลื่อนไหวในช่วงเช้าวันนี้นะคะยังไม่มีการแจ้งกำหนดภารกิจหรือว่าการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการจากนายชัชชาติสิทธิพันธ์โดยเมื่อเวลาประมาณ7นาฬิกาค่ะนายแสนปิติสิทธิพันธ์บุตรชายของนายชัชชาติก็มีการเผยแพร่ภาพผ่านสตอรี่นะคะบนสื่อสังคมออนไลน์เป็นภาพของนายชัชชาติในชุดลำลองค่ะกำลังลงลายเซ็นบนแผ่นป้ายหาเสียงของตนเองภายหลังทราบผลการนับคะแนนที่นำห่างคู่แข่งทางนี้มีรายงานบอกว่าวันนี้จะมีการประชุมร่วมกับทีมงานเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงานและการดำเนินงานในระยะต่อไปภายหลังได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้กลับมาบริหารกรุงเทพมหานครอีกหนึ่งสมัยค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะทางกรุงเทพมหานครฝากย้ำเตือนนะคะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมไปถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เมื่อวานนี้นะคะให้รีบแจ้งเหตุภายใน7วันตั้งแต่วันที่29มิถุนายนไปจนถึงวันที่5กรกฎาคมนี้ค่ะกรุงเทพมหานครฝากประชาสัมพันธ์ค่ะการแจ้งเหตุสำหรับผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.จะต้องจัดทำเป็นหนังสือระบุเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามทะเบียนบ้านพร้อมชี้แจงสาเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้โดยสามารถยื่นต่อนายทะเบียนท้องถิ่นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านผ่าน5ช่องทางด้วยกันนะคะก็คือการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนการไปยื่นด้วยตนเองหรือว่ามอบหมายบุคคลอื่นยื่นแทนแจ้งผ่านทางเว็บไซต์กรมการปกครองก็ได้หรือว่าทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่าจะสะดวกแจ้งผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตก็ได้สำหรับเหตุจำเป็นที่สามารถแจ้งได้ค่ะอย่างเช่นมีภารกิจเร่งด่วนต้องเดินทางไปต่างพื้นที่ผู้ที่เจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ผู้พิการผู้ทุพพลภาพผู้สูงอายุที่เดินทางไม่สะดวกหรือว่าผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศมีภูมิลำเนาอยู่ห่างจากหน่วยเลือกตั้งเกิน100กิโลเมตรผู้ที่รับคำสั่งราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งหรือว่ามีเหตุสุดวิสัยตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดหากไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ไม่แจ้งเหตุภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะจะถูกจำกัดสิทธิ์บางประการเป็นเวลา2ปีจะถูกจำกัดสิทธิ์การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือว่าผู้บริหารท้องถิ่นสิทธิ์การสมัครเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมไปถึงตำแหน่งการดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วก็ตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนดค่ะ
0: ขณะที่การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยานะคะนายปรเมศงามพิเชษค่ะอดีตนายกเมืองพัทยาผู้สมัครจากกลุ่มเรารักพัทยาซึ่งถือว่าเป็นสายตรงจากบ้านใหญ่ตระกูลคุณปลื้มนะคะยังได้รับความไว้วางใจให้เข้ามาทำงานเป็นสมัยที่2ค่ะเจ้าตัวยืนยันบอกว่าพร้อมที่จะเดินหน้าสานต่องานเดิมอย่างเต็มที่ค่ะข้อมูลนะคะอ้างอิงมาจากทางเว็บไซต์ส่วนบริการและเผยแพร่วิชาการสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณเมืองพัทยานะคะซึ่งก็นับคะแนนครบทุกหน่วยเลือกตั้งค่ะ113หน่วยพบว่านายปรเมศค่ะได้คะแนน 20,184 คะแนนคิดเป็น 60.6% เอาชนะนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรผู้สมัครจากพรรคประชาชนแล้วก็เป็นน้องชายของนายนิรันดร์วัฒนศาสตร์สาธรอดีตนายกเมืองพัทยาผู้ที่เคยได้รับชัยชนะเมื่อปี2547ซึ่งมีคะแนนตามมาเป็นอันดับที่2ได้ 11,568 คะแนนหรือ 33.8% ส่วนอันดับที่3เป็นของนายศักดิ์ชัยแตงห้อได้ 1,077 คะแนน 3.2% ค่ะเมื่อคืนนี้นะคะภายหลังจากที่ทราบผลอย่างไม่เป็นทางการนายปรเมศแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากคนพัทยาที่ไว้วางใจให้เป็นนายกเมืองพัทยาในสมัยที่2รวมทั้งทุกคะแนนเสียงที่มอบให้กับสมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง4เขตโดยจะเดินหน้าสานต่องานที่ทำมาแล้วใน4ปีที่ผ่านมาทั้งการสร้างรายได้ทุกรูปแบบการทำให้เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกคุณภาพชีวิตระดับสากลการใช้เทคโนโลยีในการบริหารเมืองพัทยาให้โปร่งใสการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเบ็ดเสร็จและการสร้างสนามฟุตบอล 20,000 ที่นั่งที่สำคัญก็คือจะทำให้เมืองพัทยาค่ะมีความพร้อมรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ
2: ะครับในฐานะ

0: หัวหน้าทีมนะครับของทีมน้องรักพัทยานะครับกับคณะผู้บริหารและก็สมาชิกทุกๆคนนะครับขอบคุณคะแนนนะครับที่พี่น้องประชาชนชาวพัทยาทุกครับทุกท่านนะครับที่ได้ให้ความไว้วางใจให้พวกเราได้กลับไปทำงานทั้งตัวผู้บริหารและก็สมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง4เขตนะครับเราตั้งใจว่าเราจะสานต่องานที่เราได้ทำเอาไว้ใน4ปีที่ผ่านมาซึ่งก็มีหลายเรื่องนะครับที่เราทำสำเร็จแล้วอีกหลายเรื่องที่กำลังรอเวลานะครับให้สำเร็จอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างรายได้ในทุกๆรูปแบบนะครับการทำให้เมืองพัทยาเราเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกคุณภาพชีวิตระดับสากลนะครับการดูแลคุณภาพชีวิตการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมการใช้เทคโนโลยีในการบริหารเมืองพัทยาให้มีความโปร่งใสนะครับการแก้ปัญหาน้ำท่วมให้เบ็ดเสร็จนะครับภายใน4ปีข้างหน้านี้นะครับการทำสนามกีฬาฟุตบอล20,000ที่นั่งเนี่ยที่จะแล้วเสร็จภายใน 7-8 เดือนหน้าเนี่ยก็จะดำเนินการให้เมืองมีความพร้อมในการที่จะรองรับนะครับการเติบโตของเศรษฐกิจไปด้วยกัน
1: ขณะที่นายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาทรได้กล่าวขอบคุณทุกคะแนนเสียงของประชาชนที่มีความไว้วางใจเคารพต่อผลการเลือกตั้งพร้อมกับแสดงความยินดีกับนายประเมศที่ได้รับเลือกค่ะ
2: การเลือกตั้งครั้งนี้ก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับผู้ชนะคุณเวียประเมศนะครับแล้วก็เคารพและน้อมรับกับเสียงของพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่ออกมาเลือกตั้งในวันนี้แล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็ขอขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับที่ร่วมงานกับเรามาตั้งแต่ช้าจนเย็นก็ขอบคุณทุกคนนะ
1: สำหรับเมืองพัทยานะคะมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น 81,196 คนแต่ว่ามาใช้สิทธิ์ในอยู่ที่ 34,677 คนคิดเป็น 43.24% บัตรดีค่ะ 33,283 ใบคิดเป็น 95.98% ถ้าเทียบกับการเลือกตั้งครั้งก่อนในปี 2565มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งน้อยกว่าแต่ว่ามาใช้สิทธิ์มากกว่าก็คือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 78,018 คนมาใช้สิทธิ์ 38,524 คนคิดเป็น 49.38%
3: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามบรรยากาศการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570กันค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: จากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTVผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Playการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
0: ป๊า
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่ได้รีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
6: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังดูสิที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนบพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี้และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
2: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริงเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
7: ท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา
2: ที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
3: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
2: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
3: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
1: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
3: ก็เรื่องปกติอะ
2: เป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
3: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
2: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะ
3: มา

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนะคะแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงศ์นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะนักเรียนคะในสัปดาห์นี้นะคะเราอยู่ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งจะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้ทำการวางแผนใช่ไหมวางแผนการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะเราบูรณาการความรู้ตั้งแต่ชั่วโมงที่1ใช่ไหมคะจนถึงชั่วโมงที่เท่าไหร่เอ่ยชั่วโมงที่5นะคะนำความรู้ที่เราได้นะคะมาปฏิบัติกิจกรรมในชั่วโมงนี้นะคะตอนชั่วโมงที่แล้วนะคะนักเรียนตอนท้ายเนี่ยครูได้ทิ้งท้ายไว้ว่าให้นักเรียนเนี่ยไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชันถูกต้องไหมคะครูบอกแล้วเนาะว่าไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้โปรแกรมที่ครูสอนไปนักเรียนสามารถทำไมคะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่นะในปัจจุบันเนี้ยที่เขามีการพัฒนาเนี่ยนะคะเอามาใช้ร่วมด้วยได้นะคะทีนี้เนี่ยวันนี้จะมีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูที่สไลด์กันเลยค่ะวันนี้นะคะจะเป็น2เรื่องรวมกันนะจะเป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันและนำเสนอการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะเดี๋ยวครูบอกไว้ก่อนเลยว่าสำหรับวันนี้นักเรียนมัน1ชั่วโมงถูกต้องไหมคะนักเรียนอาจจะพัฒนาแอปพลิเคชันได้ไม่เสร็จสมบูรณ์ซะทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆนัดแนะนอกเวลาเนาะนะคะถ้าสมมุติว่ายังไม่เสร็จนะนะคะแต่ถ้ากลุ่มไหนเสร็จก็ดีเลยนะคะเราจะได้โชว์ผลงานให้กับเพื่อนๆไปทางได้ดูนะคะทีนี้เรามาดูนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้กันก่อนนะคะข้อที่1คืออธิบายพัฒนาแอปพลิเคชันให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้นะคะเรารู้ไปแล้วนะว่าทำไมคะแอปพลิเคชันที่เราจะต้องสร้างเนี่ยจะต้องมีความต้องการของผู้ใช้งานนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยครูให้พวกเราทำไมคะลองเป็นผู้ใช้งานสมาชิกในกลุ่มเนี่ยถูกต้องไหมคะให้จำลองว่าเป็นผู้ใช้งานนะคะเพราะว่าการที่เราไปสำรวจจะต้องใช้เวลานะคะต่อมาลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะ 3. นำเสนอการพัฒนาแอปพลิเคชัน 4. เห็นความสำคัญของการพัฒนาแอปพลิเคชันให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้นะคะนักเรียนคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะต้องมาลงมือปฏิบัตินะคะกิจกรรมในวันนี้เนาะก็คือการสร้างแอปพลิเคชันหรือการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะทีนี้นะคะเราก็จะต้องมีความรู้ที่เราไปศึกษาเพิ่มเติมมาด้วยใช่ไหมเนาะนะคะไหนกลุ่มไหนไปศึกษาเพิ่มเติมมาแล้วคะยกมือเลยยกมือเลยโอเคนะถ้าฟังนะคะในการปฏิบัติกิจกรรมวันนี้นะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีที่นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมมาเนี่ยนะคะได้เลยนะแล้วก็กลุ่มไหนนะคะถ้านักเรียนมีข้อสงสัยมีปัญหาอะไรให้นักเรียนยกมือนะคะเดี๋ยวครูจะเดินไปให้คำแนะนำนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูนะคะกิจกรรมในครั้งที่แล้วนะคะนั่นก็คือกิจกรรมที่ 1.5 นะคะเดี๋ยวครูขอตัวแทนนะคะ2กลุ่มนะในการบอกให้เพื่อนปลายทางได้รู้ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันต้องการนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราพัฒนาแอปพลิเคชันเราใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างนะคะเอาไหนยกมือ2กลุ่ม2กลุ่มยกมือเลยค่ะก็คือกลุ่มที่2และกลุ่มที่3นะคะ2กลุ่มนะกลุ่มอื่นไม่ต้องน้อยใจเดี๋ยวครูนะคะมีครั้งต่อไปให้นักเรียนนำเสนอนะคะกลุ่มไหนก่อนดีกลุ่มไหนก่อนดีคะกลุ่ม2ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: ค่ะแอปของหนูนะคะก็คือแอป Money Note ค่ะบันทึกรายรับรายจ่ายออนไลน์ค่ะความต้องการของผู้ใช้นะคะเรียงจากมากไปน้อยนะคะก็จะได้แก่ UI ต้องเรียบง่ายค่ะไม่มีความซับซ้อนเกินไปค่ะใช้งานได้ค่ะใช้งานได้ทุกคนค่ะแม้ถึงเราจะไม่มีพื้นฐานด้านการเงินค่ะสามารถสรุปรายรับรายจ่ายรายสัปดาห์ได้แบบกราฟหรือเป็นแผนภูมิค่ะจดบันทึกได้ง่ายค่ะพร้อมสามารถเลือกหมวดหมู่ได้ค่ะเช่นอาหารค่าเดินทางหรือว่าค่าเช่าค่ะ แล้วก็สามารถรายงานมีการรายงานประจำสัปดาห์หรือว่ารายเดือนค่ะเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้เงินของเราค่ะแอปพลิเคชันการพัฒนาแอปพลิเคชันที่วางแผนไว้นะคะหนูจะใช้ Firebase ค่ะในการเป็นเครื่องมือบริการต่างๆเพื่อให้เราสามารถสร้างแอปพลิเคชันแบบเรียลไทม์ได้ที่ Canva AI ค่ะ
2: ต่อไปกลุ่มไหนคะกลุ่ม3เชิญเลยค่ะ
4: ชื่อแอปพลิเคชันว่าระบบจัดการกิจกรรมค่ะสรุปความต้องการของผู้ใช้เรียงจากมากไปน้อยนะคะคือหน้าล็อกอินต้องออกแบบให้ดูเรียบง่ายทันสมัยค่ะแสดงตารางรายการบันทึกล่าสุดในตารางมีปุ่มจัดการแสดงฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลกิจกรรมเมื่อบันทึกข้อมูลสำเร็จให้แสดงแจ้งเตือนว่าบันทึกข้อมูลสำเร็จค่ะพัฒนาแอปพลิเคชันตามที่ได้วางแผนไว้โดยสร้างการใช้จาก Canva AI ค่ะ
2: โอเคปรบมือให้เพื่อนทั้ง2กลุ่มด้วยค่ะนะกลุ่มอื่นๆนักเรียนมีปรับปรุงแก้ไขอะไรนักเรียนก็สามารถทำได้เลยนะคะทีนี้นะคะกิจกรรมในวันนี้ของเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าวันนี้เนี่ยขอบเขตของงานเราคืออะไรบ้างเนาะนะคะเราจะได้ปฏิบัติกิจกรรมได้ตามแผนที่เราวางไว้นะคะนักเรียนจะต้องปฏิบัติกิจกรรมข้อที่8นะคะดูพร้อมกันเลยนะในใบกิจกรรมนักเรียนมีไหมมีไหมคะมีนะนักเรียนต้องบันทึกผลทำการกิจกรรมบันทึกผลการทำกิจกรรมลงไปด้วยนะข้อที่8คืออะไรคะพัฒนาแอปพลิเคชันตามที่วางแผนไว้และรายงานความก้าวหน้าให้สมาชิกในกลุ่มและครูรับทราบตลอดการพัฒนานะคะข้อที่9ให้ผู้ทดสอบโปรแกรมทำการประเมินผลแอปพลิเคชันนักเรียนเปิดไปอีกชุดหนึ่งนะใบกิจกรรมอีกชุดหนึ่งนักเรียนจะเห็นว่ามีอะไรคะมีรายงานความอะไรคะความก้าวหน้าของงานถูกต้องไหมคะเจอไหมเจอไหมเจอไหมคะกลุ่มไหนไม่ได้มีไหมปลายทางได้แล้วเนาะนะคะแล้วก็จะมีอะไรแบบประเมินถูกต้องไหมคะเจอหรือยังแบบประเมินไหนช่วยครูดูหน่อยมีไหมคะแบบประเมินทุกกลุ่มได้ครบแล้วนะคะปลายทางก็ได้แล้วนะนะคะจะมีแบบประเมินด้วยนะคะทีนี้ในวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องสร้างแอปพลิเคชันนะคะรายงานความก้าวหน้าของงานนะคะแล้วก็อะไรอีกลูกอีกอันนึงคืออะไรคะประเมินใช่ไหมประเมินผลการทำงานของแอปพลิเคชันฟังให้ดีนะครูไม่อยากให้เราทำไมคะกังวลไปมากทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางวันนี้นะคะนักเรียนได้พัฒนาแอปพลิเคชันเท่าไหร่ให้ประเมินตามความจริงเข้าใจไหมคะแล้วจากนั้นเดี๋ยวนอกเวลาเราค่อยไปเพิ่มเติมเอาเนาะไม่มีใครทำได้เพอร์เฟกต์ภายใน1ชั่วโมงหรอกเนาะไหมคะดีนะแต่ต้องทำให้เต็มที่ต้องใช้อะไรคะกระบวนการกลุ่มนะวันนี้เราได้ทำการวางแผนไปแล้วถูกต้องไหมคะว่าเราจะพัฒนาแอปพลิเคชันขั้นตอนที่1 2 3 4และใครรับผิดชอบบ้างใช่ไหมนะคะนักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามบริบทของกลุ่มนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะคุยกันก่อนภายในกลุ่มดีไหมนะคะคุยกันก่อนแล้วก็ทำไมคะแบ่งหน้าที่นะคะนักเรียนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้นะคะปลายทางนะคะครูฝากไว้ด้วยนะคะให้นักเรียนเนี่ยบริหารจัดการหน้าที่ภายในกลุ่มให้ชัดเจนเวลาที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมแล้วก็ฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยเดินดูให้คำแนะนำด้วยนะคะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะกลุ่มไหนมีปัญหาอะไรยกมือเลยเดี๋ยวครูเข้าไปให้คำปรึกษานะคะถ้าพร้อมแล้วฟังนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะลงมือพัฒนาแอปพลิเคชันตามที่ได้ออกแบบไว้และทดสอบการทำงานเริ่มกิจกรรมได้เลยค่ะ

ค่ะนักเรียนคะตอนนี้เราก็ได้ปฏิบัติกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากการที่ครูสังเกตภายในห้องเรียนต้นทางนะคะบางกลุ่มก็ประสบความสำเร็จเลย 100% นะคะบางกลุ่มก็ยังต้องทำไมคะปรับปรุงแก้ไขอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวตอนนี้เราจะต้องให้รายงานความคืบหน้านะคะเดี๋ยวครูขอ2กลุ่มนะคะ2กลุ่ม

0: เมื่อต้นชั่วโมงเป็นตัวอย่างการรายงานความคืบหน้ากับการประเมินอะไรคะการประเมินการใช้งานของตัวแอปพลิเคชันโอเคไหมคะก็คือกลุ่มที่เท่าไหร่2และ3นะเดี๋ยวเริ่มจากกลุ่ม2ก่อนนะโอเคไหมคะปรบมือให้กลุ่ม2หน่อยค่ะ
1: ค่ะแอปสำหรับกลุ่ม2นะคะชื่อว่า Money Note ค่ะแอปสำหรับบันทึกรายรับรายจ่ายค่ะชื่ ลำดับงานนะคะก็คือลำดับที่1เนี่ยชื่องานก็คือการศึกษาความต้องการผู้รับผิดชอบนะคะก็จะเป็นเด็กชายจิรพัฒน์และเด็กชายพงศกรค่ะความคืบหน้าขออภัยค่ะคืบหน้างานที่จะทำเนี่ยก็คื อลำดับแรกเนี่ยงานที่ทำเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ลำดับงานที่2ค่ะชื่องานก็คือการออกแบบผู้รับผิดชอบก็คือเด็กหญิงวิชากรค่ะเป็นงานที่ทำเสร็จแล้วเช่นเดียวกันลำดับที่3นะคะชื่องานการสร้างแอปพลิเคชันผู้รับผิดชอบเป็นเด็กหญิงนัชยาค่ะเป็นงานที่กำลังทำค่ะแล้วก็ลำดับที่4นะคะชื่องานว่าการทดสอบผู้รับผิดชอบก็เป็นเด็กหญิงศิรธีและเด็กชายศิรธีและเด็กหญิงวีนาค่ะ เป็นความคืบหน้างานที่จะทำค่ะ
0: ผลการทดสอบเป็นยังไงคะผลการทดสอบพูดรวมๆเลย
1: ผลการทดสอบก็คือแบบประเมินโดยรวมแล้วจากที่อ่านก็ผ่านทุกข้อค่ะ
0: ค่ะโอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะต่อไปกลุ่มที่3เชิญเลยค่ะ
2: ตารางรายงานความคืบหน้านะคะแอปคือระบบจัดการกิจกรรมค่ะ1ดีไซน์และทีมนะคะเป็นเด็กหญิงนานาพัฒน์แล้วก็เด็กหญิงชัญญนุชค่ะ2เทคโนโลยีและไลบรารีคือเด็กชายกิจกรค่ะ3โครงสร้างข้อมูลคือเด็กหญิงธัญพรค่ะ4ฟังก์ชันการทำงานเด็กชายปนสิทธิ์และเด็กชายเตนิธิค่ะ
3: ผลการประเมินแอปพลิเคชันนะคะโดยรวมก็ผ่านทั้งหมดเลยค่ะ
0: อะไรนะคะอีกรอบนึง
3: ผลการประเมินแอปพลิเคชันนะคะโดยรวมก็ผ่านทั้งหมดเลยค่ะ
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากนะกลุ่มที่ไม่ได้นำเสนอหรือว่าพรีเซนต์นะคะความคืบหน้าหรือการทดสอบนะคะเมื่อสักครู่นี้ครูก็ได้เดินดูแล้วอย่างกลุ่มที่5กลุ่มที่5ทำอะไรนะคะระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัตินะคะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะแต่เราอาจจะยังไม่มีเวลาที่ทำไมคะเพียงพอสำหรับการนำเสนอนะคะเก่งมากทุกคนเลยทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะทีนี้เรามาดูนะสรุปผลการทำกิจกรรมวันนี้เราทำอะไรไปบ้างคะพัฒนาแอปพลิเคชันรายงานความคืบหน้าถูกต้องไหมคะแล้วก็ประเมินอะไรคะประเมินการใช้งานของแอปพลิเคชันนะคะทีนี้เรามาดูนะคะที่สไลด์เลยเขาบอกว่าการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ประสบความสำเร็จต้องใส่ใจของอะไรคะทุกกระบวนการตั้งแต่การวางแผนการออกแบบการพัฒนาไปจนถึงการปรับปรุงและบำรุงรักษานะคะการเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้จะนำไปสู่การสร้างแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์ใช้งานง่ายและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้งานนะคะเป็นยังไงวันนี้เราได้นำเทคโนโลยีต่างๆใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมไม่ว่าจะเป็น AI ต่างๆใช่ไหมคะเข้ามาช่วยในการพัฒนาแอปพลิเคชันของเราด้วยเป็นยังไงคะชอบไหมเนาะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาเพิ่มเติมเนาะเผื่อเราจะได้ทำไมคะประยุกต์ใช้งานกับงานอื่นๆได้นะนักเรียนอาจจะไปสร้างแอปพลิเคชันที่เรียนชื่นชอบก็ได้ไปสร้างเกมก็ได้นะส่วนโปรแกรมนั้นปัจจุบันนี้เทคโนโลยีทำไมพัฒนาไปตลอดนะนักเรียนก็ทำไมคะหมั่นศึกษาหาความรู้นะแล้วก็ลงมือปฏิบัตินะคะให้ได้นะแล้วนักเรียนก็ทำไมคะเป็นผู้ที่มีทักษะนะทางด้านนี้ที่ดีเลยนะคะโอเควันนี้เก่งมากทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะมีใครจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะมีไหมไม่มีนะโอเคนะคะทีนี้เรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปนะสำหรับปลายทางนะคะต้องเตรียมเอกสารนะคะตามที่ครูบอกด้วยนะคะทุกครั้งบทเรียนครั้งต่อไปก็คือหน่วยที่2นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องการจัดการข้อมูลนะคะ จะเป็น2เรื่องรวมกันนะนะคะ2เรื่องรวมกันนะนั่นก็คือการนิยามและวิเคราะห์ปัญหานะคะแล้วก็เรื่องที่2ก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะสิ่งที่ต้นทางและปลายทางต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือหลายรายการหน่อยนะคะ1ใบความรู้ที่1เรื่องการนิยามและการวิเคราะห์ปัญหานะคะข้อที่2คือใบกิจกรรมที่1เรื่องการนิยามและวิเคราะห์ปัญหานะคะข้อที่3ใบความรู้ที่2เรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะข้อที่4ใบกิจกรรมที่2เรื่องมาออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลกันเถอะนะคะมีทั้งหมด4นะคะ4เค้าเรียกว่า4ใบความ2ใบความรู้นะคะแล้วก็2ใบกิจกรรมนะคะรบกวนคุณครูปลายทางนะช่วยเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะส่วนนักเรียนต้นทางเดี๋ยวครูเตรียมให้เรียบร้อยโอเคไหมคะเนาะถ้าวันนี้ไม่มีคำถามแล้วนะคะก็เดี๋ยวจบกันไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ภารกิจหลักเนี่ยเรามีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนนักศึกษาอยู่3กิจกรรมหลักๆนะครับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมหรือสถานศึกษาวิถีพุทธกิจกรรมที่2คือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีกิจกรรมที่3คือกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพกิจกรรมเด่นของสถานศึกษาก็คือกิจกรรมอาชีวศึกษาฟังธรรมเพราะนั้นหลักคิดของสถานศึกษาก็คือว่าในเมื่อความดีกับคนมันอยู่ไกลกันเราจะทำอย่างไรให้ความดีมันอยู่ใกล้กับคนเพราะนั้นเราก็เลยดำเนินการโครงการอาชีวศึกษาฟังธรรมโดยนำพระผู้ทรงภูมิปัญญาทางด้านพุทธศาสตร์ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมมาพบปะกับนักเรียนนักศึกษาให้ความรู้ให้แง่คิดทางด้านพุทธศาสนาให้แง่คิดทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในทุกวันพระ
1: เราจะได้ทำบุญร่วมกับทางวิทยาลัยด้วยนะคะแล้วก็ได้นำน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะได้ทำบุญร่วมกันทั้งวิทยาลัยแล้วก็มีการนำถวายปัจจัยถวายเครื่องเทศธรรมและก็ถวายปิ่นโตแด่พระนะคะโดยมีตัวแทนนักเรียนนักศึกษานะคะถวายแด่พระค่ะเวลาพระเทศก็จะได้ข้อคิดแล้วก็ได้ฝึกสมาธิในการฟังธรรมนะคะได้ตั้งสติก่อนจะเข้าเรียนได้ช่วยได้เยอะค่ะ
0: กิจกรรมเด่นกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมวันอังคารสดใสแต่งผ้าไทยใส่ปาเต้โครงการนี้มีหลักคิดว่าทำอย่างไรที่จะทำให้นักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราก็เลยกำหนดให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้แต่งผ้าไทยซึ่งกำหนดว่าจะต้องเป็นผ้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นการนี้ได้รับความชื่นชมจากสังคมทั่วไปจึงทำให้เด็กเนี่ยก็เกิดความภาคภูมิใจและก็สืบสานต่อในเรื่องของการแต่งผ้าไทย
2: ภูมิใจโดยรวมของนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ที่ได้แต่งมาตั้งแต่มีการประชาสัมพันธ์

0: กายการกำหนดวันแต่งกายตั้งแต่วันแรกจนถึงณตอนนี้ก็มีทั้งความภาคภูมิใจที่ได้เห็นบุคลิกภาพของตัวเองที่ดีขึ้นมีความสุภาพมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นแล้วก็คำชื่นชมจากคณะผู้บริหารคณะครูหรือองค์กรภายนอกในการศึกษาก็มีความภาคภูมิใจมากขึ้นครับ
1: ท่านของโครงการนี้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเป็นโครงการพื้นฐานที่จะนำไปสู่การเป็นสถานศึกษาคุณธรรมและก็สถานศึกษาวิถีพุทธในอนาคตครับ

0: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการทำสิ่งดีๆนั้นมันก็ไม่ยากอะไรเลย
1: เดี๋ยวก็ไม่ควรมาเก็บนั่นแหละอย่าทำเป็นคนดีไปเลยป้า
0: แต่ทำไมหลายๆคนไม่ค่อยสนใจที่จะทำสิ่งดีๆกัน
1: เห็นไหมเดี๋ยวก็มีคนมาเก็บเธอเชื่อเราป่ะ
2: อืมใช่ๆ
1: เก่งมากค่ะคุณนักเรียนดีเด่นป้าๆเรากลับบ้านกัน
0: เอาแต่คอยจับผิดนินทาล้อเลียนจึงผมจะโดนคนอื่นนินทาล้อเลียนต่างๆนานาผมก็จะทำต่อไปถ้าทุกคนมัวแต่เดียวและเมื่อไรสังคมเราจะน่าอยู่ขึ้นครับ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าเศรษฐกิจพอเพียง1ค่ะนักเรียนเศรษฐกิจพอเพียงจะมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพระพุทธศาสนานั้นนะคะเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันค่ะก่อนอื่นนะคะนักเรียนเราไปดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1นะคะบอกว่า1บอกความสอดคล้องระหว่างหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาในพระพุทธศาสนาได้ถูกต้องถัดมาในข้อที่2คือ2. สืบค้นและสรุปความสอดคล้องระหว่างหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาในพระพุทธศาสนาได้ถูกต้องและสุดท้ายนะคะในข้อที่3เห็นประโยชน์ของการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทางสายกลางในการดำเนินชีวิตนั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้เลยนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหากันนั้นคุณครูมีคำถามมาถามกับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยนะคะพร้อมที่จะไปฟังคำถามแล้วหรือยังเอ่ยค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันที่คำถามนะคะคำถามชวนคิดนะคะถามนักเรียนว่านักเรียนรู้จักหรือเคยทราบเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่คะ
3: เคย
2: ใช่ไหมคะเคยได้ยินมาบ้างใช่ไหมคะเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมคะนักเรียนค่ะนักเรียนคำถามถัดมาถามว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีที่มาอย่างไรใครทราบบ้างมีที่มาอย่างไรคะเป็นพระราชดำริของใครมีเพื่อนบอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะนักเรียนถูกต้องค่ะนักเรียนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะนักเรียนก็เป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะซึ่งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้นะคะก็ถือเรียกว่ามีความสำคัญกับคนไทยมากๆเลยเพราะว่าพระองค์ท่านนั้นได้พระราชดำริเพื่อมอบให้แก่ชาวไทยนั่นเองเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะมาดูกันที่คำถามถัดมาคำถามต่อมาขอถามนักเรียนทุกคนนะคะว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะนักเรียนใครทราบบ้างว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบไปด้วยอะไรบ้างนักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางทราบไหมคะว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบไปด้วยอะไรบ้างเอ่ย
3: 3
2: ห่วง2เงื่อนไขใช่ไหมคะนักเรียน3ห่วงในที่นี้มีห่วงอะไรบ้างเอ่ยมีห่วงอะไรบ้างคะความพอประมาณมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีมีอะไรคะห่วงที่3มีเหตุผลและมีอะไรอีกคะมี2เงื่อนไขอยู่นั้นด้วยใช่ไหมคะมีเงื่อนไขอะไรบ้างเอ่ยความรู้กับคุณธรรมนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะนักเรียนปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะนักเรียนถูกต้องนะคะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนั้นนะคะก็ประกอบไปด้วย3ห่วง2เงื่อนไขค่ะนักเรียนห่วงที่1นะคะก็คือห่วงของความพอประมาณ2มีเหตุผล3
4: การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
2: และก็จะอยู่ในเงื่อนไขของ2เงื่อนไขด้วยกันคือเงื่อนไขความรู้ประกอบไปด้วยรอบรู้รอบคอบระมัดระวังค่ะและเงื่อนไขที่2คือเงื่อนไขคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตอดทนมีสติแบ่งปันนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนี่นะคะก็คือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองนะคะนักเรียนวันนี้นะคะนักเรียนคุณครูมีวิดิทัศน์ 1วุฒิทัศน์มาให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้รับชมกันค่ะเป็นวุฒิทัศน์เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละค่ะนักเรียนโดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนรับชมไปพร้อมๆกันและหลังจากที่เรารับชมวุฒิทัศน์แล้วเรียบร้อยคุณครูจะมีคำถามนะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะคะว่าวุฒิทัศน์นั้นมีความเกี่ยวข้องกับอะไรนั่นเองพร้อมจะไปรับชมแล้วหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วนะคะนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเช่นกันนะคะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปรับชมวีทัศน์กันได้เลยค่ะ

0: อร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนแล้วครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้นะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: คนนั้นแหละครับพ
2: ่อ
1: ตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงเหรอคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
3: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
0: กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: นี่ครับจะหมดแล้วเหรออันนั้นรอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอันนันเพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไปแล้วครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลย
2: เอ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
2: อะไรนะเฮีย
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนะครับ
4: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
3: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
3: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
3: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
3: แล้วก็คุณธรรม
1: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
0: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
2: โอ้โหมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
5: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกคณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
1: คือง่วงนอนจ้าผมขอตัวไปนอนก่อนนะคร
5: ับอ้าวโอ้เหลือบ้างมั้ยเนี่ยอยากกินเหมือนกัน
6: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน
7: ค่ะขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ตอนที่53เศรษฐกิจพอเพียงเดอะไดอารี่บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยเผยแพร่โดย DLTV 14 Channel เผยแพร่วันที่18มกราคมพุทธศักราช2565นะคะค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรรับชมวิดีโอกันไปเรียบร้อยแล้วเป็นอย่างไรรู้สึกอย่างไรบ้างคะเข้าใจไหมเอ่ยว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักปรัชญาของใครก็คือเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นหลักปรัชญาของใครคะในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองค่ะซึ่งก็ได้เป็นแนวทางในการให้ประชาชนชาวไทยนั้นได้นำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตหรือว่ามีห่วงของความพอประมาณมีภูมิคุ้มกันและมีเหตุผลนั่นเองนะคะเพื่อให้สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้นั่นเองค่ะซึ่งก็จะต้องอยู่ใน2เงื่อนไขด้วยกันคือเงื่อนไขความรู้คู่กับคุณธรรมนั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งเราก็ได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าทั้งที่มาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะนักเรียนแล้วนักเรียนในหน่วยการเรียนรู้นี้เราเรียนกันเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอยู่ใช่ไหมเอ่ยแล้วทำไมนักเรียนคิดว่าคุณครูมีคำถามมาถามนักเรียนนะคะ เรามาดูกันที่คำถามนะคะคำถามถามว่านักเรียนคิดว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีส่วนที่สอดคล้องกับหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาหรือไม่อย่างไรคิดว่ามีความเกี่ยวข้องกันไหมคะอย่างไรคะนักเรียนนักเรียนคิดว่าสอดคล้องกันอย่างไรใครอยากตอบหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามได้เลยนะคะมีไม่เอ่ยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
8: ค่ะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมีส่วนคล้องกับหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาของการดำเนินชีวิตในทางสายกลางค่ะก็คือไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปค่ะ
7: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นก็มีความสอดคล้องกับหลักทางสายกลางนั่นเองคือมัชฌิมาปฏิปทานั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนกิจกรรมต่อไปนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ร่วมกันทำนะคะนักเรียนคะเรามาดูกันที่คำชี้แจงของนักเรียนนะคะคำชี้แจงของนักเรียนนะคะคุณครูจะให้นักเรียนสรุปความสอดคล้องระหว่างหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาในพระพุทธศาสนาลงไปในใบงานที่15นะคะคำชี้แจงสำหรับคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูปลายทางแจกใบงานให้กับนักเรียนนะคะและร่วมกันสรุปความสอดคล้องระหว่างหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาในพระพุทธศาสนาลงไปในใบงานที่15ได้เลยนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่ตัวอย่างของใบงานนะคะนี่นะคะก็คือตัวอย่างของใบงานที่15นะคะนักเรียนโดยคุณครูจะให้นักเรียนวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างหลักทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาในพระพุทธศาสนากับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองค่ะโดยจะมีช่องมาให้ทั้งหมด3ช่องนะคะอันดับแรกเลยช่องที่1ก็คือหลักการสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะนักเรียนให้นักเรียนเขียนว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมีความสำคัญอย่างไรมีอะไรบ้างมีกี่ห่วงมี3ห่วง2เงื่อนไขประกอบไปด้วยอะไรบ้างนั่นเองนะคะถัดมาในช่องที่2นะคะในตารางช่องที่2คือหลักการสำคัญของหลักทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทานั่นเองค่ะให้นักเรียนเขียนความหมายให้นักเรียนร่วมกันสืบค้นและเขียนความหมายว่ามีหลักการสำคัญอย่างไรบ้างนะคะและสุดท้ายคือวิเคราะห์ความสอดคล้องค่ะระหว่างหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทานะคะนักเรียนให้นักเรียนวิเคราะห์ความสอดคล้องลงมาที่ช่องสุดท้ายนะคะค่ะและในส่วนที่2นะคะในข้อที่2ก็คือให้นักเรียนบอกประโยชน์ของการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างน้อยคนละ3ข้อนะคะนักเรียนนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยค่ะนักเรียนสามารถสืบค้นได้จากทั้งอินเทอร์เน็ตและนักเรียนสามารถสืบค้นได้จากในหนังสือเรียนได้เลยนะคะค่ะถ้าเข้าใจแล้วนะคะมีนักเรียนคนใดมีข้อสงสัยไม่เอ่ยมีไหมคะไม่มีนะคะนักเรียนปลายทางสามารถทำไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆได้เลยนะคะค่ะคุณครูจะให้เวลาในการทำกิจกรรมนี้สักครู่ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรเรียบร้อยไหมคะ
1: เรียบร้อยค่ะ
0: เรียบร้อยนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะเรียบร้อยไหมเอ่ยเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะคะนักเรียนค่ะเป็นอย่างไรเราได้คิดวิเคราะห์กันเกี่ยวกับของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วใช่ไหมคะกับความสอดคล้องที่เกี่ยวกับหลักทางสายกลางนั่นเองต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้เพื่อนๆในห้องต้นทางนะคะลองออกมาสะท้อนคิดค่ะว่าเพื่อนๆคิดว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทานั้นนะคะมีความสอดคล้องกันอย่างไรนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนพร้อมไหมเอ่ย

0: ค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนของเราหน่อยค่ะเชิญด้านหน้าได้เลยค่ะ
1: ครับหลักการสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็คือ3ห่วง2เงื่อนไขนะครับโดยที่3ห่วงคือมีความพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีครับ2เงื่อนไขก็คือมีความรู้และมีคุณธรรมครับหลักการสำคัญของหลักทางสายกลางนะครับก็คือเป็นกลางไม่มากไม่น้อยเกินไปครับวิเคราะห์ความสอดคล้องนะครับก็คือทั้งหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทางสายกลางครับก็คือมีการนำมาความสมดุลนะครับก็คือเป็นกลางไม่มากไม่น้อยเกินไปเหมือนกันครับ
0: ค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะและนี่นะคะก็คือประเด็นที่เพื่อนได้ทำการสืบค้นนั่นเองและได้วิเคราะห์ออกมาว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทางสายกลางนั้นมีความสอดคล้องกันอย่างไรนั่นเองนะคะนี่เป็นความนี่เป็นสิ่งที่เพื่อนๆได้สะท้อนออกมาในคนที่1 นะคะใครอยากออกมาอีกมีไหมเอ่ยขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: ครับหลักการสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับคือ3ห่วง2เงื่อนไขครับก็คือพอประมาณความมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันที่ดีครับแล้วก็2เงื่อนไขก็คือมีความรู้และคุณธรรมครับหลักการสำคัญของหลักสายกลางนะครับคือความรู้จักประมาณหรือรู้จักพอดีในการปฏิบัติต่างๆโดยทั่วไปหรือรู้จักพอดีที่เป็นหลักกลางๆเช่นรู้จักพอดีในอาหารไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปครับความสอดคล้องนะครับก็คือ1เน้นอยู่หลักสายกลางทั้ง2ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป2เน้นการตัดสินใจอย่างรอบคอบ3มุ่งเน้นการสร้างชีวิตที่มั่นคงครับไม่โลภครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะและนี่นะคะก็คือสิ่งที่เพื่อนได้มาวิเคราะห์นั่นเองว่าหลักทางสายกลางนะคะกับหลักของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมีความสอดคล้องกันอย่างไรนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะต่อไปนี้คุณครูอยากทราบถึงเกี่ยวกับประโยชน์บ้างนักเรียนคิดว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทางสายกลางนั้นมีประโยชน์อย่างไรมีใครอยากออกมาสะท้อนคิดไม่เอ่ยมีไหมคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: ประโยชน์ของการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทางสายกลางไปใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยทำให้เรารู้จักพอค่ะต่อมาก็อาจจะเป็นเพื่อใช้ในเหตุการณ์ฉุกเฉินค่ะซึ่งจะไปสอดคล้องกับการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีค่ะแล้วก็ในทุกๆสิ่งที่เราทำนะคะเราจะต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นๆค่ะแล้วก็มีคุณธรรมในสิ่งที่ทำค่ะและทั้งสองอย่างนะคะประโยชน์ของมันที่ใหญ่ที่สุดเลยก็คือทำให้เราได้คิดถึงเหตุผลในการทำสิ่งต่างๆค่ะ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะและนี่นะคะก็คือสิ่งที่เพื่อนคิดว่าคือประโยชน์ของการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทางสายกลางนั้นซึ่งมีความสอดคล้องในการดำเนินชีวิตของเรานั่นเองนะคะนักเรียนค่ะต่อไปนี้นะคะเรามาดูกันอีกหนึ่งครั้งนะคะว่าสิ่งที่เพื่อนๆได้สะท้อนคิดนั้นมีความถูกต้องหรือไม่นะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่หลักการสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะนักเรียนค่ะหลักการสำคัญนะคะก็จะมีทั้งหมด3ห่วงด้วยกัน3ห่วงห่วงที่1ก็คือความพอประมาณค่ะนักเรียนความพอประมาณในที่นี้ก็คือการใช้ชีวิตอย่างพอดีไม่มากหรือน้อยเกินไปไม่ฟุ่มเฟือยและไม่ขาดแคลนนั่นเองค่ะนี่คือห่วงที่1คือห่วงความพอประมาณนะคะถัดมาห่วงที่2ก็คือความมีเหตุผลค่ะนักเรียนความมีเหตุผลนะคะก็คือการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลและความรู้ไม่ใช้อารมณ์ในการดำเนินชีวิตนั่นเองค่ะถัดมานะคะก็คือห่วงที่3คือ
4: การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ก็คือการเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนค่ะนักเรียนค่ะนี่นะคะก็คือหลักการสำคัญของปรัชญาของเศรษฐ

กิจพอเพียงนั่นเองค่ะค่ะและทั้ง3ห่วงนี้นะคะก็ยังอยู่ภายใต้ของ2เงื่อนไขนั่นเองค่ะ2เงื่อนไขนะคะเงื่อนไขที่1ก็คือเงื่อนไขความรู้ค่ะนักเรียนเงื่อนไขความรู้นั้นเกี่ยวกับอะไรนะคะคือการที่เราเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือกับปัญหานั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือเงื่อนไขความรู้ค่ะนักเรียนไม่ว่าเราจะทำการสิ่งใดเราก็ต้องมีการพัฒนาตนเองและมีความรู้ในเรื่องนั้นนะคะค่ะถัดมาคือเงื่อนไขที่2นะคะก็คือเงื่อนไขคุณธรรมค่ะนักเรียนเงื่อนไขคุณธรรมนะคะคือการมีจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินชีวิตค่ะการที่เรามีเงื่อนไขของคุณธรรมเป็นกรอบในการที่เรานำมาใช้ในชีวิตนั้นไม่ว่าเราจะประกอบอาชีพใดๆนะคะเราก็ควรที่จะมีคุณธรรมมีการใช้ชีวิตอย่างมีความสุจริตซื่อสัตย์ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดๆก็แล้วแต่นะคะนักเรียนค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่ความสอดคล้องกับหลักการพัฒนาตามแนวทางพระพุทธศาสนานะคะแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคล้องกับหลักการพัฒนาตามแนวทางพระพุทธศาสนาหลายประการด้วยกันเช่นหลักที่1ก็คือหลักสันโดษค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือเกี่ยวกับหลักของพระพุทธศาสนานะคะคือหลักสันโดษค่ะนักเรียนค่ะเรามาดูกันที่หลักสันโดษในข้อที่1นะคะก็คือยถาลาภสันโดษคือการรู้จักยินดีพอใจในภาวะหรือสิ่งที่ตนมีอยู่ค่ะถัดมานะคะในข้อที่2ก็คือยถาภละสันโดษคือการรู้จักยินดีพอใจในสิ่งที่ตนแสวงหาได้มาโดยชอบธรรมตามกำลังและความบากบั่นพยายามของตนค่ะถัดมานะคะคือยถาสารุปปะสันโดษค่ะคือการรู้จักยินดีพอใจในสิ่งที่เหมาะสมกับตนเองนั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระพุทธศาสนานั่นเองนะคะค่ะถัดมาเรามาดูกันที่ข้อที่2นะคะก็คือหลักทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทานั่นเองนะคะแนวทางที่นำไปสู่ความดับทุกข์ทั้ง8ประการก็จะมีความสอดคล้องกับหลักการของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่นะคะคือในข้อที่1ก็คือสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบนั่นเองค่ะถัดมา2คือสัมมาสังกัปปะคือความดำริชอบค่ะนักเรียนที่เราได้มีการเรียนรู้กันไปจำได้ไม่เอ่ยจำได้อยู่ไหมค่ะถัดมานะคะคือสัมมาวาจาเจรจาชอบค่ะ 4. สัมมาสังสัมมากัมมันตะกระทำชอบค่ะ 5. สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบ 6. สัมมาวายามะเพียรชอบ 7. สัมมาสติระลึกชอบ8สัมมาสมาธิตั้งมั่นชอบนั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือหลักทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งก็จะเห็นได้ว่าในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็สอนให้เราดำเนินชีวิตอย่างเป็นอย่างไรมีความซื่อสัตย์ประกอบอาชีพในทางที่สุจริตใช่ไหมคะในเงื่อนไขของคุณธรรมนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะนักเรียนเรามาดูความสอดคล้องทั้ง2 อย่างคือระหว่างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทางสายกลางหลักทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทานะคะคือทั้ง2หลักการเน้นความสมดุลในการดำเนินชีวิตโดยหลีกเลี่ยงการกระทำที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปเพื่อให้เกิดความพอดีและความสุขให้ใช้เหตุผลและปัญญาในการดำเนินชีวิตทำให้การตัดสินใจมีความมั่นคงและลดความเสี่ยงเน้นความมีคุณธรรมความซื่อสัตย์และการประพฤติที่ดีงามนั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือความสอดคล้องระหว่างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทางสายกลางนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะถัดมานะคะคุณครูมีคำถามมาถามกับนักเรียนค่ะคำถามขอถามนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะว่านักเรียนคิดว่าการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาในพระพุทธศาสนาไปใช้ในการดำเนินชีวิตมีประโยชน์อย่างไรคะมีประโยชน์อย่างไรให้เวลาคิดสักครู่ค่ะ

0: ค่ะหมดเวลาค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรคิดกันแล้วว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักทางสายกลางมีประโยชน์อย่างไรในการดำเนินชีวิตของเราคุณครูจะขอตัวแทนของแต่ละกลุ่มเลยนะคะเป็นคนตอบคำถามในประเด็นนี้ค่ะขอเชิญกลุ่มที่หนึ่งก่อนเชิญค่ะ
1: สร้างความมั่นคงในชีวิตครับ
0: สร้างความมั่นคงในชีวิตอย่างไรคะ
1: ใช้เงินอย่างประหยัดครับทำให้มีเงินเก็บ
0: ใช้เงินอย่างประหยัดทำให้มีเงินเก็บนี่คือประโยชน์ใช่ไหมคะของการนำหลักปร

0: สยาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักของทางสายกลางมาใช้ในการดำเนินชีวิตใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถัดมาในกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ใครจะตอบดีเอ่ยเชิญค่ะ
2: ผมจะพูดเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมนะครับเงื่อนไขความรู้เวลาเราจะทำอะไรเราต้องมีความรู้ในสิ่งนั้นๆและเงื่อนไขคุณธรรมเราต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต
0: แล้วมีประโยชน์ยังไงในการดำเนินชีวิตล่ะคะลูก
2: ใช้ชีวิตดีขึ้นครับ
0: ทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นอย่างไร
2: มีประสิทธิภาพมากขึ้น
0: มีประสิทธิภาพรู้จักมีในเรื่องของความมีความรู้และมีคุณธรรมใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็รอบคอบมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถัดมากลุ่มที่3เชิญค่ะ
3: ค่ะจะช่วยทำให้วางแผนในชีวิตได้ดีค่ะแล้วก็การเงินดีแล้วก็มีภูมิคุ้มกันต่อวิกฤตต่างๆค่ะ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนี่ก็คือคำตอบสำหรับกลุ่มที่3มันเองคิดว่าประโยชน์ในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็หลักของทางสายกลางนั้นไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนและถัดมากลุ่มที่4ล่ะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: มีเหตุผลในการใช้ชีวิตครับแล้วก็ไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจครับ
0: นี่คือประโยชน์ใช่ไหมคะค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนก็บอกว่ามีอะไรนะนักเรียนเมื่อสักครู่นี้มีเหตุผลในการใช้ชีวิตนั่นเองใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนักเรียนถัดมากลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5กลุ่มที่5ใครจะตอบดีปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
4: มีเงินใช้ในยามจำเป็นครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุสามารถนำเงินส่วนนั้นมาใช้ได้ครับ
0: มีเงินใช้ในยามจำเป็นมีการสำรองจ่ายในเรื่องของห่วงของมีภูมิคุ้มกันใช่ไหมคะค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะก็ถือว่าเป็นคำตอบที่นักเรียนสามารถคิดได้นั่นเองสามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะเรามาดูกันที่สรุปบทเรียนในวันนี้นะคะในเรื่องของการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมัชฌิมาปฏิปทาไปใช้ในการดำเนินชีวิตจะช่วยให้เกิดความมั่นคงทั้งทางเศรษฐกิจจิตใจครอบครัวและสังคมสร้างสมดุลในทุกมิติของชีวิตทำให้สามารถอยู่รอดได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและวิกฤตต่างๆอย่างสงบสุขและยั่งยืนนั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการนำหลักทางสายกลางในทางพระพุทธศาสนามาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคะถัดมาเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง2ค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาติดตามกันตอนต่อไปว่าเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องอะไรของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนสิ่งที่คุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางต้องเตรียมนะคะในชั่วโมงถัดไปนั้นนะคะก็คือใบงานที่16เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง2ค่ะซึ่งคุณครูสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะนักเรียนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองนะคะเป็นอย่างไรวันนี้ได้ความรู้ไปเยอะไหมเอ่ยได้ความรู้ไปในเรื่องของการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการนำหลักของหลักทางสายกลางในทางพระพุทธศาสนามาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคะมีนักเรียนคนใดมีข้อสงสัยตรงไหนหรือไม่เอ่ยมีไหมคะ
5: ไม่มีค
0: ่
5: ะ
0: ค่ะไม่มีนะคะค่ะถ้าไม่มีข้อสงสัยนะคะสำหรับในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
6: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
7: ขอบคุณค่ะ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: การขับเคลื่อนพลังบวรจะประสบความสำเร็จได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของหลายภาคส่วนเข้าด้วยกันอย่างชุมชนไทยลือวัดท่าข้ามศรีดอนชัยแห่งนี้ที่ได้นำเอาวัดบ้านโรงเรียนมาผนึกกำลังเพื่อให้กิจกรรมที่วางไว้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
1: ก่อนหน้านี้ก็ไม่เข้าใจในการที่เราจะใช้หลักธรรมมาใช้หรือว่าแนวทางตามบันไดหรือว่าเกณฑ์9ข้อแต่พอเราได้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560จนถึงปัจจุบันประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมาและเราก็จะพยายามขับเคลื่อนไปผลสัมฤทธิ์ถ้าคิดนะก็คือจากเดิมคนก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่พอได้ทำกิจกรรมทั้งบ้านวัดและโรงเรียนชุมชนก็มีความสุขมากขึ้น
2: เรามีการจัดประชุมและมีการวางแผนในการดำเนินงานแต่ละปีในส่วนของในเรื่องของคุณธรรมนั้นทางชุมชนได้บรรจุไว้ในส่วนของกิจกรรมภายใน1ปีนะเขาเรียกว่าเราเรียกว่าประเพณี12เดือนนะแล้วก็ปลูกฝังให้เยาวชนเนี่ยมีความสำนึกในเรื่องของการเขาเรียกว่าเปลี่ยนปีใหม่ด้วยวิถีพุทธซึ่งเอาพระพุทธศาสนาเนี่ยโดยดึงเยาวชนชาวบ้านเข้ามาทำกิจกรรมในวัดการสวดมนต์เจริญสติเพื่อที่ป้องกันให้เยาวชนไม่ให้ไปเข้าดาวที่ทำให้เกิดความเสียหายในยุคปัจจุบันนะก็เลยดึงมาที่วัดอันนี้เป็นกิจกรรมแรกของทุกปีแต่ละครั้งเราก็จะมีการปลูกฝังคุณธรรมในเรื่องของความสามัคคีความเสียสละนะแล้วก็การมีส่วนร่วมของชุมชนโดยเฉพาะเรื่องของจิตอาสา
3: เข้ามาช่วยงานทางวัดมาด้วยจิตอาสาตลอดก็ได้เข้ามานี่ก็รู้สึกว่าเนาะชุมชนของศรีดอนชัยนี่เพิ่นได้ฮื้อความร่วมไม้ร่วมมือในกิจกรรมของทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีครับ
1: วัดเข้มแข็งพระมีสุขภาพแข็งแรงและประชาชนมีความสุขนี้คือหลักที่เราได้เอามาใช้แล้วก็ทำให้ชุมชนเราเนี่ยมีประชาชนที่มีความสุขมากยิ่งขึ้นเราได้การพัฒนาโดยการให้มีส่วนร่วมของทุกภาคีเครือข่ายทั้งบ้านวัดและโรงเรียนและหน่วยงานราชการต่าง
2: ๆเรามีเทศบาลได้อุดหนุนโครงการอย่างเช่นโครงการบวชเนรภาคดูร้อนเราเรียกว่าโครงการอบรมพุทธทายาท
4: การบวชเนนเพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนมีคุณธรรมนะครับก็คืออยากจะให้สามเณรเนี่ยมาบวชในพุทธศาสนาสืบทอดพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นคนดีทางเศรษฐบาลก็คือการสนับสนุน เพื่อจะขับเคลื่อนชุมชนศรีราชัยคือมันยั่งยืนนะครับสืบไป
5: การที่เราได้มาบวชเนี่ยตั้งแต่สมัยนั้นได้เข้าวัดกับคุณย่านะครับเข้าตั้งแต่สมัยตอนป.2นะครับเข้าวัดฟังธรรมพระเทศพระสอนนะครับแล้วก็ได้ซึมซับเรื่องราวต่างๆนั้นมาตั้งใจเรียนจนจบชั้นป.6สำเนียงเองก็ได้เข้ามาบวชที่วัดท่าข้ามศรีดอนชัยซึ่งสมัยนั้นเป็นโครงการของบวชบัญชาสามเณรภาคร้อนของสมเด็จพระคณิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดานะครับรู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้เข้ามาอยู่ในพุทธศาสนาได้ช่วยงานของพระพุทธศาสนาในหลายๆด้านพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วอนาคตจะดีเอง
6: เข้ามาปฏิบัติธรรมนี่มันมีกิจกรรมหลายอย่างที่ไปช่วยเหลือคนช่วยเอาของไปเยี่ยมคนป่วยเนาะคนป่วยแล้ว

0: คนด้อยโอกาสทำวัดเช้าเสร็จแล้วก็จะนั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมจะมีท่านพระครูมันก็จะอบรมเทศเธอฟังปฏิบัติธรรมคิดก่อนทำทำแต่ใดก็ได้แต่อันนะเจ้า
1: ตั้งกลุ่มที่ก็ได้ถ่ายทอดความรู้นี่นะไปยังละอ่อนนักเรียนนะเจ้าเพื่อว่าละอ่อนเยาวชนก็จะได้มีรายได้มีความรู้แล้วก็รักษาสืบทอดวัฒนธรรมเกี่ยวกับผ้าทอเฮาบ่ฮู้สูญหายนะวัดเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เฮาเนี่ยมีคุณธรรมเฮาต้องขยันทำมาหากินโดยอาศัยผ้าทอเฮาเป็นหลัก
2: ในฐานะที่เป็นลูกหลานชุมชนชาวไทยลื้อก็ได้มีแต่งกายชุดไทยลื้อในวันศุกร์ครับและพวกเราก็จะทำให้ชุมชนชาวไทยลื้อเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นครับ
3: จากความร่วมมือทั้งบ้านวัดโรงเรียนนับว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การขับเคลื่อนพลังบวรเกิดผลสำเร็จโดยที่ทุกภาคส่วนสามารถทำแทนกันได้วัดเข้มแข็งพระมีสุขภาพแข็งแรงประชาชนมีความสุข

วัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอดีตพนักงานส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผันตัวมาเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวแห่งสวนมะนาวบุญญาภรณ์แต่มะนาวของที่นี่ไม่ใช่มะนาวไก่กาบ้าใบธรรมดานะครับแต่เป็นสวนมะนาวนอกฤดูที่ทำรายได้มากกว่ามะนาวในช่วงราคาถูกถึง30เท่าเลยล่ะครับพูดอย่างนี้แล้วคุณผู้ชมคงอยากรู้แล้วสิครับว่าเจ้ามะนาวนอกฤดูเนี่ยมันจะแตกต่างจากมะนาวธรรมดายังไงและจะปลูกยากแค่ไหน ไปชมกันเลยครับ

0: ฮะ
1: หัวฉันไปไหนก็ไม่รู้ไปลบ 4-5 เดือนไม่ส่งข่าวส่งข่าวกันบ้างเลยโอ้ยไอ้แดงก็ร้องหาทุกวันพี่ก็ไม่มาสักทีอ่ะตำน้ำพริกรอพี่เนี่ยคงที่ตำมา5เดือนก็ไม่ได้กินเลยตั้งแต่วันแรกที่พี่ไปอ่ะฉันไม่กล้ากินจะรอพี่มากินด้วยกันเนี่ยเอ้ยพี่จ๋าที่ฉันก็ไปรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะพี่จะรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะจ๊ะพี่ก็ยังไม่กลับมาเฮ้ยลืมใส่อะไรเนี่ยลืมมะนาวนี่เพิ่งได้มะนาวมาใหม่ด้วยโอ้ยที่ดีก็ดีโอ้ดีเกลียดซะด้วยอยู่ไหนเนี่ยตกไปนิดเดียวเองอะหาไม่เจอแล้วเนี่ยตายแล้วมะนาวลูกเดียวอะตกไปใต้ถุนหาไม่เจอเลยอะงั้นไปเอาลูกใหม่ก็ได้

แค่นี้ถึงต้องไปขอถึงที่เลยเนี่ยเฮ้ยอะไรนักหนาเนี่ยแค่มะนาว

0: เดียวต้องไปถึงที่เลยเนี่ยอุ้ยไก่แค่มะนาวลูกเดียวเนี่ยนะฮะหวงนักหวงหนาฮะจะเอามะนาวไปตำน้ำพริกซะหน่อยใครจะตีมือแดงไปหมดเลยจะอุ้ยอุ้ยแป้นจะแตก
1: ใช่แล้วมะนาวมันมีเยอะก็จริงแต่ถ้ามาขอกันดีๆก็จะให้เลยนะ
0: เรื่องอะไรฉันต้องขอเธอละจ๊ะฮะ
1: ก็ฉันเป็นเจ้าของสวนนี่จ๊ะ
0: ว้ายเจ้าของสวนนี่สวนเธอ
1: ครับผม
0: โอ้ยก็แค่อยากจะได้มะนาวไปตำน้ำพริกหวง
1: หวงสิครับ
0: โอ้ยทำไมถึงหวงขนาดนี้ไปยังไงมายังไงจะมาปลูกมะนาวเนี่ย
1: ก็ผมก็ศึกษาจากตำรับตำราไปหาทางอินเทอร์เน็ตดูว่ามันจะมีอะไรบ้างนะที่มันน่าจะพอเป็นอาชีพรองรับตอนเราหลังจากเราไม่ทำงานประจำแล้วเนี่ยเราก็จะลองมาหาอาชีพอื่นๆดูลองดูว่าจะปลูกอะไรต่าง
0: ๆแล้วเริ่มแรกเลยละจ๊ะก่อนหน้าจะมาปลูกมะนาวเนี่ยหรือว่าเกิดจากท้องพ่อท้องแม่บาปั๊บก็เริ่มปลูกมะนาวเลย
1: โอ้ไม่เลยผมทำงานประจำ
0: งานประจำ
1: ผมทำงานเป็นลูกจ้างเขา
0: เกี่ยวกับอะไรครับ
1: ทำงานอิเล็กทรอนิกส์ครับอยู่โรงงานอิเล็กทรอนิกส
0: ์อยู่โรงงานอิเล็กทรอนิกส
1: ์ครับ
0: ก็ดีดิจ๊ะ
1: คนละฟิลเลยนะ
0: แล้วทำไมละจ๊ะทิ้งอาชีพนั้นมาหามะนาวคืออะไรจ๊ะ
1: คือพอเราทำงานเป็นนานๆมากมันก็รู้สึกเริ่มเบื่อ
0: ท
1: ำงานประจำเบื่อมาก
0: เป็นผู้ชายเบื่อง่าย
1: เราก็ไปหารายละเอียดดูว่าเราจะไปทำอะไรดีนอกจากทำงานประจำ
0: เริ่มหาอาชีพอื่น
1: ๆลองมองดูว่าจะทำอะไรดีก็พอดีพื้นเพพ่อแม่พี่น้องเราก็อยู่ในแถวนี้กันหมดใช
0: ่
1: ไหมแล้วก็มีที่อยู่บ้างนิดหน่อยเราก็เลยลองดูว่าเราจะปลูกอะไรดีแล้วก็ลองหาดูสุดท้ายก็มาลงตัวที่มะนาว
0: ศึกษากี่ปีจ๊ะจากงานประจำแล้วจะผันตัวมาเป็นเกษตรกรปลูกมะนาวเนี่ย
1: ก็
0: ศึกษานานไหม
1: ประมาณ2ปีได้นะ
0: 2ปี
1: หาความรู้ต่างๆจากตำรับตำราไปอบรมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรอะไรต่างๆเนี่ยฮะแล้วก็จึงมาเริ่มปลูก
0: ยากไหมในการตัดสินใจจะเปลี่ยนอาชีพเพราะว่าอาชีพเก่าก็ดีอยู
1: ่ครับ
0: ไม่ขี้เหร่นะ
1: ครับ
0: เงินก็โอเค
1: ครับ
0: ตัดสินใจยากไหมอะไรที่เป็นทำจุดเปลี่ยนเลยตัดสินใจฟันโชว์เลยลาออกดีกว่า
1: ก็จริงๆมันก็มี2เรื่องหลักๆก็คือทางบริษัทเองเนี่ยก็คือเปลี่ยนแปลงผู้บริหารใหม
0: ่
1: ก็คือมีการเทคโอเวอร์กันจากบริษัทที่ผมเคยทำอยู่นะ
0: ครับ
1: ก็ถูกบริษัทของจีนเนี่ยมาเทคโอเวอร์ไปแล้วมีการปรับเปลี่ยนการบริหารใหม่ซึ่งเราไม่ค่อยถูก
0: จีนนี่ก็
1: โฉลกกับทางนั้น
0: อ่ะและยังไงต่อพอมาเปลี่ยนอาชีพมะนาวตอนนั้นก่อนมะนาวจูงใจขนาดไหนอะไรยังไงถึงเป็นแรงจูงใจตัดสินใจเป็นมะนาว
1: เนี่ยมันมีฤดูผิดฤดูถูกฤดูแพง
0: ใช่ๆๆใช่ไ
1: หม
0: บางทีนาคพายเรือไปจะไปซื้อที่ตลาดเนี่ยช่วงโอ้ยมะนาวถูกขายกันมาเป็นเข่งๆแต่พอมะนาวแพงอุ๊ยตายแล้วขายเป็นลูกค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆถูกต้องงั้นการทำมะนาวเนี่ยที่ตัดสินใจจะทำมะนาวเพราะว่าเรากะว่าเราจะไม่ทำมะนาวในช่วงถูกว่ามะนาวในฤดูเราจะทำมะนาวนอกฤดู
0: ตั้งใจเลย
1: ตั้งใจเลยว่าเราออกมาเราจะไม่ทำเหมือนคนอื่นที่เขาทำเราจะมาทำมะนาวนอกฤดูซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิตเนี่ยประมาณเดือนมีนาเมษาแล้วก็ต้นพฤษภา
0: ช่วงมะนาวแพง
1: ใช่เราจะทำกะให้ออกช่วงนั้นช่วงเดียวช่วงอื่นเราไม่เอาเลย
0: แล้วชาวบ้านคนอื่นก็เกษตรกรคนอื่นก็ปลูกได้ไหมนอกฤดู
1: ก็จริงๆแล้วปลูกได้ฮะคือไม่ได้มีความลับอะไรเพียงแต่ว่ามันมีหลายขั้นตอนที่จะบังคับให้มันออกช่วงนั้นได
0: ้ซึ่งยากกว่าปกติปลูกตามธรรมชาติ
1: ใช่
0: ใช่ก็เลยเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ปลูกได้นอกฤดู
1: ครับผม
0: มะนาวถูกสุดในฤดูเท่าไหร
1: ่โอ้ลูกละสลึง
0: มะนาวแพงสุดนอกฤดูเท่าไหร
1: ่8บาท9บาท
0: ตายแล้วค่ะคุณขาลูกละสลึง8 30กว่าเท่านะคะโอ้ราคานี่ขึ้น30กว่าเท่าเลย
1: จูงใจมาก
0: ดีมาก
1: จูงใจ
0: ดีมากก็เลยตัดสินใจปลูกมะนาวนอกฤดู
1: ครับผม
0: เหมาะแล้วนอกฤดูปีนึงจะเก็บกันครั้งกี่รอบ
1: ก็ครั้งเดียวก็คือปีนึงเนี่ยเราจะเก็บ
0: กะให้เปาะช่วงแพงสุด
1: ครับ
0: ลุ้นเหมือนกัน
1: ครับ
0: 1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียว
1: ใช่ถูกต้อง
0: รู้เรื่องรู้ราวกันไปแบบนี้เนี่ยถ้าตีเป็นอันนี้กี่ไร่จ๊ะ
1: ประมาณ10ไร่ครับ
0: ไร่นึงในผลผลิตสักเท่าไหร่จ๊ะ
1: เอาตีเป็นต้นดีกว่า
0: ตีเป็นต้น
1: ต้นหนึ่งนี่ขนาดนี้ก็ประมาณ400ลูก300ถึง400ลูก
0: ต้นแบบนี้ประมาณ400ลูก
1: ครับ
0: 300-400 ลูก
1: ครับ
0: แล้วแต่
1: นี่ไม่เยอะนะฮะ300นี่ไม่เยอะนะ
0: ธรรมดา
1: คนที่ปลูกเก่งๆเขาปลูกได้ถึง 5-600 ถึง 700 ลูกนะที่ทำได้ดกมากๆแต่ว่าไม่ดกขนาดนั้นทุกต้นแต่ว่าค่าเฉลี่ยใน 4-500 ลูกนี่ทำได
0: ้ตามภาษาคนมีลูกน่าสงสารเหมือนกันนะเวลาลูกดกอ่ะนักไม่ไหวก็เพราะลูกนี่แหละมะนาวก็เหมือนกัน
1: ใช
0: ่ให้เขาออก 5-600 ลูกเขาไม่เหนื่อยใจ
1: เหนื่อยครับ
0: เหนื่อย
1: นั้นเราต้องบำรุงเขาให้ดีต้องโดบเขาให้ดี
0: มีวิธีการ
1: ใช่มีวิธีการ
0: มีเคล็ดลับ
1: ให้ปุ๋ยให้ยาไม่ใช่เคล็ดลับแต่เป็นกระบวนการตามธรรมชาติที่เราต้องให้กับเขาไม่เป็นความลับฮะพวกนี้เป็นวิชาการเผยแพร่ได
0: ้ตายแล้วคิดเล่นๆนะ500ลูกลูกละ8บาทต้นละประมาณ 4,000
1: ครับ
0: อุ๊ยตายแล้วไล่หนึ่งอุ๊ย
1: ไล่ละ100ต้นพอฮะไล่ละ100ต้น
0: อุ๊ยไม่อยากจะคิดไม่อยากจะคิดพอแล้วพอแล้วสะเทือนใจมากรู้อย่างเงี้ยให้ผัวฉันอะเลิกไปเป็นทหารอะต้องมาผูกมะนาวดีกว่าโอ้ยตุ๊ดดีมากเลยจ้ะเนี่ยจะชื่ออะไรเนี่ย
1: สมพรครับ
0: สมพร
1: ครับ
0: สมพร
1: ครับ
0: สวนมะนาวสมพรนะ
1: ครับสวนผมมีชื่อสวนนะ
0: ชื่อสวนว่า
1: สวนบุญญาพรครับ
0: สวนบุญญาพร
1: ครับ
0: ดำเนินการบริหารงานโดยสมพรเอง
1: ครับผม
0: โอ้น่าสนใจมากเลยแบบนี้พาไปดูรอบๆได้ไหม
1: ได้ครับ
0: เผื่อน่าสนใจอะอยากจะมาเป็นสะใภ้สวนมะนาว
1: จะไหวเนี่ยมีฝาละมีแล้วด้วยอ่ะ
0: สบายมากไปเดินดูกันดีกว่า
1: จ้า
2: เป็นยังไงล่ะครับราคาไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมล่ะฮะจากช่วงถูกอยู่ที่ลูกละเสลิงแต่พอมาปลูกนอกฤดูเราอาจจะขายได้ถึงลูกละ8บาทเลยแหละครับแม่ไม่น่าแหละครับพี่สมพรของเราถึงหวงหน้าดูช่วงหน้าดีกว่าครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเคล็ดลับการปลูกเจ้ามะนาวนอกฤดูกันว่ามันจะยากกันสักแค่ไหนห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่เราสามารถเล็บสวยด้วยน้ำมะนาว

0: รู้หรือไม่เราสามารถเล็บสวยด้วยน้ำมะนาวเพราะน้ำมะนาวสามารถใช้ในการบำรุงเล็บเพื่อให้เล็บเราสวยและก็แข็งแรงได้นะครับโดยผ่าพร้อมเปลือกออกเป็นซีกๆแล้วเอามาขัดถูๆตามเล็บมือเล็บเท้าเพื่อเป็นการทำความสะอาดโดยถูไปตั้งแต่ผิวเล็บตลอดจนทุกซอกทุกมุมของเล็บครับสูตรนี้เนี่ยสามารถจะทำได้บ่อยตามที่ต้องการเพราะเล็บเป็นเซลล์ที่ตายแล้วดังนั้นจะไม่มีอาการแพ้อย่างแน่นอนครับใครที่อยากมีเล็บสวยๆก็สามารถลองเอาไปทำดูได้นะครับ
1: อุ้ยนี่พายากมาดูอะไรเนี่ยฮะ
2: โหผมพามาดูฮะว่าเนี่ยพวกนี้คือกิ่งพันธุ์มะนาวที่ทางเราทำไว้เพราะว่าการปลูกมะนาวเนี่ยเราจะไปหวังพึ่งแต่ขายลูกอย่างเดียวไม่ได
1: ้
2: งั้นเราต้องทำกิ่งพันธุ์ขายด้วย
1: กิ่งพันธ
2: ุ์จริงๆแล้วเพราะว่าการทำกิ่งพันธุ์เนี่ยมันก็ต้องมีความรู้เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเลือกกิ่งวิธีเลือกกิ่งวิธีการทำยังไงซื้อกิ่งของเราไปแล้วมันจะโตปลูกแล้วไม่ตายอะไรอย่างเงี้ย
1: ชอบจังเลยพูดตรงว่าแบบมีความรู้อ่ะถึงจะทำได้ไม่ใช่ธรรมดาจะทำได้ต้องมีความรู้ด้วย
2: ถูกต้อง
1: ดีจังเลยเดี๋ยวแล้วที่นี่เองเนี่ยเอาเฉพาะปลูกเราอ่ะที่เราปลูกเนี่ยกี่สายพันธุ
2: ์ถ้ารวมจริงๆเนี่ยประมาณ10มีประมาณ10
1: 10สายพันธุ์ที่ปลูก
2: ใช่แต่ว่าเด่นๆที่เราทำอยู่เนี่ยก็หลักๆที่จะเก็บผลผลิตขายนะประมาณ4สายพันธ
1: ุ์4สายพันธ
2: ุ์3 4สายพัน
1: ธุ์แต่ละอย่างมีข้อโดดเด่นยังไง
2: แป้งพิจิตรนี่ดังมากในช่วงประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมาแป้งพิจิตรนี่ดังมากเพราะว่าเขาดังตรงว่าเขาทนโรคลูกใหญ่แต่ว่าเขาก็มีข้อด้อยข้อด้อยของเขาก็คือว่าเปลือกหนาแล้วก็เมล็ดเยอะแต่ว่าเป็นมะนาวที่คนทั่วไปปลูกแล้วได้กิน
1: นิยมปลูกเพราะว่ามัน
2: ปลูกตามบ้านอย่างเงี้ยปลูกง่ายไม่ต้องดูแลมาก
1: อ๋อ
2: ต้องเลย
1: แต่ถ้าปลูกแบบว่าขายแข่งขันกับที่อื่นเนี่ยลำบากหน่อยเพราะบอกอุ๊ยแป้นพิจิตรอุ๊ยตายแล้วรู้เลยเปลือกหนาเมล็ดเยอะ
2: ครับ
1: แล้วที่ถ้าปลูกขายกันจริงๆอะไรเด่น
2: แป้นพวง
1: แป้นพวง
2: หรือพวกแป้นลำไ
1: พแป้นลำไ
2: พครับอันนี้2ตัวนี้จะคล้ายกัน
1: เม็ดน้อยกว่า
2: เม็ดน้อยกว่าเปลือกบางกว่า
1: เปลือกบางกว่า
2: แต
1: ่ลูกจะเล็กกว่า
2: ลูกเล็กกว่าแต่ข้อสำคัญก็คือเขาไม่ค่อยทนโรค
1: คือเขาเป็นโรคง่ายว่างั้นเถอะ
2: ใช่ค่อนข้างจะอ่อนแอ
1: และที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่จ๊ะฮะมันคืออะไรจ๊ะ
2: อันนี้เป็นเลมอน

0: อันหนึ่งฮะเป็นเลมอนฮาวาย
1: เลมอนฮาวาย
0: มันมีจริงๆแล้วมันมีหลายชื่อตัวนี้มันอยู่ในบ้านเรามานานแล้วชื่อตอนนี้เนี่ยชื่อที่เป็นทางการคือเลมอนอัสสัมแต่มะนาวพันธุ์นี้เนี่ยคนไทยส่วนหนึ่งรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาจะเรียกมะนาวนมยาน
1: อันนี้นมยานเขามีความเด่นไหมรสชาติ
0: รสชาติเขาก็จะหอมไปในเชิงของเลมอน
1: แบบเลมอน
0: น้ำจะไม่เยอะมากแต่ว่ากลิ่นเขาจะออกไปหอมไปอีกแบบนึงไม่เหมือนมะนาวไทย
1: อ
0: ๋ออันนี้ไม่เหมือนมะนาวไทย
1: อันอื่นละจ้าอันอื่นละ
0: อันอื่นก็มี
1: ข้างหลังนี่
0: ข้างหลังน
1: ี่เบลอเลย
0: อันนี
1: ้นี่อะไร
0: อันนี้มะนาวยักษ์จริงๆต้นนี้เนี่ยเราส่วนมากเราไม่ค่อยได้เอาน้ำมารับประทานกันเราเอากิ่งเนี่ยมาทำต่อเพราะว่าเขาหาอาหารเก่ง
1: อ๋อเพราะต้นใหญ่ไง
0: ต้นใหญ่ลูกใหญ่อย่างนี้เลย
1: อ่าน
0: ี่ครับมีประโยชน์พวกนี
1: ้ก็จะทำให้กิ่งนั้นแข็งแรง
0: ใช่
1: ให
0: ้
1: ต้นโตเร็วอย่างอื่นล่ะจ๊ะ
0: อย่างอื่นถ้ามาแถวนี้ก็อันนี้เป็นไร้เมล็ดเป็นพันธุ์ไร้เมล็ดเป
1: ็
0: นลูกที่ไม่มีเมล็ดเลยแล้วก็
1: มะนาวไม่มีเมล็ด
0: ครับผมนี่แหละครับพันธุ์นี้แหละครับรูปทรงใบเขาก็จะไม่เหมือนใครอ
1: ันนี้ขายได้เท่าไหร
0: ่อันนี้ถ้าเป็นมะนาวตัวเฉพาะพวกอินทรีย์นี่เขาขายกัน8-9 บาท
1: ถ้าคนอื่น5 บาทเขาได้ไป8 บาท
0: ใช่ใช
1: ่ถ้าช่วงพีคถ้าช่วงพีคเขาไป10
0: น่าจะประมาณนั้น
1: 2 หลักได้เลย
0: ครับแต่เขาจะอยู่บนห้างนะไปเดินตามตลาดนัด
1: ก็อา
0: จจะไม่เจอ
1: ไม่มี
0: คนไทยยังไม่ค่อยนิยมไม่ยากกว่า
2: จริงๆก็เป็นพันธุ์ที่ถูก
1: ทนโรค
0: ทนโรคเพียงแต่กลิ่นเขาอาจจะคนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคย
1: ได้ข่าวว่าที่นี่มีมะนาวแปลกๆด้วย
0: ใช่ใช
1: ่มะนาวต่างรุ่นมีไหมมะนาวต่างรุ่น
0: ไม่มีฮะถ้ามีก็ยืนใกล้ๆผมเนี่ยฮะแต่ปกติไม่มีนี่แล้วก็อันนี้ผมเป็นพันธุ์ใหม่ที่ผมแนะนำของสวนเราเนี่ยยังไม่มีผลจำหน่ายแต่ว่าเป
1: ็
0: นมีทำกิ่งขายแล้วเพราะว่าเป็นมะนาวพันธุ์ที่ทุกคนอยากจะได้เวลาทุกคนมาที่สวนผมมาถามอยากได้มะนาวเปลือกบางน้ำเยอะเม็ดน้อย
1: อันน่ะ
0: ทนโรค
1: ด้านละ
0: ผมบอกไม่มี
1: ไม่มี
0: มันไม่เคยมีมะนาวแบบนี้ในโลกนี
1: ้
0: แต่พันธุ์นี้ใกล้เคียงที่สุด
1: ใกล้เคียงที่สุดที่หาอยู่
0: ใช่เพราะว่าได้เปลือกบางไม่มีเมล็ดน้ำเยอะแล้วก็ทนโรค
1: อ
0: ันนี
1: ้ตั้งชื่อเขายัง
0: เป็นผมไม่ได้ตั้งนะอาจารย์วังเป็นคนตั้งอาจารย์วังเขาอยู่ที่พิจิตรเป็นคนตั้งเป็นคนผสมพันธุ์นี้ขึ้นมา
1: เอาอีกแล้วพิจิตรนี่โด่งดังมาก
0: พ
1: ิ
0: จิตรนี่ดัง
1: เขาตั้งชื่อว่าอะไรอ
0: าจารย์แป้นสุขประเสริฐ
1: แป้นสุขประเสริฐ
0: นามสกุลอาจารย์วังอาจารย์วังสุประเสริฐเนี่ยแกก็อยู่ในทีมงานที่ทำแป้นพิจิตรขึ้นมาแป้นพิจิตรที่ออกมาเนี่ยแกอยู่ในทีมงานที่วิจัยเรื่องนี
1: ้
0: แล้วแกก็มาต่อยอด
1: ใช่ดีขึ้น
0: ดีโอ้นี่ดีขึ้นเยอะตอนนี้แป้นพิจิตรมีพิจิตรถึงพิจิตร3แล้วแต่แป้นตัวนี้ไม่ได
1: ้แต่ตอนนี้คือแป้นสุประเสริฐกำลังมาแรงมะนาวทุกประเภททุกสายพันธุ์เนี่ยเขาใช้ดินเหมือนกันไหมหรือว่ามีแตกต่างชอบดินเหมือนกันไหม
0: จริงๆคล้ายๆกัน
1: คล้ายกันคือ
0: วัสดุปลูกเราอย่าพูดว่าดินแล้วกันนะผมเรียกว่าวัสดุปลูกก็คือระบายน้ำได้ดีระบายอากาศได้ดีมีอินทรีย์วัตถุสูง
1: วันนี้มีให้ลองปลูกไหมล่ะ
0: มี
1: เฮ้ยอยากลองปลูกมากเลยเพราะว่าคิดว่ามะนาวน่าจะเป็นทางออกของชีวิตเวลาที่สามีไม่อยู่แล้วลูก4คนรวมถึงตัวเล็กที่อยู่ในท้องอีกคนนึงเนี่ยถ้าเกิดมีมะนาวดีๆนะก็จะทำให้แบบไม่ต้องไปหาใครอื่นแล้ว
3: มะนาวนะคะก็จัดว่าเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะเป็นไม้ผลเศรษฐกิจของไทยซึ่งมีความต้องการตลอดทั้งปีนะคะส่วนถิ่นกำเนิดของมะนาวเนี่ยก็จะอยู่ที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียนะคะลงมาทางพม่าแล้วก็มาถึงมาเลเซียดินแบบไหนที่เหมาะสมต่อการปลูกมะนาวนะคะที่จริงปลูกได้แทบทุกชนิดของดินแต่ว่าดินนั้นจะต้องมีความอุดมสมบูรณ์นะคะมีความโปร่งร่วนซุยนะคะแล้วก็จะต้องไม่เป็นดินที่มีน้ำท่วมขังยกตัวอย่างเช่นในจังหวัดสมุทรสาครนะคะก็แถวอำเภอบ้านแพร้วอำเภอเดินดำเนินสะดวกที่จังหวัดราชบุรีนะคะแล้วก็แถวท่ายางที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วก็อาจจะมีจังหวัดพิจิตรนะคะที่สามารถปลูกมะนาวได้ดีนะคะแล้วก็เป็นแหล่งผลิตมะนาวที่สำคัญของประเทศด้วยซ้ำค่ะ
1: เอาล่ะมาถึงวิธีการปลูกนะจ๊ะโอ้อันนี้พันธุ์อะไรจ๊ะ
0: อันนี้พันธุ์ดกพิเศษครับ
1: ดกพิเศษ
0: ครับ
1: โอ้โหขนาดดอกเขาออกดอกเขายังดกเลยนะ
0: ครับ
1: นี่เป็นดอกเขาไหมเนี
0: ่
1: ย
0: ใช
1: ่แล้วยังไงต่อจ๊ะ
0: อันดับแรกมานะเราก็แกะเชือกที่มัดตุ้มตอน
1: แกะเชือกตุ้มตอนแกะเชือกตุ้มตอน
0: เราเลือกกิ่งที่ไม่แก่มากไม่อ่อนมากเพราะว่า

0: ถ้าแก่มากเนี่ยมันจะออกรากช้าแล้วก็โตช้าเราก็ต้องเลือกกิ่งที่แบบพอมีลายยังมีลายอยู่ถ้าเป็นสีน้ำตาลทั้งกิ่งเนี่ยแสดงว่าแก่ไปครับผม
1: แล้วถ้าเขียวปึ๊ดเลย
0: ก็อ่อนไปนิดนึง
1: อ่อนไปนิดนึง
0: เดี๋ยวอันนี้ก็เวลาปลูกบางคนปลูกทั้งพลาสติกเลยนะฮะต้องแกะออกก่อนนะครับจริงนะครับมีบางคนปลูกจริง
1: ๆรากมันไม่แท้
0: รากมันออกยากมากอย่างนี้แล้วก็เราก็มีวัสดุปลูกนะฮะซึ่งเราผสมแล้วซึ่ง
1: มีอะไรบ้างวัสดุปล
0: ู
1: ก
0: หลักๆเนี่ยที่เราใช้กันก็มีอยู่ทั้งหมด5ตัวขี้วัวหรือปุ๋ยคอกนะฮะขุยมะพร้าวแกบดำแกบดิบแล้วก็สายหยาบอย่างละเท่าๆกันเวลาเราผสมขี้วัวลงไปในวัสดุพวกนี้แล้วเนี่ยพอเราลดน้ำหมักไว้เนี่ยมันจะร้อนเราทิ้งไว้สักวัน2วันเนี่ยมันจะร้อนจัด
1: อ
0: ันนี้เป็นข้อที่คนทั่วไปเนี่ยพลาดกันเยอะเพราะฉะนั้นมันร้อนจัดเพราะนั้นเนี่ยเราถ้าเกิดว่าเราผสมเสร็จแล้วเราลดน้ำหมักไว้แล้วเนี่ยเราต้องรอให้มันเย็น
1: อ
0: าจจะ2อาทิตย์3อาทิตย์แล้วแต่
1: จับดูก็รู้
0: ใช่ส่วนมากก็คือผมแนะนำว่าคุณเอามือแหย่เข้าไปแล้วกันถ้าคุณแหย่เข้าไปได้เนี่ยข้อมือคุณแหย่เข้าไปได้แล้วไม่ร้
1: อ
0: นคุณค่อยมาปลูกมันเมื่อนั้นแหละคุณพร้อมที่จะปลูกแล้วนี่เวลาปลูกเนี่ยโดยปกติปลูกเสร็จสมมุติว่ากระถางเนี่ยเราจะปลูกอยู่ประมาณขอบนี้นะฮะประมาณขอบนี้วัสดุปลูกของเราหรือว่าเราจะให้เต็มก็ได้เดี๋ยวพอลดน้ำแล้วมันจะยุบแต่ว่าถ้าใส่เต็มมากเนี่ยเวลาลดน้ำแล้วมันจะออกไปข้างนอกนั่นแล้วก็เนี่ยเวลาปลูกเนี่ยจะปลูกไม่ลึกโดยประมาณเนี่ยเราจะให้อยู่ประมาณนี้ดินกับวัสดุปลูกนะฮะกับตัวผิวตุ้มตอนเนี่ยจะอยู่ประมาณเสมอกันอย่าฝังลึกนั้นเวลานั้นเราต้องใส่วัสดุปลูกลงไปอย่างนี้ต้องเพิ่มอีกนิดหน่อยนะฮะเพิ่มอีกนิดหน่อยโอเคสมมติประมาณนี้นะฮะโอเคแล้วเราก็เอาวัสดุปลูกเนี่ยใส่ลงไปตั้งเนี่ยประมาณนี้
1: อ๋อก็ให้สังเกตว่าตุ้มตอนนี้จะอยู่เท่าๆเกือบปาก
0: ครับ
1: ก็ใส่มาประมาณนี้
0: ครับ
1: แล้วถ้าอันนี้วางไปก็ให้ตัวนี้เนี่ยมันอยู่เกือบปากคออันนี้ถ้าเกิดว่าอันนี้ก็แบกหน่อยนึง
0: ไม่เป็นไรฮะอันนี้ไอ้วัสดุนี้จะยุบตัวได้เยอะ
1: มันจะยุบอีก
0: ยุบอีกไม่เป็นไรเอาไม่ต้องออกก็ได
1: ้อ๋อเหรอๆๆ
0: อันนี้มันยุบตัวนี้มันยุบได้แต่ถ้าคนที่ใส่ดินเยอะนะฮะก็ต้องอย่าให้ขึ้นมาสูงเพราะมันไม่ยุบแต่ตัวนี้เดี๋ยวลดน้ำแล้วมันจะยุบลงไปโอเค
1: ต้องมีไม้ค้ำ
0: ใช่ต้องปักหลักให้เขา
1: อ๋อปักหลัก
0: ครับปักหลักให้เขาแล้วก็ผูกเชือกนะครับถ้ากิ่งเล็กกิ่งเดียวอย่างนี้เนี่ยเราผูกหลักเดียวพอแต่ถ้าเป็นกิ่งใหญ่อาจจะต้องใช้2หลักค้ำ
1: ค้ำขวางใบม
0: ันครับค้ำชิมเฉียงช่วยกันให้มัน
1: แต่อันนี้โอเคอันนี้โอเคอยู
0: ่อันนี้ก็พออยู่
1: ต่อไปก็ลดน้ำ
0: ครับปลูกเสร็จแล้วก็ต้องลดน้ำครับปลูกเสร็จต้องลดน้ำ
1: เลย
0: ทันทีฮะ
1: ให้เขาชุ่มชื้น
0: ครับ
1: แต่เขาก็ระบายน้ำได้ดีอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ประมาณนี
0: ้ครับผม
2: วิธีปลูกมะนาวนี่ก็ไม่ยากเลยแหละครับเพียงแค่เราต้องมีกิ่งพันธุ์ที่จะใช้ปลูกครับแต่กระซิบบอกนิดนึงเลยนะครับว่าต้องเลือกกิ่งพันธุ์ที่ยังไม่แก่ไม่อ่อนมากเพราะถ้ากิ่งพันธุ์ที่เลือกมาแก่มากเกินไปก็จะทำให้รากออกช้าแล้วก็โตช้าครับส่วนดินที่จะใช้ปลูกก็จะประกอบไปด้วยส่วนผสมหลัก5ตัวด้วยกันคือปุ๋ยคอกขุยมะพร้าวแกลบดำแกลบดิบและทรายหยาบผสมกันให้เรียบร้อยแล้วจึงนำไปใส่ไว้ในกระถางเพื่อเตรียมเป็นวัสดุปลูกแล้วจึงนำกิ่งพันธุ์ใส่ลงไปโดยมีข้อแม้นิดนึงนะครับว่าต้องไม่ฝังลึกไปจนถึงก้นภาชนะเอาแค่เพียงให้พอปิดตุ้มตอนมิดก็พอแล้วแหละครับจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มนำไปไว้ที่มีแสงร่ำไรเพียงแค่15วันเท่านั้นครับเราก็สามารถย้ายไปปลูกลงดินในตำแหน่งที่เราต้องการได้เลย
0: ถ้าจะไปลงดินเนี่ยชำลงกระถางเล็กๆก่อนไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้อันนี้อันนี้เนี่ยปลูกเอาไว้กินลูกได้เลย
1: ที่บ้านได้เลย
0: ใช่
1: แบบนี้ก็ทิ้งเขาไว้ดำไรแบบนี้ได
0: ้ครับผม
1: การดูแลอื่นๆหลังจากนี้นอกจากให้แสงแดดดำไรแล้วจะต้องให้อะไรเขาอีก
0: 1เดือนไปแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มให้ปุ๋ยจริงๆที่ทางอาจารย์เขาแนะนำนะก็คือว่าให้ใช้21714ตัวนี้เป็นหลักสำหรับไม้ผล
1: 21714
0: ครับผม
1: คือให้วันที่21เดือน7ปี2014แล้วก็ไม่ต้องให้อีกเลย
0: ครับดีครับก็ไปหาลูกใหม่เลยก็เป็นสูตรนะฮะก็คือไนโตรเจน 21%
1: ฟอสฟอรัส

0: 7
1: โพแทสเซียม
0: โพแทสเซียม4
1: 14 14ครับ
0: โอเค
1: ตัวนี้เป็นปุ๋ยที่เหมาะกับพวกไม้ผลทั้งหลาย
2: อาจจะดูไม่ยากเท่าไหร่ครับกับการปลูกมะนาวเนี่ยแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะว่าระหว่างที่มันกำลังเจริญเติบโตอยู่นั้นต้นมะนาวนี่ถือว่าเป็นอาหารอันโอชะของเหล่าแมลงแล้วก็โรคร้ายต่างๆนานาเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นครับช่วงหน้าพี่สมพรจะมาบอกเราให้ได้ทราบกันแล้วล่ะครับว่าอุปสรรคสำคัญต่อการปลูกมะนาวนั้นมีอะไรบ้างคนอยากเปรี้ยวไม่ใช่คนอยากปลูกมะนาวต้องติดตามห้ามพลาดครับรู้หรือไม่เราสามารถกำจัดกลิ่นอาหารในไมโครเวฟได้ด้วยมะนาว

0: รู้หรือไม่เราสามารถกำจัดกลิ่นอาหารในไมโครเวฟได้ด้วยมะนาวเพราะว่าทั้งคราบสกปรกและกลิ่นอาหารที่ติดตลบอบอวนอยู่ในไมโครเวฟนั้นไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีหรือน้ำยาสังเคราะห์ใดๆมากำจัดให้เสี่ยงต่อสุขภาพเรานะครับเพราะแค่นำน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำสะอาด 3-4 ส่วนถ้วยตวงแล้วก็นำไปอบในไมโครเวฟจนน้ำเดือดเท่านี้ครับก็สามารถจะกำจัดกลิ่นอาหารและคราบสกปรกฝังแน่นได้แล้วล่ะครับตบท้ายด้วยการใช้ฟองน้ำหรือผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดคราบสกปรกออกอีกนิดหน่อยแค่นี้ครับก็เรียบร้อยแล้ว
1: ไหนยังไงล่ะจ๊ะวิธีการดูลูกว่ามันตัดได้แล้วหรือยังไม่ได้อ่ะจ๊ะฮะ
2: อ๋อ
1: จริงๆเรื่องดูลูกเนี่ยฉันก็เก่งอยู่เหมือนกันนะ
2: ครับ
1: ตั้ง3แล้วนี่อีก1ดูไม่ยากเลย
3: เราดูจากสีผิว
1: เดี๋ยวๆๆๆจะตัดมะนาวไม่ได้ตัดส้มเขียวหวานลูกมันก็ใหญ่ไปเลอะเธออ
3: ้าวผมตัดแล้วสีจะเริ่มเปลี่ยนนิดๆจะไม่เขียวเข้มจัด
1: นี่ไม่ใช่ส้มเขียวหวานนี่นา
3: ไม่ใช่ครับ
1: นี่มะนาว
3: ครับผม
1: พันอะไร
3: อันนี้เป็นพิจิตร1ครับ
1: พิจิตร1
3: อันนี้เป็นพิจิตร1จริงๆแล้วพิจิตร1จะใหญ่กว่านี้อีกนะจะใหญ่กว่านี้ได้อีกแต่นี่ก็เริ่มถือว่าเริ่มแก่อันนี้ถือว่าเริ่มแก่จริงๆแล้วเขาจะโตกว่านี้
1: โตกว่านี้ได้อีก
3: ครับก็จะโตกว่านี้นะ
1: อันนี้กี่ลูกโลนะเนี่ย
3: พิจิตรนี่มีตั้งแต่10ลูกโลไปจนถึงประมาณ15ลูกโล
1: 15ลูกโล
3: พิจิตรสามารถจะโต
1: ลูกเขาแน่นหนามากหนักมาก
3: ครับแต่ถ้าเป็นพวกแป้นทั่วๆไปนี่จะอยู่ประมาณ22ลูกแป้นที่เปลือกบางนะฮะประมาณ22ลูก
1: มากกว่ากัน
3: เท่าตัว
1: เท่าตัว
3: ลูกโตกันเยอะ
1: ดูเวลาผลที่มันโตเต็มที่เนี่ยมันมีลักษณะพิเศษของเขาไหม
3: ผิวจะมันผิวจะมันจะไม่ค่อยได้แล้วขุขะจะไม่ค่อยขุขะแล้วนะฮะจะเริ่มมันเนียนแล้วก็สีจะเริ่มอ่อนลงนิดนึงจากปกติเนี่ยจะสีจะเข้มถือว่าสีผิวเขาจะเข้มอันนี้สีเขาจะเริ่มอ่อนลงแล
1: ้
3: ว
1: แล้วก็ความขุขะเนี่ยเขาน้อยลง
3: ใช่ใช่ใ
1: ช่แล้วก็ผิวเขามันกว่า
3: ครับผมแต่ถ้ามีโอกาสจับดูเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันจะนิ่มกว่านิดนึงถ้าเคยจับทุกวันเนี่ยจะรู้สึกว่าไอ้อย่างเงี้ยมันจะแข็งหน่อยนะครับ
1: โอ้แข็งอันนี้
3: จะนิ่มกว่านิดนึงแต่ถ้าปกติมะนาวที่เรากินกันเนี่ยมันจะนิ่มกว่านี้เพราะว่าเขาจะเก็บไว้วันหรือ2วันไปแล้ว
1: มัน
3: จะนิ่มเพราะตลาดเก็บจากสวนกว่าจะมาถึงผู้บริโภคเนี่ยจะอยู่ประมาณ 2-3 วัน
1: มันก็จะ
3: นิ่มกว่านี้อีกมันจะนิ่มกว่านี้ใหม่ๆจะแข็งนิดนึง
1: เพราะฉะนั้นถ้าอยากได้มะนาวนิ่มก็เก็บไว้สัก5เดือน6เดือน
3: เอาได้ครับครับเหลือแต่เม็ดครับเหลือแต่เม็ดครับ
1: นิ่มเลยเพราะว่าน้ำไปหมดแล้วเหลือแต่เปลือกกับไอ้เม็ดข้างใน
3: ใช่ครับถูกต้องเลย
1: จริงๆแล้วมะนาวเนี่ยใช้ดีที่สุดเนี่ยควรเก็บจากต้นละกี่วันเนี่ยเก็บได้พออย่าให้มันอยู่นานกับเรานานเกินกว่านี
3: ้ประมาณ 2-3 วันเนี่ยกำลังดี
1: ก็ต้องใช้แล้ว
3: ต้องใช้แต่ถ้าหลังจากนั้นมันต้องเก็บในตู้เย็นเพราะว่าหลังจากนั้นไปแล้วจะผิวจะเริ่มค่อยๆเปลี่ยนสีละจะค่อยๆ
1: เหลือง
3: นิดๆไปเรื่อยๆ
1: จนสุดท้ายเหลืองจัดเลย
3: ใช่ถึงอยู่ในตู้เย็นก็ยังไงก็เหลืองแต่ว่าจะเหลืองช้ากว่าก็ดีกว่านิดนึง
1: แต่โดยปกติมะนาวที่บ้านเราเนี่ยก็คือจากสวนไปเนี่ย 2-3 วันก็ถึงมือเราแล้ว
3: ครับ
1: ที่เหลือเก็บได้มากได้น้อยเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับตู้เย็นเราแล้ว
3: ครับผมครับแล้วก็อย่างก็คือเขาเก็บแก่อ่อนแค่ไหนถ้ามะนาวแก่จัดเนี่ยยังไงก็เหลืองเร็วแต่ถ้ามะนาวยังไม่แก่ไม่จัดมากเนี่ยก็จะเก็บได้หลายวันนิดนึง
1: แล้วแบบนี้แต่ละฤดูกาลล่ะ
3: ครับ
1: การเลี้ยงมะนาวของเรามะนาวเนี่ยปลูกครบรอบของเขาคือ1ปี
3: ครับ
1: แล้วถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต
3: ครับ
1: ช่วงหน้าร้อนเขาต้องดูแลไงเป็นพิเศษไหม
3: ช่วงหน้าร้อนนี่จะมีเรื่องโรคแมลงจะไม่ค่อยเยอะหลักๆจะเป็นเรื่องของการให้น้ำให้เพียงพ
1: อ
3: ใช่เพราะว่าถ้าน้ำไม่เพียงพอนี่ใบจะห่อแล้วก็ลูกจะไม่โตหรือลูกมะนาวไม่มีน้ำ
1: สำหรับมะนาวปกติเน
3: า
1: ะ
3: ใช่ครับถูกต้อง
1: เอาแล้วหน้าฝนล่ะอย่างหน้าฝนล่ะฝนตกหนักชุ่มๆเลยอ่ะมันจะต้องดูแลไงมะนาว
3: หน้าฝนเนี่ยอากาศจะชื้นมากนะความชื้นสัมผัสสูงมากเนี่ยมะนาวเนี่ยน่าเป็นห่วงตรงที่ว่าเชื้อแคนเกอร์ที่มันจะระบาดแรงมากในฤดูฝน
1: แคนเกอร์
3: แคนเกอร์ครับ
1: และระหว่างคองแคงกับแคนเกอร์อะไรน่ากลัวครับ
3: แคนเกอร์น่ากลัวที่สุดสำหรับชาวสวนนะ
1: คองแคงอร่อย
3: คองแคงเป็นขนมอร่อยอย่างเดียวแต่แคงเกอร์นี่เป็นแล้วรักษาไม่หายใบที่เป็นรักษาไม่หายลงผลที่เป็นรักษาไม่หายถ้าเป็นผลเนี่ยผลก็จะแตก
1: มีอีกไหมสำหรับหน้าฝนที่น่ากลัวนอกจากแคงเกอร์
3: หน้าฝนโลกนี่แข็งเกินที่จะหลักสุดแล้วก็ถัดมาจะมาถ้าเป็นโลกน่าจะเป็นหน้าหนาวละหน้าหนาวเริ่มปลายฝนต้นหนาวเนี่ยจะมีปัญหาพวกลาน้ำหมากหรือว่าเมลาโนส
2: ลาน้ำหมาก
3: ลาน้ำหมาก
2: เราก็ให้ยายไปกินหมากไกลๆสิน้ำหมากจะได้ไม่กระเด็นโดน
3: แต่มันกระเด็นมาโดนนะมันไกลแล้วมันกระเด็นถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างลุกลาม
2: ไป
3: ได้เร็วใช่ใช่อันนี้ต้องมีการฉีดยากำจัดเชื้อราบ้าง
2: อันนั้นก็คือพวกบรรดาเชื้อราทั้งหลาย
3: ครับผม
2: ปลายฝนต้นหนาว
3: ครับ
2: อ๋อแล้วช่วงหนาวจัดๆเลยมีไหมเขาต้องดูแลยังไงผลเขาจะห่อเหี่ยวไหมเขาเจอความแบบเย็นหนาวเย็นน่ะ
3: ถ้าหนาวเย็นเนี่ยเราไม่ค่อยมะนาวไม่ค่อยกลัวแต่หน้าหนาวเนี่ยท้องฟ้าจะไม่มีเมฆจะมีปัญหาอีกอย่างให้เกิดขึ้นกับมะนาวคือมะนาวลูกที่หันผลไปทางด้านทิศใต้นะฮะแดดมันจะส่องทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าเนี่ยดูว่าทิศใต้มันจะส่องตั้งแต่เช้าก็ส่องทางนี
2: ้
3: ใช่ไหมบ่ายก็ทางนี้เย็นๆก็ทางนี้ฉะนั้นเนี่ยแถวๆเนี้ยเขาจะไหม
2: ้
3: เขาจะไหม้แล้วก็ผลก็จะร่วงหรือบางไม่ร่วงก็จะด้านไปตรงนี้แล้วจะไม่ค่อยมีน้ำ
2: อันนี้อย่างแคนเกอร์ล่ะแคนเกอร์นี่แก้ไขยังไง
3: แคนเกอร์นี่ถ้าเป็นแล้วแก้ไม่ได้แต่ป้องกันได
2: ้
3: ก็คือส่วนมากจะเป็นตอนช่วงที่ใบเขาออกมาใหม่ๆเนี่ยช่วงที่เขาแตกใบอ่อนปุ๊บเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยใบเขายังอ่อนแอช่วงนั้นเนี่ยเชื้อราจะเชื้อแคนเกอร์จะเข้าไปทำลายได้ง่ายนั้นช่วงนั้นเนี่ยเราต้องมีการฉีดยาหรือว่าอาจจะใช้พวกจุลินทรีย์พวกบาซิลัสเบอร์3นะฮะก็พอช่วยได้ระดับนึงแต่ต้องฉีดบ่อยหน่อยนะอันนี้ฉีดบ่อย
2: นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องราวของการปลูกนอกฤดูกาลซึ่งก็เป็นไฮไลท์ของเราเลยที่เราตั้งใจตั้งแต่แรกว่าเราปลูกมะนาวในฤดูกาลให้มันเสียประโยชน
3: ์ถูกต้องครับ
2: มีวิธี
3: ครับแต่เล่ายาวนะ
2: เรื่องนี้ดีเล่ายาวไปหาที่นั่งดีกว่าโอ้ยยืนตรงนี้ชุกชุมเหลือเกินไม่ใช่งูนะยุง
3: ดีครับไปหาที่นั่ง
2: สิวเสียหมดหลังจากที่เราได้เรียนรู้การปลูกการดูแลกันไปเป็นที่เรียบร้อยช่วงหน้าครับเราจะกลับมาถึงขั้นตอนที่ยากที่สุดของการปลูกมะนาวนอกฤดูแล้วล่ะครับนั่นก็คือการวางแผนและการดูแลให้ได้ผลผลิตในช่วงที่เราต้องการจะยากแค่ไหนอดใจรอนะครับเดี๋ยวกลับมาดูพี่สมพรเล่ากันต่อรู้หรือไม่มะนาวสามารถช่วยรักษาสิวฝ้าได้

0: ู้หรือไม่มะนาวสามารถช่วยรักษาสิวฝ้าได้ประโยชน์ของมะนาวสำหรับผู้ที่เป็นสิวฝ้ามะนาวจะช่วยรักษาสิวของคุณให้ลดน้อยลงได้นะครับเพราะมะนาวมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆจะช่วยทำให้ลดการอุดตันรูขุมขนจากสิวและก็ยังช่วยในการขจัดความมันและเชื้อโรคบนใบหน้าได้ด้วยนะครับโดยสามารถนำดินสอพองกับมะนาวมาผสมกันและก็เอามาทาบริเวณสิวก่อนนอนทุกวันเลยสิวจะค่อยๆยุบลงไปโอ้ยกลับมาหน้าใสง่ายๆนั่นเองแหละครับ
1: ติดค้างไว้ว่าเราจะคุยกันเรื่องของการปลูกมะนาวนอกฤดู
2: คร
1: ับ เฮ้ยเชื่อไหมตื่นเต้นมากเลยไม่เคยคิดว่ามะนาวปลูกนอกฤดูได้ทำยังไงอ่ะ
2: ก็มะนาวมันจะออกลูกเนี่ยออกดอกเนี่ยเอาพูดออกดอกแล้วกันก็คือช่วงที่มีภาวะเหมาะสมก็คือมีการสะสมอาหารแล้วก็น้ำไม่เยอะนะถ้าว่าถ้าน้ำเยอะเนี่ยมันก็จะไม่ออกดอกมันก็จะแตกกิ่งก้านสาขาแตกใบใหม่แตกยอดอ่อนไปเรื่อยแต่ว่าถ้าช่วงที่ขาดฝนหรือขาดน้ำเนี่ยก็จะเป็นแฟกเตอร์หนึ่งที่จะทำให้มะนาวเนี่ยเกิดการสะสมอาหารพอมากระทบอากาศเย็นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเริ่มผลิดอกแล้วก็จะมาแก่ในช่วงฤดูฝน
1: เพราะฉะนั้นตามธรรมชาติก็คือพูดก็คือเขาจะแตกดอกออกช่วงหน้าร้อน
2: ต้นหน้าหนาวหน้าหนาว
1: หน้าหนาว
2: ประมาณหน้าหนาว
1: เพราะเขาขาดน้ำ
2: ครับโดยธรรมชาตินะอันนี้พูดถึงมะนาวธรรมชาติเลย
1: หน้าหนาว
2: ครับผม
1: แล้วก็มาแตกลูก
2: มาแก่ลูกมาแก่ตอนช่วงฤดูฝน
1: ฤดูฝนพอดี
2: ครับช่วงมะนาวจะเยอะมาก
1: ก็เลยเป็นที่มาว่าสมัยก่อนทำไมพวกมะนาวถึง
2: ถูกในช่วงฤดู
1: ถูกในช่วงฤดูฝน
2: ครับ
1: แล้ววิธีการทำยังไงมะนาวถึงจะออกนอกฤดูได้เคยเห็นพวกที่เขาปลูกแบบในบ่อซีเมนต์อันนี้ใช่ไหม
2: ก็อันนั้นเป็นวิธีการหนึ่งครับเพราะว่าวิธีการนั้นเนี่ยจะเป็นการคุมน้ำไม่ให้มะนาวได้น้ำมากจนเกินไปเขาก็จะมีโอกาสที่จะหยุดการเจริญเติบโตทางด้านการเติบโตใช่ก็จะเริ่มสะสมอาหารแล้วก็ถึงช่วงหนึ่งพอเราให้น้ำกลับไปใหม่เขาก็จะแตกดอกออกมาได
1: ้หลอกเขาว่างั้นเถอะ
2: ก็ทำนองนั้นแล้วก็ช่วงนั้นที่ออกมาเนี่ยมันจะออกมาเนี่ยมันจะมีทั้งใบแล้วมันก็มีทั้งดอกด้วยออกมาพร้อมกันซึ่งจะเป็นดอกที่มีคุณภาพดีถ้าเขาแตกใบด้วยแล้วก็มีดอกอยู่ที่ปลายนะครับอันนั้นจะถือว่าเป็นคุณภาพดี
1: แต่ของเราไม่เห็นมีเลยอ่ะแล้วปลูกยังไงอ่ะ
2: เราไม่ได้ใช้
1: ไม่มีวงเลยอ่ะ
2: เราไม่ใช้วงซีเมนต์ฮะเราแบบนี้ตอนนี้เรามีการใช้กันแพร่หลายแล้วก็คือเป็นระบบยกล่องแบบลูกฟูกหลายคนเขาจะเรียกแบบลูกฟูก
1: หรือว่ายกล่องแห้งยกล่องแบบลูกฟูก
2: ก็คือเป็นลูกฟูกเป็นเนินเพื่อให้น้ำ
1: ไม่มีน้ำขัง
2: ไม่มีน้ำขังน้ำจะมีไหลถ้ามีฝนตกหรืออะไรก็จะลงร่องระบายออกไปอันนี้วิธีการนี้จะช่วยเรื่องป้องกันรากเน่าได้ดีแล้วก็เวลาฝนตกเยอะๆเนี่ยมันก็จะสามารถระบายออกไปได้เหมือนกันแต่ว่าการที่จะทำให้มันออกนอกฤดูได้เนี่ยมะนาวที่ลงดินเนี่ยต้องมีการจัดการหลายขั้นตอนหลายขั้นตอนหน่อยแต่ว่าไม่ยากไม่ยากแต่หลายขั้นตอน
1: พูดว่าหลายขั้นตอนก็ดูยากแล้วว่า
2: ไม่ยากฮะก็คือถ้าเราต้องการให้มันออกดอกต้องการเก็บขายในเดือนมีนาสมมติเราเก็บขายในเดือนมีนาเราก็นับย้อนกลับมาประมาณ4เดือนครึ่งถึง5เดือนฉะนั้นพฤศจิกาต้องออกดอกแต่ว่าขั้นตอนของการที่จะมันจะออกดอกได้เนี่ยมะนาวลงดินเนี่ยต้องพยายามทำให้ใบอายุใบมันแก่ให้ได้90วันก็คือ3เดือนนั้นเราจะนับย้อนกลับอีก3เดือนมันก็จะตกประมาณเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาช่วงนั้นเนี่ยโดยการวิธีก็คือเราจะเล็มยอดทุกยอดเลยนะเล็มทุกยอดเลยเพื่อให้มันแตกยอดใหม่แต่1ต้นเนี่ยเราเล็มยอดทุกยอดเลยประมาณสัก2หรือ3ข้อใบเราจะหรือว่าถ้าไม่พิถีพิถันมากอาจจะมากกว่านั้นหน่อยก็ได้พอเราเล็มปุ๊บเนี่ยแล้วเราให้ปุ๋ยเพื่อบำรุงใบนะฮะบำรุงใบเยอะหน่อยนะฮะก็คือตัวหน้าเนี่ยสูงหน่อยเขาก็จะแตกใบออกมาพลึบเลยทั้งต้นพร้อมกันหมดแล้วเนี่ยใบนี้เราต้องเลี้ยงให้ดีก็คืออย่าให้มีหนอนอย่าให้มีแมลงมาทำลาย
1: นี่จุดเริ่มต้นเลย
2: นี่จุดเริ่มต้นเลย
1: เหมือนเด็กเวลาคลอดออกมาก็ต้องเลี้ยงดูเขาให้นมแม
2: ่ครับผม
1: เขาจะได้เติบโตแข็งแรง
2: ถูกต้องหลังจากที่เราเล็มยอดแล้วปุ๊บออกใบใหม่มาแล้วเลี้ยงใบให้ดี
1: 3เดือน
2: ช่วงเดือนแรกเนี่ยเราต้องบำรุงให้ใบเนี่ยสมบูรณ์บำรุงกิ่งให้สมบูรณ์
1: บำรุงยังไง
2: มันก็จะมีปุ๋ยเราเรียกว่าปุ๋ยโยกหน้าก็คือปุ๋ยที่มีค่อนข้างจะมีไนโตรเจนสูงนิดนึงแล้วก็ตัวฟอสฟอรัสตัวกลางเนี่ยฮะต่ำหน่อยแล้วก็ตัวหลังก็สูงก็คือหน้าสูงสุดหลังสูงเป็นอันดับรองตัวกลางเนี่ยต่ำที่สุด
1: เขาเรียกว่าใบโยกหัว
2: โยกหน้า
1: ตัวโยกหน้า
2: โยกหน้าปุ๋ยโยกหน้าเราโยกหน้าไป1เดือน
1: โยกหน้า
2: พอเดือนที่2กับเดือนที่3เราปรับสูตรปุ๋ยใหม่ให้ปุ๋ยมาเป็นโยกหลัง
1: โยกหลัง
2: ก็คือตัวหลังสูงสุดพอ2เดือนหลังเนี่ยเราให้ปุ๋ยโยกหลังแล้วก็ถ้าบางคนก็อาจจะให้ปุ๋ยทางใบด้วยไอ้ที่ผมพูดนี่โยกหลังนี่ไอ้โยกหน้าโยกหลังนี่ผมพูดถึงปุ๋ยที่เราให้ทางดินนะเราให้ทางดินปกติเนี่ยเราพอโยกหน้า1เดือนโยกหลัง2เดือนพอใกล้ๆครบ3จะประมาณ3เดือนเนี่ยเราก็งดน้ำได้แล้วเพราะว่าอายุใบแก่ถึงประมาณ90วันแล้วนั่นแหละช่วงนั้นเราจะเริ่มงดน้ำแต่นี้ของเราเนี่ยงดไม่ได้งั้นเราต้องมีกระบวนการที่จะมาทดแทนการงดน้ำก็คือว่าในช่วงที่เราทำใบตัดให้แตกใบใหม่แล้วเนี่ยพอแตกใบใหม่เนี่ย15วันจากเล็มใบเนี่ยเราจะให้ฮอร์โมนตัวนึง
1: ให้ฮอร์โมนเขาด้วย
2: เป็นฮอร์โมนเป็นจัด

0: กลุ่มของฮอร์โมนแต่ไม่ใช่ฮอร์โมนที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตเป็นฮอร์โมนที่ชะลอการเติบโตเป็นฮอร์โมนตัวหนึ่ง
1: ฮอร์โมนชะลอการเติบโต
0: เราเรียกย่อว่าแพ็กคือพาโควิทาโซนตัวนี้เขาใช้ในมะม่วงนี่เขาใช้กันมา 20-30 ปีแล้วแต่มะม่วงเนี่ยเขาใช้ผสมน้ำแล้วก็ราดบริเวณโคนแต่ว่ามาใช้กับพวกมะนาวเนี่ยถ้าใช้อย่างนั้นเนี่ยมันต้นมันรับสภาพไม่ไหวทำสักครั้ง2ครั้งต้นมันจะตายเพราะว่ามันค่อนข้างแรงเพราะฉะนั้นอาจารย์ผมเนี่ยที่แนะนำก็คือว่าเอาพาโควิทาโซนผสมน้ำฉีดหลังจากเล็มยอด15วันแรกฉีดจากนั้นไปอีก45วันฉีดอีกครั้งนึงฉีด2ครั้ง
1: อุ้ยก็ไม่โตสักที
0: ฉีด2
1: จะโตได้ฉีดอีกแล้วจะโตไอฉีดอีกแล้ว
0: มันถึงเราฉีดไปเนี่ยตอน15วันแรกเราฉีดไปแล้วเนี่ยมันก็ยังจะยืดไปนะเพราะว่าฮอร์โมนนี่มันยังคือมันช่วยแต่ว่า
1: ใ
0: ช
1: ่
0: มันจะค่อยๆ
1: เจือจาง
0: ใช่ๆมันจะค่อยๆออกฤทธิ์ไปเพื่อชะลอไว้ไม่ให้มันแตกใบใหม่อันนี้เป็นวิธีการที่เราจะชดเชยจะทำให้ใบมันอายุ90วันให้ได้พอครบประมาณ90วันได้เนี่ยถ้าจอนนั้นถ้าฝนมันหยุดก็ถือว่าโชคดีถ้าฝนไม่หยุดอาจจะต้อง
1: ฉีดอีก
0: ไม่ใช่แล้วของละ2ครั้งพออ
1: ้ออ
0: าจจะใช้ปุ๋ย
1: 0060
0: ไม่ยกหลัง
1: ยกหลังเลย
0: หลังอย่างเดียวเลยหลังล้วนๆเพียว
1: ๆเรียกว่าใส่เกียร์ปัด
0: ถอยหลังอย่างเดียวเลย
1: โอ้ยอย่าพึ่งโต
0: เราอาจจะใช้0060หรือว่า042ผมจำไม่ได้โทษที36อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นยกตัวกลางกับตัวหลังหรือตัวหลังอย่างเดียวช่วยฉีดช่วยชะลอเอาไว้หน่อยมันก็จะช่วยคุมตัวนี้ได้
1: ช่วยได
0: ้ช่วยได้ไม่ให้มันแตกยอดพอหลังจากนั้นครบ90วันไปแล้วพอมันยืดเกิน90วันไปเนี่ยเราก็กลับมาให้ปุ๋ยยกหน้าใหม่ตอนนี้เราก็ให้น้ำก่อนแล้วก็ให้ปุ๋ยยกหน้าเนี่ยตอนนี้มะนาวจะเริ่มแตกใบใหม่แตกแทงยอดออกมามีใบแล้วก็มีดอกอยู่ที่ปลายยอดมันก็จะได้เป็นพวงๆเป็นอะไรเงี้ยเยอะมากแม่วิธีการนี้ก็จะใช้กับมะนาวลงดินได้ดี
1: มะ
0: นาวลงดินได้ดี
2: หัวใจหลักสำคัญการที่จะผลิตมะนาวให้ประสบความสำเร็จนะคะประกอบไปด้วย3อย่างด้วยกันนะคะข้อที่1นะคะต้องเลือกพันธุ์ค่ะเลือกพันธุ์นี่หมายถึงว่าพันธุ์ที่นั้นประปุกที่จะนำมาปลูกนะคะต้องเป็นสายพันธุ์ที่ตลาดต้องการยกตัวอย่างก็เช่นพันธุ์แป้นรำไพนะคะแป้นพวงแป้นพิจิตรอย่างเงี้ยตลาดต้องการอยู่แล้วนะคะอันที่2เป็นเรื่องของทำเลค่ะนะทำเลดีมีชัยไปกว่าครึ่งใช่ไหมคะทำเลนี่หมายถึงสภาพพื้นที่ในการปลูกสภาพดินสภาพภูมิอากาศต้องเหมาะสมทุกสิ่งอย่างกับต้นมะนาวส่วนข้อที่3เป็นเรื่องของการจัดการร้วนๆนะการจัดการที่ดีเริ่มตั้งแต่การปลูกนะคะใช้ระยะปลูกเท่าไหร่ใช้ดินอะไรส่วนผสมอะไรแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจอาจจะทำเป็นรูปแบบของการทำมะนาวปลูกมะนาวเพื่อเป็นธุรกิจเชิงท่องเที่ยวอันนี้น่าจะสำคัญเพราะว่าคนไทยสมัยนี้ทำงานแล้วเครียดแล้วถ้าไปเข้าสวนแล้วเจอธุรกิจที่เป็นเชิงท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะก็มันเป็นมุมพักผ่อนนะคะมุมที่แบบกำลังใจและมุมที่คือยังไงมันก็หมุนเวียนอยู่ภายในประเทศอะนะคะน่าจะเป็นการดี
1: กลับมาพูดถึงเรื่องเงินเรื่องทองดีกว่าหาเงินหาทองจากมะนาวเนี่ยปกติส่วนนี้หาทางไหน
0: อ๋อปกติของเราจะมีอยู่2ช่องทางก็คือว่า1ละพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็จะมารับซื้อเราที่สวนก็จะโทรมาสั่งวันนี้เอา50โลวันนี้80โลให้เก็บให้หรือพรุ่งนี้80โลนะเก็บให้เย็นนี้อย่าง
1: น
0: ี้อัน
1: น
0: ี้ทางแรก
1: ที่เขามารับเนี่ยส่วนใหญ่เขาเอาไปขายหรือเขาเอาไปส่งหรือเขาไปยังไง
0: ก็มีหลายแบบฮะเอาไปวิ่งส่งร้านอาหารเอาไปวิ่งส่งพ่อค้าขายปลีกอะไรพวกนี้มีเอาไปส่งร้านที่ทำน้ำผลไม้อะไรพวกนี้นะฮะมีหลายแบบด้วยกันอีกช่องทางนึงที่ผมบอกก็คือว่าเราก็ทำเหมือนกับเป็นคอนแทคกับร้านอาหารที่เราไปดิวไว้เองก็คือว่า เขาก็จะสั่งเราว่าเอาวันไหนเอากี่สิบโลวันนี้10โลวันนู้น20โลหรืออะไรเงี้ยร้านนู้นบ้างร้านนี้บ้างที่เราไปติดต่อไว้เองแบบนี้จะราคาจะดีกว่าอย่างตอนนี้อย่างผมเองผมก็เปลี่ยนมาทำน้ำมะนาวผมทำน้ำมะนาวนะครับอันนี้เป็นน้ำผึ้งมะนาวพร้อมดื่มนะครับที่อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราทำขึ้นมา
1: คิดว่าแปรรูป
0: น
1: ้ำผึ้งมะนาว
0: ครับ
1: อย่างมะนาวขายเป็นลูกกับมะนาวที่แปรรูปแบบนี้มูลค่าเขาเพิ่มขึ้นมากี่เท่า
0: โอ้เยอะฮะ
1: เยอะเลยเหรอ
0: เยอะกว่าดีกว่าขายลูกเยอะ
1: วันนี้เองสำหรับเกษตร

0: รท่านไหนที่สนใจอยากจะลองปลูกมะนาวบ้าง
1: ครับ
0: เรามีคำแนะนำพิเศษอื่นๆยังไงเช่นจะเริ่มต้นยังไงหาข้อมูลยังไงนู่นนี่นั่นโน่นยังไง
1: คือตอนนี้ในท้องตลาดเนี่ยมีหนังสือเกี่ยวกับมะนาวอยู่ค่อนข้างเยอะ

0: าสผิดเนี่ยมันก็จะน้อยหน่อยเพราะว่าการที่จะเป็นตะลาวได้มันจะมีคนตรวจสอบมีคนอะไรเนี่ยมันจะเริ่มมองเห็นแล้วนะว่าถ้าผิดพลาดเนี่ยเขาก็จะแก้ไขให้ส่วนใหญ่ก็จะถูกต้องแล้วก็ที่ดีที่สุดก็คือไปอบรมฮะ
1: ฉันอยากจะฝากไอ้แดงกับอีก3ตัวไว้ที่นี่ได้ไหมเพราะว่าฉันจะไปตามหาสามเห็นเป็นคนดีขนาดนี
0: ้ไอ้แดงนี่คนหรืออะไรครับ
1: ไอ้แดงน่ะเป็นคน
0: ครับ
1: แต่อีก3ตัวน่ะ
0: ครับ
1: หมากับแมวฝากไปด้วย
0: ครับครับได้
1: ฝากไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาสามีก่อน
0: อ๋อได้เลย
1: ส่วนอันนี้ฝากไว้ด้วย
0: โอเค
1: อันนี้ไปอันนี้ระหว่างทางเหนื่อยเหนื่อย
0: อ๋อ
1: วันนี้ขอบคุณมากนะจ๊ะ
0: ครับผม
1: โอ้ยตายแล้วไปลงเรือก่อน
0: ไหนล่ะเรืออยู่ไหนล่ะ
1: เรืออยู่ไหนไปลงเรือก่อน
2: พี่สมพรนี่ถือได้ว่าเป็นคนที่มีหัวใจเด็ดเดี่ยวจริงๆในการตัดสินใจลาออกจากงานที่ดูมั่นคงเพื่อมุ่งตรงเข้าสู่สายเกษตรกรอย่างจริงจังและมีความรอบคอบโดยใช้เวลาศึกษาดูงานอยู่ถึง2ปีดูแล้วดูอีกจนมั่นใจแล้วค่อยลงมือปลูกเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและก็ประสบความสำเร็จแถมยังมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่ากับผลผลิตจนเป็นที่ต้องการของตลาดนี่แหละครับคือคุณสมบัติของเกษตรขั้นเทพตัวจริงเลยวันนี้หมดเวลาครับเกษตรขั้นเทพลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดี

ริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดนะครับเราทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องถ่ายเอกสารแล้วก็เครื่องใช้สำนักงานทุกชนิดครับไม่ว่าปากกากระดาษสมุดหรือเครื่องเขียนต่างๆเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ให้บริการด้วยครับ

การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้านะครับก็คือเราจะบริการด้วยความรวดเร็วครับแล้วก็ให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุดครับสำหรับการดูแลพนักงานนะครับแล้วก็มีสวัสดิการครับความปลอดภัยพื้นฐานสำหรับพนักงานในการออกเดินทางหรือการปฏิบัติหน้าที่ครับแล้วก็เรื่องค่าตอบแทนด้านธุรกิจการที่มีคุณธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือ1เป็นจุดแข็งของเราในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับคุณธรรมในที่ทำงานนะครับหลักๆเราจะยึดเกี่ยวกับ CSR ครับบางคนอาจจะคิดว่า CSR เป็นกิจกรรมทำขึ้นมาสั้นๆทำแล้วหมดไปแต่ตามหลักของ CSR คือเราทำธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักกฎหมายคุณธรรมและก็สิ่งแวดล้อมครับผมสมุดทำความดีนะครับอย่างแรกเป็นการปลูกฝังครับอย่างแรกเราทำขึ้นมาเพื่อหาอาสาสมัครในการช่วยงานสังคมต่างๆที่บริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องเช่นกิจกรรมกับหน่วยงานราชการหรือกับบริษัทเอกชนอื่นๆในด้านการบริจาคสิ่งของหรือการช่วยงานอะไรต่างๆในการทำ CSR เริ่มต้นเราเป็นการที่อาสาสมัครเข้ามาเราก็จะให้รางวัลตอบแทนเป็นสมุดแล้วมีแต้มสะสมและเขาสามารถเอาไปแลกของต่างๆที่บริษัทมีให้แลกได้ครับเมื่อเขาทำไปเรื่อยๆครับก็จะปลูกฝังทำให้เขาติดเป็นนิสัยและเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์การครับหลักการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมก็ไม่ยากครับบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเอกชนมุ่งเน้นแต่ผลกำไรแล้วคุณธรรมจะเกี่ยวกันยังไงเพียงแค่คุณทำตามกฎหมายหรือว่ากฎเกณฑ์ต่างๆให้มันถูกต้องแล้วก็จรรยาบรรณหรือจิตสำนึกในการทำธุรกิจนะครับอย่างเช่นในช่วงโควิดสินค้าบางชนิดที่ราคาขึ้นสูงของเราก็ไม่ได้ขึ้นราคาขนาดนั้นแค่ปรับตามต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นผลกำไรแล้วก็เอาเท่าเดิมมันเป็นโอกาสในการทำธุรกิจก็จริงครับแต่ว่าเรามองกลับมาในจุดที่เราต้องการสินค้าตัวนั้นแล้วเราก็โดนโกงราคาขนาดนั้นมันก็กระทบกับเราเมื่อกระทบกับเราเราก็ไม่อยากให้ความรู้สึกที่เราโดนเนี่ยเกิดกับคนอื่นเหมือนกัน

0: ผมนายจิรศักดิ์กำเดชครับปัจจุบันทำงานที่บริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดครับในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดส่งสินค้าครับครับผมมีความรู้สึกความประทับใจกับรางวัลที่ได้รับเรื่องเกี่ยวกับสมุดความดีนะครับก็คือผมเป็นหนึ่งในพนักงานของบริษัทครับที่มีสมุดความดีเหมือนกันประจำตัวนะครับก็เราก็ได้ทำความดีสะสมความดีไปด้วยนะครับแล้วก็ได้รับแต้มสะสมความดีนะครับก็ของสมุดบันทึกความดีแล้วก็ได้นำแต้มตัวนั้นมาแลกของรางวัลผมเป็นหนึ่งในพนักงานที่ต้องบอกว่าชอบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมขององค์กรมันไม่ได้ส่งผลที่ตัวของผมเองแค่คนเดียวมันส่งไปถึงครอบครัวทางองค์กรเขามีในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมการทำบุญใส่บาตรหรือการสวดมนต์ไหว้พระในช่วงเช้าผมก็นำเรื่องพวกนี้ครับไปใช้ร่วมกันกับครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแฟนผมทางลูกเรื่องต่างก็ได้เอาเรื่องของพวกนี้ไปใช้ด้วยครับประมาณนี้ครับ
1: ผมนายนิตินัยสุธาธรรมตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบุคคลบริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดในความภาคภูมิใจของทางบริษัทนะครับก็อันดับแรกก็คือในเรื่องขององค์กรคุณธรรมนะครับซึ่งเราทำเป็นประจำอยู่แล้วนะครับในเรื่องขององค์กรคุณธรรมแล้วก็ในเรื่องของการทำความดีนะครับในการทำความดีนะครับหลักๆเลยนะครับก็เราก็จะมีในเรื่องของกิจกรรมขึ้นในเรื่องของกิจกรรม CSR หลักๆเลยนะครับเราจะมีกิจกรรมบริจาคโลหิตซึ่งจะมีเป็นประจำทุกๆปีนะครับปีนี้เป็นปีที่7แล้วนะครับในการทำกิจกรรมบริจาคโลหิตโดยพนักงานนะครับเข้าร่วมในส่วนของการทำกิจกรรมบริจาคโลหิตรวมถึงภาคประชาชนทั่วไปด้วย
2: ก็ขอเชิญชวนองค์กรอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนนะครับเข้ามาเดินรอยตามเส้นทางคุณธรรมการทำกิจกรรมคุณธรรมต่างๆไม่จำเป็นต้องใช้เงินมากมายเสมอไปครับเราสามารถทำได้เลยครับผม

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: ご参加いただきました

0: จารย์ที่1เดินเข้าภายในมาระวังอันตรายจากกระบวนด้วยนะครับอันที่ยินคิดขออาจารย์อาจารย์ที่1เดินเข้าภายในมาโอ้ระวังอันตรายจากกระบวนด้วยนะครับโดยสารในทางไปกับครูรุจนีนำสิ่งของสำหรับของท่านกับขณะที่นั่งบนตัวรถครับ
1: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยวศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
2: จากสภาพปัญหาการเข้าร่วมกิจกรรมที่จำกัดด้วยเวลาบางกิจกรรมก็เข้าร่วมไม่เต็มที่และบางกิจกรรมก็มีเลื่อนไปถึงเวลาแล้วที่โรงเรียนจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
3: โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยความมุ่งมั่นที่ชัดเจนในเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดยชุมชนนะครับบวรไทยหลักบวรเราได้มีโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมนะครับโดยร่วมกับบ้านวัดโรงเรียนนะครับนำนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งของโรงเรียนก็คือสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายชุดไทยรื้อโดยเฉพาะในทุกๆวันศุกร์นักเรียนและครูบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจะแต่งชุดไทยรื้อในการจัดการเรียนสอนเพื่อให้นักเรียนได้ซึมซับวิถีวัฒนธรรมการพูดทางโรงเรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนเนื่องด้วยจากโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยเป็นโรงเรียนที่มีบริบทในส่วนของวัฒนธรรมและวิถีของชุมชนไทยรื้อดังนั้นทางโรงเรียนก็ได้นำกิจกรรมในเรื่องของส่งเสริมวัฒนธรรมไปต่อยอดและมาใช้กิจกรรมในห้องเรียนอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมมันสำคัญกิจกรรมพิธีกรรมของชุมชนไทยรื้อ
2: การที่มีพ่ออุ้ยแม่อุ้ยมาเป็นครูสอนยิ่งทำให้การเรียนมีความแปลกใหม่และเด็กมีความเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้น
4: การที่หนูได้มาเรียนรู้นอกห้องเรียนครั้งนี้นะคะหนูได้รับความรู้มากมายเลยค่ะและหนูคิดว่าผ้าทอไทยรื้อเป็นสิ่งที่สวยงามค่ะแล้วก็ในอนาคตก็ควรที่จะรักษาไว้ค่ะไม่ให้สูญหายค่ะ
5: โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนโดยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงค่ะ
6: จ่อยแม่ที่สอนละอ่อนก็เพื่ออนุรักษ์ไว้นะเจ้าอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทยลื้อเฮาแล้วก็เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้านบ่ฮือสูญหายนะเจ้าจะได้อนุรักษ์เก็บไว้ไปจนรุ่นลูกรุ่นหลานก็คือทำได้อีน่ะเจ้าเนาะคือทำในคู่อย่างแบบว่าแย่อย่างใดเป็นอย่างใดฟื้นฟูอยู่ตลอดเวลานะเจ้ารุ่นต่อรุ่นสู่ไปเน
7: า
6: ะ
7: เราพยายามที่จะให้เกิดกระบวนการปลูกฝังด้านคุณธรรมตั้งแต่เด็กอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเน้นเรื่องของเบญจศีลเบญจธรรมนะซึ่งเป็นหลักธรรมพื้นฐานในการใช้ในชีวิตนะก็เน้นให้นักเรียนเนี่ยเข้าถึงและเข้าใจและนำเอาองค์ความรู้ไปประพฤติและปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
8: การที่มีพระอาจารย์มาสอนในชั้นเรียนผมได้คติเตือนใจจากพระอาจารย์มากมายและผมจะนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันครับ
4: การที่หนูได้แต่งชุดไทยรื้อมาโรงเรียนในวันศุกร์หนูรู้สึกภาคภูมิใจและดีใจและหนูอยากรักษาวัฒนธรรมไทยรื้อให้คงอยู่ต่อไปค่ะ
2: จากการดึงเอาบ้านวัดโรงเรียนเข้าด้วยกันทำให้สถานศึกษาแห่งนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรมอย่างเห็นได้ชัด โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนสีขาวระดับเงินปีการศึกษา2562ได้รับรางวัลรักษาระดับยอดเพชรปีที่3ร่วมกับชุมชน 2B Number 1 การเรียนที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายๆฝ่ายมีความสามัคคีเป็นเบื้องต้นการพัฒนาเด็กในวันนี้ก็คือการพัฒนาคนที่จะขับเคลื่อนประเทศของเราในอนาคต

โหนะครับธรรมศักดิ์ลือภัวพิทักษ์กุลนะครับตอนนี้เป็นเกษตรกรในกรุงเทพครับทำเกษตรมา6ปีกว่าๆแล้วครับปัจจุบันก็ทำเกษตรผสมผสานที่บ้านก็ปลูกพืชมาแปรรูปทำผลิตภัณฑ์ขายในชุมชนเพื่อนฝูงเล็กๆน้อยๆที่บ้านครับเมื่อก่อนนี้เป็นนักออกแบบครับแล้วก็ถ่ายภาพจิวเวลรี่ครับแล้วก็เป็นนักร้องครับร้องเพลงเล่นดนตรีครับ

0: ชุมชนผาปังห่างจากตัวเมืองจังหวัดลำปางนับร้อยกิโลเมตรความห่างไกลความแห้งแล้งจากสภาพพื้นที่ในเขตเงาฝนและปัญหาจำนวนคนน้อยที่ไม่ถึงเกณฑ์การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลผลักดันให้ชาวบ้านตั้งมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปังเพื่อช่วยกันพัฒนาบ้านเกิดให้อยู่ดีมีสุข
1: พี่ผักอะไรครับ
2: ผักหนาม
1: หนาม
2: หน่อยแน่มันจะมีน้ำ
1: ผักหนามเนี่ยใส่ปุ๋ยอะไรมันงามงี
2: ้ข้างคาว
1: ข้างคาวอ่ะเลยเอาไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยอ่ะโอ้แจ๋วเลยอ่ะเอางี้ผมเอาก่อนเลยถุงนะทนไม่ไหวขอเลย
3: ครั้งแรกที่มาถึงผาปังผมรู้สึกว่าเป็นชุมชนที่เล็กแล้วก็อบอุ่นมาก
1: เม็ดผักชีอ่ะครับอันนี้มันไปปลูกได้ปะอ๋อเสร็จขอบคุณครับ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณคร
1: ับว่าอันนี้ปลูกเองก่อน
2: ปลูกเองก่อนมาเจอพี่จ้า
1: ฮะ
2: มาเจอพี่จ้า
1: อีกอยู่ต้อง2วันน่ะกว่าจะได้กลับบ้านนี่เท่าไหร่อ่ะ
2: 20บาท
1: เนาะโหทุกอย่างเนาะเอาหัวนึงเอาหัวนึง
4: ได้ๆๆอยู่ได้อยู่
1: ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อย

การเยือนชุมชนในครั้งนี้คุณโอพกกล้องคู่ใจเพื่อบันทึกภาพชีวิตที่นานๆจะได้พบเห็นแม้ว่าผาปังจะเป็นตำบลที่มีจำนวนคนน้อยเพียงพันกว่าคนแต่ชุมชนก็สามารถกำหนดแผนพัฒนาชุมชนตำบลล่วงหน้าไปถึง20ปีขณะเดียวกันก็ไม่ละเลยที่จะร่วมกันพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ด้านอาชีพหนึ่งในนั้นคือนวัตกรรมด้านพลังงานจากถ่านไม้ไผ่ที่แขกรับเชิญอย่างคุณโอตื่นเต้นและตั้งใจมาดูให้เห็นกับตา

0: เลยซ้ำถ้าเห็นมีเตาล่างเตาบนต้องย้ายไหม
1: ย้ายครับถ้าเตานี้จะเสร็จก่อน
0: เตาล่างมันจะแรงใช่ไหม
1: ครับ
0: อันล่างเผาจริงอันบนเผาหลอกเคยเห็นเป็นแบบเตาชีวมวลจากคนเลยไม่น่าจะใช่ไม่แน่ใจครับอันนี้เป็นดูแอดวานซ์อ๋อนี่ก็ตะเกียบที่ทำแต่อันที่แบบใช้ไม่ได้
1: ครับใช้ไม่ได้เป็นไม้เศษพวกแตกครับ
0: เผาใช้เวลานานเท่าไหร่ครับ
1: ประมาณ2ชั่วโมงทางบนถ้าเอาลงมาก็ประมาณชั่วโมงครึ่ง
2: สาดเข้าไปเลยฮะเป็นพวก
3: ถ่านพลังงานสูงเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ต่อยอดจากการเผาเศษไม้ไผ่ที่เหลือจากการทำตะเกียบและไม้เสียบลูกชิ้นที่ไม่ได้คุณภาพเผาเป็นถ่านและพัฒนาเป็นแก๊สหุงต้มคุณภาพดี
0: ใช้ทำอะไรมั่งครับอันเนี้ย
4: เราจะใช้กับเครื่องทำก๊าซเนาะ
0: เครื่องทำก๊าซ
4: ครับ
0: คืออันนี้ใช้ทำก๊าซได้เลยเหรอครับ
4: ครับ
0: เอาไปทำอะไรก่อนครับ
4: เราก็บดให้มันเป็นชิ้นเล็ก
0: ๆบดให้เป็นชิ้นเล็ก
4: ๆแล้วก็เอาไปใส่ไหน
0: ใส่ในถัง
4: ใส่ในถัง
5: วัสดุที่เราใช้วัสดุเก่าทั้งนั้นเลยเพราะว่าการวิจัยและพัฒนาตัวถังเราเนี่ยเราต้องการให้ประชาชนที่เอาไปใช้เนี่ยสามารถใช้งานได้จริงจะเห็นว่าแก๊สที่เราผลิตได้เป็นแก๊สเย็นนะคะถ่าน1กิโลทำเป็นแก๊สผลิตแก๊สได้1ชั่วโมงค่ะ
0: ที่เห็นแล้วทึ่งที่สุดก็คือเอาถ่านมาทำแก๊สเศษถ่านที่ทุบป่นๆเนี่ยไปจุดไฟเผานิดเดียวเนี่ยมันมีแก๊สออกมาหุงต้มได้เหรอก็นึกว่ามันแค่เป็นทางกายภาพหรืออะไรงี้ไม่ใช่มันเป็นวิทยาศาสตร์ที่ล้ำลึกมากชาวบ้านเนี่ยสามารถเอาไปใช้งานได้จริงเนี่ยก็ตื่นเต้นระดับนึงแล้วพอเขาถอดท่อตัวที่ไปหุงต้มเสียบกับเครื่องยนต์สูบน้ำเนี่ยโอ้โหนี่เขาแบบว่าเสียบปุ๊บติดเลยไม่ต้องเติมน้ำมันอ่ะแล้วน้ำอย่างแรงเลยครับผมรู้สึกว่านี่คือเกษตรกรทั่วประเทศควรจะมาดูนะเรื่องถ้าเกิดต้องใช้เรื่องน้ำเรื่องสูบเรื่องปั๊มเนี่ย
3: ฐานประสิทธิภาพสูงหรือเพียวคาร์บอนคนผาปังต่อยอดโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยโดยการเผาอีกครั้งที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียสขึ้นไปกลายเป็นฐานที่มีคุณค่ามหาศาลและราคาแพงนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆอีกมากมาย
6: เวลาที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะพิจารณาหลายๆทางแล้วเลือกทางที่ดีที่สุดให้กับชุมชนไม่ใช่ว่าเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่ใช่เพราะฉะนั้นไผ่ก็เหมือนกันเราก็จะมาพิจารณาว่าไผ่ในเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างทำอันนี้ได้ประโยชน์กลับมาเท่าไหร่ทำอันนี้ได้ประโยชน์กลับมาเท่าไหร่ต่อยอดไปได้ยังไงบ้างแล้วก็เลือกในเส้นทางหรือการทำที่เราชุมชนได้ประโยชน์สูงสุด
7: ประมาณนี้ค่ะ
0: การที่เขามีคนมาดูงานเยอะขึ้นก็เป็นโอกาสที่เขาจะได้เจอผู้คนมากขึ้นการที่เขาได้พัฒนาอะไรเขาก็มีการออกไปหาข้อมูลเพิ่มขึ้นคือแบบไม่รู้จะเรียก two way communication ก็ไม่ได้คือมันไปทุกที่ทุกทางครับแล้วก็ทุกอย่างกลับเข้ามาหาเขาเอง
4: ที่มาทำตัวเนี้ยมันอยู่ในบ้านเราอยู่ในชุมชนเราไม่ต้องวิ่งออกไปทำงานข้างนอกบ้านไม่เช่าก็ไม่ซื้ออยู่กับลูกกับเมียอยู่กับลูกกับหลานสบายใจกว่ามีความสุขอีกอย่าง
0: ปกติตัดก็เอามีดตัดบ้างเลื่อยบ้างแต่ก็ใช้มือครับยังดียังไม่ได้ทำผิดวิธีอย่างนี้ผมก็ไปเอาข้างใต้อยู่
6: เรารับมานะคะแล้วก็เอามาทำให้สะอาดแล้วก็ส่ง
3: คนผาปังใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่อย่างคุ้มค่า
6: ย่อยสลายได้
0: เหมือนไบโพรดักต์แล้วก็ที่นี่ทำเหมือนเป็นซีโร่เวสต์เลยไม่มีขยะเหลือทิ้ง
3: เศษไม้ไผ่ที่เป็นขยะในสายตาคนอื่นถูกนำมาคัดและแยกก่อนนำไปต้มและตากส่งโรงงานผลิตภาชนะสร้างรายได้ให้กับกลุ่มและคนในชุมชน
6: เราหาตลาดหาลูกค้าให้ได้ก่อนแล้วเราถึงมาวางแผนการทำเพื่อว่าถ้าเราได้ออเดอร์หรือได้ลูกค้าแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของความเสี่ยงเนี่ยมันเป็นศูนย
0: ์เขาก็จะพึ่งพาตัวเองเป็นหลักแล้วก็ทำการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชนเช่นไผ่เนี่ยเอามาทำตะเกียบมาทำไม้ลูกชิ้นแล้วเนี่ย เหลือจากเศษเนี่ยก็ยังต่อยอดไปทำถ่านได้อีกนอกจากถ่านที่ขายไม่ค่อยได้ราคาเนี่ยก็เอาไปทำแก๊สหุงต้มใช้ในครัวเรือนให้ชุมชนเนี่ยมีการพึ่งพาตัวเองลดรายจ่ายตัวเองได้แล้วก็เพิ่มรายได้ให้ตัวเองได้ด้วยนะครับทั้งชุมชนก็ไม่ได้หยุดอยู่กับที่ก็ยังจะเอาผลิตภัณฑ์ถ่านเนี่ยไปต่อยอดอัปเกรดไปเรื่อยๆอีกให้เพิ่มมูลค่าสำหรับเวชสำอางสำหรับอาหารได้ด้วยอย่างเงี้ยครับ
3: ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ฝีมือคนผาปังได้รับการต่อยอดและพัฒนาไม่หยุดยั้งทั้งจากความรู้ความคิดของคนในชุมชนและการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและเอกชนขณะที่วัตถุดิบอย่างต้นไผ่ชาวบ้านบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อการใช้งานอย่างยั่งยืน
5: ที่แปลงนี้มันเป็นที่ป่าไผ่ที่เราปลูกเองนะคะมันเป็นป่าเศรษฐกิจที่เราได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้สามารถทำประโยชน์ได้ตรงนี
0: ้มีไผ่อะไรบ้างครับพี
5: ่มันจะมีไผ่ซางซางนวลซางหม่นแล้วก็ซางป่าค่ะ
7: ตรงนี้เราจะทำเป็นถนนท่องเที่ยวนะครับอุโมงค์ไผ
5: ่ใช่ค่ะ
0: เห็นไหมอ๋อมันจะใหญ่หน่อยแล้วก็จะ
7: เข้ามาเป็นโด
0: มโล่งๆนะ
7: เป็นแบมบูสตรีท
0: โอ้โห
7: สำหรับ
0: เท่เลย
7: ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
0: ครับ
5: เราจะเปิดจริงๆเป็นทางการเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ

0: มันทำได้เยอะแยะเลยแล้วก็มูลค่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่กิโลละ10บาท20บาทแหละมันกิโลละมากกว่านั้นเขาก็เลยเริ่มเห็นคุณค่าของไผ่ที่มีก็รักษาไว้ที่ไม่มีก็ปลูกเพิ่มถ้าเราแต่งกิ่งมันออกเนี่ยมันก็จะทำให้มันมีไผ่เนี่ยสวยเวลาตัดเราให้ตัดติด
1: ตัดติดโคนเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: หน่อเขาก็จะขึ้นรอบๆได้1ต้นเนี่ยหน่อจะขึ้นประมาณ3หน่ออ
3: ๋อนี่ก็จะออกหน่อก็เก็บหน่อกินได้
2: ใช
3: ่ปกติตัดครับก็เอามีดตัดบ้างเลื่อยบ้างแต่ก็ใช้มือครับยังดียังไม่ได้ทำผิดวิธีอย่างนี้ผมก็ไปเอาข้างใต้อยู
0: ่ค่ะแล้วก็ไผ่แก่เนี่ยมันจะเป็นไผ่ที่อายุ3ปีขึ้นไป
1: ครับครับโอ้ย
0: มดแดง
3: มดแดงครับผม
1: 3รอบแล้วผมจะเกี่ยวในกางเกง2รอบ
3: อันนี้ทนไม่ได้นะครับผมคุณลุงยืมมีดหน่อยได้ไหมครับขอผมลองได้ไหมครับคือถ้าเกิดเอากิ่งออกก็จนสุดมือเราเนาะ
0: ค่ะอันนี้เป็นบ่อที่เราสูบน้ำ
4: คนผาปังช่วยกันคิดและบริหารจัดการดินน้ำป่าอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพนอกจากการปลูกไผ่ตามหัวไร่ปลายนาแล้วยังได้รับการสนับสนุนพื้นที่การปลูกจากกรมป่าไม้นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ป่ากว่า 20,000 ไร่ที่ร่วมกันดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกัน
5: เรามีการบริหารจัดการป่าที่นี่เป็น3โซนนะครับก็คือโซนอนุรักษ์ก็คือโซนต้นน้ำนี่เราจะทำฝ่ายชะลอน้ำแล้วก็ไม่ให้ใครเข้าไปทำลายในเรื่องของพืชเชิงเดี่ยวปลูกพืชเชิงเดี่ยวหรือว่าใช้สารเคมีเลยให้ความสำคัญป่าชุมชนคนกับป่าพึ่งพากัน
3: สวัสดีครับสวัสดีครับผมเดินตามกลิ่นมาเลยครับหอมมากเลยครับโอ้ยใส่หน้าทานผมหิวหอมมากเลยครับทำยังไง
4: นอกจากไผ่เพื่อเศรษฐกิจของชุมชนแล้วกลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรของผ่าปังก็เป็นกลุ่มที่ชาวบ้านได้รวมกันลงมือทำ

0: จนเดี๋ยวนี้เป็นที่รู้จักของลูกค้าและมียอดขายเป็นที่น่าพอใจอ
1: ันนี้ขออนุญาตชิมได้ยังขออนุญาตอันเล็กๆก็ได้ครับไม่เอา
2: เลยด
1: ู
2: ก็ได้แล้วมันจะต่างกันแบบ
1: มันหอมมันมีแบบนี่เหมือนอบน้ำผึ้งเลยอ่ะหูเนื้อหนามากวันแรกคือตากเลย
3: ตากแต่แรกนี่เราเก็บใส่ถังไว้ตอนเย็นแล้วพรุ่งนี้เราก็ไปตากวันที่2ตอนเย็นแล้วก็เก็บมามัน
1: คือผมงงว่าเก็บมาคือไม่ต้องแช่อะไรเลยนะไม่แช่ตู้เย็น5วัน
4: เราไม่มีกลุ่มแล้วก็อยู่บ้านทำงานบ้านเฉยๆก็ยังไม่ค่อยได้เข้าสังคมไม่ค่อยมีเพื่อนพอเรามาทำกลุ่มมีอะไรเราก็พูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดกันบ้างพูดเล่นกันบ้าง
1: พวกกล้วยอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดแพ็กเกจิ้งเขาเนี่ยสามารถเติมอะไรได้อีกนิดหน่อยเนี่ยโอ้โหเขาจะไปอีกระดับนึงเลยครับ
0: จากผู้สูงอายุที่มีจำนวนเกือบครึ่งของชุมชนการพัฒนาของชุมชนผาปังจึงให้ความสำคัญกับคนทุกวัยโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุคือศูนย์รวมของกิจกรรมที่หลากหลาย
5: อยากได้เม็ดเป็นหม
6: ื่นมัดละ5บาท
5: มัดละ5บาทถูก
6: ถูก
5: อุ้ยหัวชนเลย
1: นี่ใบอะไรครับผม
7: ผักกระเทย
1: ฮะผักตุ๊ดผักตุ๊ดต้นมันเป็นไงต้นใหญ่เนาะเหมือนพวกมะลุมอะไรอย่างเงี้ยป่ะต้นมันครับแต่เนี้ยไม่เคยเห็นเลยผักกระเทยเนี่ย
7: อร่อย
1: เลยตรงเขาเรียกกระเทยหรือเรียกตุ๊ด
7: ผักตุ๊ด
1: คำเนืองผักตุ๊ดนะครับผักตุ๊ดนะครับเจ๋งอ่ะสูตรใหม่ลองดูนะนี่ก็อันใส่นี่นะลองชิมยังเห็นอย่างเงี้ยแล้วเราเหมือนฮึกเหิมครับอยากจะกลับไปสังคายนาสิ่งที่เรามีอยู่ได้ประสิทธิภาพอย่างที่เขาทำที่นี
8: ่เดี๋ยวพระจะพาไปดูเรื่องของไผ่ครับไผ่มันมีอยู่หลายพันในสวนนี่มีอยู่2,000ด้วยกันนะครับสร้างมน
1: สร้างมน
0: คุณโอคือนักร้องที่กำลังฝึกทำการเกษตรเริ่มคุ้นเคยกับคนผ่าปังขึ้นเรื่อยๆเพราะหลายอย่างอยู่ในความสนใจของเขา
8: เราจะสร้างมูลค่าเพิ่มจากหน่อไผ่1หน่อตรงนี้นะให้มันเป็น1ลำเนี่ยขึ้นไปเป็นลำขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราขายลำนี้ได้700บาท
0: บ้านลุงจินดาฟั่นคำอ้ายเป็นแหล่งความรู้ด้านการเกษตรแบบครบวงจรรวมทั้งการตอนกิ่งไผ่
8: เห็นไหมครับว่าตาตรงนี้มันจะใหญ่
1: ร
8: เราสามารถตัดตรงนั้นไปเพาะชำก็ได้หรือตอนก็ได
1: ้ตอนนี่ยังไงครับ
8: เราใช้เลื่อยไหมฮะเลื่อยปุ๊บเราก็แต่งกิ่งให้เรียบร้อยข้างบนก่อนนะครับเลื่อยปุ๊บจากนั้นเราก็ดึงลงมาดึงกิ่งลงมาให้โน้มลงมาปุ๊บเนี่ยจะเห็นลักษณะถามว่า
2: อย่าให้ขาด
8: แต่ว่าน้ำที่มาหล่อเลี้ยงหรือว่าที่มาหล่อเลี้ยง
1: ไปกับผิวเขาได้
8: ยังไปกับผิวเขาได้อยู่นะครับธรรมชาติของมันจะสร้างรากขึ้นมาตรงนี้พอหลังจากที่มีรากออกปุ๊บเราก็ตัดชึกลงไปแล้วก็ออกมาแล้วก็ไปชำ
1: ที่ผมเห็นนี่คือโดนตอนมา
8: ตอนไปแล้วครับก็เราก็มีการรวมกลุ่มกันในการที่จะทำกิจกรรมต่างๆเพื่อจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันคนไหนมีองค์ความรู้ต่างๆเราก็มาแชร์กันมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันที่นี่อย่างน้อยๆก็เป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพตัวเองให้มันสูงขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ
1: โตให้เยอะเลยหูเต็มเลยนะดกมากเลยอ่ะ
8: เพราะนั้นที่ผมเพาะเนี้ยมันมีจุดหลักก็คือช่วยกันกึดช่วยกันยะช่วยกันพัฒนาเนี่ยตรงนี้นะครับก็คือการรวมกลุ่มเองสิ่งที่ได้ตามมาก็คือลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ตามมาอีกอันนึงก็คือสุขภาพดีมีตังค์ยั่งยืน
0: มีวัตถุดิบสดๆจากแปลงเกษตร
1: ใส่ปาล์มใช่ไหมใส่ใบตองอ่ะ
9: ใส่ใบตองลูก
0: เกษตรกรจากเมืองกรุงได้ไอเดียสร้างสรรค์เมนูพิเศษอย่างสนุกสนาน
1: หอมไหมหอมเป็นน้ำพริกเผาเลยเหรอสูตรใหม่ลองดูนะนี่ก็อันใส่นี่แล้วก็ไข่ใส่ไหมผมว่าจะคนด้วยซ้ำเนี่ย
10: เอาได้เออนี่ไง
0: จากเพสโต้ฝีมือตัวเองกับไข่ปาล์มเมนูพื้นบ้านที่หอมอร่อย
7: เหมือนอะไร
9: เข้าอยู่พี่ชิมเลยพี่บอกไม่ได้ไม่ต้องเกรงใจพี่แต่ว่ามีพริกป่นอร่อยนะ
7: อันนี้แบบใส่แล้วอร่อยลำดับถ้าเผ็ดอีกนิดอร่อย
9: ใช่ใส่พริกนะในแง่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผมไม่เห็นอะไรเลยที่ผาปังจะไปไม่ได้เพราะว่าชุมชนผาปังเนี่ยสามารถจะไปได้เยอะแต่ว่าผมแอบเห็นเนื่องจากเป็นมุมมองนักออกแบบนะครับก็จะรู้สึกว่าถ้าเกิดมีนักออกแบบรุ่นใหม่ๆเนี่ยเข้ามาผาปังมาช่วยเรื่องการออกแบบจุดย่อยๆเล็กๆของเขาครับในผลิตภัณฑ์ของแต่ละอย่างเนี่ยมันจะทำให้เขาก้าวไปอีกระดับนึงเลยครับเขาอาจจะโกอินเตอร์ได้เลยความประทับใจของการเห็นสิ่งที่ชุมชนแข็งแรงมีความสามัคคีกันในการพัฒนาชุมชนตัวเองได้ขนาดนี้เนี่ยโอ้โหยอดเยี่ยมถ้าเกิดเป็นระดับประเทศนี่ก็จะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วก็จะแบบเป็นผู้นำของโลกได
10: ้เราพยายามดึงหน่วยงานใหญ่ๆเข้ามาเช่นองค์การเพศสัจกรรมนะคะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเข้ามาเพื่อแมทชิ่งคู่ค้าเพื่อเสริมเราด้านวิชาการเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะพัฒนาสินค้าของเราให้ขึ้นไปสู่เป้าหมายได้มันก็ทำให้เป้าของเราเนี่ยใหญ่ขึ้นใหญ่ขนาดว่าเราอยากจะเข้าไปเป็นชุมชนแห่งแรกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
0: การรวมกลุ่มช่วยกันคิดด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและลงมือทำของคนผาปังจังหวัดลำปางเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าชุมชนในฝันทำได้และเป็นจริงได้ด้วยการเปิดรับความรู้ใหม่จากภายนอกและการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน
9: หลังจากมาแล้วก็ได้สัมผัสจนครบทุกอย่างแล้วเนี่ยรู้สึกได้ว่าน่าทึ่งคือไม่ใช่แค่ชุมชนมีชาวบ้านทำงานกันแต่เป็นชุมชนที่แข็งแกร่งแล้วก็มีการพัฒนาตลอดเวลาไม่รอให้ความช่วยเหลือเข้ามาแต่ยืนด้วยขาตัวเองเพื่อสร้างให้ชุมชนตัวเองดีขึ้นที่ผมเห็นแล้วแบบได้กลับไปคือพลังบวกที่เขาส่งเขาไม่ได้เก็บของเขาเองเขามีคนมาดูงานเขาก็ส่งต่อพลังบวกเข้าไปเห็นอย่างเงี้ยแล้วเราเหมือนฮึกเหิมครับอยากจะกลับไปสังคายนาสิ่งที่เรามีอยู่ให้มันเกิดเร็วๆเกิดได้ประสิทธิภาพอย่างที่เขาทำที่นี่
11: ขอยืมหน่อยนะคะ
12: ตึ๊บแกซีว่าจะสวยเหมือนคนสอยไหม
11: เห็นไหมล่ะทานลองได้ไหมลองได้ไหมเขาไม่ปล่อยกลับบ้านแล้วมั้งเนี่ย
13: เร็ว
9: โ
13: ห
14: ที่เรียบวัวของผาปังอันนี้นะครับ
9: โอ้ยเจอกลับบ้านมาโกลเด้นด้วยเนี่ย

ขอความสันติความเมตตาปราณีและความจำเริญจากพระพุทธเจ้าจงประสบแก่ผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านนะครับโรงเรียนนี้นะครับเป็นโรงเรียนของมูลนิธินะครับท่านศาสนทูตของอิสลามนะครับบอกว่าการแสวงหาความรู้นั้นเป็นหน้าที่จำเป็นของพี่น้องมุสลิมนะครับทั้งชายและหญิงนะครับอิสลามถือว่าเด็กเนี่ยมีความสำคัญนะครับเกิดมาเนี่ยต้องศึกษาเลยนะครับ

เด็กที่มาเรียนที่นี่นะครับต้องปฏิบัติศาสนกิจนะครับวันละ2ครั้งนะครับเพราะมุสลิมนะครับศาสนากําหนดว่าต้องทําพิธีละหมาดคือการเข้าเฝ้าพระเจ้านะครับวันนึง5ครั้งนะครับเด็กต้องฝึกเลยนะครับมาที่นี่ก็ได้2ครั้งนะครับคือช่วงกลางวันนะครับกับช่วงที่โรงเรียนเลิกนะครับเมื่อเลิกเรียนแล้วก็ทําการละหมาดฝึกให้เด็กให้ติดเป็นนิสัยเลย

คุณธรรมของอิสลามเนี่ยครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับก็คือว่าการที่เราจะทำอะไรกันแล้วแต่นะครับเราจะต้องนึกอยู่เสมอว่าพระผู้เป็นเจ้านะครับคือองค์อัลลอฮ์เนี่ยครับเห็นเราอยู่เสมอนะครับมองเราอยู่เสมอว่าเราทำอะไรทำดีก็จดบันทึกไว้นะครับถ้าทำดีนะครับแน่นอนครับแม้แต่เพียงนิดเดียวนะครับก็จะมีผลตอบแทนนะครับทำชั่วนิดเดียวครับก็มีผลตอบแทนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะฝึกให้เด็กเข้าใจเรื่องนี้นะครับเราต้องมีสำนึกว่าพระผู้เป็นเจ้าเห็นเราอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญ

สิ่งที่ถือว่าเป็นอัตลักษณ์หรือว่าความสำคัญของพวกเราก็คือการอยู่ร่วมกันการให้เกียรติกันแล้วก็การปฏิบัติศาสนกิจของแต่ละศาสนาด้วยหลักการที่ตัวเองนับถือครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เป็นพุทธหรือเป็นคริสต์หรือเป็นมุสลิมเนี่ยเราก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยหลักการแล้วอิสลามนั้นสอนให้ทุกคนรักสันตินะรักการอยู่ร่วมกันมีความสามัคคีกันเพราะฉะนั้นโครงการคุณธรรมหรือเรื่องคุณธรรมเนี่ยเราสามารถจะเชื่อมโยงกับศาสนาของเราได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะอย่างเช่นการที่เราบอกว่าพอเพียงเนี่ยอิสลามสอนให้ทุกคนไม่ฟุ่มเฟือยนะฮะแล้วก็สอนให้ทุกคนประหยัดใช้อย่างพอมีนะพอเพียงนะครับส่วนที่2เนี่ยอย่างเช่นการสร้างวินัยอิสลามสอนไว้ชัดเจนครับอย่างเช่นการละหมาดนะฮะเวลาละหมาดเนี่ยเด็กทุกคนจะจัดซอฟหรือว่าจัดแถวในเวลาที่จำกัดแล้วก็อย่างเป็นระเบียบนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างวินัยในส่วนของชุมชนเนี่ยเราก็บอกแล้วว่าเรามีพี่น้องที่เป็นมุสลิมแล้วก็พี่น้องพุทธอาจจะประมาณ 10% นะพี่น้องพุทธส่วนใหญ่ก็เป็นมุสลิมเนี่ยอยู่ร่วมกันหล่อล้อมเป็นเนื้อเดียวกันนะชุมชนเหล่านี้เนี่ยเราก็มีเรื่องการค้าขายเรื่องการทำเศรษฐกิจเนี่ยร่วมกันครับไม่ว่าจะเป็นการค้าขายสินค้าทั่วไปอย่างเช่นอาหารในชุมชนก็จะเป็นอาหารฮาลาลหมายถึงว่ามุสลิมก็ซื้อหาได้เลยส่วนพี่น้องพุทธนี่จะอยู่ที่ไหนจะเป็นอาหารแบบมุสลิมก็ทานได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการ

ตอนนี้ศิษย์เก่านับหมื่นคนนะฮะแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันใน 2,000 กว่าคนเนี่ยเราสามารถจะสร้างเสริมให้เด็กเหล่านี้เป็นคนมีคุณธรรมเมื่อถึงเวลาเนี่ยเขาก็กลับไปในชุมชนเขาแล้วก็นำความดีนะหลักปฏิบัติหลักศาสนกิจเนี่ยไปปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเพราะนั้นการขยายผลสู่ชุมชนเนี่ยเราทำอย่างหลากหลายวิธีแล้วตอนนี้เรามีโรงเรียนเครือข่ายที่เป็นโรงเรียนลักษณะอย่างนี้ก็คือสอนทั้งสามัญแล้วก็ศาสนาเนี่ยควบคู่กันไปเรียกว่าบูรณาการเนี่ยจำนวนมากนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการขยายผลสู่สังคมอย่างชัดเจนครับการที่ทุกคนมาร่วมกันสร้างความดีนั้นจะเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบให้สังคมนั้นไปสู่สังคมที่มีคุณภาพการสร้างคนดีก็คือการสร้างสังคมดีสังคมดีก็ทำให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อยู่อย่างสันติหลักปรัชญาของโรงเรียนก็คือเมื่อมีความรู้ดีคือการศึกษาดีนะครับทุกคนต้องมีคุณธรรมแล้วก็ไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดีต่อไปครับเพื่อให้สังคมประเทศชาติสังคมไทยนั้นเป็นสังคมที่สันติสุขครับ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

การเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ุกกันที่เมืองลพบุรีเมืองที่เต็มไปด้วยลิงค่ะและตอนนี้นะคะเฟย์ก็โดนน็อกปะแป้งจนหน้าเฟย์นวลไปหมดแล้ว
1: อันนี้ค่ะมันไม่ใช่แป้งหรอกครับเป็นดินสอพองใส่น้ำอบต่างหากหอมไหมล่ะครับ
0: หืมทั้งหอมทั้งเย็นเลยล่ะครับน้องอาร์ต
1: เพราะดินสอพองที่ลพบุรีมีเยอะนะครับ
0: ก็เพราะพี่เฟย์กับพี่ปันรู้ไงคะว่าที่ลพบุรีเนี่ยมีดินสอพองเยอะก็เลยอยากจะให้น้องอาร์ตเนี่ยพาไปดูวิธีการทำดินสอพองสักหน่อย
1: ถ้าอย่างนั้นต้องไปตอนนี้เลยนะครับไม่งั้นจะเจอแดดร้อนมากนี่ก็ร้อนแล้วนะครับ
0: หืมใช่ค่ะน้องอาร์ตถ้างั้นน้องอาร์ตนำทางไปเลย
1: ไป
0: ไปเรา
1: ไปกันเลยดีกว่า
2: สวัสดีครับเพราะเราอยากจะดูดินสอพองครับ
3: ค่ะเชิญเลยค่ะอันนี้ของบ้านพี่เก๋เองชาวบ้านกำลังหยอดตากดินสอพองอยู่พอดีเลยค่ะเชิญเข้าไปดูใกล้ๆได้เลยนะคะ
4: แล้วดินสอพองนี่เป็นชื่อของดินหรือว่าเอาดินมาผสมกับอะไร
3: เลยอันนี้คือเป็นดินเลยค่ะเปิดหน้าดินพื้นที่เราอยู่ที่น้องเหยียบอยู่เนี่ยค่ะพอเปิดหน้าดินดำไป10-20เมตรอะค่ะเราก็จะเจอดินขาวตัวนี้ที่เรียกว่าดินมาร
4: แต่พอมองไกลๆเริ่มเหมือนทรายเลยค
3: ่
4: ะ
3: อันนั้นคือดินดิบที่เรายังใช้งานไม่ได
4: ้แล้วดินมานี่มีทุกจังหวัดเลยเหรอคะ
3: จะมีที่จังหวัดเราจังหวัดเดียวแล้วที่ตำบลที่เราอยู่อะค่ะคือตำบลทะเลชุบศร
4: หืออย่างนี้นี่พวกเราขอลองดีบ้างได้ไหมคะ
3: ค่ะเดี๋ยวลองหยอดได้เลยนะคะถ้าเกิดไม่กลัวเปื้อนค่ะลองไปหยอดดูได
4: ้จะหยอดกันไหม
1: เย็นจังเลยค่ะนี่ใส่น้ำแข็งด้วยหรือเปล่าคะ
3: เปล่าค่ะนี่คือเนื้อดินแท้ๆ 100% เลยมันจะมีค่าความเย็นของมันในตัวค่ะใส่ในนี้เลยค่ะแต่ไม่ต้องเยอะนะลูกใส่เข้าไปเลยค่ะแค่นี้ก่อนนะแล้วก็ไปหยอดเลยค่ะเนี่ยใส่นี่ไปไหวไหมอ่ะไปลองหยอดได้เลยค่ะเนี่ยแต่ตรงข้านี่เลยค่ะกดเลยลูกกดเลยค่ะกดเลย
4: มันดูพี่ปั้นเราก
3: ดยกขึ้นยกขึ้นได้มาลองหยอดใกล้ๆลูกชิดๆนะกดค่ะ
1: ลองมั่ง
3: วางเบาๆวางเบาๆกดเลยลูกกดกดครับกด
1: พอ
3: เยอะไปหนักมือไปนั่นแหละ
1: พี่เฟย์เอาลงไปเลยค่ะเอาวางลงไปเลยพี่เฟย์เอาวางลงไปเลยค่ะเรื่องนี้พี่เฟย์กดพ
3: อสวยแล้วใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เด็กๆ เดี๋ยวต่อไปพี่นะจะพาไปดูวิธีการผลิตดินสอพองนะคะเริ่มตั้งแต่ต้นเลยกันเลยดีกว่าเนาะตรงนี้เราพอกันได้แล้วไปค่ะตามพี่มา

0: อาคารเด็กๆ เดี๋ยวพี่จะให้เด็กๆได้ลองดูวิธีการทำดินสะพองนะคะ
1: อันนี้นี่คือบ่ออะไรอ่ะ
0: อันนี้คือบ่อพักดินสะพองค่ะมันยังอันนี้คือดินสะพองแล้วนะคะแต่ว่ามันยังไม่ตกตะกอนอันนี้คือบ่อที่ตกตะกอนแล้วที่หนูลองหยอดกันเมื่อกี้ไงคะน้าเข้ามาพอดีค่ะเดี๋ยวลองให้น้าเขาฉีดไล่ดินให้ดูเนาะ
1: ได้อันนี้ก็คือวิธีแรกเลย
0: ใช่ค่ะได้แหละพอเขาฉีดน้ำแป้งก็จะโดนมาใส่ดินนี
1: ้นี่คือแป้งจะร่วงลงมาหมดเลย
0: ใช่ค่ะแล้วพวกเศษหินเศษดินเศษทรายก็อยู่ตรงนั้นไงเนี่ยค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อแล้วน้ำสีขาวก็จะไหล
0: ไหลลงมาค่ะแล้วก็จะดูดมาไว้ในบ่อพักแล้วพอตกตะกอนก็จะเป็นตัวนี้พอเด็กเด็กฉีดหน่อย
1: พอฉีดหน่อยได้ไหมคะ
0: ไปลงไปเป็นเนื้อดินแล้วค่ะ
1: โหแล้วพอแห้งเสร็จเราก็เอาไปทำอะไรอะคะ
0: ตอนนี้นะมันดินสะพองอะค่ะมันใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยสกัดน้ำมันปาล์มสีทาบ้านอาหารสัตว
1: ์สีทาบ้านเอาไปทำ
0: ใช่ค่ะเป็นสีฝุ่นไงคะเป็นสีฝุ่นทาบ้านยาแนวร่องไม้และตอนนี้ที่นิยมกันคือเอามาทำสปาแต่ถ้าเกิดจะทำสปาเนี่ยพี่แนะนำให้ต้องสตูสักหน่อยนึงอะค่ะ
2: สตูนี่คืออะไรคะ
0: สต
2: ูหรือเปล
0: ่
2: า
0: คล้ายๆกันค่ะเป็นเหมือนเล้าฆ่าเชื้อผ่านความร้อนในเขาเหมือนเข้าตู้อบอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะ
1: จากดินธรรมดาก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างมากๆเลยนะ
0: ค่ะและตอนนี้ลพบุรีของเรานะคะมีสวนเรียนรู้ค่ะเพื่อเอาดินสะพองเนี่ยค่ะมาเพิ่มมูลค่านะคะเอาดินสะพองเราไปปั้นเป็นรูปลิงอะค่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลพบุรีอะค่ะถ้าเกิดเด็กๆสนใจนะพี่จะโทรบอกครูหนึ่งให
1: ้สนใจค่ะสนใจไหมครับ
3: สนใจครับ
1: สนใจค่ะขอบคุณพี่เก๋มากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของดินสะพองค่ะขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: แป๊บๆงั้นเดี๋ยวเราไปหาคุณครูหนึ่งกันเลยดีกว่าค่ะถ้างั้นเดี๋ยวไปเอารองเท้าก่อนดีกว่านะ
4: ลืม
1: อย่าลืมไม่นิดนี่นะขันดินสะพองอ่ะ
4: ค่ะ

0: ตักบาตรทำบุญรวมชาติตักบาตรรวมขันกันเ
1: ออสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะเด็กๆขาเมื่อกี้พี่เก๋โทรมาแล้วว่าพวกหนูกำลังจะมาถึงพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะเนี่ย
0: พร้อมแล้วค่ะ
2: โอเคค่ะ
0: ไอในฐานนี้นี่พี่เอ๋ปั้นเองหมดเลยเหรอคะ
3: ใช่ครับแล้วก็มีเพื่อนๆช่วยนิดหน่อยครับ
0: แล้วกว่าจะปั้นได้แบบนี้นี่ใช้เวลานานไหมคะ
3: ก็ไม่นานครับจริงๆเพราะเป็นชิ้นเล็กแต่จริงๆแล้วขึ้นอยู่ความชำนาญครับอย่างพวกเราแรกๆก็อาจจะไม่ดีครับเหมือนที่เล่นแรกๆก็ไม่ดีครับ
0: พอปั้นไปสักพักก็
3: จะเริ่มชินครับผม
2: อย่างเงี้ยก็มีคนที่สามารถเอาไปประกอบอาชีพได้นะคะพอปั้นแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นของชำร่วยขายได้เหมือนกันค่ะ
0: หนูเคยเห็นพ่อไปทำพวงกุญแจ
2: ใช่ค่ะเป็นเราก็อาจจะดีไซน์ของเราเป็นพวงกุญแจลิงใครมาลพบุรีก็ขายเป็นพวงกุญแจเป็นของที่ระลึกของลพบุรีเราไป
0: ได้แล้วค่ะอันนี้เสร็จแล้วก็เป็นสีตาก็สีเหลืองนิดเดียว
4: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็มีตาขาวแล้วก็ตาดำถูกไหมคะ
0: ถ้าตาแดงนี่ต้องไหมคะ
2: โอ้ใช่เลย
0: ปั้นเป็นลิงสงสัยคงจะไม่รอดคงจะไม่เหมือนลิงแน่เลยงั้นน้องปั้นขอลองปั้นเป็นอย่างอื่นได้ไหมคะ
3: ได้ครับ
0: ขนมไทยเนาะ
3: ครับผม
0: โอ้โหน้องปั้นคะพูดถึงขนมไทยพี่เฟย์ก็อยากกินเลยไม่ใช่พี่เฟย์คนเดียวหรอกมั้งหนูก็อยากกิน
2: เด็กๆชอบขนมไทยกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
2: ด
0: ัง
2: นั้นดีมากเลยค่ะเพราะว่าวันหยุดอย่างเงี้ยค่ะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีของเราเนี่ยค่ะจะมีการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยให้กับบุคคลที่สนใจค่ะ
0: บ้านสนใจค่ะ
2: โอเคหนึ
0: ่งสนใจค่ะ
2: โอเคสอง
5: อาด้วยครับ
2: โอ้ยสามและสี่คน ดังนั้นแสดงว่าทุกคนเดี๋ยวเราเข้าร่วมเรียนรู้กันนะคะ
0: ได้เลยค่ะพวกเราไม่พลาดอยู่แล้วเรื่องขนมไทยจริงไหมคะน้องอาน้องมะปราง
5: จริงครับ
2: จริงค่ะ
0: ขอบคุณคือหนึ่งแล้วก็ขอบคุณพี่เอ๋มากๆเลยนะคะที่ทำให้เราเนี่ยได้เห็นค่าของ

0: ินสอพองดินไทยๆของเรานี่เอาไปทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างนะคะต่อไปนี้เนี่ยถ้าใครมาบอกว่าดินเนี่ยไม่มีค่าเฟย์จะไม่เชื่อเลยละค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะยินดีค่ะ
0: มาเรามาปั้นให้กลายเป็นรูปเป็นร่างกันดีกว่าค่ะเฮ้ยทำไมลิงถึงแครอทเนี่ยแต่รู้สึกว่าแครอทจะไม่มีเนื้อแล้วนะมะปังแอบกินหรือเปล่ามะปังแอบกินหรือเปล่าดอกไม้อันนี้เป็นตั้งชื่อให้ดอกกุหลาบสีชมพูนี่ค่ะแครอทของปั้นปั้นมาตั้งนานได้แค่อันเดียวค่ะแต่ก็ภูมิใจนะคะ
2: พี่ขออะไรครับปั้นมาตั้งนานเพิ่งคิดออกว่าจะปั้นอะไรครับนี่คือปลาโลมานะคะส่วนนี่ก็ไดโนเสาร์
3: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้จะมาสอนพวกเราทำขนมอะไรเหรอคะ
3: วันนี้ล่ะครับวันนี้ในเทศกาลดีๆแบบนี้นะครับคุณครูก็มีขนมดีๆมีความหมายดีๆนะครับมาให้กับหนูๆได้ลองทำกันนะครับก็คือขนมหน้านวล
0: ขนมหน้านวลแบบนี้หรือเปล่าคะ
3: ใช่ลูก
0: เหมือนพวกเราตอนนี้เลย
3: ใช่ลูก
0: อันนี้หรือเปล่าคะขนมหน้านวล
3: ใช่แบบในนี้ลูกนะครับ
0: พอเราแกะออกมา
3: ได้เลยลูกเป็นไงลูกหอมไหม
0: หอมมากเลยค่ะหอมไหม
4: หอมอ่ะ
0: หอมเนาะกลิ่นมันเหมือนขนมไข่อ่ะใช
3: ่ใช่ลูกใช่กลิ่นจะคล้ายกับขนมไข่นะครับ
0: แน่แน่โอ้โหเหมือนขนมไข่ไหมคะน้องปั้น
5: ใช่ค่ะแต่ข้างในมันเหมือนมันจะมีครีม
3: ใช่เพราะว่ามันทำมาจากไข่ไงลูก
5: งั้นลองให้น้อง
0: ขอชิมด้วยได้ไหมคะ
5: ได้ค่ะ
0: น้องมาปังลองชิมเลย
4: หอมมากอ่ะ
3: อร่อยไหมครับ
4: อร่อยอะค่ะ
3: อร่อย
0: มันจะหอมกลิ่นของไข่ใช่ไหมคะแล้วข้างในมันเหมือนมีครีม
3: ใช่ลูก
0: มันจะ
3: นุ่มลิ้นนะครับแล้วก็ลักษณะของมันเนี่ยจะมีครีมนิดๆติดอยู่ที่ขนมใช่ไหมลูก
5: ขนมหน้านวลนี่ต้องใส่อะไรบ้าง
3: ในส่วนผสมของขนมหน้านวล นะครับก็จะประกอบด้วยแป้งสาลี
0: แป้งสาลี
3: ไข่ไก่น้ำตาลทรายปน
0: น้ำตาลทรายปนค่ะ
3: กลิ่นวานิลาก่อนที่เราจะทำขนมเราจะต้องเตรียมพิมพ์ก่อนลูกเราจะต้องทาน้ำมันพืชให้ทั่วพิมพ์เลยแล้วก็วางใส่ถาดนี้แล้วจะเอาไปอบใช่เราจะต้องอบให้พิมพ์มันร้อนก่อนเป็นการอบขนมแล้วให้มันพองและโปร่งด้านในหนูเคยได้ยินไหมลูกขนมทองโปร่ง
0: ไม่เคยได้ยินเลยอะค่ะ
3: ขนมทองโปร่งเป็นขนมไทยโบราณที่เป็นขนมชนิดเดียวกับขนมหน้านวล
5: อ้าวงั้นขนมนี้ก็คือขนมหน้านวลหรือขนมทองโปร่ง
3: ถูก
5: ได้สองอย่าง
3: ถูก
0: มันเรียกได้สองอย่าง
3: ใช่ทำไมถึงต้องเรียกว่าทองโปร่ง
0: เป็นรู้แล้วล่ะค่ะ
3: เพราะอะไร
0: กัดข้างในแล้วมันจะแบบว่าไม่มีอะไร
3: โปร่งใช่มันจะทีนี้มาคุณครูทาให้ดูลูกทาเห็นไหมลูกเห็นไหมทาให้ทั่วแบบนี้อ่ะลองทำเลย
0: นี่ครับ
5: ทำนะอ่ะขยับใกล้ๆ
6: ม
5: ัน
6: จะได้ไม
3: ่ไหนลูกไหนลูก
4: มันเหมือนว่าจะเยอะไปนะ
3: ก็อย่าให้เยอะมากลูก
0: เยอะไปไหมคะ
3: ไม่เยอะลูกอ่ะไม่เยอะ
0: ถ้ามันเยอะก็เทออก
3: อ
0: ันนี้เสร็จแล้
3: วลูกอันนี้เสร็จแล้วอันต่อไปอันต่อไป
5: ทาเองนะ
0: ชอบค่ะชอบค่ะน้องๆค่ะ
3: ชอบเสร็จแล้วทาเสร็จแล้ววางนี่ลูก
5: พี่เป๊ะ
3: ทาเสร็จแล้ววางนี่ลูกช่วยกันลูกช่วยกัน
4: ได้แล้วทาสองอันเลย
3: ช่วงที่น้องๆกำลังทาพิมพ์นะครับพี่ๆก็เตรียมแป้งและอะไรลูก
5: แป้ง
3: และ
0: น้ำตาล
3: นะครับแป้ง1กลุ่มใช้2ช้อนโต๊ะ
0: 2ช้อนโต๊ะ
5: อันนี้นี่
3: ส่วนอันนี้ใช้เท่าไหร่ลูก
5: ใช้
3: 1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงเอาเลยตวงเลยเอาพายมาลูกเอาปาด
0: ทำเองค่ะ
3: ใส่นี่ลูก
5: ใส่นี่ค
3: ่
5: ะแล้วที่เหลือก็เทใส่ในน
0: ี้
5: เลย
0: สองช้อน
3: เลย
0: ปาด
3: เลย
0: น้องอาร์ทำเป็นแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเฟย์เอาพิมพ์ไปใส่ตู้อบ
3: เลยลูกนะครับอันนี้กี่ช้อน
5: พี่เฟย์ระวังร้อนนะคะ
3: สองแล้วนั้นกี่ช้อนลูกสองงั้นครบแล้วครับครบแล้วลูกมาอันนี้มาไว้นี่เลย
0: ตั้งไว้แล้วนะคะคุณครูค่ะ
3: ตั้งไว้แล้วลูกมาทีนี้มาทางนี
5: ้
3: เหลืออะไรลูก
5: ไข่กับกลิ่นวานิลา
3: เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ก็จะต้องแยกไข่
0: ใครอยากแยกไข่บ้าง
5: หนูค่ะ
3: อยากแยกไข่ทุกคนเลยอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วส่วนหนึ่งเราใช้ไข่8ฟอง
2: เยอะมาก
3: เลยเยอะไหมลูก
5: เยอะ
3: ไหมนะครับอ้าวตอกไข่เลยอย่างนั้นก็ได้
5: อ
3: ้าว
2: ไม่ต้องกลัวไข่เจ็บค่อยๆนะคะ
5: นั่นแหละแล้วก็
2: จิก
5: ว้า

0: แมวครับ
1: ลองทำด
0: ูอีกนิดน
2: ึงว้าว
3: เอาเทเลยลูก
0: เ
3: ท
0: เลยแตกด้วย
3: แตกแล้ว
2: แตกแล้วว้าวใครแตกไม่เป็นไรไม่เป็นไร
4: เอาใหม่ดูเอาใหม
5: ่ถ้าค่อยนั้นหนูอย่าบีบแรงนะครับอย่างนั้นแหละค่อยๆ
3: อย่าเร็ว
5: อย่าสูงอย่าสูงมากอย่าสูงมาก
3: เอาออกเลยอันนี้ได้เท่าไหร่ลูก
5: ไม่แตกแล้ว
3: ลำดับต่อไปนะครับเราก็จะเอาเครื่องตี
5: เราอันนี้เราถ้าเราไม่ใช้เครื่องก็สามารถใช
3: ้ใช้แต่ก็มือ
2: โอ้โหแต่นาน
3: แต่นานไหมลูก
5: นาน
3: เพราะเราต้องการให้มันขึ้น
5: พี่เฟย์ว่าถ้าใช้ตะก้อมือนี่น้องมะปางกับน้องอาร์ตนี่แบบว่าก
2: ล้ามขึ้นเลย
3: กล้ามขึ้นเลย
5: อยากกล้ามขึ้นไหมครับ
1: ไม่อยากครับ
2: อ้าว
3: อ้าวเอาเลยลูก
2: พี่เฟย์ระวัง
3: ค่อยๆขึ้นลงไปลูกเร่งขึ้นลูกเร่งสปีดขึ้น
5: เป็นไงครับอยากลองไหมอยากลองไหม
1: อยากครับ
2: เดี๋ยวนะ
5: เอ้ยใจเย็นครับไม่มีอะไรนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีฟองๆขึ้นแล้ว
3: ตีให้ขึ้นฟูขาวเลยลูกตีลงไปที่ไข่เลยลูก
2: โหสวยงามมากกระเด็นมาถึงนี่เลย
3: ไหนลูกเริ่มขึ้นฟูหรือยัง
5: ขึ้นแล้วค่ะเริ่มฟูแล้ว
3: สียังไงลูกออกสี
2: นวล
5: ๆใช
3: ่นวล
5: ๆแต่สีมันจะอ่อนกว่าเดิม
3: ใช่
5: น้องอาร์ตเคยทำแบบนี้หรือเปล่า
1: ไม่เคยครับแต่เคยเห็นแม่ทำ
3: ช้าช้าหมุนช้าช้าลูกทีนี้น้องใส่น้ำตาลลูกเทเลยอาตักใส่ไปเรื่อยๆเลย
1: แล้วมันจะเป็นยังไงล
3: ่
1: ะ
3: อ้าวมันก็จะผสมเข้ากันใส่จนหมดเลยลูก
1: ครับ
2: ใส่จนหมดเลยนะน้อง
1: ครับป่า
5: แล้วพิมพ์ของเรานี่ได้หรือยังคะ
3: เดี๋ยวเราจะเอาพิมพ์ตัวนั้นนะครับที่ร้อนเดี๋ยวจะเอาออกมาแต่ก่อนที่เราจะตักใส่พิมพ์นะครับเราจะต้องเอาอะไรใส่ก่อนลูกกลิ่นอะไร
5: กลิ่นวานิลาก
3: ลิ่นวานิลากลิ่นวานิลาใช้2ช้อนชาเอาแป้งใส่ลูกเอาแป้งใส่เอาแล้วคนให้เข้ากันใส่ให้หมดเลยใส่ให้หมดเลยคนให้เข้ากัน
1: มันเหมือนว่าไข่ม
3: ัน ปิดเครื่องลูกปิดเครื่องปิดเครื่อง
1: รู้สึกเหมือนว่าไข่มันเหมือนว่าไข่มันจะแข็งไงไม่รู้ครับ
3: เคลียร์คนให้มันเข้ากันลูก
2: เปิดเลยคร
3: ับอย่าเ
2: พ
3: ิ่
2: งเป
3: ิ
2: ดครับ
3: อย่าเพิ่งเปิดเลยยกไปไว้ในถาดนู้นเลยลูกค่อยๆคนให้เข้ากันลูก
5: นี้นะครับตะล่อมข้างๆให้มันมาอยู่ที่เดียวกันอ่ะ
3: เราจะไม่คนแรงเนื่องจากว่าไข่จะเป็นไงครับยุบตัว
2: นี่คือเคล็ดลับที่จะทำให้มันโป่งนะคะ
3: ใช่เราจะไม่ทำให้ไข่มันหยุดการฟูหรือยุบตัวนะครับคนให้เข้ากัน
2: คนให้แป้งเข้ากันกับเนื้อไข่เลย
5: หอมเนาะ
1: ใส่เลยนะ
5: ใส่เลยครับ
3: สองช้อนเต็มๆลูกสองช้อนเต็ม
5: ดูดิมันเหมือนมันซึมเข้าไปข้างใน
3: แล้วคนลูกคนให้เข้ากัน
5: ส่งให้พี่ป้าหน่อยครับ
1: มันเหมือนช็อกโกแลต
2: ช้อนไหมคะ
3: แรงได้อีกลูกแรงได้นิดนึงแรงได้นิดนึงมันจะได้เข้ากันกันลูก
2: แล้วคนให้เข้ากันค่ะ
5: นั่นแหละเข้ากันเรียบร้อย
3: เข้ากันเรียบร้อยหรือยัง
1: เข้าแล้วนะคะ
3: เข้าแล้วทีนี้เอามานี่ลูกให้คุณครูดูสิส่วนผสมเนียนดีมากเลยนะต่อไปก็อะไรลูก
5: เอาพิมพ์
3: เอาพิมพ์ที่อบอยู่ในเตาออกมาใส่ถุงมือด้วยนะครับเพราะว่าถาดเป็นไงลูก
2: ร้อน
3: ร้อนไม่ลูกระวังนะครับระวังนะลูกมาเลยทีนี้มาวางตรงนี้ร้อนไม่ลูกร้อนแล้วนะครับทีนี้เราจะตักขนมนะครับหยอดลงเพียงแค่3ส่วน4ของพิมพ์เท่านั้นเองระวัง6ระวัง6
1: มันไม่ออก
2: เลยมันจะไม่ตรงพิมพ์แล้วมันจะไม่ตรงพิมพ์แล้ว
3: พอลูกพอลูก
5: ขึ้นมาเดี๋ยวนะคะสงสัยน้องเขาอยากเอารวดเร็วมั้งคะดูสิคะเพิ่มมาอีกพิมพ์น
3: ึ
5: ง
3: เอาตักมาเลยลูก
1: นี่พอเลยไม่กิน
5: นี่ใช่ไหมครับมีครับนี่เห็นไหมมันก็จะพอดี
2: พอมันเกินใช่ไหมเราก็มาใส่อันอื่น
5: แล้วต้องเทออกครับ
2: ใส่อีก
5: ตักปึ๊บปาดนั่นแหละครับอันนี้รอจนกว่ามันจะหมดรอจน
3: ลูกอ่ะ
5: เสร็จแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวต้องเอาไปอบ
3: ใช่เดี๋ยวเราเอาเข้าอบนะครับใช้ไฟ150องศาเซลเซียสนะครับใช้เวลาอบ10ถึง15นาทีนะครับหรือให้หน้าขนมเนี่ยออกสีเหลืองนวล
5: ค
3: ่
5: ะ
3: ไปอบได้เลย
5: ช่วยได้
3: เลย
2: ระวังตกค่ะระวังตกอดกินเลยนะ
3: ใส่เลยลูก
2: 150นะคะใช้เวลา10ถึง15นาทีค่ะ
5: ใส่เข้าไป
0: ขนมหน้านวลหรือขนมทองโปร่ง

0: อยู่ในขนมตระกูลทองซึ่งเป็นของมีค่าทุกยุคทุกสมัยเลยนะครับฉะนั้นคนจึงนิยมใช้เป็นขนมมงคลโดยเฉพาะในงานแต่งงานเพราะให้ความหมายถึงความร่ำรวยลักษณะขนมตรงกลางจะเป็นโพรงมีน้ำตาลเยิ้มเล็กน้อยหน้าขนมจะเป็นสีเหลืองนวลเรียบเพราะฉะนั้นต้องระวังตอนอบขนมให้ดีๆนะครับถ้าไฟแรงหน้าขนมจะไม่เป็นสีนวลและข้างในอาจจะไม่โปร่งซึ่งจะผิดลักษณะของขนมหน้านวลครับและนอกจากจะเป็นขนมมงคลแล้วยังเหมาะจะเป็นของฝากของขวัญด้วยนะครับ
1: บรรยากาศดีนะคะระวังนั่งเรา
2: หมดแล้วเหรอเนี่ย
3: เอ้าใครกินของคู่หมดเนี่ยลูก
2: หมดแล้วค่ะน้องอาร์ต
1: อันนี้พี่เฟย์กินอยู่คนเดียวเลยครับ
2: เฟย์ไม่ได้กินนะน้องอาร์ต
4: พี่เฟย์คะไม่ต้องมาพูดเลยค่ะแหมนี่ขนาดกินเล่นๆนะคะเนี่ย
3: ขนมของพวกหนูเสร็จแล้วนะสุกแล้วนะลูก
2: มันฟูแล้วค
3: ่
2: ะ
3: ไปดูซิไปดูซิ
4: เดี๋ยวจะมาดูให้นะคะ
1: กินจริงๆแล้วนะคะเพื่อนๆนี่แค่เรื่องน้ำย่อยค่ะ
3: เรื่องน้ำย่อยของคุณนึงทีเดียว
2: หูยกินหอมมากเลยค่ะ
3: เอาออกมาสิลูก
1: พี่แฟนพี่แฟนระวังร้อนค่ะ150เลยนะ
3: มาวางไว้ตรงนี้ลูกมาวางตรงนี้นี่ตรงนี้ลูกตรงนี้เป็นไงลูก
2: สวยค่ะ
3: ช่วงนี้เราจะต้องรอจนกว่าขนมเนี่ยจะเย็น
2: น้องอาร์ตเห็นฝีมือของตัวเองแล้วรู้สึกยังไงบ้าง
1: รู้สึกดีครับ
3: รู้สึกดีเป็นไงลูกภูมิใจไหมลูกกับขนมตรงน
2: ี้ภูมิใจครับภูมิใจแล้วน้องมะปางนะคะมะปางคนสวยอันนี้คืออะไร
3: ตอนนี้นะครับขนมเป็นไงลูกมันเย็นแล้วนะครับพิมพ์ก็เย็นแล้วเดี๋ยวนี้ครูจะมาสอนวิธีการเอาขนมออกจากพิมพ์แล้วก็หยิบขนมขึ้นมานะครับจับทางสองด้านนี้นะครับแล้วก็บิดเล็กน้อย
2: เห็นไหมลูกเห็นไหมลูก
3: บิดพิมพ์เล็กน้อยเห็นไหมครับพิมพ์เย็นแล้วขนมก็จะหลุดโดยง่าย
1: แต่ถ้ายังอุ่นๆอยู
2: ่มัน ก็ยังง่ายมากเลยค
3: ่
2: ะ
3: เห็นไหม
1: นี่ค่ะเสร็จพอดีเลยค่ะเรือกับไม้พาย
2: ลองดูไม่ทันนะ
3: ไหนลองสิลูกลองสิลองทำสิ
1: บิดตรงนี้เหรอครับ
3: บิดนิดเดียวแล้วก็คว่ำขนมออกมาลูกออกไหมลูกออกไหม
1: ออก
3: ออกแล้ว
1: ออกแล้วครับ
4: แล
3: ้
4: ว
3: ไหนน้องออกไหมลูกให้ครูดูสิ
2: อันนี้ขึ้นฟูมากเลยนะ
3: เห็นความขึ้นฟูของขนมที่เราตีไหมลูก
0: ส่วนผสมขนมหน้านวลแป้งสาลี2ช้อนโต๊ะไข่ไก่8ฟองตาลทรายป่นละเอียด1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงกลิ่นวานิลา2ช้อนชา
3: เป็นไงลูกขนมน่ากินไหมครับ
2: น่ากินค่ะ
3: ถ้างั้นก็ชิมเลย
2: คุณครูคะคุณครูลอง
3: เอาเลยลูกหนูกินกันให้อิ่มเลยลูก
2: คุณครูไม่กล้ากินของพวกหนู
3: เป็นไงลูก
2: รสชาตินี่สู้ของคุณครูได้เลยนะคะเนี่ยอีกอย่างนึงมันเป็นโป่งข้างในด้วยเห็นมั้ย
1: มันจะผสมมันเหลือว่าจะมีน้ำอะไรสีแบบ
3: ใช่ไข่แดงไงลูกที่ปนกับน้ำตาลเวลาอบออกมาแล้วเนี่ยตัวที่มันสุกด้านนอกมันก็จะสุกส่วนด้านในที่สุกแล้วก็ยังมีปริมาณของน้ำตาลที่มันยังทำให้เหมือนเป็นคาราเมลนิดๆ
2: คุณครูคะแล้ววันนี้คุณครูเหนื่อยไหมคะ
3: เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยลูกสนุกดี
2: พวกเราสอนยากไหมคะ
3: ไม่ยากเลยเก่งมากเก่งกันทุกคนเลยนะ
2: พวกเราต้องขอบคุณคุณครูสมภพมากมากเลยนะคะที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้กินขนมอร่อยอร่อยแล้วก็ทำให้พวกเราได้รู้จักขนมที่ขึ้นชื่อว่าเป็นขนมร่ำรวยนั่นก็คือขนมทองโปร่งหรือว่าขนมหน้านวลนั่นเองค่ะขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: อร่อยมาก
0: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
2: ขนมไทยอร่อยๆขนมไทยอะไรเอ่ยและกิจกรรมสนุกๆ ก็ยังรอเพื่อนๆมาร่วมสนุกและมาเรียนรู้ด้วยกันนะคะ
1: วันนี้หมดเวลาของพวกเราแล้วพวกเราขอลาไปก่อน
2: สวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เช้าวันนี้นายกอบต.บ้านเหล่าได้เชิญผู้นำชุมชนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทำบุญทุกวันพระพบปะประชาชนโครงการต่อเนื่องที่ทำมาหลาย10ปีแล้ว
2: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะทำลายสุขภาพแต่ว่าถ้าห้ามงดเพื่อชำระล้างสิ่งบ่ดีออกจากร่างกายภายใน3เดือนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสุขภาพเฮาจะดีขึ้นนะครับเยาวชนที่เขาร่วมโครงการที่งดแล้วก็การดำเนินการชีวิตของเขาการทะเลาะวิวาทการไปพบการสมาคมกันก็ลดน้อยลง
3: อยากให้ผู้นำเรานะครับพาชาวบ้านทำสิ่งดีๆเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องในตำบลบ้านเหล่าของเรานะครับ
4: ก็พวกที่หงุดหงิดที่ว่าไม่ได้ดื่มก็บอกเขาหันหน้าเข้าพึ่งพระทำสมาธิแผ่เมตตาเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็จะลืมเรื่องสิ่งเสพติดไปในตัวนะ
1: โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาส่งผลดีด้านสุขภาพและปริมาณความสุขในชุมชนโดยเฉพาะทวัชชัยพังน้อยชาวบ้านเหล่าที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยการให้สัตยาบันว่าตลอดพรรษานี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและเอาเวลาที่เหลืออยู่มาทำงานที่รักสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
5: ก็รู้สึกขั้นดื่มกับเวลาตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปวดหัวเนาะแล้วก็สุขภาพเฮากับบ่ว่านั่นปานใดแต่ขั้นบ่กินเนี่ยก็รู้สึกว่ามีกำลังมีหยังดีกว่าเก่าแท้
1: โครงการนี้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนสร้างผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ให้ชุมชนมีสถิติการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับน้อยลงรวมทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีขึ้นอีกด้วย
6: ที่รพสตเนี่ยกลุ่มคนที่มาด้วยอุบัติเหตุเพราะเมาเหล้าเนี่ยเมาแล้วขับมันลดลงในเรื่องของทะเลาะวิวาทในชุมชนก็ลดลงด้วยนะคะ
7: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับที่มีโครงการนี้เข้ามาอย่างเยาวชนอย่างเรานี่ก็มีส่วนร่วมในการที่จะทำตามในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาครับ3เดือนก็อยากให้ทุกคนงดเหล้าเข้าพรรษาครับ
1: จากจุดเล็กๆที่นำเอาคุณธรรมด้านการยึดมั่นในคำสัตย์ไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอนี้ทำให้ชุมชนตำบลบ้านเหล่าได้ล้อมรั้วที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันคนในครอบครัวด้วยคุณธรรมให้ยึดถือปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีไม่หลงมัวเมาในอบายมุขและพร้อมเป็นต้นแบบในการขยายคุณงามความดีนี้กระจายออกสู่สังคมต่อไป
8: ถ้าเรางดเหล้าไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาและออกพรรษาได้เป็นเรื่องที่ดีต่อเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายและเป็นเรื่องที่ดีต่อปัญหาต่างๆเช่นปัญหาอุบัติเหตุปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆที่จะตามมาครับ

0: สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐวงศ์ครับพบกับผมและรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆโดยแอปพลิเคชันนะครับจากกระทรวงวัฒนธรรมนะครับนั่นก็คือแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสด็จเมืองไทยเป็นแอปพลิเคชันที่นักท่องเที่ยวทุกคนนะครับผมต้องมีติดตัวไว้เลยนะครับเพราะมีข้อมูลเยอะมากและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ
1: เที่ยวชุมชนยนต์วิถีเที่ยวกันได้ทั้งปี
0: ซึ่งชุมชนแห่งนี้นะครับติด1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564โดยกระทรวงวัฒนธรรมครับ

เช้าๆแบบนี้นะฮะเราก็จะมาจุดชมวิวผาบ่องนะครับเราจะเห็นทัศนียภาพนะครับผมภูเขาต้นไม้แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยข้างล่างเนี่ยจะมีแม่น้ำนะครับผมคล้ายๆแบบเป็นน้ำตกเลยนะครับไหลผ่านตามช่องนี้ไปนะครับผมดูจากภูเขาสองฝั่งนี้นะครับผมมันจะเป็นช่องใบนะฮะชาวบ้านที่นี่นะครับผมก็เรียกว่าช่องนี่แหละแต่คำว่าช่องของที่นี่เขาเรียกว่าเป็นบ่องนะครับก็เลยเป็นผาบ่องนะครับผมแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะมีลำน้ำนะครับผมแม่ละมาดนะครับเขาเรียกว่าเขื่อนพลังงานน้ำผาบ่องนะครับที่ผลิตไฟฟ้าให้กับจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ใช้กันนะครับผมเนี่ยอยู่ด้านล่างนี่เลยนะครับตอนนี้ก็ชื่นชมดื่มด่ำกับบรรยากาศที่สวยงามนะครับในเช้านี้แล้วก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวให้หนักใจเลย

0: ที่นี่เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวบ้านชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องสภาพแวดล้อมรอบๆวัดจะมีต้นไม้เพื่อให้ความร่มรื่นและความสงบมีอาคารอุโบสถกุฏิสงฆ์และศาลาอเนกประสงค์ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะแบบพม่าและองค์พระเจดีย์ครับ
1: อีกหนึ่งความสำคัญของวัดผาบ่องใต้แห่งนี้นะครับนั่นก็คือพระพุทธรูปหลวงพ่อยิ้มครับที่ชาวบ้านนะครับผมขึ้นไปบนภูเขาผาบ่องไปเจอพระพุทธรูปหลวงพ่อยิ้มเนี่ยชาวบ้านก็เลยนำมาสักการะบูชานะครับก็เลยไปอัญเชิญมาแล้วก็มาไว้ที่วัดผาบ่องใต้แห่งนี้ครับผมจริงๆองค์จริงนะฮะจะอยู่ข้างบนนู้นเลยนะครับผม

0: แล้วก็ทางวัดเนี่ยก็มีองค์จำลองมาให้ดูนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่ครับอยู่ด้านล่างแห่งนี้ครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดผาบ่องเหนือนะครับผมเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้นะครับและในวัดแห่งนี้นะฮะจะมีโรงเรียนผู้สูงอายุแล้วก็ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชนะครับที่จัดแสดงนะครับผมการแต่งกายนะครับของคนแม่ฮ่องสอนแห่งนี้ครับ
1: สถาปัตยกรรมเป็นแบบศิลปะแบบไทยใหญ่ผสมกับพม่าโดยจะเห็นได้จากรูปทรงของศาลาการประเรียนโบสถ์และเจดีย์ที่มีลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยใหญ่เป็นผลงานที่สวยงามเป็นหนึ่งเดียวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันนี้เราก็ไปทั้งวัดผาบ่องเหนือและวัดผาบ่องใต้ซึ่งนอกจากความงดงามทางศิลปะแล้ววัดทั้งสองยังเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณีของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องอีกด้วยอิ่มบุญอิ่มใจกันแล้วจุดต่อไปเราจะไปหาอาหารอร่อยๆกินกันครับที่นี่เลยร้านอาหารลาบเป็ดชายทุ่งเที่ยวแล้วเราก็ต้องกินใช่ไหมครับมื้อเที่ยงของเราวันนี้นะครับอยู่ที่ร้านลาบเป็ดชายทุ่งนะครับเป็นร้านขึ้นชื่อมากเลยเขาบอกว่าไก่ที่นี่อร่อยลาบเป็ดที่นี่ก็อร่อยนะครับผมน้ำลายไหลนะฮะไปกินกันเลยดีกว่าครับผมไปครับผมทางร้านนะฮะจัดเมนูเด็ดๆมาให้ทั้งนั้นเลยนะครับผมเมนูแรกนะฮะไก่อบฟางนี่อันนี้น่าจะเป็นไก่บ้านนะผมก็มีอันนี้เลยครับลาบเป็ดชายทุ่งนะครับแล้วก็มีส้มตำทอดแล้วก็อีกลาบนึงก็คือลาบปลาดุกแล้วก็มีต้มยำปลาคังนี่ครับอันนี้จัดมาสวยงามมากนะครับปลาช่อนกระบอกนะฮะมาเริ่มชิมกันเลยดีกว่านี่ครับชิมลาบเป็ดก่อนเลยนี่ครับลาบเป็ดชายทุ่งจัดไปคำว่าเริ่มอร่อยอร่อยครับอร่อยมากชิมลาบต่อไปครับลาบปลาดุกมันมีความแห้งกว่าแล้วสีไม่เหมือนกันขออนุญาตใช้มือนะฮะเด็ดมากเนื้อดีมากเนื้อแน่นมากต้มยำปลาคังแซ่บบอกเลยว่าแซ่บปลาช่อนกระบอกต้มตำทอดต้องบอกเลยครับว่าใครที่มาผาบ่องนะครับผมห้ามพลาดร้านนี้เด็ดขาดนะครับผมลาบเป็ดชายทุ่งนะฮะอร่อยจริงผมรับประกันเลยนะครับผมเดี๋ยวกินเสร็จนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อนั่นก็คือบ้านห้วยปูแกงครับการเดินทางของเรานะครับที่จะไปบ้านห้วยปูแกงนะครับเราจะเดินทางโดยเรือนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาร่องเรือในแม่น้ำเขาเรียกว่าแม่น้ำปายนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านห้วยปูแกงไหนละกันนะครับ

ถึงแล้วนะครับผมหมู่บ้านห้วยปูแกนะครับผมหรือว่าหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวนะครับและที่นี่นะครับผมมีอยู่2ชาติพันธุ์นะครับนั่นก็คือกะยันแล้วก็กะยอนะครับกะยันเนี่ยคือกะเหรี่ยงคอยาวส่วนกะยอเนี่ยคือกะเหรี่ยงหูใหญ่ครับกะยันหรือที่รู้จักทั่วไปว่ากะเหรี่ยงคอยาวเป็นชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ในรัฐกะยาประเทศเมียนมาหรือประเทศพม่าเมื่อสมัยก่อนนะครับเกิดการสู้รบครั้งใหญ่ระหว่างกองกำลังกะเหรี่ยงกับรัฐบาลทหารพม่าทำให้ประชากรกะเหรี่ยงคอยาวพากันอพยพหนีภัยสงครามเข้ามาอาศัยตามตะเข็บแนวชายแดนและบางส่วนได้เข้ามาอาศัยในเขตประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่นี่จึงเป็นชุมชนที่ค่อนข้างใหญ่และเก่าแก่และยังคงดำรงวิถีชีวิตแบบชาวกะเหรี่ยงดั้งเดิม

0: ถึงแล้วครับออนเซ็นธรรมชาติขนาดใหญ่และที่นี่คือบ่อน้ำร้อนผาบ่องนั่นเองครับ
1: เที่ยวมาก็เหนื่อยเดินมาก็เยอะนะครับที่ผาบ่องแห่งนี้แต่ไม่เป็นไรครับผมมีตัวช่วยครับนั่นก็คือแท้ๆนี่ครับผมตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่บ่อน้ำพุร้อนผาบ่องนะครับผมที่นี่เขามีบริการนวดด้วยนะครับมีนวดอะไรบ้างครับพี่นวดเท้านวดตัวนวดน้ำมันแล้วก็มีแช่ออนเซ็นด้วยใช่ไหมครับนี่ที่แห่งนี้นะครับมีทั้งแช่เท้าก็ได้หรือว่าจะเป็นห้องส่วนตัวก็ได้คุณผู้ชายคุณผู้หญิงนี่แยกกันนะครับแยกได้นะครับไม่ได้แช่รวมนะฮะแล้วก็มีแบบเขาเรียกว่าเอาท์ดอร์ด้วยฮะชื่นชมกับบรรยากาศทิวทัศน์ภูเขาสวยงามนะครับมันเหมาะมากเลยนะฮะที่แบบเราเดินมาทั้งวันเที่ยวมาทั้งวันกินมาทั้งวันแล้วก็ได้มาพักผ่อนที่น้ำพุร้อนผาบ่องแห่งนี้นะครับ

0: มีคนบอกไว้ว่าถ้าเราอยากยนต์วิถีของชุมชนและสัมผัสกับการใช้ชีวิตแท้ๆของชาวบ้านให้เราไปที่ตลาดและสำหรับชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องแห่งนี้ตลาดที่ไม่ควรพลาดที่จะไปแวะชมนั่นก็คือตลาดที่เรียกกันว่ากาดซอกจ่ากาดซอกจ่าตลาดนัดวิถีชุมชนของบ้านผาบ่องตั้งอยู่ที่ลานวัฒนธรรมชุมชนบ้านผาบ่องโดยเปิดทุกวันศุกร์เสาร์และก็อาทิตย์ครับเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้นำอาหารและผลิตผลทางการเกษตรรวมถึงอาหารของชาวไทยใหญ่และอาหารพื้นเมืองมาวางจำหน่ายครับ
1: เชิดชูเกียรติเป็นหนึ่งใน10ชุมชนต้นแบบก็ต้องชื่นชมต้องแสดงความยินดีที่ชุมชนของท่านมีความเข้มแข็งแล้วก็มีความพร้อมในทุกมิติ
2: ก็ขอเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็กระทรวงธรรมเองพร้อมยินดีที่จะช่วยผลักดันนะคะยกระดับไม่ว่าจะเป็นเทศกาลประเพณีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชุมชนท่องเที่ยวนะคะก็ขอบคุณและเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งนะคะสวัสดีค่ะ

้าใครจะวางโปรแกรมมาเที่ยวแม่ฮ่องสอนนะครับเต๋าแนะนำให้ใส่กาดซอกจ๋าลงไปเป็น1จุดเช็คอินของคุณด้วยนะครับรับรองว่าจะหลงรักเสน่ห์ของชุมชนชาวปากากะยอและชาวไทยใหญ่แบบเต๋าแน่ๆ

และนี่คือที่พักของผมครับที่นี่คือพิชพรเฮาส์นะครับผมที่พักแห่งนี้นะครับผมบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะฮะทางซ้ายมือของผมนะครับนี่ถ้าเป็นฤดูที่ปลูกข้าวนะฮะก็จะมีทุ่งข้าวนะครับผมสวยงามเขียวกระจีเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่นะฮะเขาเรียกว่าเฮือนไทยใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะมาพักที่นี่คืนนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาของขึ้นไปเก็บบนห้องแล้วก็เดี๋ยวไปเจอที่ลานครับผมพามารีวิวห้องก่อนพามารีวิวห้องก่อนนี่ห้องพักนะครับแล้วนี่คือวิวของห้องพักดูฮะวิวนี่หลักร้อยล้านน่ะรอบๆนะครับบอกเลยว่าล้อมรอบด้วยภูเขานะครับทั้งหมด360องศาเลยโอเคตอนนี้ก็น่าจะได้เวลาแล้วนะฮะเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดให้เข้ากับทีมงานในวันนี้ก่อนนะครับผมจะเป็นชุดอะไร

รอดูฮะรอดูสวัสดีครับไมค์สูงนี่ครับไปเดี๋ยวเราไปกินข้าวแล้วก็ดูโชว์กันนะครับผมตอนนี้แต่งตัวเข้ากับบรรยากาศแล้วเรียบร้อยกับทีมงาน

ลังจากที่เมื่อคืนเราได้สัมผัสถึงอาหารที่แสนอร่อยการแสดงสุดพิเศษและรอยยิ้มอันแสนเป็นมิตรของชาวชุมชนผาบ่องแล้วเช้านี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศยามเช้าของชุมชนบ้านผาบ่องด้วยวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยใหญ่จึงทำให้เมืองในสายหมอกแห่งนี้เงียบสงบและเต็มไปด้วยเสน่ห์ที่ทุกคนไม่ควรพลาดเลยล่ะครับซึมซับกับบรรยากาศยามเช้าที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติสีเขียวทิวเขาให้เราได้สัมผัสบรรยากาศหนาวๆสุดแสนจะโรแมนติกเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่จะช่วยเติมพลังชีวิตให้เต็มได้ดีทีเดียวนะครับสำหรับชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องจังหวัดแม่ฮ่องสอน

0: ครับต้องเตาครับเอาชาเพิ่มไปครับผม
1: อ๋อขอบคุณครับขอบคุณพ่อครับ
0: ครับผม
1: มากข้าวผัดนี่อร่อยมากเลย
0: ก็ที่นี่เขาใช้น้ำมันพืชถั่วลิสงที่เราผลิตตรงนี้
1: อ๋อคือผลิตเองเหรอครับ
0: ผลิตเองครับที่นี่ครับ
1: อ๋อมีหน้านี่คือความพิเศษของที่นี่เลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับมันจะหอมแล้วก็มีที่เดียวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับที่ผลิตน้ำมันถั่วลิสงที่นี่ที่เดียวเดี๋ยววันนี้เรามีคันสาธิตการทำถั่วลิสงครับผม
1: ไอ้ยะเฮ้ยขอไปดูได้ไหมครับ
0: ได้ครับเดี๋ยวพาน้องเต๋าไปดู
1: ได้ครับผมเดี๋ยวผมรีบกินแล้วเดี๋ยวรีบไปดูเลยครับ
0: ได้เลยครับ

0: มาแล้วครับคุณพ่อครับเรียบร้อยครับอิ่มเรียบร้อยแล้วฮะ
1: ครับผม
0: ตอนนี้มีวิธี
1: ตอนนี้วิธีน้ำมันถั่วลิสงไหม
0: น้ำมันถั่วลิสง
1: ขั้นตอนที่หนึ่งจะวิธีปอกเปลือก
0: นี่เราก็ใส่ในช่องนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่เอาใส่
0: ก็จะบดอย่าง
1: น
0: ี้
1: ใช่แม่ละเอาใส่แล้วก็บดออกมาแล้วก็ไปปัดแล้วก็ไปตำอันนี้เต่าอันนี้เป็นขั้นตอนที่สอง
0: ขั้นตอนนี้เอาม
1: ันมาตำเพื่อละเอียดแต่ว่าเอามันเป็นการออกมันไก่ด้วยที
0: ่ขั้นตอนที่สามคือเอามานึ่งขั้นตอนที่สี่นะครับส
1: ุ
0: ดท้ายแล้ว
1: สุดท้ายละ
0: คือหยังครับคือหยัง
1: ตอก
0: น้ำมัน
2: ตอกน้ำมัน
0: ตอกน้ำมันนะครับนี่ก็คือเสร็จขั้นตอนในการทำน้ำมันถั่วไร้เสือ
1: เมื่อก่อนนี่จะถั่วพื้นเมืองแต่ตอนนี้เราถั่วไร้เสือ
0: ไปเจอกันที่ร้านถั่ว
1: สายฟ้า
0: ว่าชื่อเท่ครับร้านถั่วสายฟ้าสายฟ้าไป
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ขอบคุณครับถึงแล้วครับร้านถั่วสายฟ้านะครับผม0857110607นะฮะเมมไว้นะครับผมโทรสั่งได้นะครับที่นี่นะฮะเขาจะมีกลุ่มคั่วถั่วผาบ่องด้วยสวัสดีครับพี่สายฟ้าครับผมที่ขายถั่วอะไรบ้างครับพี
3: ่ครับของเราที่หลักๆก็คือจะเป็นถั่วลายเสือนะครับ
0: เขาเรียกว่ากลุ่มคั่วถั่วเลยเหรอฮะ
3: ครับเป็นกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนด้วย
0: อ๋อกลุ่มคั่วถั่วผาบ่อง
3: ครับ
0: นี่
3: คั่วถั่วเสือสามหมอกนะครับ
0: อ๋ออันนี้คือสามหมอกเสือสามหมอกอันนี้คือต้มยังครับ
3: นี่ต้มแล้วครับคือตอนนี้เป็นขั้นตอนการคั่วนะครับ
0: เราเลือกยังไงครับในการคัดเมล็ด
3: ก็คือคัดเม็ดที่มันไหม้ออกนะครับ
0: เม็ดไหม้เม็ดไหม้นี่อาจจะเป็นถั่วดำได้ไหมถั่วสีดำอ่ะ
3: นี่คือเป็น
0: ถั่วสีดำอ่ะ
3: ไม่ใช่อันนี้คือมันจะเป็นเม็ดไหม้คือตอนเราตักแล้วตัก

0: ตอนไฟแรงเงี้ยครับ
1: ก็คือคัดไม่ออกเพราะว่ามันจะขมนะ
0: ครับ
1: นี่พอเราทอดเสร็จก็ไปเสด็จน้ำมันตรงนู้นใช่ไหมครับแล้วก็แพ็คได้เลย
0: ครับแพ็คขายได้เลยซึ่งของเราก็มีวางจำหน่ายที่หน้าร้านนะครับเดี๋ยวให้เชิญพี่เต๋าไปเลือกซื้อได้เลยนะครับ
1: ได้เลยครับขอบคุณพี่สายฟ้ามากเลยนะ

นี่คือสะพานข้าวก้าวเพื่อสุขนะครับแล้วก็จะมีมุมถ่ายรูปข้างบนนี้นะครับตรงนู้นก็มีนะฮะนั่นก็จุดแลนด์มาร์คอีกจุดหนึ่งนะครับถ่ายรูปได้ตอนเช้านี่คือหมอกสวยมากจบทริปของเมืองในสายหมอกด้วยความประทับใจจริงๆนะเยี่ยมเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบความอินความฟินแบบนี้กับชุมชนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามแฝงด้วยวิถีชีวิตอันเปี่ยมเสน่ห์แบบดั้งเดิมที่ผู้คนที่นี่ยังคงสืบสานรักษาไว้ที่นี่ชุมชนคุณธรรมบ้านขาหมอกจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาแล้วคุณจะหลงรัก

อย่าลืมนะครับมาเที่ยวชุมชนกันนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับผมแล้วไปเที่ยวด้วยกันแล้วเจอกันใหม่ชุมชนหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดี

0: ทัมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักคือหลักการของการทำงานของข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการปลูกฝังการเป็นผู้ให้แก่บุคลากรทุกระดับ
1: ค่ะก่อนอื่นต้องเรียนว่านะคะในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมนะคะเรามีการปฏิบัติงานที่เราใช้เป็นแนวทางเป็นเหมือนประมาณคติประจำใจของเราของบุคลากรทุกคนว่าประชาชนต้องมาก่อนนะคะเราต้องบริการประชาชนนะคะอันนี้สำคัญมากเลยบางทีถ้ามีเคสอะไรด่วนเนี่ยเราต้องรีบไปนะคะเราต้องรีบลงพื้นที่เราจะไม่ให้เขาเดือดร้อนนะคะแล้วค่อยมาอย่างเงี้ยนะคะ
0: นอกเหนือจากการให้ในบทบาทหน้าที่การทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบางต่างๆแล้วสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังร่วมกันเสริมสร้างพลังของการเป็นผู้ให้ด้วยการทำครัวปันสุขและตู้เติมสุขเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วย
2: ครัวปันสุขเกิดขึ้นเนี่ยต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรที่ได้มีโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นมาเล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะครับก็เลยได้มีการสนับสนุนในการช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานี้ครับ
3: โครงการครัวปันสุขเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราก็ได้ไปร่วมกับทางจังหวัดค่ะทำกิจกรรมแจกจ่ายอาหารหรือว่าแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆก็คือเป็นอาหารค่ะอาหารแห้งอาหารกระป๋องอะไรประมาณนี้ค่ะให้กับประชาชนค่ะ
4: กิจกรรมที่ประทับใจนะคะก็คือครัวปันสุขนะคะครัวกลางค่ะของเป็นโครงการของกระทรวงนะคะพ่อมอปันน้ำใจนะคะมีการทำกับข้าวนะคะไปแจกให้กับผู้ที่เขายากไร้อะค่ะเราเห็นความทุกข์ของเขานะคะเราก็ทุกข์ถ้าเราเห็นเขากินอิ่มมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีใจภูมิใจค่ะปลื้มปิติค่ะเราปลื้มปิติที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีความสุขค่ะ
0: การอยากเห็นผู้อื่นพ้นทุกข์หรือมีทุกข์ที่บรรเทาเบาบางลงจนเกิดเห็นเป็นปริมาณความสุขที่เด่นชัดขึ้นนั้นทำไปตามแต่หน้าที่ไม่ได้บุคลากรของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกคนจึงมีพลังผลักดันในการเป็นผู้ให้ที่ระเบิดจากภายในและหมั่นฝึกฝนการเป็นผู้ให้นี้อย่างสม่ำเสมอส่งต่อความปรารถนาดีและหยิบยื่นมิตรไมตรีผ่านการช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงใจต่อไป

0: ิ่งแรกที่คิดเลยนะเรื่องขยะเพราะว่าเห็นชุมชนสกปรกมากๆจุดประกายครั้งแรกเลยมีบ้านอยู่หลังนึงเขาบอกว่าเขาไม่อยากได้ถังขยะคือมันล้นแล้วก็มันก็เหม็นบ้านเขาพอบ้านนึงเอาออกอีกหลายบ้านก็อยากได้ให้เอาออกเหมือนกันอ่ะเอาออกไปก็เหลือ20 ใบ 20 ใบทีนี้มันล้นมากกว่าเดิมแล้วก็เลยไปปรึกษาสำนักงานเขตให้เขามาคุยให้ทางชุมชนฟังในการเรื่องของคัดแยกขยะตรงไหนที่มันเอามาใช้ซ้ำได้ตรงไหนเอาไปขายได้ขยะอินทรีย์ทำยังไงมันเป็นปุ๋ยได้เลยเขาก็อธิบายแต่ว่าการทิ้งมันก็ยังทิ้งอยู่เหมือนเดิมเราก็มองมาหลายเดือนจะทำยังไงดีก็เลยเรียกคณะกรรมการชุมชนมาคุยบอกเขาว่าพี่หนูจะคว่ำถังให้เวลาหนึ่งเดือนประกาศทุกวันขอให้ชาวชุมชนเอาขยะของตัวเองไปทิ้งที่หน้าปากซอยถ้ามีจุดทิ้งให้ตั้งแต่6 โมงเย็น 1 นาทีจนถึง4 โมงคุณอยากทิ้งเวลาไหนตามใจคุณเลยคุณเลือกเวลาทิ้งเอามีเสียงบ่นไหมมีเสียงด่ามีไม่มีพี่ก็ทนฟังไม่สนใจหรอกเดี๋ยวก็ดีเองพี่คิดอย่างเงี้ย
1: มันร้านมีเยอะจังอ่ะ
2: กินไม่เป็นขม
1: พี่กินเหล้ากินเบียร์ไม่เป็นขมเลย
3: ไอ้แบบมันเป็นคนเนอะปากมันก็ผงผางอย่างนั้นน่ะปากไวใจตรงอะฮะถึงมันพูดอย่างนั้นก็มันมีปัญหามันก็ช่วยนะเขาทำเพื่อส่วนรวมชาวบ้านก็เชื่อแล้วก็ทำตามเราก็อยู่กันอย่างมีระเบียบขึ้นนะการทิ้งขยะก็ไปทิ้งเป็นที่เป็นทางเงี้ย
0: ตอนเย็นพี่ก็นั่งดูนะมีความสุขกับการที่เห็นเขาเข็นขยะทิ้งข้างนอกเขาก็ทำกันได้แล้วพี่ก็บอกว่าขยะเนี่ยคุณเป็นคนนำมาในบ้านเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องจัดการขยะด้วยตนเองตรงนี้ประสบความสำเร็จการจัดการขยะมันก็เหมือนกับเราดูแลเรื่องจัดการสิ่งแวดล้อมเพราะเราถือว่าถ้าสิ่งแวดล้อมดีอะไรมันก็ดีพี่ก็จะสอนชาวบ้านนะว่าอย่าปลูกให้มันเหมือนกันบ้านนี้ปลูกตะไคร้บ้านนี้ปลูกมะกรูดบ้านนั้นปลูกมะนาวปลูกพริกอะไรก็ว่าไปต้มยำหม้อนึงให้เดินได้4-5 บ้านแล้วจะได้มีเพื่อนบ้านคือได้พูดได้คุยกันเท่ากับคนในชุมชนก็รู้จักกันโดยพืชผักสวนครัวเริ่มแรกก็จะมาจากสำนักงานทรัพย์สินนี่แหละพาพวกเราไปดูงานไปเจอที่ชุมชนอื่นเขามีรวมกลุ่มกันความคิดน้องปิ๋วเขาบอกว่าไอพี่แหม่มเรามีกลุ่มแม่บ้านกันไหมอะไรเขาก็ตั้งกลุ่มเขาก็แบบอยากปลูกเห็ดขายสดแล้วก็ทำแปรรูปด้วย
4: กลุ่มแม่บ้านก็คือสนับสนุนพวกผู้สูงอายุเราเยอะไงก็มีอาชีพให้พวกผู้สูงอายุตอนแรกเราทำไอ้นี่ก่อนน้ำยาล้างจานซักผ้าแล้วถึงจะมาสารตะกร้าทำดอกไม้จันทร์กับทำเห็ด
0: มันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าพี่คนเดียวทีมงานพี่ทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองว่าต้องทำอะไรให้ชุมชนบ้างและอีกอย่างหนึ่งคือคนในชุมชนเขารักชุมชนเขารักบ้านเขาและให้เขาทำอะไรเขาก็ร่วมมือทำเพราะว่าถ้าเกิดชุมชนไม่ร่วมมืองานทุกอย่างที่พี่ตั้งมั่นมามันก็ไม่เกิดถือว่าเป็นความโชคดีของพี่ที่เป็นชุมชนเมืองก็จริงแต่ว่าคนในชุมชนรักและสามัคคีแล้วก็ให้ความร่วมมือ
4: เห็นอกเห็นใจกันคุยกันมันก็ช่วยเหลือกันเนาะพอมันสะสมไปมันก็กลายเป็นความดีต่อกันมีอะไรก็มันก็เลยจะช่วยกันมันไม่ต่างคนต่างอยู่มันก็ดีขึ้นเยอะก็สุขก็มีความสุขดี
0: ชุมชนทุกชุมชนน่ะจริงๆก็เข้มแข็งได้เหมือนชุมชนแล้วจะซับแหละเพียงแต่ว่าเราอะต้องให้ใจกับเขาก่อนอยู่ๆเราจะไปให้เขามาร่วมมือกับเราไอ้มานี่เอาของมาให้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คือเราต้องให้อะเป็นผู้ให้ก่อนถึงจะเป็นผู้รับมีวิกฤตตรงไหนต้องวิ่งเข้าหาและวิ่งเข้าช่วยไม่ใช่หน้าที่ฉันโอ๊ยไม่รู้ไม่ว่างไม่ได้ค่ะไม่ว่างต้องว่างพอทำไปแล้วเรามีความสุขคือคำหนึ่งที่ผู้สูงอายุพูดกับมาว่าขอบใจมากเลยนะลูกที่ทำให้ป้าที่ทำให้น้าอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้มันฝังใจเราต้องดูแลเขาเราต้องทำให้เขาแบบมีความสุขเขาให้ความพอใจเรามาเนี่ยมันเหมือนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันยิ่งกว่าได้เงินมันมีภาพภูมิใจว่าเขาไว้เนื้อเชื่อใจเราให้เราดูแลเขาดีใจมากๆรางวัลทุกรางวัลที่พี่ได้มาทุกคนในชุมชนร่วมกันทำให้เราได้รางวัลไม่ใช่พี่คนเดียวพี่เป็นคนที่แค่ไปพูดไปนำเสนอแต่สิ่งที่สำเร็จมาคนทั้งชุมชนเท่านั้นที่ทำให้มันมีความสำเร็จร่วมกัน

0: ภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านหนองเสียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะวันนี้โนจะพาคุณผู้ชมไปขุดมันอีกหนึ่งชนิดการที่ไม่ได้ปลูกเป็นไร่เป็นแถวแต่ว่าจะปลูกผสมผสานกับต้นไม้ชนิดอื่นๆค่ะส่วนจะเป็นมันอะไรนั้นติดตามได้ในตามอำเภอจามวันนี้ค่ะตอนนี้นะคะมากับแม่สมศรีนะคะเราอยู่กันที่บ้านหนองเสียงซุย
1: จ้าน้องเสียงซุย
0: อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนี่แหละวันนี้เรายังมาขุดมันกันเหมือนเดิมนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราพาไปขุดมันสาคูมาแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะต่างจากมันสาคูมันสาคูมันจะทำเป็นแปลงเลยนะแม่เน
1: า
0: ะแต่ว่ามันที่เราจะมาขุดอันนี้เนี่ยเขาคือต้องยังไงคะคือผสมปลูกผสมกับต้นไม้อื่นนี่หรอ
1: มันจะได้เลื้อยขึ้นตามต้นไม้ไง
0: คือเขาต้องอาศัยต้นไม้อื่นด้วย
1: ใช่ใช่
0: จะมาปลูกโล่งๆไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีต้นไม้มันก็ไม่ขึ้นขึ้นมันก็ไม่มีหัวไง
0: อ๋อมันไม่รู้เถามันจะเลื้อยไปไหนอะไรใช่ไหมคะมันที่กำลังพูดถึงว่าเถาจะใหญ่มากหัวจะใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็นมันที่ว่ามันเลือดมันเลือดนี่คือความเด่นของมันนี่คืออะไรแม่มันเลือด
1: ม
0: ัน
1: เลือด
0: ชื่อสีเหรอ
1: สีมันก็ออกสีม่วงๆเข้มๆแล้วก็อร่อยดีนะ
0: แม่บอกอันสำคัญคืออร่อยดีนะนี่แหละ
1: ทางนี้ทางนี้นี่ก็ใช่นี่
0: คือที่แม่บอกว่ามันต้องมีต้นไม้ใหญ่เนี่ยเพราะว่านี่แหละค่ะนี่เห็นไหมเขาจะพันขึ้นไปแบบนี้เลยนี่คือดูอะไรบ้างคะแม่ถึงจะรู้ว่าเอ้ยอันนี้พอได
1: ้มันจะมีหัวขึ้นโคนไง
0: อ๋อมันจะนูน
1: ใช่ใช
0: ่หัวมันจะนูนขึ้นมาแล้วดูก้านได้ไหมคะว่าก้านมันแบบอวบก้านมันใหญ่ก้านมันแห้งอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เวลามันตัวเต็มที่มันจะแห้งแล้วก็มาขุดก็เต็มที่เหมือนกันอันนี้ยังไม่โตเท่า
0: อันนี้ยังไม่โตหัวไม่โผล่ขึ้นมาเลยเนาะ
1: ยังไม่โผล่เลย
0: โอเคเรามาขุดหาวันนี้นะคะเรียกว่ามันเลือดค่ะเป็นมันที่มีหัวขนาดใหญ่อยู่ใต้ดินเถาของเขานะคะจะเลื้อยพันขึ้นไปตามต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นอยู่ใกล้ๆเถานั้นจะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมค่ะเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งนะคะเถาของมันนั้นจะแห้งไปค่ะถ้าเถามันนั้นนะคะมีขนาดใหญ่ก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าหัวมันที่อยู่ใต้ดินนั้นก็มีขนาดใหญ่เช่นกันค่ะลักษณะใบของมันเลือดนั้นจะมีลักษณะเป็นรูปหัวใจนะคะแต่ว่าปลายใบของเขาจะแหลมและยาวแบบนี้ค่ะไปทางไหนต่อจ๊ะ
1: ทางนี้จ้ะ
0: ทางนี้จ้ะ
1: ทางนี้ทางนี้ชูดิทางนี้มันมีอะไรไหมนี่
0: อันนี้อะไรคะ
1: อันนี้ก็กำลังจะขึ้นนี่
0: อันนี้ก็มันเหรออ๋อนี่ไงนี่ไง
1: น
0: ี่
1: ไ
0: งนี่ใช่ไหมแม่
1: ใช่นี
0: ่
1: แต่มัน
0: พันขึ้นไปข้างบนคืออันนี้มองไม่เห็นใบแล้วนะคะสังเกตว่าอันนี้เนี่ยนะคะมันนูนขึ้นมาที่แม่บอกใช่ไหมแล้วก็ที่เถามันใช่ไหมแม่
1: ใช่
0: เถามันนะคะจะเป็นเหลี่ยมๆหน่อยแล้วก็จะดำเนี่ยพันขึ้นต้นไม้ไปเลยพันเป็นงูเลยแหละ
1: แต่มันยังไม่ค่อยเต็มที่หรอกนี
0: ่หรอแต่นี่คือที่บอกว่านูนคือนูนขึ้นมาแบบนี้เลย
1: มันจะนูนใหญ่มากเลยถ้าเต็มที
0: ่ดันดินขึ้นมาแบบนี
1: ้ใช่
0: เอาไหมอันนี้เอาไหม
1: ไม่เอาหรอกแกให้ดูลอง
0: อ๋อจะดูก่อนเนาะ
1: ใช่
0: แต่คิดว่าน่าจะเล็กใช่ไหมคะ
1: มันยังไม่เต็มที่เพราะว่ามัน
0: หุ้ยนี่ไงสีมันออกเนี่ย
1: นี่แหละ
0: มาแล้ว
1: เลือด
0: หนูไม่เคยเห็นขายในตลาดนะแบบนี
1: ้มันไม่ค่อยมี
0: มันม่วงกว่ามันเทศอีกนะสีมันสดกว่ามันเทศอีกค่ะเนี่ยพอเล็บแม่ไปโดนนะคือเป็นสีแบบออกมาเลยค่ะนี่อันนี้ขออนุญาตนะคะแม่นี่เห็นไหมคะดูดิเหมือนบีทรูทเลยอ่ะสีอ่ะแบบม่วงแบบนั้นเลยเนื้อก็เป็นสีนี้เลยเหรอคะ
1: เนื้อข้างในก็จะมันจะม่วงข้างนอกข้างในก็จะมีขาวด้วย
0: อ๋อไม่ได้ม่วงแบบนี้ทั้งลูกเนาะไม่ได้ม่วงทั้งหัว
1: อมขาว
0: อันนี้หัวนี่ยังไม่ได้นะคะแต่ว่าคือไซส์ก็แบบเท่านี้แล้วอะไปดูใหญ่กว่านี้และอันนี้ต้องฝังมันไว้ไหมแม
1: ่ก็เอาไว้นี่แหละเดี๋ยวเขาขึ้นของเขาเอง
0: นี่ก็ใช่
1: นะ
0: นี่ไงอันนี้ก็นูนเนี่ย
1: กำลังเหมือนกันกำลังจะโตไง
0: คือหัวเขาเนี่ยค่ะมันเหมือนจะมีรากเล็กๆกระจายอยู่เต็มหัวเลยเนี่ยเป็นเส้นแบบนี้ค่ะแต่เพียงแต่ว่าหัวมันจะเป็นก้อนเดียวถูกไหมคะ
1: ใช่
0: เป็นหัวเดียวลูกเดียวใหญ่ๆเลยแล้วก็อย่างที่บอกก็คือถ้ามันโตมันก็จะนูนขึ้นมาเหนือผิวดินแบบนี้นี่นูนแบบนี้เลยมันเลือดหัวนี้นะคะแม่บอกว่าปลูกเอาไว้ประมาณเดือนพฤษภาคมก่อนเข้าฤดูฝนเห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะแต่ว่าแม่สีบอกว่ายังไม่ได้เพราะว่าจะอ่อนเกินไปต้องไปหาหัวใหม่ค่ะ
2: น
0: ี่เถาเยอะแล้วเนี่ยก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะตัวเถาเอาไหมแถวนี้หรือเราไปเอาลูก
1: อ
0: ันนี้คือมี2หัวอยู่ใกล้ๆกันแต่หัวนี้จะใหญ่กว่าเนาะแต่นี่แม่บอกว่าก็ยังเล็กไปอีก ันขึ้นไปถึงต้นข้างบนนะคะเนี่ย
1: ถึงปลายยอดเลยแหละ
0: หัวใหญ่ไหมคะหัวนูนอยู่นะยังกับจอมปลวกเลยอันนี้คือนูนมากแล้วก็เถาใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยเถาเขาเกือบนิ้วก้อยเลยอ่ะ
1: ถ้าเขาแก่เต็มที่ก็จะโอ้
0: โห
1: เป็นกระสอบเลยนะ
0: อันไหน
1: หัวนี่แหละ
0: อ๋อเหรอ
1: มันจะใหญ่แล้วก็ได้เยอะเลย
0: แล้วหัวนี้ไหมจะเป็นกระสอบเนี่ย
1: ไม่ เพราะว่าไม่เต็มที่ไง
0: เลือดหัวที่เราจะขุดนี้นะคะแม่บอกว่ายังไม่เต็มที่แต่ก็ถือว่าใหญ่ใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเคลียร์สถานที่กันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูหน้าตาของมันเลือดกันสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันเลือดกันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นมันเลือดเป็นมันที่เติบโตได้ในป่าแล้วก็สามารถนำมาปลูกได้นะคะโดยการปลูกนั้นก็จะปลูกร่วมกับพืชอื่นๆโดยเฉพาะการปลูกใกล้ๆกับไม้ยืนต้นเพื่อให้เถาของเขาสามารถที่จะเลื้อยแล้วก็ใช้ในการเกาะเกี่ยวขึ้นไปได้นะคะหัวมันที่เริ่มมีขนาดใหญ่นะคะเขาจะดันขึ้นมาจนดินบริเวณนั้นนูนสูงถ้าเกิดว่าหัวใหญ่มากนะคะก็จะเห็นว่าดินนั้นมีรอยแตกค่ะอย่างเช่นหัวมันเลือดที่เรากำลังจะขุดตอนนี้ค่ะเหมือนเขาจะมีขออนุญาตแล้วแม
1: ่เอาเลย
0: นี่อันนี้หนึ่งเถาใช่ไหมนี่หนึ่งเถาน ี่ก็เถาหนึ่งนี่ก็เถาหนึ่งนี่ก็เถาหนึ่ง
1: โอ้มีบางทีมันหัวเดียวแต่ว่ามันจะขึ้นหลายเถา
0: อ๋อหัวเดียวแต่แตกออกมาเยอะใช่ไหม
1: บางที
0: อันนี้นี่นูนมากเหมือนกันนะคะดินอะ
1: จ้ะนูนแต่มันไม่เต็มที่หรอกถ้าเป็นคนก็ยังไม่แก่ไงเล็กอยู
0: ่เล็กอยู
1: ่ยังละอ่อนอยู่ไว้นานเท่าไหร่ก็ยิ่งโตขึ้นถ้าแก่เราจะสังเกตดูว่าไอ้ใบเขาน่ะมันจะเหลือง
0: อ
1: ันนี้ใบยังเขียวอย
0: ู่ใบยังเขียวอยู่เลยใช่ไหมคะ
1: ใบจะเหลืองแล้วก็เถาเขาจะแห้ง
0: งัดไหมแม
1: ่
0: งัดบ
1: ่งัด
0: เนี่ย
1: โอ้ยังไม่เต็มที
0: ่เนี่ยหรอ
1: เจอรากนี่
0: เหมือนมันมือเสือก็เหมือนเนาะ
1: มันจะเหมือนมันจะออกเป็นนี่เล็บ
0: เป็นงิ่งๆอย่างนี้ค่ะแต่ว่าความแตกต่างคือมันขูดออกมาแล้วผิวข้างนอกเขาเป็นสีม่วงนี่มาแล้วหน้าตาของมันเลือดจริงๆน
1: ี่ไง
0: ชึบชึบชึบชึบเลือดเลย
1: เรียกสองชื่อ
0: แ
1: ถวบ้านต้องเรียกเล็บช้างนี่มันเหมือนเล็บช้างเลย
0: เหมือนเท้าช้างก็เหมือนเนาะ
1: เล็บเท้าช้าง
0: นี่ไงนี่ไงแม่บอกว่าอันนี้เหมือนเท้าช้างก็เหมือนเพราะว่านี่นิ้ว
1: นี่
0: โอ้นี่ไงมี2หัว
1: 3นะ
0: อ่ะนี่เท้าซ้ายเท้าขวาแต่ว่าไม่เท่ากันเนาะ มันเลือดที่เรากำลังขุดอยู่นี้นะคะเหมือนจะไม่ได้มีแค่หัวเดียวค่ะเพราะว่าสังเกตว่ามีเถาอีกเถานึงข้างๆแม่บอกว่าเราจะลองขุดไปด้วยค่ะ

0: ขาดเลย
1: ขาดเหร
0: อเสียงขาด
1: เดี๋ยวนะแม่เดี๋ยวจะกลายเป็นเลือดหนูแทนอย่าเพิ่งลงจอบนะอย่าเพิ่งลงเสียบมานะ
0: ไม่ใช่มันเลือดครับมันเป็นเลือดคน
1: ไม่ใช่เลือดนกแต่เลือดโนนี่แหละอุ้ยแม่ใหญ่อยู่นะอันเนี้ยอยู่ง่ายอยู่ง่าย
0: เพราะว่ามันไม่มีรากมั้งนี่มันลงได้นี
1: ่ลงได้อยู
0: ่ต้องเอาทางนั้นออก
1: ต้องฝั่งนี้นะเอาแยกอีกมันเป็นลูกเล็กค่ะมันเป็นหัวเล็กนี่มันเป็นหัวเล็กแยกกันโอ้โหแต่ว่าอันนี้เนี่ยเหมือนเขาอ่อนเนาะใช่ไหมคะ
0: นี่แหละเขายังไม่แก
1: ่เนี่ยพออ่อนนะคะดูสีสีเป็นเหมือนมันญี่ปุ่นเลยอ่ะ
0: เขาอ่อนรากเขายังจะขาวอยู่ถ้าเขาแก่เต็มที่รากก็จะดำนี่อ่อนๆ อยู่เลยถึงว่ามันยังไม่แก่เต็มที
1: ่ค่ะนี่ก็อีกหัวนึงนะคะที่อยู่ใต้ดินเนาะ
0: ใช
1: ่นี่เป็นมันเลือดที่เราขุดได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีกระจายกันอยู่เต็มพื้นที่เลยที่แม่เขาปลูกเอาไว้แต่ว่าเรามาเอาแค่ก่อนนี้ก็เดียวพอ
0: เ
1: พราะมันเยอะมากอ่ะอันนี้หักข้างในเหมือนเปลือกเลย
0: เนี่ยมันเป็นเนื้อแบบนี้แหละ
1: คือผิวเปลือกนอกสีม่วงนี้ใช่ไหมแล้วพอชั้นมาอีกชั้นสีขาวข้างในจะเป็นม่วงเลื่อนๆหน่อย
0: ม่วงอมขาวๆ
1: ค่ะนี่เป็นหน้าตาของมันเลือดค่ะที่เราขุดมาได้นี่แบบนี้เลยมันเลือดที่ขุดขึ้นมานี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ขุดหัวของเขาก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่านี้ได้อีกหลายกิโลค่ะแต่ถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้นานเกินไปหัวมันจะเริ่มฟอแต่ก็จะกลายเป็นการแตกเถาใหม่ก็ถือว่าเป็นการขยายพันธุ์ของเขาค่ะนอกจากนี้นะคะมันเลือดเองก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีซึ่งเป็นการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติค่ะ
0: มันจะมีนี่หำของเขานี่ หัวเล็กๆเนี่ยนี
1: ่มันจะมีแบบนี้
0: เหรอใช่ใช่มันจะมีด้วยบางทีมันก็หล่นลงมานะ
1: มองขึ้นไปข้างบนนะคะที่แม่เขาใช้ไม้เขี่ยไปเขี่ยมาเนี่ยมันเป็นเหมือนหัวมันเล็กๆแบบนี้กลมๆค่ะแม่บอกอันนั้นแหละเขาเอามาทำพันต่อได้
0: ใช
1: ่แม่เขาจะเรียกว่าหามมันนะคะจะเป็นลูกกลมๆแบบนี้ลูกไม่ได้ใหญ่มากแต่จะเป็นสีแบบดำๆหน่อยปุ๊บนี่โอเค
0: นี่แหละ
1: นี่แหละแม่บอกนี่คือตัวหัวที่ใช้ขยายพันธุ์นะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในดินอุ๊ยแปลกมากเลยอันนี้ไม่เคยเห็นนี่คือเถาเขานะคะเวลาที่แก่เนี่ยใช่มั้ยแม่มันต้องแก่ใช่มั้ยมันถึงจะมีแบบเนี้ย
0: มันจะแห้งมันก็หล่นลงมานี่ตรงนี้
1: คือ
0: ตกเลยต้นนะไม่ได้ปลูกนะมันเกิดเอง
1: พอมันแก่จัดมันก็จะร่วงลงมา
0: ใช่
1: แล้วมันก็จะกลายเป็นมันหัวใหญ่ๆต้นต่อไปมันก็จะเป็นเถาของมันคือแตกขยายพันธุ์แต่ว่าเวลาเราจะเอามาขายหรือเอามาเพาะก็ใช้เม็ดอันนี้เหมือนกัน
0: ใช่อ
1: ย่างอันนี้ถือว่าได้เลยไหมแม
0: ่ได้ๆแต่ไม่กินเพราะว่ามัน
1: เล็กจัด
0: เล็ก
1: เลือดเหมือนกันนี่เห็นมั้ยอันเนี้ยพอขูดแล้วก็เป็นมันเลือดเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของหำมันเลือดนะคะที่แม่บอกว่านี่แหละเขาจะเอาไปใช้สำหรับขยายพันธุ์ได้เห็นหน้าตาของมันเลือดกันแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาทำขนมจากมันเลือดกันสักครู่เดี๋ยวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันเลือดกันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะมันเลือดที่เราขุดมาได้หัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะมีหลายชื่อค่ะบางพื้นที่ก็จะเรียกว่ามันเลือดนกมันเลือดหมูมันเล็บช้างหรือว่าบางที่ก็เรียกมันตีนช้างซึ่งชื่อเรียกต่างๆเหล่านี้นะคะก็มาจากลักษณะรูปร่างของหัวมันและสีม่วงปนแดงจากผิวด้านนอกของมันนั่นเองค่ะมันเลือดที่เก็บมาแล้วนะคะเราจะมาล้างทำความสะอาดโดยล้างดินออกให้หมดก่อนที่จะนำมาปอกเปลือกค่ะของเรานะคะวันนี้จะมาทำขนมทานกันค่ะได้คุณยายทองเป็นคนทำให้ชิมเนาะคุณยายสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดี
1: ใส่เสื้อกับกางเกงมานี่สีโทนเดียวกับมันเลือดเลยนะ
2: เ
1: ออบ่ได้เตรียมเนาะ
2: ค่ะบ่ได้เตร
1: ีย
2: ม
1: มาบ่ได้เตรียมตัวยายบอกนี่ขนาดไม่ได้เตรียมตัวแล้วเนี่ยทีนี้มันเลือดของเราเนี่ยเราล้างดินออกไปนิดนึงเราล้างแต่ดินออกไปแต่ว่าจริงๆแล้วมันต้องปอกเปลือกปอกอะไรหมดเลยเนาะ
2: ปอกเปลือกค่ะ
1: ถ้าโดยทั่วไปเขาทำอะไรกันคะต้ม
2: ต้มก็ได้
1: ต้มกิน
2: ต้มเม็ดของหวานเอามาพูดบ้านแล้วเล่าบ้าน
1: เอาภาษาอีสานบ้านเฮานะ
2: จ้า
1: ปกติบ้านเราเฮ็ดอีหยังกินบ้างคะเนี่ย
2: ทำเป็นของหวาน
1: ของหวาน
2: ถ้าเราทำห่อข้าวต้มเราไม่มีกล้วยเราฝานเปลือกออกตัวนี้หั่นแทนกล้วย
1: ใช้เป็นไส
2: ้ใช่เป็นไส
1: ้กล้วย
2: ต้มมัด
1: ข้าวต้มมัด
2: ได
1: ้ต้มจิ้มน้ำตาล
2: ต้มจิ้มน้ำตาล
1: เชื่อมอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
2: ได้
1: ได้เหมือนกัน
2: ทำเชื่อมได้
1: ทำเชื่อมได้เหมือนกัน
2: ได้หลายอย่างอยู่แหละนอก
1: นี้ได้ทั้งบ้านเลยนะหัวหนึ่งนอกกิน

0: นี่ยังเล็กหน่อย
1: ยังเล็กเห็นแม่สีบอกว่าก่อนหน้านี้ขุดไป11กิโล
0: เท่านี้นะ
1: เท่าถาดนี่เลยเนาะวันนี้เราขุดมาอันนี้น่าจะสัก2กิโลได้นะคุณ
0: ได้ครับ
1: ประมาณ2กิโลนะคะเดี๋ยวเราจะปอกเปลือกแล้วเดี๋ยววันนี้จะทำขนมกินกัน

0: มัน
1: ตาอ๋อตามเหมือนตามนิ้วตามเล็บมันไอ้หนูก็บอกงี้เลยเน
0: า
1: ะต้องเอาออกเยอะไหมคะเนี่ย
0: ก็ไม่เยอะก็ได
1: ้อุ้ยเขาลื่นนะ
0: เขาลื่นยางเขามียาง
1: มียางเนาะ
0: ฉะนั้นถึงว่าเอาหน้ามาล้างด้วย
1: แต่ว่าไม่คันเหมือนเผือกใช่ไหมคะ
0: บอกว่าคันเด้อค่ะเด้ออันนี้ว่าคันแต่ว่าเขามียางนิดหน่อยแล้วก็ล่างยางมันออกแล้วหั่นเป็นชิ้น
1: เดี๋ยวพูดกลางเดี๋ยวพูดอีสาน
0: พูดได้หลายอย่าง
1: พูดได้หลายอย่างพูดได้สองภาษาอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ถ้าพูดไทยก็กลัวมันไปตกเล่าน่ะล่ะ
1: ตกได้อยู่นี่อ่ะพอปอกมาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวหนูล้างก่อนนิดหนึ่งให้คนดูชัดๆปุ๊บปุ๊บโอ้ลื่นมากยิ่งพอเจอน้ำยิ่งลื่นใหญ่เลย
0: แมน
1: แมนนี่ดูค่ะดูเห็นไหมมันมีเมือกยืดๆแบบนี
0: ้
1: นี่แหละนี่แหละแต่ว่าเขาไม่คัน
0: อีสานบ้านเฮาเรียกว่ามันมียางเนาะ
1: มันมียางเนาะซึ่งมันก็คือเมือกแบบนี้นี่แหละค่ะเนี่ยเป็นยางมันแล้วก็อันนี้เหมือนมันยังไม่แก่มากใช่ไหมคะคุณ
0: ยังไม่แก่เลย
1: ใช่ไหมเนี่ยยังไม่เลยว่าตอนหั่นเข้าไปนี่มันจะมีความแบบกรอบ
0: เขายังไม่แก่เลย
1: กรอบแบบเนื้อไม่แข็งมาก
0: ที่ภาษาบ้านเราเนาะว่าเกี่ยวข้าวเก็บข้าวแล้วเราถึงไปกู้เขาเรียกกู้เนาะบ้านเราเนาะ
1: อ๋อส่วนใหญ่อะหลังเกี่ยวข้าวก็พอดีอะมันได้กินพอดีใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: กินข้าวใหม่มันขุดใหม
0: ่มันก็ใหม่ข้าวก็ใหม
1: ่ แต่คนเดิม
0: คนเดิม
2: เลือดที่ล้างเอาเศษเปลือกและล้างเมือกออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะทำขนมกันนั่นก็คือบวชมันเลือดค่ะส่วนผสมนั้นนะคะนอกจากจะมีมันเลือดแล้วก็จะมีหัวกะทิน้ำตาลทรายเกลือและใบเตยค่ะ
1: เกลือนิดนึงเราผสมไปตั้งแต่นี้เลยเนาะ
0: ลงนี้เลย
1: แล้วก็หัวกะทิ
0: ลงเลย
1: อันนี้จะทำเป็นหางกะทิก่อนนะคะเราซื้อมาแต่หัวเราก็เลยมาผสมเองเน
0: า
1: ะ
0: แล้วพอมีหางเราก็ต้องเอาหัวมันลง
1: แล้วพอมีหางเราต้องเอาหัวมันมา
0: จะตั้งเตาร้อนเลย
1: เราแป๊บนึงแล้วแป๊บนึงเดี๋ยวเรากล้องถ่ายด้วย
0: ใจร้อนเน
1: า
0: ะ
1: ใจร้อนไม่ร้อนก็งี้แหละ
0: ลงเลยเนาะเล่นนับอีก
1: ลงได้จ้ะหางกะทินี่เดือดพลาดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่มันเลือดแล้วใส่เลย
0: ใส่เลยเน
1: า
0: ะ
1: จ้ะ
0: ไม่เยอะไม่เยอะพอดีเลยพอดีเลย
1: พอดีเลย
0: ย่ายข้นเนาะแบบนี้เน
1: า
0: ะ
1: ข้นได้เลยค่ะคือตัวมันมีรสชาติหวานไหมคะคุณยายที่เรากินๆเรื่อยๆมาก
0: ินเปาๆบ่ค่อยหวาน
1: บ่ค่อยหวาน
0: พี่แต่ใส่น้ำตาล
1: เลยต้องใส่น้ำตาลแสดงว่าถ้าต้มทั่วไปก็ต้องจิ้มน้ำตาลถึงจะแบบได้หวานเน
0: า
1: ะ
2: มันเลือดหรือมันเล็บช้างนั้นเป็นมันที่สุกง่ายนะคะยิ่งเราหั่นชิ้นไม่ใหญ่แบบนี้ใช้เวลาต้มไม่นานก็เริ่มสุกแล้วล่ะค่ะ
0: เปิดได้ปะ
1: เปิดได้ตลอดว่ายายบอกว่าเดี๋ยวช่างภาพจะคอยห้ามเปิดโลดค่ะ
0: ยายจะเปิดดูว่ามยาง
1: เดือดปัดปัดปัดปัดปัดเลยนะ
0: คนก่อนนะ
1: คนจ้ะ
2: มันที่ต้มกับหางกะทิตอนนี้สุกแล้วนะคะเราจะเติมน้ำตาลทรายลงไปจากนั้นก็จะปล่อยให้น้ำกะทินั้นเดือดอีกครั้งขั้นตอนต่อมานั้นนะคะเราจะเติมหัวกะทิลงไปเพื่อเพิ่มความมันและก็แบ่งหัวกะทิบางส่วนเอาไว้สำหรับตักราดบนขนมก่อนที่จะทานค่ะ

0: กะทินิดนึงอย่ากะทิไหมคะ
1: ยายจะราดหน้านิดนึง
0: นิดนึงเนาะนี่หนูราดให้แล้ว
1: ว่ายายจะราดเองเว้ย
0: ทำไมต้องราดเองด้วยล่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแหมมีจะราดเองด้วยนะแต่ว่าอายุเยอะมากอย่ากินกะทิเยอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ไหมไม่ค่อยได้กิน
0: เพราะฉะนั้นเอาไว้ให้หนูกิน
1: ไม่แพงเลย
0: อันนี้นะคะมันเลือดหรือว่ามันเล็บช้างของที่นี่แหละเราเอามาทำเป็นบวชเนาะกะทิ

0: อมตัวมันเลือดหรือว่ามันเล็บช้างเนี่ยไม่หวานจริงๆด้วยเหมือนที่คุณยายบอกเลยตัวมันเขาไม่มีความหวานเลยเนาะแต่ว่าอันนี้ด้วยความที่หัวมันยังไม่ได้แกะจัดมากเนื้อละเอียดเลยค่ะเนื้อละเอียดเนียนนุ่มแล้วก็หนึบคือมันอะส่วนใหญ่เวลาเอาไปทำอะไรมันก็จะมีความหนึบแต่ว่าหนึบมากหนึบน้อยก็แล้วแต่ประเภทของมันเนาะอันนี้ก็หนึบค่ะหนึบแบบหนึบอร่อยอะหนึบอร่อยเลยและกินกับน้ำกะทิที่แบบว่าไม่หวานมากนะคะออกเค็มๆอร่อยเลยดีมากเมื่อกี้ใส่โครมลงมานึกว่าจะหวานหวานมาก
1: เห็นได้เจ๊ครมยันมันหวานเนี่ย
0: ยันหน่อยอร่อยดีค่ะอร่อยดีแล้วก็เวลาที่เรากินเรายังรู้สึกได้ถึงความลื่นๆของเขาความลื่นๆของตัวมันนะคะซึ่งมันเป็นลักษณะของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วที่ต้องมีความลื่นตั้งแต่เราล้างเราอะไรขนาดเอามาทำขนมแล้วก็ยังมีความลื่นอยู่แต่ว่าเป็นลื่นที่แบบกินง่ายไม่ได้รู้สึกแบบโอ้มันลื่นมากอะไรเงี้ยค่ะอร่อยดีเข้ากับกะทิเลยอร่อยมากแซ่บบ๊อ
1: แซ่บหลาย
0: วันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะขอบคุณชาวบ้านที่บ้านหนองเซียงซุยนะคะที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะคะให้เรามาขุดมันขุดอะไรสำหรับผู้ชมที่ดูแล้วอยากได้มันไปปลูกอยากได้สายพันธุ์มันนะคะมีทั้งมันสักคูมันแปลกๆอะไรก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะตามเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณแม่ครัวของเราด้วยนะคะคุณยายทองอร่อยมากแซ่บหลายแซ่บอีหลีนะคะขอบค
1: ุ
0: ณมากค่ะผู้ชมที่มีของอร่อยอร่อยแบบนี้นะคะจะเป็นของคาวก็ได้ของหวานก็ได้นะคะอยากให้โนให้มินนี่ให้พลูเนี่ยไปตามอำเภอจานกันก็สามารถทักทายเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ตามอำเภอจานของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทีวี HD ช่อง34กับอาหารจานอร่อยในตามอำเภอจานวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณนะคะคุณยายขาม่วนหลายด้วย
1: ม่วน
0: บ่แม่นแซ่บอย่างเดียวนะม่วนด้วยนะ
1: ม่วนด้วย
0: ค่ะหัวเดียวลูกเดียวใหญ่ๆเลยโอ้ปวดกัดคอขันอุ้ยจิกุ้ง
2: ออกมาแล้วเจ้าของออกมาแล้ว
0: เอาไหมตัวละ2บาท
2: 2บาทเหมือนกันหรือทางโน้นอ่ะ
0: หนูก็มั่วไปงั้นแหละ
1: หวานพอดี
0: โอเคมาปิดรายการยายกินน้ำไปยังจ
1: ๊
0: ะ
1: ให้บ้านกินก็เอาไป
0: ยาย
1: ยังไม่ได้กินเลยเอาหนีแล้ว
0: กินน้ำก่อน
1: ไปกินน้ำก่อน
3: อมรินทร์ทีวี

0: ที่นี่เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆของชาติพันธ
1: ุ์ไทยยอ
0: เราอยู่กันแบบพี่น้อง
1: จริง
0: เรื่องนี้เรามีผู้มาไขคำตอบและนี่คือแม่หลวงสังเวียนปารม
2: สวัสดีเจ้าตะกอนบ้านสันตังหลงก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆเนาะที่บ่มีไผฮู้จักก็เป็นหมู่บ้านธรรมดาธรรมดาปกติแล้วคนไทยยองบ้านสันทังหลวงจะมีอาชีพทำเกษตรกรรมก็คือเยไฮเยนาปลูกผักจุดเปลี่ยนของบ้านสันทังหลวงก็คือเป็นหลงเอาสมาชิกของหมู่บ้านไปสมัครเข้าร่วมโครงการกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนสิริในมูลนิธิชัยพัฒนานะเจ้าซึ่งเป็นโครงการดัดดำริของสมเด็จพระเทพก็ทำหือบ้านสันนังหลวงเป็นตีหู้จักนะเจ้าและก็สร้างชื่อเสียงให้บ้านสันนังหลวงก็คือการทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะเจ้าเวลามีนักท่องเที่ยวมาเขาก็จะจ่ายอาหารพื้นถิ่นต้อนรับนักท่องเที่ยว
3: มีอาหารเขาก็มาแบ่งกันกินโดยพักของเขาบ่จ่ายสารเคมีเป็นพักอินทรีย์นะเจ้า
4: เอากินพักกินนี่แล้วกินแล้วสุขภาพแข็งแรงดี
0: นอกจากสุขภาพจะแข็งแรงแล้ว
1: อายุก็ยืนด้วย
5: เฮาอยู่กันแบบปีแบบน้องมีเริงหยังก็ปรึกษากันได้ตลอดเวลาเจ้า
2: สันทังหลวงเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มสร้างรายได้แล้วก็เกิดการพัฒนามีอาชีพหลากหลายเกิดขึ้นเฮาจะเริ่มต้นจากปลายปีพ.ศ. 2558มาจนถึงปัจจุบันนะเจ้าการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเขาจะมีการประชุมเนาะแล้วก็สอบถามเจ้าบ้านว่ามีภูมิปัญญาอย่างพองแล้วเขาก็จะมีการอบรมหรือความรู้นะเจ้าเขาจะปรับขบวนการตั้งแต่การทำอาหารการแสดงไปจนถึงการบริหารจัดการเรื่องรายได้นะเจ้าเพราะว่าสันทังหลวงจะจ้ายคนทุกช่วงวัยในการเข้ารวมกลุ่ม
0: จากความสามัคคีของคนในชุมชนแล้วการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านสันทังหลวงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
2: สมัยก่อนเนาะวิถีวัฒนธรรมของไทยองถูกเลื่อนหายไปคนแทบจะบ่ฮู้จักในคนรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้จากการที่เราทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยใช้วิถีวัฒนธรรมของคนทยองมาเป็นสื่อเช่นการแต่งกายภาษาอู่แล้วก็ของกาของกินพื้นบ้านนะเจ้าคิดว่าวิถีวัฒนธรรมของคนทยองมันถูกลื้อฟื้นโดยปริยายนะเจ้าเพราะว่าต่อไปแม่หลวงก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม
6: ่หมู่เฮาจะพัฒนาและดูแลทรัพยากรในชุมชนหืออยู่ต่อไป
7: ข้าใจมาไวๆมีคนแม่แอลบ้านเฮาแหมแล้ว
6: ต้องเมื่อแล้วเจ้าแล้วป้ากันไม่แล้วเจ้าน้องข้าใจมา
7: ต้องไปเลยเด้อเจ้าบ๊ายบาย
2: ไผที่มาแอลสันทั้งหลวงแล้วจะต้องอิ่มต้องอิ่มใจอิ่มปัญญาจะต้องมากินของกินคนยองอยู่อย่างยองแล้วก็มาดูวิถีชีวิตคนยองเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของคนยองต่อไปนะจ๊ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลวันนี้ผมพามาอยู่ที่คลองยายหลีตำบลแหลมฟ้าผ่าอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการครับพื้นที่บริเวณนี้ครับรอบๆก็เต็มไปด้วยประมงชายฝั่งรวมถึงบ่อกุ้งด้วยซึ่งก็เป็นเรื่องราวของเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับแหม
1: ปัจจุบันการขยายตัวของเมืองและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเริ่มส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและการทำนากุ้งโดยตรงเลยล่ะครับ
0: แต่ด้วยความใจสู้ไม่ยอมแพ้และมีหัวก้าวหน้าครับทำให้เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้สามารถก้าวข้ามปัญหาเรื่องน้ำและทวงคืนธรรมชาติที่เหมาะกับการเลี้ยงกุ้งกลับคืนมาได้ครับจนในวันนี้ครับผมสามารถบอกได้อย่างเต็มปากเต็มคำเลยว่ากุ้งที่เธอเลี้ยงนั้นคือกุ้งอินทรีแม่ที่กินได้อย่างปลอดภัยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าอยู่เลยครับเรารีบดำน้ำว้ายขึ้นเรือไปหาเธอเลยดีกว่าไปไปพร้อมยังเหล
1: ือแม่ได้ยินมาว่าพี่ติ๋วหรือพี่จรูนไกรเนตรเกษตรกรผู้คร่ำวอดกับการเลี้ยงกุ้งมาหลายสิบปีเธอใช้น้ำหมักสับปะรดในการบำบัดน้ำเสียในบ่อเลี้ยงกุ้งของตัวเองว่าแต่จะเป็นยังไงบ้างเราไปคุยกับเจ้าตัวกันเลยดีกว่าครับ
0: พี่ติ๋วครับพี่ติ๋วครับ
2: ค่ะ
0: สวัสดีครับพี่
2: สวัสดีค่ะ
0: โอ้ได้ยินเสียงสับอยู่ตั้งแต่หน้าบ้านเลยครับผมกำลังนั่งทำน้ำหมักอยู่ใช่ไหมน้ำหมักสับปะรดทำไมต้องเป็นสับปะรดพี่มันเป็นอย่างอื่นได้ไหม
2: ถ้าเป็นอื่นก็ไม่เป็นสับปะรด
0: ครับพี่ตายอย่างอื่นไม่เป็นสับปะรดคือผมถามหมายความว่าสับปะรดมันดีกว่ายังไงแล้วทำไมมันถึงมาบำบัดน้ำเสียในบ่อกุ้งของพี่ได
2: ้ถ้าเป็นผลไม้อย่างอื่นมันก็ไม่สามารถเอามาบำบัดน้ำเสียได้เพราะว่าผลไม้อย่างอื่นเนี่ยเป็นน้ำหมักอีกแบบนึงซึ่งเอาไปให้กับพืชแต่ถ้าใช้กับสัตว์น้ำเนี่ยจะต้องใช้เปลือกสับปะรดเท่านั้นเพราะว่าที่ตาของสับปะรดจะมีจุลินทรีย์ตัวบาซิลัส
0: ไหนพี่จุลินทรีย์ตัวบาซิลัสของพี่มันมีในนมเปรี้ยวไม่ใช่เหรอพี่
1: หน้าตาของเจ้าจุลินทรีย์ก็จุดขาวๆอย่างที่เห็นนี่แหละครับแล้วก็ต้องเป็นสับปะรดที่ปลูกแบบปลอดสารด้วยนะครับถึงจะมีจุลินทรีย์ตัวนี้อยู่
0: อ๋อคือถ้าเป็นสับปะรดแบบใช้เคมีเนี่ยไอ้พวกนี้ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีนี่ปลอดสารสารอะไรพี่สารอาหาร
2: สารพิษ
0: กินได้กินได้จริงๆนะ
2: เป็นช้างเหรอ
0: ก็อร่อยดีก็อร่อยดี
1: แหมมุกเยอะจริงๆเลยนะพี่ผมว่าเรามาเริ่มทำน้ำหมักสับปะรดกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากการสับเปลือกสับปะรดให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนสับสับแล้วก็สับครับ
0: เพลินดีนะครับผมเคยแบบสับๆไปเหลือ2นิ้ว3นิ้วอะไรอย่างนี้
1: แม่เอาเข้าจริงๆก็พอไหวนะครับ
2: จะฝึกงานที่นี่ตั้งเดือนไหม
0: จะดีนะ
1: เมื่อเปลือกสับปะรดกลายเป็นชิ้นเล็กๆอย่างที่เห็นนี้แล้วต่อไปก็ต้องเติมกากน้ำตาลลงไปครับ
0: กากน้ำตาลใ
3: ช้มือกับน้ำตาลชิมได้นะครับผม
0: แล้วอย่างนี้เราไม่ต้องผสมน้ำไม่ต้องผสมอะไร
2: ไม่ต้องไม่ต้องค่ะเดี๋ยวน้ำจะออกมาเอง
0: ว้าวล็อก
1: หมักทิ้งไว้2สัปดาห์ก็จะได้หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้นอย่างที่เห็นในขวดนี้ล่ะครับแต่ถ้าจะนำไปใช้ก็ต้องกับน้ำสะอาด100ลิตรกากน้ำตาล1ลิตรแล้วก็หัวเชื้อเข้มข้นอีก1ลิตรครับผสมหมักไว้อีก7วันก็จะได้น้ำหมักสับปะรดไปบำบัดน้ำเสียในบ่อเลี้ยงกุ้งอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับ
0: ตักออกมามันจะเป็นแบบนี้นี่เข้าปาก
2: อะอร่อย
0: อีกที
1: เอาอีกทีด้วยเหรอเอ๊แล้วที่พี่ผู้ชายท่านนี้เขาเอาปลาตัวเล็กๆมาผสมกับรำข้าวแล้วก็เทน้ำหมักสับปะรดลงไปนำมาบดเป็นเนื้อเดียวกันนี่มันคืออะไรกันครับดิน มูลสัตว์แห้งรำข้าวน้ำหมักสับปะรดแล้วก็เนื้อปลาบดเมื่อสักครู่นี้กำลังจะกลายเป็นอะไรกันก่อนอื่นก็ต้องเอาดินผสมกับมูลวัวแห้งแล้วก็รำข้าวซะก่อนครับ
4: ดูเหมือนว่าใส่นมแล้วกินได้เลยครับผมดูเป็นอาหารเพื่อสุขภาพขึ้นมาทันที
1: จากนั้นก็เติมเนื้อปลาบดลงไปตามด้วยน้ำหมักสับปะรดนวดให้เข้ากันแล้วก็ปั้นเป็นก้อนเลยครับอ๋อที่แท้พี่ติ๋วกำลังจะทำก้อนมหัศจรรย์หรือก้อน EM สูตรน้ำหมักสับปะรดเพื่อใช้สร้างอาหารให้กับลูกกุ้งในบ่อเลี้ยงนั่นเองล่ะครับและแล้วก็ได้เวลานำน้ำหมักสับปะรดกับก้อนมหัศจรรย์ไปใช้ในบ่อเลี้ยงกุ้งแล้วล่ะครับ
5: ในที่สุดครับเราก็ลงเรือมาแล้วเพื่อที่จะไปโปรยน้ำหมักตาสับปะรดกันครับและผู้ช่วยของผมจริงๆผมนี่แหละเป็นผู้ช่วยเขาซึ่งก็คือพี่หนองเองนะครับมาพี่หนองครับเราไปโปรยน้ำหมักตาสับปะรดเพื่อให้น้ำแถวนี้สะอาดกันเลยดีกว่าแหว
1: อัตราส่วนที่ใช้ก็คือน้ำหมักสับปะรด1ลิตรผสมน้ำ200ลิตรต่อ1ไร่ครับซึ่งช่วยลดต้นทุนในการบำบัดน้ำเสียในบ่อเลี้ยงกุ้งได้มากเลยทีเดียวครับ
5: และนี่ก็คือก้อนมหัศจรรย์ครับจำได้ไหมว่านี่แหละจะไปทำปฏิกิริยากับหน้าดินครับแล้วก่อให้เกิดไรแดงก่อให้เกิดแพลงก์ตอนพืชแพลงก์ตอนสัตว์ซึ่งจะเป็นอาหารของลูกกุ้งตัวอ่อนในอนาคตใช่ไหมครับพี่น้อง
6: ใช
5: ่
6: คร
5: ับ ไม่ผิดครับเพราะฉะนั้นอัตราในการโยนครับ1ลูกต่อ1ตารางเมตรเอาเลยนะพี่นะเอาเลยครับกะก่อนเป๊ะเป๊ะได้1ลูก
1: น้ำหมักสับปะรดทำให้ได้ทั้งน้ำสะอาดและสร้างอาหารลูกกุ้งโอ้โหสุดยอดน้ำหมักเลยนะเนี่ย
4: บ่อเนี่ยพอได้รับการบำบัดแล้วเนี่ยน้ำเนี่ยอุดมสมบูรณ์ไม่ได้เหมาะแค่กุ้งอย่างเดียวนะก็ยังมีแบบปูมีปลาแล้วเนี่ยเราจะมาจับปูกันเรามาวางรอบวางไว้เขาเรียกรอบไหมฮะ
6: เขาเรียกกระชังครับ
4: กระชังครับเขาเรียกกระชังปูแล้ววันนี้มาลุ้นกันว่าจะได้ปูหรือเปล่าระหว่างนี้ผมก็จะโรยลูก EM ไปด้วยลูกมหัศจรรย์แป๊บๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
5: ักหนัก
7: ไม่น่ามี
5: แบบคำตอบนี้ไม่ได้ลุ้นเลยครับ
4: ทีนี้เนี่ยปูมันก็จะเหมือนกับเลี้ยงไว้ก็ประมาณว่าเป็นเบ็ดไงถ้าได้ก็ได้ขายไงถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ซีเรียสหรือเครียดอะไรมากนะครับ
7: เทคนิคของบ่อนะฮะเวลามีกุ้งตายกุ้งอะไรเนี่ยปูก็จะได้กินนะครับไม่ให้บ่อเน่าเสียครับ
4: นั่นก็คือตัวกำจัดซากสัตว์คอยเก็บกวาดแบบพวกเศษอาหารในบ่อซึ่งยังไม่เจอไง
0: ที่หนองพื้นที่ที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยมันกี่ไร่อะพี
7: ่ประมาณ90ไร่ครับ
0: 90ไร่ข้างหลังทั้งหมดนี่เลย
7: ครับ
1: พี่สนองไกรเนตรบอกกับเราว่าพื้นที่บ่อกุ้งกว่า90ไร่นี้เลี้ยงด้วยระบบอินทรีย์ทั้งหมดเลยนะครับใช้อาหารจากเนื้อปลาบดที่ได้จากบ่อนี่แหละครับรวมถึงมีการปล่อยน้ำเข้าออกหมุนเวียนกันตามรอบน้ำขึ้นน้ำลงและเมื่อเปิดประตูน้ำออกมาก็จะได้กุ้งรวมถึงสัตว์น้ำต่างๆอย่างที่เห็นนี่แหละครับโอ้โหเยอะจริง
4: ๆนี่ดูไซส์ใหญ่มากอยากรู้แม่น้ำหนักมันเท่าไหร่มาช่างดูเลยครับ
8: ตัวใช้โปรฟร
0: ีสองตัววางเลย
4: 2ตัวโลนี่1โล1 2ตัวนี่1โลเป๊ะเลยถ้าขายเนี่ย600คือตัวละ300เลยว้าว
1: ถึงในช่วงนี้เรามาคุยกันหน่อยนะครับว่าการเลี้ยงกุ้งอินทรีย์จะสามารถอยู่ได้หรือไม่และตลาดเป็นอย่างไรบ้าง
2: ค่ะอยู่ได้ค่ะตลาดก็เวลานี้มีตลาดที่พี่ขายส่งอยู่นะคะที่แสมดํา
4: ครับ
2: ซึ่งเค้าก็จะรับไปเป็นพ่อค้าคนกลางรับกุ้งที่เลี้ยงแบบอินทรีย์นะคะส่งยุโรปแล้วก็ส่งประเทศจีนนี่ก็ราคาดีแต่ว่าผลผลิตที่เราทำได้กันเนี่ยยังน้อยกันอยู่เนื่องจากว่าการเลี้ยงเนี่ยต้องอาศัยธรรมชาติแล้วก็ต้อง ค่อนข้างที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะในเรื่องของโรคเพื่อให้ปลอดโรค
9: กุ้งนี้เราจับได้ทุกวัน
2: แทบทุกวัน
9: แทบทุกวันพอโตแล้วแล้วนอกจากกุ้งรายได้เรามาจากส่วนไหนได้อีก
2: ก็มาจากการแปรรูปกุ้งไซส์เล็กแล้วก็ปลาปูทะเล
9: คือในบ่อมันไม่ได้มีแค่กุ้งไง
2: ใช
9: ่มีอย่างอื่นอีก
2: ใช่หลังจากที่เราทำอินทรีย์ทำเลี้ยงระบบอินทรีย์แล้วเนี่ยมันทำให้มีสัตว์น้ำหลากหลาย
9: ถือว่ารายได้ที่เข้ามาตรงนี้โอเค
2: โอเคค่ะ
9: ประมาณเท่าไหร่บอกได้ไหมบอกได้ไหม
2: ก็พออยู่ได้ค่ะตกแล้วส่วนเฉลี่ยก็เดือนหนึ่งก็ประมาณ 2-3 หมื่นบาท
9: ที่บอกว่าตกเดือนละ 2-3 หมื่นนี่คือ2คนแต่ละคน
2: แต่ละคน
9: ปั๊ดงั้นรวมกันก็ 5-6 หมื่นว่ากันเถอะ
2: ใช่ใช่ใช่
9: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่นะปั๊ดไม่ถามละเอียดนี่ไม่รู้ขนาดนี้เลยเนี่ยการเกษตรเนี่ยเป็นอาชีพที่ทุกคนบอกว่ามันลำบากมากสำหรับพี่ว่ามันคืออาชีพที่มีความสุขไหมและพี่อยู่ได้ไหม
2: มันเป็นอาชีพของคนไทยนะเป็นอาชีพการเกษตรเนี่ยเป็นอาชีพของบรรพบุรุษเราเลยถ้าเราย้อนนึกดูให้ดีๆนะคะแล้วเป็นอาชีพที่ให้ความสุขเรามากกว่าอาชีพอื่นๆเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจเราต้องใช้กระบวนการทางความคิดของเราเนี่ยทำความเข้าใจในเรื่องของการเกษตรให้ดีซะก่อนนะคะการทำการเกษตรเนี่ยหนึ่งเราได้อยู่กับธรรมชาติเรามีความสุขที่ได้ผลิตอาหารที่มีความปลอดภัยเนี่ยรับประทานเองให้ผู้อื่นได้รับประทานเรามีความสุขที่เราได้รักษาผืนแผ่นดินของเราเนี่ยให้มันยั่งยืนชั่วลูกชั่วหลานเพราะว่าเราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะเราทำสิ่งดีๆเนี่ยมันเกิดความสุข
9: เด็ดมากแววตาพี่มุ่งมั่นมาก
2: ใช
0: ่ แม้จะพบกับอุปสรรคต่างๆมากมายในการเลี้ยงกุ้งนะครับแต่ด้วยความขยันทุ่มเทหัวใจที่ไม่ยอมแพ้และที่สำคัญครับความคิดที่แน่วแน่มุ่งมั่นที่จะอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติให้ได้ทำให้ในวันนี้ครับพี่ติ๋วจรูญไกรเนตรและครอบครัวของเธอมีพื้นที่แสนสุขกับการเกษตรที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติและสายน้ำอย่างที่เห็นนี่แหละครับ

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอล
1: จะแนวตั้งแบบ
2: รอยแบบรอยแน่นอนแน่นอน
3: สบาย
4: โอ้โหจะเรียกว่าสบายบอกตรงคงไม่ใช่แล้วครับผม
0: ชายวัยกลางคนนามปริญญารอดฤดีคือลูกหลานชาวนาอยุธยาขนานแท้เลยครับหลังจากผ่านการประกอบอาชีพมาไม่ว่าจะเป็นการค้าของเก่าการเป็นชาวสวนสุดท้ายเขากลับมายึดอาชีพดั้งเดิมของบรรพบุรุษครับนั่นก็คือการเป็นชาวนาแต่การกลับมาครั้งนี้ผมบอกได้เลยครับว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าเขาใช้ความรู้ในการประยุกต์สิ่งประดิษฐ์เพื่อมาใช้ในการทำนาแล้วก็จัดทำปฏิทินชาวนาขึ้นมาเพื่อกำหนดให้มีผลผลิตได้ตลอดปีและที่สำคัญครับนาทั้งหมด27ไร่ของปริญญาเขาทำคนเดียวและนั่นก็คือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับเพราะฉะนั้นตามไปดูกันเลยดีกว่าพี่ปริญญาครับพี่ปริญญาป่ะครับ
5: ครับผม
0: สวัสดีครับพี่
5: จะคัดข้าว
0: ครับ
5: ตัวนี้
0: ผมนึกว่าผงซักฟอกนึกว่าซักผ้า
5: เอาเกลือซักผ้า
0: อันนี้คือพี่คัดเนี่ยคัด

0: มล็ดพันธุ์ไปปลูก
1: ไปปลูก
0: ทีนี้อันนี้คือเกลือ
1: สมุนไพรน้องแจ๊ดด้วยนะชิมก็ได้กินก็ได
0: ้ทำเป็นเล่นไปพ
1: ี่มันของกินเค็ม
0: ดีพี่เกลือนะไม่ใช่น้ำตาลพี่จะรู้ได้ยังไงว่าใช้ความเค็มแค่ไหน
1: อ๋อเรามีเครื่องวัด
0: นี่ทำ
1: เดี๋ยวล้วงก่อน
0: พี่
1: อ้าว
0: พี่ล้วงอะไร
1: เครื่องวัดไง
0: ขอดูหน่อยไข่ไก
1: ่เฮ้ยไข่ผม
0: ฮะ
1: ไข่ผม
0: ตลกแล้ว
1: อ้าวผมซื้อมาเป็นของผมเรากำหนดเป็นหลักสูตรไม่ได้ว่าน้ำเท่าไหร
2: ่ขั้นตอนการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับแค่นำเกลือมาละลายกับน้ำสะอาดจนได้น้ำเกลือที่มีความหนาแน่นพอให้ไข่ไก่ลอยได้อย่างนี้ล่ะครับจากนั้นก็นำข้าวเปลือกที่ผ่านการคัดด้วยการเป่าลมเทลงไปเลยครับเมล็ดข้าวที่ลอยถือว่าไม่สมบูรณ์ครับก็จะคัดทิ้งเอาเฉพาะเมล็ดที่จมเพราะถือว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวที่สมบูรณ์ครับ
1: คุณถือคุณมาแล้วคุณต้องช่วยนะ
0: โทษครับพี่
1: จะเป็นเกษตรกรมือใหม่มาต้องดูเรียนรู้ก่อนฝึกงานก่อน
0: ได้วันนี้สมัครใจเลย
1: ใส่ลงไป
0: ใส่ไปแล้วทำไมพี่ไม่เอาถุงให้ผมตั้งแต่แรกมันจะได้ง่าย
1: มันต้องทำวิธีแรกที่ยากให้ดูก่อนว่ามันใช้ไม่ดี
0: อ
1: ีเดียดีกว่าก็ตรงที่ว่าเราสะดวกแล้วก็รีบเอาไว้แล้วก็ยกออกไปเลยแล้วก็เอาที่ลอยๆเนี่ยออกไป
0: พี่อยากสอนกลัวผมไม่เข้าใจ
1: ใช่
0: แล้วจากนี้เสร็จไปไหนครับ
1: เสร็จแล้วก็ไปแช่ไอ้น้ำไซโคโดมา
0: แช่เพื่อ
1: ให้เชื้อราไซโคโดมาเข้าซึมไปในเซลล์
2: จากนั้นก็นำเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์ไปแช่ในน้ำที่ละลายเชื้อราไตรโคเดอร์มาทิ้งไว้1คืนก่อนนำขึ้นมาผึ่งในที่ร่มอีก1วันซึ่งเชื้อไตรโคเดอร์มาจะช่วยให้เมล็ดข้าวแข็งแรงพร้อมที่จะไปงอกงามในนาข้าวนั่นเองล่ะครับเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่นำมาใช้ก็ไม่ได้ไปหาซื้อจากที่ไหนนะครับพี่ปริญญาเขาเพาะเชื้อเก็บไว้ใช้เองทำจากตู้เพาะเชื้อหลังนี้ล่ะครับแม่เยี่ยมจริงๆเลยนะพี่ก่อนหว่านข้าวก็ต้องเตรียมนากันก่อนนะครับพี่ปริญญาเขาใช้วิธีไถกลบตอซังแทนการเผาตอซังซึ่งช่วยลดการทำลายหน้าดินและเร่งการย่อยสลายของตอซังด้วยน้ำหมักจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยแม่นอกจากจะช่วยให้ย่อยสลายเร็วขึ้นแล้วยังช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ให้กับดินด้วยนะครับ
0: พี่ปริญญาครับตอนนี้เรากำลังจะทำอะไรครับ
1: ทำโฮอร์โมนไข่เพื่อไปบำรุงข้าวในระยะ50วันขึ้นไปเนี่ยมันเริ่มสร้างตาดอกแต่รวงเดิมให้มันขยายรวงยาวลงแล้วก็เมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นอีก
0: คือในหนึ่งรวงเนี่ยให้มีเมล็ดมากขึ้นด้วยฮอร์โมนไข
1: ่
2: ส่วนผสมก็มีไข่ไก่1กิโลกรัมกากน้ำตาล1กิโลกรัมนมเปรี้ยวที่มีจุลินทรีย์อย่างน้อย 1,200 ล้านตัวจำนวน 200 ซีซีแล้วก็แป้งหมักข้าวหมากหรือยีสต์จำนวน1ก้อน
0: เริ่มกันเลยพี
1: ่เราใช้ทั้งเปลือกเลยไม่ต้องไปตอกออกไข่ไปเลยไม่ต้องกลัวแตกฮะพอเราตัดมันแตกเครื่องได้เลย
2: ใส่ไข่ไก่ทั้งเปลือกลงไปในเครื่องปั่นตามด้วยกากน้ำตาลและนมเปรี้ยวปั่นจนเปลือกไข่ละเอียดอย่างที่เห็นนี่ละครับ
0: กลิ่นออกเลยนะ
2: แล้วค่อยใส่แป้งหมักข้าวหมากลงไปจากนั้นก็ปั่นเลยครับปั่น
1: เสร็จเรียบร้อยเอาก็บอกว่าใส่
2: เมื่อปั่นเสร็จแล้วก็เทฮอร์โมนไข่ที่ได้ในภาชนะทึบแสงที่เจาะฝารูระบายอากาศหมักทิ้งไว้2สัปดาห์ก่อนนำไปใช้งานได้แล้วล่ะครับ
0: ถ้าเป็ดปุ๊บต้องใช้อากาศในการเจริญเติบโต
1: ใช่มันมียีสต์เข้าไปด้วยมีนมเปรี้ยวด้วยมันเกิดมีเทนแน่นอนถ้าปิดแน่นแล้วไม่ได้อากาศระเบิด
0: อ๋อใช่เป็นก๊าซขึ้นมา
1: ใช่เป็นก๊าซขึ้นมา
0: ตูมเลย
2: กระปุกนี้ใช้ฉีดข้าวได้60ถึง80ไร่โอ้โหทำไมมันฉีดได้เยอะขนาดนี
0: ้แต่เรามีตัวที่ทำไว้2อาทิตย์แล้วเรียบร้อย
3: โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปฉีดกัน
2: นา27ไร่ของพี่ปริญญาก็จะแบ่งทำเป็นขบละครับแต่ละขบก็จะทิ้งระยะห่างกัน 2-4 สัปดาห์เพื่อให้มีผลผลิตตลอดปีตอนนี้ข้าวในนาก็อายุได้50วันแล้วล่ะครับซึ่งถ้าเทียบกับปฏิทินนาก็ถึงเวลาฉีดฮอร์โมนไข่บำรุงต้นข้าวแล้วล่ะครับ
0: นี่น้ำฮอร์โมนไข่ของเรานะมาฮอร์โมนไข่เราจะใช้ทั้งหมดประมาณ10 ซีซีก่อน10 ซีซี
3: น้ำว้าวเข้าไป
2: พี่ปริญญาจะฉีดฮอร์โมนไข่บำรุงต้นข้าว3ครั้งด้วยกันนะครับ ครั้งแรกก็จะฉีดตอนที่ข้าวมีอายุ50วันโดยใช้ฮอร์โมนไข่จำนวน10ซีซีผสมกับน้ำเปล่า20ลิตรฉีดพ่นให้ทั่วนากันเลยล่ะครับ
0: โอ้ไหมโอ้ไหมก็โอ้อยู่ถ้ายืนนิ่งๆนะพี่นะสบายโอ้โหจะเรียกว่าสบายบอกตรงคงไม่ใช่แล้วครับผมไอ้ที่จะล้มอ่ะไอ้นี่มันเหวี่ยงอ่ะมันหนักอ่ะมันก็จะล้มตอนกลับผมลืมไปว่ามันทวนล้มเข้าหน้านี่เลยแต่เมื่อกี้ตอนฉีดเนี่ยผมสังเกตเห็นมีแมลงเต่าทองมีแบบว่า
4: ปอ
0: ปลาแรงปอ
4: แมงมุม
0: แมงมุมใยแมงมุมเกาะอยู่ซึ่งถือว่าอันนี้แบบว่าปลอดภัยก็เนี่ยครับประสบการณ์ครั้งแรกกับการฉีดฮอร์โมนไข่กับข้าวอายุ50วันเขาเรียกว่าช่วง
4: สร้างตาดอก
2: ครั้งที่2ก็ถึงระยะห่าง15วันใช้ฮอร์โมนไข่เพิ่มขึ้นเป็น20ซีซีครับผสมกับน้ำ20ลิตรเหมือนเดิมหลังจากนั้นก็ปล่อยให้ข้าวผสมเกสรและออกรวงก่อนนะครับให้ข้าวมีอายุ90วันจึงจะฉีดอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าลดให้ปริมาณฮอร์โมนไข่ลงเหลือ5ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับเมื่อครบ120วันก็ได้เวลาเก็บเกี่ยวกันแล้วล่ะครับและหนึ่งในวิธีที่ทำให้ข้าวมีคุณภาพที่ดีเมล็ดข้าวไม่หักก็คือต้องเก็บเกี่ยวข้าวแล้วตากพร้อมกับลำต้นครับแต่นา27ไร่จะให้เกี่ยวคนเดียวก็เห็นจะไม่ทันการละครับพี่ปริญญาเขาจึงคิดประดิษฐ์เครื่องตัดข้าวขึ้นมาทำให้ตัดข้าวได้เร็วขึ้นล่ะครับและวางเป็นระเบียบอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับพี่ปริญญาครับข้าวพี่ปริญญาเนี่ยที่เรียกว่าอ่ะเลี้ยงดูแบบฟูมฟักอย่างดีผ่านขั้นตอนแบบปฏิทินชาวนาแหละระยะนู้นระยะนี้ดูแลกันอย่างดีมีจุดเด่นข้อเด่นยังไงบ้างฮะ
1: อร่อย
0: ขนาดนั้นเลย
1: ครับผม
0: มั่นใจมาก
1: มั่นใจมากถ้าข้าวสมบูรณ์สุขภาพดีมันต้องเป็นข้าวอร่อยแน่นอนนั่นอันนั้นแหละมันเป็นผลตอบรับให้เราว่าลูกค้าเราไม่ทิ้งเราทำและสุขภาพต้องดีทำแล้วผู้บริโภคต้องปลอดภัยกว่าน
0: ี่สำคัญ
1: สำคัญเลย
0: คือการจัดการปฏิทินนาของพี่เนี่ยไม่ใช่แค่ว่ามีของขายทุกเดือน
1: ไม่ใช่
0: แต่ได้ของที่สดใหม่และมีคุณภาพทุกเดือนด้วย
1: นั่นเนี่ยเพราะเราจับทางถูกแล้วไงว่าที่ลูกค้าติดเราเพราะข้าวเราสม่ำเสมอในเรื่องความนิ่มก็ได้คุณภาพก็ได้แต่นี่เราก็มาบริหารจัดการให้มันได้ทุกเดือนในนาสิบไร่ก็ทำสี่ครั้ง
0: อันนี้คิดได้เองไหม
1: ก็เอาหลักเศรษฐศาสตร์ของนักธุรกิจต่างๆที่เราดูตามสื่อต่างๆเนี่ยเอามาปรับใช้กับอาชีพเราเราก็ทำมาแค่ถอดบทเรียนไม่ได้โดยเฉพาะในหลวงไงในหลวงท่านสอนเราไงเราเมื่อมาทำแล้วก็ไม่ได้ทำแบบหยิบโยนนั่นเราก็ต้องทำต่อเนื่องไปแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเราทำแล้วต้องมีผู้สืบทอดด้วยคิดถึงขนาดนั้นก็เราก็มีกลุ่มยุวัฒน์เล็กๆที่อยู่ตามในชุมชนบ้างแล้วก็ตามนอกอาณาเขตบางที่เราสามารถเกี่ยวเป็นเครือข่ายกันได
0: ้ก็คือต้องถ่ายทอด
1: ถ่ายทอด
0: มีเด็กฝึกงานมาทุกรุ่นนี่ของ
1: มีทุกรุ่น
0: มีมาตลอด
1: มีทั้งศรีลังกาพม่าก็มีเป็นนักวิชาการแล้วก็ญี่ปุ่นนี่2รุ่นเป็นนักเรียนรุ่นนึงและเป็นระดับอาจารย์รุ่น
0: ก็มากินอยู่ที่บ้านเลย
1: มากินอยู่กับบ้านเราทําอะไรทั้งนั้น
0: สําหรับเกษตรกรท่านอื่นคนอื่นที่แบบดูอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยก็ทําเหมือนกันทําไมมันทําไม่ได้ทําไมมันไม่สําเร็จพี่คิดว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้เขาทำให้สำเร็จ
1: ทำการเกษตรแบบค่านิย
0: ม
1: เห็นใครทำอย่างไรทำตามอะไรดีทำตามแต่ไม่ได้สืบค้นหรือว่าในการทำอาชีพตัวนั้นอ่ะมันมีกำไรป่ะใช่ไห
0: ม
1: ฮะตราบใดที่เกษตรกรทำแล้วไม่รู้ต้นทุนตัวเองอ่ะมันก็จบทุรายมันจบ
0: แล้วทำไปต้องหาความรู้เพิ่ม
1: มันต้องหาตลอดอ่ะอย่างผมรู้แล้วผมต้องหาต่อเทคโนโลยีมันหยุดไม่ได้มันไปเรื่อยแต่มันไปเรื่อยนะเราต้องดึงเขาไว
0: ้
1: ดึงหน้าดึงกลาง ดึงข้างหลังขึ้นมาด้วยก็คือในอดีตมันทำยังไงต้องเอามาใช้ด้วยตรงนู้นมันเวอร์ไปก็เอามาใช้อยู่ยืนอยู่ตรงกลางซะให้มันร่วงไปได
3: ้
1: ถ้าอยากลดต้นทุนเนี่ยลดต้นทุนคุณให้ได้ก่อนลดต้นทุนโดยที่คุณไม่ลดต้นทุนมันก็ลดไปทำอะไรใช่ไหมฮะมันไม่ใช่มันก็ต้องเริ่มกับต้นน้ำ
2: การทำนาในวิถีของพี่ปริญญานอกจากจะสะสมความรู้เพื่อ นำมาใช้กับงานของตัวเองแล้วยังอุทิศตนเองเพื่อเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับรวมถึงเกษตรกรที่สนใจนำไปปฏิบัติอีกด้วยล่ะครับแม่สุดยอดจริงๆนะครับพี
5: ่การค้นคว้าหาความรู้เพื่อ นำมาประยุกต์ใช้กับการเกษตรของตัวเองและการบริหารการจัดการอย่างมีระบบครับคือแนวทางที่เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ทำมาโดยตลอดปริญญารอดฤดี
3: เกษตรไทยไอดอล
5: เย้

สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569ครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นครับและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกทั้งนี้ครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนของภาคเหนือครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับสำหรับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับมีกระจายอยู่ในหลายภูมิภาคด้วยกันครับและมีเสี่ยงภัยฝนตกหนักมากที่จังหวัดจันทบุรีตราดระนองและพังงาประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่6มีผลกระทบในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569โดยในช่วงดังกล่าวครับประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยในช่วงดังกล่าวนะครับมีกระจายอยู่ในหลายภูมิภาคขอให้ทุกท่านติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ต

ระบี่ตรังและสตูลสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับในช่วงนี้นะครับประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นอย่าลืมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจำด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่เลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
6: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนบพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี้และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม

0: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริ่งเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
2: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
3: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
2: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
4: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
2: ก็เรื่องปกติอะ
0: เป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
2: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
0: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ๊ะ
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: อืมระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ถั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
1: จ้า
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
5: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
1: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
5: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
6: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
5: ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับ

0: มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือด้วยนายช่วยฉันหน่อยสิ
1: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
0: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
1: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
2: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
3: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
2: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
3: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
2: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
3: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
2: ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยนิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
3: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
1: อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มล

พิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลาสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: ออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้ว
2: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

0: ระมงคลบพิตรเป็นพระพุทธรูปโบราณที่สำคัญและได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติโดยกรมศิลปากรจากวิหารพระมงคลบพิตรสู่การร่วมกันของหน่วยราชการและเอกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการก่อตั้งมูลนิธิพระมงคลบพิตรขึ้นในปี2502โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณะและรักษาองค์พระมงคลบพิตรและวิหารพระมงคลบพิตรรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างอื่นๆอันเป็นโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตลอดจนดำเนินการอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม
1: ครับมูลนิธิพระมงคลบพิตรเนี่ยเป็นองค์กรสาธารณะมีข้อบังคับที่กำหนดจุดประสงค์ไว้หลักๆ3ประการครับประการที่1โดยสรุปคือให้มูลนิธิเนี่ยเอาเงินผลประโยชน์ที่ได้ทั้งหมดจากคนที่มากราบไหว้และก็ทำบุญที่วิหารมูลนิธิเนี่ยดูแลองค์พระมงคลบพิตรดูแลวิหารพระมงคลบพิตรให้มีความสวยงามสง่าอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งวัตถุประสงค์ข้อนี้เนี่ยทางมูลนิธิได้ดำเนินการมาโดยตลอด
0: การบริหารองค์กรย่อมมีบ้างที่จะประสบกับปัญหาและอุปสรรคซึ่งถือเป็นเรื่องที่อาจเกิดขึ้นได้โดยผู้นำองค์กรเองก็เข้าใจสภาพทั่วไปของปัญหาซึ่งเกิดจากความแตกต่างกันด้านที่มาของคนในองค์กรไม่ว่าจะเป็นอาชีพอายุหรือปัจจัยทางสังคมอื่น
1: ๆสภาพปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นน่ะเราต้องแก้ได้นะครับเนื่องจากเรามีกรรมการทั้งหมด15ท่านแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมดประมาณ42ท่านเนี่ยที่อยู่ในองค์กรทุกคนก็มีพื้นความรู้ความคิดแตกต่างกันมากโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่วิหารพระมงคลบพิตรเนี่ยมีความรู้แตกต่างกันมากมาจากครอบครัวพื้นฐานครอบครัวที่แตกต่างกันมากสิ่งต่างๆเหล่านี้เวลามาทำงานร่วมกันเนี่ยแน่นอนปัญหาต่างๆก็เกิดขึ้นความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับการทำงานที่ไม่เป็นทีมในลักษณะนี้เราถือว่าปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่เป็นธรรมชาติของปัญหาที่คนหมู่มากมาอยู่รวมกันเนี่ยมันต้องเป็นปัญหาถามว่าคณะกรรมการหนักใจในเรื่องนี้ไม่หนักใจเพราะถือว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่เราจะดูแลสิ่งเหล่านี้อย่างไรเราก็วางกฎวางกติกาให้เขาปฏิบัติ

โดยเบื้องต้นในความเชื่อเบื้องต้นเนี่ยทางเรามองว่าคุณธรรมนั้นเป็นเรื่องของความดีความงามที่ต้องทำให้เกิดขึ้นในองค์กรโดยที่ทุกคนนั้นมีคุณธรรมอยู่ในจิตใจไม่เป็นการบังคับแต่คุณธรรมเราเน้นถึงการปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวันมีการติดตามเสมอนะครับโดยเฉพาะของเรานั้นน่ะได้กำหนดเรามีวิสัย

0: ัดอยู่6ประการการบริหารองค์กรสู่สากลพระมงคลบพิตรงานพัฒนาบำรุงศาสนาวัฒนธรรมร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตอบโจทย์ผู้เยี่ยมชมสื่อผสมเทคโนโลยีโดยวิสัยทัศน์เนี้ยเราก็พยายามจะทำให้เกิดขึ้นนะครับคุณธรรมที่เราเน้นน่ะเน้นคุณธรรมเรามองถึงคุณธรรมเบื้องต้นที่ว่าทุกคนเนี้ยต้องทำเพื่อเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับความภาคภูมิใจของมูลนิธิที่เห็นณปัจจุบันนี้คือเราได้บูรณะวิหารองค์พิษเนี่ยใช้เงินไปถึง60กว่าล้านนะครับโดยเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทั้งนี้เนี่ยให้คงสภาพสถาปัตยกรรมเดิมดั้งเดิมไว้โดยมีกรมศิลปากรเนี่ยมาช่วยดูแลว่าการซ่อมแซมนั้นควรจะเป็นอย่างไรดูแลใกล้ชิดผลงานที่ออกมาจริงสง่าสวยงามวันนี้เราภาคภูมิใจมากที่เราสามารถซ่อมวิหารซึ่งเราพยายามจะตั้งงบประมาณซ่อมมาโดยตลอดแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เป็นความภาคภูมิใจนอกจากนี้ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบวิหารองค์พิษใช้เทคโนโลยีต่าง
1: ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าวิสัยทัศน์และเจตนารมณ์ของมูลนิธิพระมงคลบพิตรในการทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรมและการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ล้นนำมาซึ่งการเป็นหนึ่งในองค์กรคุณธรรมต้นแบบในพื้นที่จังหวัดคุณธรรม

การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมว่าดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

0: อย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี่ยว
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
2: น้องคณีค่ะและนี่คือรายการ Animal Speak นะคะ
0: ตอนนี้เราก็มาถึงเชียงใหม่แล้วนะครับ
2: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคิดว่าเรามาเชียงใหม่วันนี้เนี่ยนะคะหนูกับหมออ้อยเนี่ยค่ะจะพาคุณผู้ชมมาดูโชว์สัตว์ต่างๆแล้วก็มาดูสัตว์อย่างที่คุณผู้ชมเคยดูนะคะแต่ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่แน่นอนครับเพราะว่าผมและน้องคณีเนี่ยจะพาท่านผู้ชมมาพบกับบุคคลที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็บุคคลที่คอยดูแลสัตว์พวกนี้ว่าเขาทำอะไรกันบ้างก่อนที่จะมาเป็นสวนสัตว์อย่างนี
2: ้รับรองนะคะสนุกแน่นอนค่ะคุณผู้ชมห้ามพลาดเลยค่ะ
0: และที่สำคัญยังมีภารกิจต่างๆที่ท่านผู้ชมอาจจะไม่เคยเจอมาก่อนเพราะสัตว์พูดไม่ได
2: ้ถึงต้องมี Animal Speak
0: ไปก่อนอื่นเนี่ยคุณหมอจะพาน้องคนดีไปเจอกับผู้ใหญ่ใจดีคนนึงก่อน
2: ผู้ใหญ่ใจดี
0: นี่ไงนี่ไงนี่ไงยืนรอเราอยู่ที่นี่เลยสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ผมหมออ้อยนะครับแล้วก็นี่น้องคนดีครับ
3: ค่ะ
0: แล้วก็นี่ท่านรองผู้อำนวยการที่เชียงใหม่และซาฟารี
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: นี่ครับวันนี้ผมเป็นน้องคนดีเนี่ยจะมาขออนุญาตท่านรองครับเยี่ยมชมแล้วก็อยากมาทราบว่าเอ๊ะที่นี่เขาดูแลสัตว์กันยังไงมีอะไรให้ผมและน้องคนดีได้เยี่ยมชมบ้างเงี้ยครับ
3: โอ้ก็ถ้าวันนี้คุณหมออ้อยและน้องคนดีมาที่นี่นะคะก็จะให้ดูนะคะว่าเชียงใหม่และซาฟารีเนี่ยเราดูแลสัตว์ด้วยความรักความเมตตายังไงนะคะสัตว์เราถึงออกมาสมบูรณ์เดี๋ยวดูเบื้องหลังนะคะว่าเราไม่ได้กักขังสัตว์นะคะเราจะปล่อยสัตว์ให้อยู่ตามธรรมชาติเรียนแบบธรรมชาติมากที่สุดและสัตว์ของเราก็จึงขยายและแพร่พันธุ์ได้เยอะจริงๆ
0: ครับที่นี่เยอะมากเลยนะครับเมื่อกี้เดินผ่านมาก็โอ้โหเห็น
3: หลากหลาย1,700ตัวค่ะ
0: กี่ตัวนะ
3: 1,700ต
0: ัว1,700ตัวโอ้เยอะมากครับ
3: ค่ะยังไงเชิญคุณหมอกับน้องคนดีนะคะเช
0: ิ
3: ญ
0: ครับส่วนนี้เขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับ
3: ตรงนี้นะคะเราเรียกว่าไทเกอร์เวอร์ค่ะเป็นส่วนอนุบาลสัตว์นะคะ
0: ครับ
3: ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเสือแล้วก็สิงโตคุณหมอจะสังเกตเห็นว่าเราจัดสถานที่นะคะ
0: เป็น
3: เ
0: รื่อง
3: ค่ะเพื่อให้สัตว์เนี่ยเขาได้อยู่กับธรรมชาติจริงๆอย่างนี้ค่ะแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวพอดีว่าคุณอานะคะน้องคนดีคุณอาติดภารกิจทางราชการนิดหน่อยเดี๋ยวคุณไงคุณอาเนี่ยจะใหคุณหมอบอล นะคะคือคุณหมอลักษิริน้อมสิรินะคะ
0: สวัสดีครับ
3: เป็นคุณหมอประจำที่เชียงใหม่ในซาฟารีนะคะจะให้พาคุณหมออ้อยและน้องคนดีนะคะเข้าไปดูว่าเนี่ยเบื้องหลังเราดูแลสัตว์ยังไงสัตว์เราถึงออกมาได้สมบูรณ์ขนาดนี้นะคะ
0: ฝากตัว
4: ขอบค
0: ุ
4: ณมากค่ะ
0: ขอบค
4: ุ
0: ณมากค่ะ
2: ค่ะในเมื่อเราก็รู้จักมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมีกิจกรรมอะไรให้คุณหมออ้อยทำบ้างคะ
0: หากิจกรรมให้คุณหมอทำตลอดน้องคนดีเนี่ย
5: ไหนๆตอนนี้นะครับแล้วก็เราก็มาถึงหน่วยอนุบาลลูกสัตว์แล้วเนาะเราก็จะมีลูกสัตว์หลายชนิดนะครับก็ตั้งแต่เด็กจนเริ่มโตแล้ว
0: ค
5: ราวนี้ก็เห็นว่าอากาศเริ่มร้อนเนาะพี่อ้อยอยากอาบน้ำผมก็เลยคิดว่าเนี่ยนะครับให้พี่อ้อยช่วยอาบน้ำเจ้าตัวนี้ดีกว่าเป็นไงครับหมออ้อยเคยเจอไหมครับแบบนี
0: ้เคยเจอครับเจอผ่านกระจกฮะ
5: เจอผ่านกระจกตัวนี้นะครับเขาจะเป็นสิงโตอายุ8เดือนนะครับ
0: ครับ
5: ซึ่งเขาได้รับการอนุบาลที่ในซาฟารีเนี่ยเราตั้งแต่ตอนเด็กนะครับ
0: ครับ
5: ทีนี้เนี่ยปกติเนี่ยที่นี่จะเป็นจุดอนุบาลลูกสัตว์ซึ่งลูกสัตว์ที่เรานำมาอนุบาลเนี่ย
0: ครับ
5: หลักๆก็จะเป็นลูกสัตว์ที่อาจจะมีปัญหาเรื่องแม่เขาอาจจะไม่มีน้ำนมให้นะคร
0: ับ
5: ใช่หรือว่าตัวลูกเขาอ่อนแอเองเราก็จะมีการแยกออกมาเลี้ยงต่างหากนะครับด้วยเจ้าหน้าที่ของเราเอง
0: แต่ยังว่าเวลาสัตว์ป่าเนี่ยสัตว์ทัศนียสัตว์ป่าก็ไม่หายไปอยู่ดี
5: ใช่ครับ
0: ก็จะยังหลงเหลืออยู่
5: คนนี้เนี่ยปกติเนี่ยเวลาเข้าจะเป็นกฎเลยครับว่าถ้าทำงานกับสัตว์ที่มีความอันตรายอย่างเงี้ยจะต้องมีคนเข้าอย่างน้อย2คน
0: สองคนขึ้นไป
5: ใช่จะว่าถ้าเกิดวันเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยบางทีเราไม่รู้ได้เนาะว่าเขาจะเล่นกับเราแรงอะไรขนาดไหนครับถ้าเกิดวันเหตุขึ้นมาเนี่ยจะได้มีคนคอยช่วยเหลือกันได้นี่คือคุณเป้ที่ดูแลน้องตัวนี้อยู
0: ่สวัสดีครับคุณเป้สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับเดี๋ยวคงต้องถามคุณเป้ครับว่าสามารถเล่นอะไรกับน้องเขาได้บ้างเน
6: า
5: ะ
6: วันนี้นะครับก็จะเป็นอาบน้ำกับน้องซูโม่นะครับ
0: อ๋อชื่อซูโม่ฮะ
6: ครับผมน้องชื่อซูโม่ครับ
0: โดยปกติก็จะอาบทุกวันอยู่แล้ว
6: ครับผมอาบทุกวันอยู่แล้ว
0: ปกติแล้วการดูแลสุขภาพเนี่ยก็จะเป็นคุณเป้ที่เข้ามาช่วยดูแลว่าเขามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าถ้ามีความผิดปกติจะแจ้งคุณหมอบอลอย่างนี้ป่ะครับ
6: ใช่ครับ
5: ก็โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการ

0: คนเลี้ยงจะเป็นคนแจ้งขึ้นมาครับถ้าเกิดมีความผิดปกติเพราะว่าเขาก็สามารถดูแลได้เอง
1: เพราะว่าเขาใกล้ชิดกับสัตว์ที่เขาเลี้ยงนะฮะ
0: ในทางของสัตวแพทย์เองเนี่ยก็จะมีการลงมาดูตรวจสุขภาพบ้างแต่ว่าเนื่องจากจำนวนสัตว์นี้ค่อนข้างเยอะเนี่ยอาจจะไม่สามารถ
1: ที่เห็นท่านรปภ.บอก 1,700 กว่าตัว
0: ใช่แล้วครับก
1: ็
0: อาจจะไม่ดูได้ทุกตัวได้ทุกวันเราก็จะมีการแบ่งโซนลงมาดูใช่ครับวันนี้อาจจะลงมาดูจุดนี้วันพรุ่งนี้อาจจะเวียนไปอีกจุดนึงนะครับ
1: ผมพร้อมแล้วฮะ
0: ผมพร้อมแล้ว
1: สุโภพร้อมยัง
0: งั้ม
1: วันนี้ไม่เอาแรงนะ
2: โอเค
1: เบาๆนะ
0: โอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็ไปดูภารกิจต่อไปดีกว่าครับ
1: ไปดูภารกิจต่อไป
0: ครับ
1: นะฮะซูโม่ไปแล้วซูโม่
0: ขอบคุณครับ
1: คราวนี้เนี่ยผมอยากถามคุณหมอบอลมั่งมีภารกิจอะไรที่ให้ผมได้ดูน้องคนดีปฏิบัติบ้างมีไหม
0: เดี๋ยวขอคิดก่อนนะครับแต่งฟันจระเข้ไหม
1: แต่งฟันจระเข้
0: เชิญทางนี้เลยครับ
3: โอ้
0: อันนี้ตัวอะไรนี
3: ่เม่นค่ะ
0: เม่น
1: เม่นตัว
0: ไหนมา
3: ไม่เอานะอย่าเข้ามานะฉันตัวเม่น
1: ตัวเม่นเหรอ
0: ค่อยๆเดินมาก็ได้ครับไม่เป็นไรเขาไม่ทำอะไรเลย
1: ไฟที่นี่ไม่ค่อยสว่างข้างนอกเลยครับ
0: อ๋อที่นี่เนี่ยเนื่องจากว่าเราจะดูแลอนุบาลลูกสัตว์นะครับง
1: ั้
0: นไฟที่เราให้กับเขาเนี่ยจะเป็นไฟที่ไม่จ้ามากเพราะว่าไม่งั้นก็จะมี
1: รบกวนสายตา
0: ใช่รบกวนเขา
1: เขาจะเครียดด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วครับไหนๆเข้ามาห้องนี้ละเดี๋ยวจะขอแนะนำตัวพี่คนที่ดูแลลูกสัตว์ก็ขอแนะนำพี่แม็กครับเชิญพี่แม็กนะครับ
1: สวัสดีครับพี่แม็กครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: นี่เตรียมขวดนมมาให้คนดีกินเลยครับเที่ยงแล้วกินนมแล้วก็นอนลงนี่นมให้ใครกินครับ
4: นมให้เม่นครับเดี๋ยวจีป้อนนมไหมครับ
3: ได้ค่ะได้ค่ะ
4: เด
3: ี๋
4: ยวนั่งลงเลยค่ะ
1: นั่งลงเลยมา
0: เดี๋ยวให้พี่แม็กสอนเลยนะครับว่าทำยังไงได้บ้าง
4: รับแล้วจับขวดนมตรงนี้ครับจับขวดนมไงขึ้นแล้วก
0: ็น่ะมาแล้ว
4: จับขนมง่ายขึ้น
1: นี่ครับโอ้โห
4: จับขนมง่ายขึ้นค่ะ
3: เออ
4: เอาขนมให้เขาเลยค่ะจับขนมง่ายขึ้นนิดนึง
1: นั่นลูกเขาเล่นค่ะนี่ป้อนนมอะไรอีกครั้งครับ
4: ถ้าตัวเล็กนี่ไม่ถึง1เดือนนี่ก็ป้อน2ชั่วโมงครั้งหนึ่งครับถ้าอายุ1เดือนก็3ชั่วโมงป้อนครั้งหนึ่งครับ
1: ครับแล้วนี่อายุกี่เดือนแล้วครับตัวนี
4: ้ตัวนี้3เดือนตัวนี้4เดือนครับอันนี้กินวันละ2มื้อครับ
1: มื้
4: อเช้ากับมื้อเย็น
1: ภารกิจถัดไปของผมป้อนนมคนดีถึงแล้วประตูนี่จะต้องเปิดเข้าในทุกครั้งวะครับ
0: ใช่ครับประตูปกติจะต้องเปิดเข้าด้านในทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยครับ
1: เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเสือออกหลุดปุ๊บเขาเผาไปเลยนะน
0: ี
1: ่แต่ถ้าเปิดข้างในเนี่ยเสือมันไม่ดึงเข้ามาเอง
3: เขาจะผ่า
0: ตู
1: ้ส่วนนี้เป็นส่วนอะไรนะครับ
0: ตรงนี้จะเป็นตอนนี้เราพามาดูในส่วนของด้านหลังของข้อกักสิงโตนะครับ
1: ข้อกักสิงโต
0: สิงโตเป็นสิงโตขาวด้วยพวกนี้เนี่ยพอเรานำเข้ามาเลี้ยงในกรงเลี้ยงเนี่ยเขาก็จะมีความเครียดเกิดขึ้นเนาะเพราะว่าพื้นที่อาจจะไม่ได้กว้างเท่ากับพื้นที่ธรรมชาติของเขาเราก็ต้องหากิจกรรมให้เขาทำ
1: ครับ
0: ซึ่งตรงนี้เนี่ยในภาษาทางสัตวแพทย์หรือว่าทางด้านสัตว์เขาเรียกว่าการทำ enrichment ให้กับสัตว์
1: enrichment ครับ
0: อุปกรณ
1: ์ enrichment
0: สร้างเสริมพฤติกรรมสัตว
1: ์ครับ
0: ครับ
1: ทำยังไงฮะ
0: ก็ตรงนี้นะครับจะมีพี่ที่เขาเป็นคนเลี้ยงนะครับ
1: ครับ
0: เขาก็จะทำการแขวนอาหาร
1: ครับ
0: ซึ่งปกติเนี่ยถ้าเราโยนอาหารเนี่ยอาหารที่นี่จะมีเป็นโครงไก่ถ้าเราให้ใส่จานให้เขากินเลยเนี่ยมันง่ายไปเขาก็จะแบบใช่นอนกินอ้วนครับสุขภาพไม่ดี
1: ครับ
0: งั้นเราก็จะให้เขากินยากๆหน่
1: อ
0: ยเช่นอาจจะต้องวิ่งหาดูก่อนดมหาก่อนว่าเอ้ยมีอาหารอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยแล้วถึงจะได้กินหรืออาจจะต้องเป็นเนื้อลอยฟ้ากระโดดกินอะไรเงี้ยครับ
1: อันนี้พี่เขายืนอยู่นี่ก็คือเตรียมตัวทำเอลิชเมนต์แล้วใช่ไหมฮะ
0: ใช่แล้วครับ
1: อ๋อ
0: เห็นเป็นจักรยานตรงนั้นแหละครับ
1: ล้อจักรยานล้อจักรยาน
0: แล้วก็มีการใช้อุปกรณ์ที่หาได้ง่ายในพื้นที่นะครับปรับแล้วก็มาปรับใช้ให้เหมาะสมตรงนี้เนี่ยอาจจะมองเห็นไม่ชัดนะครับเดี๋ยวเราอ้อมไปดูด้านหน้ากันดีกว่าอันนี้จะเป็นด้านหน้าของสวนแสดงนะครับ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวตอนนี้ลองสังเกตดูดีๆนะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าที่ที่เขาจะปล่อยเนื้อเนี่ยจะวิ่งจะมีผ่าน
1: มีสายล่อมาฮะ
0: วิ่งผ่านมาที่ต้นไม้ด้านหน้าครับ
3: มาแล้ว
0: คร
3: ับ เห็นไหมคะมาแล้วค่ะ
0: นั่นไงแล้วเห็นครับเห็นไหมเขาเริ่มสนใจแล
1: ้
0: ว
1: เริ่มแบบ
0: เขาเริ่มอะไรนะ
1: เห็นไหมเริ่ม
0: แ
1: ล้วนี่
0: น
1: ะเริ่ม
0: ลุกไปดูแล้ว
3: เดินแล้วค่ะ
0: ระหว่างทางที่ไก่เคลื่อนมาเนี่ยครับเขาก็จะพยายามสนใจเดินตามมองตามแล้วพอมาหยุดที่ต้นไม้เนี่ยเขาก็จะ ปีนขึ้นไปครับนั้นก็จะเป็นการออกกำลังกาย
1: แ
0: ต่บางตัวอาจจะหิวมากๆกระโดดกินกลางอากาศเลยก็มีนะครับได้ไปแล้ว1ชิ้น
1: ใช่แล้วชิ้นนึงนี่กินอยู่
3: กินอยู่ในที่สุดมันก็กระโดดมากเร็ว
0: สำเร็จแล้วน้องคนดีกับพี่หมออ้อยระวังนะครับเดินนิดเดินระวังนิดนึง
1: ทำไมต้องทำอย่างนี้ฮะ
0: อ๋ออันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นแคทเทิลกริดครับ
1: แคทเทิลกริด
0: อุปกรณ์ที่จะติดตั้งไว้บริเวณประตูทางเข้าออกของส่วนของไรทูนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาไว้ป้องกันสัตว์กีบเนี่ยในการไม่ให้เขาเดินออกไปจากส่วนแสดงของเราเพราะว่าบริเวณส่วนแสดงตรงนี้เนี่ยเราจะเป็นลักษณะของรถนักท่องเที่ยวจะวิ่งผ่านแล้วก็จะมีสัตว์ล้อมอยู่หลายรอบครับไม่ได้ขังเขาไว้ในกรง
1: ก็คือป้องกันสัตว์เนี่ยเดินออกไปเพราะว่าเขาเดินไปเนี่ยมันก็จะตกกรง
0: ใช่ครับพวกนี้เนี่ยพอเป็นสัตว์กีบเขาเดินมาเจอพื้นที่ที่ลื่นๆหรือว่าดูไม่มั่นคงเนี่ยเขาก็จะกลัวเขาก็จะเดินถอยหลังกลับด้านนี้ครับใช่ก็จะเป็นการเอลิชเมนต์ในส่วนของสัตว์กีบซึ่งในไดตรงนี้เนี่ยเราจะมีสัตว์กีบอยู่2ชนิดด้วยกันนะครับพี่อ้อย
1: ครับ
0: เราก็จะมีไนอาร่านะครับไนอาร่าคือตัวที่สีน้ำตาลมีลายขาวๆข้างตัวคราวนี้โดยปกติเนี่ยอาหารที่เราให้ตามปกติจะเป็นพวกหญ้าเนาะหญ้าที่เราก็จะวางไว้ตามจุดที่จ่ายอาหารนะครับปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะกินอาหารกับพื้นแต่ในธรรมชาติเนี่ยเขาก็ต้องลิ้มกินอาหารจากต้นไม้บ้างจากพุ่มไม้หรือว่าหญ้าที่อยู่บนพื้นดิน
1: ครับ
0: คราวนี้เนี่ยเอทิเมนที่เราทำวันนี้เนี่ยเราก็ทำการตัดกิ่งไม้ต้นไม้ตรงนี้นะครับมาปักบนดินเพื่อทำให้เขามีกิจกรรมตามธรรมชาติในการแทะเล็มต้นไม้ช่วงนี้เราก็จะมีนักสาบฝึกงานด้วยนะครับก็จะมีคนมาช่วยกันเยอะหน่อย
1: อ๋อครับโอเคอันนี้ก็เป็นต้นสาบเสือนะฮะ
0: ตรงนี้เป็นต้นสาบเสือครับก็จะไปเสียบไว้ตามจุดต่าง
1: ๆ
0: คร
1: ับ
0: เสียบชี้นึกถึงเวลาเขาดินต้นไม้ขึ้นมานะครับเนาะเสียบลงไปเลยเราก็ทำหลายๆจุดครับหลังจากเราเสียบไปแล้วสักพักเนี่ยเขาก็จะเริ่มมาแล้วครับทยอยกันเข้ามากินละเนี่ยเขาก็จะมีอย่างน้อยก็มีกิจกรรมทำมากกว่าการที่แค่จะกินอาหารจากบนพื้นเท่านั้นเองนะครับนอกเหนือจากใบสับเสือแล้วเนี่ยเรายังสามารถจะใช้ใบอื่นก็ได้นะครับ
1: ครับ
0: เช่นใบขนุน
1: ครับ
0: ใบต้นไท
1: รครับ
0: หรือว่าใบอื่นๆที่ในธรรมชาติเขาสามารถทานได
1: ้ครับ
0: มันก็จะมีการเวียนเปลี่ยนไปเรื่อย
1: ๆครับ
0: เช่นวันนี้จะเป็นใบสับเสือพรุ่งนี้จะเปลี่ยนไปเป็นใบขนุนอะไรเงี้ย
1: ครับ
3: เนี่ยกินแล้ว
1: สวนสัตว์เนี่ยน่าจะเป็นการส่งเสริมให้เขาเรียนรู้ธรรมชาติแล้วก็มีจิตใจอบอ้อมอารีแล้วก็รักสัตว์นะฮะมาพามาเที่ยวสวนสัตว์กันบ่อย
0: เดี๋ยวกิจกรรมของวันนี้นะครับเราจะเข้ามาดูในส่วนของเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมบีไฮเดอะซูบีไฮเดอะซูเนี่ยเราก็จะเน้นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาชมเบื้องหลังการจัดการในสวนสัตว์น้องคนดีก็จะเห็นนะครับหน้าขวาตรงนี้คือเลี้ยงผานะครับเลี้ยงผาก็เป็นสัตว์สงวนอย่างหนึ่งของประเทศไทยเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์แล้วครับหายากมากนะครับตรงนี้เนี่ย
1: ก็เป็น
0: ก็จะเห็นกวางหลายชนิดมากมายนะครับก็จะมีละองละมั่งนะครับแล้วก็จะมีพวกกวางรูซ่าแล้วก็มีเนื้อทรายด้วยครับ
1: ครับอ๋อหลายอย่าง
0: มีหลายอย่างอยู่รวมกันครับนะครับเนี่ยเขาเดินมาละ
3: มาเลย
0: นะครับอย่างตัวที่เดินมาตรงนี้เนี่ยจะเป็นกวางรูซ่าครับกวางรูซ่าเนี่ยก็จะเป็นกวางขนาดกลางๆตัวไม่โตมากเนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็ขนเนี่ยเขาก็จะเป็นขนยุ่งๆหน่อยครับสีขนเขาจะไม่สวยจะไม่ค่อยเรียบเป็นมันเหมือนกวางชนิดอื่นครับพวกกวางเนี่ยเขาเฉพาะตัวผู
1: ้ครับ
0: เฉพาะเพศผู้ส่วนตัวเมียเขาจะไม่มีเขาเนาะแล้วก็ในละมั่งเนี่ยเวลาเขาเขายาวขึ้นมาครับมันก็จะโค้งเป็นตัวซีในขณะที่ตัวที่ยืนมองด้านหลังนั่นน่ะตรงนั้นจะเป็นเนื้อทรายครับ
3: ตอนนี้เรากำลังจะไปไหนคะ
0: ตรงนี้เดี๋ยวพอเราพ้นจากเอเชียไดทูตรงนี้เนี่ยเราก็จะไปเจอกับกระทิงนะครับนี่อาปากรอเรียบร้อย
1: ขอของกินแล้วเนี่ย
0: ขอของกิน
1: ดูซิมีไฟกี่เส้นนะเร็ว
0: ไหนฮิปโปก็จะมีฟันเขี้ยวนะครับ
1: มีไฟด้วย
0: นี่มีฟันเขี้ยวยาวๆอยู่4ซี่นะครับข้างบน2ข้างล่าง2
1: นะฮะ
0: ซึ่งตรงนี้เนี่ยปัญหาหลักๆที่มักจะเจอนะครับก็คือปัญหาเรื่องฟันยาวขึ้นไปแทงเหงือกเพราะว่าฮิปโปที่อยู่ในธรรมชาติเนี่ยเขาจะมีการต่อสู้กันแล้วก็ฟันเขาก็จะหักไปตามธรรมชาติพอมาอยู่ในสวนสัตว์เนี่ยบางครั้งเขาได้กินอาหารแล้วไม่ต้องต่อสู้กับใคร
1: ฟันนี่ก
0: ็ตรงนี้ก็จะยาวอาจจะยาวขึ้นไปแทงเหงือกแล้วก็จะมีการอักเสบได
1: ้
0: ก็ต้องมีการรักษามีการตัดฟัน
3: แล้วทำไมมันมีเหมือนเป็นตุ่มแดงๆด้วย
0: ค่ะครับฮิปโปเนี่ยปกติเนื่องจากเขาอยู่ในน้ำเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเขาขึ้นมาจากน้ำเนี่ยครับผิวเขาจะแห้งเขาก็จะมีเหงื่อเป็นเหงื่อชนิดพิเศษของเขานะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งออกมาปกคลุมผิวเขาในช่วงเวลาที่เขาอยู่บนบก
1: ครับ
0: ซึ่งเพื่อช่วยให้ผิวหนังเขาไม่แห้งนะครับเพิ่มความชุ่มชื้นให้ร่างกายซ ึ่งเหงื่อตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีสีแดงตามธรรมชาตินะครับเป็นสารที่อยู่ในเหงื่อของเขาเอง
1: คนที่เข้าใจผิดเน
0: า
1: ะ
0: ใช่คนก็จะเข้าใจผิดบางทีไม่เห็นไม่รู้
1: มีเลือดมีแผล
0: ใช่ว่าเป็นแผลมีเลือดไหลซึ่งจริงไม่ใช่ครับแล้วน้องคนดีรู้ไหมเห็นเชือกช้างอย่างนี้

0: นะในแอฟริกาเนี่ยฮิปโปฆ่าคนมากกว่าสิงโตอีกนะครับเพราะว่าฮิปโปเนี่ยเขาจะหวงถิ่นของเขามากเลยนะครับเวลาที่เกิดมีใครลุกเข้าไปในถิ่นของเขาเนี่ยเขาก็จะไล่ต่อสู้เอาจนกว่าจะไล่ผู้บุกรุกออกไปได้นั่นแหละตอนนี้ก็พามาดูช้างในระยะใกล้ๆนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราไปเที่ยวต่างๆเนี่ยปางช้างเนี่ยเราก็จะเห็นช้างออกมานั่งให้นั่งเที่ยวนั่งแท็กซี่อะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็จะพามาดูช้างอาบน้ำ
1: นั่นน่ะสิฮะผมไม่เคยเห็นช้างอาบน้ำเป็นความสุขเลยนะปกติเขาอาบในแม่น้ำนะ
0: ใช่
1: เขาก็ไม่ได้นอนอย่างนี้
0: ใช่แล้วครับ
1: อันนี้นี่แบบอ
0: ันนี้มีสระว่ายน้ำ
1: สระว่ายน้ำช้างเนี่ย
0: ซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกขอบอกก่อนเลยนะครับว่าต้องระวังนิดนึงว่าคือปกติช้างเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะเชื่องก็ตามนะครับแต่ว่าทุกทีเนี่ยเวลาเราจะเข้าหาช้างเนาะก็ต้องมีควานประจำตัวช้
1: าง
0: ใช่ครับนี่ก็หลายๆคนบางทีอาจจะเห็นช้างน่ารักอาจจะช้างไซส์เล็กกว่านี้เป็นลูกช้างอะไรเงี้ยครับก็เดินเข้าไปหาเข้าไปเล่นกับเขาซึ่งต้องบอกว่าช้างที่เด็กเนี่ยอันตรายกว่าช้างที่ถูกฝึกมาแล้วด้วยซะอีกนะครับเพราะว่าถ้าเขายังเป็นช้างเล็กเนี่ยเขายังไม่เคยถูกฝึกใดๆมาเลย
1: เขาจะไม่รู้
0: ใช่เขาจะไม่รู้ว่าการทำแบบนี้ผิดหรือถูกเนี่ยครับงั้นเจอคนบางทีด้วยความซนของเขาอาจจะพุ่งชนทำร้ายคนก็ได้
1: ที่นี่คนเต็มเยอะยัง
0: ครับก็ตรงนี้เนี่ย
1: จะมายิงกวางที่นี่
0: ใช่ครับก็จะมีสัตวแพทย์แล้วก็นักศึกษาที่เตรียมอุปกรณ์กันอยู
1: ่คนเยอะมากนะฮะ
0: นี่งานค่อนข้างจะใหญ่ครับเพราะว่าเป็นงานที่เราต้องอาศัยความรวดเร็วตัวนี้จะเป็นลูกดอกสำหรับใช้ยิงยาสลบครับเพราะตัวนี้เนี่ยจะเป็นกวางที่ปล่อยอิสระเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถเข้าไปจับต้องตัวเขาได้ใกล้ๆเนาะเราก็จะใช้ปืนยิงยาสลบเนี่ยครับทำการย
1: ิ
0: ง
1: ปืนใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ต้องใช้ปืนยิงครับก็ภารกิจหลังของเราก็หลังจากวางยาเขาเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นการตัดเขานะครับซึ่งการตัดเขาเนี่ยถามว่าทำไมเราต้องตัดเขาพวกนี้เนี่ยเป็นกวางที่เราปล่อยอิสระตามธรรมชาติเนาะเพราะฉะนั้นเวลานักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยครับเขาก็สามารถป้อนอาหารหรือว่าสัมผัสตัวกวางได้แล้วช่วงนี้เนี่ยเนื่องจากเขากวางเริ่มเป็นเขาแก่แล้วพอเริ่มเป็นเขาแก่ปุ๊บเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมที่อาจจะก้าวร้าวกว่าปกตินะครับหรือว่าจริงๆแล้วเขาจะไม่ก้าวร้าวหรอกแต่ว่านักท่องเที่ยวเห็นเขาสวยๆเนี่ยก็ชอบเข้าไปจับไปเล่นกับเขา
1: แล้วบางที
0: ใช่อาจจะมีการสะบัดหัวอะไรเงี้ยซึ่งสะบัดเล่นๆแต่เข้าจริงๆงั้นเราก็ต้องตัดเขาปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับนี่นอกจากการตัดเขาแล้วเนี่ยเราก็จะทำงานอื่นควบคู่ไปด้วยอย่างเช่นการตรวจสุขภาพเขาการเก็บเลือด
1: วางทั้งที
0: ใช่แล้วตรวจพยาธิ
1: พอดีเนี่ยเนื่องจากว่ากวางจะเป็นสัตว์ที่ตกใจง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวน้องคนดีรอคุณหมออยู่ที่นี่คราวนี้เรากำลังวนรถหากวางอยู่นะครับตอนนี้เราพบเป้าหมายแล้วครับเดี๋ยวสังเกตดีๆดีนะตอนนี้จุดหมายเราอยู่ข้างมือนี่ฮะใกล้มากครับหันก้นให้เต็มที่นั่นกระโดดเลยฮะ
0: โอเคครับนี่โดนเต็มครับ
1: นี่โดนเต็มลูกดอกปักฮะ
0: ก็ต้องเฝ้าดูนะครับเพราะว่าลูกดอกยิงโดละติดอยู่ที่ตัว
1: ลูกดอกคาอยู่ที่ตัวอยู่เลยฮะ
0: เฝ้าเนี่ยเราต้องดูเฝ้าอยู่ห่างเราต้องระวังเลยแต่ตอนนี้เขาอยู่ที่สูงนะครับ
1: เกิด
0: เ
1: ขาสลบจาก
0: การ กลิ้งตกลงมาหรือว่าอย่างมีแอ่งน้ำอะไรครับจมน้ำได้เหมือนกัน
1: คราวนี้ก็รอดู
0: ใช่ครับนอนแล้วครับนอนแล้วมิวยังลงไม่เต็มที
1: ่โอเคเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งให้ลงเต็มที่วันนี้นิดนึงเราก็จะทำการยกเขาลงไปข้างล่างนะ
0: ตอนนี้ก็สิ่งที่เราจะเห็นได้ชัดหลังจากที่เขาเริ่มซึมนะครับก็คือว่า
1: จะเริ่ม
0: หัวเริ่มตกละเริ่มนอนแล้วเดี๋ยวสักพักจะเริ่มนอนตะแคงกับการโบกหูโบกหางเนี้ยก็จะเริ่มช้าลง น้ำลายไหลซึ่งนี่เป็นฤทธิ์ของยาที่เราให้ไปคราวนี้วิธีเช็คว่าเขาสลบในระดับที่เราสามารถเข้าไปทำงานได้หรือยังก็อาจจะเช็คแต่ระยะไกลก่อนนะครับโดยการใช้ก้อนหินแบบนี้นะครับคว้างเข้าไปก่อนนะครับ
1: เข้าไปไม่ให้โดนตัว
0: ใช่ครับพยายามคว้างให้ใกล้ที่สุดครับ
1: เฉียว
0: ๆก็ถ้าเกิดมีเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บข้างตัวเขาถ้ายังมีการโบกหูอยู่ใช่ไหมโอเคยังมีสติรับรู้อยู่เราก็จะค่อยๆเข้าไปนะครับแล้วก็ระหว่างที่เข้าไปเนี่ยก็อาจต้องเช็คค่อยๆเช็คไปด้วยนะครับ
1: นี่หลับละ
0: โอเคลงละเริ่มนิ่งละ
1: โอเคตอนนี้ก็ลงเรียบร้อยนะครับก็มาดู
0: เดี๋ยวอันดับแรกที่จะเข้านะครับก็ต้องระวังเขาเขาก่อนเพราะฉะนั้นวิธีเข้าเนี่ยก็คืออ้อมเข้าด้านหลังแล้วก็อันนี้ยัง
1: ไม่ดี
0: แล้วก็เหยียบเขาไว้ก่อนครับโอเคตัดข้างบนก็ได้แล้วก็ย้ายลงไปข้างล่างดีกว่าตัดข้างบนจะย้ายสะดวกกว่า
1: โอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะทำการตัดเขานะครับ

0: คุณหมอเป็นไงบ้างคะ
1: ก็ลงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณหมอเขากำลังจะให้น้ำเกลือแล้วก็วัดอุณหภูมิอยู่อันนี้ก็จะมียาอันนี้อะไรฮะอันนี้เป็นยาถ่ายพยาธินะครับ
0: หมออ้อยคะทำไมจำเป็นต้องถ่ายพยาธิด้วยคะ
1: พวกนี้มันเป็นสัตว์ที่หากินกับพื้นดินมีโอกาสที่มันจะติดพยาธิได้ง่ายก็จำเป็นต้องถ่ายพยาธิอยู่แล้ว
2: พี่ขอวัดเทมตัวนี้อีกทีเมื่อกี้103เนาะดูว่าลงยัง
1: ตอนแรกวัดได้103เดี๋ยวดูทีนึงว่าลงหรือเปล่าถ้าไม่ลงอาจจะต้องเช็ดตัวให้เขา
2: จะเช็ดตัวเพิ
1: ่มแล้วก็น้ำเกลือที่ใช้เนี่ยจะเป็นน้ำเกลือที่แช่เย็นมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้น้ำเกลือเย็นเข้าไปร่างกายคือการลดอุณหภูมิแบบนึงนะฮะ
2: โดยปกติเนี่ยอุณหภูมิร่างกายของเขาก็อยู่ประมาณ101-101.5เหลือจะถึง102ฟาเรนไฮต์ก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกินจากนี้เนี่ยก็ต้องลดอุณหภูมิละ
0: เต็ม
2: 103.2
1: ค่ะ 103.2 โอเคต้องลดอีกหน่อย
2: ลดน้ำต
1: ่อตำแหน่งที่ลดอุณหภูมิได้ดีก็คือบริเวณเส้นเลือดใหญ่ที่มาเลี้ยงโดยเฉพาะตรงช่วงขาหนีบนะฮะเส้นเลือดจะเป็นเส้นเลือดที่ใหญ่ทำให้อุณหภูมิจะเราได้เร็วหน่อยนี่ฮะเส้นเลือดตรงนี้แล้วก็ผิวหนังเขาเนี่ยขนบางทีมันจะทำให้กันน้ำไม่ให้ไปโดนผิวหนังมันก็จะอุณหภูมิลดไม่ค่อยดีดังนั้นก็ต้องทำให้มันชุ่มเลยคราวนี้เดี๋ยวจะเคลียร์พื้นที่ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ยาฝืนสลบคือพอดีเรามียาตัวที่แก้ฤทธิ์ของยาสลบนะฮะเดี๋ยวน้องคนดีเธอไปฝั่งนี้ค่ะเดี๋ยวเขาลุกแล้วจะชนคราวนี้ผ้าที่ยังปิดตาอยู่เนี่ยก็เนื่องจากว่าเวลาเขายังลุกยังไม่ฟื้นสลบดีเนี่ยเนี่ยลุกแป๊บเดียวแล้วลุกนะฮะเดี๋ยวรออ่ะเราหลบคราวนี้เนี่ยเขาก็กำลังพยายามลุกนะฮะเราต้องเคลียร์พื้นที่ไม่ให้เขาวิ่งออกมาชนเรานะฮะเดี๋ยวสักพักก็จะค่อยๆลุกนะครับแต่โดยจริงๆแล้วถ้าจะให้ดีเนี่ยเวลาฟื้นเนี่ยควรจะต้องฟื้นเป็นพวกพื้นดิน
2: พื้นดินพื้นหญ้า
1: เพราะว่าถ้าเป็นพื้นปูเนี่ยมีโอกาสที่มันจะถลายแล้วก็เกิดแผลได้ง่ายเนื่องจากบางทีเราทำงานที่ฟิลข้างนอกมันไม่เอื้ออำนวยกับการหาพื้นหญ้าเขาก็อาจจะต้องคอยเฝ้าดูเนี่ยใช่ไหมฮะแป๊บเดียวก็ลุกแล้ว
2: ฟื้นแล้ว
1: น
2: ะ
1: สักพักหนึ่งก็จะวิ่งได้เป็นปกติ
2: ตอนนี้ก็เขาก็เริ่มฟื้นในระดับที่เราน่าจะไว้ใจได้แล้วนะครับว่าปลอดภัยก็เดี๋ยวเราคงไม่มีอะไรต้องห่วงละแล้วก็เราก็หมดเคสสำหรับวันนี้ละนะครับ
1: โอเคว
2: ันนี้เราผ่านการดูเบื้องหลังมาเยอะละเราจะพาไปชมเบื้องหน้างานบ้านนะครับเป็นไลฟ์สตรีมของจริงละ
1: เราก็จะเที่ยวสวนสัตว์ของจริงละ
2: ใช่แล้วครับ

0: เป็นไงบ้างครับ
1: เป็นไงสนุกไหม
2: สน
1: ุ
2: กมากค่ะ
1: วันนี้ผมน้องคนดีเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอบอลมากครับที
0: ่
1: พาผมมาเที่ยวชมไนท์สปรีนะครับแล้วน้องคนดีก็ได้เห็นพฤติกรรมสัตว์ช่วงคืนแล้วก็ได้เห็นภารกิจว่าเฮ้ยคุณหมอเนี่ยทำอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลย
0: ครับ
2: น่าเสียดายมากๆเลยนะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะแต่รับรองค่ะความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดยังมีอยู่แน่นอนค่ะ
1: ครับวันนี้เราลาท่านผู้ชมก่อนแล้วกันนะครับ
2: สวัสดีครับ
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
2: ถึงต้องมี
3: Animal Speak

APM Group ของเราเนี่ยเริ่มต้นเมื่อปี2511ครับนะฮะเราประกอบธุรกิจขายจักรยานยนต์ฮะร้านเล็กๆแห่งหนึ่งในตลาดเจ้าพรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงวันนี้ก็ครึ่งทศวรรษแล้วนะครับเข้ามาปั๊บผมก็เริ่มมาวางระบบเรื่องของการทำงานเรื่องของกระบวนการในการทำงานนะฮะเพื่อต่อยอดธุรกิจต่อไปนะฮะและที่สำคัญที่สุดเมื่อเราดำเนินธุรกิจแบบมีรูปแบบแผนมีมาตรฐาน

การทำงานที่ดีแล้วเนี่ยจุดที่สำคัญที่สุดที่ผมพบเลยว่าเป็นหัวใจสำคัญก็คือบุคลากรนะฮะในสมัยแรกๆเนี่ยบุคลากรของเราเนี่ยนะฮะอยู่ด้วยกันมานานนะฮะอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันคือความเข้าใจซึ่งกันและกันนะมันไม่ได้อยู่ด้วยคำว่ากฎระเบียบแต่มันคือความเข้าใจเหมือนกันอยู่ร่วมกันในครอบครัวแต่พอมาวันหนึ่งครับธุรกิจเราขยายมากขึ้นนะฮะจากกลุ่มคนเล็กๆที่มี10กว่าคนนะฮะที่เรายังรักใคร่มีความเข้าใจกันหมดปัจจุบันเรามีพนักงานเกิน100แล้วครับเพราะเนื่องจากว่าเรามีธุรกิจหลายอย่างเราก็พยายามนะฮะที่จะพัฒนาบุคลากรของเราโดยการอบรมนะฮะเชิญวิทยากรเข้ามานั่งคุยสุดท้ายเราก็พบอยู่อย่างหนึ่งว่าการอบรมเนี่ยมันก็ได้ระยะเวลาในช่วงหนึ่งสั้นๆนะฮะเพราะว่าอาจจะรู้แต่ยังไม่เข้าใจทำยังไงครับเราถึงจะได้กลับเข้ามาสู่ระบบครอบครัวคนไทยเองเนี่ยผมว่ามันมีส่วนที่ดีฮะนะในอดีตเนี่ยผมเคยได้ยินคำพูดหนึ่งครับนะฮะเขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยมีวินัยนะฮะญี่ปุ่นนี่มีทีมเวิร์กแต่คนไทยฮะมีความอบอ้อมอารีนะฮะนี่เป็นลักษณะเด่นของคนไทยถามว่าจุดนี้ยังเป็นอย่างนั้นใช่ไหมผมว่าคนไทยเรายังมีความอบอ้อมอารีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโควิดหรืออะไรต่างๆนะเราจะเห็นความอบอ้อมอารีของคนไทยความน่ารักของคนไทยตรงนี้นั่นก็เป็นอีกหนึ่งจุดประกายครับที่ผมมีความรู้สึกว่าทำยังไงฮะสังคมของ APM Group ของผมเนี่ยซึ่งมีบุคลากรเยอะขึ้นจะไม่ต้องใช้คำว่ากฎระเบียบอีกต่อไปกลับมามีความเข้าใจกันเหมือนในอดีตและในที่สุดนะฮะผมก็พบว่าอ๋อต้องระเบิดจากข้างในเหมือนเดิมฮะทำยังไงให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเข้าใจการที่จะเข้าใจนะฮะมันจะไม่มีความยากลำบากในคำว่ากฎระเบียบหรือข้อบังคับอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนั่นคือหัวใจที่สำคัญนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยเพลินผมก็มีโอกาสนะฮะได้ทำงานในหลายๆด้านนะครับปัจจุบันก็เองเนี่ยก็เป็นรองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีโอกาสได้เข้าไปดูโครงการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเยอะแยะมากมายนะฮะเราก็พบว่าอันหนึ่งนะฮะโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในความคิดของผมเนี่ยมันเป็นทัศนคติความพอเพียงถ้าเราบอกว่าพอเพียงแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยผมคงไม่ได้ขยายงานมาถึงขนาดนี้นะฮะเพียงแต่ว่าพอเพียงพอประมาณมีภูมิคุ้มกันอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญทุกคนมีข้อจำกัดหมดนะฮะผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ดีทั้งหมดทุกคนก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เราจะเอาความดีมาร่วมกันนะฮะเพื่อจะสร้างสรรค์สังคมของ APM Group ของเรานะครับและผมเชื่อว่าเมื่อทุกคนอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานแห่งความเข้าใจแบบนี้ละมีความสุขร่วมกันแบบนี้ละมันจะขับเคลื่อนยุคต่อไปได้นะครับซึ่งจะเป็นยุคที่3เป็นยุคที่รุ่นลูกละครับนะฮะที่จะมาขับเคลื่อนต่อซึ่งเราก็ทำให้เขาเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของบุคลากรนะซึ่งเขาก็เห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็จะขับเคลื่อนนะฮะ APM Group ของเราให้เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมคิดดีทำดีผมเชื่อว่าการพัฒนานะฮะมันจะเกิดความยั่งยืนฮะคือการพัฒนาเนี่ยถ้าถือว่ามันไม่มีเรื่องของความดีเข้ามาเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันพัฒนาได้แค่โครงสร้างแต่การจะยั่งยืนอยู่ได้ปั๊บไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างจะต้องถูกขับเคลื่อนด้วยพลังของคนนะครับแต่จุดที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะธุรกิจเราเป็นธุรกิจยานยนต์งานบริการคือหัวใจที่สำคัญที่สุดนะครับองค์กรจะยั่งยืนได้ก็ต้องมีบุคลากรที่มีคุณธรรมบริษัทก็ต้องมีคุณธรรมนะแล้วมีความสุขร่วมกันนะบนพื้นฐานของคำว่าคุณธรรมครับ

0: จากเทลนี้ก่อนดีกว่าเป็นเทลขึ้นเขาเล็กๆเตี้ยๆไม่สูงมากหรือเปล่าไปลองดูมันแบบเฮ้ยมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอ่ะค่อนข้างสงสัยว่าท่ามกลางทะเลทรายแห้งแล้งบรรยากาศร้อนอบอ้าวข้างบนเนี่ยลงมาข้างล่างไม่มากเลยทำไมถึงมีน้ำแข็งมาอยู่ตรงนี้ได้เยอะขนาดนี
1: ้ Underneath the ice is curved like the ceiling and the ice floor in this whole room is 180 feet long it's about 25 to 30 feet wide 5 feet deep but as we get deeper into the cave it gets to be about 15 to 16 feet deep
2: never gets above 30 degrees Fahrenheit inside the cave I think 29 was the highest recorded

0: จากซานตาเฟ่เมืองหลวงเข้าสู่เมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐนิวเม็กซิโกอัลบูเคอร์คีทางตะวันตกไม่ไกลจากย่านใจกลางเมืองเป็นที่ตั้งของโบราณสถานแห่งหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยผลงานที่เรียกว่าศิลปะสกัดหินหรือเพโตรกลิฟ
1: So the closest area that you can see petroglyphs is Rinconada Canyon. Yeah. Rinconada means corner or narrow canyon. And then Piedras Marcadas is about a 15-minute drive from here. Piedras Marcadas means marked rocks. North of here, about 5 minutes, is Boca Negra Canyon. Boca Negra means black mouth. All of these are Spanish. There is about 21,000 petroglyphs in the area, and it's a 17-mile long lava escarpment.
0: โดยปกติภูมิประเทศราบแบนที่อยู่สูงกว่าบริเวณข้างเคียงซึ่งเรารู้จักกันดีในชื่อที่ราบสูงจะมีขอบในลักษณะลาดชันซึ่งส่วนนี้เองที่ถูกเรียกว่า escarpment ผาตั้งหรือผาชันพูดง่ายๆก็คือส่วนของหน้าผาที่อยู่ระหว่างที่ราบสูงด้านบนกับพื้นที่ราบด้านล่างและจากนี้เราจะเดินขึ้นไปบนเอสคาร์เมนต์เพื่อตามหาเพโตรกลิฟโดยเริ่มต้นจากเส้นทางเทรลโบคาเนกรา
1: The most famous would be Boca Negra Canyon because of its shortest walks and it also has like interpretive signs so that it can guide you and you can learn more from those signs
2: มาถึงนะโบคาเนกราแคนยอนตรงนี้จะมีอยู่3เทรลหลักๆก็คือมาคอเทรลคลิฟเบสเทรลแล้วก็ทางนี้เมซ่าพอยท์เทรลเส้นทางทั้งหมดเนี่ยเป็นเส้นทางลูปเทรลคือขับรถเข้ามาแล้วก็จะมีจุดสต็อปต่างๆซึ่งเป็นเทรลเฮดหรือว่าต้นเทรลตรงนี้เนี่ยเป็นที่จอดรถสำหรับเมซ่าพอยท์เทรลแต่จริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าเราจะเริ่มต้นตรงนี้เนี่ยแล้วก็ไปเทรลอื่นเนี่ยก็ไปได้เหมือนกันก็มีเส้นทางเดินไปแต่ก็ขับรถไปได้เหมือนกันแล้วแต่ว่าใครอยากจะเดินหรือว่าอยากจะขับรถไปแต่ข้อระวังอย่างหนึ่งก็คือเส้นทางตรงนี้เนี่ยเป็นวันเวย์ด้วยไม่สามารถที่จะขับรถส่วนไปส่วนมาได้ต้องวนกลับทางเดียวดังนั้นเนี่ยเราเริ่มต้นจากมาคอเทรลก่อนเพราะว่ารู้สึกว่ามาคอเนี่ยมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับชาวเนทีฟอเมริกันเยอะมาก
0: ก่อนหน้านี้เราเคยได้เรียนรู้บทบาทความสำคัญของนกแก้วมาคอมาแล้วที่ชาโคแคนยอนจึงได้เข้าใจว่านกชนิดนี้มีความผูกพันกับบรรพบุรุษชาวพูบโลมาเนิ่นนาน
3: We know there is one room in Pueblo Bonito where there were 16 of those macaws for over about 300 years they were bringing them up
4: They began to trade with people from northern Mexico and perhaps even as far away as the Pacific Coast

0: coast because certain things aren't indigenous to this area, like parrots or seashells. Those things have been found in many of those places.
1: So they use that item for trade here. And they also use their feathers, and that was to bring rain.
2: เจอเลยไม่ต้องเดินไกลก็เห็นเลยค่ะมาคออยู่ตรงนี้นี่เองนี่แหละมาคอเทลก็จะมีสัญลักษณ์เด่นก็คือมาคออยู่บนหินแต่เท่าที่ดูเนี่ยน่าจะเป็นเทรลสั้นๆนะสั้นมากเลยแหละพอเจอมาคอปุ๊บจบเลยจากมาคอเทลเราเดินต่อไปที่เส้นทางถัดมาซึ่งเราเลือกเดินเป็นเทรลที่2มีชื่อว่าCliff
1: ตรงนี้ก็มีรูปเยอะเหมือนกันคือจริงๆถ้าเกิดว่าเราใช้เวลาไปกับมันเราก็จะเห็นว่าในแต่ละภาพเนี่ยความหมายมันแตกต่างกันแน่นอนขนาดนักวิชาการบางคนเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้เลยว่าบางภาพเนี่ยหมายความว่าอะไรแต่บางภาพเขาก็รู้จากการวิเคราะห์บางคนก็บอกว่าเป็นความเชื่อของชาว Native American เพราะว่าพวกเขาเชื่อว่าบริเวณภูเขาไฟเนี่ยเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ก็เลยมีการประกอบพิธีกรรมกันบริเวณนี้ หรือบางคนเขาก็วิเคราะห์กันว่าภาพต่างๆที่เห็นเนี่ยเป็นร่องรอยของการสื่อสารเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยชาวเนทีฟเนี่ยเขายังไม่มีภาษาเขียนกันก็เลยทิ้งร่องรอยเหมือนกับจดหมายหรือว่าเครื่องหมายเพื่อทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยรับรู้ว่าตัวเองต้องการสื่อสารอะไรหรือพัฒนาซับซ้อนไปกว่านั้นก็คือเป็นสัญลักษณ์ทางการค้าคือบ่งบอกให้รู้ว่าอ่ะนี่นะคือเส้นทางของการค้าเป็นเหมือนว่าเราขีดตามต้นไม้ในป่าอย่างนั้นนะให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่าอ๋อนี่นะเ infer what they mean, but we don't know exactly what they meant because this was 300 to 700 years ago. And those stories have left with them.

ความหมายของภาพเนี่ยแพทว่ามันก็แล้วแต่จินตนาการของแต่ละคนนะอย่างแพทเห็นรูปนี้เนี่ยแพทจะนึกถึงแบบเป็นหน้าคนอะแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นส่วนหูก็มีตาสองข้างตรงนี้เป็นส่วนปากแล้วก็มีลายที่หน้าอย่างเงี้ยเหมือนแบบชนเผ่า Native American เนี่ยวาดรูปตัวเองสเก็ตรูปตัวเองไว้บนหินอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเออก็ไม่ได้คิดกันไปต่างๆนานาแต่ว่าสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงคือถ้าเกิดว่าเราอะอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราสามารถที่แบบจับต้องได้อย่างเงี้ยก็พยายามห้ามตัวเองไว้นิดนึงเพราะว่าการที่ไปจับโดยตรงเงี้ยคือจะทำให้ภาพเลือนลางเหมือนกับว่าน้ำมันในมือของเราอะมันจะลงไปแล้วตรงเนี้ยพื้นที่สีขาวๆตรงเนี้ยมันจะเปลี่ยนสีกลายมาเป็นสีดำเหมือนข้างๆทำให้สีจางลงแล้วมันก็จะหายไปในที่สุดคือถ้าทุกคนไปจับมันดังนั้นน่ะก็ช่วยอนุรักษ์ไว้นิดนึงนะดูแต่ตามืออย่าต้องดีที่สุดเขาจะได้อยู่กับหินนี้ไปนานๆ

0: ปิดด้วยเส้นทางสุดท้ายของเราในหุบเขาโบคาเนกราซึ่งเส้นนี้ต้องไต่ระดับสูงกว่าเพื่อนเพื่อขึ้นไปยังยอดเมซ่าเหมือนชื่อเส้นทางเมซ่าพอยท์เทรล
1: นี่ก็คนเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่แค่หน้าแล้วนี่เป็นส่วนหัวมีมงกุฎด้วยเนี่ยมงกุฎอันนี้ตามจินตนาการของตัวเองเนี่ยแขนขาตัวชัดมากว่าเป็นโครงสร้างมนุษย์แน่นอนแถวนี้รูปคนเยอะแฮะแล้วแพทมองขึ้นไปนี่ยังเห็นนี่ด้วยนะเป็นมนุษย์คล้ายๆมนุษย์เต่าทองอะล้ำจินตนาการมากจริงสนุกอะเวลาเดินแล้วก็ถึงแม้จะไม่ดูความหมายที่แท้จริงของภาพแต่ละภาพนะแต่ว่าก็เหมือนได้มาดูอาร์ตแกลเลอรี่ของคนสมัยก่อนว่าเขาบันทึกอะไรไว้บ้างเดินมาถึงยอดแล้วนะคะยอดเมซ่าเขาเรียกเมซ่าท็อปเป็นบริเวณของหน้าผาที่ด้านบนเนี่ยมีส่วนตัดสมัยก่อนนี่ชาวพูโบเขาอาจจะมามองดูวิวชุมชนที่อยู่ด้านล่างมองดูกองหินด้านหลังทั้งหมดที่เป็นหินสีดำซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ตรงนี้ย้อนกลับไป 200,000 ปีที่แล้วเนี่ยภูเขาไฟระเบิดขึ้นมาในบริเวณนี้พอภูเขาไฟระเบิดเสร็จสิ่งที่ตามมาก็คือลาวาไหล

0: ไหลออกมาปกคลุมพื้นที่บริเวณนี้ทั้งหมดเราจะเห็นเลยว่ามองไปรอบๆเนี่ยเป็นหินสีดำทั้งหมดก็คือส่วนของลาวาที่เขาไหลมาคลุมทับ
1: This area was made by the five cinder cone volcanoes to the west. So this is a lava escarpment, so the edge of the lava flow. And it's created by the Rio Grande Rift. So it created these volcanoes and it also created the Sandias to the east of us. Petroglyphs were made by the ancestral Puebloans. They lived by the Rio Grande, which is the river, just to the east of here. And they made their petroglyphs on the rock, basalt.
0: เราจะเห็นว่าหินเนี่ยข้างนอกมีสีดำแต่เราสามารถที่จะขูดเหมือนเด็กๆเราขูดโต๊ะโรงเรียนอะไรประมาณนี้พอขูดไปปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเนื้อข้างในซึ่งมีสีอ่อนกว่าทำให้รูปต่างๆที่เราเห็นเนี่ยมีสีอ่อนไม่ใช่การทาสีแต่เป็นการแกะเนื้อผิวส่วนนอกออกมาบริเวณนี้มีเยอะมากเพราะว่ามีผู้คนหลากหลายที่เข้ามาอยู่นอกจากชาวพูโบแล้วก็ยังมีชาวสเปนที่เข้ามาในเวลาต่อมาเราจะสังเกตได้จากหินบางก้อนเนี่ยมีรูปที่เป็นรูปไม้กางเขนแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาของทางฝั่งยุโรปแน่นอนเราเลยได้เห็นความหลากหลายของผู้คนที่อยู่ในพื้นที่นี้ในเวลาที่แตกต่างกันออกไป
2: วัสดุสำคัญของการสร้างเพโตกลิฟคือหินภูเขาไฟที่อ่อนนุ่มเช่นเดียวกับคาริชีที่แบนเดเลียร์และปูเยคลิฟหลักฐานทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์จากมรดกของภูเขาไฟแม้ว่าในปัจจุบันรัฐนิวเม็กซิโกจะไม่มีภูเขาไฟมีหลงเหลืออยู่อีกแต่ร่องรอยของภูเขาไฟที่ดับสนิทหลายแห่งยังคงปรากฏอยู่และนั่นคือสิ่งที่เรากำลังมุ่งหน้าไปหา

0: We've had people from all over the world obviously come here, but yeah, supposedly it's one of the most well-preserved cinder cones in North America or even the world. So the Volcano Trail, which is about a half a mile, and you rise about 150 to 200 feet. You come around the rim and into the inside of the crater near the top, not at the very top, but near the top. And the crater is 1,400 feet wide and 800 to 1,000 feet deep.
1: สเก็ตของลาวาที่แข็งตัวแล้วก็กลายเป็นหินภูเขาไฟกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปหมดเลยนี่ก็เป็นหลักฐานว่าเราน่าจะเข้าใกล้ตัวปล่องภูเขาไฟแล้วอีกหลักฐานที่เห็นชัดมากๆอยู่ด้านหลังก็คือมันเป็นสโลปชันขึ้นไปแพทคาดว่านี่แหละน่าจะเป็นปล่องเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในตัวปล่องกัน

0: ึงจุดสิ้นสุดของเทลแล้วค่ะเนี่ยมองไปรอบข้างของตัวเราตรงนั้นเนี่ยก็คือขอบของปล่องภูเขาไฟซึ่ง เขาไม่ได้อนุญาตให้เราไปเดินที่ริมเทรลแบบนั้นแต่ว่าให้เราเนี่ยเดินมาที่เทรลตรงนี้ซึ่งระดับเนี่ยคือไม่ถึงท็อปของภูเขาไฟนะแค่อยู่ระดับเกือบที่จะเป็นจุดสูงสุดของภูเขาและด้านล่างพอมองลงไปเนี่ยก็คือหลุมคือปล่องตอนนี้เหมือนเราเอาตัวเองมาอยู่ในปล่องภูเขาไฟ
1: Native Americans believe when the volcano erupts, the lava that comes out is kind of like it's like God's angry or something, you know, basically. So they view it as a bad, almost like a bad omen or something. So they kind of stay away from the lava.
2: We believe is like origin story for them. They believe that they emerged from the volcanoes.
3: ภูเขาไฟเป็นได้ทั้งผู้ทำลายและผู้สร้างเรารู้ดีถึงพลังทำลายล้างของภูเขาไฟแต่ในมุมกลับกันภูเขาไฟก็สร้างหลายสิ่งขึ้นมาเช่นกัน

ย้อนกลับไปที่เส้นทางในรัฐไอดาโฮเราได้รู้คำตอบมาบ้างแล้วว่าภูเขาไฟสร้างพื้นที่ลาวาสีดำดินที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุทุ่งดอกไม้ทนแล้งไปจนถึงไร่นาเขียวขจี

0: ไม่น่าเชื่อว่าจะต่างกันได้ขนาดนี้จากพื้นระดับปกติเราก็เดินลงบันไดลงมาเราเริ่มจะได้สัมผัสกับไอเย็นที่มันลอยขึ้นมาค่อยๆเพิ่มขึ้นจนลงมาถึงจุดนี้จุดที่ต่ำที่สุดที่จะลงมาได้เขาทำเป็นแพลตฟอร์มให้เรายืนมันคนละโลกกันจริงๆนะอากาศมันสุดขั้วมากเลยอ่ะจากแห้งแล้งทะเลทรายอ่ะลงมาอยู่ตรงนี้แพทรู้สึกเหมือนตัวเองอยู่ในช่องฟรีซคือมันเย็นเหมือนอยู่ในตู้เย็นจริงๆเพราะว่าลองมองไปข้างล่างเนี่ยทั้งหมดนี้คือน้ำแข็งอ่ะคือผืนน้ำแข็งตรงนี้อายุเก่าแก่มาก 3,000 กว่าปีที่สะสมตัวมาแล้วก็ไม่เคยละลายเลยตลอดปีไม่ว่าจะมาฤดูไหนเราก็จะได้เห็นน้ำแข็งแบบนี้ไม่ต้องกลัวว่าฤดูร้อนน้ำแข็งจะละลายเพราะว่าตอนนี้เรามาในฤดูร้อนเหมือนกันก็ยังเย็นอย่าเยือกหนาวมากอยากจะบอกตอนนี้
1: Well, it's kind of a natural phenomenon because the climate here, obviously we're in the desert and it's not a place where you normally associate with ice. The cave was formed when the volcano erupted about 10,000 years ago and a lava tube, which is basically the magma in the middle is still liquid lava flowing and the outside cools. The lava tube formed the ice cave when it collapsed. And a bunch of cold air got trapped down there, and moisture, rain and snow in the winter drips down through the cracks and freezes, and it never gets above 30 degrees down there. So it builds up a layer of ice, and eventually now it's up to 20 feet thick. We call it the land of fire and ice because it's the volcano from when it erupted, fire basically, formed the cave, which stays frozen year round.

มันคือความสุดขั้วทางธรณีวิทยาสถานที่ที่น้ำแข็งก่อเกิดจากไฟที่ที่ความเหน็บหนาวสามารถดำรงอยู่ได้ภายใต้ความร้อนระอุโลกใบนี้ยังเต็มไปด้วยดินแดนที่แตกต่างตราบเท่าที่พลังงานแห่งธรรมชาติไม่หยุดคิดค้นภูมิประเทศอันน่ามหัศจรรย์มนุษย์ก็จะไม่หยุดตามหาสิ่งสุดขั้วเหล่านั้นเช่นกัน

0: ตลอดเส้นทางที่ผ่านมาเราได้พบเรื่องราวชีวิตมากมายผ่านพื้นที่หลายรัฐตั้งแต่ไวโอมิงไอดาโฮมอนทานายูทาห์นิวเม็กซิโกการเดินทางอันยาวไกลยังคงนำเราไปสู่การค้นพบที่ไร้จุดสิ้นสุดถนนแห่งประสบการณ์เส้นนี้เพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น
1: ฮีทวอร์นิ่งค่ะภัยความร้อนถ้าเกิดว่าร้อนจัดเนี่ยเขาไม่เรคคอมเมนต์ให้เดินเลยนะแต่ว่าก็คุ้มค่ากับความร้อนแหละสำหรับเทรลนี้ชื่อว่า Fire Wave
2: อากาศเปลี่ยนเร็วมากจากกลางวันแดดเปรี้ยงๆตอนนี้เนี่ยเราเดินมาถึงตรงนี้ประมาณ5โมงเย็นมองขึ้นไปเนี่ยภูเขาสูงมากเลยเหมือนเรามาอยู่ในส่วนที่แคบที่สุดอะ
1: ได้ถูกช่วงจังหวะเวลาสุดๆเลยสำหรับการดูดอกไม้ที่จะบานในทะเลทราย
3: Black-tailed prairie dogs, the only place that you can find them is in Sonoyta, Arizona.
4: Hummingbirds are a pretty amazing species. They are a new world animal, so they evolved and are found natively only in the Americas, North and South America.
1: ที่นี่คือ Antelope Island เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดบน Great Salt Lake พอมาถึงปุ๊บเนี่ยหูเจอตัวแรกตกใจเลยหุ้ยได้เจอจริงๆเหรอแพทว่าสัตว์ชนิดนี้เป็นสัตว์ที่หาดูได้ยากนะมันไม่ได้แบบมีเยอะมากอย่างไบซันข้างหลังอันนี้คือแพทเคยเห็นมาแล้วความตื่นเต้นก็จะระดับหนึ่งแต่ไม่มากเท่ากับตัวนั้นที่แพทเจอตัวแรกเลยคือ

0: TMKU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
2: ทำดีไม่ต้องเหี่ยว
3: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำมารีทีมก่อนห้อง
4: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
3: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
5: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

แก่ปั๊บคุณรู้จักขยะในมือคุณมากแค่ไหนครับแล้วรู้หรือเปล่าว่าที่แยกขยะกันอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังตอนนี้นะครับมีเพจอยู่เพจนึงทาง Facebook นะครับเขานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแยกขยะได้น่าสนใจมากๆจนมีผู้ติดตามจำนวนหลายหมื่นคนเลยนะครับตอนนี้ซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้นัดคุยกับเขานะครับเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันว่าวิธีการแยกขยะให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยมันควรทำยังไงเขาคือเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไป

0: และตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ที่ร้านรับซื้อขยะแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนนะครับเพื่อที่จะมาเจอกับเจ้าของเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปนะครับเขาอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับผมคุณเปรมสวัสดีครับผมตอนแรกผมนึกว่าจะต้องเป็นคุณลุงมีอายุหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ก็เป็นความตั้งใจว่าเราอยากจะให้คนนึกภาพเวลาเราพูดถึงคนรับซื้อของเก่าก็จะมองภาพเป็นคุณลุงก็มีรถซาเล้งก็ปั่นมามีของเก่ามาแลกอะไรนี้เหมือนเป็นตัวแทนมากกว่าตัวแทนของคนทําอาชีพนี้จริงๆก็ทําธุรกิจรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นของที่บ้านนะครับก็ทํามานานแล้วครับตั้งแต่เกิดผมก็อยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้ววันนึงเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทําไมคนถึงไม่ค่อยเข้าใจการแยกขยะรู้สึกว่าคนทั่วไปมองการแยกขยะมันเหมือนทิ้งให้ถูกถังเฉย
0: ๆครับ
1: เราก็ลองเปิดเพจดูให้ความรู้ซิแต่เราก็ต้องให้แบบง่ายๆให้แบบดูเข้าถึงถ้าจะแยกขยะให้มันถูกอ่ะมันต้องมีมูลค่าอย่างน้อยๆต้องมีมูลค่าขายได้อย่างที่2คือทัศนคติต่อขยะของบ้านเรายังเรียกขยะว่าขยะอยู่แต่ถ้าเราเปิดดูมันดีๆของแต่ละอย่างอ่ะมันจะมีชื่อเรียกของมันจะมีวัสดุของมันซึ่งถ้าเราเข้าใจมันอ่ะเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันคือพลาสติกนะอันนี้คือกระดาษนะอันนี้มันเป็นยังไงอันนี้มีราคาไหมอันนี้เป็นโลหะอะไรเงี้ยครับ
0: มาถึงร้านรับซื้อขยะนะครับเขาก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ฮะอันนี้ขวดน้ำดื่มนะครับที่เราดื่มกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับหลายๆคนก็ลงทราบอยู่แล้วว่าเป็นขวด PET ที่เรียกว่าเพชรนะคร
1: ับ ใช่ครับพลาสติกนะครับให้แยกเป็น2ชนิด
0: ครับ
1: ชิ้นแรกคือถ้ามันใสมันต้องเป็นขวดน้ำเท่านั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มเท่านั้นถึงจะรีไซเคิลได้ถึงจะมีตลาดรองรับถ้ามันไม่ใช่ขวดใสแล้วมันเป็นสีทึบหรือสีขุ่นมากๆจะต้องเหนียวคือมันบีบได้ครับบีบไม่แตกอย่างเงี้ยบีบไม่แตกใช่ไหมครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าพลาสติกประเภทอะไรนะครับ
1: อันนี้เป็นไฮเดนพีครับ HDPE คร
0: ับ HDPE
1: เลข2
0: ครับผม
1: ก็จะมีอีกแบบนึงเป็น PP
0: ครับอันนี้ก็รีไซเคิลได้เหมือนกัน
1: ก็ได้ก็คือขุ่นขุ่นสีขุ่นขุ่น
0: สีขุ่นขุ่นแบบนี
1: ้เหนียวเหนียว
0: อ๋อครับผม
1: ขวดนมก็เป็นให้ DPE เหมือนกันก็คือมันขุ่น
0: ครับผม
1: ขุ่นแล้วเหนียว
0: อันนี้ก็มีปริมาณมากเหมือนกันก
1: ็
0: รีไซเคิลได้
1: รวมกันเลย
0: แล้วอะไรที่รีไซเคิลไม่ได้ครับ
1: ที่รีไซเคิลไม่ได้คือ1พลาสติกที่มันเป็นมัลติเลเยอร์หรือเป็นพลาสติกหลายๆชนิดรวมกันเช่นถุงขนมที่มันมีชั้นฟอยล์ด้วยมีชั้นพลาสติกด้วย
0: คร
1: ับ พอมันเป็นหลายชนิดรวมกันมันรีไซเคิลไม่ได้ละมันต้องแยกออกจากกัน
0: ซองขนมกรุบกรอบอันนี้รีไซเคิลไม่ได้
1: แต่ถ้าพูดถึงเฉพาะเนื้อพลาสติกจริงๆเลยเนี่ยตัวที่รีไซเคิลไม่ได้คือพวกเทอร์โมเซตติ้งพลาสติก
0: ครับ
1: พวกเมลานีนอะไรพวกนี้ครับคือมันโดนความร้อนแล้วมันไม่หลอมอ่ะ
0: ครับแล้วขวดแบบไหนที่แบบว่าขายไม่ได้ฮะ
1: ก็มันจะมีขวดที่เป็นแบบนี้แต่ว่ามันมีสี
0: ครับ
1: ก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยครับมันใสแต่ว่าเขาใส่สีไปหน่อยเวลาการรีไซเคิลมันต้องแยกสีเขาเลยไม่เอาดีกว่า
0: เรียกง่ายๆว่าโรงงานเขาไม่รับซื้อนะครับแล้วเขาแก้ปัญหาไงครับปลายทางเขาไปอยู่ตรงไหน
1: บ่อขยะ
0: บ่อขยะ
1: ใช
0: ่อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีคำถามมากมายนะคร
1: ับ
0: ถุงพลาสติกต้องแยกยังไง
1: คนชอบคิดว่าถุงพลาสติกรีไซเคิลไม่ได้แต่จริงมันรีไซเคิลได้น
0: ะ
1: เพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยถ้ามันเหนียวใช้ได้เหนียวยังไง
0: ครับ
1: ให้ลองให้คุณลองแบบดึงดูครับถ้ามันอย่างเงี้ยยืดผมพูดในเพจว่าถ้ามันกดไลค์ได้เนี่ยมันกดไลค์ได้เนี่ยรีไซเคิลได้แล้วมีคนซื้อ
0: มีคนซื้อขออนุญาตดูถุงก๊อบแก๊บหน่อยฮะกดไลค์ได้ไหมครับอันนี
1: ้ได้ครับได้แต่มันจะได้อ
0: ันนี้ก็คือรีไซเคิลได้นะครับถุงตามซูเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทได้หมดต่อให้มีสกรีนมีโลโก้อะไรอย่างงี
1: ้
0: ได้เหมือนกันนี่ก็คือหมวดหมู่วิชาถุงพลาสติกนะครับที่หลายๆคนสงสัยนะครับวันนี้กระจ่างแจ้งเลยนะครับคราวนี้มาถึงหมวดหมู่วิชากระป๋องบ้างนะครับผมมีอะไรบ้างและต้องจัดการยังไงบ้างครับเป็น
1: ถ้ากระป๋องโลหะนะครับ มีแค่2อย่างก็คือจะมีกระป๋องเหล็กกับกระป๋องอลูมิเนีย
0: มให้ดูก่อนดีกว่าว่าอันไหนเหล็กอันไหนอลูมิเนียม
1: ให้สังเกตที่ก้นมัน
0: ครับผม
1: ครับพลิกก้นขึ้นมาดูนะครับ
0: นี่ครับ
1: ตัวอลูมิเนียมเนี่ยก้นมันจะเว้า
0: ครับ
1: แล้วก็ตัวเหล็กก้นมันจะแบน
0: ครับ
1: แล้วก็ดูบริเวณรอยต่อครับ ถ้ามีรอยต่อเนี่ยแปลว่าเหล็กถ้าไม่มีแปลว่าอลูมิเนียม
0: นี่ไงรอยต่ออย่างนี้ใช่ไหมฮะ
1: มันจะมีรอยต่
0: อ
1: เป็น2ชิ้นนะครับ
0: ระหว่างก้นกับตัวนะครับจะมี2ชิ้นส่วนถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยเขาจะแบบว่าสมูทเรียบเป็นชิ้นเดียวกันเลย
1: แค่นี้เอง
0: ก็แบ่งให้คนละถุงนะครับเหล็กถุงหนึ่งอลูมิเนียมถุงหนึ่งนะครับชีวิตก็จะง่ายขึ้นมาดูวิธีการคัดแยกกระป๋องอลูมิเนียมนะครับที่เขาบอกว่าจะต้องแกะไอ้ฝานี้ไปแยกออกมาเนี่ยจริงๆแล้วจำเป็นไหมฮะ
1: ถ้าเป็นอลูมิเนียมไม่จำเป็นครับเพราะว่าอันนี้ก็อลูมิเนียมถูกไหมฮะ
0: ครับผม
1: อันนี้ก็อลูมิเนียมมันเป็นชนิดเดียวกันครับ
0: ครับผม
1: แต่ถ้าเป็นเหล็กถ้าเป็นกระป๋องเหล็ก
0: ครับ
1: ตัวนี้

0: มันเป็นเหล็กใช่มั้ยครับ
1: ครับ
0: แต่ข้างบนเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมครับ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดเราเอาไปรีไซเคิลเพื่อเอาเนื้อเหล็กใช่มั้ยฮะ
1: ครับ
0: ไอ้ส่วนอลูมิเนียมเนี่ยจะกลายเป็นขยะในโรงงาน
1: ครับผม
0: มันก็เอาไปทิ้งเพราะนั้นถ้าเราอยากประหยัดมันเราก็แกะออกมันออกมาสักหน่อย
1: ครับผม
0: ก็เอามารวมกับอลูมิเนียม
1: ครับผม
0: อันนี้ก็เหล็ก
1: นี่อันนี้ก็เป็นฝาพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะครับ
0: นี่เป็นอลูมิเนียมคร
1: ับ เป็นอลูมิเนียม
0: ว่าก่อนการเอาไปหลอมทำอลูมิเนียมเนี่ยมันต้องแกะออก
1: ครับผม
0: แต่บางอย่างมันก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาถ้ามันแกะได้นะก็เอาเป็นเข็มหรือช้อนก็ได้ครับงัดออก
1: ครับผมแงะเลยวันละฝาก็ไม่เสียเวลามากนะครับคราวนี้มาดูกระดาษกันบ้างนะครับกระดาษเราต้องมีวิธีการจัดการหรือว่าแบ่งประเภทยังไงบ้างครับพี่เปม
0: กระดาษแล้วเนี่ยจริงๆไม่ต้องแบ่งก็ได้นะรวมไปเลยก็ได้ขอให้มันเป็นกระดาษให้มันฉีกได้ก็รวมกันได้เลยเพียงแต่ถ้าเราอยากได้ราคามากขึ้นเราก็แยกเกรดมาสักหน่อยซึ่งกระดาษจริงๆแล้วมีแค่3เกรด
1: ครับ
0: ผมก็คือ1คือกระดาษกล่องกระดาษลัง
1: ครับ
0: คนเราจะเรียกว่ากระดาษกล่องจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อของมัน
1: อ่
0: ะให้ดูที่เนื้อเร
1: ีย
0: กว่ากระดาษคราฟเป็นกระดาษไม่ฟอกสีเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยครับ
1: ที่เขาเรียกกระดาษลูกฟูกก็
0: ใช่ครับ
1: เ
0: กรดที่2ก็คือกระดาษ A4
1: ครับ
0: เป็นกระดาษฟอกสีนะฮะกลายเป็นสีขาวไปเลย
1: คำว่าฟอกสีก็คือฟอกเป็นสีขาว
0: ใช
1: ่ครับ
0: แต่ว่าพอดีมันมีเขาเรียกว่ามันมีปิ้นมีเขียนสีดำมากเขาเลยเรียกว่าขาวดำ
1: กระดาษขาวดำ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ต้องเป็นสีดำหรือสีน้ำเงินเท่านั้นนะฮะสีอื่นไม่ได
1: ้หมายถึงหมึกที่พิมพ์ลงไปนี่แหละครับ
0: เพราะว่ากระบวนการรีไซเคิลอ่ะเขาจะดีอิงเอาหมึกออก
1: ครับ
0: ซึ่งวิธีการเอาหมึกออกเอาออกได้เฉพาะสีดำกับสีเงินเท่านั้น
1: ครับ
0: สีอื่นๆมันจะออกยากหน่อยต้องใช้สารเคมีหลายชนิด
1: รวมถึงหมึกปากกาด้วยไหมครับ
0: ปากกานี่ได้สีเงินได
1: ้แล้วถ้าปากกาแดง
0: ปากกาแดงไฮไลท์ไงไม่ได้หรอก
1: ปิ้นสีอื่นสีแดงสีเหลืองอะไรก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ครับ
1: คำว่าไม่ได้ก็คือจะไม่ถูกจัดอยู่ในกระดาษขาวดำ
0: ใช่ครับแต่ว่าก็จะไปอยู่ในกระดาษหมวดสุดท้ายคือกระดาษเศษคืออะไรก็ได้ที่เหลือขอให้เป็นกระดาษขอให้มันฉีกได้คือผมบอกว่าฉีกได้ก็เป็นกระดาษถ้ามันฉีกเงี้ยกระดาษละ
1: โบชัวแผ่นพับ
0: อะไรฉีกได้ได้หมดคร
1: ับ
0: อ
1: ะไรที่ฉีกได้ได้หมดอันนี้คืออีกกลุ่มนึงแยกไว้อีกถุงนึง
0: ใช่
1: นะครับ
0: ซึ่งราคาจะถูกสุด
2: ขอยกตัวอย่างเทคนิคเล็กๆของการแยกขยะอย่างถูกวิธีและเมื่อนำไปขายยังได้ราคาดีขึ้นอีกด้วยนะครับกระดาษ A4 ราคาขายอยู่ที่1บาทต่อกิโลกรัมครับแต่ถ้าเราแยกกระดาษสีและกระดาษขาวดำออกจากกันกระดาษสีจะขายได้ประมาณ 1-2 บาทต่อกิโลกรัมส่วนกระดาษขาวดำจะขายได้ 6-8 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับต่างกันเยอะนะเห็นไหมล่ะส่วนขวดแก้วที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับจะขายได้เพียง1บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเมื่อเราแยกขวดแก้วและฝาออกจากกันแต่ต้องแงะโฟมที่อยู่ในฝาออกด้วยนะครับขวดแก้วจะขายได้ประมาณ1บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาจะขายได้ประมาณ 10-15 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับนี่แยกแค่นิดเดียวราคาต่างกันเยอะเลยนะครับส่วนกระป๋องเหล็กที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 3-4 บาทแต่ถ้าเราแยกตัวกระป๋องและฝาอลูมิเนียมออกจากกันกระป๋องจะขายได้ประมาณ 3-4 บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาเนี่ยที่เห็นจิ๋วๆแค่นี้สามารถขายได้ถึง20บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับซึ่งราคาที่พูดมาก็ขึ้นอยู่กับการผันผวนของแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับแต่ก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าแค่แยกด้วยวิธีการง่ายๆแค่นี้นอกจากจะได้ราคาดีขึ้นแล้วยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายนำกลับมาใช้ใหม่ได้เร็วดีต่อเราดีต่อโลกด้วยดีไหมล่ะ
1: อยากจะให้พี่เปรมช่วยฝากอะไรหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการแยกขยะว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนและสำคัญต่อใครบ้าง
0: เรื่องขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกทุกคนมีส่วนรับผิดชอบไม่มากก็น้อยนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือผมอยากให้ทุกคนแบบมีความรับผิดชอบมีสำนึกและคิดว่าขยะเนี่ยมันเป็นของเราก่อนให้ความรับผิดชอบกับมันก่อนว่าขยะเป็นของเราแล้วเราก็ต้องจัดการมันให้ดีที่สุดก
1: ่
0: อนที่เราจะทิ้งออกปล่อยออกไปเอาส่งต่อให้ใครให้ใครครับมันไม่ใช่หน้าที่ของใครหน้าที่ของเราเลยเราทำแล้วเราก็ช่วยทำ
1: ครับบางทีมันอยู่ผ่านมือเราเนี่ยแค่วันละชิ้นมันสามารถใช้เวลาแป๊บเดียวในการคัดแยกตรงนั้นได้เลย
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้ามันรวบรวมมาเป็นปริมาณมหาศาลมาอยู่ที่โรงรับซื้อขยะเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเวลาในการจัดการมากขนาดนั้นบางทีมันอาจจะต้องปะละเลยออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยคาดหวังว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นจริง 100% อย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเรามันก็จะดีที่สุดใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ม แหมวันนี้มาเที่ยวกองขยะกับคุณลุงซาเล้งนะครับสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้มากเลยนะครับรู้ทั้งหมดนี้แล้วก็อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับส่งต่อบอกต่อแชร์ต่อกันด้วยนะครับโลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ สวัสดีเจ้า The Green Diary วันนี้ครับพาขึ้นมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยฮะเพราะว่าเราจะมาดูกับกลุ่มคนเก็บขยะรูปแบบใหม่ครับเขาเป็นกลุ่มคนที่คอยไปรับขยะในเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ของเหลือใช้ที่คนไม่ต้องการแล้วนะครับนำไปขายนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งหรือว่าของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่เนี่ยก็นำไปแบ่งปันต่อให้กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสนะครับกลุ่มคนนี้เรียกกันว่า EMD Recycle ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะเจ๋งขนาดไหนฮะพี่โดมสวัสดีครับโอ้ไม่เจอนาน
3: ครับต้อง
1: พี่โดมครับ EMD Recycle ครับผม
3: ครับผม
1: ถือว่าผมมาเจอพี่โดมในช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ EMD เนี่ยผ่านมาประมาณสักเกือบปี
3: นะเดือนนี้1ปีละ
1: ถือว่ามีการเติบโตขึ้นอะไรประมาณไหนครับพ
3: ี่เราเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยการที่คนเห็นรถคันเหลืองก็คือรถเก็บขยะแต่พอทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ยครับปริมาณคนที่เขาใช้บริการมันเยอะขึ้น
1: ครับ
3: ก็เลยรถคันนั้นอาจจะไม่พอละประกอบกับเราใช้มาได้ระยะหนึ่งเนี่ยก็รถก็มีการสึกหรอไปบ้างแต่คันนั้นก็ยังใช้อยู่นะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นคันนี้ปุ๊บมันใส่ของได้เยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีทีมงานเข้ามาช่วย
1: มีทีม
3: เม
1: ื่อก่อนมีคนขับรถให้ด้วย
3: ใช่ครับมีคนขับรถ
1: วันนี้คำจำกัดความสั้นๆของคำว่าEMD Recycleนี่มันคือบริการอะไร
3: EMDวันนี้คือมันเป็นธุรกิจจัดการขยะถึงบ้านถึงโรงรถเขาถึงร้านค้าเข
1: า
3: โดยที่เริ่มต้นจากการที่ให้ความรู้เขาก่อน
1: ต้องให้ความรู้ด้วย
3: ต้องให้ความรู้เขาให้เขาแยกขยะได้ถูกโดยที่ 30% เนี่ยของรายได
1: ้
3: ที่เป็นกำไรแล้วเนี่ยเราเอาไปดูแลสังคมเราเริ่มเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มีของเหลือใช
1: ้
3: กับกลุ่มคนที่เขายังมีความขาดแคลนไปถึงคนด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ1ปีที่ผ่านมาเราทำเรื่องนี้ทุกวัน
1: ครับวันนี้มีนัดไหม
3: วันนี้มีนัด
1: ผมไปด้วยนะ
3: ได้เลยต้องไปด้วยกัน
1: รถมีที่ว่างไหม
3: โอเคไปด้วยกัน
1: ไม่ใช่นั่งกระบะนะ
3: ไปด้วยข้างใน
1: ข้างในเลยสวัสดีครับผมนี่ทีมงานฮะ
4: ที่คิดว่าเฮ้ยเอี่ยมดีเนี่ยต่อให้มันเป็นธุรกิจเล็กๆเล็กมากในเมืองเชียงใหม่นะครับแต่มันควรจะเป็นธุรกิจที่มันสามารถที่จะช่วยคนอื่นหรือว่าสามารถที่จะเป็นความหวังของคนบางกลุ่มได้บ้างเพราะเขาไม่มีทางออกธุรกิจเราเป็นธุรกิจจัดการปัญหานะก
1: ็ครับ
4: มันเป็นธุรกิจจัดการปัญหาเราเลยคิดว่าถ้าเรายึดโยงอยู่กับแนวคิดแบบนี
1: ้ครับ
4: พี่คิดว่าเราก็ปันเงินส่วนนี้มาดูแลกันวันนี
1: ้ซึ่งทำได้อยู่ได
4: ้อยู่ได
1: ้สวัสดีครับอาจารย์ไม่อยากออกกล้อง
3: อันนี้ยังใช้ได้นะแต่แกให้ไปเช็คไอ้ตัวไอ้สายไฟมันอาจจะรั่ว
1: ครับอ๋อแต่ว่าแกให้เลย
3: อันนี้
1: ให้เลย
3: อาจารย์นี่ดีมากคือให้จะหมดบ้านแล้วเขาเนี่ยคืออะไรที่ให้ได้ที่ให้หมด
1: วันนี้ให้เนี่ยฮะเครื่องซักผ้าแล้วยังหนูนะครับแต่ว่าจะต้องมีไปเช็คอะไรนิดหน่อยเอาแม่เหล็กไฟฟ้าปรินเตอร์นี่ใช้ได้เหรอพี่อัน
5: ใช้ได้ทุกอย่างเลย
1: โอ้นี่ก็ให้โอ้โหอ๋อหลอดไฟ
5: บริเวณเซนแล้วก็มีรางด้วย
1: อ๋อ
5: เอาไปต่อใช้ได้เลยครับ
1: หลอดไฟพร้อมติดตั้งเลย
3: เป็นที่นอนได
1: ้ที่ของเนี่ยมีคนใช้แน่นอน
3: ใช่ได้ขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณนะครับโอเคพี่จีนขอบคุณมากนะพี่นะ
6: ขอบคุณมาก
3: ได้ประโยชน์เยอะเลยมีทั้งเสื้อผ้าตุ๊กตา
1: คือจะบอกว่าเอี่ยมดีเนี่ยจะไปรับเนี่ยต้องนัดคิว
3: นั
1: ดมาทางไลน์ใช่ไหมพี่
3: นัดมาทางไลน
1: ์แล้วก็ส่งโลเคชั่นมา
3: ส่งโลเคชั่นถ่ายรูปตัวอย่างสินค้า
1: ครับอ๋อครับ
3: แล้วก็แจ้ง
4: บ้านเลขที่มาหน่อย
1: อ๋อครับ
4: พร้อมเบอร์ติดต่ออะไรไว้หน่อย
1: วันวันหนึ่งไปรับสักกี่เจ้านี่พ
4: ี่ประมาณ6เจ้า
1: 6เจ้าเฉลี่ยจากวัน
6: นักศึกษานะครับถือขวดลงมาม
7: ีเอ็มดีนะครับ
3: เนี่ยน้องเขาก็มีวิธีการนะกล้องนะ
1: อ๋อนี่ไง
3: คือเบื้องต้นบีบไว้ลดการใช้การจัดเก็บพื้นที่ในหอได
1: ้
3: นะครับแล้วก็สิ่งถ้าทำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็จะเรียกว่าครบกระบวนการเลยก
1: ็
3: คือพี่อั๋นต้องทำยังไง
8: ก็คือจะ
3: สอนน้องไปด้วยเลยก็ได้นะ
8: เออจริงๆเขารู้แต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาทำเขาทำพิเ
1: ศษออกสลากออก
8: อันนี้ก็ทิ้งเป็นขยะทั่วไป
1: ครับ
8: อันนี้เป็นพลาสติกสีเป็นอีกราคาหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นเพช
1: ร
8: พลาสติกเพช
1: ร
8: PET ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่ง
1: ครับ
3: ช่างรวมแบบนี้มี2อย่างนี้ติดไปเนี่ยทุกวันนี้เท่าไหร่อัน6บาท
8: น่าจะ6บาท7บาทประมาณเนี
3: ้ยแต่ถ้าเราแกะอย่างเงี้ยอาจจะได้ถึง9บาท
1: รู้จักกับเอี่ยมดีได้ไงครับ
9: หนูเซิร์ชในเน็ตอะค่ะว่าแบบรับซื้อขยะแบบเพื่อนที่อะค่ะเพราะว่าพวกหนูก็อยู่หอในแล้วไม่มีรถ
1: ครับ
9: ก็ไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยเซิร์ชดูแล้วก็เจออันนี
2: ้การแยกขยะนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะปัญหาของการไม่แยกขยะที่เรากำลังเจออยู่นี่ไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับดูได้จากเมื่อปี2561ที่ผ่านมาประเทศไทยมีขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตันเป็นขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตันกำจัดอย่างถูกวิธีได้เพียง 10.88 ล้านตันที่เหลือกำจัดแบบไม่ถูกวิธีถึง 7.36 ล้านตันและยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นขยะตกค้างต่อไปเพราะไม่สามารถแยกไปกำจัดได้ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะตกค้างมาจนถึงปัจจุบันและกองขยะเหล่านี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบมากมายนะครับเช่นของเหลวจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียเป็นแหล่งพาหะนำโรคและเกิดการหมักหมมจนเกิดเป็นก๊าซพิษที่ส่งผลต่ออากาศโดยตรงเราช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยเริ่มต้นจากการแยกขยะให้ถูกต้องก่อนนำไปทิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้แล้วล่ะครับ
1: ศูนย์บัญชาการเอี่ยมดีครับบุกมาถึงบ้านเลยโอ
3: ้คือโซนนี้จะเป็นโซนแรกรับนะคือของมาก็จะถูกเอามาคัดแยกเบื้องต้นที่นี
1: ่ครับผม
3: ของที่เราได้มาเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะก้องนะ1ก็คือถ้าเป็นขยะทั่วไปขวดแก้วพลาสติกกระดาษเราจะไปขายเลยเราจะขายระหว่างวันไปเลย
1: ครับ
3: นะครับ
1: เคลื่อนก็ไปเลย
3: ขยะเคลื่อนเคลียร์ไปเลย
1: ครับผม
3: 2ก็คือถ้าเป็นขยะที่เป็นของเหลือใช้แล้วอันเนี้ยนะครับของเหลือใช้ถ้ายังสภาพดีอยู่เราจะมาเก็บไว้โซนนี้จะเป็นพวกกระเป๋านะครับเป็นพวกกระเป๋าซึ่งกระเป๋าก็มีตั้งแต่สภาพดีกับสภาพที่อาจจะต้องซ่อมแซมหน่อย
1: อ่ะ
3: อย่างเงี้ยนะครับ
1: แล้วอย่างเงี้ยผมสงสัยมากเลยว่ามันต้องสภาพแบบไหนโยม
3: ครับ
1: เราถึงควรจะบริจาคต่อ
3: คืออยู่ในสภาพที่เอาไปใช้ต่อได้
1: ใช้งานได้อยู่
3: ใช้งานได้แต่ถ้าดูแล้วเนี่ยบางทีมันไม่มีอะไรแล
1: ้
3: วบางทีไม่รู้จะไปเย็บอะไรยังไงไอ้อย่างเงี้ยเราก็เสียดายตรงที่ว่าเราส่งต่อไม่ได
1: ้
3: แต่ถ้าอยู่ในสภาพที่พอส่งต่อได้แบบเนี้ย
1: เ
3: ราส่งต่อไม่ส่งต่อแล้วก็ไปขายแปลงเป็นไงกลับมา
1: ครับ
3: นะครับเอาไปดูแลคนอื่นต่อถ้าบางอย่างถ้ามันไม่ได้จริงเราก็ขออนุญาตที่จะตีเป็นของใช้การไม่ได้ไปอะไรเงี้ยนะครับแต่อันไหนใช้ได้เนี่ยเราพยายามจะทำให้ของทุกชิ้นมันกลับมามีชีวิตให้ได
1: ้
3: มันกลับไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นให้ได
1: ้ครับ
3: อันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่พี่ตั้งใจไว้เลยกับน้องกับทีมงานว่าเฮ้ยเราจะไม่ทิ้งของนะ
1: ครับ
3: ถุงพลาสติกที่ห่อหุ้มมาเนี่ยก็จะไม่ทิ้งด้วยนะก็นะครับคือทำให้มันซีโร่เวสที่สุด
1: โอ้โหนะครับลู่วิ่งไฟฟ้าคล้องใส่ปลานะครับก็อุปกรณ์กีฬานี่อันนี้รู้เลยนะฮะไปที่ไหนนะครับโรงเรียนนะครับ
3: เอาละอันพา
1: เอาขยะมาขายกันครับ
3: มีขวดน้ำพลาสติกนะครับแล้วก็เครื่องซักผ้าแต่เดี๋ยวเราเอาไปซ่อมแล้วก็บริจาคต่
1: อ
3: ครับแล้วก็ ันนี้ก็จะเป็นเจที่
7: สวัสดีครับพี่
3: ทุกครั้งก็จะได้เจนี่แหละที่ที่คอยคิดเงินให้
7: ครับผมนี่ได้กี่บาทครับจัดสรรปันส่วนเงินที่ได้มายังไง
3: พี่ครับเงินที่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นต้นทุนในการไปซื้อของมาวันนี้สมมติเราได้200นะครับเราได้200เงิน200บาทเนี่ยส่วนแรกเลยเนี่ยเราหักต้นทุนซึ่งเป็นค่าน้ำมันออกไปก่อนค่าซื้อของออกไปก่อนส่วนที่2ก็คือ 30% นะครับได้กำไรมาเนี่ยนะครับเราจะหักออกมาเพื่อที่จะเอาไปดูแลคนด้อยโอกาสที่เราดูแลอยู
7: ่ครับผม
3: เด็กกำพร้าคนพิการคนไร้บ้านพวกเก็บขยะรายย่อย
7: ครับผม
3: เนี่ยเราจะเอาเงินก้อนเนี้ยเอาไปดูแลผ่านวิธีการต่าง
7: ๆครับผม
3: นะครับ
7: ที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ
3: ่
7: าย
3: ใช่
7: ของทีม
3: ใช่ครับของทีมไปเป็นค่ากินค่าอยู่เพราะเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
7: ครับผม
3: ครับ
7: แล้วมันคุ้มเหรอพี
3: ่พี่ทำมาถึงวันนี้พี่ตอบกับตัวเองได้ว่านี่คือความคุ้มของพี
7: ่
3: นะครับมันคุ้มด้วยอะไรหนึ่งก็คือว่าพี่ได้ทำหน้าที่ในการขนย้ายจัดสรรขยะคัดแยกขยะให้กับเมืองนี
7: ้
3: ให้กับคนตามหมู่บ้านชุมชนต่าง
7: ๆ
3: ให้เขามีทางออกกับเรื่องของการจัดการขยะในบ้านเขาในร้านค้าเขาในออฟฟิศเขา
7: ครับ
3: อันนี้คือความคุ้มที่หนึ่งและไอ้เงินกำไรนี่แหละที่พี่คิดว่าเป็นความคุ้มตรงที่ว่านอกจากเราจะได้กำไรแล้วจะมากน้อยก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่กำไรเนี้ยมันปันไปถึงคนอื่น
7: ครับ
3: พี่คิดว่าเนี้ยคือความคุ้ม
7: นี่คือความคุ้ม
3: อาจจะไม่มากแต่มันก็เพียงพอที่จะดูแลพวกเรากันเอง
7: ครับผม
3: แล้วก็ดูแลคนด้วยโอกาส
7: คำว่าธุรกิจจัดการขยะของเอี่ยมดีรีไซเคิลนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาไม่ได้จัดการเพียงแค่ซื้อขยะมาแล้วก็ขายไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขามีความใส่ใจในการจัดการในทุกขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นใส่ใจในเรื่องของอยากจะไปรับขยะของทุกๆคนที่ติดต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่นะครับหรือว่าใส่ใจในเรื่องของการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องนะครับกับทุกคนใส่ใจในเรื่องของการนำขยะของเหลือใช้เนี่ยมาจัดการมาแยกหมวดหมู่มาทำความสะอาดมาซ่อมแซมนะครับแล้วก็ใส่ใจไปจนถึงคัดเลือกของผู้ที่เหมาะสมที่ต้องการของเหล่านั้นจริงๆนะครับทำให้ทุกอย่างทั้งกระบวนการเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและมันเกิดขึ้นจริงแล้วมันเป็นจริงเห็นผลจริงมากนะครับซึ่งตอนนี้เอี่ยมดีรีไซเคิลก็ยังคงต้องการจิตอาสาที่มาร่วมด้วยช่วยกันอยู่นะครับถ้าคุณมีความสามารถนะครับทางด้านไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเย็บปักถักร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะร่วมช่วยให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่ก็สามารถติดต่อเข้าไปที่เอี่ยมดีรีไซเคิลได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าโลกนี้ไม่ยากที่จะรักนะครับกับ The Green Diary นะครับก็สามารถกดติดตามแล้วก็ Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์บ้านเกอเต้นักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่26มิถุนายน2569เวลา 8:50 น.ตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าเวลาที่ไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์บ้านเกิดเท่พิพิธภัณฑ์นี้มีบ้านเกิดเท่และพิพิธภัณฑ์อารยธรรมโรแมนติกเยอรมันซึ่งสร้างเชื่อมต่อกันเพื่อเป็นศูนย์รวมทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่บ้านเกิดเท่เป็นสถานที่เกิดและบ้านในวัยเด็กของโยฮันวูฟกังฟอนเกอเท่มหากวีศิลปินและนักปรัชญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเยอรมันบ้านหลังนี้ยายของเกอเท่ซื้อไว้เมื่อปี2276เพื่อเก็บไวน์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ย่านโกรเชอร์ฮิสกราเบนถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักบ้านเกิดเท่พังเสียหายเกือบทั้งหมดแต่โชคดีที่ขนย้ายข้าวของเครื่องใช้ดั้งเดิมรวมถึงภาพวาดและหนังสือโบราณไปเก็บไว้ในคลังเนื้อระพายนอกเมืองก่อนหน้านั้นแล้วทำให้บ้านในปัจจุบันคือการสร้างบ้านใหม่บนแปลนเดิมบ้านหลังนี้แสดงความเป็นอยู่ของชนชั้นกลางระดับสูงในศตวรรษที่18รสนิยมของครอบครัวมีอันจะกินยุคบาร็อกจุดแรงบันดาลใจก่อนที่เกิดเท่จะกลายเป็นมหากวีระดับโลกชั้นล่างมีห้องครัวโบราณที่สมบูรณ์มีระบบปั๊มน้ำบาดาลทำจากทองเหลืองเป็นนวัตกรรมที่หรูหราในยุคนั้นและมีพิมพ์อบขนมปังทองแดงโบราณนอกจากนี้มีห้องรับแขกสีน้ำเงินของมารดาเกิดเท่ส่วนชั้น2มีตู้เก่าแก่หลายใบมีนาฬิการูปทรงแปลกที่ใช้บอกเวลาข้างขึ้นข้างแรมมีห้องสมุดขนาดใหญ่มีหนังสือเก่าแก่กว่า 2,000 เล่มและห้องนอนที่เป็นสถานที่เกิดของเกิดเท่พ่อของเกิดเท่เป็นนักกฎหมายที่รักการสะสมหนังสือมากในห้องนี้มีหนังสือเก่าแก่ที่หล่อล้อมเกอเท่ในวัยเด็กชั้น3เป็นห้องทำงานของเกอเท่ที่สำคัญที่สุดมีโต๊ะเขียนหนังสือที่เกอเท่ใช้แต่งวรรณกรรมก้องโลกอย่าง The Sorrow of Young Winter และบทละครเรื่อง Flow การจัดผังบ้านของเกอเท่มีความสำคัญและน่าสนใจเช่นห้องครัวอยู่ติดกับห้องกินข้าวมีฮีเตอร์แต่ในห้องรับแขกกลับไม่มีฮีเตอร์เพราะส่วนใหญ่คนในครอบครัวใช้ชีวิตในห้องครัวกับห้องกินข้าวมากกว่าส่วนที่ห้องโถงชั้น2มีนาฬิกาขนาดใหญ่แสดงถึงทัศนคติของชนชั้นว่าสังคมในขณะนั้นมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ขุนนางเป็นใหญ่กลายเป็นพ่อค้าที่มีเงินเริ่มเข้ามามีบทบาทในการบริหารบ้านเมืองมากขึ้นจากนั้นทรงพระดำเนินไปพิพิธภัณฑ์อารยธรรมโรแมนติกเยอรมันพิพิธภัณฑ์นี้เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งเดียวในโลกที่แสดงอารยธรรมยุคโรแมนติกของเยอรมันและยุโรปโดยเฉพาะเปิดเมื่อวันที่14กันยายน2564Freies Deutsches Hochstift องค์กรสาธารณประโยชน์ที่ดูแลสมบัติทางวรรณกรรมและศิลปกรรมของเยอรมนีบริหารงานยุคโรแมนติกระหว่างปีพุทธศักราช2293ถึง2393มนุษย์มองโลกด้วยการให้ความสำคัญกับอารมณ์ความรู้สึกจินตนาการธรรมชาติและความงามของโลกเป็นการโต้แย้งลัทธิเหตุผลนิยม Freies Deutsches Hochstift เริ่มสะสมต้นฉบับและเอกสารยุคนี้สร้างพิพิธภัณฑ์สถาปนิกชาวแฟรงก์เฟิร์ตออกแบบอาคารนี้ให้ผสานกลมกลืนกับบ้านเกิดเกิดเท่ใช้สีเหลืองและสัดส่วนที่สอดคล้องกันทอดพระเนตรนิทรรศการถาวรจะแสดงที่ชั้น2และ3นำเสนอสิ่งของกว่า500ชิ้นเช่นต้นฉบับลายมือจดหมายภาพวาดและสิ่งของในชีวิตประจำวันของนักเขียนและศิลปินยุคโรแมนติกผลงานชิ้นเอกของคอลเลกชันได้แก่ต้นฉบับของโนวาลิสฟรีดริช ฟอน ฮาเดนBack.กลุ่มพี่น้องเบรนทาโนรวมถึงภาพวาดคาสปาดาวิดฟรีดิสบิดาแห่งศิลปะโรแมนติกเยอรมนีผลงานส่วนใหญ่เป็นภาพทิวทัศน์ที่แฝงด้วยความลึกลับและจิตวิญญาณพิพิธภัณฑ์จัดแสดงได้น่าสนใจใช้เทคนิคการผสมผสานสื่อมัลติมีเดียเข้ากับวัตถุต้นฉบับอย่างกลมกลืนผู้ชมสัมผัสได้ถึงจิตวิญญาณของยุคโรแมนติกทำให้ผู้ชมเห็นและเข้าใจสังคมและการเปลี่ยนแปลงของสถาบันต่างๆในสังคมเยอรมันทั้งในด้านการเมืองเศรษฐกิจศาสนาและสังคมว่างานวรรณกรรมศิลปะทุกแขนงรวมทั้งวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเป็นสื่อแสดงออกวิทยาการของความคิดความเปลี่ยนแปลงทัศนคติการมองโลกแบบยุคโรแมนติกกระบวนการนี้ยังมีอิทธิพลในทุกๆด้านของสังคมและความคิดในยุคปัจจุบัน
เวลา 13 นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์สเตเดนพิพิธภัณฑ์นี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำไมล์เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดของเยอรมนีตั้งขึ้นในปี2358ตามพินัยกรรมของโยฮันฟรีดริชสเตเดนนายธนาคารและพ่อค้าเครื่องเทศผู้มั่งคั่งได้มอบงานศิลปะบ้านพักและทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และสถาบันศิลปะเป็นมูลนิธิพิพิธภัณฑ์พลเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเยอรมนีและเป็นต้นแบบของการเปิดให้สาธารณชนเข้าถึงศิลปะชั้นเลิศอย่างเท่าเทียมมีผลงานศิลปะตะวันตกมากกว่า 100,000 ชิ้นครอบคลุมประวัติศาสตร์ศิลปะยุโรปยาวนานกว่า700ปีตั้งแต่ศตวรรษที่14ถึงปัจจุบันมีภาพวาดกว่า 3,100 ชิ้นประติมากรรมและภาพถ่ายเป็นผลงานชิ้นเอกของศิลปินระดับโลกเช่น The Geographer ของจานเฟเมียร์ The Blinding of Samson ของเรมเบรนท์รวมถึงผลงานของซันโดรบอสติเซลีโกลมอนเน่ปาโบปิกัสโซและแอดนี่วอลฮอคจะแสดงเป็น2 ส่วนได้แก่นิทรรศการถาวรครอบคลุมศิลปะยุคโอมาสเตอร์ตั้งแต่ศตวรรษที่14ถึง18ศิลปะยุคโมเดิร์นระหว่างพุทธศักราช2343ถึง2488นิทรรศการชั่วคราวที่จัดในช่วงนี้คือ Monet on the Normandie Code the Discovery of Etretat จัดแสดงระหว่างวันที่19มีนาคมถึง5กรกฎาคม2569แบ่งการจัดแสดงเป็น7ส่วนเริ่มต้นด้วยการค้นพบเอเตรตาของศิลปินในศตวรรษที่19ในประเทศที่เป็นเอกลักษณ์ของหน้าผาและความงามของเมืองชายฝั่งแห่งนี้ศิลปินกลุ่มแรกและยุคโรแมนติกมีผลงานของศิลปินรุ่นบุกเบิกเช่นเดลาครัวโกโรและเลอโปแวงที่ทำให้เอเตรตาเริ่มเป็นที่รู้จักในวงการศิลปะกูเบกับพลังของทะเลสำรวจภาพคลื่นทะเลและหน้าผาผลงานของกูฟตาฟกูเบปูทางสู่ศิลปะสมัยใหม่ผลงานของโคลมโบเน่จำนวน24ชิ้นเป็นหัวใจสำคัญของนิทรรศการนี้นำเสนอแรงบันดาลใจจากเมืองชายฝั่งเอเตรตาที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาศิลปะแนวอิมเพรสชันนิสต์โมเน่เดินทางไปชายฝั่งเอเตรตาถึง6ครั้งจนได้แรงบันดาลใจในการวาดภาพที่ล้ำค่าและมีมูลค่าสูงจุดเด่นคือการจัดแสดงของโมเน่ที่วาดทิวทัศน์เดียวกันในช่วงเวลาและสภาพแสงที่แตกต่างกันเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจการศึกษาแสงสีและบรรยากาศตามแนวคิด Impressionistเอเตรตาในฐานะเมืองตากอากาศการเติบโตของการท่องเที่ยวชนชั้นกลางจากปารีสและบทบาทของเมืองในวัฒนธรรมสมัยใหม่เอเตรตาในปัจจุบันธรรมชาติการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์กล่าวถึงผลกระทบของการท่องเที่ยวการกระเซาะชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้หน้าผาที่โด่งดังเผชิญความท้าทายในยุคปัจจุบันนิทรรศการศิลปะนี้ผู้จัดต้องการนำเสนอให้เห็นถึงผลงานภาพรวมของศิลปินในยุคต่างตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตอิทธิพลของโมเน่ทำให้ศิลปินจำนวนมากไปชายฝั่งเอเตรตาหาแรงบันดาลใจในการวาดภาพรวมทั้งนักท่องเที่ยวก็หลั่งไหลไปเที่ยวบริเวณดังกล่าวชาวบ้านในพื้นที่ได้ประโยชน์มีงานทำมีรายได้ช่วยให้เข้าใจถึงผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบของการที่สถานที่แห่งนี้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายรวมทั้งบทบาทสำคัญที่ศิลปะมีต่อการสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของสถานที่แห่งนี้จนกลายเป็นตำนานระดับโลก

0: วมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
1: เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเทคนิคการแพทย์ครั้งที่48วันนี้เวลา 8:30 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยัง Impact Forum เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทรงเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเทคนิคการแพทย์ครั้งที่48ซึ่งสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมมหมื่นสุทนารีนาถจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ AI with a Human Touch ระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคม2569เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานวิชาการด้านเทคนิคการแพทย์ในการนี้ประธานรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณแก่นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นและผู้แทนองค์กรวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต่างประเทศประกอบด้วยประเทศญี่ปุ่นสาธารณรัฐเกาหลีไต้หวันและไทยรวมจำนวน5คนจากนั้นมีพระดำรัสเปิดการประชุมความสำคัญตอนหนึ่งว่าวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เป็นวิชาชีพที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ในการตรวจวิเคราะห์สถานะสุขภาพทั้งยังเป็นข้อมูลช่วยวินิจฉัยความผิดปกติที่เกิดขึ้นกำหนดแนวทางการรักษาและติดตามผลที่ชัดเจนและแม่นยำตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการป้องกันการเกิดโรคและส่งเสริมสุขภาพอนามัยจึงเป็นที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งที่สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญของนักเทคนิคการแพทย์ที่ต้องมีความพร้อมทันต่อสถานการณ์โลกและมีศักยภาพในการประกอบวิชาชีพโดยพัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้ควบคู่ไปกับนวัตกรรมทางสุขภาพเพื่อร่วมพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ยั่งยืนสามารถรับมือกับสถานการณ์และภัยคุกคามที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันทีในงานมีการนำเสนอผลงานวิชาการและการบรรยายหัวข้อสำคัญจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ครอบคลุมทุกสาขางานหลักทางด้านเทคนิคการแพทย์ได้แก่เคมีคลินิกโลหิตวิทยาจุลชีววิทยาภูมิคุ้มกันวิทยาจุลทัศนศาสตร์พิษวิทยานิติวิทยาเวชศาสตร์ธนาคารเลือดอณูชีววิทยาและการแพทย์แม่นยำนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการแสดงเครื่องมือของห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยเพื่อให้ผู้ร่วมงานได้รับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานระดับสากลพระอนุวงศ์เสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 7:00 นมอมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 มอมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดา

ผมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิรพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานมวก.ประจำปี2569วันนี้เวลา 13:12 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิรพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์เขตคันนายาวกรุงเทพมหานครในการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานมวก.ประจำปี2569ซึ่งสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง29มิถุนายน2569ปีนี้เป็นครั้งที่47มีสโมสรสมาชิกของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน108ทีมแบ่งการแข่งขันเป็น6ประเภทประกอบด้วยเซปักตะกร้อประชาชนชายทั่วไปประเภททีมชุดชิงถ้วยพระราชทานชนะเลิศได้แก่ทีมกองทัพบกตะกร้อลอดห่วงไทยประชาชนชายทั่วไปชิงถ้วยพระราชทานชนะเลิศได้แก่ทีมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเซปักตะกร้อ3คนประเภททีมเดี่ยวชายอายุไม่เกิน20ปีชิงถ้วยพระราชทานชนะเลิศได้แก่ทีมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเซปักตะกร้อประชาชนหญิงทั่วไปประเภททีมชุดชิงถ้วยเกียรติยศสมาคมชนะเลิศได้แก่ทีมสโมสรตะกร้อฐานอากาศแฟคทีฟตะกร้อลอดห่วงสากลประชาชนชายชิงถ้วยเกียรติยศสมาคมชนะเลิศได้แก่ทีมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนการท่าเรือและประเภทตะกร้อลอดห่วงสากลประชาชนหญิงชิงถ้วยเกียรติยศสมาคมชนะเลิศได้แก่ทีม PEAโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้อำนาจเจริญที่จังหวัดอำนาจเจริญวันนี้ณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญเวลา 17:46 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้อำนาจเจริญซึ่งส่งพระราชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและส่งพระราชอุทิศแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งโครงการเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้เป็นโครงการตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยมีพระราชประสงค์ให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและหลักธรรมนาวาวังซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่มุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจสร้างสติและนำพาพุทธศาสนิกชนไปสู่ความเข้าใจในสัจธรรมเปรียบเสมือนเรือที่พาผู้คนข้ามห้วงแห่งความทุกข์ไปสู่ความสงบสุขอย่างยั่งยืนในงานมีกิจกรรมต่างๆอาทิการขับร้องเพลงพระพุทธเจ้าศาสดาโลกและเพลงดุจดังสายฟ้ากิจกรรมถามธรรมถกธรรมสนทนาธรรมกับพระเทพยานวชิระชิโนภาสการบรรยายธรรมหลักสูตรพระราชทานสัจศาสตร์เพื่อความพ้นทุกข์โดยพี่พุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมงานกว่า 3,000 คนทางนี้จังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับภาคส่วนต่างๆน้อมนำหลักธรรมนาวาวังสู่ประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึงหลักธรรมคำสอนทางศาสนาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตโดยมุ่งขยายผลการเรียนรู้ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง7อำเภอในจังหวัดอำนาจเจริญในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569
อันหนึ่งในเวลา 16 นาฬิกาณศาลาพิธีการภายในพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตร

ไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพและชั้นสามัญดังนี้พระราชยานวัชรชิโนภาสเป็นพระเทพยานวัชรชิโนภาสพิราชธรรมนาวานายกดิโลกภาวนานุสิทธิ์ยติคสิสรบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพฝ่ายวิปัสสนาธุระสถิตณสถานศึกษาธรรมปานาโศกหังจังหวัดอำนาจเจริญมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้5รูปตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569และพระมหาอุกฤษประพัสสโรปริยธรรม7ประโยควัดทุ่งหนองอ้อจังหวัดปราจีนบุรีเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวัชระเมธีตั้งแต่วันที่6มิถุนายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชถวายแด่พระสงฆ์14รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกากรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชบูรณะวัดสามพระยาวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดสมุทรปราการประกอบด้วยวัดใหม่วัดคลองพระรามวัดคลองสวนและวัดบางฉลงในสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระตอนจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทสตาร์ลิงก์ประเทศไทยจำกัดคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด PPB Engineering สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลประเทศไทยและสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์และสมาคมสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดตรีทศเทพกรุงเทพมหานครวัดท่าแพวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดทรงธรรมวัดคู่สร้างจังหวัดสมุทรปราการและวัดตำหนักพระเจ้าทรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกากรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขสภาวัฒนธรรมเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครและบริษัทรักษาความปลอดภัย COP Investigation จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสมณัติวิหารกรุงเทพมหานครวัดทุ่งลาดหญ้าวัดปากลำขาแข้งจังหวัดกาญจนบุรีวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์จังหวัดฉะเชิงเทราวัดป่าสัทธาธรรมวัดศาลาลอยจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่อง

0: เรื่องอาทิเทศบาลตำบลป่าแดดจังหวัดเชียงรายคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดบุรีรัมย์และอุบาสกอุบาสิกาวัดถ้ำเขาน้อยจังหวัดกาญจนบุรีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและชั้นประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนราชินีกรุงเทพมหานครสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาบริษัท ICC International จำกัดคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดบุรีรัมย์และบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสทรีจำกัดมหาชนด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทั้งด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 นถึง 10:00 นเวลา 11:30 นถึง 16:00 นและเวลา 20:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานเปิดร้านกาแฟและเครื่องดื่ม Inspired by Princess at ทันทสถานบำบัดพิเศษกลางวันนี้ที่ตึกอำนวยการทันทสถานพิเศษบำบัดกลางเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นประธานเปิดร้านกาแฟและเครื่องดื่ม Inspired by Princess atทันทสถานบำบัดพิเศษกลางซึ่งกองทุนกำลังใจในพระดำริและกระทรวงยุติธรรมจัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงนำโครงการกำลังใจในพระดำริเข้าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำโดยเฉพาะการฝึกอาชีพและเพื่อเป็นพื้นที่ให้ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีออกไปรับการฝึกอบรมอาชีพนอกเรือนจำเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนพ้นโทษด้วยการลงมือปฏิบัติจริงภายในร้านมีการจำหน่ายชากาแฟเบเกอรี่และผลิตภัณฑ์ผลงานจากผู้ต้องขังเช่นตุ๊กตาเรซินและพวงกุญแจทันทสถานบำบัดพิเศษกลางมีอำนาจในการควบคุมผู้ต้องขังโทษระหว่างการพิจารณาจนถึงตลอดชีวิตปัจจุบันมีผู้ต้องขังชาย 6,141 รายภายในทันทสถานมีสถานที่ฝึกอาชีพแก่ผู้ต้องขังภายใต้โครงการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบชุมชนชุมชนบำบัดและการฝึกวิชาชีพซึ่งเป็นโครงการที่มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติสายกษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกองทุนกำลังใจในพระดำริกระทรวงยุติธรรมและภาคเอกชนจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ต้องขังได้ฝึกอาชีพและลงมือปฏิบัติจริงเช่นร้าน Chance and Change Cafe บายทันทสถานบำบัดพิเศษกลางจำหน่ายเครื่องดื่มกาแฟสดเบเกอรี่รวมทั้งอาหารคาวหวานซึ่งบุคคลภายนอกสามารถเข้าไปใช้บริการได้ช่างตัดผมโดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเข้าไปฝึกอบรมให้บริการแก่บุคคลทั่วไปรวมทั้งผู้ต้องขังและเมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษยังมีสถานประกอบการรองรับเข้าทำงาน ห้องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการตัดต่อวิดีโอเพื่อเผยแพร่ลงแอปพลิเคชันต่างๆและการฝึกให้ไลฟ์ขายของด้วยการบันทึกเทปสำหรับโครงการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบชุมชนบำบัดและการฝึกวิชาชีพเพื่อต่อยอดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ผู้ต้องขังตามหลักมนุษยธรรมเพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอันจะนำไปสู่การมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนและอยู่ในสังคมได้ปกติสุขจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค
1: ่
0: ะ
1: พระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตและ
2: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
1: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
1: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนบพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี
2: ้
1: และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
4: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
1: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริงเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
4: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
3: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
2: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมา
1: พระม

0: หากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
1: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
2: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
1: ก็เรื่องปกติ
3: เป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
1: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
3: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

0: การปั่มไข่ก็คือการทำไข่ย่างให้สุกอย่างช้าๆครับปั่มไข่นี่หอมมันเป็นผักที่มีกลิ่นเฉพาะเลย
1: ผักสดน้ำมันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของพวกผม
0: ใช้พลังงานน้ำ
1: พลังงานอย่างเดียวครับอันนี้ค่าใช้จ่ายไม่มีเลยครับ
2: เชฟครับเชฟครับเรามาที่อำเภอด่านซ้ายทำไมครับ
0: ที่เรามาอำเภอด่านซ้ายเพราะว่าด่านขวาน่ะมันปิดครับได้ไหมครับ
3: ด่านขวาปิดด่านขวาปิดคืออะไรวะ
4: มีด่านขวาด้วยพี
3: ่ไม่รู้ว่ะ
4: มีได้เหรอ
3: มึงตามไปดู
4: ไปเถอะไปเถอะ
3: คืออะไรวะ
4: เออพี
5: ่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยถือเป็นหนึ่งหมุดหมายที่หลายคนอยากเดินทางมาสัมผัสธรรมชาติที่เขียวขจีประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์อย่างการละเล่นผีตาโขนหรือแม้แต่สถานที่เชิงประวัติศาสตร์อย่างพระธาตุศรีสองรักสักขีพยานความรักพี่น้องไทยลาววันนี้เราจะได้พาไปรู้จักด่านซ้ายในมุมที่หลายคนยังไม่รู้จักกันครับ
0: สวัสดีครับผู้ใหญ่ครับ
6: สวัสดีครับ
0: ผู้เป็นผู้ใหญ่บ้านนาหมูม่น
6: ครับบ้านนาหมูม่นครับ
0: ทำไมชื่อว่านาหมูม่นเพราะว่าชื่อเนี่ยแปลกมากๆครับ
6: ครับเมื่อก่อนจะมีหมูเยอะมากครับหมูป่ามันจะมาดุดข้าวของที่ชาวบ้านปลูกไว
0: ้ก็เลยกลายเป็นที่มาของชื่อนี้
6: ครับ
0: แล้วที่นี่เห็นได้ข่าวว่ามันมีนวัตกรรมเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยโบราณนะครับตัวนี้มันคืออะไรครับ
6: พัดทดน้ำครับ
0: พัดทดน้ำคือ
6: เป็นนวัตกรรมที่ใช้พลังน้ำ
0: ขับ
6: เคลื่อนนะครับน
0: ำ
6: น้ำจากแหล่งน้ำข้างล่างขึ้นมาข้างบนเพื่อมาทำนาม
0: ันต้องเป็นเครื่องจักรแบบขนาดใหญ่เลยฮะ
6: ครับไม่ได้ใช้น้ำมันไม่ได้ใช้เชื้อเพลิงอะไรใดๆทั้งสิ้น
0: พลังสะอาดล้วนๆเลย
6: ครับ
0: ผมสามารถรู้ข้อมูลจากใครได้บ้างครับ
6: ประธานกลุ่มพัดทดน้ำบ้านเราเลยครับ
0: ใครครับ
6: คุณลุงพยุงครับ
0: เขาอยู่ตรงไหนครับ
6: ครับนั่นเลยครับยืนเท่ๆอยู่ตรงนั้นเลยครับ
0: คนนั้นแหละครับที่ยืนเท่ๆอยู่เนี่ยครับ
6: ครับ
0: โอเคครับขอบพระคุณมากงั้นเดี๋ยวผมไปถามข้อมูลจากแกดีกว่า
6: ครับ
0: ได้ครับ
7: พ่อคุณพ่อพยุงหรือเปล่าครับ
8: ครับผมพ่อพยุงครับ
0: สวัสดีครับคุณพ่อเป็นปราชญ์ชาวบ้านที่เกี่ยวกับพัดทดน้ำหรือเปล่าครับ
8: ครับใช่ครับ
0: อยู่ทางไหนครับคุณพ่ออ
8: ยู่ทางนี้ครับ
0: ทางนี
8: ้ครับ
0: ไกลไหมครับ
8: ไม่ไกลครับประมาณกิโลครึ่ง
0: กิโล

0: ไกลแล้วครับ
1: ครับ
0: นั้นเราเดินไปดีกว่า
1: ครับ
0: ครับครับโอ้พอมาอยู่ใกล้ๆมันอันใหญ่มากเลยอ่ะพ่ออันนี้ก็คือ
1: ผัดทดน้ำ
0: ผัดทดน้ำ
1: ครับ
0: กระบวนการเนี่ยมันทำยังไงอ่ะแรกๆเลยพ่อเขาคิดค้นได้ยังไง
1: มันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของพวกผม
0: ครับ
1: การผัดทดน้ำมีการทั้งหมดอยู่หลักๆใหญ่มีอยู่4อย่างนะครับ
0: 4อย่าง
1: ครับหลักของมันข้อหนึ่งคือข้อพัดสารเนี่ยมีข้อพัดม
0: ัน
1: ม
0: ีสี่
1: ครับก็มีรวยพัดนะครับอยู่ข้างล่างเป็นที่รวมน้ำเข้ามาหาตรงพัดทดน้ำเนี่ยข้างหน้าเขาเรียกว่ารั้วน้ำการเศษสวะสิ่งปฏิกูลต่างๆเข้ามาหาพัดครับ
0: แล้วตัวพัดเนี่ยมันไหลได้ยังไงพ่อ
1: มันมีกันอยู่10อย่างนะครับ
0: 10อย่าง
1: กว่าจะเป็นพัดทดน้ำได
0: ้ครับ
1: 1คือดุมตัวที่หมุนนะครับ
0: กระดุมอยู่ตรงกลาง
1: เรียกว่ากระดุมหรือเผาอันที่2คือขาธนูเห็นมั้ยครับคู่หนึ่งลงไปเสียบน่ะ3ริ่มตัวตอกยึดกับดุม
0: ตัวตอกยึดไว
1: ้ครับเป็นริ่ม4คือไรข้างบนเห็นมั้ยครับสลักติดไรกับคือ5คือคือ6คือตาดที่สาร7คือสังนะครับ
0: ตาดนี่คือตัวสาร
1: ครับตัวคือตัวสาร
0: ไว้เลย
1: ครับ
0: ครับ
1: เป็นอย่างนี้ครับ8คือกงที่เป็นสามที่เป็นวงกลมเป็นเรียกกงพัดนะครับวงกลมรอบๆเนี่ย9คือกระบอกคือบั้งพัดตัวที่10คืออะไรตัวรองรับพวกมันนะครับเนี่ย
0: ตัวรองน้ำ
1: รองน้ำคือเรียกว่ารางตรงลงมาข้างล่างคือรางลิ้น
0: รางลิ้นคือ
1: สูตร
0: เข้านาเลย
1: ทุ่งนานี่นะครับมีเท่านี้กลไกของมัน
0: อ๋อนี่คือกลไกของพัด
1: ครับพัดทดน้ำ
0: พัดทดน้ำ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดเราใช้ที่สูบน้ำเครื่องปั่นไฟอย่างเงี้ยกับการใช้พัดเนี่ยมันคุ้มค่าหรอหรือว่ามันดีกว่ายังไงบ้างครับ
1: คืออย่างงี้ครับการทําพัดต้นน้ําเนี่ยนะครับเหมือนกลไกพืชวันพืชมันมี10อย่างเมื่อเราทํา10แบบนี้แล้วนะครับพวกเราไม่ได้ใช้น้ํามันอะไรเลยกลไกของมันน่ะ
0: คือใช้พลังงานน้ํา
1: พลังงานอย่างเดียวครับอันนี้ค่าใช้จ่ายไม่มีเลยครับ
0: แล้วที่สําคัญมันไม่มีอากาศเสียด้วย
1: ไม่มี
0: ไม่เปลืองสตางค์ด้วย
1: ไม่เปลืองสตางค์ด้วยถึงแม้ว่าพัดเนี่ยจะทําปีละครั้งแต่วัสดุเนี่ยครับเอาจากต้นไผ่แบบน
0: ี้ต้นไผ่แบบนี้เป็นพลังงานที่สะอาดกับภูมิปัญญาที่สุดยอดเราไปนั่งดูกันตรงนู้นว่าน้ำมันเข้านา
1: ครับครับ
0: ยังไงแล้วพ่อเนาะ
1: ไปครับครับ
2: เมื่อได้เห็นแล้วก็อดภูมิใจในวิธีคิดของบรรพบุรุษของคนที่นั่นไม่ได้มันเป็นวิธีการที่ผู้คนปรับตัวให้อยู่กับธรรมชาติและใช้ประโยชน์จากธรรมชาติโดยการสร้างตัวช่วยเพื่อจะผันน้ำที่มีอยู่ในลุ่มแม่น้ำหมานให้ขึ้นมาใช้ประโยชน์ในพื้นนาปลูกข้าวได้โดยไม่ต้องพึ่งพาพลังงานอย่างอื่นนอกจากพลังงานน้ำในลุ่มน้ำหมานนั่นเอง
0: พ่อตรงนี้พ่อเริ่มมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
1: 8ขวบครับ
0: 8ขวบได้เด็กๆ เลย
1: ตั้งแต่อยู่ป.4 กับไปแบกขาธนูช่วยพ่อ
0: พอเรียนปุ๊บเนี่ยมันมีช่วงที่พ่อจะต้องเข้าเมืองไปทำงานไหมครับ
1: ช่วงนั้นเป็นเด็กก็ต้องเรียนหนังสือครับเนาะคงทำให้ทำเสาร์อาทิตย
0: ์ครับ
1: ถ้ามันจันทร์ปั๊บก็ต้องแต่งตื่นแต่เช้าตั้งแต่หกโมงเลยแล้วก็เดินไปที่ด่านซ้ายตอนเย็นแม่ก็ไปรับเอาที่บ้านเก่า
0: ครับ
1: ใช้ตะเกียงเพลิงเล็กๆไปรับเอา
0: ก็มาถึงค่ำเลยสิพ่อ
1: กลับค่ำครับพอเลิก4โมงครึ่งแล้ว
0: กว่าจะเดินมาก
1: ว่าจะเดินมา
0: 10กิโลนะ
1: ครับ10กิโล
0: มันสอนอะไรเราบ้างคร
1: ับ ความลำบากนะครับทำให้ผมนี่สู้ชีวิตมาทุกวันนี่ก็ความลำบากนะครับผมสู้ทุกวันนี่ขนาด70แล้วนะครับเนี่ย
0: ครับ
1: มีเรียกข้าวโพด12ตันนะครับในที่ทำทุกวัน
0: พ่อต้องปลูกข้าวโพดด้วย
1: ปลูกข้าวโพดด้วยทำข้าวนาแล้วปลูกข้าวโพดต่อไม่ต้องการให้ที่นาของเราว่างเปล่าครับผมก็พยายามบอกลูกบอกหลานการทำงานนะไม่ต้องไปถึงเศษกรุงไทยหรอกที่บ้านเราก็มีหากินเมื่อพื้นนาเรามีนะพริกก็กินก็ได
0: ้
1: เข้าใจกรุงเทพเจริญกว่าบ้านเราก็จริง
0: ครับ
1: ผมบอกเด็กๆว่าทำไมบ้านเราไม่ทำให้เหมือนกรุงเทพบ้างพวกคุณไปเห็นที่ดีมาก็ทำแบบอย่างที่ดีสู่บ้านเราที่ผมพูดอย่างนี้นะ
0: อ๋อก็คือไปได
1: ้ครับ
0: ไปเอาสิ่งที่ดีๆมาทำให้บ้านเราเนี่ยเจริญพัฒนาต่อไป
1: โอเคผมอยากได้มีสิ่งปลูกสร้างเล็กๆน้อยๆขึ้นที่ตรงข้างแหลมริมน้ำมันนะครับเป็นที่เรียนรู้เล็กๆน้อย
0: แล้วในการที่มาของนักท่องเที่ยวเขาจะได้เรียนรู้ว่าวิถีชีวิตของเราเป็นยังไงแล้วก็จะได้เรียนรู้ว่าไอ้พัดทดน้ำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นและเป็นมรดกที่สำคัญมาก
1: ครับ
0: แล้วจะเอาไปต่อยอดแต่เวลาเข้ามาเนี่ยก็หิวนะพ่อ
1: ก็อย่างนั้นนะครับผมคิดอย่างนั้นนะครับ
0: นี่แหละเป็นหน้าที่ผมเลยพ่อเดี๋ยวผมจะทำอาหารสำหรับในอนาคตที่จะต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองหรือต้อนรับคนที่จะมาพักที่นี
1: ่ครับครับ
0: นะครับพ่อนะเพราะอย่างน้อยพ่อมีข้าวแล้ว
1: ครับโอเค
0: มีปลาแล้ว
1: ถูกต้อง
0: มีผักผลไม้แล้ว
1: ครับ
0: เดี๋ยวผมจะทำเป็นสำรับให้พ่อเลยเดี๋ยวพ่อจะได้รู้ว่าอาหารไม่ได้ทำยากเลยทำง่ายนิดเดียว
1: ครับ
2: เต่าซูเปอร์อังโลถือเป็นเต่ามหัศจรรย์ในความธรรมดาถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับครัวเรือนไทยรูปร่างเพลียวเคลื่อนย้ายสะดวกสูญเสียความร้อนในการเผาไหม้น้อยกว่าเต่า

0: ทั่วไปให้ความร้อนสูงอุณหภูมิจุดกลางเตาอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 1,200 องศาเซลเซียสทำให้ช่วยประหยัดค่าเชื้อเพลิงในครัวเรือนได้เพราะให้ความร้อนได้ดีลดระยะเวลาในการประกอบอาหารลดการใช้เชื้อเพลิงอีกด้วยครับ
1: อาหารในวันนี้นะครับเป็นอาหารท้องถิ่นนะครับจากวัตถุดิบหลักนะครับตัวนี้จะเป็นน้ำผักสะทอนนะครับมีอยู่ที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะทำอะไรกันบ้างนะครับสำหรับตัวแรกครับเดี๋ยวเราจะทำปากไข่ครับที่นี่อัตลักษณ์ก็คือการปากไข่ก็คือการทำไข่ย่างให้สุกอย่างช้าๆครับ
2: ครับพ่อ
3: สวัสดีครับเชฟทำอะไรครับ
1: พ่อเดี๋ยวผมจะมาทำปั่นไข่เดี๋ยวพ่อช่วยผมแป๊บนึงนะ
3: ครับ
1: ผมจะใส่ไปแล้วเดี๋ยวพ่อใส่เครื่องปรุงรส

0: ้าวคุณพ่อครับ
1: ครับ
0: ครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวคุณพ่อเรามาชิมกันเลยดีกว่าว่าพอเราใส่ผักสะทอนเนี่ยน้ำผักสะทอนมันเป็นยังไงบ้างอ่ะพ่อจ๋าปั่มไข่นี่หอม
1: หอม
2: ผมออกรสชะอม
0: ชะอมกลิ่นหอมมันเป็นผักที่มีกลิ่นแบบเฉพาะเลยหอม
1: ครับ
0: หอมเลยนะครับ
3: ภาพทิวทัศน์ที่สวยงามบรรยากาศท้องทุ่งนานาหมู่ม่นเป็นเครื่องจักรไม้ที่สามารถผันน้ำจากที่ต่ำสู่ที่สูงได้โดยไม่ต้องใช้น้ำมันสร้างจากภูมิปัญญาคนท้องถิ่นเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติสามารถชมวิวภูเขาได้อย่างเพลิดเพลินเป็นมื้อที่มีความสุขได้รับพลังงานดีๆอีกหนึ่งวันครับ
0: น้ำผักสะทอนนะครับอร่อยจริงๆครับทริปสนุกสนุกแบบนี้เกิดขึ้นได้ต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามได้ที่อินเจนี่แล้วบอกเดินทางเติมพลังให้กับชีวิตกันใหม่ครั้งหน้า

0: คนจะต้องมากินคือขนมจีนนะครับ
1: กำลังพอดีครับ
2: จากเศษอาหารที่ทานเหลือนำไปสู่อะไรได้มากมายหากเราช่วยกันลดแยกประเภทเป็นการเกิดพลังงานดีๆต่อ

0: เชฟครับผมขอถามเลยนะครับว่าปัญหาสำคัญของร้านอาหารมีอะไรบ้าง
1: ปัญหาสำคัญของร้านอาหารนะครับจะแบ่งออกเป็นหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการบริหารจัดการอาหารอร่อยนะครับการบริหารจัดการคนแต่ปัญหานะครับที่สำคัญมากๆก็คือปัญหาเรื่องของการจัดการขยะมูลฝอยแต่ละร้านนะครับเป็นปัญหาใหญ่มากๆเลยมีคุณลุงคนหนึ่งนะครับที่เรียนรู้เรื่องของการบริหารจัดการขยะดีมากเลยครับที่เพชรบูรณ์เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าคุณลุงเขาบริหารจัดการขยะยังไงแต่ตอนนี้นะครับผมจะซื้อวัตถุดิบไปทำที่บ้านคุณลุงเผื่อกันเลยครับ
2: เรื่องขยะสำหรับชาวบ้านอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ใช่ที่น่าหนักใจอะไรเลยเพราะชาวบ้านที่นี่ได้เรียนรู้วิธีการจัดการขยะและนำมาแปรรูปจนเกิดเป็นพลังงานที่ใช้ในครัวเรือนจากปราชญ์ชาวบ้านผู้นำพัฒนาพลังงานชุมชนคุณลุงประสิทธิ์กับขยะที่หายไป
3: สายลมแสงแดดแจกขี้หมูเกษตรกรเครื่องปูเพราะใช้พลังงานไฟ
1: วันนี้ครับคุณลุงประสิทธิ์หรือเปล่าครับ
3: ครับใช่ครับผม
1: ลุงที่เป็นปราชญ์ของหล่มสักหรือเปล่าครับ
3: ใช่ครับผม
1: ลุงครับที่คุณลุงทำอยู่เนี่ยมันเป็นปราชญ์ด้านพลังงานใช่ไหมฮะ
3: ครับเป็นประเภทคาร์บอนที่เราเอามาทำดังนั้นคาร์บอนมันจะอยู่ไปรอบตัวเราทั้งนั้นเลย
1: คาร์บอนนี่หมายถึงว่า
3: ครับถ่านครับ
1: ก็คือถ่าน
3: วันนี้เราจะมาพูดถึงคาร์บอนที่จะมาผลิตเป็นกรีนแก๊สเป็น

0: แก๊สสงเคราะห์ได้นะครับ
1: ได้ด้วยเหรอครับ
0: ครับผมเราก็จะมีเตาที่จะเรียกว่าเตาอบไม้ให้เป็นถ่านการผลิตแก๊สสงเคราะห์นี้มันก็สามารถที่จะใช้พืชผลทางการเกษตรหลายๆตัวทำได้หมด
1: ได้หลายตัวเช่น
0: ดอกโชน3ใบนะคร
1: ับ
0: เปลือกทุเรียน
1: เปลือกทุเรียน
0: ครับ
1: มะพร้าวได้มั้ย
0: มะพร้าวก็ได
1: ้ได้ครับ
0: ครับ
1: ทำไมต้องไปอบปกติถ่านเขาแค่ขุดหลุมถ่านหรือว่ามีการสร้างแบบโดมถ่านแล้วก็เอาไฟใส่มันก็กลายมาเป็นถ่านได้แล้วคร
0: ับ มันก็ลักษณะคือถ่านพวกนั้นมันจะไม่บริสุทธิ์สารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายได้แต่ถ่านที่สามารถจะไปผลิตเป็นแก๊สนั่นก็จะหรือว่าเอาไปใช้ในการเกษตรนั่นจะเป็นถ่านที่เราจะเรียกว่าไบโอชาลดปัญหาเรื่องของการที่ผู้บริโภคใช้แก
1: ๊
0: ส
1: ใช้พลังงานเชื้อเพลิงที่แบบเป็น
0: ที่ราคาแพง
1: ครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันจุดไหนเป็นจุดแรกครับคุณลุงครับ
0: ก็คงจะไปเริ่มต้นจากผลิตซีนแก๊สครั้งแรกเนาะเป็นเรื่องของไผ่เนาะเหมือนประเทศไทยก็คือประเทศที่มีไผ่มากมายตัวนี้มันสามารถที่จะผลิตเป็นซีนแก๊สได้นะครับ
1: ได้ครับนั้นเราไปดูที่ป่าไผ่เนาะ
0: ครับผม
1: ครับโอเคครับพ่อครับนี่คือจุดเริ่มของพ่อที่พ่อบอกว่าตอนที่พ่อทำถ่านทำไบโอชาครั้งแรกเลยก็คือเป็นไผ
0: ่ใช่ครับ
1: ทำไมถึงต้องเริ่มจากไผ่ครับพ่อ
0: เพราะว่าไปมองที่เรื่องไผ่นี้ผลิตพลังงานได้ค่าความร้อนสูงครับแล้วก็สะอาดบริสุทธิ์เราไปดูงานวิจัยของประเทศญี่ปุ่นแล้วเราร่วมไม้ร่วมมือกับมหาลัยเนาะศรีนครินทร์วิรัติมิตรด้วย
1: ครับ
0: ผมจะเป็นนักออกแบบทำเสร็จแล้วก็เอาไปเข้าห้องแล
1: บ
0: เข
1: ้
0: างานวิจัยด้วยครับ
1: กว่าที่เราจะมีความรู้ทางด้านวิศวกรรมเนี่ยสิ่งที่เราแบบได้รับการยอมรับเนี่ยพ่อทำด้านนี้มาก่อนไหม
0: ไม่ใช่ครับอาชีพเดิมก็คือหลักก็คือขายนาฬิกาซ่อมนาฬิกาครับ
1: แล้วพ่อเอาตรงนั้นมาจับมาใช้ตรงนี้
0: ม
1: ันยังไง
0: มันก็การซ่อมนาฬิกามันก็ทำให้เรามีแนวคิดมีปรัชญาที่จะมาพัฒนาเทคโนโลยีออกแบบเน
1: า
0: ะ
1: ดังนั้นเดี๋ยวพ่อพาไปดูเลยว่ากระบวนการมันเริ่มจากตรงไหนแล้วไปจูจากจุดนี้ไปสุดที่2 3 4ได้อย่างไรผมเชื่อว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยมันจะสามารถตอบโจทย์ได้เลย
0: ใช่ครับ
1: นั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าไปอ๋อตรงนี้ก็คือเตาที่พ่อพูดถึงตะกี้นะพ่อเนาะอันนี้คือเตาตัวปัจจุบันของพ่อ
0: ใช่ครับผม
1: ตัวนี
0: ้ที่จะอบไม้ให้เป็นถ่าน
1: กระบวนการทำงานของตัวนี้มันคือยังไงครับพ่อ
0: มันมีท่อกลางเนาะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างดูอย่างนี้เน
1: า
0: ะ
1: อ๋อนี่พ่อมีตัวอย่างด้วยนะครับ
0: ควันแบบ
1: มาเดี๋ยวผมช่วย
0: อันนี้คือ
1: จำลองมาจากตัวนี้เลย
0: ใช่ครับอันนี้เป็น
1: ก็คือมีท่ออยู่ตรงกลาง
0: ใช่ครับผม
1: แล้วก็ตรงรอบๆเนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องใส่ไป
0: ใช่ครับ
1: เป็นพวกเปลือกทุเรียนใส่ได้
0: ใช่ครับ
1: เปลือก
0: มังคุดอะไรพวกน
1: ี้ละมุดลำไยถ้าเกิดเป็นเปลือกไม้ใส่ได้หมดเลย
0: ใส่ได้หมด
1: รวมถึงกิ่งไม้ที่พ่อต้องการรวมถึงไผ่ด้วย
0: ครับ
1: ตรงนี้
0: ตรงนี้จะร้อน
1: มันก็แผ่ออกมาม
0: ันก็จะแผ่ออกข้างตรงนี้มันก็ขยายออกมาเป็นแบบนี้ครับมันมีอากาศ
1: มันต้องขึ้น
0: สูงก่อนครับ
1: แล้วก
0: ็ม้วนลงกลับ
1: อ๋อคือความร้อนเนี่ยมันจะขึ้นมาเต็มที่เลย
0: ใช่ครับแล้วก็
1: ตรงนี้มันก็เลยไหม้เป็นฐานก่อน
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็มันก็ไล่ลามไปถึง
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าด้านบนความร้อนมันเต็มแล้ว
0: ใช่ความร้อนจะขึ้นข้างบนก่อน
1: มันก็เข้าไปตรงนี้ถ้ากับว่าใส่อะไรไปทั้งหมดฐานมันก็เหลือเท่าเดิม
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่ามันไม่ให้โดนไฟไหม้
0: ใช่ครับ
1: อันนี้คือ
0: ไม่มีอากาศเข้าไปด้วย
1: ฐานที่พ่อพูดถึงก็คือฐานไบโอชานะพ่อเนาะ
0: ใช่ครับผม
1: น้ำส้มควันไม้ที่เราได้นี่คือพ่อต่อจากตัวนี
0: ้ไอ้ตัวนี้ไม่มีนะ
1: ใช่
0: ไอ้นี่ระบบไม่มีแต่ถ้าเราต้องการเราก็
1: เจาะรูตรงนี้เลย
0: ด้านข้างด้านบนก็แล้วแต่ถนัดแล้วก็ทำเป็นกล่องเชื่อมนะเชื่อมเพื่อจะให้ท่อเข้าไปแล้วก
1: ็
0: ตรงนี้ก็ให้น้ำอยู่ได้นะให้ควบแน
1: ่
0: นนะ
1: ครับ
0: แล้วก็น้ำส้มขวดไม้ก็จะหยดลงมา
1: พอเสร็จตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปทดลองกันเลยว่าตัวนี้มันให้พลังงานแบบไหนนะพ่อเนาะผมจะต้องไปจุดไหนต่อครับ
0: ก็ด้านในครับ
1: โอเคนั่นเดี๋ยวพาผมไปด้านในนะครับพ่อครับผมต้องเรียกว่าโรงวิทยาศาสตร์ของพ่อเนาะ
0: ใช่ครับไว้เป็นที่
1: อันดับแรกที่พ่อบอกว่าก็คือมาจุดนี้ก่อน
0: อ
1: ันนี้คือของที่พ่อเก็บไว
0: ้
1: นะครับหลายคนคงอยากรู้ว่าเป็นอะไรนี่ครับนี่ก็คือถ่านโอ้ยพ่อถ่านตัวนี้มันเบากว่าถ่านปกตินะ
0: ใช่ครับผม
1: เนื่องจากว่าร
0: ูฟุนมันเยอะ
1: ครับ
0: ถ้ามาไปจุดก่อไฟก็คือติดง่ายไงครับ
1: อีกตัวที่พ่อบอกที่ใส่ไปตะกี
0: ้ก็คือเผาเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่าเอาง่ายๆถ้าเป็นถ่านแท่งขนาดนี้โอเคพลังงานแน่นอนอยู่แล้วแต
1: ่อันนี้เป็นเปลือกมะขาม
0: เปลือกมะขามซึ่งเรามองว่ามันไร้ค่ามันน่าเป็นขยะ
1: นี่ไงเป็นฝักๆเลย
0: ใช่ครับแล้วก็อันนี้ก็เปลือกทุเรียนเห็นไหม
1: โอ้
0: เปลือกทุเรียน
1: ทิ้งก็สามารถใช้ได้
0: ใช่ครับเราสามารถที่จะเอาไปเข้ากับเทคโนโลยีที่เราทำขึ้นมาเพื่อแปลให้มันเป็นซิงแก๊สให้เป็นแก๊สหุงต้มทดแทนแก๊ส LPG ได้เทคโนโลยีนี้มันมีอะไร
1: เดี๋ยวพ่อยืนฝั่งนี้ดีกว่าม
0: ันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยไงใส่ถ่านเข้าไปเนาะ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวทำให้ดูนะครับ
1: เตาหุงต้มแก๊ส LPG ที่อยู่ทุกๆบ้าน
0: ใช่ครับผม
1: ต่อไปพ่อก็คือการจุดไฟนะครับทำยังไงครับเดี๋ยวเราจุดมุมไหน
0: จุดตรงน
1: ี้อ๋อเราจุดมุมนี้
0: ตรงนี้แล้วเราก็จะเอาพัดลมด้านหนึ่งเข้าไปเพื่อจะให้เขาดู
1: ดแล้วถ่านมันจะติดง่าย
0: ครับ
1: เดี๋ยวพ่อ
0: นับเป็นวินาทีเลยครับ1 2 3วินาทีติดแล้วครับ
1: เอ้าเหรอ
0: เราเขาดึงเข้าเขาติดแล้วคราวนี้เราก็จะดันให้แก๊สขึ้นข้างบนแล้วก็กลับพัดลมครับ
1: อ๋อ
0: แค่นั้นเองครับ
1: อ๋อนี่ไงลมออกแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: อันนี้พ่อผมถามหน่อยตัวนี้ถ้าเกิดผมเป็นถังใหญ่ผมก็สามารถทำได้ไหม
0: นะฮะ
1: ถังใหญ
0: ่ครับปกติถ้าเป็นถ่าน
1: ครับ
0: ที่ไม่บริสุทธิ์มันจะเหม็นเนาะ
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้คือแก๊สครับเดี๋ยว
1: ผมนึกว่าเป็นความร้อนจากถ่านน่ะ
0: แก๊สครับ
1: อ๋อแก๊สจริงๆด้วย
0: เขาจะเรียกว่าซีนแก๊สหรือแก๊สสงเคราะห์ครับ
1: มันใช้ได้นานกี่นาที
0: ถ่าน1กิโลสามารถหุงต้มได้1ชั่วโมง
1: โอ้
0: ทุกพื้นที่ในประเทศไทยนะก็จะมีปัญหาเรื่องขยะซึ่งเราจะเห็นได้จากทางหลวงเวลาพี่มาเที่ยวเพชรบูรณ์จะเห็นข้างถนนมีถุงน้ำปลา
1: ถุงข้าวแกงถุงทุกอย่างเลยที่เป็นถุงไว
0: ้ถุงเหล่านั้นมันเป็นตัวที่ผลิตน้ำมันได้ดีมากๆเลยเนาะเข้าถังตัวนี้เหมือนกันนะ
1: ถังตัวนี้กับถังตัวนู้นเหมือนไหม
0: ไม่เหมือนครับอันนี้ไม่มีอะไรเลยนี่โล่งๆเพื่อเอาพลาสติกใส่เข้าไปต้มพลาสติก
1: เอาต้ม
0: แล้วให้มันเป็นไอความร้อนมาเป็นไอมามันก็เจออากาศที่ต่ำกว่า
1: ครับ
0: นะครับมันก็หยดน้ำมันมันก็มี
1: สามประเภท
0: สามประเภท
1: ครับ
0: ไอตัวที่หนักกว่ามันก็จะเป็นดีเซลเบาขึ้นมาอีกหน่อยก็จะมาเป็นน้ำมันก๊าซครับ
1: น้ำมันก๊า
0: ซเบาที่สุดก็คือ
1: เบนซิน
0: เบนซินครับมันก็จะไปใช้ในเรื่องการอนาคตข้างหน้าก็เมนเผาศพเนาะ
1: ครับ
0: สองเครื่องตัดหญ้า
1: ครับ
0: แล้วก็เครื่องสูบน้ำ
1: ครับ
0: โดยที่เราไม่ต้องไปปรับจูนเครื่องใส่ได้เลย
1: แต่ว่าตอนนี้ณตอนนี้ไอ้เครื่องนี้พ่อผมรู้แล้วมันใช้ไฟได้เป็นแก๊สบริสุทธิ์เลยเดี๋ยวผมจะทำกับข้าวให้พ่อกินดูสิว่าวันนี้กับข้าวที่พ่อกินอ่ะมันจะอร่อยขนาดไหนเพราะว่าเป็นเตาที่ผมเพิ่งใช้ครั้งแรกนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูแล้วว่าผมจะทำกับข้าวอะไรนะครับพอรอแป๊บเดียวเดี๋ยวผมไปหาวัตถุดิบแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเมนูนี้เป็นเมนูอะไรนะพ่อเนาะ
0: ครับผม
1: ขอบพระคุณมากๆพ่อโอ้โหความรู้วันนี้เยอะมากเลยนะฮะมาถึงเพชรบูรณ์นะครับเมนูหนึ่งที่ทุกคนจะต้องมากินคือขนมจีนนะครับซึ่งวันนี้ผมจะทำขนมจีนแต่วันนี้ผมจะมาทดสอบนะครับว่าก๊าซที่ปลอดภัยแล้วก็ก๊าซสะอาดที่คุณลุงนะครับทำเนี่ยครับมันใช้ทำขนมจีนได้จริงไหมผมจะมาพิสูจน์นั้นเดี๋ยวเรามาเปิดเตากันเลยดีกว่าครับคุณลุงครับนะครับดูซิว่ามันใช้ได้ไหม

0: มีขนมจีนนะครับมีผักแล้วก็มีน้ำยาขนมจีนแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณลุง
1: ครับสุดยอดครับ3นิ้วเลย
0: พ่อครับเดี๋ยวผมจะให้พ่อชิมนะครับพ่อนะนะครับพลังงานที่ของพ่อเนี่ยมันทำให้อาหารผมเนี่ยสุกเลยคุณพ่อสามารถเปลี่ยนให้มันมีมูลค่าสูงมากๆเลยนะครับเป็นยังไงครับพ
1: ่อ
0: เผ็ดโดดรสจัดไหม
1: กำลังพอดีคร
0: ับ อ๋อโอเคนะเราได้เห็นแล้วว่า

0: องเล็กๆในจานข้าวจากเศษอาหารที่ทานเหลือนำไปสู่อะไรได้มากมายเพราะอาหารมีเวลาในการเก็บรักษาสั้นจะกลายเป็นขยะในทุกๆวันดังนั้นหากเราช่วยกันลดแยกประเภทและจัดการขยะอาหารอย่างเหมาะสมเราย่อมส่งผลดีต่อโลกเป็นการเกิดพลังงานดีๆต่อไปในสังคมครับ
1: ทริปสนุกสนุกแบบนี้เกิดขึ้นได้ต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานครั้งหน้าเราจะพาไปที่ไหนติดตามได้ที่ e-journey วันนี้ลาไปก่อนแล้วมาออกเดินทางเติมพลังให้ชีวิตกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย

สวัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอดีตพนักงานส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผันตัวมาเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวแห่งสวนมะนาวบุญญาภรณ์แต่มะนาวของที่นี่ไม่ใช่มะนาวไก่กาบ้าใบธรรมดานะครับแต่เป็นสวนมะนาวนอกฤดูที่ทำรายได้มากกว่ามะนาวในช่วงราคาถูกถึง30เท่าเลยล่ะครับพูดอย่างนี้แล้วคุณผู้ชมคงอยากรู้แล้วสิครับว่าเจ้ามะนาวนอกฤดูเนี่ยมันจะแตกต่างจากมะนาวธรรมดายังไงและจะปลูกยากแค่ไหน ไปชมกันเลยครับ

0: ฉันไปไหนก็ไม่รู้ไปลบ 4-5 เดือนไม่ส่งข่าวส่งข่าวกันบ้างเลยโอ้ยไอ้แดงก็ร้องหาทุกวันพี่ก็ไม่มาสักทีอ่ะตำน้ำพริกรอพี่เนี่ยคงได้ตำมา5เดือนก็ไม่ได้กินเลยตั้งแต่วันแรกที่พี่ไปอ่ะฉันไม่กล้ากินจะรอพี่มากินด้วยกันเนี่ยเอ้ยพี่จ๋าที่ฉันก็ไปรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะพี่จะรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะจ๊ะพี่ก็ยังไม่กลับมา
1: เฮ้ยลืมใส่อะไรเนี่ย
0: ลืมมะนาวนี่เพิ่งได้มะนาวมาใหม่ด้วยโอ้ยที่ดีก็ดีโอ้โหดีเกียร์ลงไปเก็บซะด้วยอยู่ไหนเนี่ยตกไปนิดเดียวเองอ่ะหาไม่เจอแล้วเนี่ยตายแล้วมะนาวลูกเดียวอ่ะตกไปใต้ถุนหาไม่เจอเลยอ่ะงั้นไปเอาลูกใหม่ก็ได้

0: ถึงที่เลยเนี่ยเฮ้ยอะไรนักหนาเนี่ยแค่มะนาวลูกเดียวต้องไปถึงที่เลยเนี่ยอุ้ยไก่แค่มะนาวลูกเดียวเนี่ยนะฮะหวงนักหวงหนาฮะจะเอามะนาวไปตำน้ำพริกใครเนี่ยตีมือแดงไปหมดเลยจะอุ้ยอุ้ยป้าจะแตก
1: ใช่แล้วมะนาวมันมีเยอะก็จริงแต่ถ้ามาขอกันดีๆก็จะให้เลยนะ
0: เรื่องอะไรฉันต้องขอเธอละจ๊ะฮะ
1: ก็ฉันเป็นเจ้าของสวนนี่จ๊ะ
0: ว้ายเจ้าของสวนนี่สวนเธอ
1: ครับผม
0: โอ้ยก็แค่อยากจะได้มะนาวไปตำน้ำพริกหวง
1: หวงสิครับ
0: โอ้ยทำไมถึงหวงขนาดนี้ไปยังไงมายังไงจะมาปลูกมะนาวเนี่ย
1: ก็ผมก็ศึกษาจากตำรับตำราไปหาทางอินเทอร์เน็ตดูว่ามันจะมีอะไรบ้างนะที่มันน่าจะพอเป็นอาชีพรองรับตอนเราหลังจากเราไม่ทำงานประจำแล้วเนี่ยเราก็จะลองมาหา อาชีพอื่นๆดูลองดูว่าจะปลูกอะไรต่าง
0: ๆแล้วเริ่มแรกเลยล่ะจ๊ะก่อนหน้าจะมาปลูกมะนาวเนี่ยหรือว่าเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ปั๊บก็เริ่มปลูกมะนาวเลย
1: โอ้ไม่เลยผมทำ

0: านประจำ
1: งานประจำ
0: ผมทำงานเป็นลูกจ้างเขา
1: เกี่ยวกับอะไรครับ
0: ทำงานอิเล็กทรอนิกส์ครับอยู่โรงงานอิเล็กทรอนิกส
1: ์อยู่โรงงานอิเล็กทรอนิกส
0: ์ครับ
1: ก็ดีดิจ๊ะ
0: คนละฟิลเลยนะ
1: แล้วทำไมจ๊ะทิ้งอาชีพนั้นมาหามะนาวคืออะไรจ๊ะ
0: คือพอเราทำงานเป็นนานๆมากมันก็รู้สึกเริ่มเบื่อ
1: กับ
0: งานประจำเบื่อมาก
1: เป็นผู้ชายเบื่อง่าย
0: เราก็ไปหารายละเอียดดูว่าเราจะไปทำอะไรดีนอกจากทำงานประจำ
1: เริ่มหาอาชีพอื่น
0: ลองมองดูว่าจะทำอะไรดีก็พอดีพื้นเพพ่อแม่พี่น้องเราก็อยู่ในแถวนี้กันหมดใช
1: ่
0: ไหมแล้วก็มีที่อยู่บ้างนิดหน่อยเราก็เลยลองดูว่าเราจะปลูกอะไรดีแล้วก็ลองหาดูสุดท้ายก็มาลงตัวที่มะนาว
1: ศึกษากี่ปีจ๊ะจากงานประจำแล้วจะผันตัวมาเป็นเกษตรกรปลูกมะนาวเนี่ย
0: ก็
1: ศึกษานานไหม
0: ประมาณ2ปีได้นะ
1: 2ปี
0: หาความรู้ต่างๆจากตำรับตำราไปอบรมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรอะไรต่างๆเนี่ยฮะแล้วก็ถึงมาเริ่มปลูก
1: ยากไหมในการตัดสินใจจะเปลี่ยนอาชีพเพราะว่าอาชีพเก่าก็ดีอยู
0: ่ครับ
1: ไม่ขี้เละนะ
0: ครับ
1: เงินก็โอเค
0: ครับ
1: ตัดสินใจยากไหมอะไรที่เป็นทำจุดเปลี่ยนเลยตัดสินใจฟันโชเลยลาออกดีกว่า
0: ก็จริงๆมันก็มี2เรื่องหลักๆก็คือทางบริษัทเองเนี่ยก็คือเปลี่ยนแปลงผู้บริหารใหม
1: ่
0: ก็คือมีการเทคโอเวอร์กันจากบริษัทที่ผมเคยทำอยู่นะฮ
1: ะ
0: แล้วก็ถูกบริษัทของจีนเนี่ยมันเทคโอเวอร์ไปแล้วมีการปรับเปลี่ยนการบริหารใหม่ซึ่งเราไม่ค่อยถูก
1: จีนนี่เขา
0: ฉลกกับทางนั้น
1: อ่ะและยังไงต่อพอมาเปลี่ยนอาชีพมะนาวตอนนั้นก่อนมะนาวจูงใจขนาดไหนอะไรยังไงถึงเป็นแรงจูงใจตัดสินใจเป็นมะนาว
0: มะนาวเนี่ยมันมีฤดูผิดฤดูถูกฤดูแพง
1: ใช่
0: ถูกไหม
1: บางทีนาคพายเรือไปจะไปซื้อที่ตลาดเนี่ยช่วงโอ้ยมะนาวถูกขายกันมาเป็นเข่งๆแต่พอมะนาวแพงอุ้ยตายแล้วขายไม่ลูกค่ะ
0: ใช่ถูกต้องงั้นการทำมะนาวเนี่ยที่ตัดสินใจจะทำมะนาวเพราะว่าเรากะว่าเราจะไม่ทำมะนาวในช่วงถูกซึ่งเรียกว่ามะนาวในฤดูเราจะทำมะนาวนอกฤดู
1: ตั้งใจเลย
0: ว่าเราออกมาเราจะไม่ทำเหมือนคนอื่นที่เขาทำเราจะมาทำมะนาวนอกฤดูซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิตเนี่ยประมาณเดือนมีนาเมษาแล้วก็ต้นพฤษภา
1: ช่วงมะนาวแพง
0: ใช่เราจะทำกะให้ออกช่วงนั้นช่วงเดียวช่วงอื่นเราไม่เอาเลย
1: แล้วชาวบ้านคนอื่นก็เกษตรกรคนอื่นปลูกได้ไหมนอกฤดู
0: ก็จริงๆแล้วปลูกได้ฮะคือไม่ได้มีความลับอะไรเพียงแต่ว่ามันมีหลายขั้นตอนที่จะบังคับให้มันออกช่วงนั้นได
1: ้ซึ่งยากกว่าปกติปลูกตามธรรมชาติ
0: ใช่
1: อ
0: ๋
1: อก็เลยเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ปลูกได้นอกฤดู
0: ครับผม
1: มะนาวถูกสุดในฤดูเท่าไหร่
0: โอ้ลูกละสลึง
1: มะนาวแพงสุดนอกฤดูเท่าไหร
0: ่8บาท9บาท
1: ตายแล้วค่ะคุณขาลูกละสลึง8 30กว่าเท่านะคะโอ้ราคาที่ขึ้น30เลย
0: จุงใจมาก
1: ดีมาก
0: จุงใจ
1: ดีมากก็เลยตัดสินใจปลูกมะนาวนอกฤดู
0: ครับผม
1: เหมาะแล้วนอกฤดูปีนึงจะเก็บกันครั้งกี่รอบ
0: ก็ครั้งเดียวก็คือปีนึงเนี่ยเราจะเก็บ
1: กะให้เปาะช่วงแพงสุด
0: ครับ
1: ลุ้นเหมือนกัน
0: ครับ
1: 1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียว
0: ใช่ถูกต้อง
1: รู้เรื่องรู้ราวกันไปแบบนี้เนี่ยถ้าตีเป็นอันนี้กี่ไร่จ๊ะ
0: ประมาณ10ไร่ครับ
1: ไร่นึงในผลผลิตสักเท่าไหร่จ๊ะ
0: เอาตีเป็นต้นดีกว่ามั้ย
1: ตีเป็นต้น
0: ต้นนึงนี่ขนาดนี้ก็ประมาณ400ลูก300ถึง400ลูก
1: ต้นแบบนี้ประมาณ400ลูก
0: ครับ
1: 3ถึง400ลูก
0: ครับ
1: แล้วแต
0: ่ไม่เยอะนะฮะ3 400นี่ไม่เยอะนะ
1: ธรรมดา
0: คนที่ปลูกเก่งๆเขาปลูกได้ถึง5 600ถึง700ลูกนะที่ทำได้ดกมากๆแต่ว่าไม่ดกขนาดนั้นทุกต้นแต่ว่าค่าเฉลี่ยใน 4-500 ลูกเนี่ยทำได
1: ้ตามภาษาคนมีลูกน่าสงสารเหมือนกันนะเวลาลูกดกอ่ะนาคไม่ไหวก็เพราะลูกนี่แหละมะนาวก็เหมือนกัน
0: ใช
1: ่ให้เขาออก5 600ลูกเขาไม่เหนื่อยใจ
0: เหนื่อยครับ
1: เหนื่อย
0: นั้นเราต้องบำรุงเขาให้ดีต้องดกเขาให้ดี
1: มีวิธีการ
0: ใช่มีวิธีการ
1: มีเคล็ดลับ
0: ให้ปุ๋ยให้ยาไม่ใช่เคล็ดลับแต่เป็นกระบวนการตามธรรมชาติที่เราต้องให้กับเขาไม่เป็นความลับฮะพวกนี้เป็นวิชาการเผยแพร่ได
1: ้ตายแล้วคิดเล่นๆนะ500ลูกลูกละ8บาทต้นละประมาณ 4,000
0: ครับ
1: อู้ตายแล้วไล่หนึ่งอุ้ย
0: ไล่ละ100ต้นพอฮะไล่ละ100ต้น
1: อุ้ยไม่อยากจะคิดไม่อยากจะคิดพอแล้วสะเทือนใจนาครู้อย่างเงี้ยให้ผัวฉันอะเลิกไปเป็นทหารน่ะต้องปลูกมะนาวดีกว่าโอ้ยตุ๊ดดีมากเลยจ้ะเนี่ยจะชื่ออะไรเนี่ย
0: สมพรครับ
1: สมพร
0: ครับ
1: สมพร
0: ครับ
1: สวนมะนาวสมพรนะ
0: ของครับสวนผมมีชื่อสวนนะ
1: ชื่อสวนว่า
0: สวนบุญญาพรครับ
1: สวนบุญญาพร
0: ครับ
1: ดำเนินการบริหารงานโดยสมพร

0: ครับผม
1: โอ้น่าสนใจมากเลยแบบนี้พาไปดูรอบๆได้ไหม
0: ได้ครับ
1: เผื่อนาคสนใจอยากจะมาเป็นสะใภ้สมนาว
0: จะไหวเนี่ยมีฝาละมีแล้วด้วยอ่ะ
1: สบายมากไปเดินดูกันดีกว่า
0: จ้า
2: เป็นยังไงล่ะครับราคาไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมล่ะฮะจากช่วงถูกอยู่ที่ลูกละเสลิงแต่พอมาปลูกนอกฤดูเราอาจจะขายได้ถึงลูกละ8บาทเลยแหละครับแม่ไม่น่าล่ะครับพี่สมพรของเราถึงหวงหน้าดูช่วงหน้าดีกว่าครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเคล็ดลับการปลูกเจ้ามะนาวนอกฤดูกันว่ามันจะยากกันสักแค่ไหนห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่เราสามารถเล็บสวยด้วยน้ำมะนาว

0: รู้หรือไม่เราสามารถเล็บสวยด้วยน้ำมะนาวเพราะน้ำมะนาวสามารถใช้ในการบำรุงเล็บเพื่อให้เล็บเราสวยและก็แข็งแรงได้นะครับโดยผ่ามะนาวพร้อมเปลือกออกเป็นซีกๆแล้วเอามาขัดถูๆตามเล็บมือเล็บเท้าเพื่อเป็นการทำความสะอาดโดยถูไปตั้งแต่ผิวเล็บตลอดจนทุกซอกทุกมุมของเล็บครับสูตรนี้เนี่ยสามารถจะทำได้บ่อยตามที่ต้องการเพราะเล็บเป็นเซลล์ที่ตายแล้วดังนั้นจะไม่มีอาการแพ้อย่างแน่นอนครับใครที่อยากมีเล็บสวยๆก็สามารถลองเอาไปทำดูได้นะครับ
1: อุ้ยนี่พายากมาดูอะไรเนี่ยฮะ
2: โอ้โหผมพามาดูฮะว่าเนี่ยพวกนี้คือกิ่งพันธุ์มะนาวที่ทางเราทำไว้เพราะว่าการปลูกมะนาวเนี่ยเราจะไปหวังพึ่งแต่ขายลูกอย่างเดียวไม่ได
1: ้
2: งั้นเราต้องทำกิ่งพันธุ์ขายด้วย
1: กิ่งพันธ
2: ุ์จริงๆแล้วเพราะว่าการทำกิ่งมันก็ต้องมีความรู้เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเลือกกิ่งเลือกกิ่งวิธีเลือกกิ่งวิธีการทำยังไงซื้อกิ่งของเราไปแล้วมันจะโตปลูกแล้วไม่ตายอะไรอย่างเงี้ย
1: ชอบจังเลยพูดตรงว่าแบบมีความรู้อ่ะถึงจะทำได้ไม่ใช่ธรรมดาจะทำได้ต้องมีความรู้ด้วย
2: ถูกต้อง
1: ดีจังเลยเดี๋ยวแล้วที่นี่เองเนี่ยเอาเฉพาะปลูกเราอ่ะที่เราปลูกเนี่ยกี่สายพันธุ
2: ์ถ้ารวมจริงๆเนี่ยประมาณ10มีประมาณ10
1: สายพันธุ์นี่ปลูก
2: ใช่แต่ว่าเด่นๆที่เราทำอยู่เนี่ยก็หลักๆที่ก็เก็บผลผลิตขายนะประมาณ4สายพันธ
1: ุ์4สายพันธ
2: ุ์3 4สายพัน
1: ธุ์แต่ละอย่างมีข้อโดดเด่นยังไง
2: แป้งพิจิตรนี่ดังมากในช่วงประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมาแป้งพิจิตรนี่ดังมากเพราะว่าเขาดังตรงว่าเขาทนโรคลูกใหญ่แต่ว่าเขาก็มีข้อด้อยข้อด้อยของเขาก็คือว่าเปลือกหนาแล้วก็เมล็ดเยอะแต่ว่าเป็นมะนาวที่คนทั่วไปปลูกแล้วได้กิน
1: นิยมปลูกเพราะว่ามัน
2: ปลูกตามบ้านอย่างเงี้ยปลูกง่ายไม่ต้องดูแลมาก
1: แต่ถ้าปลูกแบบว่าขายแข่งขันกับที่อื่นเนี่ยลำบากหน่อยเพราะบอกอุ๊ยแป้นพิจิตรอุ๊ยตายแล้วรู้เลยเปลือกหนาเมล็ดเยอะ
2: ครับ
1: แล้วที่ถ้าปลูกขายกันจริงๆอะไรเด่น
2: แป้นพวง
1: แป้นพวง
2: หรือพวกแป้นลำไ
1: พแป้นลำไ
2: พครับอันที่สองตัวนี้จะคล้ายกัน
1: เม็ดน้อยกว่า
2: เม็ดน้อยกว่าเปลือกบางกว่า
1: เปลือกบางกว่า
2: แต
1: ่ลูกจะเล็กกว่า
2: ลูกเล็กกว่าแต่ข้อสำคัญก็คือเขาไม่ค่อยทนโรค
1: คือเขาเป็นโรคง่ายว่างั้นเถอะ
2: ใช่
1: อ
2: ๋
1: อ
2: ค่อนข้างจะอ่อนแอ
1: และที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่จ้าฮะมันคืออะไรจ้า
2: อันนี้เป็นเลมอนพันหนึ่งฮะเป็นเลมอนฮาวาย
1: เลมอนฮาวาย
2: มันมีจริงๆแล้วมันมีหลายชื่อตัวนี้มันอยู่ในบ้านเรามานานแล้วชื่อตอนนี้เนี่ยชื่อที่เป็นทางการคือเลมอนอัสสัมแต่มะนาวพันนี้เนี่ยคนไทยส่วนหนึ่งรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาจะเรียกมะนาวนมยาน
1: อันนี้นมยานเขามีความเด่นไหมรสชาติ
2: รสชาติเขาก็จะหอมไปในเชิงของเลมอน
1: แบบเลมอน
2: แบบเลมอนน้ำจะไม่เยอะมากแต่ว่ากลิ่นเขาจะออกไปหอมไปอีกแบบนึงไม่เหมือนมะนาวไทย
1: อ
2: ันนี้ไม่เหมือนมะนาวไทย
1: อันอื่นละจ้าอันอื่นละ
2: อันอื่นก็มี
1: ข้างหลังนี่เบลอเลย
2: อันนี
1: ้นี่อะไร
2: อันนี้มะนาวยักษ์จริงๆต้นนี้เนี่ยเราส่วนมากเราไม่ค่อยได้เอาน้ำมารับประทานกันเราเอากิ่งเนี่ยมาทำต่อเพราะว่าเขาหาอาหารเก่ง
1: เพราะต้นใหญ่
2: ต้นเขาต้นใหญ่ลูกใหญ่อย่างนี้เลยนี่ก็มีประโยชน์พวกนี
1: ้ก็จะทำให้กิ่งนั้นแข็งแรง
2: ใช่ให
1: ้ต้นโตเร็วยังอื่นละจ้า
2: อย่างอื่นถ้ามาแถวนี้ก็อันนี้เป็นไร้เมล็ดเป็นพันไร้เมล็ดเป
1: ็
2: นลูกที่ไม่มีเมล็ดเลยแล้วก็หน
1: าไม่มีเมล็ด
2: ครับผมนี่แหละครับพันนี้แหละครับรูปทรงใบเขาก็จะไม่เหมือนใครอ
1: ันนี้ขายได้เท่าไหร
2: ่อันนี้ถ้าเป็นมะนาวตัวเฉพาะพวกอินทรีย์นี่เขาขายกัน8บาท9บาท
1: ถ้าคนอื่น5บาทเขาได้ไป8บาท
2: ใช่ใช่
1: ถ้าช่วงพีคถ้าช่วงพีคเขาไป10
2: น่าจะประมาณนั้น
1: 2หลักได้เลย
2: ครับแต่เขาจะอยู่บนห้างนะไปเดินตามตลาดนัด
1: ไม่มี
2: อาจจะไม่เจอ
1: ไม่มี
2: คนไทยยังไม่ค่อยนิยม

0: ช่ใช่
1: มะนาวต่างรุ่นมีไหมมะนาวต่างรุ่น
2: ไม่มีฮะ
0: ถ้ามีก็ยืนใกล้ๆผมเนี่ยฮะแต่ปกติไม่มีนี่แล้วก็อันนี้ผมเป็นพันธุ์ใหม่ที่ผมแนะนำของสวนเราเนี่ยยังไม่มีผลจำหน่ายแต่ว่าม
1: ีกิ่ง
0: มีทำกิ่งขายแล้วเพราะว่าเป็นมะนาวพันธุ์ที่ทุกคนอยากจะได
1: ้
0: เวลาทุกคนมาที่สวนผมมาถามอยากได้มะนาวเปลือกบางน้ำเยอะเม็ดน้อย
3: อันน่ะ
0: ทนโรค
3: ด้านละ
0: ผมบอกไม่มี
3: ไม่มี
0: มันไม่เคยมีมะนาวแบบนี้ในโลกนี
1: ้
0: แต่พันธุ์นี้ใกล้เคียงที่สุด
1: ใกล้เคียงที่สุดที่หาอยู่
0: ใช่เพราะว่าได้เปลือกบางไม่มีเมล็ดน้ำเยอะแล้วโต
1: อ
0: ันนี
1: ้ตั้งชื่อเขายัง
0: เป็นผมไม่ได้ตั้งนะอาจารย์วังเป็นคนตั้งอาจารย์วังเขาอยู่ที่พิจิตรเป็นคนตั้งเป็นคนผสมพันธุ์นี้ขึ้น
1: เอาอีกแล้วพิจิตรนี่โด่งดังมาก
0: พ
1: ิ
0: จิตรนี่ดัง
1: เขาตั้งชื่อว่าอะไรอ
0: าจารย์แป้นสุขประเสริฐ
1: แป้นสุขประเสริฐ
0: นามสกุลอาจารย์วังอาจารย์วังสุขประเสริฐเนี่ยแกก็อยู่ในทีมงานที่ทำแป้นพิจิตรขึ้นมาแป้นพิจิตรที่ออกมาเนี่ยแกอยู่ในทีมงานที่วิจัยเรื่องนี้แล้วแกก็มาต่อยอด
1: ต่อยอด
0: ใช่
1: ดีขึ้น
0: ดีโอ้นี่ดีขึ้นเยอะตอนนี้แป้นพิจิตรมีพิจิตรถึงพิจิตร3แล้วแต่ซื้อตัวนี้ไม่ได
1: ้แต่ตอนนี้คือแป้นสุกประเสริฐกำลังมาแรงมะนาวทุกประเภททุกสายพันธุ์เนี่ยเขาใช้ดินเหมือนกันไหมหรือว่ามีแตกต่างชอบดินเหมือนกันไหม
0: จริงๆคล้ายๆกัน
1: คล้ายกัน
0: คือก็คือวัสดุปลูกเราอย่าพูดว่าดินแล้วกันนะผมเรียกว่าวัสดุปลูกก็คือระบายน้ำได้ดีระบายอากาศได้ดีมีอินทรีย์วัตถุสูง
1: วันนี้มีให้ลองปลูกไหมล่ะ
0: มี
1: เอ้ยอยากลองปลูกมากเลยเพราะว่าคิดว่ามะนาวน่าจะเป็นทางออกของชีวิตเวลาที่สามีไม่อยู่แล้วลูก4คนรวมถึงตัวเล็กที่อยู่ในท้องอีกคนนึงเนี่ยถ้าเกิดมีมะนาวดีๆนะก็จะทำให้แบบไม่ต้องไปหาใครอื่นแล้ว
0: ได้ๆ
4: มะนาวนะคะก็จัดว่าเป็นผลไม้ชนิดนึงนะคะเป็นไม้ผลเศรษฐกิจของไทยซึ่งมีความต้องการตลอดทั้งปีนะคะส่วนถิ่นกำเนิดของมะนาวเนี่ยก็จะอยู่ที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียนะคะลงมาทางพม่าแล้วก็มาถึงมาเลเซียดินแบบไหนที่เหมาะสมตัวการปลูกมะนาวนะคะที่จริงปลูกได้แทบทุกชนิดของดินแต่ว่าดินนั้นจะต้องมีความอุดมสมบูรณ์นะคะมีความโปร่งร่วนซุยนะคะแล้วก็จะต้องไม่เป็นดินที่มีน้ำท่วมขังยกตัวอย่างเช่นในจังหวัดสมุทรสาครนะคะก็แถวอำเภอบ้านแพร้วอำเภอเดินดำเนินสะดวกที่จังหวัดราชบุรีนะคะแล้วก็แถวท่ายางที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วก็อาจจะมีจังหวัดพิจิตรนะคะที่สามารถปลูกมะนาวได้ดีนะคะแล้วก็เป็นแหล่งผลิตมะนาวที่สำคัญของประเทศด้วยซ้ำค่ะ
1: เอาล่ะมาถึงวิธีการปลูกนะจ๊ะโอ้อันนี้พันอะไรจ๊ะ
0: อันนี้พันดอกพิเศษครับ
1: ดอกพิเศษ
0: ครับ
1: โอ้โหขนาดดอกเขาออกดอกเขายังดกเลยนะ
0: ครับ
1: นี่เป็นดอกเขาไหมเนี
0: ่
1: ย
0: ใช
1: ่แล้วยังไงต่อจ๊ะ
0: อันดับแรกมานะเราก็แกะเชือกที่มัดตุ้มตอน
1: แกะเชือกตุ้มตอนแกะเชือกตุ้มตอน
0: เราเลือกกิ่งที่ไม่แก่มากไม่อ่อนมากเพราะว่าถ้าแก่มากเนี่ยมันจะออกรากช้าแล้วก็โตช้าเราก็ต้องเลือกกิ่งที่แบบพอมีลายยังมีลายอยู่ถ้าเป็นสีน้ำตาลทั้งกิ่งเนี่ยแสดงว่าแก่ไป
1: แก่ไป
0: แก่ไปครับผม
1: แล้วเขียวปึ๊ดเลย
0: ก็อ่อนไปนิดนึง
1: อ่อนไปนิดนึง
0: ฮะเดี๋ยวอันนี้ก็เวลาปลูกบางคนปลูกทั้งพลาสติกเลยนะฮะต้องแกะออกก่อนนะครับจริงนะครับมีบางคนปลูกจริง
1: ๆรากมันไม่แท
0: งรากมันออกยากมากอย่างนี้แล้วก็เราก็มีวัสดุปลูกนะฮะซึ่งเราผสมแล้วซึ่ง
1: มีอะไรบ้างวัสดุ
0: ปลูกหลักๆเนี่ยที่เราใช้กันก็มีอยู่ทั้งหมด5ตัวขี้วัว
1: ขี้วัว
0: หรือปุ๋ยคอกนะฮะขุยมะพร้าวแกบดำแกบดิบแล้วก็สายหยาบอย่างละเท่าๆกันเวลาเราผสมขี้วัวลงไปในวัตถุพวกนี้แล้วเนี่ยพอเราลดน้ำหมักไว้นะฮะมันจะร้อนเราทิ้งไว้สักวัน2วันเนี่ยมันจะร้อนจัด
1: อ
0: ันนี้เป็นข้อที่คนทั่วไปเนี่ยพลาดกันเยอะเพราะฉะนั้นมันร้อนจัดเพราะนั้นเนี่ยเราถ้าเกิดว่าเราผสมเสร็จแล้วเราลดน้ำหมักไว้แล้วเนี่ยเราต้องรอให้มันเย็น
1: อ
0: าจจะ2อาทิตย์3อาทิตย์แล้วแต่
1: จับดูก็รู้
0: ใช่ส่วนมากก็คือผมแนะนำว่าคุณเอามือแหย่เข้าไปแล้วกันถ้าคุณแหย่เข้าไปได้เนี่ยข้อมือคุณแหย่เข้าไปได้แล้วไม่ร้
1: อ
0: นคุณค่อยเอามาปลูกมันเหมือนนั้นแหละคุณพร้อมที่จะปลูกแล้วนี่เวลาปลูกเนี่ยโดยปกติปลูกเสร็จสมมติว่ากระถางเนี่ยเราจะปลูกอยู่ประมาณขอบนี้นะฮะประมาณขอบนี้วัสดุปลูกของเราหรือว่าเราจะให้เต็มก็ได้เดี๋ยวพอลดน้ำแล้วมันจะยุบแต่ว่าถ้าใส่เต็มมากเนี่ยเวลารดน้ำแล้วมันจะออกไปข้างนอกนั่นแล้วก็เนี่ยเวลาปลูกเนี่ยจะปลูกไม่ลึกโดยประมาณเนี่ยเราจะให้อยู่ประมาณนี
1: ้
0: ดินกับวัสดุปลูกนะฮะกับ

0: กับตัวผิวตุ้มตอนเนี่ยจะอยู่ประมาณเสมอกันอย่าฝังลึกงั้นเวลานั้นเราต้องใส่วัสดุผูกลงไปอย่างนี้ต้อง
1: เพิ่มอีก
0: ต้องเพิ่มอีกนิดหน่อยเพิ่มอีกนิดหน่อยนะฮะเพิ่มอีกนิดหน่อยโอเคสมมติประมาณนี้นะฮะโอเคแล้วเราก็เอาวัสดุผูกเนี้ยใส่ลงไปตั้งเนี่ยประมาณ
1: ก็ให้สังเกตว่าตุ้มตอนนี้จะอยู่เท่าเกือบปาก
0: ครับ
1: ก็ใส่มาประมาณนี้
0: ครับ
1: แล้วถ้าอันนี้วางไปก็ให้ตัวนี้เนี่ยมันอยู่เกือบปากคออันนี้ถ้าเกิดว่าอันนี้ก็แบกหน่อยนึง
0: ไม่เป็นไรฮะอันนี้ไอ้วัสดุนี้จะยุบตัวได้เยอะ
1: มันจะยุบอีก
0: ยุบอีกไม่เป็นไรเอาไม่ต้องออกก็ได
1: ้อ๋อเหรออ
0: ันนี้มันยุบตัวนี้มันยุบได้แต่ถ้าคนที่ใส่ดินเยอะนะฮะก็ต้องอย่าให้ขึ้นมาสูงเพราะมันไม่ยุบแต่ตัวนี้เดี๋ยวลดน้ำแล้วมันจะยุบลงไปโอเค
1: ต้องมีไม้ค้ำ
0: ใช่ต้องปักหลักให้เขา
1: อ๋อปักหลัก
0: ครับปักหลักให้เขาแล้วก็ผูกเชือกนะครับถ้ากิ่งเล็กกิ่งเดียวอย่างนี้เนี่ยเราผูกหลักเดียวพอแต่ถ้าเป็นกิ่งใหญ่อาจจะต้องใช้2หลักค้ำ
1: ค้ำขวางไปมา
0: ครับค้ำชิมเสียงช่วยกันให้มัน
1: แต่อันนี้โอเคอันนี้โอเคอยู
0: ่อันนี้ก็พออยู่
1: ต่อไปก็ลดน้ำ
0: ครับปลูกเสร็จแล้วก็ต้องลดน้ำครับปลูกเสร็จต้องลดน้ำ
1: เลย
0: ทันทีฮะ
1: ให้เขาชุ่มชื้น
0: ครับ
1: แต่เขาก็ระบายน้ำได้ดีอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ประมาณนี
0: ้ครับผม
2: วิธีปลูกมะนาวนี่ก็ไม่ยากเลยแหละครับเพียงแค่เราต้องมีกิ่งพันธุ์ที่จะใช้ปลูกครับแต่กระซิบบอกนิดนึงเลยนะครับว่าต้องเลือกกิ่งพันธุ์ที่ยังไม่แก่ไม่อ่อนมากเพราะถ้ากิ่งพันธุ์ที่เลือกมาแก่มากเกินไปก็จะทำให้รากออกช้าแล้วก็โตช้าครับส่วนดินที่จะใช้ปลูกก็จะประกอบไปด้วยส่วนผสมหลัก5ตัวด้วยกันคือปุ๋ยคอกขุยมะพร้าวแกลบดำแกลบดิบและทรายหยาบผสมกันให้เรียบร้อยแล้วจึงนำไปใส่ไว้ในกระถางเพื่อเตรียมเป็นวัสดุปลูกแล้วจึงนำกิ่งพันธุ์ใส่ลงไปโดยมีข้อแม้นิดนึงนะครับว่าต้องไม่ฝังลึกไปจนถึงก้นภาชนะเอาแค่เพียงให้พอปิดตุ้มตอนมิดก็พอแล้วแหละครับจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มนำไปไว้ที่มีแสงร่ำไรเพียงแค่15วันเท่านั้นครับเราก็สามารถย้ายไปปลูกลงดินในตำแหน่งที่เราต้องการได้เลย
0: ถ้าจะไปลงดินเนี่ยชำลงกระถางเล็กๆก่อนไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้อันอย่างนี้เนี่ยปลูกเอาไว้กินลูกได้เลย
1: ที่บ้านได้เลย
0: ใช่
1: แบบนี้ก็ทิ้งเขาไว้นำไรแบบนี้ได
0: ้ครับผม
1: การดูแลอื่นๆหลังจากนี้นอกจากให้แสงแดดนำไรแล้วจะต้องให้อะไรเขาอีก
0: 1เดือนไปแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มให้ปุ๋ยจริงๆที่ทางอาจารย์เขาแนะนำก็คือว่าให้ใช้21714ตัวนี้เป็นหลักสำหรับไม้ผล
1: 21714
0: ครับผม
1: คือให้วันที่21เดือน7ปี2014แล้วก็ไม่ต้องให้อีกเลย
0: ครับดีครับก็ไปหาลูกใหม่เลยก็เป็นสูตรนะฮะก็คือไนโตรเจน
1: 21% ฟอสฟอรัส
0: 7โพแทสเซียม
1: โพแทสเซียม 14
0: ครับ
1: โอเค
0: ตัวนี้เป็นปุ๋ยที่เหมาะกับพวกไม้ผลทั้งหลาย
2: อาจจะดูไม่ยากเท่าไรครับกับการปลูกมะนาวเนี่ยแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะว่าระหว่างที่มันกำลังเจริญเติบโตอยู่นั้นต้นมะนาวนี่ถือว่าเป็นอาหารอันโอชะของเหล่าแมลงแล้วก็โรคร้ายต่างๆนานาเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นครับช่วงหน้าพี่สมพรบอกเราไว้ได้ทราบกันแล้วล่ะครับว่าอุปสรรคสำคัญต่อการปลูกมะนาวนั้นมีอะไรบ้างคนอยากเปรี้ยวไม่ใช่คนอยากปลูกมะนาวต้องติดตามห้ามพลาดครับรู้หรือไม่เราสามารถกำจัดกลิ่นอาหารในไมโครเวฟได้ด้วยมะนาว

รู้หรือไม่เราสามารถกำจัดกลิ่นอาหารในไมโครเวฟได้ด้วยมะนาวเพราะว่าทั้งคราบสกปรกและกลิ่นอาหารที่ติดตลบอบอวนอยู่ในไมโครเวฟนั้นไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีหรือน้ำยาสังเคราะห์ใดๆมากำจัดให้เสี่ยงต่อสุขภาพเรานะครับเพราะแค่นำน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำสะอาด 3-4 ส่วนถ้วยตวงแล้วก็นำไปอบในไมโครเวฟจนน้ำเดือดเท่านี้ครับก็สามารถจะกำจัดกลิ่นอาหารและคราบสกปรกฝังแน่นได้แล้วละครับตบท้ายด้วยการใช้ฟองน้ำหรือผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดคราบสกปรกออกอีกนิดหน่อยแค่นี้ครับก็เรียบร้อยแล้ว

0: ไหนยังไงล่ะจ้าวิธีการดูลูกว่ามันตัดได้แล้วหรือยังไม่ได้อ่ะจ้าฮะ
1: อ๋อ
0: จริงๆเรื่องดูลูกเนี่ยฉันก็เก่งอยู่เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ตั้ง3แล้วนี่อีก1ดูไม่ยากเลย
2: เราดูจากสีผิว
0: เดี๋ยวจะตัดมะนาวไม่ได้ตัดส้มเขียวหวานลูกมันก็ใหญ่มันเลอะเทอะ
2: อ้าวผมตัดแล้วสีจะเริ่มเปลี่ยนนิดๆจะไม่เขียวเข้มจัด
0: นี่ไม่ใช่ส้มเขียวหวานนี่นา
2: ไม่ใช่ครับ
0: นี่มะนาว
2: ครับผม
0: พันอะไร
2: อันนี้เป็นพิจิตร1ครับ
0: พิจิตร1
2: อันนี้เป็นพิจิตร1จริงๆแล้วพิจิตร1จะใหญ่กว่านี้อีกฮะจะใหญ่กว่านี้ได้อีกแต่นี่ก็เริ่มถือว่าเริ่มแก่อันนี้ถือว่าเริ่มแก่จริงๆแล้วเขาจะโตกว่านี
0: ้โตกว่านี้ได้อีก
2: ครับครับก็จะโตกว่านี้นะ
0: อันนี้กี่ลูกโลนะเนี่ย
2: พิจิตรนี่มีตั้งแต่10ลูกโลไปจนถึงประมาณ15ลูกโล
0: 15ลูกโล
2: พิจิตรสามารถจะโต
0: ลูกเขาแน่นหนามากหนักมาก
2: ครับแต่ถ้าเป็นพวกแป้นทั่วๆไปนี่จะอยู่ประมาณ22ลูกแป้นที่เปลือกบางนะฮะประมาณ22ลูก
0: มากกว่ากัน
2: เท่าตัวลูกโตกันเยอะ
0: ดูเวลาผลที่มันโตเต็มที่เนี่ยมันมีลักษณะพิเศษของเขาไหม
2: ผิวจะมันผิวจะมันจะไม่ค่อยได้แล้วขุขะจะไม่ค่อยขุขะแล้วนะฮะจะเริ่มมันเนียนละแล้วก็สีจะเริ่มอ่อนลงนิดนึงจากปกติเนี่ยจะสีจะเข้มถือว่าสีผิวเขาจะเข้มอันนี้สีเขาจะเริ่มอ่อนลงแล
0: ้
2: ว
0: แล้วก็ความขุขะเนี่ยเขาน้อยลง
2: ใช่
0: แล้วก็ผิวเขามันกว่า
2: ครับผมแต่ถ้ามีโอกาสจับดูเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันจะนิ่มกว่านิดนึงถ้าเคยจับทุกวันเนี่ยจะรู้สึกว่าไอ้อย่างเงี้ยมันจะแข็งหน่อยนะครับ
0: โอ้แข็งอันนี้
2: จะนิ่มกว่านิดนึงแต่ถ้าปกติมะนาวที่เรากินกันเนี่ยมันจะนิ่มกว่านี้เพราะว่าเขาจะเก็บไว้วันหรือ2วันไปแล้ว
0: มัน
2: จะนิ่มเพราะตลาดเก็บจากสวนกว่าจะมาถึงผู้บริโภคเนี่ยปกติจะอยู่ประมาณ 2-3 วัน
0: มันจะ
2: นิ่มกว่านี้อีกมันจะนิ่มกว่านี้ใหม่ๆจะแข็งนิดนึง
0: เพราะฉะนั้นถ้าอยากได้มะนาวนิ่มก็เก็บไว้สัก5เดือน6เดือน
2: อ่ะได้ครับเออครับเหลือแต่เม็ดครับเหลือแต่เม็ดครับ
0: นิ่มเลยเพราะว่าน้ำไปหมดแล้วเหลือแต่เปลือกกับไอ้เม็ดข้างใน
2: ใช่ครับถูกต้องเลย
0: จริงๆแล้วมะนาวเนี่ยจะให้ดีที่สุดเนี่ยควรเก็บจากต้นละกี่วันเนี่ยเก็บได้พออย่าให้มันอยู่นานกับเรานานเกินกว่านี
2: ้ประมาณ 2-3 วันเนี่ยกำลังดี
0: ก็ต้องใช้แล้ว
2: ต้องใช้แต่ถ้าหลังจากนั้นมันต้องเก็บในตู้เย็นเพราะว่าหลังจากนั้นไปแล้วจะผิวจะเริ่มค่อยๆเปลี่ยนสีละจะค่อยๆ
0: เหลือง
2: นิดไปเรื่อยๆ
0: จนสุดท้ายเหลืองจัดเลย
2: ใช่ถึงอยู่ในตู้เย็นก็ยังไงก็เหลืองแต่ว่าจะเหลืองช้ากว่านะก็ดีกว่านิดนึง
0: แต่โดยปกติมะนาวที่บ้านเราเนี่ยก็คือจากสวนไปเนี่ย 2-3 วันก็แล้ว
2: ครับ
0: ที่เหลือเก็บได้มากได้น้อยเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับตู้เย็นเราแล้ว
2: ครับผมครับแล้วก็อย่างก็คือเขาเก็บแก่อ่อนแค่ไหนถ้ามะนาวแก่จัดเนี่ยยังไงก็เหลืองเร็วแต่ถ้ามะนาวยังไม่แก่ไม่จัดมากเนี่ยก็จะเก็บได้หลายวันนิดนึง
0: แล้วแบบนี้แต่ละฤดูกาลล่ะ
2: ครับ
0: การเลี้ยงมะนาวของเราเพราะมะนาวเนี่ยปลูกครบรอบของเขาคือ1ปี
2: ครับ
0: แล้วถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต
2: ครับ
0: ช่วงหน้าร้อนเขาต้องดูแลไงเป็นพิเศษไหม
2: ช่วงหน้าร้อนนี่จะมีเรื่องโรคแมลงจะไม่ค่อยเยอะหลักๆจะเป็นเรื่องของการให้น้ำให้เพียงพ
0: อ
2: ใช่เพราะว่าถ้าน้ำไม่เพียงพอนี่ใบจะห่อแล้วก็ลูกจะไม่โตหรือลูกมะนาวไม่มีน้ำ
0: สำหรับมะนาวปกติเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ครับถูกต้อง
0: เอาแล้วหน้าฝนล่ะอย่างหน้าฝนล่ะฝนตกหนักชุกชุมเลยอ่ะมันจะต้องดูแลไงมะนาว
2: หน้าฝนเนี่ยอากาศจะชื้นมากนะความชื้นสัมผัสสูงมากเนี่ยมะนาวเนี่ยน่าเป็นห่วงตรงที่ว่าเชื้อแคนเกอร์ที่มันจะระบาดแรงมากในฤดูฝน
0: แคนเกอร์
2: ครับ
0: และระหว่างคองแคงกับแคนเกอร์อะไรน่ากลัวครับ
2: แคนเกอร์น่ากลัวที่สุดสำหรับชาวสวนนะฮะ
0: คองแคงอร่อย
2: คองแคงเป็นขนมอร่อยอย่างเดียวแต่แคนเกอร์นี่เป็นแล้วรักษาไม่หายใบที่เป็นรักษาไม่หายลงผลที่เป็นรักษาไม่หายถ้าเป็นผลเนี่ยผลก็จะแตก
0: มีอีกไหมสำหรับหน้าฝนที่น่ากลัวนอกจากแคนเกอร
2: ์หน้าฝนโรคนี้แคนเกอร์นี่จะหลักสุดแล้วก็ถัดมาจะมาถ้าเป็นโรคน่าจะเป็นหน้าหนาวละหน้าหนาวเริ่มปลายฝนต้นหนาวเนี่ยจะมีปัญหาพวกลาน้ำหมากหรือว่าเมลาโนส
0: ลาน้ำหมากเราก็ให้ยายไปกินหมากไกลๆสิน้ำหมากจะได้ไม่กระเด็นโดน
2: แต่มันกระเด็นมาโดนนะฮะมันไกลแล้วมันกระเด็นถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างลุกลาม
0: ไป
2: ได้เร็วใช่ใช
0: ่
2: อันนี้ต้องมีการฉีดยากำจัดเชื้อราบ้าง
0: อันนั้นก็คือพวกบรรดาเชื้อราทั้งหลาย
2: ครับผม
0: ปลายฝนต้นหนาว
2: ครับ
0: แล้วช่วงหนาวจัดๆเลยมีไหมเขาต้องดูแลยังไงผลเขาจะห่อเหี่ยวไหมเขาเจอความแบบเย็นหนาวเย็นน่ะ
2: ถ้าหนาวเย็นเนี่ยเราไม่ค่อยมะนาวไม่ค่อยกลัวแต่หน้าหนาวเนี่ย

0: ท้องฟ้าจะไม่มีเมฆจะมีปัญหาอีกอย่างให้เกิดขึ้นกับมะนาวคือมะนาวลูกที่หันผลไปทางด้านทิศใต้นะฮะแดดมันจะส่องทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าเนี่ยดูว่าทิศใต้มันจะส่องตั้งแต่เช้าก็ส่องทางนี
1: ้
0: ใช่ไหมฮะบ่ายก็ทางนี้เย็นๆก็ทางนี้ฮะเนี่ยแถวๆเนี้ยเขาจะไหม
1: ้
0: เขาจะไหม้แล้วก็ผลก็จะร่วงหรือบางไม่ร่วงก็จะด้านไปตรงนี้แล้วจะไม่ค่อยมีน้ำ
1: อันนี้อย่างแคงเกอร์ล่ะแคงเกอร์นี่แก้ไขยังไง
0: แคงเกอร์นี่ถ้าเป็นแล้วแก้ไม่ได้แต่ป้องกันได
1: ้
0: ก็คือส่วนมากจะเป็นตอนช่วงที่ใบเขาออกมาใหม่ๆเนี่ยช่วงที่เขาแตกใบอ่อนปุ๊บเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยใบเขายังอ่อนแอช่วงนั้นเนี่ยเชื้อราจะเชื้อ
1: เ
0: ชื้อแคนเกอร์จะเข้าไปทำลายได้ง่ายนั้นช่วงนั้นเนี่ยเราต้องมีการฉีดยาหรือว่าอาจจะใช้พวกจุลินทรีย์พวกบาซิลัสเบอร์3นะก็พอช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ต้องฉีดบ่อยหน่อยนะอันนี้ฉีดบ่อย
1: นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องราวของการปลูกนอกฤดูกาลซึ่งก็เป็นไฮไลท์ของเราเลยที่เราตั้งใจตั้งแต่แรกว่าเราจะไม่ปลูกมะนาวในฤดูกาลให้มันเสียประโยชน
0: ์ถูกต้องครับ
1: มีวิธี
0: ครับแต่เล่ายาวนะ
1: เรื่องนี้ดีเล่ายาวไปหาที่นั่งดีกว่าโอ้ยยืนตรงนี้ชุกชุมเหลือเกินไม่ใช่งูนะยุง
0: ดีครับไปหาที่นั่ง
1: ถือเสียหมดหลังจากที่เราได้เรียนรู้การปลูกการดูแลกันไปเป็นที่เรียบร้อยช่วงหน้าครับเราจะกลับมาถึงขั้นตอนที่ยากที่สุดของการปลูกมะนาวนอกฤดูแล้วล่ะครับนั่นก็คือการวางแผนและการดูแลให้ได้ผลผลิตในช่วงที่เราต้องการจะยากแค่ไหนอดใจรอนะครับเดี๋ยวกลับมาดูพี่สมพรเล่ากันต่อรู้หรือไม่มะนาวสามารถช่วยรักษาสิวฝ้าได้

0: ไม่มะนาวสามารถช่วยรักษาสิวฝ้าได้ประโยชน์ของมะนาวสำหรับผู้ที่เป็นสิวฝ้ามะนาวจะช่วยรักษาสิวของคุณให้ลดน้อยลงได้นะครับเพราะมะนาวมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนจะช่วยทำให้ลดการอุดตันรูขุมขนจากสิวและก็ยังช่วยในการขจัดความมันและเชื้อโรคบนใบหน้าได้ด้วยนะครับโดยสามารถนำดินสอพองกับมะนาวมาผสมกันและก็เอามาทาบริเวณสิวก่อนนอนทุกวันเลยสิวจะค่อยๆยุบลงไปกลับมาหน้าใสง่ายๆนั่นเองแหละครับ
1: ติดค้างไว้ว่าเราจะคุยกันเรื่องของการปลูกมะนาวนอกฤดู
2: คร
1: ับ เฮ้ยเชื่อไหมตื่นเต้นมากเลยไม่เคยคิดว่ามะนาวปลูกนอกฤดูได้ทำยังไงอ่ะ
2: ก็มะนาวมันจะออกลูกเนี่ยออกดอกเนี่ยเอาพูดออกดอกแล้วกันก็คือช่วงที่มีภาวะเหมาะสมก็คือมีการสะสมอาหารแล้วก็น้ำไม่เยอะนะถ้าว่าน้ำเยอะเนี่ยมันก็จะไม่ออกดอกมันก็จะแตกกิ่งก้านสาขาแตกใบใหม่แตกยอดอ่อนไปเรื่อยแต่ว่าถ้าช่วงที่ขาดฝนหรือขาดน้ำเนี่ยก็จะเป็นแฟกเตอร์หนึ่งที่จะทำให้มะนาวเนี่ยเกิดการสะสมอาหารพอมากระทบอากาศเย็นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเริ่มผลิดอกแล้วก็จะมาแก่ในช่วงฤดูฝน
1: เพราะฉะนั้นตามธรรมชาติก็คือพูดก็คือเขาจะแตกดอกออกช่วงหน้าร้อน
2: ต้นหน้าหนาวหน้าหนาวประมาณหน้าหนาว
1: เพราะเขาขาดน้ำ
2: ครับโดยธรรมชาตินะอันนี้พูดถึงมะนาวธรรมชาติเลย
1: หน้าหนาว
2: ครับผม
1: แล้วก็มาแตกลูก
2: มาแก่ลูกมาแก่ตอนช่วงฤดูฝน
1: ฤดูฝนพอดี
2: ครับช่วงมะนาวจะเยอะมาก
1: ก็เลยเป็นที่มาว่าสมัยก่อนทำไมพวกมะนาวถึง
2: ถูกในช่วงฤดู
1: ถูกในช่วงฤดูฝน
2: ครับ
1: แล้ววิธีการทำยังไงมะนาวถึงจะออกนอกฤดูได้เคยเห็นพวกที่เขาปลูกแบบในบ่อซีเมนต์อันนี้ใช่ไหม
2: ก็อันนั้นเป็นวิธีการหนึ่งครับเพราะว่าวิธีการนั้นเนี่ยจะเป็นการคุมน้ำไม่ให้มะนาวได้น้ำมากจนเกินไปเขาก็จะมีโอกาสที่จะหยุดการเจริญเติบโตทางด้านการเติบโตใช่ก็จะเริ่มสะสมอาหารแล้วก็ถึงช่วงหนึ่งพอเราให้น้ำกลับไปใหม่เขาก็จะแตกดอกออกมาได
1: ้หล่อเขาว่างั้นเถอะ
2: ก็ทำนองนั้นแล้วก็ช่วงนั้นที่ออกมาเนี่ยมันจะออกมาเนี่ยมันจะมีทั้งใบแล้วมันก็มีทั้งดอกด้วยออกมาพร้อมกันซึ่งจะเป็นดอกที่มีคุณภาพดีถ้าเขาแตกใบด้วยแล้วก็มีดอกอยู่ที่ปลายนะครับอันนั้นจะถือว่าเป็นคุณภาพดี
1: แต่ของเราไม่เห็นมีเลยอ่ะแล้วปลูกยังไงอ่ะ
2: เราไม่ได้ใช้
1: ไม่มีวงเลยอ่ะ
2: เราไม่ใช้วงซีเมนต์ฮะเราแบบนี้ตอนนี้เรามีการใช้กันแพร่หลายแล้วก็คือเป็นระบบยกล่องแบบลูกฟูกหลายคนเขาจะเรียกแบบลูกฟูก
1: หรือว่ายกล่องแห้งยกล่องแบบลูกฟูก
2: ก็คือเป็นลูกฟูกเป็นเนินเพื่อให้น้ำ
1: ไม่มีน้ำขัง
2: ไม่มีน้ำขังน้ำจะมีไหลถ้ามีฝนตกหรืออะไรก็จะลงร่องระบายออกไปอันนี้วิธีการนี้จะช่วยเรื่องป้องกันรากเน่าได้ดีแล้วก็เวลาฝนตกเยอะๆเนี่ยมันก็จะสามารถระบายออกไปได้เหมือนกันแต่ว่าการที่จะทำให้มันออกนอกฤดูได้เนี่ยมะนาวที่ลงดินเนี่ยต้องมีการจัดการหลายขั้นตอนหลายขั้นตอนหน่อยแต่ว่าไม่ยากไม่ยากแต่หลายขั้นตอน
1: พูดว่าหลายขั้นตอนก็ดูยากแล้วว่า
2: ไม่ยากครับก็คือถ้าเราต้องการให้มันออกดอกต้องการเก็บขายในเดือนมีนาสมมติเราเก็บขายในเดือนมีนาแล้วก็นับย้อนกลับมาประมาณ4เดือนครึ่งถึง5เดือนฉะนั้นพฤศจิกาต้องออกดอกแต่ว่าขั้นตอนของการที่มันจะออกดอกได้เนี่ยมะนาวลงดินเนี่ยต้องทำให้ใบอายุใบมันแก่ให้ได้90วันก็คือ3เดือนนั้นเราจะนับย้อนกลับอีก3เดือนมันก็จะตกประมาณเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาช่วงนั้นเนี่ยโดยการวิธีก็คือเราจะเล็มยอดทุกยอดเลยนะเล็มทุกยอดเลยเพื่อให้มันแตกยอดใหม่แต่1ต้นเนี่ยเราเล็มยอดทุกยอดเลยประมาณสัก2หรือ3ข้อใบเราจะหรือว่าถ้าไม่พิถีพิถันมากอาจจะมากกว่านั้นหน่อยก็ได้พอเราเล็มปุ๊บเนี่ยแล้วเราให้ปุ๋ยเพื่อบำรุงใบนะฮะบำรุงใบเยอะหน่อยนะครับก็คือตัวหน้าเนี่ยสูงหน่อยเขาก็จะแตกใบออกมาพลึบเลยทั้งต้นพร้อมกันหมดแล้วเนี่ยใบนี้เราต้องเลี้ยงให้ดีก็คืออย่าให้มีหนอนอย่าให้มีแมลงมาทำลาย
1: นี่จุดเริ่มต้นเลย
2: นี่จุดเริ่มต้นเลย
1: เหมือนเด็กเวลาคลอดออกมาก็ต้องเลี้ยงดูเขาให้นมแม
2: ่ครับผม
1: เขาจะได้เติบโตแข็งแรง
2: ถูกต้องหลังจากที่เราเล็มยอดแล้วปุ๊บออกใบใหม่มาแล้วเลี้ยงใบให้ดี
1: 3เดือน
2: ช่วงเดือนแรกเนี่ยเราต้องบำรุงให้ใ ใบเนี่ยสมบูรณ์บำรุงกิ่งให้สมบูรณ์
1: บำรุงยังไง
2: มันก็จะมีปุ๋ยเราเรียกว่าปุ๋ยโยกหน้าก็คือปุ๋ยที่มีค่อนข้างจะมีไนโตรเจนสูงนิดนึงแล้วก็ตัวฟอสฟอรัสตัวกลางเนี่ยฮะต่ำหน่อยแล้วก็ตัวหลังก็สูงก็คือหน้าสูงสุดหลังสูงเป็นอันดับรองตัวกลางเนี่ยต่ำที่สุด
1: เขาเรียกว่าใบโยกหัว
2: โยกหน้า
1: ตัวโยกหน้า
2: โยกหน้าปุ๋ยโยกหน้าเราโยกหน้าไป1เดือน
1: โยกหน้า
2: พอเดือนที่2กับเดือนที่3เราปรับสูตรปุ๋ยใหม่ให้ปุ๋ยมาเป็นโยกหลัง
1: โยกหลัง
2: ก็คือตัวหลังสูงสุดพอ2เดือนหลังเนี่ยเราให้ปุ๋ยโยกหลังแล้วก็ถ้าบางคนก็อาจจะให้ปุ๋ยทางใบด้วยไอ้ที่ผมพูดนี่โยกหลังนี่ไอ้โยกหน้าโยกหลังนี่ผมพูดถึงปุ๋ยที่เราให้ทางดินนะเราให้ทางดินปกติเนี่ยเราพอโยกหน้า1เดือนโยกหลัง2เดือนพอใกล้ๆครบ3จะประมาณ3เดือนเนี่ยเราก็งดน้ำได้แล้วเพราะว่าอายุใบแก่ถึงประมาณ90วันแล้วนั่นแหละช่วงนั้นเราจะเริ่มงดน้ำแต่นี้ของเราเนี่ยงดไม่ได้งั้นเราต้องมีกระบวนการที่จะมาทดแทนการงดน้ำก็คือว่าในช่วงที่เราทำใบตัดให้แตกใบใหม่แล้วเนี่ยพอแตกใบใหม่เนี่ย15วันจากเล็มใบเนี่ยเราจะให้ฮอร์โมนตัวนึง
1: ให้ฮอร์โมนเขาด้วย
2: เป็นฮอร์โมนเป็นจัดเป็นกลุ่มของฮอร์โมนแต่ไม่ใช่ฮอร์โมนที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตเป็นฮอร์โมนที่ชะลอการเติบโตแล้วเป็นฮอร์โมนตัวหนึ่ง
1: ฮอร์โมนชะลอการเติบโต
2: เราเรียกย่อว่าแพ็คคือพาโคบิทาโซนตัวนี้เขาใช้ในมะม่วงนี่เขาใช้กันมา 20-30 ปีแล้วแต่มะม่วงเนี่ยเขาใช้ผสมน้ำแล้วก็ราดบริเวณโคนแต่ว่ามาใช้กับพวกมะนาวเนี่ยถ้าใช้อย่างนั้นเนี่ยมันต้นมันรับสภาพไม่ไหวทำสักครั้งสองครั้งต้นมันจะตายเพราะว่ามันค่อนข้างแรงฉะนั้นอาจารย์ผมเนี่ยที่แนะนำก็คือว่าเอาพาโคบิทาโซนผสมน้ำฉีดหลังจากเล็มยอด15วันแรกฉีดจากนั้นไปอีก45วันฉีดอีกครั้งนึงฉีด2ครั้ง
1: อุ้ยก็ไม่โตสักที
2: ฉีด2ครั้ง
1: จะโตฉีดอีกแล้วจะโตฉีดอีกแล้ว
2: มันถึงเราฉีดไปเนี่ยตอน15วันแรกหลังที่เราฉีดไปแล้วเนี่ยมันก็ยังจะยืดไปนะเพราะว่าฮอร์โมนนี่มันยังคือมันช่วยแต่ว่า
1: ใ
2: ช
1: ่
2: มันจะค่อยๆ
1: เจือจาง
2: ใช่ๆมันจะค่อยๆออกฤทธิ์ไปเพื่อชะลอไว้ไม่ให้มันแตกใบใหม่อันนี้เป็นวิธีการที่เราจะชดเชยจะทำให้ใบมันอายุ90วันให้ได้พอครบประมาณ90วันได้เนี่ยถ้าจอนนั้นถ้าฝนมันหยุดก็ถือว่าโชคดีถ้าฝนไม่หยุดอาจจะต้อง
1: ฉีดอีก
2: ไม่ใช่แล้วของละสองครั้งพ
1: ออ
2: าจจะใช้ปุ๋ย
1: 0060
2: ไม่ยกหลัง
1: ยกหลังเลย
2: หลังอย่างเดียวเลยหลังล้วนๆเพียว
1: ๆเรียกว่าใส่เกียร์ปัด
2: ถอยหลังอย่างเดียวเลย
1: โอ้ยอย่าพึ่งโต
2: เราอาจจะใช้0060หรือว่า0410

0: 32ผมจำไม่ได้โทษที36อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นยกตัวกลางกับตัวหลังหรือตัวหลังอย่างเดียวช่วยฉีดช่วยชะลอเอาไว้หน่อยมันก็จะช่วยคุมตัวนี้ได้
1: ช่วยได
0: ้ช่วยได้ไม่ให้มันแตกยอดพอหลังจากนั้นครบ90วันไปแล้วพอมันยืดเกิน90วันไปเนี่ยเราก็กลับมาให้ปุ๋ยยกหน้าใหม่กลับมาให้ปุ๋ยยกหน้าใหม่ตอนนี้แล้วก็ให้น้ำก่อนแล้วก็ให้ปุ๋ยยกหน้าเนี่ยตอนนี้มะนาวจะเริ่มแตกใบใหม่แตกแทงยอดออกมามีใบแล้วก็มีดอกอยู่ที่ปลายยอดมันก็จะได้เป็นพวงๆเป็นอะไรเงี้ยเยอะมากแม่วิธีการนี้ก็จะใช้กับมะนาวลงดินได้ด
1: ี
0: มะนาวลงดินได้ดี
2: หัวใจหลักสำคัญการที่จะผลิตมะนาวให้ประสบความสำเร็จนะคะประกอบไปด้วย3อย่างด้วยกันนะคะข้อที่1นะคะต้องเลือกพันธุ์ค่ะเลือกพันธุ์นี่หมายถึงว่าพันธุ์ที่นั้นพอปลูกที่จะนำมาปลูกนะคะต้องเป็นสายพันธุ์ที่ตลาดต้องการยกตัวอย่างก็เช่นพันธุ์แป้นรำไพนะคะแป้นพวงแป้นพิจิตรอย่างเงี้ยตลาดต้องการอยู่แล้วนะคะอันที่2เป็นเรื่องของทำเลค่ะนะทำเลดีมีชัยไปกว่าครึ่งใช่ไหมคะทำเลนี่หมายถึงสภาพพื้นที่ในการปลูกสภาพดินสภาพภูมิอากาศต้องเหมาะสมทุกสิ่งอย่างกับต้นมะนาวส่วนข้อที่3เป็นเรื่องของการจัดการร้วนๆนะการจัดการที่ดีเริ่มตั้งแต่การปลูกนะคะใช้ระยะปลูกเท่าไหร่ใช้ดินอะไรส่วนผสมอะไรแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจอาจจะทำเป็นรูปแบบของการทำมะนาวปลูกมะนาวเพื่อเป็นธุรกิจเชิงท่องเที่ยวอันนี้น่าจะสำคัญเพราะว่าคนไทยสมัยนี้ทำงานแล้วเครียดแล้วถ้าไปเข้าสวนแล้วเจอธุรกิจที่เป็นเชิงท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะก็มันเป็นมุมพักผ่อนนะคะมุมที่แบบกำลังใจและมุมที่คือยังไงมันก็หมุนเวียนอยู่ภายในประเทศอะนะคะน่าจะเป็นการดี
1: กลับมาพูดถึงเรื่องเงินเรื่องทองดีกว่าหาเงินหาทองจากมะนาวเนี่ยปกติส่วนนี้หาทางไหน
0: อ๋อปกติเขาเราจะมีอยู่2ช่องทางก็คือว่า1ละพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็จะมารับซื้อเราที่สวนก็จะโทรมาสั่งวันนี้เอา50โลวันนี้80โลให้เก็บให้หรือพรุ่งนี้80โลนะเก็บให้เย็นนี้อย่าง
1: น
0: ี้อัน
1: นี้ทางที่เขามารับเนี่ยส่วนใหญ่เขาเอาไปขายหรือเขาเอาไปส่งหรือเขาไปยังไง
0: ก็มีหลายแบบฮะเอาไปวิ่งส่งร้านอาหารเอาไปวิ่งส่งพ่อค้าขายปลีกอะไรพวกนี้มีเอาไปส่งร้านที่ทำน้ำผลไม้อะไรพวกนี้นะฮะมีหลายแบบด้วยกันอีกช่องทางนึงที่ผมบอกก็คือว่าเราก็ทำเหมือนกับเป็นคอนแทคกับร้านอาหารที่เราไปดิวไว้เองก็คือว่าเขาก็จะสั่งเราว่าเอาวันไหนเอากี่สิบโลวันนี้10โลวันนู้น20โลหรืออะไรเงี้ยร้านนู้นบ้างร้านนี้บ้างที่เราไปติดต่อไปเองแบบนี้จะราคาจะดีกว่าอย่างตอนนี้อย่างผมเองผมก็เปลี่ยนมาทำน้ำมะนาวผมทำน้ำมะนาวนะครับอันนี้เป็นน้ำผึ้งมะนาวพร้อมดื่มนะครับที่อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราทำขึ้นมา
1: คิดว่าแปรรูปน้ำผึ้งมะนาว
0: ครับ
1: อย่างมะนาวขายเป็นลูกกับมะนาวที่แปรรูปแบบนี้มูลค่าเขาเพิ่มขึ้นกี่ประมาณกี่เท่า
0: โอ้เยอะฮะ
1: เยอะเลยเหรอ
0: เยอะกว่าดีกว่าขายลูกเยอะ
1: วันนี้เองสำหรับเกษตรกรท่านไหนที่สนใจอยากจะลองปลูกมะนาวบ้าง
0: ครับ
1: เรามีคำแนะนำพิเศษอื่นยังไงเช่นจะเริ่มต้นยังไงหาข้อมูลยังไงนู่นนี่นั่นโน่นยังไง
0: คือตอนนี้ในท้องตลาดเนี่ยมีหนังสือเกี่ยวกับมะนาวอยู่ค่อนข้างเยอะแต่อยากให้เราผู้สนใจนะฮะอ่านสักนิดนึงเพราะตอนนี้เราส่วนมากเกษตรกรรุ่นเก่าเนี่ยผมไม่รู้ผมจะคำผิดหรือเปล่านะถ้าเป็นรุ่นเก่าก็คือว่าเราต่อกันมาว่าทำอย่างนี้สิทำอย่างนั้นสิบางครั้งก็ถูกบางครั้งก็ไม่ถูกแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ว่าถ้าเกิดการเขียนเป็นตำราแล้วเนี่ยส่วนมากโอกาสผิดเนี่ยมันก็จะน้อยหน่อยเพราะว่าการที่จะเป็นตำราได้มันจะมีคนตรวจสอบมีคนอะไรเนี่ยมันจะเริ่มมองเห็นแล้วนะว่าถ้าผิดพลาดเนี่ยเขาก็จะแก้ไขให้ส่วนใหญ่ก็จะถูกต้องแล้วก็ที่ดีสุดก็คือไปอบรมฮะ
1: ฉันอยากจะฝากไอ้แดงกับอีก3ตัวไว้ที่นี่ได้ไหมเพราะว่าฉันจะไปตามหาสามี กลับมาเมื่อไหร่เนี่ยฉันจะจับพี่เขาปลูกมะนาวให้หมดเลย แต่ฉันอุ้มไอ้แดงไปไม่ไหวอ่ะฝากไว้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวเห็นเป็นคนดีขนาดนี
0: ้ไอ้แดงนี่คนหรืออะไรครับ
1: ไอ้แดงน่ะเป็นคน
0: ครับ
1: แต่อีก3ตัวน่ะ
0: ครับ
1: หมากับแมวฝากไปด้วย
0: ครับได้
1: ฝากไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาสามีก่อน
0: อ๋อได้เลย
1: ส่วนอันนี้ฝากไว้ด้วย
0: โอเค
1: อันนี้ไปอันนี้ระหว่างทางเหนื่อย
0: อ๋อ
1: วันนี้ขอบคุณมากนะจ๊ะ
0: ครับผม
1: โอ้ยตายแล้วไปลงเรือก่อน
0: ไหนล่ะเรืออยู่ไหนล่ะ
1: เรืออยู่ไหนไปลงเรือก่อน
3: พี่สมพรนี่ถือได้ว่าเป็นคนที่มีหัวใจเด็ดเดี่ยวจริงๆในการตัดสินใจลาออกจากงานที่ดูมั่นคงเพื่อมุ่งตรงเข้าสู่สายเกษตรกรอย่างจริงจังและมีความรอบคอบโดยใช้เวลาศึกษาดูงานอยู่ถึง2ปีดูแล้วดูอีกจนมั่นใจแล้วค่อยลงมือปลูกเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและก็ประสบความสำเร็จแถมยังมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่ากับผลผลิตจนเป็นที่ต้องการของตลาดนี่แหละครับคือคุณสมบัติของเกษตรขั้นเทพตัวจริงเลยวันนี้หมดเวลาครับเกษตรขั้นเทพลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัส

0: ความสุขของผมนี่ก็คือว่าเมื่อเห็นพนักงานมีความสุขเนี่ยผมเองก็มีความสุขไปด้วยความสุขของพนักงานตามนิยามของผมเนี่ยคือพนักงานมีอนาคตสามารถเป็นที่พึ่งพาอาศัยของครอบครัวได้ความสุขของเพื่อนพนักงานจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเพื่อนพนักงานเนี่ยสามารถจับสมดุลของความสุขทั้ง3ส่วนเข้าด้วยกันโดยความสุขส่วนแรกคือความสุขส่วนตัวส่วนที่2คือความสุขของครอบครัวและสุดท้ายคือความสุขขององค์กรและสังคมครับสิ่งแรกที่ทำให้เพื่อนพนักงานมีความสุขได้อย่างแรกเลยสำหรับผมคือการที่ส่งเสริมให้เขามีสุขภาพที่ดีมีการดูแลตัวเองทานอาหารที่มีคุณภาพอย่างเหมาะสม
1: การออกกำลังกายในตอนเช้านะครับเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มปฏิบัติงานนะครับเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยในการทำงานมากยิ่งขึ้นครับ
2: ผมสูบบุหรี่มาทั้งหมด32ปีครับเหตุผลที่ผมอยากเลิกบุหรี่เพราะว่าหลานครับไม่อยากเป็นตัวอย่างให้หลานเห็นแล้วก็ตามครับเขาให้โอกาสผมเข้าโครงการเลิกบุหรี่ทั้งครอบครัวแล้วก็บริษัทเป็นกำลังใจในการเลิกบุหรี่ผมถึงได้เลิกได้ปัญหาสุขภาพการหายใจความรู้สึกว่าเราเหนื่อยน้อยลงดีขึ้นหมดทุกอย่างครับพอชีวิตลงตัวแล้วผมก็สามารถแบ่งกำลังกายกำลังใจไปทำสิ่งดีๆให้กับคนอื่นได้ครับผมก็อยากทำอะไรให้กับคนอื่นผมก็ไปเหลือไปเห็นไม้พะเลทเก่าๆหลังโรงงานผมก็เอามาทำตู้ทำชั้นเช้าเพื่อให้ทุกคนที่ต้องการอยากได้หรือเอาไปใช้งานกันครับ
0: พวกงานตระหนักในเรื่องของจริยธรรมและคุณธรรมการให้อภัยรู้จักให้และมีความกตัญญูรู้คุณเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตที่ดีมีคุณภาพแต่ผมเชื่อว่าเพื่อนพนักงานทุกคนเนี่ยต้องตระหนักในเรื่องนี้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นการบ่งบอกถึงการเป็นคนดีมีคุณธรรมและก็เป็นคนดีในสังคม
3: ที่สุดของเรามีห้องศาลาธรรมเพื่อให้พนักงานได้ทำวัดสวดมนต์ทุกวันเพื่อให้เกิดความสงบและมีสติในการทำงานสติมาปัญญาเกิดจิตใจก็สะอาดความสุขก็เกิดขึ้นเกินคาดครับ
4: ตู้ปันสุขมันแบ่งปันความสุขให้กันได้จริงๆนะคะได้เห็นรอยยิ้มของผู้รับและได้เห็นน้ำใจของผู้ให้สังคมการทำงานก็เต็มไปด้วยความสุขค่ะ
5: จบหลักสูตรจากวิทยาลัยสารพัดช่างค่ะหลังเลิกงานก็จะมาเป็นจิตอาสาตัดผมให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆในช่วงวิกฤตโควิดฟรีค่ะจิตใจเราจะสวยอย่างเดียวไม่ได้นะคะทรงผมเราก็ต้องเป๊ะด้วยค่ะ
6: ผมได้รับโอกาสจากบริษัทได้เรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียงและได้นำมาต่อยอดจนได้ผลิตภัณฑ์น้ำยาเอกประสงค์ชมพูสบู่น้ำมันเขียวน้ำมันเหลืองซึ่งตรงนี้มันเป็นความสุขที่เพิ่มขึ้นจากการทำงานเพราะที่นี่เป็นมากกว่าที่ทำงาน
7: พอดี
8: พอกิน
7: พอใช้
8: แค่นี้ก็พอใจแล้วค่ะ
0: ส่งเสริมอาชีพให้พวกเขามีรายได้เพิ่มเติมขึ้นนอกเหนือจากงานประจำก็เป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมนะเพราะว่าหลังจากที่เขาเกษียณไปแล้วเนี่ยเราจำเป็นต้องส่งเสริมอาชีพให้เขามีอาชีพหลังเกษียณ
9: เรานำสินค้ามาจำหน่ายให้เพื่อนๆในราคาพิเศษผมมีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็ได้ซื้อของถูก
10: ค่าใช้จ่าย

0: พวกเขาลดลงพวกเราแฮปปี้ครอบครัวพี่น้องสตาร์เฟกก็แฮปปี้ค
1: ่
0: ะ
1: อะไรที่ใช้แล้วสามารถใช้ซ้ำได้ก็นำกลับมาสร้างประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุดได้ครับอย่างที่สตาร์เฟกของเราใน1วันมีน้ำแอร์ที่เปิดใช้งานทิ้งประมาณ800ลิตรพวกเราก็นำกลับมารดน้ำผักที่โรงเรือนพอเพียงรดน้ำสนามหญ้านำมาใช้ในห้องน้ำและอื่นอีกมากมายเลยครับ
2: ผักที่นี่อร่อยกว่าที่ซื้อจากตลาดเพราะเราปลูกจากใจ
3: ปลูกผักไม่ได้แค่ผักแต่ได้ปลูกรักในใจคน
4: จริงๆผมก็ไม่แน่ใจว่าผมตอบได้หรือเปล่าว่าความสุขของพนักงานจริงๆคืออะไรผมขออนุญาตตอบโดยผ่านเหตุการณ์หนึ่งที่ผมเคยเจอมาก็คือว่ามีเพื่อนพนักงานเนี่ยเขาถามผมว่าลูกเขาจะเรียนคณะอะไรดีวิชาอะไรดีถึงจะได้มาทำงานที่บริษัทนี้ดีผมก็อึ้งไปหลายวันกับคำถามนี้นะครับซึ่งทุกวันนี้เองเนี่ยลูกเขาคนนั้นก็มาทำงานที่บริษัทนี้จริงๆผมก็เลยเข้าใจว่านี่คือความสุขที่แท้จริงของเพื่อนพนักงานที่ส่งต่อให้กับลูกหลานของเขาเมื่อพนักงานมีสุขภาพจิตสุขภาพกายที่ดีขึ้นความสุขของพวกเขาเหล่านั้นก็เพิ่มขึ้นความสุขของผมก็เพิ่มขึ้นเช่นกันความสุขของพนักงานก็คือกำไรของบริษัทครับ
5: ขอบคุณสตาร์เฟค

0: ใหม่แล้วลูก
1: นี่แหละที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
2: แล้วเป็ดมันจะบานล่ะคะ
1: นี่ไงนี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: แล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4ถึง5วัน
0: เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอ่ะจอมโอ้ยนี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes กลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
0: จะบ้าหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

0: ฝันข้าว
1: ลา
2: โอ้ยโอ้โ
1: หเย
0: ้ขอบเฮาสิลูก

0: เล่นกันดีๆนะลูก
1: นี่ผมไม่ได้กลับมาทำนากับพ่อกี่ปีแล้วเนี่ย
2: ก็ตั้งแต่ที่เอ็งมีขวัญข้าวนั่นแหละ
1: ขอโทษนะครับพ่อที่ผมต้องพาลูกมาฝากพ่อไว
2: ้
1: อ
2: ่
1: ะ
2: ไม่เป็นไรหรอกเอ็งไม่เห็นหรือว่าขวัญข้าวกำลังโตขึ้นเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงไปช่วยกันเกี่ยวข้าวต่อเถอะ
1: ครับพ่อ
3: ให้เราไม่ปลูกข้าวก็ยังมีข้าวกินนะคะเนี่ย
2: คิดแบบนี้ไม่ได้นะลูกจำเอาไว้ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องปลูกข้าวเพราะถ้าคนไทยไม่ปลูกข้าวกันหมดแล้วเราจะเอาข้าวที่ไหนกิน
1: ปีนี้ได้ข้าวเยอะจริงๆนะพ่อ
2: ปีนี้ดินดีน้ำดีนะ
1: แบบนี้พ่อทำคนเดียวไม่ไหวแน่เอาไปลงสีไหม
2: ไม่ต้องหรอกกินแค่ไหนก็ทำแค่นั้นพ่อไม่ได้จะเอาไปขายซะหน่อย
3: อ้าวแล้วทำไมเราไม่ขายล่ะคะ
2: โอ้ยปู่ทำคนเดียวไม่ไหวหรอก

โหนะครับธรรมศักดิ์ลือภูวพิทักษ์กุลนะครับตอนนี้เป็นเกษตรกรในกรุงเทพครับทำเกษตรมา6ปีกว่าๆแล้วครับปัจจุบันก็ทำเกษตรผสมผสานที่บ้านก็ปลูกพืชมาแปรรูปทำผลิตภัณฑ์ขายในชุมชนเพื่อนฝูงเล็กๆน้อยๆที่บ้านครับเมื่อก่อนนี้เป็นนักออกแบบครับแล้วก็ถ่ายภาพจิวเวลรี่ครับแล้วก็เป็นนักร้องครับร้องเพลงเล่นดนตรีครับ

0: ชุมชนผาปังห่างจากตัวเมืองจังหวัดลำปางนับร้อยกิโลเมตรความห่างไกลความแห้งแล้งจากสภาพพื้นที่ในเขตเงาฝนและปัญหาจำนวนคนน้อยที่ไม่ถึงเกณฑ์การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลผลักดันให้ชาวบ้านตั้งมูลนิธินาชุมชนผาปังเพื่อช่วยกันพัฒนาบ้านเกิดให้อยู่ดีมีสุข
1: พี่ผักอะไรครับ
2: ผ
1: ัก
2: แหนม
1: ผักหนาม
2: หนาม
1: หนาม
2: หน่อยเนี่ยมันจะมีหนาม
1: ผักหนามเนี่ยใส่ปุ๋ยอะไรมันงามอย่างงี้
3: ข้างคาว
1: ข้างคาวอ่ะเลยเอาไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยอ่ะโอ้แจ๋วเลยอ่ะเอาอย่างงี้ผมเอาก่อนเลยถุงทนไม่ไหวขอเลย
4: ครั้งแรกที่มาถึงผาปังผมรู้สึกว่าเป็นชุมชนที่เล็กแล้วก็อบอุ่นมาก
1: เม็ดผักชีอ่ะครับอันนี้มันไปปลูกได้ปะ
3: ได
1: ้อ๋อเสร็จเลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับว่าอันนี้ปลูกเองก่อน
3: เองก่อนจะพิจ้า
1: ฮะ
3: ก่อนจะพิจ้า
1: อีกอยู่ต้อง2วันน่ะกว่าจะได้กลับบ้านนี่เท่าไหร่อ่ะ
3: 20บาท
1: เนาะโหทุกอย่างเหรอเอาหัวนึงเอาหัวนึง
5: ได้ๆๆอยู่ได้อยู่
1: ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อย

0: ครับ
1: การเยือนชุมชนในครั้งนี้คุณโอพกกล้องคู่ใจเพื่อบันทึกภาพชีวิตที่นานๆจะได้พบเห็นแม้ว่าผาปังจะเป็นตำบลที่มีจำนวนคนน้อยเพียงพันกว่าคนแต่ชุมชนก็สามารถกำหนดแผนพัฒนาชุมชนตำบลล่วงหน้าไปถึง20ปีขณะเดียวกันก็ไม่ละเลยที่จะร่วมกันพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ด้านอาชีพหนึ่งในนั้นคือนวัตกรรมด้านพลังงานจากถ่านไม้ไผ่ที่แขกรับเชิญอย่างคุณโอตื่นเต้นและตั้งใจมาดูให้เห็นกับตา

0: ไปทำถ้าเห็นมีเตาล่างเตาบนต้องย้ายไหม
1: ย้ายครับถ้าเตานี้จะเสร็จก่อน
0: เตาล่างมันจะแรงใช่ไหม
2: ครับ
0: อันล่างเผาจริงอันบนเผาหลอกเคยเห็นเป็นแบบเตาชีวมวลจากคนเลยไม่น่าจะใช่ไม่แน่ใจครับอันนี้เป็นดูแอดวานซ์อ๋อนี่ก็ตะเกียบที่ทำแต่อันที่แบบใช้ไม่ได้
1: ครับใช้ไม่ได้เป็นไม้เศษพวกแตกครับ
0: เผาใช้เวลานานเท่าไหร่ครับ
1: ประมาณ2ชั่วโมงทางบนถ้าเอาลงมาก็ประมาณชั่วโมงครึ่ง
3: สาดเข้าไปเลยฮะเป็นพวก
4: ถ่านพลังงานสูงเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ต่อยอดจากการเผาเศษไม้ไผ่ที่เหลือจากการทำตะเกียบและไม้เสียบลูกชิ้นที่ไม่ได้คุณภาพเผาเป็นถ่านและพัฒนาเป็นแก๊สหุงต้มคุณภาพดี
0: ใช้ทำอะไรมั่งครับอันเนี้ย
5: เราจะใช้กับเครื่องทำก๊าซเนาะ
0: เครื่องทำก๊าซ
5: ค
0: ืออันนี้ใช้ทำก๊าซได้เลยเหรอครับ
5: ค่ะ
0: เราไปทำอะไรก่อนครับ
5: เราก็บดให้มันเป็นชิ้นเล็ก
0: ๆบดให้เป็นชิ้นเล็ก
5: ๆแล้วก็เอาไปใส่ไหน
0: ใส่ในถัง
5: ใส่ในถัง
6: วัสดุที่เราใช้วัสดุเก่าทั้งนั้นเลยเพราะว่าการวิจัยและพัฒนาตัวถังเราเนี่ยเราต้องการให้ประชาชนที่เอาไปใช้เนี่ยสามารถใช้งานได้จริงจะเห็นว่าแก๊สที่เราผลิตได้เป็นแก๊สเย็นนะคะถ่าน1กิโลทำเป็นแก๊สผลิตแก๊สได้1ชั่วโมงค่ะ
0: ที่เห็นแล้วทึ่งที่สุดก็คือเอาถ่านมาทำแก๊สเศษถ่านที่ทุบป่นๆเนี่ยไปจุดไฟเผานิดเดียวเนี่ยมันมีแก๊สออกมาหุงต้มได้เหรอก็นึกว่ามันแค่เป็นทางกายภาพหรืออะไรงี้ไม่ใช่มันเป็นวิทยาศาสตร์ที่ล้ำลึกมากชาวบ้านเนี่ยสามารถเอาไปใช้งานได้จริงเนี่ยก็ตื่นเต้นระดับนึงแล้วพอเขาถอดท่อตัวที่ไปหุงต้มเสียบกับเครื่องยนต์สูบน้ำเนี่ยโอ้โหนี่เขาแบบว่าเสียบปุ๊บติดเลยไม่ต้องเติมน้ำมันอ่ะแล้วน้ำอย่างแรงเลยครับผมรู้สึกว่านี่คือเกษตรกรทั่วประเทศควรจะมาดูนะเรื่องถ้าเกิดต้องใช้เรื่องน้ำเรื่องสูบเรื่องปั๊มเนี่ย
4: ฐานประสิทธิภาพสูงหรือเพียวคาร์บอนคนผาปังต่อยอดโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยโดยการเผาอีกครั้งที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียสขึ้นไปกลายเป็นฐานที่มีคุณค่ามหาศาลและราคาแพงนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆอีกมากมาย
7: เวลาที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะพิจารณาหลายๆทาง

0: ทำอันนี้ได้ประโยชน์กลับมาเท่าไหร่ทำอันนี้ได้ประโยชน์กลับมาเท่าไหร่ต่อยอดไปได้ยังไงบ้างแล้วก็เลือกในเส้นทางหรือการทำที่เราชุมชนได้ประโยชน์สูงสุด
1: ประมาณนี้ค่ะ
2: การที่เขามีคนมาดูงานเยอะขึ้นก็เป็นโอกาสที่เขาจะได้เจอผู้คนมากขึ้นการที่เขาได้พัฒนาอะไรเขาก็มีการออกไปหาข้อมูลเพิ่มขึ้นคือแบบไม่รู้จะเรียก two way communication ก็ไม่ได้คือมันไปทุกทิศทุกทางครับแล้วก็ทุกอย่างกลับเข้ามาหาเขาเอง
3: พี่มาทำตัวเนี้ยมันอยู่ในบ้านเราอยู่ในชุมชนเราไม่ต้องวิ่งออกไปทำงานข้างนอกบ้านไม่เช่าก็ไม่ซื้ออยู่กับลูกกับเมียอยู่กับลูกกับหลานสบายใจกว่ามีความสุขอีกอย่าง
2: ปกติตัดก็เอามีดตัดบ้างเลื่อยบ้างแต่ก็ใช้มือครับยังดียังไม่ได้ทำผิดวิธีอย่างนี้ผมก็ไปเอาข้างใต้อยู
0: ่เรารับมานะคะแล้วก็เอามาทำให้สะอาดแล้วก็
4: คนผาปังใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่อย่างคุ้มค่า
0: ย่อยสลายได
2: ้เหมือนไบโพดรักแล้วก็ที่นี่ทำเหมือนเป็นซีโร่เวสเลยไม่มีขยะเหลือทิ้ง
4: เศษไม้ไผ่ที่เป็นขยะในสายตาคนอื่นถูกนำมาคัดและแยกก่อนนำไปต้มและตากส่งโรงงานผลิตภาชนะสร้างรายได้ให้กับกลุ่มและคนในชุมชน
0: เราหาตลาดหาลูกค้าให้ได้ก่อนแล้วเราถึงมาวางแผนการทำเพื่อว่าถ้าเราได้ออเดอร์หรือได้ลูกค้าแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของความเสี่ยงเนี่ยมันเป็นศูนย
2: ์เขาก็จะพึ่งพาตัวเองเป็นหลักแล้วก็ทำการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชนเช่นไผ่เนี่ยเอามาทำตะเกียบมาทำให้ลูกชิ้นแล้วเนี่ยเหลือจากเศษเนี่ยก็ยังต่อยอดไปทำถ่านได้อีกนอกจากถ่านที่ขายไม่ค่อยได้ราคาเนี่ยก็เอาไปทำแก๊สหุงต้มใช้ในครัวเรือนให้ชุมชนเนี่ยมีการพึ่งพาตัวเองลดรายจ่ายตัวเองได้แล้วก็เพิ่มรายได้ให้ตัวเองได้ด้วยนะครับทั้งชุมชนก็ไม่ได้หยุดอยู่กับที่ก็ยังจะเอาผลิตภัณฑ์ถ่านเนี่ยไปต่อยอดอัปเกรดไปเรื่อยๆอีกให้เพิ่มมูลค่าสำหรับเวชสำอางสำหรับอาหารได้ด้วยอย่างเงี้ยครับ
4: ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ฝีมือคนผาปังได้รับการต่อยอดและพัฒนาไม่หยุดยั้งทั้งจากความรู้ความคิดของคนในชุมชนและการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและเอกชนขณะที่วัตถุดิบอย่างต้นไผ่ชาวบ้านบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อการใช้งานอย่างยั่งยืน
0: ที่แปลงนี้มันเป็นที่ป่าไผ่ที่เราปลูกเองนะคะมันเป็นป่าเศรษฐกิจที่เราได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้สามารถทำประโยชน์ได้ตรงนี้
2: มีไผ่อะไรบ้างครับพี
0: ่มันจะมีไผ่ซางซางนวลซางหม่นแล้วก็ซางป่าค่ะ
5: ตรงนี้เราจะทำเป็นถนนท่องเที่ยวนะครับอุโมงค์ไผ
0: ่ใช่ค่ะ
5: เห็นไหม
2: มันจะใหญ่หน่อยแล้วก็จะ
5: เข้ามาเป็นโด
2: มโล่งๆนะ
5: เป็นแบมบูสตรีท
2: โอ้โห
5: สำหรับ
2: เท่เลย
5: ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
2: ครับ
0: เราจะเปิดจริงๆเป็นทางการเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ

0: เราแต่งกิ่งมันออกเนี่ยมันก็จะทำให้มันไข่เนี่ยสวยเวลาตัดเราก็ตัดติด
1: ตัดติดโคนเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะหน่อเขาก็จะขึ้นรอบๆได้1ต้นเนี่ยหน่อจะขึ้นประมาณ3หน่ออ
2: ๋อนี่ก็จะออกหน่อก็เก็บหน่อกินได้
0: ใช่
2: ปกติตัดครับก็เอามีดตัดบ้างเลื่อยบ้างแต่ก็ใช้มือครับยังดียังไม่ได้ทำผิดวิธีอย่างนี้ผมก็ไปเอาข้างใต้อยู่
0: ค่ะแล้วก็ไผ่แก่เนี่ยมันจะเป็นไผ่ที่อายุ3ปีขึ้นไป
1: ครับครับโอ้ย
0: มดแดง
2: มดแดงครับผม
3: 3รอบแล้วผมจะเกี่ยวในกางเกง

0: รอบอันนี้ทนไม่ได้นะครับผม
1: คุณลุงกินมีดหน่อยได้ไหมครับขอผมลองได้ไหมครับคือถ้าเกิดเอากิ่งออกก็จนสุดมือเราเนาะ
2: อันนี้เป็นบ่อที่เราสูบน้ำ
3: คนผาปังช่วยกันคิดและบริหารจัดการดินน้ำป่าอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพนอกจากการปลูกไผ่ตามหัวไร่ปลายนาแล้วยังได้รับการสนับสนุนพื้นที่การปลูกจากกรมป่าไม้นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ป่ากว่า 20,000 ไร่ที่ร่วมกันดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกัน
4: เรามีการบริหารจัดการป่าที่นี่เป็น3โซนนะครับก็คือโซนอนุรักษ์ก็คือโซนต้นน้ำนี่เราจะทำฝ่ายชะลอน้ำแล้วก็ไม่ให้ใครเข้าไปทำลายในเรื่องของพืชเชิงเดี่ยวปลูกพืชเชิงเดี่ยวหรือว่าใช้สารเคมีเลยให้ความสำคัญป่าชุมชนคนกับป่าพึ่งพากัน
1: สวัสดีครับสวัสดีครับผมเดินตามกลิ่นมาเลยครับหอมมากเลยครับโอ้ยใส่หน้าทานผมหิวหอมมากเลยครับทำยังไง
3: นอกจากไผ่เพื่อเศรษฐกิจของชุมชนแล้วกลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรของผ่าปังก็เป็นกลุ่มที่ชาวบ้านได้รวมกันลงมือทำจนเดี๋ยวนี้เป็นที่รู้จักของลูกค้าและมียอดขายเป็นที่น่าพอใจอ
1: ันนี้ขออนุญาตชิมได้ยังขออนุญาตอันเล็กๆก็ได้ไม่เอา
5: ใหญ่เลยก็ได้มันจะต่างก
1: ัน
5: แบบ
1: มันหอมมันมีแบบนี่เหมือนอบน้ำผึ้งเลยอ่ะหูเนื้อหนามากวันแรกคือตากเลย
6: ตากแดดแรกนี่เราเก็บใส่ถังไว้ตอนเย็นแล้วพรุ่งนี้เราก็ไปตากวันที่2ตอนเย็นแล้วก็เก็บมามัน
1: คือผมงงว่าเก็บมาคือไม่ต้องแช่อะไรเลยนะไม่แช่ตู้เย็น5วัน
7: เราไม่มีกลุ่มแล้วก็อยู่บ้านทำงานบ้านเฉยๆก็ยังไม่ค่อยได้เข้าสังคมไม่ค่อยมีเพื่อนพอเรามาทำกลุ่มมีอะไรเราก็พูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดกันบ้างพูดเล่นกันบ้าง
1: พวกกล้วยอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดแพ็คเกจจิ้งเขาเนี่ยสามารถเติมอะไรได้อีกนิดหน่อยเนี่ยโอ้โหเขาจะไปอีกระดับหนึ่งเลยครับ
3: จากอายุที่มีจำนวนเกือบครึ่งของชุมชนการพัฒนาของชุมชนผาปังจึงให้ความสำคัญกับคนทุกวัยโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุคือศูนย์รวมของกิจกรรมที่หลากหลาย
8: อยากได้เม็ดเป็นหมู
9: มัดละ5บาท
8: พวกถูก
9: ถูก
8: อุ้ยหัวถูกเลย
1: นี่ใบอะไรครับผม
10: ผักกระเทย
1: ฮะผักตุ๊ดผักตุ๊ดต้นมันเป็นต้นใหญ่เนาะเหมือนพวกมะลุมอะไรเงี้ยป่ะต้นมันแต่อันนี้ไม่เคยเห็นเลยผักกระเทยเนี่ยตรงเขาเรียกกระเทยหรือเรียกตุ๊ด
10: ผักตุ๊ด
1: คำเนืองผักตุ๊ดนะครับผักตุ๊ดนะครับเจ๋งอะสูตรใหม่ลองดูนะนี่ก็อันใส่นี่นะลองชิมยังอันนี้เห็นอย่างเงี้ยแล้วเราเหมือนฮึกเหิมครับอยากจะกลับไปสังคายนาสิ่งที่เรามีอยู่ได้ประสิทธิภาพอย่างที่เขาทำที่นี
11: ่เดี๋ยวพระจะพาไปดูเรื่องของไผ
1: ่ไผ่
11: ครับไผ่มันมีอยู่หลายพันในสวนนี่มีอยู่2,000ด้วยกันนะครับสร้างมน
1: สร้างมน
3: คุณโอคือนักร้องที่กำลังฝึกทำการเกษตรเริ่มคุ้นเคยกับคนผ่าปังขึ้นเรื่อยๆเพราะหลายอย่างอยู่ในความสนใจของเขา
11: เราจะสร้างมูลค่าเพิ่มจากหน่อไผ่1หน่อตรงนี้นะให้มันเป็น1ลำเนี่ยขึ้นไปเป็นลำขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราขายลำนี้ได้700บาท
3: บ้านลุงจินดาฟั่นคำอ้ายเป็นแหล่งความรู้ด้านการเกษตรแบบครบวงจรรวมทั้งการตอนกิ่งไผ่
11: เห็นมั้ยครับว่าตาตรงนี้มันจะใหญ่
1: ครับ
11: เราสามารถตัดตรงนั้นไปเพาะชำก็ได้หรือตอนก็ได
1: ้ตอนนี่ยังไงครับ
11: เราใช้เลื่อยไหมฮะเลื่อยปุ๊บเราก็แต่งกิ่งให้เรียบร้อยข้างบนก่อนนะครับเลื่อยปุ๊บจากนั้นเราก็ดึงลงมาดึงกิ่งลงมาให้โน้มลงมาปุ๊บเนี่ยจะเห็นลักษณะขามว่า
12: อย่าให้ขาด
11: แต่ว่าน้ำที่มาหล่อเลี้ยงหรือว่าที่มาหล่อเลี้ยง
1: ยังไปกับผิวเขาได้
11: ยังไปกับผิวเขาได้อยู่นะครับธรรมชาติของมันจะสร้างรากขึ้นมาตรงนี้ พอหลังจากที่มีรากออกปุ๊บเราก็ตัดชึกลงไปแล้วก็ออกมาแล้วก็เอาไปชั่ง
10: ที่ผมเห็นนี่คือโดนตอนมา
11: ตอนไปแล้วครับก็เราก็มีการรวมกลุ่มกันในการที่จะทํากิจกรรมต่างๆเพื่อจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันคนไหนมีองค์ความรู้ต่างๆเราก็มาแชร์กันมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันที่นี่

0: พราะนั้นที่ศูนย์บ่มเพาะเนี่ยมันมีจุดหลักก็คือช่วยกันกึดช่วยกันยะช่วยกันพัฒนาเนี่ยตรงนี้นะครับก็คือการรวมกลุ่มเองสิ่งที่ได้ตามมาก็คือลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ตามมาอีกอันนึงก็คือสุขภาพดีมีตังค์ยั่งยืน
1: มีวัตถุดิบสดๆจากแปลงเกษตร
2: ใส่ปามใช่ไหมใส่ใบตองอ่ะ
3: ใส่ใบตองลูก
1: เกษตรกรจากเมืองกรุงได้ไอเดียสร้างสรรค์เมนูพิเศษอย่างสนุกสนาน
2: หอมไหมหอมมันน้ำพริกเผาเลยเหรอสูตรใหม่ลองดูนะนี่ก็อันใส่นี่อ่ะแล้วก็ไข่ใส่ไหมผมว่าจะคนด้วยซ้ำเนี่ย
3: เอาได้ได้เออนี่ไง
1: จากเพสโต้ฝีมือตัวเองกับไข่ปามเมนูพื้นบ้านที่อร่อย
2: เข้าอยู่พี่ชิมเลยพี่บอกไม่ได้ไม่ต้องเกรงใจพี่แต่ว่ามีพริกป่นอร่อยนะอันนี้แบบใส่แล้ว
0: อร่อยลำถ้าเผ็ดอีดินอร่อย
2: ใช่ใส่พริกนะในแง่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผมไม่เห็นอะไรเลยที่ผาปังจะไปไม่ได้เพราะว่าชุมชนผาปังเนี่ยสามารถจะไปได้ไกลอีกเยอะแต่ว่าผมแอบเห็นเนื่องจากเป็นมุมมองนักออกแบบนะครับก็จะรู้สึกว่าถ้าเกิดมีนักออกแบบรุ่นใหม่ๆเนี่ยเข้ามาผาปังมาช่วยเรื่องการออกแบบจุดย่อยๆเล็กๆของเขาครับในผลิตภัณฑ์ของแต่ละอย่างเนี่ยมันจะทำให้เขาก้าวไปอีกระดับนึงเลยครับเขาอาจจะโกอินเตอร์ได้เลยความประทับใจของการเห็นสิ่งที่ชุมชนแข็งแรงมีความสามัคคีกันในการพัฒนาชุมชนตัวเองได้ขนาดนี้เนี่ยโอ้โหยอดเยี่ยมถ้าเกิดเป็นระดับประเทศนี่ก็จะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วก็จะแบบเป็นผู้นำของโลกได
4: ้เราพยายามดึงหน่วยงานใหญ่ๆเข้ามาเช่นองค์การเพศสัจกรรมนะคะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเข้ามาเพื่อแมทชิ่งคู่ค้าเพื่อเสริมเราด้านวิชาการเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะพัฒนาสินค้าของเราให้ขึ้นไปสู่เป้าหมายได้มันก็ทำให้เป้าของเราเนี่ยใหญ่ขึ้นใหญ่ขนาดว่าเราอยากจะเข้าไปเป็นชุมชนแห่งแรกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1: การรวมกลุ่มช่วยกันคิดด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและลงมือทำของคนผาปังจังหวัดลำปางเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าชุมชนในฝันทำได้และเป็นจริงได้ด้วยการเปิดรับความรู้ใหม่จากภายนอกและการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน
2: หลังจากมาแล้วก็ได้สัมผัสจนครบทุกอย่างแล้วเนี่ยรู้สึกได้ว่าน่าทึ่งคือไม่ใช่แค่ชุมชนมีชาวบ้านทำงานกันแต่เป็นชุมชนที่แข็งแกร่งแล้วก็มีการพัฒนาตลอดเวลาไม่รอให้ความช่วยเหลือเข้ามาแต่ยืนด้วยขาตัวเองเพื่อสร้างให้ชุมชนตัวเองดีขึ้นที่ผมเห็นแล้วแบบได้กลับไปคือพลังบวกที่เขาส่งเขาไม่ได้เก็บของเขาเองเขามีคนมาดูงานเขาก็ส่งต่อพลังบวกเข้าไปเห็นอย่างเงี้ยแล้วเราเหมือนฮึกเหิมครับอยากจะกลับไปสังคายนาสิ่งที่เรามีอยู่ให้มันเกิดเร็วๆเกิดได้ประสิทธิภาพอย่างที่เขาทำที่นี่
5: ขอยืมหน่อยนะคะ
6: ตึ๊บแกซีว่าจะสวยเหมือนคนสอยไหม
5: เห็นไหมล่ะทานลองได้ไหมลองได้ไหมเขาไม่ปล่อยกลับบ้านแล้วมั้งเนี่ย
7: เร็ว
8: โ
9: ห
8: ที่เรียกวัวของผาปังอย่างนี้นะครับ
9: โอ้ยเจอกลับบ้านหมาโกลเด้นด้วยเนี่ย

ื่อก่อนเนี่ยใครมีหน้าที่อะไรก็จะมี job description ออกมาว่าคุณน่ะมีหน้าที่อย่างนี้คุณมีหน้าที่อย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นอะไรที่นอกเหนือจากงานที่ได้รับมอบหมายหรือใน job description แล้วก็จะไม่ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นการดูเหมือนจะเห็นแก่ตัวแม้ว่าเขาจะทำตาม job description ก็ตามแต่ว่าเมื่อดูแล้วเนี่ยคุณไม่ช่วยเหลือเพื่อนเหนื่อยแทบตายคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอย่างบางครั้งจัดเลี้ยงมีงานเยอะในขณะที่ห้องพักไม่มีเพราะห้องพักก็จะว่างจัดเลี้ยงก็จะเหนื่อยมากๆก็ไม่มีใครช่วยสุดท้ายเราก็ปรับใหม่ค่ะอันนี้คือปัญหาขององค์กรเมื่อก่อนนะคะว่าจะไม่มีการช่วยเหลือกันไม่มีการอาสาไม่มีอะไรเลยสุดท้ายเราก็ปรับใหม่ว่าโอเคทุกคนต้องทำได้ทุกหน้าที่เราไม่ได้หมายความว่าเอาไปใส่ในหน้าที่โดยเราไม่เทรนเราก็มี process ของเราว่าทุกคนต้องจับมาเทรนคนทุกคนต้องเสิร์ฟอาหารจัดเลี้ยงเป็นต้องเสิร์ฟน้ำในจัดเลี้ยงเป็นเชกเช่นเดียวกันเมื่อห้องพักเต็มจัดเลี้ยงว่างหรือคนอื่นว่างก็ต้องไปช่วยเพราะฉะนั้นทุกคนพี่หมายถึง every single one ทุกคน130คนในองค์กรต้องปูเตียงเป็นต้องล้างห้องน้ำเป็นต้องทำห้องเป็นนั่นคือเมื่อห้องมันเต็มแล้ววันรุ่งขึ้นต้องมีห้องต่อเลยเป็นไปไม่ได้ที่จะฝ่ายแม่บ้านจะทำได้ครบได้โดย complete และ 100% เพราะฉะนั้นทุกฝ่ายที่ว่างไปช่วยได้การพัฒนาคนให้มีจิตที่เป็นอาสาเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของมนุษย์ที่ควรจะเป็นทุกๆคนตอนนี้เรามี130คนเราก็จะพยายามพัฒนาทุกคนให้มีจิตอาสาอย่างเช่นการให้ใช้พลาสติกลดลงการทำการใช้ถุงกระดาษมากขึ้นการใช้ทุกอย่างเป็นวัสดุจากธรรมชาติพี่ต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วมพี่ซื้อกระดาษมาแล้วก็พับถุงกันเองเพราะฉะนั้นทุกคนในโรงแรมพับถุงเป็นทำถุงได้แล้วก็ทำถุงที่หิ้วอยู่ทุกวันเนี่ยค่ะคือถุงที่มาจากพนักงานเราทุกคนเพราะนั้นเขาเป็นจิตอาสาที่ทำให้แม้กระทั่งฝ่ายบัญชีฝ่ายจัดซื้อทุกคนเขาก็นั่งพับถุงโดยเฉพาะช่วงโควิดไม่มีอะไรทำเขาก็นั่งพับถุงกระดาษอย่างน้อยที่สุดเขามีงานทำในองค์กรนี้ค่อนข้างที่จะได้ผลพี่เชื่อว่าในอนาคตถ้าเขาเห็นเพื่อนช่วยกันทำเขาต้องมีความละอายแก่ใจว่าฉันจะอยู่ได้ยังไงโดยไม่ช่วยเพื่อนหรือไม่มีความเอื้อเฟื้ออย่างเช่นที่ในหลวงท่านตรัสไว้เหมือนกันว่าการบำเพ็ญประโยชน์ก็ทำให้เกิดความเอื้อเฟื้อแก่ในหมู่มนุษย์และความสามัคคีมันก็จะเกิดขึ้นในองค์กรเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็จะสร้างความสามัคคีในองค์กรด้วยเหมือนกัน

จริงๆแล้วหลักยึดเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ผู้ก่อตั้งเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกค้าเข้ามาเราต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดไม่มีการเอาเปรียบให้เขาได้ในสิ่งที่เขาจ่ายให้เขาได้ในสิ่งที่เขาควรจะได้แล้วก็พัฒนาองค์กรพัฒนาคนในองค์ให้มีคุณธรรม

0: ปอร์มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่

0: ะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
1: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
0: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

ือขยะนั้นทิ้งกันทุกวันไม่เคยลงทั้งตาทีเลยต้องมีมาตรการอย่ารอเดียวเห็นครูมาอย่าเดินหนีรีบเข้าพีช่วยคุณครูเรื่องขัดถูอย่าให้ขัดเอ้าขัด

แหมพี่ผู้หญิงนะเร็วเชียทำดีไม่ต้องเดียวเตือนแล้วนะจากกระทรวงวัฒนธรรม

0: ลิงค่ะและตอนนี้นะคะเฟย์ก็โดนน็อกปากแป้งจนหน้าเฟย์นวลไปหมดแล้ว
1: อันนี้ค่ะ
2: มันไม่ใช่แป้งหรอครับเป็นดินสอพองใส่น้ำอบตังหาหอมไหมล่ะครับ
1: หืมทั้งหอมทั้งเย็นเลยล่ะครับน้องอาร์ต
2: เพราะดินสอพองที่ลพบุรีมีเยอะนะครับ
1: ก็เพราะพี่เฟย์กับพี่ฟันรู้ไงคะว่าที่ลพบุรีเนี่ยมีดินสอพองเยอะก็เลยอยากจะให้น้องอาร์ตเนี่ยพาไปดูวิธีการทำดินสอพองสักหน่อย
2: ถ้าอย่างนั้นต้องไปตอนนี้เลยนะครับไม่งั้นจะเจอแดดร้อนมากนี่ก็ร้อนแล้วนะครับ
1: หืมใช่ค่ะน้องอาร์ตถ้างั้นน้องอาร์ตนำพาไปเลย
3: ค่ะไป
1: ไป
3: เราไปกันเลยดีกว่า
4: สวัสดีครับว่าเราอยากจะดูดินสอพองครับ
5: ค่ะเชิญเลยค่ะอันนี้ของบ้านพี่เก๋เองชาวบ้านกำลังหยอดตากดินสอพองอยู่พอดีเลยค่ะเชิญเข้าไปดูใกล้ๆได้เลยนะคะ
6: แล้วดินสอพองนี่เป็นชื่อของดินหรือว่าเอาดินมาผสมกับอะไร
5: อันนี้คือเป็นดินเลยค่ะเปิดหน้าดินพื้นที่เราอยู่ที่น้องเหยียบอยู่เนี่ยค่ะพอเปิดหน้าดินดำไป10-20เมตรอะค่ะเราก็จะเจอดินขาวตัวนี้ที่เรียกว่าดินมาร
6: แต่พอมองไกลๆแล้วเหมือนทรายเลยค
5: ่
6: ะ
5: อันนั้นคือดินดิบที่เรายังใช้งานไม่ได
6: ้แล้วดินมานี่มีทุกจังหวัดเลยเหรอคะ
5: จะมีที่จังหวัดเราจังหวัดเดียวแล้วที่ตำบลที่เราอยู่อะค่ะคือตำบลทะเลชุบศร
6: หืออย่างนี้นี่พวกเราขอลองดิบบ้างได้ไหมคะ
5: ค่ะเดี๋ยวลองหยอดได้เลยนะคะถ้าเกิดไม่กลัวเปื้อนค่ะเราก็หยอดอยู่ได
6: ้
5: แล้
6: วกันไหม
3: เย็นจังเลยค่ะนี่ใส่น้ำแข็งด้วยหรือเปล่า
5: เปล่าค่ะอันนี้คือเนื้อดินแท้ๆ 100% เลยมันจะมีค่าความเย็นของมันในตัวค่ะใส่ในนี้เลยค่ะแต่ไม่ต้องเยอะนะลูกใส่เข้าไปเลยค่ะ
6: ไ
5: ปแค่นี้ก่อนนะแล้วก็ไปหยอดเลยค่ะเนี่ยใส่นี่ไปไหวไหมอ่ะไปลองหยอดได้เลยค่ะเนี่ยแต่หาตรงผ้านี่เลยค่ะกดเลยลูกกดเลยค่ะลูกกดเลย
6: มาหนูพี่ปั้น
5: กดยกขึ้นยกขึ้นได้มาลองหยอดใกล้ๆลูกชิดๆนะกดค่ะ
3: ลองมั่ง
5: วางเบาๆวางเบาๆกดเลยลูกกดกดครับกด
6: กด
5: พอเยอะไปหนักมือไป
6: ไ
5: หนักมือไปน
3: ั่
5: นแหละ
3: พี่เฟย์เอาลงไปเลยค่ะเอาวางลงไปเลยพี่เฟย์เอาวางลงไปเลยค่ะเรื่องนี้พี่เฟย์กดพ
5: อสวยแล้วใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เด็กๆ เดี๋ยวต่อไปพี่นะจะพาไปดูวิธีการผลิตดินสอพองนะคะเริ่มตั้งแต่ต้นกันเลยดีกว่าเนาะตรงนี้เราพอกันได้แล้วไปค่ะตามพี่มาอาคารเด็กๆเดี๋ยวพี่จะให้เด็กๆได้ลองดูวิธีการทำดินสะพองนะคะ
6: อันนี้นี่คือบ่ออะไรอ่ะ
5: อันนี้คือบ่อพักดินสะพองค่ะมันยังอันนี้คือดินสะพองแล้วนะคะแต่ว่ามันยังไม่ตกตะกอนอันนี้คือบ่อที่ตกตะกอนแล้วที่หนูลองหยอดกันเมื่อกี้ไงคะน้าเข้ามาพอดีค่ะเดี๋ยวลองให้น้าเขาฉีดไล่ดินให้ดูเนาะ
6: ได้อันนี้ก็คือวิธีแรกเลย
5: ใช่ค่ะได้แหละพอเขาฉีดน้ำแป้งก็จะโดนมาใส่ดินนี
6: ้นี่คือแป้งจะร่วงลงมาหมดเลย
5: ใช่ค่ะแล้วพวกเศษหินเศษดินเศษทรายก็อยู่ตรงนั้นไงเป็นเนื้อดินแล้วค่ะ
6: โหแล้วพอแห้งเสร็จเราก็เอาไปทำอะไรอะคะ
5: ตอนนี้นะมันดินสะพองอะค่ะมันใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยสกัดน้ำมันปาล์มสีทาบ้านอาหารสัตว
6: ์สีทาบ้านเอาไปทำ
5: ใช่ค่ะเป็นสีฝุ่นไงคะเป็นสีฝุ่นทาบ้านยาแนวร่องไม้และตอนนี้ที่นิยมกันคือเอามาทำสปาแต่ถ้าเกิดจะทำสปาเนี่ยพี่แนะนำให้ต้องสตูสักหน่อยนึงอะค่ะ
6: สตูนี่คืออะไรคะ
5: สต
6: ูหรือเปล่า
5: คล้ายๆกันค่ะเป็นเหมือนเล้าฆ่าเชื้อผ่านความร้อนในเขาเหมือนเข้าตู้อบอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะ
6: จากดินธรรมดาก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างมากๆเลยนะคะ
5: ใช่ค่ะและตอนนี้ลพบุรีของเรานะคะมีสวนเรียนรู้ค่ะเพื่อเอาดินสะพองเนี่ยค่ะมาเพิ่มมูลค่านะคะเอาดินสะพองเราไปปั้นเป็นรูปลิงอะค่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลพบุรีอะค่ะถ้าเกิดเด็กๆสนใจนะพี่จะโทรบอกครูหนึ่งให
6: ้สนใจค่ะสนใจไหมครับ
2: สนใจครับ
6: สนใจค่ะ
1: ขอบคุณ
6: ุณพี่เก๋มากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของดินสอพองค่ะขอบคุณนะคะ
5: ขอบคุณค่ะ
6: ป้าแป้งงั้นเดี๋ยวเราไปหาคุณครูหนึ่งกันเลยดีกว่าค่ะถ้างั้นเดี๋ยวไปเอารองเท้าก่อนดีกว่านะคะ
5: ลืม
6: อย่าลืมไม่นิดนี่นะขันดินสอพองอ่ะ
3: ค่ะ

0: ตักบาตรทำบุญรวมชาตักบาตรรวมขันกันเอ้ย
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะเด็กๆขาเมื่อกี้พี่เก๋โทรมาแล้วว่าพวกหนูกำลังจะมาถึงพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะเนี่ย
0: พร้อมแล้วค่ะ
2: โอเคค่ะ
0: ไอในถาดนี้นี่พี่เอ๋ปั้นเองหมดเลยเหรอคะ
3: ใช่ครับแล้วก็มีเพื่อนๆช่วยนิดหน่อยครับ
0: แล้วกว่าจะปั้นได้แบบนี้นี่ใช้เวลานานไหมคะ
3: ก็ไม่นานครับจริงๆเพราะเป็นชิ้นเล็กแต่จริงๆแล้วขึ้นอยู่ความชำนาญครับอย่างพวกเราแรกๆก็อาจจะไม่ดีครับเหมือนที่เล่นแรกๆก็ไม่ดีครับ
0: พอปั้นไปสักพักก็สวยเลย
3: ก็เริ่มชินครับ
2: อย่างเงี้ยก็มีคนที่สามารถเอาไปประกอบอาชีพได้นะคะพอปั้นแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นของชำร่วยขายได้เหมือนกันค่ะ
0: หนูเคยเห็นเขาไปทำพวงกุญแจ
2: ใช่ค่ะเป็นเราก็อาจจะดีไซน์ของเราเป็นพวงกุญแจลิงใครมาลพบุรีก็ขายเป็นพวงกุญแจเป็นของที่ระลึกของลพบุรีเราไป
0: ได้แล้วค่ะอันนี้เสร็จแล้วก็เป็นสีตาก็สีเหลืองนิดเดียว
2: ใช่ค่ะแล้วก็มีตาขาวแล้วก็ตาดำถูกไหมคะ
0: ถ้าตาแดงนี่ต้องไหมคะ
2: โอ้ใช่เลย
0: ปั้นเป็นลิงสงสัยคงจะไม่รอดคงจะไม่เหมือนลิงแน่เลยงั้นน้องปั้นขอลองปั้นเป็นอย่างอื่นได้ไหมคะ
3: ได้ครับ
0: ขนมไทยเนาะ
3: ครับผม
0: โอ้โหน้องปั้นคะพูดถึงขนมไทยพี่เฟย์ก็อยากกินเลยไม่ใช่พี่เฟย์คนเดียวหรอกมั้งคะหนูก็อยากกิน
2: เด็กๆชอบขนมไทยกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
2: ดังนั้นดีมากเลยค่ะเพราะว่าวันหยุดอย่างเงี้ยค่ะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีของเราเนี่ยค่ะจะมีการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยให้กับบุคคลที่สนใจค่ะ
0: บ้านสนใจค่ะ
2: โอเคหนึ่ง
0: ก็สนใจค่ะ
2: โอเคสอง
4: ด้วยครับ
2: โอ้ยสามและสี่คน อย่างนั้นแสดงว่าทุกคนเดี๋ยวเราเข้าร่วมเรียนรู้กันนะคะ
0: ได้เลยค่ะพวกเราไม่พลาดอยู่แล้วเรื่องขนมไทยจริงไหมคะน้องอาน้องมะปราง
4: จริงครับ
2: จริงค่ะ
0: ขอบคุณคือหนึ่งแล้วก็ขอบคุณที่เอ๋มากมากเลยนะคะที่ทำให้เราเนี่ยได้เห็นค่าของดินสอพองดินไทยๆของเรานี่เอาไปทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างนะคะต่อไปนี้เนี่ยถ้าใครมาบอกว่าดินเนี่ยไม่มีค่าเฟย์จะไม่เชื่อเลยละค่ะขอบคุณค่ะ
2: ค่ะยินดีค่ะ
0: มาเรามาปั้นให้กลายเป็นรูปเป็นร่างกันดีกว่าเฮ้ยทำไมลิงถึงแครอทด้วยอ่ะแต่รู้สึกว่าแครอทจะไม่มีเนื้อแล้วนะมาปังแอบกินหรือเปล่ามาปังแอบกินหรือเปล่า ดอกไม้อันนี้เป็นตั้งชื่อให้ดอกกุหลาบสีชมพูนี่ค่ะแครอทของปั้นปั้นมาตั้งนานแต่แค่อันเดียวค่ะแต่ก็ภูมิใจนะคะ
4: พี่หัวอะไรครับปั้นมาตั้งนานเพิ่งคิดออกว่าจะปั้นอะไรครับนี่คือปลาโลมานะคะส่วนนี้ก็ไดโนเสาร
0: ์สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูจะมาสอนพวกเราทำขนมอะไรเหรอคะ
5: วันนี้ล่ะครับวันนี้ในเทศกาลดีๆแบบนี้นะครับคุณครูก็มีขนมดีๆมีความหมายดีๆนะครับมาให้กับหนูๆได้ลองทำกันนะครับก็คือขนมหน้านวล
0: ขนมหน้านวลแบบนี้หรือเปล่าคะ
5: ใช่ลูก
0: เป็นพวกเราตอนนี้เลย
5: ใช่ลูก
0: อันนี้หรือเปล่าคะขนม
5: ใช่แบบในนี้ลูกนะครับ
0: ก็เราแกะออกมา
5: ได้เลยลูก
0: กิน
5: เป็นไงลูกหอมไหม
0: หอมมากเลยค่ะหอมไหม
6: หอมอ่ะ
0: หอมเนาะกลิ่นมันเหมือนขนมไข
5: ่อ่ะใช่ลูกใช่กลิ่นจะคล้ายกับขนมไข่นะครับ
0: แน่เหมือนขนมไข่ไหมคะน้องปั้นใช่ค่ะแต่ข้างในมันเหมือนมันจะมีครีม
5: ใช่เพราะว่ามันทำมาจากไข่ไงลูก
0: งั้นลองให้น้องขอชิมด้วยได้ไหมคะ
4: ได้ค่ะ
0: น้องมาปางลองชิมเลย
6: หอมมากอ่ะ
5: อร่อยไหมครับ
6: อร่อยอะค่ะ
5: อร่อย
6: มันก็หอมกลิ่นของไข่ใช่ไหมคะแล้วข้างในมันเหมือนมีครีม
5: ใช่ลูก
6: มันจะ
5: นุ่มลิ้นนะครับแล้วก็ลักษณะของมันเนี่ยจะมีครีมนิดๆติดอยู่ที่ขนมใช่ไหมลูก
0: ขนมหน้านวล นี่ต้องใส่อะไรบ
5: ้
0: าง
5: ในส่วนผสมของขนมหน้านวล นะครับก็จะประกอบด้วย แป้งสาลี
0: แป้งสาลี
5: ไข่ไก่น้ำตาลทรายปน
0: น้ำตาลทรายปน
5: กลิ่นวานิลาก
0: ลิ่นวานิลา
5: ก่อนที่เราจะทำขนมเราจะต้องเตรียมพิมพ์ก่อนลูกเราจะต้องทานน้ำมันพืชให้ทั่วพิมพ์เลยแล้วก็วางใส่ถาดนี้แล้วจะเอาไปอบ
6: เอาไปอบ
5: ใช่เราจะต้องอบให้พิมพ์มันร้อนก่อนเป็นการอบขนมแล้วให้มันพองและโปร่งด้านในหนูเคยได้ยินไหมลูกขนมทองโปร่ง
6: ไม่เคยได้ยินเลยอะค่ะ
5: ขนมทองโปร่งเป็นขนมไทยโบราณที่เป็นขนมชนิดเดียวกับขนมหน้านวล
7: อ้าวงั้นขนมนี้ก็คือขนมหน้านวลหรือขนมทองโปร่ง
5: ที ่ได้2อย่าง
6: ถูกมันเรียกได้2อย
5: ่
6: าง
5: ใช่ทำไมถึงต้องเรียกว่าทองโปร่ง
7: ไปรู้แล้วค่ะ
5: เพราะอะไร
7: ข้างในแล้วมันจะแบบว่าไม่มีอะไรโปร่ง
5: ใช่มันจะทีนี้มาคุณครูทาให้ดูลูกทาเห็นไหมลูกเห็นไหมทาให้ทั่วแบบนี้อ่ะลองทำเลย
7: นี่คะทำนะอ่ะขยับใกล้ๆ
8: ม
7: ัน
8: จะได้ไม
5: ่ไหนลูกไหนลูก
4: มันเหมือนว่าจะเยอะไปแล้ว
5: ก็อย่าให้เยอะมากลูก
7: เยอะไปไหมคะ
5: ไม่เยอะไม่เยอะลูกอ่ะไม่เยอะ
7: ถ้ามันเยอะก็เทออก
5: อ
7: ันนี้เสร็จแล้
5: วลูกอันนี้เสร็จแล้วอ้าวอันต่อไปอันต่อไป
7: ทาเองนะชอบค่ะ
5: วาง
7: ชอบค่ะน้องน้องน้องน้องค่ะชอบ
5: เสร็จแล้วทาเสร็จแล้ววางนี่ลูก
7: พี่เป
5: ้ทาเสร็จแล้ววางนี่ลูกช่วยกันลูกช่วยกัน
4: ทาสองอันเลย
5: ช่วงที่น้องๆกำลังทาพิมพ์นะครับพี่ๆก็เตรียมแป้งและอะไรลูก
7: แป้งและน้ำตาล
5: น้ำตาลนะครับแป้ง1กลุ่มใช้2ช้อนโต๊ะ
6: 2ช้อนโต๊ะ
7: อันนี้
5: ส่วนอันนี้ใช้เท่าไหร่ลูก
7: ใช้
5: 1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงเอาเลยตวงเลยเอาพายมาลูกเอาปาดปาด
7: ทำเองค่ะ
5: ใส่นี่ลูก
7: ใส่นี่ค
5: ่
7: ะ
5: แ
7: ล้วที่เหลือก็เทใส่
6: 2ช้อน
5: เทหมดเลย
6: ป
5: าดเลย
6: น้องอาร์ตทำเป็นแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเฟย์เอาพิมพ์
5: ไปใส่
6: ตู้อบ
5: ไปใส่ตู้อบเลยลูกนะครับอันนี้กี่ช้อน
7: พี่เฟย์ระวังร้อนนะคะ
5: สองแล้วนั้นกี่ช้อนลูกสองงั้นครบแล้วครับครบแล้วลูกมาอันนี้มาไว้นี่เลย
6: ตั้งไว้แล้วนะคะคุณครูค่ะ
5: ตั้งไว้แล้วลูกมาทีนี้มาทางนี
7: ้
5: เหลืออะไรลูก
7: ไข่กับกลิ่นวานิลา
5: เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ก็จะต้องแยกไข่
7: ใครอยากแยกไข่บ้างหนูค่ะ
5: อยากแยกไข่ทุกคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วส่วนหนึ่งเราใช้ไข่8ฟอง
6: เยอะมากเลย
5: เยอะไหมลูก
7: เยอะ
5: มั้ยนะครับอ้าวตอกไข่เลยอย่างนั้นก็ได้อ้าว
6: ไม่ต้องกลัวไข่เจ็บค่อยๆนะคะนั่นแหละแล้วก็จิบ
7: ว้า
5: ลองใหม่ลูกลองใหม่
6: หนูพี่เฟย์ก่อนแล้วกันนะครั้งแรกหนูตอกเข้าไปตรงนี้นี่แล้วมันจะแตกมาอย่างนี้แล้วหนูก็ค่อยๆกดทำได้หรือยัง
4: ทำได้แล้วครับ
8: ลองทำด
6: ูอีกนิดนึง
7: ว้าย
5: เอาเทเลยลูกเทเลย
7: ไม่แตกด้วย
5: แตกแล้ว
7: แตกแล้วว้ายว้ายใครแตกไม่เป็นไรไม่เป็นไร
5: เอาใหม
6: ่ถ้าค่อยนั้นหนูอย่าบีบแรงนะครับอย่างนั้นแหละค่อยๆ
5: เร็วได้ยัง
6: อย่าสูงอย่าสูงมากอย่าสูงมาก
5: เอาออกเลยอันนี้ได้เท่าไหร่ลูก
4: ไม่แกลกแล้ว
5: ลำดับต่อไปนะครับเราก็จะเอาเครื่องตี
6: เราอันนี้เราถ้าเราไม่ใช้เครื่องก็สามารถใช
5: ้ใช้แต่ก็มือ
7: โอ้โหแต่นาน
5: แต่นานไหมลูก
6: นาน
5: เพราะเราต้องการให้มันขึ้น
6: พี่เฟย์ว่าถ้าใช้ตะกร้อมือนี่น้องมะปางกับน้องอาร์ตนี่แบบว่าก
7: ล้ามขึ้นเลย
5: กล้ามขึ้นเลย
6: อยากกล้ามขึ้นไหมครับ
8: ไม่อยากครับ
7: อ้าว
5: อ้าวเอาเลยลูก
7: พี่เฟย์ระวังระวัง
5: ค่อยๆขึ้นลงไปลูกเร่งขึ้นลูกเร่งสปีดขึ้น
6: มันเนี้ยครับอยากลองไหมอยากลองไหม
4: อยากครับ
7: เดี๋ยวนะ
4: เอ้ย
6: ใจเย็นครับไม่มีอะไรนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีฟองๆขึ้นแล้ว
5: ตีให้ขึ้นฟูขาวเลยลูกตีลงไปที่ไข่เลยลูก
7: โหสวยงามมากกระเด็นมาถึงนี่เลย
5: ไหนลูกเริ่มขึ้นฟูหรือยัง
7: ขึ้นแล้วค่ะเริ่มฟูแล้ว
5: สียังไงลูกออกสี
7: นวล
6: ๆใช
5: ่นวล
6: ๆแต่สีมันจะอ่อนกว่าเดิม
5: ใช่
6: น้องอาร์ตเคยทำแบบนี้หรือเปล่า
4: ไม่เคยครับแต่เคยเห็นแม่ทำ
7: ช้า
5: ๆช้าๆผมช้าๆลูกทีนี้น้องใส่น้ำตาลลูกนี่เลยตักใส่ไปเรื่อยๆเลย
4: แล้วมันจะเป็นยังไงล่ะ
5: อ้าวมันก็จะผสมเข้ากันใส่จนหมดเลยลูก
4: ครับ
7: ใส่จนหมดเลยนะน้อง
4: ครับป่า
6: แล้วพิมพ์ของเรานี่ได้หรือยังคะ
5: เดี๋ยวเราจะเอาพิมพ์ตัวนั้นนะครับที่ร้อนเดี๋ยวจะเอาออกมาแต่ก่อนที่เราจะตักใส่พิมพ์นะครับเราจะต้องเอาอะไรใส่ก่อนลูกกลิ่นอะไร
6: กลิ่นวานิลาก
5: ลิ่นวานิลาใช้ 2ช้อนชาเอาแป้งใส่ลูกเอาแป้งใส่เอาแล้วคนให้เข้ากันใส่ให้หมดเลยใส่ให้หมดเลยคนให้เข้ากัน
1: แล้วแบบว่าไข่มันจะ
5: ปิดเครื่องลูกปิดเครื่องปิดเครื่อง
1: รู้สึกเหมือนว่าไข่มันเหมือนว่าไข่มันจะแข็งไงไม่รู้ครับ
5: เคลียร์คนให้มันเข้ากันลูก
1: เปิดเลยครับ
5: อ้าวไม่ต้องเปิดครับอย่าเปิดเลยยกไปไว้ในถาดนู้นเลยลูกค่อยๆคนให้เข้ากันลูก
6: นี้นะครับตะล่อมข้างๆให้มันมาอยู่ที่เดียวกันอ่ะ
5: เราจะไม่คนแรงเนื่องจากว่าไข่จะเป็นไงครับยุบตัว
7: นี่คือเคล็ดลับที่จะทำให้มันโป่งนะคะ
5: ใช่เราจะไม่ทำให้ไข่มันหยุดการฟูหรือยุบตัวนะครับคนให้เข้ากัน
7: คนให้แป้งเข้ากันกับเนื้อไข่เลย
6: หอมเนาะ
1: ใส่เลยนะ
6: ใส่เลยครับ
5: 2ช้อนเต็มๆลูก2ช้อนเต็ม
6: ดูดิมันเหมือนมันซึมเข้าไปข้างใน
5: แล้วคนลูกคนให้เข้ากัน
6: ส่งให้พี่ป้านหน่อยครับ
1: มันเหมือนช็อกโกแลต
7: ช้อนไหมคะ
5: แรงได้อีกลูกแรงได้นิดนึงแรงได้นิดนึงมันจะได้เข้ากันกันลูก
7: แล้วคนให้เข้ากันค่ะนั่นแหละ
6: เข้ากันเรียบร้อยแล้ว
5: เข้ากันเรียบร้อยหรือยัง
1: เข้าแล้วนะคะ
5: เข้าแล้วทีนี้เอามานี่ลูกให้คุณครูดูสิส่วนผสมเนียนดีมากเลยนะต่อไปก็อะไรลูก
6: เอาพิมพ์
5: ที่อบอยู่ในเตาออกมาใส่ถุงมือด้วยนะครับเพราะว่าถาดเป็นไงลูก
7: ร้อน
5: ไม่ลูกระวังนะครับระวังนะลูกมาเลยทีนี้มาวางตรงนี้ร้อนไม่ลูกร้อนแล้วนะครับทีนี้เราจะตักขนมนะครับหยอดลงเพียงแค่3ส่วน4ของพิมพ์เท่านั้นเองระวัง6ระวัง6
1: มันไม่ออก
7: เลยมันจะไม่ตรงพิมพ์แล้วอ่ะมันจะไม่ตรงพิมพ์แล้ว
1: พอแล้ว
5: ลูกพอลูก
6: เดี๋ยวนะคะสงสัยน้องเขาอยากเอารวดเร็วมั้งคะดูสิคะเพิ่มมาอีกพิมพ์น
5: ึงตักมาเลยลูก
1: นี่พอเลยไม่กี่เหมือ
6: นนี่ใช่ไหมครับมีครับนี่เห็นไหมมันก็จะพอดี
7: พอมันเกินใช่ไหมเราก็มาใส่อันอื่น
6: แล้วไม่ต้องเทออกครับ
7: ใส่ไปอีก
6: ปึ๊บปาดนั่นแหละครับอันนี้รอจนกว่ามันจะหมด
5: ลูกอ่ะ
6: เสร็จแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวต้องเอาไปอบ
5: ใช่เดี๋ยวเราเอาเข้าอบนะครับใช้ไฟ150องศาเซลเซียสนะครับใช้เวลาอบ10ถึง15นาทีนะครับหรือให้หน้าขนมเนี่ยออกสีเหลืองนวล
7: ค
5: ่
7: ะ
5: ไปอบได้เลย
6: ช่วยได
5: ้เลย
7: ระวังตกค่ะระวังตกอดกินเลยนะ
5: ใส่เลยลูก
7: 150นะคะใช้เวลา10ถึง15นาทีค่ะใส่เข้าไป
9: ขนมหน้านวลหรือขนมทองโปร่งจัดอยู่ในขนมตระกูลทองซึ่งเป็นของมีค่าทุกยุคทุกสมัยเลยนะครับฉะนั้นคนจึงนิยมใช้เป็นขนมมงคลโดยเฉพาะในงานแต่งงานเพราะให้ความหมายถึงความร่ำรวยลักษณะขนมตรงกลางจะเป็นโพรงมีน้ำตาลเยิ้มเล็กน้อยหน้าขนมจะเป็นสีเหลืองนวลเรียบเพราะฉะนั้นต้องระวังตอนอบขนมให้ดีๆนะครับถ้าไฟแรงหน้าขนมจะไม่เป็นสีนวลและข้างในอาจจะไม่โปร่งซึ่งจะผิดลักษณะของขนมหน้านวลครับและนอกจากจะเป็นขนมมงคลแล้วยังเหมาะจะเป็นของฝากของขวัญด้วยนะครับ
7: บรรยากาศดีนะคะระหว่างนั่งเรา
6: หมดแล้วอ่ะคะเนี่ย
5: อ้าวใครกินของคู่หมดเนี่ยลูก
6: หมดแล้วค่ะน้องอาร์ต
1: อันนี้พี่เฟย์กินอยู่คนเดียวเลยครับ
6: เฟย์ไม่ได้กินนะน้องอาร์ต
7: พี่เฟย์คะไม่ต้องมาพูดเลยค่ะแหมนี่ขนาดกินเล่นๆนะคะเนี่ย
5: ขนมของพวกหนูเสร็จแล้วนะสุกแล้วนะลูก
6: มันฟูแล้วค
5: ่
6: ะ
5: ไปดูซิไปดูซิ
6: เดี๋ยวจะมาดูให้นะคะ
7: กินจริงๆแล้วนะคะเพื่อนๆนี่แค่เรียกน้ำย่อยค่ะ
5: เรียกน้ำย่อยของคุณนึงทีเดียว
6: หุ้ยกินหอมมากเลยค่ะ
5: เอาออกมาสิลูก
7: พี่แฟนระวังร้อนค่ะ150เลยนะ
5: มาวางไว้ตรงนี้ลูกมาวางตรงนี้นี่ตรงนี้ลูกตรงนี้เป็นไงลูก
6: สวยค่ะ
5: ช่วงนี้เราจะต้องรอจนกว่าขนมเนี่ยจะเย็น
6: น้องอาร์ตเห็นฝีมือของตัวเองแล้วรู้สึกยังไงบ้าง
7: รู้สึกดีครับ
5: รู้สึกดีเป็นไงลูกภูมิใจไหมลูกกับขนมตรงน
6: ี้ภูมิใจครับภูมิใจแล้วน้องมะปางนะคะมะปางคนสวยอันนี้คืออะไร
5: ตอนนี้นะครับขนมเป็นไงลูกมันเย็นแล้วนะครับพิมพ์ก็เย็นแล้วทีนี้ครูจะมาสอนวิธีการเอาขนมออกจากพิมพ์แล้วก็หยิบขนมขึ้นมานะครับจับทางสองด้านนี้นะครับแล้วก็บิดเล็กน้อย
6: เห็นไหมลูกเห็นไหมลูก
5: บิดพิมพ์เล็กน้อยเห็นไหมครับพิมพ์เย็นแล้วขนมก็จะหลุดโดยง่าย
7: แต่ถ้ายังอุ่นๆอยู
10: ่
7: ก
10: ็
7: ย
10: ัง
6: ง่ายมากเลยค่ะ
10: นะ
7: นี่ค่ะเสร็จพอดีเลยค่ะเรือกับไม้พายเราคุ้มไม่ทันอ่ะ
10: ไหนลองสิลูกลองสิลองทำสิ
1: บิดตรงนี้เหรอครับ
10: บิดนิดเดียวแล้วก็คว่ำขนมออกมาลูกออกไหมลูกออกไหมออกแล้ว
1: ออกแล้วครับ
7: เละ
10: ไหนน้องออกไหมลูกให้ครูดูสิ
6: อันนี้ขึ้นฟูมากเลยนะ
10: เห็นความขึ้นฟูของขนมที่เราตีไหมลูก
9: ส่วนผสมขนมหน้านวลแป้งสาลี2ช้อนโต๊ะไข่ไก่8ฟองน้ำตาลทรายปนละเอียด1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงกลิ่นวานิลา2ช้อนชา
10: เป็นไงลูกขนมน่ากินไหมครับ
7: น่ากินค่ะ
10: ถ้างั้นก็ชิมเลย
7: คุณครูคะคุณครูลอง
10: เอาเลยลูกหนูกินกันให้อิ่มเลยลูก
7: คุณครูไม่กล้ากินของพวกหนู
10: เป็นไงลูก
7: รสชาตินี่สู้ของคุณครูได้เลยนะคะเนี่ยอีกอย่างนึงมันเป็นโป่งข้างในด้วยเห็นมั้ย
1: มันจะมาหัวมันเหลือว่าจะมีน้ำอะไรสีแบบ
10: ใช่ไข่แดงไงลูกที่ปนกับน้ำตาลเวลาอบออกมาแล้วเนี่ยตัวที่มันสุกด้านนอกมันก็จะสุกส่วนด้านในที่สุกแล้วก็ยังมีปริมาณของน้ำตาลที่มันยังทำให้เหมือนเป็นคาราเมลนิดๆ
7: คุณครูคะแล้ววันนี้คุณครูเหนื่อยไหมคะ
10: เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยลูกสนุกดี
7: พวกเราสอนยากไหมคะ
10: ไม่ยากเลยเก่งมากเก่งกันทุกคนเลยนะ
7: พวกเราต้องขอบคุณคุณครูสมภพมากมากเลยนะคะที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้กินขนมอร่อยอร่อยแล้วก็ทำให้พวกเราได้รู้จักขนมที่ขึ้นชื่อว่าเป็นขนมร่ำรวยนั่นก็คือขนมทองโปร่งหรือว่าขนมหน้านวลนั่นเองค่ะขอบคุณนะคะ
6: ขอบคุณค่ะ
7: อร่อยมาก
9: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
7: ขนมไทยอร่อยๆขนมไทยอะไรเอ่ยและกิจกรรมสนุกๆ ก็ยังรอเพื่อนๆมาร่วมสนุกและมาเรียนรู้ด้วยกันนะคะ
11: วันนี้หมดเวลาของพวกเราแล้วพวกเราขอลาไปก่อน
12: สวัสดีค่ะ

0: ้นมะพร้าวว
1: ุ้นมะพร้าวไหมคะ
0: วุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
2: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
2: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดแล้วคุณปู่เฮ้ย
3: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับผมเต๋าเจริญวงศ์ครับพบกับผมและรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆโดยแอปพลิเคชันนะครับจากกระทรวงวัฒนธรรมนะครับนั่นก็คือแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสด็จเมืองไทยเป็นแอปพลิเคชันที่นักท่องเที่ยวทุกคนนะครับผมต้องมีติดตัวไว้เลยนะครับเพราะมีข้อมูลเยอะมากและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ
1: เที่ยวชุมชนยนต์วิถีเที่ยวกันได้ทั้งปี
2: ซึ่งชุมชนแห่งนี้นะครับติด1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564โดยกระทรวงวัฒนธรรมครับ

เช้าๆแบบนี้นะฮะเราก็จะมาจุดชมวิวผาบ่องนะครับเราจะเห็นทัศนียภาพนะครับผมภูเขาต้นไม้แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยข้างล่างเนี่ยจะมีแม่น้ำนะครับผมคล้ายๆแบบเป็นน้ำตกเลยนะครับไหลผ่านตามช่องนี้ไปนะครับผมดูจากภูเขาสองฝั่งนี้นะครับผมมันจะเป็นช่องไปนะฮะชาวบ้านที่นี่นะครับผมก็เรียกว่าช่องนี่แหละแต่คำว่าช่องของที่นี่เขาเรียกว่าเป็นบ่องนะครับก็เลยเป็นผาบ่องนะครับผมแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะมีลำน้ำนะครับผมแม่ละมาดนะครับเขาเรียกว่าเขื่อนพลังงานน้ำผาบ่องนะครับที่ผลิตไฟฟ้าให้กับจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ใช้กันนะครับผมเนี่ยอยู่ด้านล่างนี่เลยนะครับตอนนี้ก็ชื่นชมดื่มด่ำกับบรรยากาศที่สวยงามนะครับในเช้านี้แล้วก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวให้หนักใจ

0: ที่นี่เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวบ้านชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องสภาพแวดล้อมรอบๆวัดจะมีต้นไม้เพื่อให้ความร่มรื่นและความสงบมีอาคารอุโบสถกุฏิสงฆ์และศาลาอเนกประสงค์ปูชนีวัตถุมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะแบบพม่าและองค์พระเจดีย์ครับ
1: อีกหนึ่งความสำคัญของวัดผาบ่องใต้แห่งนี้นะครับนั่นก็คือพระพุทธรูปหลวงพ่อยิ้มครับที่ชาวบ้านนะครับผมขึ้นไปบนภูเขาผาบ่องแล้วก็ไปเจอพระพุทธรูปหลวงพ่อยิ้มเนี่ยชาวบ้านก็เลยนำมาสักการะบูชานะครับผมก็เลยไปอัญเชิญมาแล้วก็มาไว้ที่วัดผาบ่องใต้แห่งนี้ครับผมจริงๆองค์จริงนะฮะจะอยู่ข้างบนนู้นเลยนะครับผมแล้วก็ทางวัดเนี่ยก็มีองค์จำลองมาให้ดูนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่ครับอยู่ด้านล่างแห่งนี้ครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดผาบ่องเนี่ยนะครับผมเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้นะครับและในวัดแห่งนี้นะฮะจะมีโรงเรียนผู้สูงอายุแล้วก็ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชนะครับที่จัดแสดงนะครับผมการแต่งกายนะครับของคนแม่ฮ่องสอนแห่งนี้ครับ
0: สถาปัตยกรรมเป็นแบบศิลปะแบบไทยใหญ่ผสมกับพม่าโดยจะเห็นได้จากรูปทรงของศาลาการประเรียนโบสถ์และเจดีย์ที่มีลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยใหญ่เป็นผลงานที่สวยงามเป็นหนึ่งเดียวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันนี้เราก็ไปทั้งวัดผาบ่องเหนือและวัดผาบ่องใต้ซึ่งนอกจากความงดงามทางศิลปะแล้ววัดทั้งสองยังเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณีของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องอีกด้วยอิ่มบุญอิ่มใจกันแล้วจุดต่อไปเราจะไปหาอาหารอร่อยๆกินกันครับที่นี่เลยร้านอาหารลาบเป็ดชายทุ่งเที่ยวแล้วเราก็ต้องกินใช่ไหมครับมื้อเที่ยงของเราวันนี้นะครับอยู่ที่ร้านลาบเป็ดชายทุ่งนะครับเป็นร้านขึ้นชื่อมากเลยเขาบอกว่าไก่ที่นี่อร่อยลาบเป็ดที่นี่ก็อร่อยนะครับผมมันหลายหลายนะฮะไปกินกันเลยดีกว่าครับผมไปนี่ครับผมทางร้านนะฮะจัดเมนูเด็ดๆมาให้ทั้งนั้นเลยนะครับผมเมนูแรกนะฮะไก่อบฟางนี่อันนี้น่าจะเป็นไก่บ้านนะผมก็มีนี่เลยครับลาบเป็ดชายทุ่งนะครับแล้วก็มีส้มตำทอดแล้วก็อีกลาบหนึ่งก็คือลาบปลาดุกแล้วก็มีต้มยำปลาคลั่งนี่ครับอันนี้จัดมาสวยงามมากนะครับปลาช่อนกระบอกนะฮะมาเริ่มชิมกันเลยดีกว่านี่ครับชิมลาบเป็ดก่อนเลยนี่ครับลาบเป็ดชายทุ่งจัดไปคำว่าเริ่มอร่อยอร่อยครับอร่อยมากชิมลาบต่อไปครับลาบปลาดุกมันมีความแห้งกว่าแล้วสีไม่เหมือนกันขออนุญาตใช้มือนะฮะเด็ดมากเนื้อดีมากเนื้อแน่นมากต้มยำปลาคังท่อนกระบอกต้มตำทอดต้องบอกเลยครับว่าใครที่มาผาบ่องนะครับผมห้ามพลาดร้านนี้เด็ดขาดนะครับผมลาบเป็ดชายทุ่งนะฮะอร่อยจริงๆผมรับประกันเลยนะครับผมเดี๋ยวกินเสร็จนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อนั่นก็คือบ้านห้วยภูแก

การเดินทางของเรานะครับที่จะไปบ้านห้วยบูแกงนะครับเราจะเดินทางโดยเรือนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาร่องเรือในแม่น้ำเขาเรียกว่าแม่น้ำปายนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านห้วยบูแกงเลยแล้วกันนะครับ

ถึงแล้วนะครับผมหมู่บ้านห้วยปูแกนะครับผมหรือว่าหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวนะครับและที่นี่นะครับผมมีอยู่2ชาติพันธุ์นะครับนั่นก็คือกะยันและก็กะยอนะครับกะยันเนี่ยคือกะเหรี่ยงคอยาวส่วนกะยอเนี่ยคือกะเหรี่ยงหูใหญ่ครับกะยันหรือที่รู้จักทั่วไปว่ากะเหรี่ยงคอยาวเป็นชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ในรัฐกะยาประเทศเมียนมาหรือประเทศพม่าเมื่อสมัยก่อนนะครับเกิดการสู้รบครั้งใหญ่ระหว่างกองกำลังกะเหรี่ยงกับรัฐบาลทหารพม่าทำให้ประชากรกะเหรี่ยงคอยาวพากันอพยพหนีภัยสงครามเข้ามาอาศัยตามตะเข็บแนวชายแดนและบางส่วนได้เข้ามาอาศัยในเขตประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่นี่จึงเป็นชุมชนที่ค่อนข้างใหญ่และเก่าแก่และยังคงดำรงวิถีชีวิตแบบชาวกะเหรี่ยงดั้งเดิมไว้ได้เป็นอย่างดีอีกแห่งหนึ่งเลย

0: ถึงแล้วครับออนเซ็นธรรมชาติขนาดใหญ่และที่นี่คือบ่อน้ำร้อนผาบ่องนั่นเองครับ
1: เที่ยวมาก็เหนื่อยเดินมาก็เยอะนะครับที่ผาบ่องแห่งนี้แต่ไม่เป็นไรครับผมมีตัวช่วยครับนั่นก็คือแท้ๆนี่ครับผมตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่บ่อน้ำพุร้อนผาบ่องนะครับผมที่นี่เขามีบริการนวดด้วยนะครับมีนวดอะไรบ้างครับพี่นวดเท้านวดตัวนวดน้ำมันแล้วก็มีแช่ออนเซ็นด้วยใช่ไหมครับนี่ที่แห่งนี้นะครับมีทั้งแช่เท้าก็ได้หรือว่าจะเป็นห้องส่วนตัวก็ได้คุณผู้ชายคุณผู้หญิงนี่แยกกันนะครับแยกได้นะครับไม่ได้แช่รวมนะฮะแล้วก็มีแบบเขาเรียกว่าเอาท์ดอร์ด้วยฮะชื่นชมกับบรรยากาศทิวทัศน์ภูเขาสวยงามนะครับมันเหมาะมากเลยนะฮะที่แบบเราเดินมาทั้งวันเที่ยวมาทั้งวันกินมาทั้งวันแล้วก็ได้มาพักผ่อนที่น้ำพุร้อนผาบ่องแห่งนี้นะครับ

0: มีคนบอกไว้ว่าถ้าเราอยากยลวิถีของชุมชนและสัมผัสกับการใช้ชีวิตแท้ๆของชาวบ้านให้เราไปที่ตลาดและสำหรับชุมธรรมบ้านผาบ่องแห่งนี้ตลาดที่ไม่ควรพลาดที่จะไปแวะชมนั่นก็คือตลาดที่เรียกกันว่ากาดซอกจ่ากาดซอกจ่าตลาดนัดวิถีชุมชนของบ้านผาบ่องตั้งอยู่ที่ลานวัฒนธรรมชุมชนบ้านผาบ่องโดยเปิดทุกวันศุกร์เสาร์และก็อาทิตย์ครับเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้นำอาหารและผลิตผลทางการเกษตรรวมถึงอาหารของชาวไทยใหญ่และอาหารพื้นเมืองมาวางจำหน่ายครับ
1: เชิดชูเกียรติเป็นหนึ่งใน10ชุมชนต้นแบบก็ต้องชื่นชมต้องแสดงความยินดีที่ชุมชนของท่านมีความเข้มแข็งแล้วก็มีความพร้อมในทุกมิติ
2: ก็ขอเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็กระทรวงทำเองพร้อมยินดีที่จะช่วยผลักดันนะคะในระดับไม่ว่าจะเป็นเทศกาลประเพณีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชุมชนท่องเที่ยวนะคะก็ขอบคุณและเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งนะคะสวัสดีค่ะ

าใครจะวางโปรแกรมมาเที่ยวแม่ฮ่องสอนนะครับเต๋าแนะนำให้ใส่กาดซอกจ๋าลงไปเป็น1จุดเช็คอินของคุณด้วยนะครับรับรองว่าจะหลงรักเสน่ห์ของชุมชนชาวปากากะยอและชาวไทยใหญ่แบบเต๋าแน่ๆ

และนี่คือที่พักของผมครับที่นี่คือพิชพรเฮาส์นะครับผมที่พักแห่งนี้นะครับผมบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะฮะทางซ้ายมือของผมนะครับนี่ถ้าเป็นฤดูที่ปลูกข้าวนะฮะก็จะมีทุ่งข้าวนะครับผมสวยงามเขียวกระจีเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่นะฮะเขาเรียกว่าเฮือนไทยใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะมาพักที่นี่คืนนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาของขึ้นไปเก็บบนห้องแล้วก็เดี๋ยวไปเจอที่ลานครับผมพามารีวิวห้องก่อนนี่ห้องพักนะครับและนี่คือวิวของห้องพักดูฮะวิวนี่หลักร้อยล้านอ่ะรอบๆนะครับบอกเลยว่าล้อมรอบด้วยภูเขานะครับทั้งหมด360องศาเลยโอเคตอนนี้ก็น่าจะได้เวลาแล้วนะฮะเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดให้เข้ากับธีมงานในวันนี้ก่อนนะครับผมจะเป็นชุดอะไรรอดูฮะสวัสดีครับไม่สูงนี่ครับไปเดี๋ยวเราไปกินข้าวแล้วก็ดูโชว์กันนะครับผมตอนนี้แต่งตัวเข้ากับบรรยากาศแล้วเรียบร้อยกับทีมงาน

หลังจากที่เมื่อคืนเราได้สัมผัสถึงอาหารที่แสนอร่อยการแสดงสุดพิเศษและรอยยิ้มอันแสนเป็นมิตรของชาวชุมชนผาบ่องแล้วเช้านี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศเช้าของชุมชนบ้านผาบ่องด้วยวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยใหญ่จึงทำให้เมืองในสายหมอกแห่งนี้เงียบสงบและเต็มไปด้วยเสน่ห์ที่ทุกคนไม่ควรพลาดเลยล่ะครับซึมซับกับบรรยากาศยามเช้าที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติสีเขียวทิวเขาให้เราได้สัมผัสบรรยากาศหนาวๆสุดแสนจะโรแมนติกเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่จะช่วยเติมพลังชีวิตให้เต็มได้ดีทีเดียวนะครับสำหรับชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องจังหวัดแม่ฮ่องสอน

0: ครับต้องเตาครับเอาชาเพิ่มไปครับผม
1: อ๋อขอบคุณครับขอบคุณพ่อครับ
0: ผม
1: มากข้าวผัดนี่อร่อยมากเลย
0: ก็ที่นี่เราใช้น้ำมันพืชถั่วลิสงที่เราผลิตตรงนี้
1: อ๋อคือผลิตเองเหรอครับ
0: ผลิตเองครับที่นี่ครับ
1: อ๋อมีหน้านี่คือความพิเศษของที่นี่เลยใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับมันจะหอมแล้วก็มีที่เดียวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับที่ผลิตน้ำมันถั่วลิสงที่นี่ที่เดียวเดี๋ยววันนี้เรามีการสาธิตการทำถั่วลิสงครับผม
1: ไอ้ยะเฮ้ยขอไปดูได้ไหมครับ
0: ได้ครับเดี๋ยวพาน้องเต๋าไปดู
1: ได้ครับผมเดี๋ยวผมรีบกินแล้วเดี๋ยวรีบไปดูเลยครับ
0: ได้เลยครับ

0: ครับคุณพ่อครับเรียบร้อยครับอิ่มเรียบร้อยแล้วฮะ
1: ครับผม
0: ตอนนี้มีวิธี
1: อันนี้วิธีน้ำมันถั่วลิสงเนี่ย
0: น้ำมันถั่วลิสง
1: ขั้นตอนที่หนึ่งจะวิธีปอกเปลือก
0: ร้อยนี่เราก็ใส่ในช่องนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่เอาใส่
0: ก็จะบดอย่างนี
1: ้ใช่แม่ละเอาใส่แล้วก็บดออกมาแล้วก็ไปปัดแล้วก็ไปตำเต่าอันนี้เป็นขั้นตอนที่2
0: ที่2ตอนนี้
1: เ
0: ฮาม
1: ันมาต่ำขึ้นละเอียดแต่ว่าเฮามันเป็นการออกกำลังกายด้วยที
0: ่ขั้นตอนที่3คือเอามานึ่งขั้นตอนที่4นะครับส
1: ุ
0: ดท้าย

0: ล้ว
1: สุดท้ายละ
0: หื้อหยังครับหื้อหยัง
1: ตอก
0: น้ำมัน
2: ตอกน้ำมัน
1: ตอกน้ำมัน
0: ตอกน้ำมันนะครับนี่ก็คือเสร็จขั้นตอนในการทำน้ำมันถั่วไร้เสือ
1: เมื่อก่อนนี่ถั่วพื้นเมืองแต่ตอนนี้เราถั่วไร้เสือ
0: ไปเจอกันที่ร้านถั่ว
1: สายฟ้า
0: ว่าชื่อเท่ครับร้านถั่วสายฟ้า

0: 0875711607นะฮะเมมไว้นะครับผมโทรสั่งได้นะครับที่นี่นะฮะเขาจะมีกลุ่มคั่วถั่วผาบ่องด้วย
1: สวัสดีครับพี่สายฟ้าครับผมที่ขายถั่วอะไรบ้างครับพี
2: ่ครับของเราที่หลักๆก็คือจะเป็นถั่วลายเสือนะครับ
1: เขาเรียกว่ากลุ่มคั่วถั่วเลยเหรอฮะ
2: ครับเป็นกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนด้วย
1: อ๋อกลุ่มคั่วถั่วผาบ่อง
2: ครับ
1: นี่
2: คั่วถั่วเสือสามหมอกนะครับ
1: อ๋ออันนี้คือสามหมอกเสือสามหมอกอันนี้คือต้มยังครับ
2: อันนี้ต้มแล้วครับคือตอนนี้เป็นขั้นตอนการคั่วนะครับ
1: เราเลือกยังไงครับในการคัดเมล็ด
2: ก็คือคัดเม็ดที่มันไหม้ออกนะครับ
1: เม็ดไหม้เม็ดไหม้นี่อาจจะเป็นถั่วดำได้ไหมถั่วสีดำ
2: อ๋อนี่คือเป็น
1: ถั่วสีดำอ่ะ
2: ไม่ใช่อันนี้คือมันจะเป็นเม็ดไหม้คือตอนเราตักแล้วตักไปตอนไฟแรงไงครับ
1: อ๋อก็คือคัดไหม้ออกเพราะว่ามันจะขมนะ
2: ครับ
1: นี่พอเราทอดเสร็จก็ไปเสด็จน้ำมันตรงนู้นใช่ไหมครับแล้วก็แพ็คได้เลย
2: ครับแพ็คขายได้เลยซึ่งของเราก็มีวางจำหน่ายที่หน้าร้านนะครับเดี๋ยวให้เชิญพี่เต๋าไปเลือกซื้อได้เลยนะครับ
1: ได้เลยครับขอบคุณพี่สายฟ้ามากๆ

ี่คือสะพานข้าวก้าวเพื่อสุขนะครับแล้วก็จะมีมุมถ่ายรูปข้างบนนี้นะครับตรงนู้นก็มีนะฮะอันนั้นก็จุดแลนด์มาร์คอีกจุดหนึ่งนะครับถ่ายรูปได้ตอนเช้านี่คือหมอกสวยมากจบทริปของเมืองในสายหมอกด้วยความประทับใจจริงๆนะครับเชียร์เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบความอินความฟินแบบนี้กับชุมชนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามแฝงด้วยวิถีชีวิตอันเปี่ยมเสน่ห์แบบดั้งเดิมที่ผู้คนที่นี่ยังคงสืบสานรักษาไว้ที่นี่ชุมชนคุณธรรมบ้านขาหมอกจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาแล้วคุณจะหลงรักแน่

อย่าลืมนะครับมาเที่ยวชุมชนกันนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับผมแล้วไปเที่ยวด้วยกันแล้วเจอกันใหม่ชุมชนหน้านะครับผมสำหรับวันนี้

ถ้าในชุมชนใดมีขยะความมักง่ายความโลภความเห็นแก่ตัวมันจะไม่สามารถที่จะกำจัดขยะที่อยู่ภายนอกได้วัดจึงเน้นเรื่องสั่งสอนเรื่องที่เป็นคุณธรรมจริยธรรมและความมีจิตสำนึกในการที่เราจะคัดแยกขยะในใจของเราด้วยมีทานมีศีลและมีภาวนาการขจัดขยะที่อยู่ในจิตใจเรา

0: คือความโลภความเห็นแก่ตัวความมักง่ายเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นขยะที่อยู่ในใจของทุกคนที่มีดังนั้นความเจริญชุมชนไหนสังคมเมืองสังคมประเทศไหนถ้ามันมีความแก่ตัวคือความโลภอยากได้ฝ่ายเดียว 2. ความโกรธความขึงเครียด 3. ความหลงตัวเองหลงว่าเป็นตระกูลชั้นสูงไม่ต้องลดตัวลงต่ำอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้ามันมี3อย่างนี่ขยะต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นแต่ขยะที่สำคัญที่สุดน่ะขยะแห่งความเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบกันแต่ถ้าได้สละ3อย่างนี้ให้ทานรักษาศีลและภาวนามันก็จะละความโลภความโกรธความหลงลงไปคุณเราก็จะมีคุณธรรมด้านดีเข้ามาในจิตใจเป็นการล้างขยะภายในจิตออกไปแล้วในสังคมชุมชนบ้านเราเองหมู่บ้านเราชุมชนเราเมืองเราก็จะเกิดความสมัครสมานสามัคคีเกิดความร่มเย็นและความสะอาดทางด้านจิตใจ
1: วิธีการเขาแยกขยะนะลูกนะอันนี้คือขวดพลาสติกหนูก็ทิ้งตรงนี้อันนี้ขวดกระป๋องและอันนี้ก็ขวดแก้วนะ
2: ครับ
1: เราคัดแยกแล้วเราก็แม่ก็จะเอาไปขายเป็นทุนให้ลูกการศึกษาเล่าเรียนแล้วก็ไปช่วยเหลือคนอื่นนะลูกนะ
2: ครับ

0: ากลูกเก่งมาก
1: ผมจะเอาเงินที่ได้ไปช่วยผู้กักตัวจากโรคโควิด-19 ครับ
2: ทานก็คือการให้การสละไม่ใช่ว่าให้สังฆทานหรือทำบุญใส่บาตรอย่างเดียวตรงหน้าบ้านเราตรงมุมบ้านตรงทางตรงไหนถ้าเราขี่จักรยานหรือเดินไปเราเห็นขยะถ้าเราสละขยะในใจได้เนี่ยหยุดแค่สักแวบหนึ่งแล้วก็เก็บขึ้นมาแล้วก็ใส่รถหรือก็ใส่ถุงไปให้บ้านเมืองสะอาดอย่างนี้เขาเรียกว่าเราได้ขจัดขยะในใจของเราออกไปแล้วก็ขยะทางภายนอกมันก็จะสะอาดขึ้นเกิดความเจริญขึ้นสิ่งแวดล้อมต่างๆมันก็ดีขึ้นแก่เรา

ิ่งภายนอกที่เราเห็นสิ่งแวดล้อมต่างๆได้รับประสบผลสำเร็จและได้รับการยกย่องเชิดชูจากผู้อื่นหมู่บ้านอื่นสังคมอื่นชุมชนอื่นจนเราได้รับการเชิดชูจากเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เจ้าพระแผ่นดินก็เพราะเหตุทุกคนได้สละขยะในใจออกจะออกแค่ 20% ก็ช่างมันแต่ขอให้สละออกไปเขาจะทำไม่ดีก็ตามเขาจะผิดจะอะไรก็ตามเพราะทุกคนมันมีความผิดมีความไม่ดีด้านนู้นด้านนี้มันทุกคนแต่เรามาปรับใจให้มันเข้ากับปล่อยวางรู้จักให้อภัยต่อกันและกัน

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านหนองเซียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะวันนี้โนจะพาคุณผู้ชมไปขุดมันอีกหนึ่งชนิดการที่ไม่ได้ปลูกเป็นไร่เป็นแถวแต่ว่าจะปลูกผสมผสานกับต้นไม้ชนิดอื่นๆค่ะส่วนจะเป็นมันอะไรนั้นติดตามได้ในตามอำเภอจามวันนี้ค่ะตอนนี้นะคะมากับแม่สมศรีนะคะเราอยู่กันที่บ้านหนองเซียงซุย
1: น้องเซียงซุย
0: อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนี่แหละวันนี้เรายังมาขุดมันกันเหมือนเดิมนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราพาไปขุดมันสาคูมาแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะมันสาคูมันจะทำเป็นแปลงเลยนะแม่เนา
1: ะ
0: แต่ว่ามันที่เราจะมาขุดอันนี้เนี่ยเขาคือต้องยังไงคะคือผสมปลูกผสมกับต้นไม้อื่นนี่หรอ
1: มันจะได้เลื้อยขึ้นตามต้นไม้ไง
0: คือเขาต้องอาศัยต้นไม้อื่นด้วย
1: ใช่ใช่
0: จะมาปลูกโล่งๆไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีต้นไม้มันก็ไม่ขึ้นขึ้นมันก็ไม่มีหัวไง
0: อ๋อมันไม่รู้เถามันจะเลื้อยไปไหนอะไรใช่ไหมคะมันที่กำลังพูดถึงว่าเถาจะใหญ่มากหัวจะใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็นมันที่ว่ามันเลือดมันเลือดนี่คือความเด่นของมันนี่คืออะไรแม่มันเลือดมันเลือด
1: เลือด
0: ชื่อสีเหรอ
1: สีมันก็ออกสีม่วงๆเข้มๆแล้วก็อร่อยดีนะ
0: แม่บอกอันสำคัญคืออร่อยดีนะนี่แหละ
1: ทางนี้ทางนี้นี่ก็ใช่นี่
0: คือที่แ

0: หัวมันจะนูนขึ้นมาแล้วดูก้านได้ไหมคะว่าก้านมันแบบอวบก้านมันใหญ่ก้านมันแห้งอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: เวลามันตัวเต็มที่มันจะแห้งแล้วก็มาขุดก็เต็มที่เหมือนกันอันนี้ยังไม่โตเท่า
0: อันนี้ยังไม่โตหัวไม่โผล่ขึ้นมาเลยเนาะ
1: ยังไม่โผล่เลย
0: โอเคที่เรามาขุดหาวันนี้นะคะเรียกว่ามันเลือดค่ะเป็นมันที่มีหัวขนาดใหญ่อยู่ใต้ดินเท้าของเขานะคะจะเลื้อยพันขึ้นไปตามต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นอยู่ใกล้ๆแถวนั้นจะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมค่ะเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งนะคะเท้าของมันนั้นจะแห้งไปค่ะถ้าเท้ามันนั้นนะคะมี

0: าดใหญ่ก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าหัวมันที่อยู่ใต้ดินนั้นก็มีขนาดใหญ่เช่นกันค่ะลักษณะใบของมันเลื่อนนั้นจะมีลักษณะเป็นรูปหัวใจนะคะแต่ว่าปลายใบของเขาจะแหลมและยาวแบบนี้ค่ะไปทางไหนต่อจ๊ะ
1: ทางนี้จ้ะ
0: ทางนี้จ้ะ
1: ทางนี้ทางนี้ดูดิทางนี้มันมีอะไรไหมนี่
0: อันนี้อะไรคะ
1: อันนี้ก็กำลังจะขึ้นนี่
0: อันนี้ก็มันเหรออ๋อนี่ไงนี่ไง
1: น
0: ี่ใช่ไหมแม่
1: ใช่นี
0: ่
1: แต่มัน
0: พันขึ้นไปข้างบนคืออันนี้มองไม่เห็นใบแล้วนะคะสังเกตว่าอันนี้เนี่ยนะคะมันนูนขึ้นมาที่แม่บอกใช่ไหม
1: แ
0: ล้วก็นี่เถามันใช่ไหมแม่
1: ใช่
0: เถามันนะคะจะเป็นเหลี่ยมๆหน่อยแล้วก็จะดำเนี่ยพันขึ้นต้นไม้ไปเลยพันเป็นงูเลยแหละ
1: แต่มันยังไม่ค่อยเต็มที่หรอกนี่
0: เหรอแต่นี่คือที่บอกว่านูนคือนูนขึ้นมาแบบนี้เลย
1: ใช่มันจะนูนใหญ่มากเลยถ้ามันเต็มที
0: ่ดันดินขึ้นมาแบบนี
1: ้ใช่
0: เอาไหมอันนี้เอาไหม
1: ไม่เอาหรอกแกให้ดูลอง
0: อ๋อจะดูก่อนเนาะ
1: ใช่
0: แต่คิดว่าน่าจะเล็กใช่ไหมคะ
1: มันยังไม่เต็มที่เพราะว่ามัน
0: อุ้ยนี่ไงสีมันออกเนี่ย
1: นี่แหละ
0: มาแล้ว
1: มันเลือด
0: อุ้ยหนูไม่เคยเห็นขายในตลาดนะแบบเนี้ย
1: มันไม่ค่อยมี
0: มันม่วงกว่ามันเทศอีกนะสีมันสดกว่ามันเทศอีกค่ะเนี่ยพอเล็บแม่ไปโดนนะคือเป็นสีแบบออกมาเลยค่ะนี่อันนี้ขออนุญาตนะคะแม่นี่เห็นไหมคะดูดิเหมือนบีทรูทเลยอ่ะสีอ่ะแบบม่วงแบบนั้นเลยเนื้อก็เป็นสีนี้เลยเหรอคะ
1: เนื้อข้างในก็จะมันจะม่วงข้างนอกข้างในก็จะมีขาวด้วย
0: อ๋อไม่ได้ม่วงแบบนี้ทั้งลูกเนาะไม่ได้ม่วงทั้งหัว
1: ม่วงขาว
0: อันนี้หัวนี่ยังไม่ได้นะคะแต่ว่าคือไซส์ก็แบบเท่านี้แล้วอะไปดูใหญ่กว่านี้และนี้ต้องฝังมันไว้ไหมแม
1: ่ก็เอาไว้งี้แหละเดี๋ยวเขาขึ้นของเขาเอง
0: อันนี้ก็ใช่
1: ค่ะ
0: นี่ไงนี่ไงอันนี้ก็นูนเนี่ย
1: ที
0: ่กำลังเหมือนกัน
1: กำลังจะโตไง
0: คือหัวเขาเนี่ยค่ะมันเหมือนจะมีรากเล็กๆกระจายอยู่เต็มหัวเลยเนี่ยเป็นเส้นแบบนี้ค่ะแต่เพียงแต่ว่าหัวมันจะเป็นก้อนเดียวถูกไหมคะ
1: ใช่
0: เป็นหัวเดียวลูกเดียวใหญ่ๆเลยแล้วก็อย่างที่บอกก็คือถ้ามันโตมันก็จะนูนขึ้นมาเหนือผิวดินแบบนี้นี่นูนแบบนี้เลยมันเลือดหัวนี้นะคะแม่บอกว่าปลูกเอาไว้ประมาณเดือนพฤษภาคมก่อนเข้าฤดูฝนเห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะแต่ว่าแม่สีบอกว่ายังไม่ได้เพราะว่าเกินไปต้องไปหาหัวใหม่ค่ะนี่เถาเยอะแล้วเนี่ย
1: ใช
0: ่ก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะตัวเถาเอาไหมเถานี้หรือเราไปเอาลูกนู้น
1: อ
0: ันนี้คือมี2หัวอยู่ใกล้ๆกันแต่หัวนี้จะใหญ่กว่าเนาะ
1: ใช
0: ่แต่นี่แม่บอกว่าก็ยังเล็กยังเล็กไปอีก
1: ใช่
0: นี่พันขึ้นไปถึงต้นข้างบนนะคะเนี่ย
1: ถึงปลายยอดเลยแหละ
0: หัวใหญ่ไหมคะหูนูนอยู่นะยังกระจอมปลวกเลยอันนี้คือนูนมากแล้วก็เถาใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยเถาเขาเกือบนิ้วก้อยเลยอ่ะ
1: ถ้าเขาแก่เต็มที่ก็จะโอ้
0: โห
1: เป็นกระสอบเลยนะ
0: อันไหน
1: หัวนี่แหละ
0: อ๋อเหรอ
1: มันจะใหญ่แล้วก็ได้เยอะเลย
0: แล้วหัวนี้ไหมจะเป็นกระสอบเนี่ย
1: ไม่เพราะว่าไม่เต็มที่ไง
0: มันเลือดหัวที่เราจะขุดนี้นะคะแม่บอกว่ายังไม่เต็มที่แต่ก็ถือว่าใหญ่ใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเคลียร์สถานที่กันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูหน้าตาของมันเลือดกันสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจาวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันเลือดกันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นมันเลือดเป็นมันที่เติบโตได้ในป่าแล้วก็สามารถนำมาปลูกได้นะคะโดยการปลูกนั้นก็จะปลูกร่วมกับพืชอื่นๆโดยเฉพาะการปลูกใกล้ๆกับไม้ยืนต้นเพื่อให้เถาของเขาสามารถที่จะเลื้อยแล้วก็ใช้ในการเกาะเกี่ยวขึ้นไปได้นะคะหัวมันที่เริ่มมีขนาดใหญ่นะคะเขาจะดันขึ้นมาจนดินบริเวณนั้นนูนสูงถ้าเกิดว่าหัวใหญ่มากนะคะก็จะเห็นว่าดินนั้นมีรอยแตกค่ะอย่างเช่นหัวมันเลือดที่เรากำลังจะขุดตอนนี้ค่ะเหมือนเขาจะมีขออนุญาตนะแม่
1: เอาเลย
0: นี่อันนี้หนึ่งเถาใช่ไหมนี่หนึ่งเถาน ี่ก็เถาหนึ่งนี่ก็เถาหนึ่งนี่ก็เถาหนึ่ง
1: โอ้มีแต่บางทีมันหัวเดียวแต่ว่ามันจะขึ้นหลายเถา
0: อ๋อหัวเดียวแต่แตกออกมาเยอะใช่ไหม
1: บางที
0: อันนี้นี่นูนมากเหมือนกันนะคะดินอ่ะ
1: นูนแต่มันไม่เต็มที่หรอกถ้าเป็นคนก็ยังไม่แก่ไงเล็กอยู
0: ่เล็กอยู
1: ่ยังละอ่อนอยู่เอาไว้นานเท่าไหร่ก็ยิ่งโตขึ้นถ้าแก่เราจะสังเกตดูว่าไอ้ใบเขาน่ะมันจะเหลือง
0: อ
1: ันนี้ใบยังเขียวอยู่
0: นี่ใบยังเขียวอยู่เลยใช่ไหมคะ
1: ใบจะเหลืองแล้วก็เขาจะแห้ง
0: งัดไหมแม
1: ่
0: งัดบ่
1: งัด
0: เนี่ย
1: โอ้ยังไม่เต็มที
0: ่เนี่ย ี้ยเหรอ
1: ก็เจอรากนี
0: ่เหมือนมันมือเสือก็เหมือนเน
1: า
0: ะ
1: มันจะเหมือนมันจะออกเป็นนี่เล็บ
0: เป็นนิ่งๆอย่างนี้ค่ะแต่ว่าความแตกต่างคือมันขูดออกมาแล้วผิวข้างนอกเขาเป็นสีม่วงนี่มาแล้วหน้าตาของมันเลือดเลือดจริงๆ
2: นี่
0: ไ
2: ง
0: ชึบชึบชึบชึบเลือดเลย
1: เรียก2ชื่อ
0: เ
1: ด
0: ี๋
1: ยวบ้านต้องเรียกเล็บช้างนี่มันเหมือนเล็บช้างเลย
0: เหมือนเท้าช้างก็เหมือนเน
1: า
0: ะ
1: เล็บเท้าช้าง
0: นี่ไงนี่ไงแม่บอกว่าอันนี้เหมือนเท้าช้างก็เหมือนเพราะว่านี่นิ้วนิ้วนิ้ว
1: น
0: ิ้ว
1: นี่นี่
0: โอ้นี่ไงมี2หัว
1: 3นะ
0: อ่ะนี่เท้าซ้ายเท้าขวาแต่ว่าไม่เท่ากันเนาะมันเลือดที่เรากำลังขุดอยู่นี้นะคะเหมือนจะไม่ได้มีแค่หัวเดียวค่ะเพราะว่าสังเกตว่ามีเถาอีกเถาหนึ่งข้างๆแม่บอกว่าเราจะลองขุดไปด้วยค่ะ
1: โอ
0: ้
1: ขาดเลย
0: ขาดเหรอ
1: เสียงขาด
0: เดี๋ยวนะแม่เดี๋ยวจะกลายเป็นเลือดหนูแทนอย่าเพิ่งลงจอบนะอย่าเพิ่งลงเสียงมานะ
1: ไม่ใช่มันเลือดครับมันเป็นเลือดคน
0: ไม่ใช่เลือดนกแต่เลือดโนนี่แหละอุ้ยแม่ใหญ่อยู่นะอันเนี้ยอยู่ล่างอยู่ล่าง
1: เพราะว่ามันไม่มีรากมั้งนี่มันลงได้นี
0: ่ลงได้อยู
1: ่ต้องเอาข้างนั้นออก
0: เอาฝั่งนี้นะเฮ้ยเอาแยกอีกมันเป็นลูกเล็กค่ะมันเป็นหัวเล็กนี่มันเป็นหัวเล็กแยกกันแต่ว่าอันนี้เนี่ยเหมือนเขาอ่อนเนาะใช่ไหมคะ
1: นี่แหละเขายังไม่แก่
0: เนี่ยเขาอ่อนนะคะดูสีสีเป็นเหมือนมันญี่ปุ่นเลยอ่ะ
1: เขาอ่อนรากเขายังจะขาวอยู่ถ้าเขาแก่เต็มที่รากก็จะดำนี่อ่อนอ่อนอยู่เลยถึงว่ามันยังไม่แก่เต็มที่
0: ค่ะนี่ก็อีกหัวหนึ่งนะคะที่อยู่ใต้ดินเนาะ
1: ใช
0: ่นี่เป็นมันเลือดที่เราขุดได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีกระจายกันอยู่เต็มพื้นที่เลยที่แม่เขาปลูกเอาไว้แต่ว่าเรามาเอาแค่ก้อนนี้ก็เดียวพอ
1: ขาดเลย
0: เพราะมันเยอะมากอ่ะอันนี้หักข้างในเหมือนเปลือกเลย
1: เนี่ยมันเป็นเนื้อแบบนี้แหละ
0: คือผิวเปลือกนอกสีม่วงนี้ใช่ไหมแล้วพอชั้นมาอีกชั้นหนึ่งจะเป็นสีขาวข้างในจะเป็นม่วงเลื่อนๆหน่อย
1: ม่วงอมขาว
0: ๆค่ะนี่เป็นหน้าตาของมันเลือดค่ะที่เราขุดมาได้นี่แบบนี้เลยมันเลือดที่ขุดขึ้นมานี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ขุดหัวของเขาก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่านี้ได้อีกหลายกิโลค่ะแต่ถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้นานเกินไปหัวมันจะเริ่มฟอแต่ก็จะกลายเป็นการแตกเถาใหม่ก็ถือว่าเป็นการขยายพันธุ์ของเขาค่ะนอกจากนี้นะคะมันเลือดเองก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีซึ่งเป็นการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติค่ะ
1: มันจะมีนี่หำของเขานี่ หัวเล็กๆเนี่ยนี่
0: มันจะมีแบบนี้
1: ใช่ใช่มันจะมีด้วยบางทีมันก็หล่นลงมานะ
0: มองขึ้นไปข้างบนนะคะที่แม่เขาใช้ไม้เขี่ยไปเขี่ยมาเนี่ยมันเป็นเหมือนหัวมันเล็กๆแบบนี้กลมๆค่ะแม่บอกอันนั้นแหละเขาเอามาทำพันต่อได้
1: ใช่
0: แม่เขาจะเรียกว่าหามมันนะคะจะเป็นลูกกลมๆแบบนี้ลูกไม่ได้ใหญ่มากแต่จะเป็นสีแบบดำๆหน่อยปุ๊บนี่โอเค
1: นี่แหละ
0: นี่แหละแม่บอกนี่คือตัวหัวที่ใช้ขยายพันธุ์นะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในดินว่าแปลกมากเลยอันนี้ไม่เคยเห็นนี่คือเถาเขานะคะเวลาที่แก่เนี่ยใช่ไหมแม่มันต้องแก่ใช่ไหมมันถึงจะมีแบบนี้
1: มันจะแห้งมันก็หล่นลงมานี่ตรงนี
0: ้คือ
1: หลายต้นนะไม่ได้ปลูกนะมันเกิดเอง
0: พอมันแก่จัดมันก็จะร่วงลงมา
1: ใช่
0: แล้วมันก็จะกลายเป็นมันหัวใหญ่ๆต้นต่อไปมันก็จะเป็นเถาของมันคือแตกขยายพันธุ์แต่ว่าเวลาเราจะเอามาขายหรือเอามาเพาะก็ใช้เม็ดอันนี้เหมือนกัน
1: ใช่อ
0: ย่างอันนี้ถือว่าได้เลยไหมแม
1: ่ได้แต่ไม่กินเพราะว่าม
0: ันเล็กจัด
1: เล็ก
0: เลือดเหมือนกันนี่เห็นไหม
1: อ
0: ันนี้พอขูดแล้วก็เป็นมันเลือดเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของหำมันเลือดนะคะที่แม่บอกว่านี่แหละเขาจะเอาไปใช้สำหรับขยายพันธุ์ได้เห็นหน้าตาของมันเลือดกันแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาทำขนมจากมันเลือดกันรู้เดี๋ยวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันเลือดกันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะมันเลือดที่เราขุดมาได้หัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะมีหลายชื่อค่ะบางพื้นที่ก็จะเรียกว่ามันเลือดนกมันเลือดหมูมันเล็บช้างหรือว่าบางที่ก็เรียกมันตีนช้างซึ่งชื่อเรียกต่างๆเหล่านี้นะคะก็มาจากลักษณะรูปร่างของหัวมันและสีม่วงปนแดงจากผิวด้านนอกของมันนั่นเองค่ะมันเลือดที่เก็บมาแล้วนะคะเราจะมาล้างทำความสะอาดโดยล้างดินออกให้หมดก่อนที่จะนำมาปอกเปลือกค่ะของเรานะคะวันนี้จะมาทำขนมทานกันค่ะได้คุณยายทองเป็นคนทำให้ชิมเนาะคุณยายสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดี
0: ใส่เสื้อกับกางเกงมานี่สีโทนเดียวกับมันเลือดเลยนะ บ่ได้เตรียม

0: ค่ะไม่ได้เตรียมตัว
1: ไม่ได้เตรียมมาไม่ได้เตรียมตัวยายบอกนี่ขนาดไม่ได้เตรียมตัวแล้วเนี่ยทีนี้มันเรื่องของเราเนี่ยเราล้างดินออกไปนิดนึงเราล้างแต่ดินออกไปแต่ว่าจริงๆแล้วมันต้องปอกเปลือกปอกอะไรหมดเลยเน
0: า
1: ะเนาะ
0: ปอกเปลือกค่ะ
1: ถ้าโดยทั่วไปเขาทำอะไรกันคะต้ม
0: ก็ได
1: ้ต้มกิน
0: ต้มเม็ดของหวานเอามาพูดบ้านแล้วเล่าบ้าน
1: เอาภาษาอีสานบ้านเฮ้านะ
0: จ้า
1: ปกติบ้านเราเฮ็ดหยังกินบ้างคะเนี่ย
0: ทำเป็นของหวาน
1: ของหวาน
0: ถ้าเราทำห่อข้าวต้มเราไม่มีกล้วยเราฝานเปลือกออกตัวนี้หั่นแทนกล้วย
1: ใช้เป็นไส
0: ้ใช่เป็นไส
1: ้กล้วย
0: ต้มมัด
1: ข้าวต้มมัด
0: ได
1: ้ต้มจิ้มน้ำตาล
0: ต้มจิ้มน้ำตาล
1: เชื่อมอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
0: ได
1: ้เหมือนกัน
0: เชื่อมได้
1: ทำเชื่อมได้เหมือนกัน
0: ได้หลายอย่างนี่แหละเน
1: า
0: ะ
1: แล้วนี่ได้ทั้งบ้านเลยนะหัวนึงเน
0: า
1: ะกินเน
0: า
1: ะ
0: นี่ยังเล็กหน่อย
1: ยังเล็กเห็นแม่สีบอกว่าก่อนหน้านี้ขุดไป11กิโล
0: เท่านี้นะ
1: เท่าถาดนี่เลยเน
0: า
1: ะวันนี้เราขุดมาอันนี้น่าจะสัก2โลได้นะคุณนะ
0: ได้ค่ะ
1: เนาะประมาณ2กิโลนะคะเดี๋ยวเราจะปอกเปลือกแล้วเดี๋ยววันนี้จะทำขนมกินกันจ้ะดูเนื้อนะคะให้ดูเนื้อก่อนน
0: ี่
1: คือเปลือกมันอะเหมือนตอนที่เราเห็นในสวนเนาะขูดนิดเดียวสีม่วงหมดเลยแต่ว่าข้างในคือเขาไม่ได้ม่วงทั้งหมดนะคะเห็นไหมเป็นขาวเรื่อๆผสมม่วงเนาะหั่นเป็นก้อนๆเนาะ
0: ตามเล็บมัน
1: อ๋อตามเหมือนตามนิ้วตามเล็บมันหนูก็ปอกนี้แหละเน
0: า
1: ะต้องเอาออกเยอะไหมคะเนี่ย
0: ก็ไม่เยอะก็ได
1: ้อุ้ยเขาลื่นนะ
0: เขาลื่นยางเขามียาง
1: มียางเน
0: า
1: ะ
0: ฉะนั้นถึงว่าเอาหน้ามาล้างด้วย
1: แต่ว่าไม่คันเหมือนเผือกใช่ไหมคะ
0: บอกว่าคันเด้อค่ะเด้ออันนี้ว่าคันแต่ว่าเขามียางนิดหน่อยแล้วก็ล่างยางมันออกแล้วหั่นเป็นชิ้น
1: เดี๋ยวพูดกลางเดี๋ยวพูดอีสาน
0: พูดได้หลายอย่าง
1: พูดได้หลายอย่างพูดได้สองภาษาอย่างนี
0: ้ถ้าพูดไทยก็กลัวมันไปตกเล่าน่ะ
1: ตกได้อยู่นี่อ่ะพอปอกมาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวหนูล้างก่อนนิดหนึ่งให้คนดูชัดๆปุ๊บปุ๊บโอ้ลื่นมากยิ่งพอเจอน้ำยิ่งลื่นใหญ่เลย
0: แมน
1: นี่ดูค่ะดูเห็นไหมมันมีเมือกยืดๆแบบนี
0: ้
1: นี่แหละแต่ว่าเขาไม่คัน
0: อีสานบ้านเฮาเรียกว่ามันมียางเนาะ
1: มันมียางเนา
0: ะ
1: ซึ่งมันก็คือเมือกแบบนี้นี่แหละค่ะเนี่ยเป็นยางมันแล้วก็อันนี้เหมือนมันยังไม่แก่มากใช่ไหมคะคุณ
0: ยังไม่แก่เลย
1: ใช่ไหมเนี่ยรู้สึกเลยว่าตอนหั่นเข้าไปนี่มันจะมีความแบบกรอบ
0: ๆเขายังไม่แก่เลย
1: กรอบแบบเนื้อไม่แข็งมาก
0: ที่ภาษาบ้านเราเนาะว่าเกี่ยวข้าวเก็บข้าวแล้วเราถึงไปกู้เขาเรียกกู้เนาะบ้านเราเนาะ
1: อ๋อส่วนใหญ่อะหลังเกี่ยวข้าวก็พอดีอะมันได้กินพอดีใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: กินข้าวใหม่มันขุดใหม
0: ่มันก็ใหม่ข้าวก็ใหม
1: ่แต่คนเดิม
0: คนเดิม
1: เลือดที่ล้างเอาเศษเปลือกและล้างเมือกออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะทำขนมกันนั่นก็คือบวชมันเลือดค่ะส่วนผสมนั้นนะคะนอกจากจะมีมันเลือดแล้วก็จะมีหัวกะทิน้ำตาลทรายเกลือและใบเตยค่ะเกลือนิดนึงเราผสมไปตั้งแต่นี่เลยเนาะ
0: ลงนี้เลย
1: แล้วก็หัวกะทิ
0: ลงเลย
1: อันนี้จะทำเป็นหางกะทิก่อนนะคะเราซื้อมาแต่หัวเราก็เลยมาผสมเองเน
0: า
1: ะ
0: เราพอมีหางเราก็ต้องเอาหัวม
1: ันลงเราพอมีหางเราต้องเอาหัวมันมา
0: จะตั้งเตาร้อนเลย
1: เราไปเติมเราแป๊บนึงเดี๋ยวเรากล้องถ่ายด้วย
0: ใจร้อนเน
1: า
0: ะ
1: ใจร้อนไม่ร้อนก็งี้แหละ
0: ลงเลยเนาะเล่นนับอีก
1: ลงได้จ้ะหางกะทินี่เดือดพลาดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่มันเลือดแล้วใส่เลย
0: ใส่เลยนะ
1: จ้ะ
0: ไม่เยอะไม่เยอะพอดีเลยพอดีเลย
1: พอดีเลย
0: ใหญ่ข้นเนาะแบบนี้เน
1: า
0: ะ
1: ค่ะคือตัวมันมีรสชาติหวานไหมคะคุณยายที่เรากินเรื่อยๆมาก
0: ินเปล่าๆบ่ค่อยหวาน
1: บ่ค่อยหวาน
0: มีแต่ใส่น้ำตาล
1: เลยต้องใส่น้ำตาลแสดงว่าถ้าต้มทั่วไปก็ต้องจิ้มน้ำตาลถึงจะแบบได้หวานเนาะมันเลือดหรือมันเล็บช้างนั้นเป็นมันที่สุกง่ายนะคะ

0: เราหั่นชิ้นไม่ใหญ่แบบนี้ใช้เวลาต้มไม่นานก็เริ่มสุกแล้วล่ะค่ะ
1: เปิดใจปะ
2: เปิดใจยายต้องถามตลอดว่ายายบอกว่าเดี๋ยวช่างภาพจะคอยห้ามนะเปิดโลดค่ะ
1: ยายจะเปิดดูว่ามันเดือดยัง
2: เดือดปัดปัดปัดปัดปัดเลยนะ
1: คนก่อนนะ
2: คนจ้ะ
0: มันที่ต้มกับหางกะทิตอนนี้สุกแล้วนะคะเราจะเติมน้ำตาลทรายลงไปจากนั้นก็จะปล่อยให้น้ำกะทินั้นเดือดอีกครั้งขั้นตอนต่อมานั้นนะคะเราจะเติมหัวกะทิลงไปเพื่อเพิ่มความมันและก็แบ่งหัวกะทิบางส่วนเอาไว้สำหรับตักราดบนขนมก่อนที่จะทานค่ะ

0: รากกะทินิดนึงยากะทิไหมคะ
1: ยายจะราดหน้านิดนึง
0: นิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้ราดให้แล้วว่ายายจะราดเองเว้ย
0: ทำไมต้องราดเองด้วยล่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแหมมีจะราดเองด้วยนะเออแต่ว่าอายุเยอะมากอย่ากินกะทิเยอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ไหมไม่ค่อยได้กิน
0: เพราะฉะนั้นเอาไว้ให้หนูกิน
1: ไม่แพงเลย
0: อันนี้นะคะมันเลือดหรือว่ามันเล็บช้างของที่นี่แหละเราเอามาทำเป็นบวชเนาะกะทิหอมตัวมันเลือดหรือว่ามันเล็บช้างเนี่ยไม่หวานจริงๆด้วยเหมือนที่คุณยายบอกเลยตัวมันเขาไม่มีความหวานเลยเนาะแต่ว่าอันนี้ด้วยความที่หัวมันยังไม่ได้แกะจัดมากเนื้อละเอียดเลยค่ะเนื้อละเอียดเนียนนุ่มแล้วก็หนึบคือมันอะส่วนใหญ่เวลาเอาไปทำอะไรมันก็จะมีความหนึบแต่ว่าหนึบมากหนึบน้อยก็แล้วแต่ประเภทของมันเนาะอันนี้ก็หนึบค่ะหนึบแบบหนึบอร่อยอ่ะหนึบอร่อยเลยและกินกับน้ำกะทิที่แบบว่าไม่หวานมากนะคะออกเค็มๆอร่อยเลยดีมากเมื่อกี้ใส่โครมลงมานึกว่าจะหวานมาก
1: เห็นได้เท่ก็มันหยาดมันหวานแ
0: น่หยาดอร่อยดีค่ะอร่อยดีแล้วก็เวลาที่เรากินเรายังรู้สึกได้ถึงความลื่นๆของเขาความลื่นๆของตัวมันนะคะซึ่งมันเป็นลักษณะของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วที่ต้องมีความลื่นตั้งแต่เราล้างเราอะไรขนาดเอามาทำขนมแล้วก็ยังมีความลื่นอยู่แต่ว่าเป็นลื่นที่แบบกินง่ายไม่ได้รู้สึกแบบโอ้มันลื่นมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอร่อยดีเข้ากับกะทิเลยอร่อยมากแซ่บบ๊อ
1: แซ่บหลาย
0: วันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะขอบคุณชาวบ้านที่บ้านหนองเซียงซุยนะคะที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะคะให้เรามาขุดมันขุดอะไรสำหรับผู้ชมที่ดูแล้วอยากได้มันไปปลูกอยากได้สายพันธุ์มันนะคะมีทั้งมันสักคูมันแปลกอะไรก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะตามเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณแม่ครัวของเราด้วยนะคะคุณยายทองอร่อยมากแซ่บหลายแซ่บอีหลีนะคะขอบค
1: ุ
0: ณมากค่ะผู้ชมที่มีของอร่อยอร่อยแบบนี้นะคะจะเป็นของคาวก็ได้ของหวานก็ได้นะคะอยากให้โนให้มินนี่ให้พลูเนี่ยไปตามอำเภอจานกันก็สามารถทักทายเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ตามอำเภอหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทีวี HD ช่อง34กับอาหารจานอร่อยในตามอำเภอจานวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณนะคะคุณยายขาม้วนหลายด้วย
1: ม้วน
0: บ่แม่นแซ่บอย่างเดียวนะม้วนด้วยนะ
1: ม้วนด้วย
0: ค่ะหัวเดียวลูกเดียวใหญ่ๆเลยโอ้ยม้วนกัดคอขันอุ้ยจิ๊กกุ้ง
2: ออกมาแล้วเจ้าของออกมาแล้ว
0: เอาไหมตัวละ2บาท
2: 2บาทเหมือนกันหรือทางโน้นอ่ะ
0: หนูก็มั่วไปงั้นแหละ
1: หวานพอดี
0: โอเคมาปิดรายการยายกินน้ำไปยังจ๊ะ
1: ยายบ้านกินก็เอาไป
0: ยาย
1: ยังไม่ได้กินเลยเอาหนีแล้ว
0: กินน้ำก่อน
1: ยายกินน้ำก่อน
3: อมรินทร์ทีวี

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: เรื่องหมู่บ้านเราขาดความสามัคคีครับความแตกแยกขัดแย้งเรื่องความคิดด้วยหลักๆซึ่งมาจากเรื่องการเลือกตั้งแหละเลือกตั้งในครั้งก็มีการแบ่งแยกแบ่งกลุ่มแบ่งเหล่ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเมืองท้องถิ่นหรือการเมืองระดับประเทศเรื่องสองคือหมู่บ้านเราไม่มีวินัยในการออมก็คือไม่มีเงินออมแค่ครับทำมาก็ใช้จ่ายหมดทั้งหมดไม่ออมไม่เพิ่มนะครับคือมีสภาผู้นำชุมชนครับในการรวมกลุ่มของสภาเป็นการรวมคนดีคนเก่งของหมู่บ้านทุกองค์กรทุกอาชีพทุกคุ้มบ้านมารวมกันเป็นสภาโดยสภาผู้นำชุมชนเนี่ยแยกเป็นสามหลักคือหนึ่งด้านเศรษฐกิจด้านสังคมวัฒนธรรมและสุดท้ายก็เป็นด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขเอาสามเรื่องนี้มาเม็ดเข้าไปเรื่องเดียวกันก็เลยทำให้สะดวกและก็เห็นผลไว
1: ทีนี้เราก็มาคิดกันว่าอะไรเราจะรวมคนได้เราฝึกวินัยก่อนปัญหาที่พบก็คือหมู่บ้านเราอ่ะเป็นหนี้เยอะขาดการออมก็เลยเราหาวิธีรวมคนโดยทำธนาคารของเราเองโดยให้มาฝากออมมาทุกเดือนจุดประสงค์หลักก็หนึ่งสร้างวินัย2คนได้มาพบกันได้มาพูดคุยได้มาตกลงร่วมกันกฎระเบียบต่างๆว่าจะส่งกันยังไงส่งไร
2: การพัฒนาอย่างยั่งยืนเช่นสภาผู้นำชุมชนกิจกรรมธนาคารชุมชนเขาพร้อมที่จะดำเนินการแต่ขาดผู้สนับสนุนภาคเอกชนอย่างผมก็คือสนับสนุนเรื่องขององค์ความรู้เรื่องที่สองก็คืองบประมาณบางส่วนที่เขาขาดเราเอามาเติมองค์ความรู้ที่ว่าหมายถึงเรื่องของการบริหารจัดการชุมชนเรื่องของการบริหารจัดการงานที่มันเกิดขึ้นส่วนบางเรื่องที่เราไม่มีเราพาไปข้างนอกหาภาคีเครือข่ายอย่างเช่นศูนย์คุณธรรมนี้เป็นต้น
1: ทุกคนจะถามตัวเองว่าชุมชนให้อะไรกับเขาแต่ลืมถามตัวเองว่าเขาทำอะไรให้ชุมชนบ้างเราเปลี่ยนมุมมองของเขาโดยสร้างกุศโลบายคือสมุดบันทึกความดีขึ้นมาทำอะไรมั่งอ่ะประชุมมาพัฒนาร่วมแม้กระทั่งไปวัดทำบุญเราก็ถือว่าเป็นความดีเหล่านี้ลงบันทึกได้หมดการที่จะหยิบยืมหรือกู้เงินของธนาคารชุมชนของเราไปใช้เนี่ยโดยปกติมันต้องใช้สองบุคคลค้ำแต่พอท่านมีสมุดความดีเนี่ยท่านไม่ต้องอาศัยใครค้ำอาศัยความดีของท่านที่มีบันทึกอยู่เนี่ยไปค้ำประกันเงินกู้พอทีนี้พอสิ้นปีอีกสมุดบันทึกความดีเหล่านี้จะถูกมาประมวล10ยอดคนดีสี่มาร้องประจำปีก็เป็นใบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเพื่อให้เขามีกำลังใจและก็จะเดินต่อไปกับเรานะครับ

0: สิ่งสำคัญที่สุดคือการพูดคุยกันบ่อยๆเพราะเราเป็นการประชุมกันทุกเดือนการพูดคุยเป็นลำดับแรกของการทำงานครับ
1: เราเรียกมาทุกหลังคาเรือนเลยก็ถามว่าอย่างมีความสุขไหมเขาบอกอย่างมีอันนี้เป็นฐานข้อมูลที่ให้เกิดธรรมนูญความสุขชุมชนขึ้นเขาต้องการ10เรื่องคนในชุมชนเป็นคนดีมีผู้นำดีการเมืองการปกครองดีมีกองทุนดีมีสวัสดิการดีมีสุขภาพดีมีสิ่งแวดล้อมดีมีสัมมาอาชีพดีถ้าไม่ทำ1 2 3 4ก็เป็นมาตรการที่ใช้ร่วมกันเขาคิดกันเองยกตัวอย่างเช่นเราจะตัดต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะสักต้นนึงเนี่ยคุณต้องเสียค่าปรับ 1,000 บาทเข้าโครงการพัฒนาหมู่บ้านและคุณต้องปลูกทดแทน10 ต้นธรรมนูญชุมชนคนมาร้อง10ดีโดยความพอเพียงนี่ก็คือสามอาชีพดี

0: ุจริตเรื่องกองทุนเรื่องธนาคารมีวินัยคือการออมจิตอาสาการเสียสละที่เข้ามาช่วยร่วมกันพัฒนาบ้านเราเกิดเป็นชุมชนคุณธรรมอยู่ณปัจจุบันนี
1: ้หมู่บ้านผมมีตั้งหลัก10ปีครับแต่ปีแรกเนี่ยเป็นการสร้างคนเอาคนดีคนเก่งเข้ามาร่วมพอปีที่2ที่3เนี่ยก็เป็นเรื่องภาคกิจกรรมพอปีที่5เนี่ยเป็นการสร้างเครือข่ายแล้วหมู่บ้านข้างเคียงก็ทําสิ่งนี้ดีนะคุณจะไปทําบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราได้มาเชื่อมโยงกันทําสิ่งเดียวกันและสุดท้ายปีที่10เนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ว่ามีสวัสดิการมีสังคมมีความสุขสิ่งแวดล้อมดีต่างๆเนี่ยก็ไปสู่ที่ตั้งไว้คือมาร้อง3ปีสิ่งแวดล้อมดีชีวิตสุขภายใน10ปีอันนี้จะครบ10ปีปีนี้ครับ
2: เห็นการเปลี่ยนแปลงชัดมากจนเป็นต้นแบบให้กับหลายๆหน่วยงานหลายๆองค์กรหลายๆชุมชนที่มาศึกษาดูงานที่นี่ได้จากที่เมื่อก่อนต้องไปดูของคนอื่นตอนนี้เราเป็นครูเป็นอาจารย์ให้กับคนอื่นได้แล้ว
1: ครับจากหมู่บ้านผมที่เดิมทีมีความแตกแยกไม่มีความสามัคคีปัจจุบันนี้เรามีความสามัคคีมีจิตอาสาเพิ่มขึ้นครับเราจึงเป็นหมู่บ้านแห่งความสุขครับ

0: 3อำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านหนองเซียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะวันนี้โนจะพาคุณผู้ชมไปขุดมันอีกหนึ่งชนิดการที่ไม่ได้ปลูกเป็นไร่เป็นแถวแต่ว่าจะปลูกผสมผสานกับต้นไม้ชนิดอื่นๆค่ะส่วนจะเป็นมันอะไรนั้นติดตามได้ในตามอำเภอจามวันนี้ค่ะตอนนี้นะคะมากับแม่สมศรีนะคะเราอยู่กันที่บ้านหนองเซียงซุย
1: น้องเซียงซุย
0: อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนี่แหละ
1: yeah.
0: วันนี้เรายังมาขุดมันกันเหมือนเดิมนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราพาไปขุดมันสาคูกันมาแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะต่างจากมันสาคูมันสาคูมันจะทำเป็นแปลงเลยนะแม่เน
1: า
0: ะแต่ว่ามันที่เราจะมาขุดอันนี้เนี่ยเขาคือต้องยังไงคะคือผสมปลูกผสมกับต้นไม้อื่นนี่หรอ
1: มันจะได้เลื้อยขึ้นตามต้นไม้ไง
0: คือเขาต้องอาศัยต้นไม้อื่นด้วย
1: ใช่ใช่
0: จะมาปลูกโล่งๆไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีต้นไม้มันก็ไม่ขึ้นขึ้นมันก็ไม่มีหัวไง
0: อ๋อมันไม่รู้เถามันจะเลื้อยไปไหนอะไรใช่ไหมคะมันที่กำลังพูดถึงว่าเถาจะใหญ่มากหัวจะใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็นมันที่ว่ามันเลือดมันเลือดนี่คือความเด่นของมันนี่คืออะไรแม่มันเลือดมันเลือด
1: เลือด
0: ชื่อสีเหรอ
1: สีมันก็ออกสีม่วงๆเข้มๆแล้วก็อร่อยดีนะ
0: แม่บอกอันสำคัญคืออร่อยดีนะนี่แหละ
1: ทางนี้ทางนี้นี่ก็ใช่นี่
0: คือที่แม่บอกว่ามันต้องมีต้นไม้ใหญ่เนี่ยเพราะว่านี่แหละค่ะนี่เห็นไหมเขาจะพันขึ้นไปแบบนี้เลยนี่คือดูอะไรบ้างคะแม่ถึงจะรู้ว่าเอ้ยอันนี้พอได
1: ้มันจะมีหัวขึ้นโคนไง
0: อ๋อมันจะนูน
1: ใช่ใช
0: ่หัวมันจะนูนขึ้นมาแล้วดูก้านได้ไหมคะว่าก้านมันแบบอวบก้านมันใหญ่ก้านมันแห้งอย่างเงี้ย
1: นี่เวลามันตัวเต็มที่มันจะแห้งแล้วก็มันขุดก็เต็มที่เหมือนกันอันนี้ยังไม่โตเท่า
0: ไหร่อันนี้ไม่โตหัวไม่โผล่ขึ้นมาเลยเนาะ
1: ยังไม่โผล่เลย
0: โอเคมันที่เรามาขุดหาวันนี้นะคะเรียกว่ามันเลือดค่ะเป็นมันที่มีหัวขนาดใหญ่อยู่ใต้ดินเท้าของเขานะคะจะเลื้อยพันขึ้นไปตามต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นอยู่ใกล้เถานั้นจะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมค่ะเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งนะคะเถาของมันนั้นจะแห้งไปค่ะถ้าเถามันนั้นนะคะมีขนาดใหญ่ก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าหัวมันที่อยู่ใต้ดินนั้นก็มีขนาดใหญ่เช่นกันค่ะลักษณะใบของมันเลื่อนนั้นจะมีลักษณะเป็นรูปหัวใจนะคะแต่ว่าปลายใบของเขาจะแหลมและยาวแบบนี้ค่ะไปทางไหนต่อจ๊ะ
1: ทางนี้จ้ะ
0: ทางนี้จ้ะ
1: ทางนี้ทางนี้ดูดิทางนี้มันมีอะไรไหมนี
0: ่อันนี้อะไรคะ
1: อันนี้ก็กำลังจะขึ้นนี่
0: อันนี้ก็มันเหรออ๋อนี่ไงนี่ไง
1: น
0: ี่ใช่ไหมแม่
1: ใช่นี
0: ่
1: แต่มัน
0: พันขึ้นไปข้างบนคืออันนี้มองไม่เห็นใบแล้วนะคะสังเกตว่าอันนี้เนี่ยนะคะมันนูนขึ้นมาที่แม่บอกใช่ไหม
1: แ
0: ล้วก็นี่เถามันใช่ไหมแม่
1: ใช่
0: เถามันนะคะจะเป็นเหลี่ยมๆหน่อยแล้วก็จะดำเนี่ยพันขึ้นต้นไม้ไปเลยพันเป็นงูเลยแหละ
1: แต่มันยังไม่ค่อยเต็มที่หรอกนี่
0: เหรอแต่นี่บอกว่านูนคือนูนขึ้นมาแบบนี้เลย
1: ใช่มันจะนูนใหญ่มากเลยถ้ามันเต็มที
0: ่ดันดินขึ้นมาแบบนี
1: ้ใช่
0: เอาไหมอันนี้เอาไหม
1: ไม่เอาหรอกแกให้ดูลอง
0: อ๋อจะดูก่อนเนาะ
1: ใช
0: ่แต่คิดว่าน่าจะเล็กใช่ไหมคะ
1: มันยังไม่เต็มที่เพราะว่ามัน
0: อุ้ยนี่ไงสีมันออกเนี่ย
1: นี่แหละ
0: มาแล้ว
1: มันเลือด
0: อุ้ยหนูไม่เคยเห็นขายในตลาดนะแบบนี
1: ้เออมันไม่ค่อยมี
0: มันม่วงกว่ามันเทศอีกนะสีมันสดกว่ามันเทศอีกค่ะเนี่ยพอเล็บแม่ไปโดนนะคือเป็นสีแบบออกมาเลยค่ะนี่อันนี้ขออนุญาตนะคะแม่นี่เห็นไหมคะดูดิเหมือนบีทรูทเลยอ่ะสีอ่ะแบบม่วงแบบนั้นเลยเนื้อก็เป็นสีนี้เลยเหรอคะ
1: เนื้อข้างในก็จะมันจะม่วงข้างนอกข้างในก็จะมีขาวด้วย
0: อ๋อไม่ได้ม่วงแบบนี้ทั้งลูกเนาะไม่ได้ม่วงทั้งหัว
1: ม่วงขาว
0: อันนี้หัวนี่ยังไม่ได้นะคะแต่ว่าคือไซส์ก็แบบเท่านี้แล้วอ่ะไปดูใหญ่กว่านี้และอันนี้ต้องฝังมันไว้ไหมแม
1: ่ก็เอาไว้นี่แหละเดี๋ยวเขาขึ้นของเขาเอง
0: นี่ก็ใช่ค่ะ
1: น
0: ี่ไงนี่ไงอันนี้ก็นูนเนี่ย
1: กำลัง
0: เหมือนกัน
1: กำลังจะโตไง
0: คือหัวเขาเนี่ยค่ะมันเหมือนจะมีรากเล็กๆกระจายอยู่เต็มหัวเลยเนี่ยเป็นเส้นแบบนี้ค่ะแต่เพียงแต่ว่าหัวมันจะเป็นก้อนเดียวถูกไหมคะ
1: ใช่
0: เป็นหัวเดียวลูกเดียวใหญ่ๆเลยแล้วก็อย่างที่บอกก็คือถ้ามันโตมันก็จะนูนขึ้นมาเหนือผิวดินแบบนี้นี่นูนแบบนี้เลยมันเลือดหัวนี้นะคะแม่บอกว่าปลูกเอาไว้ประมาณเดือนพฤษภาคมก่อนเข้าฤดูฝนเห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะแต่ว่าแม่สีบอกว่ายังไม่ได้เพราะว่าจะอ่อนเกินไปต้องไปหาหัวใหม่ค่ะที่เถาเยอะแล้วเนี่ยก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะตัวเถาเอาไหมแถวนี้หรือเราไปเอาลูกน
1: ี้
0: อันนี้คือมี2หัวอยู่ใกล้ๆกันแต่หัวนี้จะใหญ่กว่าเนาะแต่นี่แม่บอกว่าก็ยังเล็กยังเล็กไปอีก
1: ช่
0: นี่พันขึ้นไปถึงต้นข้างบนนะคะเนี่ย
1: ถึงปลายยอดเลยแหละ
0: หัวใหญ่ไหมคะโอ้นูนอยู่นะยังกับจอมปลวกเลยอันนี้คือนูนมากแล้วก็เถาใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยเถาเขาเกือบนิ้วก้อยเลยอ่ะ
1: ถ้าเขาแก่เต็มที่ก็จะโอ้
0: โห
1: เป็นกระสอบเลยนะ
0: อันไหน
1: หัวนี่แหละ
0: อ๋อเหรอ
1: มันจะใหญ่แล้วก็ได้เยอะเลย
0: แล้วหัวนี้ไหมจะเป็นกระสอบเนี่ย
1: ไม่เพราะว่าไม่เต็มที่ไง
0: เลือดหัวที่เราจะขุดนี้นะคะแม่บอกว่ายังไม่เต็มที่แต่ก็ถือว่าใหญ่ใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเคลียร์สถานที่กันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูหน้าตาของมันเลือดกันสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจาวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันเลือดกันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นมันเลือดเป็นมันที่เติบโตได้ในป่าแล้วก็สามารถนำมาปลูกได้นะคะโดยการปลูกนั้นก็จะปลูกร่วมกับพืชอื่นๆโดยเฉพาะการปลูกใกล้ๆกับไม้ยืนต้นเพื่อให้เถาของเขาสามารถที่จะเลื้อยแล้วก็ใช้ในการเกาะเกี่ยวขึ้นไปได้นะคะหัวมันที่เริ่มมีขนาดใหญ่นะคะเขาจะดันขึ้นมาจนดินบริเวณนั้นนูนสูงถ้าเกิดว่าหัวใหญ่มากนะคะก็จะเห็นว่าดินนั้นมีรอยแตกค่ะอย่างเช่นหัวมันเลือดที่เรากำลังจะขุดตอนนี้ค่ะเหมือนเขาจะมีขออนุญาตนะแม่
1: เอาเลย
0: นี่อันนี้1เถาใช่ไหมนี่1เถาน ี่ก็เถา1นี่ก็เถา1นี่ก็เถา1
1: โอ้มีแต่บางทีมันหัวเดียวแต่ว่ามันจะขึ้นหลายเถา
0: อ๋อหัวเดียวแต่แตกออกมาเยอะใช่ไหม
1: บางที
0: อันนี้นี่นูนมากเหมือนกันนะคะดินน่ะ
1: นูนแต่มันไม่เต็มที่หรอกถ้าเป็นคนก็ยังไม่แก่ไงเล็กอยู
0: ่เล็กอยู
1: ่ยังละอ่อนอยู่ไว้นานเท่าไหร่ก็ยิ่งโตขึ้นถ้าแก่เราจะสังเกตดูว่าไอ้ใบเขาน่ะมันจะเหลือง
0: อ
1: ันนี้ใบยังเขียวอยู
0: ่ที่ใบยังเขียวอยู่เลยใช่ไหมคะ
1: ใบจะเหลืองแล้วก็เขาจะแห้ง
0: งัดไหมแม
1: ่
0: งัดบ
1: ่งัด
0: เนี่ย
1: โอ้ยังไม่เต็มที
0: ่เนี่ยหรอ
1: เจอแรกนี่

0: ือนมันมือเสือก็เหมือนเนาะ
1: มันจะเหมือนมันจะออกเป็นนี่เล็บ
0: เป็นงิ่งๆอย่างนี้ค่ะแต่ว่าความแตกต่างคือมันขูดออกมาแล้วผิวข้างนอกเขาเป็นสีม่วงนี่มาแล้วหน้าตาของมันเลือดเลือดจริงๆ
2: นี่
0: ไ
2: ง
0: ชึบชึบชึบชึบเลือดเลย
1: เรียกสองชื่อแถวบ้านต้องเรียกเล็บช้างนี่มันเหมือนเล็บช้างเลย
0: เหมือนเท้าช้างก็เหมือนเนาะ
1: เล็บเท้าช้าง
0: นี่ไงนี่ไงแม่บอกว่าอันนี้เหมือนเท้าช้างก็เหมือนเพราะว่านี่นิ้วนิ้วนิ้ว
1: น
0: ิ้ว
1: นี่นี่
0: โอ้นี่ไงมีสองหัว
1: สามนะ
0: อ่ะนี่เท้าซ้ายเท้าขวาแต่ว่าไม่เท่ากันเนาะ มันเลือดที่เรากำลังขุดอยู่นี้นะคะเหมือนจะไม่ได้มีแค่หัวเดียวค่ะเพราะว่าสังเกตว่ามีเถาอีกเถานึงข้างๆแม่บอกว่าเราจะลองขุดไปด้วยค่ะ
1: โอ้
0: ฮะ
1: ขาดเลย
0: ขาดเหรอ
1: เสียงขาด
0: เดี๋ยวแม่เดี๋ยวจะกลายเป็นเลือดหนูแทนอย่าเพิ่งลงจอบมาอย่าเพิ่งลงเสียบมานะ
1: ไม่ใช่มันเลือดครับเป็นเลือดคน
0: ไม่ใช่เลือดนกแต่เลือดโนนี่แหละอุ้ยแม่ใหญ่อยู่นะอันเนี้ยอยู่ล่างอยู่ล่าง
1: เพราะว่ามันไม่มีรากมั้งนี่มันลงได้นี
0: ่ลงได้อยู
1: ่ต้องเอาทางนั้นออก
0: ต้องฝั่งนี้นะเอาแยกอีกมันเป็นลูกเล็กค่ะมันเป็นหัวเล็กนี่มันเป็นหัวเล็กแยกกันโอ้โหแต่ว่าอันนี้เนี่ยเหมือนเขาอ่อนเนาะใช่ไหมคะ
1: นี่แหละเขายังไม่แก
0: ่เนี่ยเขาอ่อนนะคะดูสีสีเป็นเหมือนมันญี่ปุ่นเลยอ่ะ
1: เขาอ่อนรากเขายังจะขาวอยู่ถ้าเขาแก่เต็มที่รากก็จะดำนี่อ่อนอ่อนอยู่เลยถึงว่ามันยังไม่แก่เต็มที
0: ่ค่ะนี่ก็อีกหัวนึงนะคะที่อยู่ใต้ดินเนาะ
1: ใช
0: ่นี่เป็นมันเลือดที่เราขุดได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีกระจายกันอยู่เต็มพื้นที่เลยที่แม่เขาปลูกเอาไว้แต่ว่าเรามาเอาแค่ก่อนนี้ก็เดียวพอ
1: เ
0: พราะมันเยอะมากอ่ะอันนี้หักข้างในเหมือนเปลือกเลย
1: นี่เนี่ยมันเป็นเนื้อแบบนี้แหละ
0: คือผิวเปลือกนอกสีม่วงนี้ใช่ไหมแล้วพอชั้นมาอีกชั้นนึงจะเป็นสีขาวข้างในจะเป็นม่วงเลื่อนๆหน่อย
1: ม่วงอมขาว
0: ๆค่ะนี่เป็นหน้าตาของมันเลือดค่ะที่เราขุดมาได้นี่แบบนี้เลยมันเลือดที่ขุดขึ้นมานี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ขุดหัวของเขาก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่านี้ได้อีกหลายกิโลค่ะแต่ถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้นานเกินไปหัวมันจะเริ่มฟอแต่ก็จะกลายเป็นการแตกเถาใหม่ก็ถือว่าเป็นการขยายพันธุ์ของเขาค่ะนอกจากนี้นะคะมันเลือดเองก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีซึ่งเป็นการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติค่ะ
1: มันจะมีนี่นี่หำของเขาเนี่ย หัวเล็กๆเนี่ยนี่นี
0: ่มันจะมีแบบนี้
1: ใช่ใช่มันจะมีด้วยบางทีมันก็หล่นลงมานะ
0: มองขึ้นไปข้างบนนะคะที่แม่เขาใช้ไม้เขี่ยไปเขี่ยมาเนี่ยมันเป็นเหมือนหัวมันเล็กๆแบบนี้กลมๆค่ะแม่บอกอันนั้นแหละเขาเอามาทำพันต่อได้
1: ใช่
0: แม่เขาจะเรียกว่าหามมันนะคะจะเป็นลูกกลมๆแบบนี้ลูกไม่ได้ใหญ่มากแต่จะเป็นสีแบบดำๆหน่อยปุ๊บนี่โอเค
1: เออนี่แหละ
0: เออนี่แหละแม่บอกนี่คือตัวหัวที่ใช้ขยายพันธุ์นะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในดินอุ๊ยแปลกมากเลยอันนี้ไม่เคยเห็นนี่คือเถาเขานะคะเวลาที่แก่เนี่ยใช่ไหมแม่มันต้องแก่ใช่ไหมมันถึงจะมีแบบนี้
1: มันจะแห้งมันก็หล่นลงมานี่ตรงนี
0: ้คือ
1: หลายต้นนะไม่ได้ปลูกนะมันเกิดเอง
0: พอมันแก่จัดมันก็จะร่วงลงมา
1: ใช่
0: แล้วมันก็จะกลายเป็นมันหัวใหญ่ๆต้นต่อไปมันก็จะเป็นเถาของมันคือแตกขยายพันธุ์แต่ว่าเวลาเราจะเอามาขายหรือเอามาเพาะก็ใช้เม็ดอันนี้เหมือนกัน
1: ใช่อ
0: ย่างอันนี้ถือว่าได้เลยไหมแม
1: ่ได้แต่ไม่กินเพราะว่ามัน
0: เล็กจัด
1: เล็ก
0: เลือดเหมือนกันนี่เห็นไหม
1: เลือดเหมือนก
0: ัน
1: อ
0: ันนี้พอขูดแล้วก็เลือดเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของหำมันเลือดนะคะที่แม่บอกว่านี่แหละเขาจะเอาไปใช้สำหรับขยายพันธุ์ได้เห็นหน้าตาของมันเลือดกันแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาทำขนมจากมันเลือดกันสักครู่เดี๋ยวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันเลือดกันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะมันเลือดที่เราขุดมาได้หัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะมีหลายชื่อค่ะบางพื้นที่ก็จะเรียกว่ามันเลือดนกมันเลือดหมูมันเล็บช้างหรือว่าบางที่ก็เรียกมันตีนช้างซึ่งชื่อเรียกต่างๆเหล่านี้นะคะก็มาจากลักษณะรูปร่างของหัวมันและสีม่วงปนแดงจากผิวด้านนอกของมันนั่นเองค่ะมันเลือดที่เก็บมาแล้วนะคะเราจะมาล้างทำความสะอาดโดยล้างดินออกให้หมดก่อนที่จะนำมาปอกเปลือกค่ะของเรานะคะวันนี้จะมาทำขนมทานกันค่ะได้คุณยายทองเป็นคนทำให้ชิมเนาะคุณยายสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดี
0: ใส่เสื้อกับกางเกงมานี่สีโทนเดียวกับมันเลือดเลยนะ บ่ได้เตรียมเน
3: า
0: ะ
3: ค่ะบ่ได้เตรียมตัว
0: มาบ่ได้เตรียมตัวยายบอกนี่ขนาดไม่ได้เตรียมตัวแล้วเนี่ยทีนี้มันเรื่องของเราเนี่ยเราล้างดินออกไปนิดนึงเราล้างแต่ดินออกไปแต่ว่าจริงๆแล้วมันต้องปอกเปลือกปอกอะไรหมดเลยเน
3: า
0: ะ
3: ปอกเปลือกค่ะ
0: ถ้าโดยทั่วไปเขาทำอะไรกันคะต้ม
3: ต้มก็ได
0: ้ต้มกิน
3: ต้มเม็ดของหวานเอามาพูดบ้านเราเล่าบ้าน
0: เอาภาษาอีสานบ้านเฮานะ
3: จ้า
0: ปกติบ้านเราเฮ็ดอีหยังกินบ้างคะเนี่ย
3: ทำเป็นของหวาน
0: ของหวาน
3: ถ้าเราทำห่อข้าวต้มเราไม่มีกล้วยเราฝานเปลือกออกตัวนี้หั่นแทนกล้วย
0: ใช้เป็นไส
3: ้ใช่เป็นไส
0: ้กล้วย
3: ต้มมัด
0: ข้าวต้มมัด
3: ได
0: ้ต้มจิ้มน้ำตาล
3: ต้มจิ้มน้ำตาล
0: เชื่อมอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
3: ได
0: ้ได้เหมือนกัน
3: ทำเชื่อมได้
0: ทำเชื่อมได้เหมือนกัน
3: ได้หลายอย่างอยู่แหละเน
0: า
3: ะ
0: แล้วนี่ได้ทั้งบ้านเลยนะหัวหนึ่งเน
3: า
0: ะกินเนาะ
3: นี่ยังเล็กหน่อย
0: ยังเล็กเห็นแม่สีบอกว่าก่อนหน้านี้ขุดไป11กิโล
3: เท่านี้นะ
0: เท่าถาดนี่เลยเน
3: า
0: ะวันนี้เราขุดมาอันนี้น่าจะสัก2โลได้นะคุณ
3: ได้ครับ
0: เนาะประมาณ2กิโลนะคะเดี๋ยวเราจะปอกเปลือกแล้วเดี๋ยววันนี้จะทำขนมกินกันจ้ะดูเนื้อนะคะให้ดูเนื้อก่อนน
3: ี่
0: คือเปลือกมันอ่ะเหมือนตอนที่เราเห็นในสวนเนาะขูดนิดเดียวสีม่วงหมดเลยแต่ว่าข้างในคือเขาไม่ได้ม่วงทั้งหมดนะคะเห็นไหมเป็นขาวเรื่อๆผสมม่วงเนาะหั่นเป็นก้อนๆเนาะ
3: ตามเล็บมัน
0: ตามเหมือนตามนิ้วตามเล็บมันหนูก็ปอกนี้เลยเน
3: า
0: ะต้องเอาออกเยอะไหมคะเนี่ย
3: ก็ไม่เยอะก็ได้
0: อุ้ยเขาลื่นนะ
3: เขาลื่นยางเขามียาง
0: มียางเนาะ
3: ฉะนั้นถึงว่าเอาหน้ามาล้างด้วย
0: แต่ว่าไม่คันเหมือนเผือกใช่ไหมคะ
3: บอกว่าคันเด้อค่ะเด้ออันนี้ว่าคันแต่ว่าเขามียางนิดหน่อยแล้วก็ล่างยางมันออกแล้วหั่นเป็นชิ้น
0: เดี๋ยวพูดกลางเดี๋ยวพูดอีสาน
3: พูดได้หลายอย่าง
0: พูดได้หลายอย่างพูดได้สองภาษาอย่าง
3: น
0: ี
3: ้ถ้าพูดไทยก็กลัวมันไปตกเล่าน่ะ
0: ตกได้อยู่พอปอกมาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวหนูล้างก่อนนิดหนึ่งให้คนดูชัดๆปุ๊บปุ๊บโอ้ลื่นมากยิ่งพอเจอน้ำยิ่งลื่นใหญ่เลย
3: แมน
0: นี่ดูค่ะดูเห็นไหมมันมีเมือกยืดๆแบบนี
3: ้
0: นี่แหละแต่ว่าเขาไม่คัน
3: อีสานบ้านเฮาเรียกว่ามันมียางเนาะซึ่งมันก็คือเมือกแบบนี้นี่แหละค่ะเนี่ยเป็นยางมัน
0: แล้วก็อันนี้เหมือนมันยังไม่แก่มากใช่ไหมคะ
3: ยังไม่แก่เลย
0: ใช่ไหมเนี่ยรู้สึกเลยว่าตอนหั่นเข้าไปนี่มันจะมีความแบบกรอบ
3: ๆเขายังไม่แก่เลย
0: กรอบแบบเนื้อไม่แข็งมาก
3: ที่ภาษาบ้านเราเนาะว่าเกี่ยวข้าวเก็บข้าวแล้วเราถึงไปกู้เขาเรียกกู้เนาะบ้านเราเนาะ
0: ส่วนใหญ่อะหลังเกี่ยวข้าวก็พอดีอะมันได้กินพอดีใช่ไหมคะกินข้าวใหม่มันขุดใหม
3: ่มันก็ใหม่ข้าวก็ใหม
0: ่แต่คนเดิมเลือดที่ล้างเอาเศษเปลือกและล้างเมือกออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะทำขนมกันนั่นก็คือบวชมันเลือดค่ะส่วนผสมนั้นนะคะนอกจากจะมีมันเลือดแล้วก็จะมีหัวกะทิน้ำตาลทรายเกลือและใบเตยค่ะเกลือนิดนึงเราผสมไปตั้งแต่นี่เลยเนาะ
3: ลงนี้เลย
0: แล้วก็หัวกะทิ
3: ลงเลย
0: อันนี้จะทำเป็นหางกะทิก่อนนะคะเราซื้อมาแต่หัวเราก็เลยมาผสมเองเน
3: า
0: ะ
3: แล้วพอมีหางเราก็ต้องเอาหัวมันลง
0: แล้วพอมีหางเราต้องเอาหัวมันมา
3: จะตั้งเตาร้อน
0: เลยเราแป๊บนึงเดี๋ยวเรากล้องถ่ายด้วย
3: ใจร้อนเน
0: า
3: ะ
0: ใจร้อนไม่ร้อนก็งี้แหละ
3: ลงเลยเนาะเล่นนับอีก
0: ลงได้จ้ะหางกะทินี่เดือดพลาดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่มันเลือดแล้วใส่เลย
3: เนาะจ้ะไม่เยอะพอดีเลยย่ายข้นเน
0: า
3: ะแบบนี้เนาะ
0: ข้นได้เลยค่ะคือตัวมันมีรสชาติหวานไหมคะคุณยายที่เรากินเรื่อยๆมาก
3: ินเปาๆบ่ค่อยหวานที่แต่ใส่น้ำตาล
0: เลยต้องใส่น้ำตาลแสดงว่าถ้าต้มทั่วไปก็ต้องจิ้มน้ำตาลถึงจะแบบได้หวานเน
3: า
0: ะมั ันเลือดหรือมันเล็บช้างนั้นเป็นมันที่สุกง่ายนะคะ

0: ยิ่งเราหั่นชิ้นไม่ใหญ่แบบนี้ใช้เวลาต้มไม่นานก็เริ่มสุกแล้วล่ะค่ะ
1: เปิดใจปะ
2: เปิดใจยายต้องถามตลอดว่ายายบอกว่าเดี๋ยวช่างภาพจะคอยห้ามเปิดโลดค่ะ
1: ยายจะเปิดดูว่ามันเดือดยัง
2: เดือดปัดปัดปัดปัดปัดเลยนะ
1: คนก่อนนะ
2: คนจ้ะ
0: มันที่ต้มกับหางกะทิตอนนี้สุกแล้วนะคะเราจะเติมน้ำตาลทรายลงไปจากนั้นก็จะปล่อยให้น้ำ

0: รากกะทินิดนึงอยากกะทิไหมคะกะทิเพิ่ม
1: ยายจะราดหน้านิดนึง
0: นิดนึงเนาะนี่ราดให้แล้ว
1: ว่ายายจะราดเอง
0: ทำไมต้องราดเองด้วยล่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: แหมมีจะราดเองด้วยนะแต่ว่าอายุเยอะมากอย่ากินกะทิเยอะเนาะ
1: ใช่ไหมไม่ค่อยได้กิน
0: เพราะฉะนั้นเอาไว้ให้หนูกิน
1: ไม่แพงเลย
0: อันนี้นะคะมันเลือดหรือว่ามันเล็บช้างของที่นี่แหละเราเอามาทำเป็นบวชเนาะกะทิกลิ่นเขาเนี่ยหอมตัวมันเลือดหรือว่ามันเล็บช้างเนี่ยไม่หวานจริงๆด้วยเหมือนที่คุณยายบอกเลยตัวมันเขาไม่มีความหวานเลยเนาะแต่ว่าอันนี้ด้วยความที่หัวมันยังไม่ได้แกะจัดมากเนื้อละเอียดเลยค่ะเนื้อละเอียดเนียนนุ่มแล้วก็หนึบคือมันอะส่วนใหญ่เวลาเอาไปทำอะไรมันก็จะมีความหนึบแต่ว่าหนึบมากหนึบน้อยก็แล้วแต่ประเภทของมันเนาะอันนี้ก็หนึบค่ะหนึบแบบหนึบอร่อยอะหนึบอร่อยเลยและกินกับน้ำกะทิที่แบบว่าไม่หวานมากนะคะออกเค็มๆอร่อยเลยดีมากเมื่อกี้ใส่โครมลงมานึกว่าจะหวานหวานมาก
1: เห็นได้เท่ก็มันยันมันหวานเนี่ย
0: ยันหน่อย อร่อยดีค่ะอร่อยดีแล้วก็เวลาที่เรากินเรายังรู้สึกได้ถึงความลื่นๆของเขาความลื่นๆของตัวมันนะคะซึ่งมันเป็นลักษณะของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วที่ต้องมีความลื่นตั้งแต่เราล้างเราอะไรขนาดเอามาทำขนมแล้วก็ยังมีความลื่นอยู่แต่ว่าเป็นลื่นที่แบบกินง่ายไม่ได้รู้สึกแบบโอ้โหมันลื่นมากอะไรเงี้ยค่ะอร่อยดีเข้ากับกะทิเลยอร่อยมาก
1: แคบไร
0: วันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะขอบคุณชาวบ้านที่บ้านหนองเสียงซุยนะคะที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะคะให้เรามาขุดมันขุดอะไรสำหรับผู้ชมที่ดูแล้วอยากได้มันไปปลูกอยากได้สายพันธุ์มันนะคะมีทั้งมันสับคูมันแปลกอะไรก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะตามเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณแม่ครัวของเราด้วยนะคะคุณยายทองอร่อยมากแซ่บหลายแซ่บอีหลีนะคะขอบค
1: ุ
0: ณมากๆค่ะผู้ชมที่มีของอร่อยอร่อยแบบนี้นะคะจะเป็นของคาวก็ได้ของหวานก็ได้นะคะอยากให้โนให้มินนี่ให้พลูเนี่ยไปตามอำเภอจานกันก็สามารถทักทายเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ตามอำเภอจานของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทีวี HD ช่อง34กับอาหารจานอร่อยในตามอำเภอจานวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณนะคะคุณยายขาม่วนหลายด้วย
2: ม่วน
0: บ่แม่นแซ่บอย่างเดียวนะม่วนด้วยนะ
2: ม่วนด้วย
0: ค่ะหัวเดียวลูกเดียวใหญ่ๆเลยโอ๊ยปวดกัดคอขันอุ้ยจิกุ้ง
3: ออกมาแล้วเจ้าของออกมาแล้ว
0: เอามั้ยตัวละ2บาท
3: 2บาทเหมือนกันหรือทางโน้นน่ะ
0: หนูก็มั่วไปงั้นแหละ
1: หวานพอดี
0: โอเคมาปิดรายการยายกินน้ำไปยังจ๊ะ
1: ยายบ้านกินก็เอาไป
0: ยายไม่จะกินก็เอาไป
1: ยังไม่ได้กินเลยเอาหนีแล้ว
0: กินน้ำก่อน
1: ยายกินน้ำก่อน
4: อมรินทร์ทีวี

0: ขวัญข้าว
1: ลา
2: โอ้ยโอ้โ
0: หเย้ขอบเฮาสิลูก

0: ที่ผมต้องพาลูกมาฝากพ่อไว
1: ้ไม่เป็นไรหรอกเอ็งไม่เห็นหรือว่าขวัญข้ากำลังโตขึ้นเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงไปช่วยกันเกี่ยวข้าวต่อเถอะ
0: ครับพ่อ
2: ต่อให้เราไม่ปลูกข้าวก็ยังมีข้าวกินนะคะเนี่ย
1: คิดแบบนี้ไม่ได้นะลูกจำเอาไว้ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องปลูกข้าวเพราะถ้าคนไทยไม่ปลูกข้าวกันหมดแล้วเราจะเอาข้าวที่ไหนกิน
3: ข้าวเยอะจริงๆนะพ
1: ่อปีนี้ดินดีน้ำดีนะ
3: แบบนี้พ่อทำคนเดียวไม่ไหวแน่เอาไปลงสีไหม
1: ไม่ต้องหรอกกินแค่ไหนก็ทำแค่นั้นพ่อไม่ได้จะเอาไปขายซะหน่อย
2: อ้าวแล้วทำไมเราไม่ขายล่ะคะ
1: โอ้ยปู่ทำคนเดียวไม่ไหวหรอก

0: ันข้าวมานี่แล้ว
1: เล่นกันดีๆนะลูก
2: นี่ผมไม่ได้กลับมาทำนากับพ่อกี่ปีแล้วเนี่ย
3: ก็ตั้งแต่ที่เอ็งมีขวัญข้าวนั่นแหละ
2: ขอโทษนะครับพ่อ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
2: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
1: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
2: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
3: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
2: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
4: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
5: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
2: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุด

ที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: วัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลครับวันนี้ผมพามาอยู่ที่คลองยายหลีตำบลแหลมฟ้าผ่าอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการครับพื้นที่บริเวณนี้ครับรอบๆก็เต็มไปด้วยประมงชายฝั่งรวมถึงบ่อกุ้งด้วยซึ่งก็เป็นเรื่องราวของเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับแหม
1: ปัจจุบันการขยายตัวของเมืองและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเริ่มส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและการทำนากุ้งโดยตรงเลยล่ะครับ
0: แต่ด้วยความใจสู้ไม่ยอมแพ้และมีหัวก้าวหน้าครับทำให้เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้สามารถก้าวข้ามปัญหาเรื่องน้ำและทวงคืนธรรมชาติที่เหมาะกับการเลี้ยงกุ้งกลับคืนมาได้ครับจนในวันนี้ครับผมสามารถบอกได้อย่างเต็มปากเต็มคำเลยว่ากุ้งที่เธอเลี้ยงนั้นคือกุ้งอินทรีแม่ที่กินได้อย่างปลอดภัยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าอยู่เลยครับเรารีบดำน้ำว้ายขึ้นเรือไปหาเธอเลยดีกว่าไปไป
1: ได้ยินมาว่าพี่ติ๋วหรือพี่จรูนไกรเนตรเกษตรกรผู้คร่ำวอดกับการเลี้ยงกุ้งมาหลาย10ปีเธอใช้น้ำหมักสับปะรดในการบำบัดน้ำเสียในบ่อเลี้ยงกุ้งของตัวเองว่าแต่จะเป็นยังไงบ้างเราไปคุยกับเจ้าตัวกันเลยดีกว่าครับ
0: พี่ติ๋วครับพี่ติ๋วครับ
2: ค่ะ
0: สวัสดีครับพี่
2: สวัสดีค่ะ
0: โอ้ได้ยินเสียงสับอยู่ตั้งแต่หน้าบ้านเลยครับผมกำลังนั่งทำน้ำหมักอยู่ใช่ไหมน้ำหมักสับปะรดทำไมต้องเป็นสับปะรดพี่มันเป็นอย่างอื่นได้ไหม
2: ถ้าเป็นอื่นก็ไม่รด
0: ครับพี่ตายอย่างอื่นไม่เป็นสับปะรดคือผมถามหมายความว่าสับปะรดมันดีกว่ายังไงแล้วทำไมมันถึงมาบำบัดน้ำเสียในบ่อกุ้งของพี่ได
2: ้ถ้าเป็นผลไม้อย่างอื่นมันก็ไม่สามารถเอามาบำบัดน้ำเสียได้เพราะว่าผลไม้อย่างอื่นมันเป็นน้ำหมักอีกแบบนึงซึ่งเอาไปใช้กับพืชแต่ถ้าใช้กับสัตว์น้ำเนี่ยจะต้องใช้เปลือกสับปะรดเท่านั้นเพราะว่าที่ตาของสับปะรดจะมีจุลินทรีย์ตัวบาซิลัส
0: ไหนพี่จุลินทรีย์ตัวบาซิลัสของพี่มันมีในนมเปรี้ยวไม่ใช่เหรอพี
1: ่หน้าตาของเจ้าจุลินทรีย์ก็จุดขาวๆย่างที่เห็นนี่ล่ะครับแล้วก็ต้องเป็นสับปะรดที่ปลูกแบบปลอดสารด้วยนะครับถึงจะมีจุลินทรีย์ตัวนี้อยู่
0: อ๋อคือถ้าเป็นสับปะรดแบบใช้เคมีเนี่ยไอ้พวกเนี้ยไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีนี่ปลอดสารสารอะไรพี่สารอาหาร
2: สารพิษ
0: กินได้กินได้จริงๆนะ
2: เป็นช้างเหรอ
0: ก็อร่อยดีก็อร่อยดี
1: แหมมุกเยอะจริงๆเลยนะพี่ผมว่าเรามาเริ่มทำน้ำหมักสับปะรดกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากการสับเปลือกสับปะรดให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนสับสับแล้วก็สับครับ
0: เพลินดีนะครับผมเคยแบบสับสับไปเหลือ2นิ้ว3นิ้วอะไรอย่างนี้
1: แม่เอาเข้าจริงๆก็พอไหวนะครับ
2: จะฝึกงานที่นี่ตั้งเดือนไหม
0: จะดีนะ
1: เมื่อเปลือกสับปะรดกลายเป็นชิ้นเล็กๆอย่างที่เห็นนี้แล้วต่อไปก็ต้องเติมกากน้ำตาลลงไปครับ
0: กากน้ำตาลใ
3: ส่น้ำตาลชิมได้นะครับผม
0: แล้วอย่างนี้เราไม่ต้องผสมน้ำไม่ต้องผสมอะไรเลย
2: ไม่ต้องค่ะเดี๋ยวน้ำจะออกมาเอง
0: ว้าว
1: ล็อกหมักทิ้งไว้2สัปดาห์ก็จะได้หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้นอย่างที่เห็นในขวดนี้ล่ะครับแต่ถ้าจะนำไปใช้ก็ต้องผสมกับน้ำสะอาด100ลิตรกากน้ำตาล1ลิตรแล้วก็หัวเชื้อเข้มข้นอีก1ลิตรครับผสมหมักไว้อีก7วันก็จะได้น้ำหมักสับปะรดไปบำบัดน้ำเสียในบ่อเลี้ยงกุ้งอย่างที่เห็นนี่ละครับ
0: ตักออกมามันจะเป็นแบบนี
4: ้นี
0: ่เข้าปาก
2: อะอร่อย
0: อีกที
1: เอาอีกทีด้วยเหรอเอแล้วที่พี่ผู้ชายท่านนี้เขาเอาปลาตัวเล็กๆมาผสมกับรำข้าวแล้วก็เทน้ำหมักสับปะรดลงไปนำมาบดเป็นเนื้อเดียวกันนี่มันคืออะไรกันครับ
2: เ
1: ดินมูลสัตว์แห้งรำข้าวน้ำหมักสับปะรดแล้วก็เนื้อปลาบดเมื่อสักครู่นี้กำลังจะกลายเป็นอะไรกันก่อนอื่นก็ต้องเอาดินผสมกับมูลวัวแห้งแล้วก็รำข้าวซะก่อนครับ
4: ดูเหมือนว่าใส่นมแล้วกินได้เลยครับผมดูเป็นอาหารเพื่อสุขภาพขึ้นมาทันที
1: จากนั้นก็เติมเนื้อปลาบดลงไปตามด้วยน้ำหมักสับปะรดนวดให้เข้ากันแล้วก็ปั้นเป็นก้อนเลยครับอ๋อที่แท้พี่ติ๋วกำลังจะทำก้อนมหัศจรรย์หรือก้อน EM สูตรน้ำหมักสับปะรดเพื่อใช้สร้างอาหารให้กับลูกกุ้งในบ่อเลี้ยงนั่นเองล่ะครับแล้วก็ได้เวลานำน้ำหมักสับปะรดกับก้อนมหัศจรรย์ไปใช้ในบ่อเลี้ยงกุ้งแล้วล่ะครับ
5: ในที่สุดครับเราก็ลงเรือมาแล้วเพื่อที่จะไปโปรยน้ำหมักตาสับปะรดกันครับและผู้ช่วยของผมจริงๆผมนี่แหละเป็นผู้ช่วยเขาซึ่งก็คือพี่หนองเองนะครับมาพี่หนองครับเราไปโปรยน้ำหมักตาสับปะรดเพื่อให้น้ำแถวนี้สะอาดกันเลยดีกว่าแหว
1: อัตราส่วนที่ใช้ก็คือน้ำหมักสับปะรด1ลิตรผสมน้ำ200ลิตรต่อ1ไร่ครับซึ่งช่วยลดต้นทุนในการบำบัดน้ำเสียในบ่อเลี้ยงกุ้งได้มากเลยทีเดียวครับ
5: และนี่ก็คือก้อนมหัศจรรย์ครับจำได้ไหมว่านี่แหละจะไปทำปฏิกิริยากับหน้าดินครับแล้วก่อให้เกิดไรแดงก่อให้เกิดแพลงก์ตอนพืชแพลงก์ตอนสัตว์ซึ่งจะเป็นอาหารของลูกกุ้งตัวอ่อนในอนาคตใช่ไหมครับพี่น้อง
6: ใช่คร
5: ับ แม่ไม่ผิดครับเพราะฉะนั้นอัตราในการโยนครับ1ลูกต่อ1ตารางเมตรเอาเลยนะพี่นะเอาเลยครับกะก่อนเป๊ะเป๊ะได้1ลูก
1: น้ำหมักสับปะรดทำให้ได้ทั้งน้ำสะอาดและสร้างอาหารลูกกุ้งโอ้โหสุดยอดน้ำหมักเลยนะเนี่ย
4: บ่อเนี่ยพอได้รับการบำบัดแล้วเนี่ยน้ำเนี่ยอุดมสมบูรณ์ไม่ได้เหมาะแค่กุ้งอย่างเดียวนะก็ยังมีแบบปูมีปลาแล้วเนี่ยเราจะมาจับปูกันเรามาวางรอบวางไว้เขาเรียกรอบไหมฮะ
6: เขาเรียกกระชังครับ
4: กระชังครับเขาเรียกกระชังปูแล้ววันนี้มาลุ้นกันว่าจะได้ปูหรือเปล่าระหว่างนี้ผมก็จะโรยลูก EM ไปด้วยลูกมหัศจรรย
5: ์แป๊บๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ นักหนัก
3: ไม่น่ามี
5: แม่คำตอบนี้ไม่ได้ลุ้นเลยครับ
4: ทีนี้เนี่ยปูมันก็จะเหมือนกับเลี้ยงไว้ก็ประมาณว่าเป็นระบบนิเวศไงถ้าได้ก็ได้ขายไงถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ซีเรียสหรือเครียดอะไรมากนะครับ
3: เทคนิคของบ่อนะฮะเวลามีกุ้งตายกุ้งอะไรเนี่ยปูก็จะได้กินนะครับไม่ให้บ่อเน่าเสียครับ
4: นั่นก็คือตัวกำจัดซากสัตว์คอยเก็บกวาดแบบพวกเศษอาหารในบ่อซึ่งยังไม่เจอไง
0: ที่หนองพื้นที่ที่เราเห็นทั้งหมดนี่มันกี่ไร่อะพี
3: ่ประมาณ90ไร่ครับ
0: 90ไร่ข้างหลังทั้งหมดนี่เลย
3: ครับ
1: พี่สนองไกรเนตรบอกกับเราว่าพื้นที่บ่อกุ้งกว่า90ไร่นี้เลี้ยงด้วยระบบอินทรีย์ทั้งหมดเลยนะครับใช้อาหารจากเนื้อปลาบดที่ได้จากบ่อนี่แหละครับรวมถึงมีการปล่อยน้ำเข้าออกหมุนเวียนกันตามรอบน้ำขึ้นน้ำลงและเมื่อเปิดประตูน้ำออกมาก็จะได้กุ้งรวมถึงสัตว์น้ำต่างๆอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับโอ้โหเยอะจริง
4: ๆนี่ดูไซส์ใหญ่มากอยากรู้แม่น้ำหนักมันเท่าไหร่มาช่างดูเลยครับ
6: ตัวแรกใช้โปรฟีสอง
0: สองตัววางเลย
4: สองตัวโลนี่หนึ่งโลหนึ่งสองตัวนี่หนึ่งโลเป้เลยถ้าขายเนี่ย600คือตัวละ300เลยว้าว
1: ถึงในช่วงนี้เรามาคุยกันหน่อยนะครับว่าการเลี้ยงกุ้งอินทรีย์จะสามารถอยู่ได้หรือไม่และตลาดเป็นอย่างไรบ้าง
2: ค่ะอยู่ได้อยู่ได้ค่ะตลาดก็เวลานี้มีตลาดที่พี่ขายส่งอยู่นะคะที่แสมดำ
4: ครับ
2: ซึ่งเขาก็จะรับไปเป็นพ่อค้าคนกลางรับกุ้งที่เลี้ยงแบบอินทรีย์นะคะส่งยุโรปแล้วก็ส่งประเทศจีนนี่ก็ราคาดีแต่ว่าผลผลิตที่เราทำได้เนี่ยยังน้อยกันอยู่เนื่องจากว่าการเลี้ยงเนี่ยต้องอาศัยธรรมชาติแล้วก็ต้อง ค่อนข้างที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะในเรื่องของโรคเพื่อให้ปลอดโรค
7: กุ้งนี้เราจับได้ทุกวัน
2: แทบทุกวัน
7: แทบทุกวันพอโตแล้วแล้วนอกจากกุ้งรายได้เรามาจากส่วนไหนได้อีก
2: ก็มาจากการแปรรูปกุ้งไซส์เล็กแล้วก็ปลาปูทะเล
7: คือในบ่อมันไม่ได้มีแค่กุ้งไง
2: ใช่
7: มีอย่างอื่นอีก
2: ใช่หลังจากที่เราทำอินทรีย์ทำเลี้ยงระบบอินทรีย์แล้วเนี่ยมันทำให้มีสัตว์น้ำหลากหลาย
7: ถือว่ารายได้ที่เข้ามาตรงนี้โอเค
2: โอเคค่ะ
7: ประมาณเท่าไหร่บอกได้ไหมบอกได้ไหม
2: ก็พออยู่ได้ค่ะตกแล้วส่วนเฉลี่ยก็เดือนนึงก็ประมาณ 2-3 หมื่นบาท
7: ที่บอกว่าตกเดือนละ 2-3 หมื่นนี่คือ2คนแต่ละคน
2: แต่ละคน
7: ปั๊ดงั้นรวมกันก็ 5-6 หมื่นว่ากันเถอะ
2: ใช่ใช่ใช่
7: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่นะปั๊ดไม่ถามละเอียดนี่ไม่รู้ขนาดนี้เลยเนี่ยการเกษตรเนี่ยเป็นอาชีพที่ทุกคนบอกว่ามันลำบากมากสำหรับพี่ว่ามันคืออาชีพที่มีความสุขไหมและพี่อยู่ได้ไหม
2: มันเป็นอาชีพของคนไทยนะเป็นอาชีพการเกษตรเนี่ยเป็นอาชีพของบรรพบุรุษเราเลยถ้าเราย้อนนึกดูให้ดีๆนะคะแล้วเป็นอาชีพที่ให้ความสุขเรามากกว่าอาชีพอื่นๆเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจเราต้องใช้กระบวนการทางความคิดของเราเนี่ยทำความเข้าใจในเรื่องของการเกษตรให้ดีซะก่อนนะคะการทำการเกษตรเนี่ยหนึ่งเราได้อยู่กับธรรมชาติเรามีความสุขที่ได้ผลิตอาหารที่มีความปลอดภัยเนี่ยรับประทานเองให้ผู้อื่นได้รับประทานเรามีความสุขที่เราได้รักษาผืนแผ่นดินของเราเนี่ยให้มันยั่งยืนชั่วลูกชั่วหลานเพราะว่าเราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะเราทำสิ่งดีๆเนี่ยมันเกิดความสุข
7: เด็ดมากแววตาพี่มุ่งมั่นมาก
2: ใช
0: ่ แม้จะพบกับอุปสรรคต่างๆมากมายในการเลี้ยงกุ้งนะครับแต่ด้วยความขยันทุ่มเทหัวใจที่ไม่ยอมแพ้และที่สำคัญครับความคิดที่แน่วแน่มุ่งมั่นพี่จะอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติให้ได้ทำให้ในวันนี้ครับพี่ติ๋วจรูนไกรเนตรและครอบครัวของเธอมีพื้นที่แสนสุขกับการเกษตรที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติและสายน้ำอย่างที่เห็นนี่แหละครับ

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอล
1: จะแนวตั้ง
2: สบาย
3: โอ้โหจะเรียกว่าสบายบอกตรงคงไม่ใช่แล้วครับผม
0: ชายวัยกลางคนนามปริญญารอดฤดีคือลูกหลานชาวนาอยุธยาขนานแท้เลยครับหลังจากผ่านการประกอบอาชีพมาไม่ว่าจะเป็นการค้าของเก่าการเป็นชาวสวนสุดท้ายเขากลับมายึดอาชีพดั้งเดิมของบรรพบุรุษครับนั่นก็คือการเป็นชาวนาแต่การกลับมาครั้งนี้ผมบอกได้เลยครับว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าเขาใ

0: ความรู้ในการประยุกต์สิ่งประดิษฐ์เพื่อมาใช้ในการทำนาแล้วก็จัดทำปฏิทินชาวนาขึ้นมาเพื่อกำหนดให้มีผลผลิตได้ตลอดปีและที่สำคัญครับนาทั้งหมด27ไร่ของปริญญาเขาทำคนเดียวและนั่นก็คือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับเพราะฉะนั้นตามไปดูกันเลยดีกว่าพี่ปริญญาครับพี่ปริญญาป่ะครับ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับพี่
1: จะคัดข้าว
0: ครับแต่นึกว่าผงซักฟอกนึกว่าซักผ้า
1: เอาเกลือซักผ้าครับ
0: อันนี้คือที่คัดเนี่ยคัดเมล็ดพันธุ์ไปปลูก
1: ไปปลูกไปปลูก
0: ทีนี้อันนี้คือเกลือ
1: เกลือเกลือสมุนนะน้องแจ๊ดด้วยนะชิมก็ได้กินก็ได
0: ้ทำเป็นเล่นไปพ
1: ี่มันของกินเค็ม
0: เค็มดีพี่เกลือนะไม่ใช่น้ำตาลพี่จะรู้ได้ยังไงว่าใช้ความเค็มแค่ไหน
1: โอ้เรามีเครื่องวัดเดี๋ยวล้วงก่อน
0: พี่ล้วงอะไร
1: เครื่องวัดไง
0: ขอดูหน่อยไข่ไก
1: ่ไอ้ไข่ผม
0: ฮะ
1: ไข่ผม
0: ตลกแล้ว
1: อ้าวผมซื้อมาเป็นของผมเรากำหนดเป็นหลักสูตรไม่ได้ว่าน้ำเท่าไหร
2: ่ขั้นตอนการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับแค่นำเกลือมาละลายกับน้ำสะอาดจนได้น้ำเกลือที่มีความหนาแน่นพอให้ไข่ไก่ลอยได้อย่างนี้ละครับจากนั้นก็นำข้าวเปลือกที่ผ่านการคัดด้วยการเป่าลมเทลงไปเลยครับเมล็ดข้าวที่ลอยถือว่าไม่สมบูรณ์ครับก็จะคัดทิ้งเอาเฉพาะเมล็ดที่จมเพราะถือว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวที่สมบูรณ์ครับ
1: คุณถือคุณมาแล้วคุณต้องช่วยนะ
0: โทษครับพี่โทษครับพี่
1: จะเป็นเกษตรกรมือใหม่มาต้องดูเรียนรู้ก่อนฝึกงานก่อน
0: ได้วันนี้สมัครใจเลย
1: ใส่ลงไป
0: ใส่ไปแล้วทำไมพี่ไม่เอาถุงให้ผมตั้งแต่แรกมันจะได้ง่าย
1: มันต้องทำวิธีแรกที่ยากให้ดูก่อนว่ามันใช้ไม่ดี
0: อ
1: ีเดียดีกว่าก็ตรงที่ว่าเราสะดวกแล้วก็รีบเอาไว้แล้วก็ยกออกไปเลยแล้วก็เอาที่เอาลอยๆเนี่ยออกไป
0: พี่อยากสอนกลัวผมไม่เข้าใจ
1: ใช่
0: แล้วจากนี้เสร็จไปไหนครับ
1: เสร็จแล้วก็ไปแช่ไอ้น้ำไซโคโดมา
0: แช่เพื่อ
1: ให้เชื้อราไซโคโดมาเข้าซึมไปในเซลล์
2: จากนั้นก็นำเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์ไปแช่ในน้ำที่ละลายเชื้อราไตรโคเดมาทิ้งไว้1คืนก่อนนำขึ้นมาผึ่งในที่ร่มอีก1วันซึ่งเชื้อไตรโคเดมาจะช่วยให้เมล็ดข้าวแข็งแรงพร้อมที่จะไปงอกงามในนาข้าวนั่นเองล่ะครับเชื้อราไตรโคเดมาที่นำมาใช้ก็ไม่ได้ไปหาซื้อจากที่ไหนนะครับพี่ปริญญาเขาเพาะเชื้อเก็บไว้ใช้เองทำจากตู้เพาะเชื้อหลังนี้ล่ะครับแม่เยี่ยมจริงๆเลยนะพี่ก่อนหว่านข้าวก็ต้องเตรียมนากันก่อนนะครับพี่ปริญญาเขาใช้วิธีไถกลบตอซังแทนการเผาตอซังซึ่งช่วยลดการทำลายหน้าดินและเร่งการย่อยสลายของตอซังด้วยน้ำหมักจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยแม่นอกจากจะช่วยให้ย่อยสลายเร็วขึ้นแล้วยังช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ให้กับดินด้วยนะครับ
0: พี่ปริญญาครับตอนนี้เรากำลังจะทำอะไรครับ
1: ทำฮอร์โมนไข่เพื่อไปบำรุงข้าวในระยะ50วันขึ้นไปเนี่ยมันจะเริ่มสร้างตาดอกแต่รวงเดิมให้มันขยายรวงยาวลงแล้วก็เมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นอีก
0: คือใน1รวงเนี่ยให้มีเมล็ดมากขึ้น
1: มากขึ้น
0: ด้วยฮอร์โมนไข
1: ่ฮอร์โมนไข
2: ่ส่วนผสมก็มีไข่ไก่1กิโลกรัมกากน้ำตาล1กิโลกรัมนมเปรี้ยวที่มีจุลินทรีย์อย่างน้อย 1,200 ล้านตัวจำนวน200ซีซีแล้วก็แป้งหมักข้าวหมากหรือยีสต์จำนวน1ก้อน
0: เริ่มกันเลยพี
1: ่เราใช้ทั้งเปลือกเลยไม่ต้องไปตอกออกไข่ไปเลยไม่ต้องกลัวแตกฮะพอเราทำไม่แตกเครื่องได้เลย
2: ใส่ไข่ไก่ทั้งเปลือกลงไปในเครื่องปั่นตามด้วยกากน้ำตาลและนมเปรี้ยวปั่นจนเปลือกไข่ละเอียดอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับ
0: กินออกเลยนะ
2: แล้วค่อยใส่แป้งหมักข้าวหมากลงไปจากนั้นก็ปั่นเลยครับปั่น
1: เสร็จเรียบร้อยเอาก็บอกว่าใส่
2: เมื่อปั่นเสร็จแล้วก็เทฮอร์โมนไข่ที่ได้ในภาชนะทึบแสงที่เจาะฝารูระบายอากาศหมักทิ้งไว้2สัปดาห์ก่อนนำไปใช้งานได้แล้วล่ะครับ
0: ถ้าเป็ดต้องใช้อากาศในการเจริญเติบโต
1: ใช่มันมียีสต์เข้าไปด้วยมีนมเปรี้ยวเข้าด้วยมันเกิดมีเทนแน่นอนถ้าปิดแน่นและไม่ได้อากาศระเบิด
0: ใช่เป็นก๊าซขึ้นมา
1: ใช่เป็นก๊าซขึ้นมา
0: ตูมเลย
1: ตูมเลย
2: กระปุกนี้ใช้ฉีดข้าวได้60ถึง80ไร่โอ้โหทำไมมันฉีดได้เยอะขนาดนี้
0: แต่เรามีตัวที่ทำไว้2 อาทิตย์แล้วเรียบร้อย
2: โอเคนะครับเดี๋ยว

0: เราไปฉีดกัน
1: นา27ไร่ของพี่ปริญญาก็จะแบ่งทำเป็นขบละครับแต่ละขบก็จะทิ้งระยะห่างกัน 2-4 สัปดาห์เพื่อให้มีผลผลิตตลอดปีตอนนี้ข้าวในนาก็อายุได้50วันแล้วล่ะครับซึ่งถ้าเทียบกับปฏิทินนาก็ถึงเวลาฉีดฮอร์โมนไถบำรุงต้นข้าวแล้วล่ะครับ
2: นี่น้ำฮอร์โมนไข่ของเรานะมาฮอร์โมนไข่เราจะใช้ทั้งหมดประมาณ10ซีซีก่อน10ซีซี
3: นะครับว้าวเข้าไป
1: พี่ปริญญาจะฉีดฮอร์โมนไข่บำรุงต้นข้าว3ครั้งด้วยกันนะครับครั้งแรกก็จะฉีดตอนที่ข้าวมีอายุ50วันโดยใช้ฮอร์โมนไข่จำนวน10ซีซีผสมกับน้ำเปล่า20ลิตรฉีดพ่นให้ทั่วหน้ากันเลยล่ะครับ
2: โอมั้ยโอมั้ย
4: ก็โอ้ยอยู่ถ้ายืนนิ่งๆนะพี่นะ
2: สบาย
4: โอ้โหจะเรียกว่าสบายบอกตรงคงไม่ใช่ล่ะครับผม
2: ตอนไปอ่ะไอ้ที่จะล้มอ่ะไอ้นี่มันเหวี่ยงอ่ะมันหนักอ่ะมันก็จะล้มตอนกลับ
4: เราลืมไปว่ามันทวนล้มเข้าหน้านี่เลย
2: แต่เมื่อกี้ตอนฉีดเนี่ยผมสังเกตเห็นมีแมลงเต่าทองมีแบบว่าแมลงปอ
3: แมงมุม
2: แมงมุมใหญ่แมงมุมเกาะอยู่ซึ่งถือว่าหัวข้าวนี้แบบว่าปลอดภัยก็เนี่ยครับประสบการณ์ครั้งแรกกับการฉีดฮอร์โมนไข่กับข้าวอายุ50วันเขาเรียกว่าช่วง
3: สร
2: ้างตาดอก
1: ครั้งที่2ก็ถึงระยะห่าง15วันใช้ฮอร์โมนไข่เพิ่มขึ้นเป็น20ซีซีครับผสมกับน้ำ20ลิตรเหมือนเดิมหลังจากนั้นก็ปล่อยให้ข้าวผสมเกสรและออกรวงก่อนนะครับให้ข้าวมีอายุ90วันจึงจะฉีดอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าลดให้ปริมาณฮอร์โมนไข่ลงเหลือ5ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับเมื่อครบ120วันก็ได้เวลาเก็บเกี่ยวกันแล้วล่ะครับและหนึ่งในวิธีที่ทำให้ข้าวมีคุณภาพที่ดีเมล็ดข้าวไม่หักก็คือต้องเก็บเกี่ยวข้าวแล้วตากพร้อมกับลำต้นครับแต่นา27ไร่จะให้เกี่ยวคนเดียวก็เห็นจะไม่ทันการล่ะครับพี่ปริญญาเขาจึงคิดประดิษฐ์เครื่องตัดข้าวขึ้นมาทำให้ตัดข้าวได้เร็วขึ้นล่ะครับและวางเป็นระเบียบอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับ
2: พี่ปริญญาครับข้าวพี่ปริญญาเนี่ยที่เรียกว่าอ่ะเลี้ยงดูแบบฟูมฟักอย่างดีผ่านขั้นตอนแบบปฏิทินชาวนาแหละระยะนู้นระยะนี้ดูแลกันอย่างดีมีจุดเด่นข้อเด่นยังไงบ้างฮะ
5: อร่อย
2: ขนาดนั้นเลย
5: ครับผม
2: มั่นใจมาก
5: มั่นใจมากถ้าข้าวสมบูรณ์สุขภาพดีมันต้องเป็นข้าวอร่อยแน่นอนนั่นอันนั้นแหละมันเป็นผลตอบรับให้เราว่าลูกค้าเราไม่ทิ้งเราทำและสุขภาพต้องดีทำแล้วผู้บริโภคต้องปลอดภัยกว่าน
2: ี่สำคัญ
5: สำคัญเลย
2: คือการจัดการปฏิทินนาของพี่เนี่ยไม่ใช่แค่ว่ามีของขายทุกเดือน
5: ไม่ใช่
2: แต่ได้ของที่สดใหม่และมีคุณภาพทุกเดือนด้วย
5: นั่นเนี่ยเพราะเราจับทางถูกแล้วไงว่าที่ลูกค้าติดเราเพราะข้าวเราสม่ำเสมอในเรื่องความนิ่มก็ได้คุณภาพก็ได้แต่เราก็มาบริหารจัดการให้มันได้ทุกเดือนในนาสิบไร่ก็ทำ4ครั้ง
2: อันนี้คิดได้เองไหม
5: ก็เอาหลักเศรษฐศาสตร์ของนักธุรกิจต่างๆที่เราดูตามสื่อต่างๆเนี่ยเอามาปรับใช้กับอาชีพเราเราก็ทำมาแค่ถอดบทเรียนไม่ได้โดยเฉพาะในหลวงไงในหลวงท่านสอนเราไงเราเมื่อมาทำแล้วก็ไม่ได้ทำแบบหยิบโยนนั่นเราก็ต้องทำต่อเนื่องไปแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเราทำแล้วต้องมีผู้สืบทอดด้วยคิดถึงขนาดนั้นก็เราก็มีกลุ่มยุวัฒน์เล็กๆที่อยู่ตามในชุมชนบ้างแล้วก็ตามนอกอาณาเขตบางที่เราสามารถเกี่ยวเป็นเครือข่ายกันได
2: ้ก็คือต้องถ่ายทอด
5: ถ่ายทอด
2: มีเด็กฝึกงานมาทุกรุ่นนี่ของ
5: มีทุกรุ่นมีทุกรุ่น
2: มีมาตลอด
5: มีทั้งศรีลังกาพม่าก็มีเป็นนักวิชาการแล้วก็ญี่ปุ่นนี่สองรุ่นเป็นนักเรียนรุ่นหนึ่งและเป็นระดับอาจารย์รุ่น
2: ก็มากินอยู่ที่บ้านเลย
5: มากินอยู่กับบ้านเราทำอะไรทั้งนั้น
2: สำหรับเกษตรกรท่านอื่นคนอื่นที่แบบดูอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยก็ทำเหมือนกันทำไมมันทำไม่ได้ทำไมมันไม่สำเร็จพี่คิดว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้เขาทำไม่สำเร็จ
5: ทำการเกษตรแบบค่านิย
2: ม
5: เห็นใครทำอย่างไรทำตามอะไรดีทำตามแต่ไม่ได้สืบค้นว่าในการทำอาชีพตัวนั้น
2: อ
5: ่ะมันมีกำไรป่ะใช่ไห
2: ม
5: ฮะตราบใดที่เกษตรกรทำแล้วไม่รู้ต้นทุนตัวเองอ่ะมันก็จบทุรายอ่ะมันจบ
2: แล้วทำไปต้องหาความรู้เพิ่ม
5: มันต้องหาตลอดอ่ะอย่างผมรู้แล้วผมต้องหาต่อเทคโนโลยีมันหยุดไม่ได้มันไปเรื่อยแต่มันไปเรื่อยนะเราต้องดึงเขาไว้ดึงหน้าดึงกลางดึงข้างหลังขึ้นมาด้วยก็คือในอดีตมันทำยังไงต้องเอามาใช้ด้วยตรงนู้นมันเวอร์ไปก็เอามาคัดอยู่ยืนอยู่ตรงกลางซะให้มันร่วงมันไปได
2: ้
5: ถ้าอยากลดต้นทุนเนี่ยลดต้นทุนให้ได้ก่อนลดต้นทุนโดยที่คุณไม่ลดต้นทุนมันก็ลดไปทำอะไรใช่ไหมฮะมันไม่ใช่มันก็ต้องเริ่มกับต้นน้ำ
1: การทำนาในวิถีของพี่ปริญญานอกจากจะสะสมความรู้เพื่อนำมาใช้กับงานของตัวเองแล้วยังอุทิศตนเองเพื่อเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับรวมถึงเกษตรกรที่สนใจนำไปปฏิบัติอีกด้วยล่ะครับแม่สุดยอดจริงๆนะครับพี่
2: การค้นคว้าหาความรู้เพื่อ นำมาประยุกต์ใช้กับการเกษตรของตัวเองและการบริหารการจัดการอย่างมีระบบครับคือแนวทางที่เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ทำมาโดยตลอดปริญญารอดหรือดี
1: เกษตรไทยไอดอล
5: เย้

0: ี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดีอ่ะ
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยอะครับยังคิดไม่ออกเลยอะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อะไรเหรอ

0: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
1: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
0: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
2: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรๆก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

0: ันเฮาบ่กล้าต่างครับมีแต่ตามน้ําเคยพูดแล้วครับลงอ่าวไทยบางคําก็ลองทวนเบิ่งแน่ทวนว่าลองทวนกระแสว่าเฮาอาจจะไปตกบ่อนึงก็ได้ที่มันดีๆก็ได้ทวนกับน้ํากันไปนิดนึงเฮาต้องคิดต่างคือทวนกระแสน้ําลําบากนิดนึงถ้าน้ําไหลเชี่ยวเฮาก็ต้องปักหลักนิดนึงถ้าน้ําไหลบ่เชี่ยวเฮาก็ต้องขึ้นสู่ครับแล้วเฮาสิอาจจะพอแรงน้ําที่มันดี
1: ใครจะไปคิดว่าท่ามกลางผืนดินอันร้อนแล้งของภาคอีสานจะมีสวนผลไม้แต่สําหรับธงชัยชอบแก้วกลางความแตกต่างคือความน่าจะเป็นที่เขากล้าคิดและกล้าลงมือทํา

0: ชีวิตลูกอีสานที่จบชั้นมัธยมปลายผูกขาดไว้กับการดิ้นรนในเมืองใหญ่แต่สุดท้ายเหมือนกับชะตาชีวิตลิขิตไว้เมื่อจุดเปลี่ยนเดินทางมาถึง
1: วันหนึ่งอ่ะผมไปอยู่ล็อกเคาน์เตอร์ฝากของไปเห็นหนังสือเล่มหนึ่งเป็นโครงการของในหลวงโครงการทฤษฎีใหม่ที่ลูกค้ามาลืมไว้ครับลูกค้าลืมไว้ก็ลืมไว้โดนเป็นเดือนเขาก็บ่มาเอาสักเทียผมก็อ่านอยู่เป็นเดือนแล้วครับอันดับแรกขี่จักรยานผลบวกจากเศรษฐกิจบ่ดีครับคือโอฟี่แน่เงินเดือนบ่ขึ้นแน่เศรษฐกิจบ่ค่อยดีเขาเรียกว่าถ้ามาค้าขายก็ยากจังซี่เราอยากกลับมาบ้านเราอยากมาเริ่มต้นชีวิตในการทำการเกษตร
2: พี่มูบอกว่าสิกลับบ้านไปเฮ็ดสวนจ้ะสิเห็นดินน้ำบ่อเลยว่าเห็นถ้าพี่มูไปเฮ็ดหยังก็เฮ็ดน้ำเบิดจ้ะ
0: เมื่อรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรคนไกลบ้านอย่างธงชัยก็ทวนทางพร้อมกลับความหวังที่มีอยู่เต็มหัวใจ
1: ซื้อสมเขียวหวานซื้อมะพร้าวน้ำหอมซื้อฝรั่งซื้อทุกอย่างน่ะถือขึ้นมาน่ะพอก็จมให้ว่ามันเป็ดไปบ่ได้สิไปเฮ็ดนี่พอตอนนี้พอไปติดหนี้อยู่ประจำหน้าอยู่ก็สิเฮ็ดนี่ต้องเอาเงินไปไถหน้าก่อนผมได้เงินขึ้นมาก่อนนึงเลยต้องเอาเงินไถหน้าให้พอจังได้เงินได้หน้าขึ้นมาขอพ่อกับแม่ว่าหันไทยมาแล้วผมอยากเฮ็ดเศรษฐกิจพอเพียงพ่อกับแม่แล้วว่าเอาเฮ็ดก็เฮ็ดลองเบิ่งหันว่าจะใจอยากเฮ็ดก็เฮ็ดก็เลยดําเนินการประมาณประมาณปี4ปลายปี41ครับเริ่มเฮ็ดเลยปลูกชมพูประมาณ5ไร่ครับปลูกชมพูขึ้นไว้ใหม่ชมพูฮ้อเต็มต้นฮ้อแบบหลายขึ้นว่าสิได้รวยล่ะบ่ว่าขึ้นว่าปีแรกผมตอนนี้เงิน 200,000 300,000 แต่ว่าบ่แม่น
0: ในความกล้าแม้ว่าจะทำได้แต่ยังมีบททดสอบอีกมากมายที่คอยย้ำเตือนว่าไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาเพียงแค่ชั่วข้ามคืน

ลูกจะล่วงเต็มพื้นดินจนคิดมากกับแฟนว่าเฮาเฮ็ดจังได๋เฮาสิได้เฮายอมแพ้บ่ผู้จะได้คุยกับแฟนว่าเฮาสิยอมแพ้บ่เรื่องนี้จะได้คุยกันว่าเฮาอย่าแพ้พอเฮาเห็นว่าเป็นตนแล้วแค่มันบังตานิดนึงเฮาต้องหาในสิ่งที่มันแก้ได้ไปอ่านหนังสือพ่อว่าชมพูร่วงเพราะอีหยังชมพูร่วงเพราะว่าขาดสารอาหารเป็นบางโตคือขาดแคลเซียมบ่ร่อนคือแคลเซียมบ่ร่อนนี่ทําให้มันกลัวเหนียวทําให้น่วยบ่ให้แตกแคลเซียมบ่ร่อนในน่วยมันก็เป็นแคลเซียมเหมือนกันก็เลยเอาน่วยนี่น่วยชมพูสีร่วงนี่ให้มันมีค่าขึ้นมาคือเฮาเอาปัญหาของมันล่ะเอาไปแก้ปัญหาคือเอาน่วยมาหมัก

มาหมักมาปั๊บใส่กากน้ำตาลใส่ตามอัตราส่วนที่หนังสือเขาบอกครับคือเขาเห็ดสูตรเข้มข้นเลยหมักได้ประมาณสัก3 เดือนเขาเอาไปลดไอ้โค่นต้นก็ได้ครับ

0: ุกเรื่องราวใต้ร่มเงาของชมพู่ทำให้ธงชัยได้เรียนรู้และค่อยๆเติบโตไปพร้อมๆกับผลไม้ในสวน
1: ชมพู่มันเป็นไม่ผลจะออกลูกดกดกแทบเตรียมต้นครับเฮ็ดใหม่ๆแล้วว่าเฮาโลภมากเฮาอยากรวยสมมติมีร้อยหน่วยเฮาฮอเบิดพอฮอเบิดแล้วมันสิร่วงครับร่วงไปประมาณ 70% แล้วเฮาเรียกว่าการที่เฮาฮอเบิดนี่มันบ่เกิดผลสำหรับเฮาคือหมายความว่าเฮาโลภเกินไปก็ไม่เลี้ยงต้นบ่ได้ก็เลยมาปรับปรุงว่าการจะเฮาฮอเบิดนี่บ่ดีแล้วเฮาต้องปิดทิ้งสมมติมี100หน่วยเฮาปิดทิ้งสัก30เพราะมันเหลืออยู่30% นี่เฮาจะได้เตรียม100มันสิกลับกันจากเสีย70เฮาบ่ได้30แต่ว่า30มันสิได้100สรุปมามันเลยเป็นผลดีคือว่าเฮ็ดแบบพอมีพอ

ขาต้องปิดทีมครับคือตั้งตัวอย่างสิเนาะเขาต้องปิดเลยครับนี่ปิดออกเลยครับให้เหลือประมาณสัก 30% อันนี้ต้องปิดออก

่อหนึ่งอยากให้ผลผลิตดีคือเอาไว้3ลูกถึง5ลูกการเฮ็ดแบบนี้คือ1หน่วยใหญ่2แบบสุภูบ่แตกแล้วก็คุณภาพดีเนื้อจะกรอบหั่นเฮาปล่อยเท่านี้ตอนน้อยๆมันบ่ร่วงดอกให้เฮาดีใจไว้พอเฮาใกล้จะขายอีกประมาณอีก15มื้อสิขายนี่ล่ะครับมันมีคือเป็นการเป็นปัญหาคือเฮาสิมาเก็บนี่มันร่วงก่อนมันเลยเป็นผลเสียครับเฮาต้องเอามันออกก่อนเฮาเลยว่าเฮาบ่ต้องโลภเอาออกมาซอยพยุงเขานําเขาก็สิซอยเฮานําเพื่อน

0: ว่างจากสวนชมพู่ธงชัยมักใช้เวลาไปกับหนังสือเขาค้นพบว่าการอ่านนั้นสำคัญเพราะมันทำให้ผลไม้ในสวนงอกงามและที่สำคัญทำให้ตัวเขาเองกว้างไกลยิ่งขึ้น
1: ที่แรกเข้าบ่หูครับเข้าต้องศึกษาจะอยู่เฉยๆอันดับแรกคืออยากให้อ่านหนังสือคือว่าเข้าทำการเกษตรเข้าอ่านหนังสือเกษตรแล้วก็ประยุกต์การตลาดแล้วก็มันบวกหลายๆอย่างนะครับอยากให้ว่าคือว่าต้องคิดให้หลายผมต้องคิดตลอดว่าเข้าปลูกชมพูอย่างเดียวมันบ่ยั่งยืนเสมอไปพอเข้าปลูกชมพูได้แค่ห้าหกเดือนอีกห้าหกเดือนอีกครึ่งหนึ่งครึ่งปีเข้าหาเงินจากไสมาใส่

0: เมื่อมีคำถามถึงความมั่นคงทางรายได้ธงชัยจึงหาทางออกและคำตอบของเขาก็เป็นรูปเป็นร่างมากว่า 5-6 ปีแล้ว
1: ตอนนี้พบปุริกีประมาณ200ต้นแล้วในพื้นที่เรามีอีกลำไยลำไยก็เรามีขนุนเราก็มีส้มโอผมเลยว่าจากขายส้มโอเสร็จปั๊บผมต้องไปขายลิ้นจี่ลิ้นจี่ผมจะขายประมาณเดือนเมษาพฤษภาก็ผมก็ได้เงินเดือน2เดือนแล้วจากพุธเมษาพฤษภาผมไปขายลำไยลำไยกับกระดาษสิงหาผมก็ได้อีก2เดือนก็ร่วมกันจากขายส้มโอเป็น9เดือนตอนนี้ผมมีเงินเดือนอยู่9เดือนเพราะว่าผมพยายามทําให้มีเงินเดือน12เดือนมันสิครบปีพอดีหายเฮามีเงินเดือนครบ12เดือนเฮาสิบ่มีรายจ่ายหลายเฮามีแต่รายรับมันสิเป็นคําว่าปิดช่องว่างเฮาครับมันเฮาเรียกว่าชีวิตจากพ่อเพียงมันก็เลยเป็นเพียงพ่อ
0: สำหรับธงชัยหัวใจของการเป็นเกษตรกรคือต้องรู้จักวางแผนต้องเข้าใจทั้งต้นไม้และต้องเข้าใจทั้งคนซื
1: ้อถ้าเฮาตัดปั๊บแล้วปั๊บเดี๋ยวมันจะมีออกแตกดอกมาปั๊บมาเฮาก็นับมือเลยว่าจากมือตัดไปฮอดมือพุ่นก็อีก 4-5 เดือนไปปั๊บพอบักเขียบเฮาก็สิสุกพอดีเฮาก็สิขายตรงกับวันบุญพญาศากหรือบุญกอศากบ้านอีสานบ้านเฮามันสิพอดีแล้วก็หันบ่ตัดปั๊บ1อันดับแรกคือกิ่งก้านสาขาสิยาวเกินไปอันดับ2ก็คือเฮาควบคุมปริมาณได้ว่ามันสิหน่วยงามบ่งามมันอาจสิหน่วยน้อยหน่วยใหญ่จังซี่หันเฮาบ่ตัดนี่มันสิหน่วยน้อยหันเฮาตัดสิหน่วยใหญ่การบำรุงรักษาก็ง่ายเขาว่าอ่านหนังสือหลายๆแล้วสิมีความรู้เขาว่าต้องให้มีปริมาณกับคุณภาพต้องควบคู่

แต่ว่าหันมีปริมาณหลายแล้วคุณภาพบ่มีคนสิบ่ค่อยนิยมคนสิบ่กินผมเลยว่าเฮาเฮ็ดแบบมีคุณภาพแล้วก็มีปริมาณเขาจะวิ่งเข้ามาหาเองครับการทำสวนเนาะเมื่อเขาเปรียบเหมือนเลี้ยงลูกกับลูกโตขึ้นมาลูกก็ต้องทำงานมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ต้นไม้ครับต้นไม้ก็เขาต้องขึ้นทุนให้เขาขึ้นควบสุขให้เขาพอเขาดูแลเขาตอนเล็กเขาเก็บผลผลิตมาขายเขาก็ได้ทิ้งตอบแทนจากเขาแล้วแค่ถ่ายแป๊บนึงก็เสียเวลาแค่ดูแลไปก็ไม่ก็ใหญ่เหมือนกับลูกเขาแล้วครับ

0: แรงงานในสวนของธงชัยอาศัยคนในครอบครัวไหว้วานลูกหลานมากกว่าการพึ่งพาแรงงานจากภายนอก
1: ครับการทำสวนนี่สอนให้เฮาอดทนอันดับแรกใจเย็นให้คิดถึงอนาคตข้างหน้าล่ะว่าคิดสักวันนึงต้นไม้เฮาต้องใหญ่ไปนาคิดถึงผลผลิตเฮาสิได้เพราะว่าหันเฮามีผลผลิตที่ดีแล้วเฮาสิมีความสุขขึ้นแล้วครอบครัวเฮาสิเจริญรุ่งเรืองขึ้น
2: แต่เฮาบ่เฮ็ดเฮาก็สอนลูกเฮาว่าถ้าเฮาบ่เฮ็ดจังซี่ถ้าเฮาบ่ขยันเฮาสิบ่มีเงินใช้ถ้าลูกใช้เงินเป็นลูกต้องทำงานเป็นจ้ะเป็นลูกจ้างเขาเนาะสิเวลาเฮาเมียสิฮึเจ็บป่วยหรือใครสิเนาะจ้ะเนาะเฮาบ่มีเวลาพักผ่อนนี่จ้ะมื้อนี้เป็นงานหัวเจ้าของสิให้งานให้เฮาเมียสิเฮาก็ขึ้นมานอนป่ะไอ้หมอเฮาขึ้นมานอนพักผ่อนค่ะเฮาเขาลงมาเฮ็ดใหม่จังซี่แม่จ้ะ

แต่ว่าอย่าอันใจอ่อนอย่าใจง่ายว่าโอ้ยบ่ไหวแล้วเฮ็ดแล้วมีจักท้อถอยบ่ไหวแต่ว่าเฮาต้องสู้ครับบ่สู้บ่ง่ายคือสู้แบบอย่างมีเหตุผลบ่แม่นสิสู้แบบสะเปะสะปะบ่ครับต้องศึกษาความรู้หาความรู้อย่าอยู่ซื่อเฮาอันนึงอ่านหนังสือหรือถามคนก็ได้ครับถามผู้เขารู้แล้วเฮามาประยุกต์ใส่กันคือมาปรับในส่วนเฮาน้ำมักเขาต้องใส่ครับว่าใส่บ่ได้หนึ่งลดรายจ่ายสองลดสารเคมีพอเขาต้องกินต้องบริโภคเนาะเพราะว่าเขาอิงเคมีหลายควบเสียงอายุกับโตเขาอยู่กับผู้บริโภคน้ำมักที่สวนชมพูนะครับเนาะผมใส่แล้วสามสูตรสูตรแรกก็คือสูตรบำรุงต้นหลังจากการตัดแต่งกิ่งพอสูตรนี้ผมใส่เอายอดไม้ครับยอดผักบุ้งยอดกล้วยที่มันเป็นยอดเขาเข้าว่ายอดนี่มันมีสารหรือเขาว่าสารเร่งการเจริญเติบโตพอตกกลางมากเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอกผมก็เอาพวกแตงมันแตงสุกครับฝักทองพวกกล้วยเนี่ยมาหมักแล้วก็ผสมกับพวกนอกกล้วยอีกครึ่งหนึ่งเขาเรียกว่ากับเงากล้วยอีกครึ่งหนึ่งเพราะว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอก

0: สำหรับธงชัยชมพู่ในสวนไม่ใช่แค่ผลไม้ที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวแต่คือสิ่งที่ช่วยยืนยันให้เขาเห็นถึงข้อดีของการคิดต่าง
1: ภาคอีสานนี่ปักชมพู่นี่ปี41 42นี่บ่มีเลยครับผมเฮ็ดขึ้นมาไปคนก็งงว่าเอ้าเฮ็ดได้จังได๋ปักชมพู่มาปลูกขายภาคอีสานคนสิว่ามันเป็นไปได้บ่ยิ่งนักเขาคือผมปลูกลิ้นจี่ภาคอีสานครับตอนนี้ลิ้นจี่สารคามนี่คนเห็นว่ามันเป็นไปได้บ่สิมาปลูกลิ้นจี่แต่ว่าผมเฮ็ดเป็นไปได้ครับเพราะว่าก่อนเฮาสิปลูกเฮาต้องศึกษาก่อนนําหาต้นพันธุ์ว่าพันธุ์นี้สิตอบถนองกับภาคอีสานบ่เฮาต้องเฮ็ดว่าเฮาต้องเฮ็ดจากเล็กๆก่อนครับเฮ็ดจากต้นเดียวเฮาอย่าเฮ็ดว่าปลูกทีเดียวล่มลอยปั๊บลอยล่มลอยแต่ว่า1ล่ม1ครับแต่ว่าบัด1บ่ล่มเฮาต้องไปเพิ่มพูนก็คือเฮาตอนกิ่งไปแต่ลิ้นจี่ผม200ต้นนี่ผมตอนจากกิ่งพันต้นเดียวอันนี้นะครับคือเป็นปัจจัยกันคือแนวความคิดของเฮาว่าเฮาจะคิดว่ามันเป็นไปบ่ได้ทุกอย่างมันต้องเป็นไปได้ครับ

0: จะจีงามเลยออกกินวันนี้ครับพี่
1: เอาข้าวท่านแล้ว

0: การปลูกพืชนะพบกาเนาะพบแตกต่างนี่หันห้าวว่าแตกต่างคนอีสานนี่พื้นที่มันหลายเขาต้องคิดคือว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยมันแน่วแล้วเขาก็กล้าแบบไหนกล้าไม่ต้องกล้าแบบไม่เหตุผลเหตุผลในการทำคือสิ่งที่เขาปลูกยางชมพูนี่ปลูกอ่ะก็ว่าเหตุผลคือมันจะเป็นหน่วยบ่อภาคอีสานมันมีหน่วยแท่บ่อขายได้บ่อยางลิ้นจี่นี่เขามาเห็ดนี่เขาต้องรู้ว่ามันเป็นหน่วยอีหลีบ่อเขาบ่อแหละขายได้บ่อเป็นสีแดงบ่อเป็นลิ้นจี่พันแท่บ่อคือลำไยนี่หน่วยใหญ่บ่อมีเนื้อบ่อนี่แหละครับควบกาควบมันสิกาวะกาแบบสเปะสปะบ่ได้เขาต้องให้ขอคิดนะครับ
1: ความสำเร็จของคนเราไม่เท่ากันและไม่มีใครรู้ว่ามันจะเดินมาถึงเราเมื่อไหร่แต่สำหรับธงชัยเขาเลือกที่จะออกไปตามความสำเร็จนั้นด้วยการกล้าลงมือทำในสิ่งที่แตกต่างอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ

0: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริหารงานโดยรองศาสตราจารย์ดร.ชูศิษฐ์ประดับเพชรอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาภายใต้ปรัชญาคุณธรรมนำความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นสานสินมรดกโลก
1: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศมีอายุครบ115ปีเมื่อวันที่1กรกฎาคม2563ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยของเราเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ2547
0: ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาการผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ในศตวรรษที่21เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศจะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มาบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาลให้ครบถ้วนทุกประการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบการทำงานทั้ง4พันธกิจหลักคือการสอนวิจัยทนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและการบริการวิชาการเรามีหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้ง4พันธกิจเช่นสถาบันอยุธยาทำหน้าที่ในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยและวัฒนธรรมอยุธยาสถาบันวิจัยและพัฒนาทำหน้าที่นำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นเป็นต้นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการถ่ายทอดนโยบายการบริหารงานประกาศเจตจำนงสุจริตแบบมีส่วนร่วมที่มีผู้บริหารทุกระดับบุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมเน้นการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วม

0: นโยบายในการบริหารงานที่เป็นรูปธรรมการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าดูแลสุขภาพของบุคลากรรวมทั้งมีกลุ่มราชภัฏอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดินอีกด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จในการเป็นผู้นำด้านวิชาการน้อมนำศาสตร์พระราชาในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นมหาวิทยาลัยพหุวัฒนธรรมเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการบริหารงานด้วยความโปร่งใสจากผลการประเมินองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ผ่านการประเมินอยู่ในลำดับที่28ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและลำดับที่14ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ36แห่งทั่วประเทศ
1: การดำเนินการด้านคุณธรรมต่อจากนี้ไปของมหาวิทยาลัยผมมีนโยบายใน3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือเรียกว่า ITA เราจะมีการประกาศเจตนารมณ์การทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบแล้วก็จะปลูกฝังบุคลากรให้ปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณเราจะมีนโยบายการจัดสรรการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจนโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและก็ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัดในส่วนที่3นะครับก็คือเรื่องของการส่งเสริมจรรยาบรรณของบุคลากรเราจะมุ่งเน้นให้บุคลากรตระหนักเรื่องการมีคุณธรรมจรรยาบรรณที่ดีต่อสังคมหรือต่อนักศึกษาทั้งนี้ทั้งนั้นหากมีประเด็นร้องเรียนใดๆผมในฐานะผู้บริหารสูงสุดจะอำนวยความยุติธรรมให้กับทุกฝ่ายโดยยึดถือระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่างๆในการพิจารณาดำเนินการอย่างเคร่งครัดครับ
0: ร่วมคิดร่วมทำน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเจอไรแดกแจ็คไรเดอร์อีกครั้งในรายการ Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจจะมองว่าสมุนไพรนี่เป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่แท้ที่จริงแล้วครับสมุนไพรเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดแน่ๆครับโรคมาลาเรียหรือไข้มาลาเรียหรือที่ชาวบ้านมักจะเรียกกันว่าไข้ปลาไข้จับสันไข้ป้างหรือไข้ร้อนเย็นโดยเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าโรคนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นโดยการที่มียุงก้นกล่องเป็นพาหะซึ่งจากงานวิจัยก็พบว่ามาลาเรียเนี่ยจะเป็นโรคชนิดหนึ่งครับที่มีสาเหตุจากการที่ผู้ป่วยใช้ชีวิตใกล้กับบริเวณที่มีน้ำนิ่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของยุงก้นกล่องเป็นอย่างดีครับโดยมีการแพร่กระจายอย่างกว้างขวางในเขตร้อนและเขตอุ่นทั่วโลกเพราะฉะนั้นครับวันนี้ผมแจ็คไรเดอร์ก็เลยจะขอพาคุณผู้ชมไปพบกับศาสตราจารย์แพทย์หญิงศรีวิชาครุฑสูตรครับท่านเป็นหัวหน้าภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อนหัวหน้าหน่วยวิจัยมาลาเรียคลินิกคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลครับเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดโรคมาลาเรียครับบางคนเรียกแค่โรคมาลาเรียบางคนเรียกโรคไข้มาลาเรียจริงๆแล้วมันมีความถูกต้องยังไงในการเรียกฮะ
1: คือจริงๆเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยอยากให้เราเรียกว่าโรคไข้มาลาเรียเพราะว่าม
0: ันเป็นคือมีไข้เหรอครับผม
1: ส่วนใหญ่มักจะมีไข้แต่บางส่วนก็จะไม่มีไข้นะฮะอย่างบางคนนี่อาจจะไม่มีอาการอะไรเลยเดินไปเดินมาได้อะไรประมาณนี้ไม่มีอะไรเลยเจาะเลือดปุ๊บเจอมาลาเรียปั๊บอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็ไม่เจอไข้เลย
1: ใช่
0: แต่ส่วนใหญ่
1: มักจะมีไข้โดยเฉพาะในคนไทยนะฮะเนื่องจากว่าในกลุ่มที่ไม่มีไข้เนี่ยมักจะเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันคือเป็นซ้ำเป็นซากอยู่ก่อนนะฮะพวกนี้ก็จะพบในคนในแถบแอฟริกาแต่ถ้าเป็นคนไทยแล้วเนี่ยโดยเฉพาะจะไปเที่ยวใช่ไหมคะอย่างพวกเราจะไปเที่ยวเนี่ยเราไม่เคยเป็นมาลาเรียมาก่อนพอติดเชื้อปุ๊บอ่ะ 100% ไข้ต้องมี
0: ไข้จะมาก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วยุงเขาไปเอามาจากไหนเขามาถึงเอามาแพร่เราได้ครับมันที่มาที่ไปของม
1: ัน อย่างนี้นะคะมาลาเรียเองไม่ได้มีแต่ในมนุษย์ในสัตว์ก็มีถ้าเรื่องคนเนี่ยมันมาได้อย่างไรก่อนที่มันจะไปที่ยุงมันต้องอยู่ที่คนก่อนคนเนี่ยก็คือมีการติดเชื้อนะคะระหว่างที่มีการติดเชื้อปกติไม่มีเชื้อเลยถ้ามากัดคนที่มีโรคเขาก็จะเอาเชื้อโรคอ่ะเขาไปเจริญเติบโตในตัวยุงแล้วยุงตัวนี้ก็จะไปกัดคนอีกคนนึงแล้วก็ปล่อยเชื้อให้เป็นโรคอีกครั้งนึงเขาถึงเรียกว่าโรคติดต่อนำโดยแมลง
0: พอเข้าใจวิธีการของเขากระบวนการของเขาแต่ว่าถ้าถามว่าทำไมต้องบอกว่าเตือนว่าถ้าเข้าป่าถ้าในเมืองอย่างเงี้ยมีไหมหรือว่า
1: คืออย่างนี้นะฮะยุงที่นำไข้มาลาเรียกับยุงที่นำไข้เลือดออกเนี่ยเป็นยุงคนละชนิดกัน
0: เอ้า
1: ไม่เหมือนกัน
0: มียุงคนละชนิดด้วยเหรอครับ
1: อ่ะค่ะยุงไข้มาลาเรียเนี่ยเขาเรียกยุงก้นปล่องนะแต่ว่าถ้าเป็นยุงไข้เลือดออก
0: ยุงลาย
1: อ่ะถูกค่ะอันนี้สอบผ่านนะคะ
0: เพราะฉะนั้นเขาจะมาไม่เหมือนกันเพราะว่าพาหาคนละตัวกัน
1: ใช่แล้วก็พฤติกรรมของยุงก็ไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกัน
0: เอ้ยจ้ะยุงลายยุงก้นปล่องไม่เหมือนกันยังไงฮะ
1: พฤติกรรมของยุงทั้ง2ชนิดเนี่ยไม่เหมือนกันยุงก้นปล่องเนี่ยนะฮะชอบอะไรที่สะอาดนะฮะน้ำสะอาดน้ำไหลเอื่อยๆแต่ไม่ใช่น้ำไหลแรงแบบน้ำท่วมนะคะ
0: ครับ
1: เพราะถ้าน้ำอย่างเงี้ยมันก็จะพัดเอาลูกน้ำไปหมดไม่เหลืออะไรสักอย่างเดียว อย่างที่พวกเรารู้กันว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยรณรงค์ให้เราคอยดูเรื่องจัดการ
0: อันยุงลายใช่ไหม
1: อันนั้นยุงลายต้องจัดการบริหารจัดการเรื่องพวกนี
0: ้ยุงก้นป่องชอบความสะอาดยุงลายชอบน้ำคำหน่อย
1: ก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็สะอาดน้อยกว่าไหม
0: สะอาดน้อยกว่า เพราะฉะนั้นสภาวะแวดล้อมก็เกี่ยวเนื่องว่ามีโอกาสเสี่ยงไหมแม่ได้ยินอย่างนี้แล้วแจ็คไรเดอร์ก็ไม่รู้ว่าจะดีใจหรือเสียใจนะครับคุณหมอเพราะที่คุณหมอบอกว่ายุงก้นปล่องเนี่ยเขาต้องอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำสะอาดแต่ว่าแหล่งน้ำในเมืองของเรานี่มันเน่าเสียไปซะหมดครับก็เลยทำให้คนในเมืองเนี่ยไม่ต้องเสี่ยงกับโรคมาลาเรียอุ้ยฟังดูแล้วเหมือนจะดีนะครับแต่ผมว่าขอเปลี่ยนเป็นมีแหล่งน้ำสะอาดแล้วใช้วิธีอื่นควบคุมปริมาณยุงก้นปล่องจะดีกว่านะครับเพราะถึงยังไงแหล่งน้ำที่เน่าเสียเนี่ยก็ยังเป็นที่อยู่ของพวกยุงชนิดอื่นอยู่ดีแหละครับแต่วันนี้เนี่ยมาลาเรียที่สำคัญเองเนี่ยนะฮะมันอันตรายขนาดไหน
1: ถ้ารู้ตัวว่าเป็นแต่เนิ่นๆก็ไม่เหมือนกับไม่แตกต่างอะไรกับไข้หวัดคือกินยาแล้วก็หายข้อต่างกันก็คือไข้หวัดไม่กินยาถ้าเกิดจากไวรัสเดี๋ยวก็หายเองได้แต่ถ้าเป็นมาลาเรียแล้วไม่ได้กินยาก็คงจะเสียชีวิต
0: เหรอฮะ
1: ค่ะ
0: มันจะใช้เวลายาวนานแค่ไหนครับหลังจากที่รู้ว่าเป็นจนถึงเสียชีวิตหรือว่าแค่เป็นไข้แต่ว่าไม่ได้ใส่ใจจนเสียชีวิต
1: ทั่วๆไปนะคะที่ในคนไข้คนในกรุงเทพคนที่ไม่เคยเป็นมาลาเรียมาก่อนเนี่ยถ้า3วันเนี่ยปกติไข้มันอยู่ประมาณ3วันพวกนี้ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ถ้านานกว่านั้นเนี่ยเริ่มมีปัญหาละถ้าไม่ได้ยาเริ่มมีอาการรุนแรงเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าจะเสียชีวิตหรือไม่เสียชีวิตนั้นขึ้นอยู่หลายปัจจัยด้วยกันทั้งตัวคนไข้เองนะคะซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนไข้มาลาเรียที่มีภาวะเสี่ยงสูงนี่คือผู้หญิงตั้งครรภ์แล้วก็เด็กเล็กพวกนี้ก็จะเสียชีวิตง่ายกับคนไข้ที่มีโรคประจำตัวทั้งหลายเช่นเบาหวานความดันอะไรพวกนี้ก็มีโอกาสเสี่ยงที่เสียชีวิตสูงส่วนหนึ่งก็คือปัญหาที่พบบ่อยสำหรับการดูแลรักษาพยาบาลคือตัวคนไข้เองก็ไม่คิดว่าตัวเองเป็นมาลาเรีย
0: คิดว่าเป็นไข้ธรรมดาก็เลยกินยาพาราเซตามอลอยู่บ้าน
1: ถูกรักษาตัวแบบไข้เลือดออกหรือว่าไข้หวัดจนกระทั่งมันไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ถึงจะมาพบแพทย
0: ์สำหรับใครที่ชอบเดินทางไปเที่ยวในป่าในเขาหรือว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดครับแล้วคุณพบว่าตัวเองเนี่ยมีไข้สูงกลับมาหรือมีอาการหนาวสั่นต้องรีบมาพบคุณหมอเลยนะครับเพื่อคุณหมอเขาตรวจวินิจฉัยเพราะอาการของโรคมาลาเรียนั้นมีความคล้ายคลึงกับไข้ชนิดอื่นๆห้ามปล่อยทิ้งไว้เป็นอันขาดเลยนะครับคุณผู้ชมครับเพราะอาจจะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้

0: อาการต่างกันไหมครับระหว่างไข้มาลาเรียกับไข้เลือดออก
1: ตอนต้นเนี่ยแยกกันไม่ออกเลยค่ะไข้หวัดไข้มาลาเรียไข้เลือดออกแม้กระทั่งซิก้าแยกกันไม่ออกเหมือนกัน
0: แต่ผ่าน3วัน
1: ผ่านมา3วันพอตับวายไตวายอ้าวใช่ไหมเนี่ยตัวเหลืองตาเหลือง
2: แสดงว่าอาการเขาก็เหมือนกับไข้เลือดออกเลยสิครับเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องไตเรื่องตับเหมือนก
1: ัน อย่างนี้ค่ะไข้มาลาเรียเนี่ยมันไม่มีเวลาไข้ลงส่วนใหญ่คือทุกอย่างเนี่ยจะมีไข้มาไปเรื่อยๆไปตลอด
2: สูงตลอด
1: แต่ว่า
2: ถ้าเป็
1: นใช่ถ้าเป็นไข้เลือดออกเนี่ยนะฮะในบริบทที่เป็นแบบแผนของมันเนี่ยช่วงที่คนไข้ช็อกหรือว่าความดันโลหิตต่ำเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่คนไข้ไม่มีไข้แต่มาลาเรียนี่มีไข้ตลอดถ้าพูดถึงไข้เลือดออกในปัจจุบันก็อีกนะคะมันมีข้อยกเว้นอยู่เสมอคือคนไข้ผู้ใหญ่เนี่ยมักจะไม่เป็นแบบแพทเทิร์นหรือเป็นแบบแผนที่เป็นปกติของไข้เลือดออกบางคนเนี่ยขนาดมีไข้สูงก็ช็อกได
2: ้
1: ฉะนั้นเนี่ยวินิจฉัยมาลาเรียเนี่ยง่ายมากเลยแค่ใช้กล้องจุลทรรศน์ดูนะฮะ
0: เพราะว่ามันร่างมันพัฒนามาแล้ว
1: ไม่มันมองเห็นด้วยตานะ
0: มองเห็นเลยเหรอ
1: ค่ะมองเห็นด้วยตาโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แต่ขณะที่เป็นไข้เลือดออกเนี่ยเป็นไวรัสขนาดของมันมีขนาดเล็กมากซึ่งกล้องจุลทรรศน์ธรรมดาไม่สามารถมองเห็นได
2: ้
1: วิธีการวินิจฉัยเนี่ยถ้าดูเป็นเนี่ยมันง่ายมากเลย
0: ถ้ามันไม่ต่างกันในช่วงแรกเพราะเป็นไข้เหมือนกันจะมีวิธีสังเกตแยกแยะด้วยตัวเองก่อนยังไง
1: สำหรับหมออาจจะไม่ยากเนาะ
0: ครับ
1: ถ้าสมมติว่าเข้าไปในพื้นที่ที่มีการแพร่ของมาลาเรียนะฮะแล้วกลับออกมาภายใน2สัปดาห์ถึง2เดือนถ้ามีไข้ขึ้นให้คิดถึงมาลาเรียไว้ก่อน
2: อ๋อแล้วถ้าหนูไม่รู้ว่าแถวนี้เพิ่งมีไข้มาลาเรียทำยังไงฮะ
1: หนูไม่รู้ก็มาที่นี่ก็ได้ค่ะเขตร้อนเนี่ยค่ะ

0: เปิด24ชั่วโมงขอเจาะเลือดได้เลยนะคะแต่ก็อีกนั่นนะคะเจาะเลือดหนแรกไม่เจอเชื้อไม่ได้การันตี 100%
1: ว่าไม่มี
0: ถูกค่ะจะต้องมาหาเราอย่างน้อยวันละครั้ง3วันติดกัน
1: ในขณะที่เป็นไข้อยู
0: ่ไม่จำเป็นนะฮะเพราะว่าพอมันไข้มันจะขึ้นลงๆนะคะแต่ว่าไข้คนไข้เราส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้แตะจนกระทั่งเป็นปกติมันจะมีไข้ต่ำกับไข้สูงอ่ะพูดง่ายๆก็ไม่จำเป็นต้องไข้สูงนะฮะ
2: ก็อย่างที่คุณหมอว่าไว้นั่นแหละครับถ้าใครที่สับสนหรือว่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นไข้มาลาเรียจริงๆหรือเปล่าถ้าต้องการความมั่นใจนะครับแจ็คไรเดอร์แนะนำไปเลยว่าควรจะไปรับการตรวจเลือดเพื่อตรวจหาเชื้อมาลาเรียเพื่อความสบายใจและหากใครที่พบว่าตัวเองติดเชื้อเนี่ยก็จะได้สามารถเข้ารักษาได้ทันเวลาไงล่ะครับ
1: สุดท้ายครับวันนี้เองถ้าเกิดว่าพบว่าตัวเองเป็นไข้มาลาเรียมารักษามันรักษาหายใช่ไหม
0: รักษาหายค่ะ
1: รักษาหายถ้ารักษาทัน
0: เราเอาว่าไม่ท่าดีกว่าไหมต้องรักษาทัน
1: ต้องรักษาให้ทัน
0: ถูกเพราะโรคนี้ไม่ควรตาย
1: แต่ถ้ารักษาได้แล้วหายแน่นอน
0: หายค่ะ
1: ถามเหมือนกับที่เป็นโรคไข้เลือดออกเวลาคนเราเป็นหนักๆไม่ตายฮะแต่ว่ามันจะมีผลกระทบบางอย่างต่ออวัยวะภายใน
0: ค่ะ
1: ไข้มาเรียกระทบไหม
0: ถ้าหายก็คือหายค่ะทุกอย่างกลับเป็นปกติ
1: ไม่มีปัญหาต่อตับต่อไต
0: มีระหว่างที่มีการติดเชื้อรุนแรงตอนนั้นเนี่ยทุกอย่างอวัยวะทุกอย่างเนี่ยเสียการทำงานแทบทั้งหมดนะฮะแต่แม้กระทั่งสมองเองก็คือคนไข้เนี่ยโคม่าคือไม่ได้สติไปเนี่ยตอนนั้นอ่ะมันเสียไปหมดแต่ว่าถ้าเรารักษาเขาหายปุ๊บเนี่ยทุกอย่างกลับปกติเหมือนเดิมทุกอย่างถึงได้บอกว่าโรคนี้เป็นโรคที่น่ารักษามากนะฮะแต่ว่าอันนึงที่เป็นปัญหาใหญ่ของเราอีกอันนึงนะคะในเรื่องการรักษาก็คือบางทีไปกินยาคือเป็นไข้แล้วบางทีก็ไปกินยาปฏิชีวนะนะฮะยาหลายชนิดของยาปฏิชีวนะเนี่ยมีฤทธิ์ในการกดการเจริญเติบโตของเชื้อมาลาเรียได้แต่ไม่สามารถฆ่ามันได้ทั้งหมดผลที่ตามมาก็คือเวลาตรวจเนี่ยโอกาสตรวจเจอเชื้อมาลาเรียเนี่ยน้อยทำให้การรักษาการให้ยาเนี่ยมันก
1: ็ไปไม่ถูก
0: ช้าไปเรื่อยๆกว่าจะมาเจอมันก็แย
2: ่โอ้โหแม่เสียงหลงเลยล่ะครับคุณหมอครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีประโยชน์มากจริงๆที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับคุณหมอครับแล้วก็อยากจะฝากไว้จริงๆเลยนะครับว่าสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือจะเป็นพื้นที่ใกล้เคียงคุณไม่ควรนิ่งนอนใจหรือคิดว่าเป็นเพียงเรื่องเล็กๆกับไข้หวัดธรรมดาทานยาอยู่บ้านแล้วก็หายนะครับคุณเปลี่ยนความคิดใหม่เลยนะครับเพราะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญเราควรจะหันมาใส่ใจกันให้มากขึ้นครับและสำหรับใครที่กำลังมองหาตัวช่วยเพื่อป้องกันโรคมาเรียวันนี้แจ็คไรเดอร์มีมาแนะนำด้วยครับ
3: หมากสงหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าหมากมีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชียเขตร้อนจัดเป็นไม้ยืนต้นจำพวกปาล์มผลมีลักษณะเป็นรูปทรงกลมรีคล้ายรูปไข่ผิวผลเรียบมีกลีบเลี้ยงติดเป็นขั้วผลซึ่งในผลหมาก100กรัมนั้นจะประกอบไปด้วยน้ำ 21-30 กรัมคาร์โบไฮเดรต 35-40 กรัมไขมัน 5-10 กรัมใยอาหาร 11-15 กรัมโพลีฟีนอล 11-18 กรัมและมีสารประกอบอัลคาลอยด์ 0.1-0.2% อีกด้วยล่ะครับ

0: โหใครจะเชื่อว่าน้องหมากที่ปกติเราเคยเห็นนะคุณย่าคุณยายเขาพกเอาไว้เคี้ยว
1: อันนั้นเขาเรียกหมากภูค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะ
1: หมากภู
0: นี่ไงแล้วนี่ไม่ใช่หมากภูอ
1: ่ะอันนี้หมากอ่อนค่ะหมากอ่อนอันนี้สำหรับทานสดค่ะ
0: แล้วหมากภู
1: หมากภูเอาไว้ไหว้เจ้าค่ะ
0: อ้าวแล้วอันนี้ไม่เอาเคี้ยวไปเคี้ยวด้วยไม่ได้
1: เคี้ยวด้วยได้ถ้าเป็นสีเขียวเนี้ยมันจะอ่อนแต่ถ้าเกิดว่าพอมันแก่แล้วผลมันจะสุกแล้วก็จะเป็นสีส้มออกสีแสดนิดนึง
0: ซึ่งมันคือหมากเดียวกัน
1: หมากเดียวกันแค่ผลอ่อนกับผลแก่แค่นั้นเอง
0: จริงๆก็คือหมากที่เราพูดถึงนี่แหละเราเคยเห็นแต่เข้ามาเคี้ยว
1: ใช่
0: นะฮะแต่นั่นคือผลแก่ผลสุก
1: ใช่ค่ะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะหมากที่อ่อนเนี่ยสามารถจะมาทำเป็นอาหารได้
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้เอามาทำเป็นเมนูอะไรดีครับ
1: แกงกะหรี่หมากไ

0: ่โยเกิร์ตค่ะ
1: แกงกะหรี่หมักไก่โยเกิร
0: ์ตใช่แล้ว
2: ส่วนผสมของการทำแกงกะหรี่หมักไก่โยเกิร์ตอกไก่หมากอ่อนผงกะหรี่เกลือน้ำมันมะกอกหอมใหญ่กระเทียมพริกปาปริก้ามะเขือเทศกระป๋องน้ำซุปโยเกิร์ตน้ำตาลทรายพริกไทยผักชีเนยแผ่นแป้งโรตี
0: เรามาเริ่มจากการหั่นไก่ก่อนนะคะ
1: หั่นไก่ก่อนแม
0: ่ไก่มันจะมีเส้นของมันอยู
1: ่แล้ว
0: เราจะไม่หั่นขวางมันเพราะว่าเวลาสุกแล้วมันจะเหนียวเหมือนกันเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัวมันจะมีเส้นทางของมันอยู
1: ่
0: เส้นทางเส้นแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่ผงกะหรี่ลงไปนะคะอันนี้เราใส่ตัวผงกะหรี่ลงไปแล้วใส่เกลือพริกไทยแล้วก็พริกปาปริก้าเล็กน้อยนะคะจริงๆเราจะเพิ่มจากในสูตรก็คือเราจะใส่โยเกิร์ตลงไปหมักด้วยเพื่อให้ไก่มันมีความนุ่มขึ้น
1: ครับผม
0: ส่วนสำหรับตัวนี้เราพักไว้ก่อนนะคะ
1: พักไว้ก่อน
0: 15นาทีค่ะ
1: อ้าวงั้นตามระเบียบพัก
0: ต่อมาเรามาเตรียมส่วนผสมของแกงค่ะก็จะเป็นหอมใหญ
1: ่ครับ
0: หอมใหญ่ในที่นี้เรานำมาปอกเปลือกนะคะแล้วก็จะนำมาซอยพอหอมใหญ่กับกระเทียมเราได้แล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มตัวที่เป็นหมากหมากอ่อนค่ะเราใช้แค่เม็ดข้างในมันนะคะเอาแล้วเราก็แช่น้ำเอาไว้นะคะเอาไว้ใส่พอสุกแล้วอันนี้มันจะมีรสชาติที่แบบว่ามีความมันเล็กน้อยแต่ว่าออกจะฝาดฝาดนิดนึงออกขมหน่อยๆแต่ว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาเนาะอันนี้คือแช่น้ำเพื่อกันมันดำนะคะเวลาโดนลมแล้วมันจะดำค่ะตอนนี้เราก็เตรียมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะผัดกันเลยดีกว่าค่ะ
1: ขั้นตอนต่อไปหลังจากเตรียมส่วนผสมเสร็จนะแกงกะหรี่หมากโยเกิร์ตไม่ใช่
0: แก
1: งกะหรี่หมากไก่โยเกิร์ต
0: ค่ะ
1: นะฮะก็มาสู่วิธีการต่อมาก็คือเริ่มผัดส่วนผสมก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะเริ่มจาก
0: การนำกระทะนะคะมาตั้งไฟแล้วก็เปิดไฟกลางค่ะเปิดไฟกลางก่อนขั้นตอนแรกก็คือการใส่น้ำมันลงไปก่อน
1: ใส่น้ำมันมะกอกลงไปก่อน
0: ใช่ค่ะเราจะเริ่มผัดจากตัวเครื่องเทศที่เป็นสมุนไพรก่อนตัวกระเทียมจะให้ความหอมของแกงตัวนี้นะคะพอมีกลิ่นออกมาแล้วกลิ่นจากกระเทียมออกมาแล้วนะคะเราก็จะใส่หอมใหญ่ลงไปค่ะตัวหอมกับกระเทียมของเราสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วใส่กิ๊กแล้วเราก็จะใส่ตัวเนื้อไก่ที่เราหมักทิ้งเอาไว้นะคะ

0: แล้วก็ใส่เนื้อมะเขือเทศปั่นลงไปนะคะต่อจากนี้นะคะเราต้องเคี่ยวให้แกงของเรางวดแล้วก็ข้นขึ้นค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะเคี่ยวมันทิ้งเอาไว้ก่อนแล้วก็ค่อยปรุงรสทีหลังเพราะว่าถ้าเราปรุงรสปุ๊บสมมุติว่าเราใส่น้ำตาลทรายลงไปน้ำตาลทรายมันจะไปรัดตัวไก่ทำให้ไก่ไม่สุกได้
1: ไปรัดตัวไก่
0: ใช่ค่ะเพราะว่าน้ำตาลทรายมันมีความหวานแล้วก็ความเหนียวค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวหมากอ่อนนะคะหมากอ่อนที่เราควักออกมานะคะก็จะมีชิ้นใหญ่อยู่พอสมควรของมันจะมีความขมแล้วก็ฝาดอยู่เล็กน้อย
1: คือมันจะขมตามสไตล์หมาก
0: ใช่ค่ะแล้วก็

0: เราแก้ด้วยวิธีการหั่นให้เล็กลงหน่อยแล้วนำไปเคี่ยวค่ะนี่ค่ะชิ้นประมาณนี้
1: วิธีการมันเหมือนมะระอะนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้ายิ่งมะระยิ่งตุ๋นนานยิ่งอะไรเงี้ยความขมก็จะหายไปเรื่อย
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อ
0: เพื่อที่จะให้ตัวหมากเนี้ยค่ะดูดแกงลงไปดูดเครื่องแกงลงไปมันก็จะได้ขมน้อยลงแล้วก็ทิ้งเอาไว้เคี่ยวไฟอ่อนๆ นะคะมันถึงจะสุกแบบค่อยๆสุกแบบสโลว์คุกนะคะ
1: อ๋อสโลว์คุกรอจนกว่าน้ำเขาจะงวดรอจนกว่าตัวหมากของเราเนี่ย
0: จะนิ่ม
1: มันจะนิ่มแล้วก็ลดความขมลงไป
0: อันนี้ผ่านไปประมาณ20นาที
1: ดูเหมือนความแบบมีความเป็นแกงอินเดียอยู่พอสมควรแล้วตอนนี้นะฮะเพราะว่าพวกแกงอินเดียเขาจะเห็นแบบเนื้อข้นๆน้ำข้นๆแบบนี้แหละอันนี้ถือว่าเสร็จไหมฮะ
0: ยังไม่เสร็จครับเรายังไม่ได้ปรุงรส
1: ปรุงรสใช่เลย
0: ปรุงรสเราก็จะใส่ตัวน้ำตาลทรายเกลือเล็กน้อยนะคะพริกไทยสักหน่อยนึงอันนี้เป็นโยเกิร์ตนะคะเป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติ
1: ครับผม

0: ทิ้งมันไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะให้ตัวโยเกิร์ตกับตัวแกงเข้ากันพอโยเกิร์ตกับตัวแกงเข้ากันแล้วนะคะเราจะไม่ปล่อยให้มันงวดมากเอาแค่ข้นๆสักเล็กน้อยก็พอเพราะเวลาปิดไฟแล้วมันเย็นมันจะข้นขึ้นมาอีกพอเราปรุงรสชาติที่เราต้องการได้แล้วนะคะเราก็จะพักมันไว้ก่อนต่อมาเราจะมาทำตัวที่เป็นเครื่องเคียงของตัวแกงตัวนี้นั่นก็คือโรตีค่ะ
1: วันนี้จะเสิร์ฟพร้อมโรตี
0: ใช่ค่ะวันนี้เสิร์ฟพร้อมโรตี
1: จัดไปครับผม
0: ค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะนะคะแล้วก็เปิดไฟค่ะวันนี้นะคะเราใช้แป้งตัวโรตีสำเร็จรูปที่เป็นขายเป็นโฟเซนเป็นฟรีสตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปวันนี้เราใช้ตัวเนยนะคะเป็นเนยจืดค่ะ

0: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะกับเมนูของเราในวันนี้แกงกะหรี่หมากไก่โยเกิร์ตฟังตอนแรกงงครับว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่รวมกันได้ยังไงแต่พอทำเสร็จออกมาครับกลายเป็นว่ารสชาติกลมกล่อมนะฮะแล้วก็กลิ่นหอมละมุนมากๆเลยทีเดียวส่วนใครดูไม่ทันไม่เป็นไรครับเรากลับไปทบทวนวิธีการทำอีกสักครั้งหนึ่งครับ
1: ขั้นตอนในการทำแกงกะหรี่หมากไก่โยเกิร์ตขั้นแรกให้หั่นไก่เป็นชิ้นพอดีคำใส่ผงกะหรี่เกลือพริกไทยพริกปาปริก้าและโยเกิร์ตคลุกเคล้าให้เข้ากันพักไว้ประมาณ15นาทีตั้งไฟปานกลางใส่น้ำมันมะกอกลงไปเล็กน้อยใส่กระเทียมและหอมใหญ่สับละเอียดลงไปผัดให้สุกจนมีกลิ่นหอมใส่เนื้อไก่ที่หมักเอาไว้ลงไปตามด้วยผงกะหรี่พริกปาปริก้าน้ำซุปมะเขือเทศปั่นและผลหมากชิ้นเล็กเคี่ยวจนกว่าตัวแกงจะงวดปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเกลือพริกไทยและโยเกิร์ตคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เรียบร้อยในส่วนของแกงกะหรี่แล้วล่ะครับในส่วนของแผ่นแป้งโรตีนั้นก็นำไปทอดด้วยเนยโดยใช้ไฟอ่อนๆทอดให้เป็นสีเหลืองทองก็พร้อมเสิร์ฟคู่กับแกงกะหรี่ของเราแล้วล่ะครับ
0: ไม่น่าเชื่อนะครับสมุนไพรใกล้ตัวอย่างหมากที่เราเคยมองข้ามเพราะมันอยู่ในสำรับของคุณยาย
2: แซ
0: ่หยิบไปเดี๋ยวโดนตีนะจะกลายมาเป็นอาหารเมนูรสเลิศแบบนี้ได้เห็นไหมล่ะครับคุณผู้ชมครับสมุนไพรอยู่ใกล้ตัวเราจริงๆครับจะดีกว่านั้นถ้าคุณรู้จักหยิบจับมาทำเป็นอาหารและรู้สรรพคุณทางยาของเขาด้วยส่วนใครไม่รู้ง่ายๆครับติดตาม Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นเป็นประจำได้ทางช่อง True ปลูกปัญญานั่นเองนะครับผมวันนี้ครับหมดเวลาของเรา2คนเจอใหม่ในครั้งหน้าครับผมแจ็คไรเดอร์แล้วก็เชฟวีลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุอสมเชียงรายเป็นองค์กรสื่อสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารต่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งจำเป็นจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางสถานีหรือว่าเป็นนโยบายที่เราให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยปฏิบัติยึดถือนะครับเพื่อยึดมั่นในเรื่องของเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติซึ่งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสซื่อสัตย์มีจริยธรรมนะครับจึงทำให้สถานีวิทยุอสมทเชียงรายเป็นที่นิยมอันดับต้นๆของจังหวัดเชียงราย
1: ด้วยพันธกิจของสถานีวิทยุอสมทเชียงรายคือเป็นสื่อกลางที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคมดังนั้นความทันสมัยการใช้เทคโนโลยีการเสนอเนื้อหาผ่านทุกช่องทางอย่างรวดเร็วถูกต้องเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาที่ทางอสมทยังคงตระหนักในการทำหน้าที
0: ่นอกจากนี้ยังต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ตรงต่อเวลาโปร่งใสปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่อและที่สำคัญทำงานเป็นทีมมีจิตอาสามีจิตใจบริการซึ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นหลักธรรมาภิบาลส่งผลให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรมจริยธรรมนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป
2: ดังนั้นเรื่องของสื่อคุณธรรมที่ดีก็คือเรื่องของการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่องของการใช้ภาษานะครับต้องระมัดระวังเรื่องของการนำเสนอข่าวสารข่าวที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวที่ดีที่เหมาะสมเรื่องของคุณธรรมต้องเล็งเห็นถึงความสำคัญเป็นอย่างมากแล้วก็อย่างสูงเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผิดพลาดไปเนี่ยมันจะทำให้ผู้ฟังหรือผู้ที่รับข้อมูลข่าวสารเนี่ยได้รับข้อมูลที่ผิดเพี้ยนไปด้วยนะครับ
0: ผู้ติดตามสามารถแสดงความคิดเห็นแสดงข้อเสนอแนะหรือส่งข้อมูลข่าวสารได้ทำให้สถานีวิทยุอสมทเชียงรายและบุคลากรของเราได้รับรางวัลหลายรางวัลอีกทั้งบุคลากรเองมีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อประชาชนและผู้พบเห็นอีกด้วย
3: ค่ะเราออกไปช่วยเหลือแล้วก็มีส่วนร่วมในสังคมด้านต่างๆนะคะอย่างเช่นการออกไปรับฟังความต้องการปัญหาของพี่น้องประชาชนนะคะว่าอยากจะให้วิทยุของเราเป็นสื่อกลางเป็นกระบอกเสียงในการช่วยเหลืออะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปช่วยในด้านของงานจิตอาสาตามที่ต่างๆนะคะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความอุ่นใจว่าสื่อวิทยุอสมทนั้นก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่เห็นความสำคัญของพี่น้องประชาชนนอกเหนือจากการที่เขารับฟังทางคลื่นของเราแล้วค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเชียงรายมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหน้าที่ของสื่อให้ดีอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของสื่อเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้พบเห็นและติดตามผ่านช่องทางของสถานีต่อไป
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เป็นเทรลขึ้นเขาเล็กๆเตี้ยๆไม่สูงมากหรือเปล่าไปลองดูมันแบบเฮ้ยมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอ่ะค่อนข้างสงสัยว่าท่ามกลางทะเลทรายแห้งแล้งบรรยากาศร้อนอบอ้าวข้างบนเนี่ยลงมาข้างล่างไม่มากเลยทำไมถึงมีน้ำแข็งมาอยู่ตรงนี้ได้เยอะขนาดนี
1: ้ Underneath the ice is curved like the ceiling and the ice floor in this whole room is 180 feet long it's about 25 to 30 feet wide 5 feet deep but as we get deeper into the cave it gets to be about 15 to 16 feet deep
2: never gets above 30 degrees Fahrenheit inside the cave I think 29 was the highest recorded

0: จากซานตาเฟ่เมืองหลวงเข้าสู่เมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐนิวเม็กซิโกอัลบูเคอร์คีทางตะวันตกไม่ไกลจากย่านใจกลางเมืองเป็นที่ตั้งของโบราณสถานแห่งหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยผลงานที่เรียกว่าศิลปะสกัดหินหรือเพโตรกลิฟ
1: So the closest area that you can see petroglyphs is Rinconada Canyon. Yeah. Rinconada means corner or narrow canyon. And then Piedras Marcadas is about a 15-minute drive from here. Piedras Marcadas means marked rocks. North of here, about 5 minutes, is Boca Negra Canyon. Boca Negra means black mouth. All of these are Spanish. There is about 21,000 petroglyphs in the area, and it's a 17-mile long lava escarpment.
0: โดยปกติภูมิประเทศราบแบนที่อยู่สูงกว่าบริเวณข้างเคียงซึ่งเรารู้จักกันดีในชื่อที่ราบสูงจะมีขอบในลักษณะลาดชันซึ่งส่วนนี้เองที่ถูกเรียกว่า escarpment ผาตั้งหรือผาชันพูดง่ายๆก็คือส่วนของหน้าผาที่อยู่ระหว่างที่ราบสูงด้านบนกับพื้นที่ราบด้านล่างและจากนี้เราจะเดินขึ้นไปบนเอสคาปเมนต์เพื่อตามหาเพโตรกลิฟโดยเริ่มต้นจากเส้นทางเทรลโบคาเนกรา
1: The most famous would be Boca Negra Canyon because of its shortest walks and it also has like interpretive signs so that it can guide you and you can learn more from those signs
2: มาถึงแล้วนะคะโบคาเนกราแคนยอนตรงนี้จะมีอยู่3เทรลหลักๆก็คือมาคอเทรลคลิฟเบสเทรลแล้วก็ทางนี้เมซ่าพอยท์เทรลเส้นทางทั้งหมดเนี่ยเป็นเส้นทางลูปเทรลคือขับรถเข้ามาแล้วก็จะมีจุดสต็อปต่างๆซึ่งเป็นเทรลเฮดหรือว่าต้นเทรลตรงนี้เนี่ยเป็นที่จอดรถสำหรับเมซ่าพอยท์เทรลแต่จริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าเราจะเริ่มต้นตรงนี้เนี่ยแล้วก็ไปเทรลอื่นเนี่ยก็ไปได้เหมือนกันก็มีเส้นทางเดินไปแต่ก็ขับรถไปได้เหมือนกันแล้วแต่ว่าใครอยากจะเดินหรือว่าอยากจะขับรถไปแต่ข้อระวังอย่างนึงก็คือเส้นทางตรงนี้เนี่ยเป็นวันเวย์ด้วยไม่สามารถที่จะขับรถส่วนไปส่วนมาได้ต้องวนกลับทางเดียวดังนั้นเนี่ยเราเริ่มต้นจากมาคอเทรลก่อนเพราะว่ารู้สึกว่ามาคอเนี่ยมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับชาวเนทีฟอเมริกันเยอะมาก
0: ก่อนหน้านี้เราเคยได้เรียนรู้บทบาทความสำคัญของนกแก้วมาคอมาแล้วที่ชาโคแคนยอนจึงได้เข้าใจว่านกชนิดนี้มีความผูกพันกับบรรพบุรุษชาวพูโบโลมาเนิ่นนาน
3: We know there is one room in Pueblo Bonito where there were 16 of those macaws for over about 300 years they were bringing them up
4: They began to trade with people from northern Mexico and perhaps even as far away as the Pacific coast becauseCertain things aren't indigenous to this area, like parrots or seashells. Those things have been found in many of those places.
1: So they use that item for trade here. And they also use their feathers. And that was to bring rain.
2: Oh, เจอเลยไม่ต้องเดินไกลก็เห็นแล้วมาคออยู่ตรงนี้นี่เองนี่แหละมาคอเทลก็จะมีสัญลักษณ์เด่นก็คือมาคออยู่บนหินแต่เท่าที่ดูเนี่ยน่าจะเป็นเทรลสั้นๆนะสั้นมากเลยแหละพอเจอมาคอปุ๊บจบเลย
0: จากมาคอเทลเราเดินต่อไปที่เส้นทางถัดมาซึ่งเราเลือกเดินเป็นเทรลที่2มีชื่อว่า Cliff Base Trail
2: ตรงนี้ก็มีรูปเยอะเหมือนกันคือจริงๆถ้าเกิดว่าเราใช้เวลาไปกับมันเราก็จะเห็นว่าในแต่ละภาพเนี่ยความหมายมันแตกต่างกันแน่นอนขนาดนักวิชาการบางคนเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้เลยว่าบางภาพเนี่ยหมายความว่าอะไรแต่บางภาพเขาก็รู้จากการวิเคราะห์บางคนก็บอกว่าเป็นความเชื่อของชาวเนทีฟอเมริกันเพราะว่าพวกเขาเชื่อว่าบริเวณภูเขาไฟเนี่ยเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ก็เลยมีการประกอบพิธีกรรมกันบริเวณนี้หรือบางคนเขาก็วิเคราะห์กันว่าภาพต่างๆที่เห็นเนี่ยเป็นร่องรอยของการสื่อสารเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยชาวเนทีฟเนี่ยเขายังไม่มีภาษาเขียนกันก็เลยทิ้งร่องรอยเหมือนกับจดหมายหรือว่าเครื่องหมายเพื่อทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยรับรู้ว่าตัวเองต้องการสื่อสารอะไรหรือพัฒนาซับซ้อนไปกว่านั้นก็คือเป็นสัญลักษณ์ ทางการค้าคือบ่งบอกให้รู้ว่าอ่ะนี่นะคือเส้นทางของการค้าเป็นเหมือนว่าเหมือนเราขีดตามต้นไม้ในป่าอย่างนั้นอ่ะให้อีกฝ่ายนึงรู้ว่าอ๋อนี่นะเราต้องไปทางนี้อะไรประมาณเนี้ยก็มีหลากหลายความหมายมากๆ
1: Now, a lot of the petroglyphs, we can infer what they mean, but we don't know exactly what they meant because this was 300 to 700 years ago. And those stories have left with them.

ความหมายของภาพเนี่ยแพทว่ามันก็แล้วแต่จินตนาการของแต่ละคนนะอย่างแพทเห็นรูปนี้เนี่ยแพทจะนึกถึงแบบเป็นหน้าคนอะแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นส่วนหูแล้วมีตาสองข้างตรงนี้เป็นส่วนปากแล้วก็มีลายที่หน้าอย่างเงี้ยเหมือนแบบชนเผ่า Native American เนี่ยวาดรูปตัวเองสเก็ตรูปตัวเองไว้บนหินอะไรอย่างงี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจก็คิดกันไปต่างๆนานาแต่ว่าสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงคือถ้าเกิดว่าเราอะอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราสามารถที่แบบจับต้องได้อย่างเงี้ยก็พยายามห้ามตัวเองไว้นิดนึงเพราะว่าการที่ไปจับโดยตรงเงี้ยคือจะทำให้ภาพเลือนลางเหมือนกับว่าน้ำมันในมือของเราอะมันจะลงไปแล้วตรงเนี้ยพื้นที่สีขาวๆตรงเนี้ยมันจะเปลี่ยนสีกลายมาเป็นสีดำเหมือนข้างๆทำให้สีจางลงแล้วมันก็จะหายไปในที่สุดคือถ้าทุกคนไปจับมันนะดังนั้นน่ะก็ช่วยอนุรักษ์ไว้นิดนึงนะดูแต่ตามืออย่าต้องดีที่สุดเขาจะได้อยู่กับหินนี้ไปนานๆ

0: ปิดด้วยเส้นทางสุดท้ายของเราในหุบเขาโบคาเนกราซึ่งเส้นนี้ต้องไต่ระดับสูงกว่าเพื่อนเพื่อขึ้นไปยังยอดเมซ่าเหมือนชื่อเส้นทางเมซ่าพอยท์เทรล
1: นี่ก็คนเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่แค่หน้าและนี่เป็นส่วนหัวมีมงกุฎด้วยเนี่ยมงกุฎอันนี้ตามจินตนาการของตัวเองเนี่ยแขนขาตัวชัดมากว่าเป็นโครงสร้างมนุษย์แน่นอนแถวนี้รูปคนเยอะแฮะแล้วแพทมองขึ้นไปนี่ยังเห็นนี่ด้วยนะเป็นมนุษย์คล้ายๆมนุษย์เต่าทองอะล้ำจินตนาการมากจริงสนุกอะเวลาเดินแล้วก็ถึงแม้จะไม่ดูความหมายที่แท้จริงของภาพแต่ละภาพนะแต่ว่าก็เหมือนได้มาดูอาร์ตแกลเลอรี่ของคนสมัยก่อนว่าเขาบันทึกอะไรไว้บ้างเดินมาถึงยอดแล้วนะคะยอดเมซ่าเขาเรียกเมซ่าท็อปเป็นบริเวณของหน้าผาที่ด้านบนเนี่ยมีส่วนตัดสมัยก่อนนี่ชาวพูโบเขาอาจจะมามองดูวิวชุมชนที่อยู่ด้านล่างมองดูกองหินด้านหลังทั้งหมดที่เป็นหินสีดำซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ตรงนี้ย้อนกลับไป 200,000 ปีที่แล้วเนี่ยภูเขาไฟระเบิดขึ้นมาในบริเวณนี้พอภูเขาไฟระเบิดเสร็จสิ่งที่ตามมาก็คือลาวาไหลออกมาปกคลุมพื้นที่บริเวณนี้ทั้งหมดเราจะเห็นเลยว่ามองไปรอบๆเนี่ยเป็นหินสีดำทั้งหมดก็คือส่วนของลาวาที่เขาไหลมาคลุมทับ
2: This area was made by the five cinder cone volcanoes to the westSo this is a lava escarpment, so the edge of the lava flow. And it's created by the Rio Grande Rift. So it created these volcanoes and it also created the Sandias to the east of us. Petroglyphs were made by the ancestral Puebloans. They lived by the Rio Grande, which is the river, just to the east of here. And they made their petroglyphs on the rock, basalt.
1: เราจะเห็นว่าหินเนี่ยข้างนอกมีสีดำแต่เราสามารถที่จะขูดเหมือนเด็กๆเราขูดโต๊ะโรงเรียนอะไรประมาณนี้พอขูดไปปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเนื้อข้างในซึ่งมีสีอ่อนกว่าทำให้รูปต่างๆที่เราเห็นเนี่ยมีสีอ่อนไม่ใช่การทาสีแต่เป็นการแกะเนื้อผิวส่วนนอกออกมาบริเวณนี้มีเยอะมากเพราะว่ามีผู้คนหลากหลายที่เข้ามาอยู่นอกจากชาวพูโบแล้วก็ยังมีชาวสเปนที่เข้ามาในเวลาต่อมาเราจะสังเกตได้จากหินบางก้อนเนี่ยมีรูปที่เป็นรูปไม้กางเขนแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาของทางฝั่งยุโรปแน่นอนเราเลยได้เห็นความหลากหลายของผู้คนที่อยู่ในพื้นที่นี้ในเวลาที่แตกต่างกันออกไป
0: วัสดุสำคัญของการสร้างเพโตรกลิฟคือหินภูเขาไฟที่อ่อนนุ่มเช่นเดียวกับคาริชีที่แบนเดเลียร์และปูเยกลิฟหลักฐานทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์จากมรดกของภูเขาไฟแม้ว่าในปัจจุบันรัฐนิวเม็กซิโกจะไม่มีภูเขาไฟมีพลังหลงเหลืออยู่อีกแต่ร่องรอยของภูเขาไฟที่ดับสนิทหลายแห่งยังคงปรากฏอยู่และนั่นคือสิ่งที่เรากำลังมุ่งหน้าไปหา

0: We've had people from all over the world obviously come here, but yeah, supposedly it's one of the most well-preserved cinder cones in North America or even the world. So the Volcano Trail, which is about a half a mile, and you rise about 150 to 200 feet. You come around the rim and into the inside of the crater near the top, not at the very top, but near the top. And the crater is 1,400 feet wide and 800 to 1,000 feet deep.
1: ตามพื้นเนี่ยเราจะเห็นสะเก็ดของลาวาที่แข็งตัวแล้วก็กลายเป็นหินภูเขาไฟกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปหมดเลยนี่ก็เป็นหลักฐานว่าเราน่าจะเข้าใกล้ตัวปล่องภูเขาไฟแล้วอีกหลักฐานที่เห็นชัดมากๆอยู่ด้านหลังก็คือมันเป็นสโลปชันขึ้นไปแพทคาดว่านี่แหละน่าจะเป็นปล่องเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในตัวปล่องกันมา

0: ึงจุดสิ้นสุดของเทลแล้วค่ะเนี่ยมองไปรอบข้างของตัวเราตรงนั้นเนี่ยก็คือขอบของปล่องภูเขาไฟซึ่ง เขาไม่ได้อนุญาตให้เราไปเดินที่ริมเทรลแบบนั้นแต่ว่าให้เราเนี่ยเดินมาที่เทรลตรงนี้ซึ่งระดับเนี่ยคือไม่ถึงท็อปของภูเขาไฟนะแค่อยู่ระดับเกือบที่จะเป็นจุดของภูเขาและด้านล่างพอมองลงไปเนี่ยก็คือหลุมคือปล่องตอนนี้เหมือนเราเอาตัวเองมาอยู่ในปล่องภูเขาไฟ
1: Native Americans believe when the volcano erupts, the lava that comes out is kind of like it's like God's angry or something, you know, basically. So they view it as a bad omen or something. So they kind of stay away from the lava.
2: We believe is like origin story for them. They believe that they emerged from the volcanoes.
3: ภูเขาไฟเป็นได้ทั้งผู้ทำลายและผู้สร้าง

ย้อนกลับไปที่เส้นทางในรัฐไอดาโฮเราได้รู้คำตอบมาบ้างแล้วว่าภูเขาไฟสร้างพื้นที่ลาวาสีดำดินที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุทุ่งดอกไม้ทนแล้งไปจนถึงไร่นาเขียวขจีซึ่งต่อยอดไปสู่พืชผลที่มีคุณภาพแต่นอกจากนั้นเรายังได้ค้นพบความสร้างสรรค์ของภูเขาไฟในรูปแบบที่คาดไม่ถึง

0: เดินจบเส้นทางปล่องภูเขาไฟแล้วเรากลับมาตั้งต้นใหม่ที่ศูนย์ข้อมูลอีกครั้งเพื่อเริ่มต้นอีกหนึ่งเส้นทางเทรลที่เหลือเส้นทางสู่ถ้ำน้ำแข็ง
1: I think there's a few other caves that were formed similarly near volcanoes. There's actually a bunch of caves around this area. There's I think 29 volcanoes in the immediate area. Some have snow and stuff in them, but none is as unique as the ice cave here that has the ice floor that's just solid ice and been growing and growing and growing. You go down a stairwell and you're on a platform above the ice, so you don't actually walk on the ice, but yeah, you're in the mouth of the cave basically.
2: ไม่น่าเชื่อว่าจะต่างกันได้ขนาดนี้จากพื้นระดับปกติเราก็เดินลงบันไดลงมาเราเริ่มจะได้สัมผัสกับไอเย็นที่มันลอยขึ้นมาค่อยๆเพิ่มขึ้นจนลงมาถึงจุดนี้จุดที่ต่ำที่สุดที่จะลงมาได้เขาทำเป็นแพลตฟอร์มให้เรายืนมันคนละโลกกันจริงๆนะอากาศมันสุดขั้วมากเลยอ่ะจากแห้งแล้งทะเลทรายอ่ะลงมาอยู่ตรงนี้แพทรู้สึกเหมือนตัวเองอยู่ในช่องฟรีซคือมันเย็นเหมือนอยู่ในตู้เย็นจริงๆเพราะว่าลองมองไปข้างล่างเนี่ยทั้งหมดนี้คือน้ำแข็งอ่ะคือผืนน้ำแข็งตรงนี้อายุเก่าแก่มาก 3,000 กว่าปีที่สะสมตัวมาแล้วก็ไม่เคยละลายเลยตลอดปีไม่ว่าจะมาฤดูไหนเราก็จะได้เห็นน้ำแข็งแบบนี้ไม่ต้องกลัวว่าฤดูร้อนน้ำแข็งจะละลายเพราะว่าตอนนี้เรามาในฤดูร้อนเหมือนกันก็ยังเย็นอย่าเยือกหนาวมากอยากจะบอกตอนนี
1: ้ Well it's kind of a natural phenomenon because the climate here obviously we're in the desert and it's not a place where you normally associate with ice The cave was formed when the volcano erupted about 10,000 years ago, and a lava tube, which is basically the magma in the middle, is still liquid lava flowing, and the outside cools. The lava tube formed the ice cave when it collapsed, and a bunch of cold air got trapped down there, and moisture, rain, and snow in the winter drips down through the cracks and freezes, and it never gets above 30 degrees down there, so it builds up a layer of ice and. Eventually, now it's up to 20 feet thick. We call it the land of fire and ice because it's the volcano from when it erupted, fire basically, formed the cave, which stays frozen year round.

ันคือความสุดขั้วทางธรณีวิทยาสถานที่ที่น้ำแข็งก็เกิดจากไฟที่ที่ความเหน็บหนาวสามารถดำรงอยู่ได้ภายใต้ความร้อนระอุโลกใบนี้ยังเต็มไปด้วยดินแดนที่แตกต่างตราบเท่าที่พลังงานแห่งธรรมชาติไม่หยุดคิดค้นภูมิประเทศอันน่ามหัศจรรย์มนุษย์ก็จะไม่หยุดตามหาสิ่งสุดขั้วเหล่านั้นเช่นกัน

0: ซิโกการเดินทางอันยาวไกลยังคงนำเราไปสู่การค้นพบที่ไร้จุดสิ้นสุดถนนแห่งประสบการณ์เส้นนี้เพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น
1: ฮีทวอร์นิ่งค่ะเตือนภัยความร้อนถ้าเกิดว่าร้อนจัดเนี่ยเขาไม่เรคคอมเมนต์ให้เดินเลยนะแต่ว่าก็คุ้มค่ากับความร้อนแหละสำหรับเทรลนี้ชื่อว่า Fire Wave
2: อากาศเปลี่ยนเร็วมากจากกลางวันแดดเปรี้ยงๆตอนนี้เนี่ยเราเดินมาถึงตรงนี้ประมาณ5โมงเย็นมองขึ้นไปเนี่ยภูเขาสูงมากเลยเหมือนเรามาอยู่ในส่วนที่แคบที่สุดอะ
1: ได้ถูกช่วงจังหวะเวลาสุดๆเลยสำหรับการดูดอกไม้ที่จะบานในทะเลทราย
3: Black-tailed prairie dogs, the only place that you can find them is in Sonoyta, Arizona.
4: Hummingbirds are a pretty amazing species. They are a new world animal, so they evolved and are found natively only in the Americas, North and South America.
1: ที่นี่คือ Antelope Island

เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดบน Great Salt Lake พอมาถึงปุ๊บเนี่ยหูเจอตัวแรกตกใจเลยหุยได้เจอจริงๆเหรอแพทว่าสัตว์ชนิดนี้เป็นสัตว์ที่หาดูได้ยากนะมันไม่ได้แบบมีเยอะมากอย่างไบซันข้างหลังอันนี้คือแพทเคยเห็นมาแล้วความตื่นเต้นก็จะระดับหนึ่งแต่ไม่มากเท่ากับตัวนั้นที่แพทเจอตัวแรกเลยคือ

0: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์กับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Playการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: แก้ปั๊บคุณรู้จักขยะในมือคุณมากแค่ไหนครับแล้วรู้หรือเปล่าว่าที่แยกๆขยะกันอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังตอนนี้นะครับมีเพจอยู่เพจนึงทาง Facebook นะครับเขานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแยกขยะได้น่าสนใจมากๆจนมีผู้ติดตามจำนวนหลายหมื่นคนเลยนะครับตอนนี้ซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้นัดคุยกับเขานะครับเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันว่าวิธีการแยกขยะให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยมันควรทำยังไงเขาคือเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปและตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ที่ร้านรับซื้อขยะแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนนะครับเพื่อที่จะมาเจอกับเจ้าของเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปนะครับเขาอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับผมคุณเปรมสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ตอนแรกผมนึกภาพว่าจะต้องเป็นคุณลุงมีอายุหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ก็เป็นความตั้งใจว่าเราอยากจะให้คนนึกภาพเวลาเราพูดถึงคนรับซื้อของเก่าอ่ะก็จะมองภาพเป็นคุณลุงก็มีรถซาเล้งก็ปั่นมามีของเก่ามาแลกอะไรนี้เหมือนเป็นตัวแทนมากกว่าตัวแทนของคนทำอาชีพนี้จริงๆก็ทำธุรกิจรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นของที่บ้านนะครับก็ทำมานานแล้วครับตั้งแต่เกิดผมก็อยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้วแล้ววันนึงเราก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมคนถึงไม่ค่อยเข้าใจการแยกขยะรู้สึกว่าคนทั่วไปมองการแยกขยะมันเหมือนทิ้งให้ถูกถังเฉยๆ
0: ครับ
1: เราก็ลองเปิดเพจดูให้ความรู้สิแต่เราก็ต้องให้แบบง่ายๆให้แบบดูเข้าถึงถ้าจะแยกขยะให้มันถูกอ่ะมันต้องมีมูลค่าอย่างน้อยๆต้องมีมูลค่าขายได้อย่างที่สองคือทัศนคติต่อขยะของบ้านเราเรายังเรียกขยะว่าขยะอยู่แต่ถ้าเราเปิดดูมันดีๆของแต่ละอย่างอ่ะมันจะมีชื่อเรียกของมันจะมีวัสดุของมันซึ่งถ้าเราเข้าใจมันอ่ะเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันคือพลาสติกนะอันนี้คือกระดาษนะอันนี้มันเป็นยังไงอันนี้มีราคาไหมอันนี้เป็นโลหะอะไรเงี้ยครับ
0: มาถึงร้านรับซื้อขยะนะครับเขาก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ไว้เห็นไหมฮะอันนี้ขวดน้ำดื่มนะครับที่เราดื่มกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับหลายคนก็ต้องทราบอยู่แล้วว่าเป็นขวด PET ที่เรียกว่าเพชรนะคร
1: ับ ใช่ครับพลาสติกนะครับให้แยกเป็น2ชนิด
0: ครับ
1: ชิ้นแรกคือถ้ามันใสมันต้องเป็นขวดน้ำเท่านั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มเท่านั้นถึงจะรีไซเคิลได้ถึงจะมีตลาดรองรับถ้ามันไม่ใช่ขวดใสแล้วมันเป็นสีทึบสีทึบหรือสีขุ่นมากๆจะต้องเหนียวคือมันบีบได้ครับบีบไม่แตกอย่างเงี้ยบีบไม่แตกใช่ไหมครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าพลาสติกประเภทอะไรนะครับ
1: อันนี้เป็นไฮเดนพีอีครับ HDPE คร
0: ับ HDPE
1: เลข2
0: ครับผม
1: ก็จะมีแบบหนึ่งเป็น PP
0: ครับอันนี้ก็รีไซเคิลได้เหมือนกัน
1: ก็ได้ก็คือขุ่นๆสีขุ่น
0: ๆสีขุ่นๆแบบนี
1: ้เหนียว
0: ๆอ๋อครับผม
1: ขวดนมก็เป็น HDPE เหมือนกันก็คือมันขุ่น
0: ครับผม
1: ขุ่นแล้วเหนียว
0: อันนี้ก็มีปริมาณมากเหมือนกันก็รีไซเคิลได้
1: รวมกันเลย
0: แล้วอะไรที่รีไซเคิลไม่ได้ครับ
1: ที่รีไซเคิลไม่ได้คือ1พลาสติกที่มันเป็นมัลติเลเยอร์หรือเป็นพลาสติกหลายๆชนิดรวมกันเช่นถุงขนมที่มันมีชั้นฟอยล์ด้วยมีชั้นพลาสติกด้วยพอมันเป็นหลายชนิดรวมกันมันรีไซเคิลไม่ได้ละมันต้องแยกออกจากกัน
0: ซองขนมกรุบกรอบอันนี้รีไซเคิลไม่ได้
1: แต่ถ้าพูดถึงเฉพาะเนื้อพลาสติกจริงๆเลยเนี่ยตัวที่รีไซเคิลไม่ได้คือพวกเทอร์โมเซตติ้งพลาสติกพวกเมลานีนอะไรพวกเนี้ยครับคือมันโดนความร้อนแล้วมันไม่หลอมอ่ะ
0: แล้วขวดแบบไหนที่แบบว่าขายไม่ได
1: ้ก็มันจะมีขวดที่เป็นแบบนี้แต่ว่ามันมีสีก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยครับมันก็มันใสแต่ว่าเขาใส่สีไปหน่อยเวลาการรีไซเคิลมันต้องแยกสีเขาเลยไม่เอาดีกว่า
0: เรียกได้ง่ายว่าโรงงานเขาไม่รับซื้อนะครับแล้วเขาแก้ปัญหาไงครับปลายทางเขาไปอยู่ตรงไหน
1: บ่อขยะ
0: บ่อขยะ
1: ใช
0: ่อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีคำถามมากมายนะครับถุงพลาสติกแยกยังไง
1: คนชอบคิดว่าถุงพลาสติกรีไซเคิลไม่ได้แต่จริงมันรีไซเคิลได้นะเพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยถ้ามันเหนียวใช้ได้เหนียวยังไง
0: ครับ
1: ให้คุณลองแบบดึงดูครับถ้ามันอย่างเงี้ยยืดผมพูดในเหตุว่าถ้ามันกดไลค์ได้เนี่ยมันกดไลค์ได้เติมเนี่ยรีไซเคิลได้แล้วมีคนซื้อ
0: มีคนซื้อขออนุญาตดูถุงก๊อบแก๊บหน่อยฮะกดไลค์ได้ไหมครับอันนี
1: ้ได้ครับได้แต่มันจะได้อ
0: ันนี้ก็คือรีไซเคิลได้นะครับถุงตามซูเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทได้หมดต่อให้มีสกรีนมีโลโก้อะไรอย่างนี
1: ้
0: ได้เหมือนกันนี่ก็คือหมวดหมู่วิชาถุงพลาสติกนะครับที่หลายๆคนสงสัยนะครับวันนี้กระจ่างแจ้งเลยนะครับคราวนี้มาถึงหมวดหมู่วิชากระป๋องบ้างนะครับผมมีอะไรบ้างและต้องจัดการยังไงบ้างครับเปม
1: ถ้ากระป๋องโลหะนะครับม
0: ี
1: แค่2อย่างก็คือจะมีกระป๋องเหล็กกับกระป๋องอลูมิเนียม
0: ให้ดูก่อนดีกว่าว่าอันไหนเหล็กอันไหนอลูมิเนียม
1: ให้สังเกตที่ก้นมัน
0: ครับผม
1: ครับพลิกก้นขึ้นมาดูนะครับ
0: นี่ครับ
1: ตัวอลูมิเนียมเนี่ยก้นมันจะเว้านะครับแล้วก็ส่วนเหล็ก

0: ก็มันจะแบน
1: ครับ
0: แล้วก็ดูบริเวณรอยต่อครับ ถ้ามีรอยต่อเนี่ยแปลว่าเหล็กถ้าไม่มีแปลว่าอลูมิเนียม
1: นี่รอยต่ออย่างนี้ใช่ไหม
0: มันจะมีรอยต่
1: อ
0: เป็น2ชิ้นนะครับ
1: ระหว่างก้นกับตัวนะครับจะมี2ชิ้นส่วนถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยเขาจะแบบว่าสมูทเรียบเป็นชิ้นเดียวกันเลย
0: แค่นี้เอง
1: ก็แบ่งให้คนละถุงนะครับเหล็กถุงนึงอลูมิเนียมถุงนึงนะครับชีวิตก็จะง่ายขึ้นมาดูวิธีการคัดแยกกระป๋องอลูมิเนียมนะครับที่เขาบอกว่าจะต้องแกะไอ้ฝานี้ไปแยกออกมาเนี่ยจริงๆแล้วจำเป็นไหมฮะ
0: ถ้าเป็นอลูมิเนียมไม่จำเป็นครับเพราะว่าอันนี้ก็อลูมิเนียมถูกไหมฮะ
1: ครับผม
0: อันนี้ก็อลูมิเนียมมันเป็นชนิดเดียวกันครับ
1: ครับผม
0: แต่ถ้าเป็นเหล็กถ้าเป็นกระป๋องเหล็กครับตัวเนี้ยมันเป็นเหล็กใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แต่ข้างบนเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมครับ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดเราเอาไปรีไซเคิลเพื่อเอาเนื้อเหล็กใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ไอ้ส่วนอลูมิเนียมเนี่ยจะกลายเป็นขยะในโรงงาน
1: ครับผม
0: มันก็เอาไปทิ้งเพราะนั้นถ้าเราอยากประหยัดมันเราก็แกะออกมันมันออกมาสักหน่อย
1: ครับผม
0: ก็เอามันลงกับอลูมิเนียม
1: ครับผม
0: อันนี้ก็เหล็ก
1: นี่อันนี้ก็เป็นฝาพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะครับ
0: นี่เป็นอลูมิเนียมครับ
1: เป็นอลูมิเนียม
0: แต่ว่าก่อนการเอาไปหลอมทำอลูมิเนียมเนี่ยมันต้องแกะออก
1: ครับผม
0: แต่บางอย่างมันก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาถ้ามันแกะได้นะก็เอาเป็นเข็มหรือช้อนก็ได้ครับงัดออก
1: ครับผมแงะเลยวันละฝาก็ไม่เสียเวลามากนะครับคราวนี้มาดูกระดาษกันบ้างนะครับกระดาษเราต้องมีวิธีการจัดการหรือว่าแบ่งประเภทยังไงบ้างครับพี่เปรม
0: กระดาษแล้วเนี่ยจริงๆไม่ต้องแบ่งก็ได้นะรวมไปเลยก็ได้ขอให้มันเป็นกระดาษขอให้มันฉีกได้ก็รวมกันได้เลยเพียงแต่ถ้าเราอยากได้ราคามากขึ้นเราก็แยกเกรดมาซะหน่อยซึ่งกระดาษจริงๆแล้วมีแค่3เกรด
1: ครับ
0: ครับผมก็คือ1คือกระดาษกล่องกระดาษลัง
1: ครับ
0: คนเราจะเรียกว่ากระดาษกล่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อของมันให้ดูที่เนื้อเร
1: ีย
0: กว่ากระดาษคราฟเป็นกระดาษไม่ฟอกสีเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยครับ
1: ที่เขาเรียกกระดาษลูกฟูกก็
0: ใช่ครับเกรดที่2ก็คือกระดาษ A4
1: ครับ
0: เป็นกระดาษฟอกสีนะฮะกลายเป็นสีขาวไปเลย
1: คำว่าฟอกสีก็คือฟอกเป็นสีขาว
0: ใช่คร
1: ับ
0: แต่ว่าพอดีมันมีเขาเรียกว่ามีปิ้นมีเขียนสีดำมากเขาเลยเรียกว่าขาวดำ
1: กระดาษขาวดำ
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: ต้องเป็นสีดำหรือสีน้ำเงินเท่านั้นนะฮะสีอื่นไม่ได
1: ้หมายถึงหมึกที่พิมพ์ลงไปนี่แหละครับ
0: เพราะว่ากระบวนการรีไซเคิลอ่ะครับ
1: ครับ
0: เขาจะดีอิงเอาหมึกออก
1: ครับ
0: ซึ่งวิธีการเอาหมึกออกเอาออกได้เฉพาะสีดำกับสีเงินเท่านั้น
1: ครับ
0: สีอื่นมันจะออกยากหน่อยต้องใช้สารเคมีหลายชนิด
1: รวมถึงหมึกปากกาด้วยไหมครับ
0: ปากกานี่ได้สีเงินได้
1: แล้วถ้าปากกาแดง
0: ปากกาแดงไฮไลท์ยังไม่ได้หรอก
1: ปิ้นสีอื่นสีแดงสีเหลืองอะไรก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ครับ
1: คำว่าไม่ได้ก็คือจะไม่ถูกจัดอยู่ในกระดาษขาวดำ
0: ใช่ครับแต่ว่าก็จะไปอยู่ในกระดาษหมวดสุดท้ายคือกระดาษเศษคืออะไรก็ได้ที่เหลือขอเป็นกระดาษขอให้มันฉีกได้คือผมบอกว่าฉีกได้ก็เป็นกระดาษ
1: ครับ
0: ถ้ามันฉีกเงี้ยกระดาษละ
1: โบชูพับ
0: ได้อะไรฉีกได้ได้หมดครับ
1: อะไรที่ฉีกได้ได้หมดอันนี้คืออีกกลุ่มนึงแยกไว้อีกถุงนึง
0: ใช่
1: นะครับ
0: ซึ่งราคาจะถูกสุด
2: ขอยกตัวอย่างเทคนิคเล็กๆของการแยกขยะอย่างถูกวิธีและเมื่อนำไปขายยังได้ราคาดีขึ้นอีกด้วยนะครับกระดาษ A4 ราคาขายอยู่ที่1บาทต่อกิโลกรัมครับแต่ถ้าเราแยกกระดาษสีและกระดาษขาวดำออกจากกันกระดาษสีจะขายได้ประมาณ 1-2 บาทต่อกิโลกรัมส่วนกระดาษขาวดำจะขายได้ 6-8 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับต่างกันเยอะนะเห็นไหมล่ะส่วนขวดแก้วที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับจะขายได้เพียง1บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเมื่อเราแยกขวดแก้วและฝาออกจากกันแต่ต้องแงะโฟมที่อยู่ในฝาออกด้วยนะครับขวดแก้วจะขายได้ประมาณ1บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาจะขายได้ประมาณ 10-15 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับนี่แยกแค่นิดเดียวราคาต่างกันเยอะเลยนะครับส่วนกระป๋องเหล็กที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 3-4 บาทแต่ถ้าเราแยกตัวกระป๋องและฝาอลูมิเนียมออกจากกันกระป๋องจะขายได้ประมาณ 3-4 บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาเนี่ยที่เห็นจิ๋วๆแค่นี้สามารถขายได้ถึง20บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับซึ่งราคาที่พูดมาก็ขึ้นอยู่กับการผันผวนของแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับแต่ก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าแค่แยกด้วยวิธีการง่ายๆแค่นี้นอกจากจะได้ราคาดีขึ้นแล้วยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายนำกลับมาใช้ใหม่ได้เร็วดีต่อเราดีต่อโลกด้วยดีไหมล่ะ
1: อยากจะให้พี่เปรมช่วยฝากอะไรหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการแยกขยะว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนและสำคัญต่อใครบ้าง
0: เรื่องขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกทุกคนมีส่วนรับผิดชอบไม่มากก็น้อยนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือผมอยากให้ทุกคนแบบมีความรับผิดชอบมีสำนึกและคิดว่าขยะเนี่ยมันเป็นของเราก่อนให้ความรับผิดชอบกับมันก่อนว่าขยะเป็นของเราแล้วเราก็ต้องจัดการมันให้ดีที่สุดก
1: ่
0: อนที่เราจะทิ้งออกปล่อยออกไปเออเอาส่งต่อให้ใครให้ใครครับมันไม่ใช่หน้าที่ของใครหน้าที่ของเราเลยเราทำอะไรได้ก็ช่วยทำ
1: บางทีมันอยู่ผ่านมือ

0: เราเนี่ยแค่วันละชิ้นมันสามารถใช้เวลาแป๊บเดียวในการคัดแยกตรงนั้นได้เลย
1: ใช่คร
0: ับแต่พอมันรวบรวมมาเป็นปริมาณมหาศาลมาอยู่ที่โรงรับซื้อขยะเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเวลาในการจัดการมากขนาดนั้นบางทีมันอาจจะต้องปล่อยปะละเลยออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยคาดหวังว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นจริง 100% อย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเริ่มต้นนี่ตั้งแต่ตัวเรามันก็จะดีที่สุดใช่ไหมครับมาแห่วันนี้มาเที่ยวกองขยะกับคุณลุงซาเล้งนะครับสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้มากเลยนะครับรู้ทั้งหมดนี้แล้วก็อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับส่งต่อบอกต่อแชร์ต่อกันด้วยนะครับโลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ The Green Diary วันนี้ครับพาขึ้นมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยฮะเพราะว่าเราจะมาดูกับกลุ่มคนเก็บขยะรูปแบบใหม่ครับเขาเป็นกลุ่มคนที่คอยไปรับขยะในเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ของเหลือใช้ที่คนไม่ต้องการแล้วนะครับนำไปขายนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งหรือว่าของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่เนี่ยก็นำไปแบ่งปันต่อให้กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสนะครับกลุ่มคนนี้เรียกกันว่า EMD Recycle ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะเจ๋งขนาดไหนฮะพี่โดมสวัสดีครับโอ้ไม่เจอนาน
2: ครับก้อง
0: พี่โดมครับ EMD Recycle ครับผม
2: ครับผม
0: ถือว่าผมมาเจอพี่โดมในช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ EMD เนี่ยผ่านมาประมาณสักเกือบปี
2: นะเดือนนี้1ปีละ
0: ถือว่ามีการเติบโตขึ้นอะไรประมาณไหนครับพ
2: ี่โอ้เริ่มต้นทำธุรกิจด้วยการที่คนเอ๊ะเห็นรถคันเหลืองก็คือรถเก็บขยะแต่พอทำได้สักระยะนึงเนี่ยครับปริมาณคนที่เขาใช้บริการมันเยอะขึ้น
0: ครับ
2: ก็เลยรถคันนั้นอาจจะไม่พอละประกอบกับเราใช้มาได้ระยะนึงเนี่ยก็รถก็มีการสึกหรอไปบ้างแต่คันนั้นก็ยังใช้อยู่นะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นคันนี้ปุ๊บมันใส่ของได้เยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีทีมงานเข้ามาช่วย
0: มีทีม
2: เมื่อก่อน
0: มีคนขับรถให้ด้วย
2: ใช่ครับมีคนขับรถ
0: วันนี้คำจำกัดความสั้นๆของคำว่า EMD Recycle นี่มันคือบริการอะไร
2: EMD วันนี้คือมันเป็นธุรกิจจัดการขยะถึงบ้านถึงโรงรถเขาถึงร้านค้าเข
0: า
2: โดยที่เริ่มต้นจากการที่ให้ความรู้เขาก่อน
0: ต้องให้ความรู้ด้วย
2: ต้องให้ความรู้เขาให้เขาแยกขยะได้ถูกโดยที่ 30% เนี่ยของรายได
0: ้
2: ที่เป็นกำไรแล้วเนี่ยเราเอาไปดูแลสังคมเราเริ่มเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มีของเหลือใช
0: ้
2: กับกลุ่มคนที่เขายังมีความขาดแคลนไปถึงคนด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ1ปีที่ผ่านมาเราทำเรื่องนี้ทุกวัน
0: วันนี้มีนัดไหม
2: วันนี้มีนัด
0: ผมไปด้วยนะ
2: ได้เลยต้องไปด้วยกัน
0: รถมีที่ว่างไหม
2: โอเค
0: ไปด้วยกันไม่ใช่นั่งกระบะนะ
2: ไปด้วยข้างใน
0: นั่งข้างในเลยสวัสดีครับผมนี่ทีมงานฮะ
3: ที่คิดว่าให้ EMD เนี่ยต่อให้มันเป็นธุรกิจเล็กๆมากในเมืองเชียงใหม่นะครับแต่มันควรจะเป็นธุรกิจที่มันสามารถที่จะช่วยคนอื่นหรือว่าสามารถที่จะเป็นความหวังของคนบางกลุ่มได้บ้างเพราะเขาไม่มีทางออกธุรกิจเราเป็นธุรกิจจัดการปัญหานะก
0: ็ครับ
3: มันเป็นธุรกิจจัดการปัญหาเราเลยคิดว่าถ้าเรายึดโยงอยู่กับแนวคิดแบบนี
0: ้ครับ
3: พี่คิดว่าเราก็ปันเงินส่วนนี้มาดูแลกันวันนี้
0: ซึ่งทำได
3: ้ทำได
0: ้อยู่ได
3: ้อยู่ได
0: ้สวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ไม่อยากออกกล้อง
2: อันนี้ยังใช้ได้นะแต่แกให้ไปเช็คไอ้ตัวไอ้สายไฟมันอาจจะรั่ว
0: ครับอ๋อแต่ว่าแกให
2: ้ให้เลย
0: ให้เลย
2: อันนี้
0: ให้เลย
2: อาจารย์นี่ดีมากคือให้จะหมดบ้านแล้วเนี่ยคืออะไรที่ให้ได้ที่ให
0: ้หมดวันนี้ให้เนี่ยฮะเครื่องซักผ้าแล้วยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าจะต้องมีไปเช็คอะไรนิดหน่อยเอาแม่เหล็กไฟฟ้าปรินเตอร์นี่ใช้ได้เหรอพี่อัน
4: ใช้ได้ทุกอย่างเลย
0: โอ้นี่ก็ให้โอ้โหหลอดไฟ
4: หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แล้วก็มีรางด้วย
0: อ๋อ
4: เอาไปต่อใช้ได้เลยคร
0: ับหลอดไฟพร้อมติดตั้งเลย
2: เป็นที่นอนได
0: ้ที่ของเริ่มมีคนใช้แน่นอน
2: ใช่ขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณนะครับโอเค คพี่จีนขอบคุณมากนะพี่นะ

0: ได้ประโยชน์เยอะเลยมีทั้งเสื้อผ้าตุ๊กตา
1: คือจะบอกว่าเอี่ยมดีเนี่ยจะไปรับเนี่ยต้องนัด
0: คิว
1: ต้องนัดคิว
0: นัด
1: มาทางไลน์ใช่ไหมพี่
0: น
1: ั
0: ดมาทางไลน
1: ์
0: นะ
1: แล้วก็ส่งโลเคชั่นมา
0: ส่งโลเคชั่นถ่ายรูปตัวอย่างสินค้า
1: ครับอ๋อครับ
0: แล้วก็แจ้งบ้านเลขที่มาหน่อย
1: อ๋อครับ
0: พร้อมเบอร์ติดต่ออะไรไว้หน่อย
1: วันหนึ่งไปรับสักกี่เจ้าดิพ
0: ี่ประมาณ6 เจ้า
1: เฉลี่ย
0: ต่อวัน
1: นักศึกษานะครับถือขวดลงมาขายที่เอี่ยมดีนะครับ
2: เนี่ยน้องเขาก็มีวิธีการนะกล้องนะ
1: อ๋อนี่ไง
2: คือเบื้องต้นบีบไว้ลดการใช้การจัดเก็บพื้นที่ในหอได
1: ้
2: นะครับแล้วก็สิ่งถ้าทำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็จะ
1: เ
2: รียกว่าครบกระบวนการเลยก
1: ็
2: คือพี่อันต้องทำยังไง
3: ก็คือจะ
2: สอนน้องไปด้วยเลยก็ได้
3: เออจริงๆเขารู้แต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาทำก็ทำทิ้งเสื้อออก
1: เอาสลากออก
3: อันนี้ก็ทิ้งเป็นขยะทั่วไป
1: ครับ
3: อันนี้เป็นพลาสติกสีเป็นอีกราคาหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นเพชรพลาสติกเพชร PET ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่ง
2: ช่างรวมแบบนี้มี2 อย่างนี้ติดไปเนี่ยทุกวันนี้เท่าไหร่อัน6บาท
3: น่าจะ6บาท7บาทประมาณน
2: ี้แต่ถ้าเราแกะอย่างเงี้ยอาจจะได้ถึง9บาท
1: รู้จักกับเอี่ยมดีได้ไงครับ
4: หนูเซิร์ชในเน็ตอะค่ะว่าแบบรับซื้อขยะแบบเพื่อนพี่อะค่ะเพราะว่าพวกหนูก็อยู่หอในแล้วไม่มีรถ
1: ครับ
4: ก็ไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยเซิร์ชดูแล้วก็เจออันนี
5: ้การแยกขยะนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะปัญหาของการไม่แยกขยะที่เรากำลังเจออยู่นี่ไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับดูได้จากเมื่อปี2561ที่ผ่านมาประเทศไทยมีขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตันเป็นขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตันกำจัดอย่างถูกวิธีได้เพียง 10.88 ล้านตันที่เหลือกำจัดแบบไม่ถูกวิธีถึง 7.36 ล้านตันและยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นขยะตกค้างต่อไปเพราะไม่สามารถแยกไปกำจัดได้ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะตกค้างมาจนถึงปัจจุบันและกองขยะเหล่านี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบมากมายนะครับเช่นของเหลวจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียเป็นแหล่งพาหะนำโรคและเกิดการหมักหมมจนเกิดเป็นก๊าซพิษที่ส่งผลต่ออากาศโดยตรงเราช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยเริ่มต้นจากการแยกขยะให้ถูกต้องก่อนนำไปทิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้แล้วล่ะครับ
1: ศูนย์บัญชาการเอี่ยมดีครับบุกมาถึงบ้านเลยโอ
2: ้คือโซนนี้จะเป็นโซนแรกรับนะคือของมาก็จะถูกเอามาคัดแยกเบื้องต้นที่นี
1: ่ครับผม
2: ของที่เราได้มาเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะก้องนะ
1: ฮะ
2: 1ก็คือถ้าเป็นขยะทั่วไปขวดแก้วพลาสติกกระดาษเราจะไปขายเลยเราจะขายระหว่างวันไปเลย
1: ครับ
2: นะครับ
1: ขยะรีไซเคิลก็
2: ขยะรีไซเคิลเคลียร์ไปเลย
1: ครับผม
2: 2ก็คือถ้าเป็นขยะที่เป็นของเหลือใช้แล้วอันเนี้ยนะครับของเหลือใช้ถ้ายังสภาพดีอยู่เราจะมาเก็บไว้โซนนี้จะเป็นพวกกระเป๋านะครับเป็นพวกกระเป๋าซึ่ง
1: ครับ
2: กระเป๋าก็มีตั้งแต่สภาพดีกับสภาพที่อาจจะต้องซ่อมแซมหน่อย
1: อ
2: ย่างเงี้ยนะครับ
1: แต่อย่างเงี้ยผมสงสัยมากเลยว่ามันต้องสภาพแบบไหนโยม
2: ครับ
1: เราถึงควรจะบริจาคต่อ
2: คืออยู่ในสภาพที่เอาไปใช้ต่อได้
1: ใช้งานได้อยู่
2: ใช้งานได้แต่ถ้าดูแล้วเนี่ยบางทีมันไม่มีอะไรแล้วบางทีไม่รู้จะไปเย็บอะไรยังไงไอ้อย่างเงี้ยเราก็เสียดายตรงที่ว่าเราส่งต่อไม่ได
1: ้
2: แต่ถ้าอยู่ในสภาพที่พอส่งต่อได้แบบเนี้ย
1: เ
2: ราส่งต่อไม่ส่งต่อแล้วก็ไปขายแปลงเป็นไงกลับมา
1: ครับ
2: นะครับเอาไปดูแลคนอื่นต่อถ้าบางอย่างถ้ามันไม่ได้จริงเราก็ขออนุญาตที่จะตีเป็นของใช้การไม่ได้ไปอะไรเงี้ยครับแต่อันไหนใช้ได้เนี่ยเราพยายามจะทำให้ของทุกชิ้นมันกลับมามีชีวิตให้ได
1: ้ครับ
2: มันกลับไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นให้ได
1: ้ครับ
2: อันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่พี่ตั้งใจไว้เลยกับน้องกับทีมงานว่าเฮ้ยเราจะไม่ทิ้งของนะ
1: ครับ
2: ถุงพลาสติกที่ห่อหุ้มมาเนี่ยก็จะไม่ทิ้งด้วยนะก็นะครับคือทำให้มันซีโร่เวสต์ที่สุด
1: โอ้โหนะครับลู่วิ่งไฟฟ้าคล้องใส่ปลานะครับก็อุปกรณ์กีฬานี่อันนี้รู้เลยนะฮะไปที่ไหนนะครับโรงเรียนนะครับ
6: อ
1: อย่ามาขายกันครับ
2: มีขวดน้ำพลาสติกนะ
1: ครับ
2: แล้วก็เครื่องซักผ้าแต่เดี๋ยวเราเอาไปซ่อมอันนั้นเราไปซ่อมแล้วก็บริจาคต
1: ่อ
2: ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเจที่
1: สวัสดีครับพี่
2: ทุกครั้งก็จะได้เจนี่แหละที่ที่คอยคิดเงินให
1: ้ครับผมนี่ได้กี่บาทครับจัดสรรปันส่วนเงินที่ได้มายังไง
2: ครับเงินที่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นต้นทุนในการไปซื้อของมาวันนี้สมมติเราได้200นะครับเราได้200เงิน200บาทเนี่ยส่วนแรกเลยเนี่ยเราหักต้นทุนซึ่งเป็นค่าน้ำมันออกไปก่อนค่าซื้อของออกไปก่อนส่วนที่2ก็คือ 30% นะครับได้กำไรมาเนี่ยนะครับเราจะหักออกมาเพื่อที่จะเอาไปดูแลคนด้อยโอกาสที่เราดูแลอยู
1: ่ครับผม
2: เด็กกำพร้าคนพิการคนไร้บ้านพวกเก็บขยะรายย่อย
1: ครับผม
2: เนี่ยเราจะเอาเงินก้อนเนี้ยเอาไปดูแลผ่านวิธีการต่าง
1: ๆครับผม
2: นะครับ
1: ที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ่าย
2: ใช่
1: ของทีม
2: ใช่ครับของทีมไปเป็นค่ากินค่าอยู่เพราะเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
1: ครับผม
2: ครับ
1: แล้วมันคุ้มเหรอพี
2: ่พี่ทำมาถึงวันนี้พี่ตอบกับตัวเองได้ว่านี่คือความคุ้มของพี
1: ่
2: นะครับมันคุ้มด้วยอะไรหนึ่งก็คือว่าพี่ได้ทำหน้าที่ในการขนย้ายจัดสรรขยะคัดแยกขยะให้กับเมืองเมืองนี
1: ้
2: ให้กับคนตามหมู่บ้านชุมชนต่าง
1: ๆ
2: ให้เขามีทางออกกับเรื่องของการจัดการขยะในบ้านเขาในร้านค้าเขาในออฟฟิศเขา
1: ครับ
2: อันนี้คือความคุ้มที่หนึ่งและเงินกำไรนี่แหละที่พี่คิดว่าเป็นความคุ้มตรงที่ว่านอกจากเราจะได้กำไรแล้วจะมากน้อยก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่กำไรเนี้ยมันปันไปถึงคนอื่น
1: ครับ
2: พี่คิดว่าเนี่ยคือความคุ้ม
1: นี่คือความคุ้ม
2: อาจจะไม่มากแต่มันก็เพียงพอที่จะดูแลพวกเรากันเอง
1: ครับผม
2: แล้วก็ดูแลคนด้วยโอกาส
1: คำว่าธุรกิจจัดการขยะของเอี่ยมดีรีไซเคิลนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาไม่ได้จัดการเพียงแค่ซื้อขยะมาแล้วก็ขายไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขามีความใส่ใจในการจัดการในทุกขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นใส่ใจในเรื่องของอยากจะไปรับขยะของทุกๆคนที่ติดต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่นะครับหรือว่าใส่ใจในเรื่องของการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องนะครับกับทุกคนใส่ใจในเรื่องของการนำขยะหรือว่าของเหลือใช้เนี่ยมาจัดการมาแยกหมวดหมู่มาทำความสะอาดมาซ่อมแซมนะครับแล้วก็ใส่ใจไปจนถึงคัดเลือกของผู้ที่เหมาะสมที่ต้องการของเหล่านั้นจริงๆนะครับทำให้ทุกอย่างทั้งกระบวนการเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและมันเกิดขึ้นจริงแล้วมันเป็นจริงเห็นผลจริงมากนะครับซึ่งตอนนี้เอี่ยมดีรีไซเคิลก็ยังคงต้องการจิตอาสาที่มาร่วมด้วยช่วยกันอยู่นะครับถ้าคุณมีความสามารถนะครับทางด้านไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเย็บปักถักร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะร่วมช่วยให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่ก็สามารถติดต่อเข้าไปที่เอี่ยมดีรีไซเคิลได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าโลกนี้ไม่ยากที่จะรักนะครับกับ The Green Diary นะครับก็สามารถกดติดตามแล้วก็ Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

0: ระมงคลบพิตรเป็นพระพุทธรูปโบราณที่สำคัญและได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติโดยกรมศิลปากรจากวิหารพระมงคลบพิตรสู่การร่วมกันของหน่วยราชการและเอกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการก่อตั้งมูลนิธิพระมงคลบพิตรขึ้นในปี2502โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณะและรักษาองค์พระมงคลบพิตรและวิหารพระมงคลบพิตรรวมทั้งสิ่งปลูกอื่นอันเป็นโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตลอดจนดำเนินการอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม
1: ครับมูลนิธิพระมงคลบพิตรเนี่ยเป็นองค์กรสาธารณะมีข้อบังคับที่กำหนดจุดประสงค์ไว้หลักๆ3ประการครับประการที่1โดยสรุปคือให้มูลนิธิเนี่ยเอาเงินผลประโยชน์ที่ได้ทั้งหมดจากคนที่มากราบไหว้และก็ทำบุญที่วิหารมูลนิธิเนี่ยดูแลองค์พระมงคลบพิตรดูแลวิหารพระมงคลบพิตรให้มีความสวยงามสง่าอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งวัตถุประสงค์ข้อนี้เนี่ยทางมูลนิธิได้ดำเนินการมาโดยตลอด
0: การบริหารองค์กรย่อมมีบ้างที่จะประสบกับปัญหาและอุปสรรคซึ่งถือเป็นเรื่องที่อาจเกิดขึ้นได้โดยผู้นำองค์กรเองก็เข้าใจสภาพทั่วไปของปัญหาซึ่งโดยมากเกิดจากความแตกต่างกันด้านที่มาของคนในองค์กรไม่ว่าจะเป็นอาชีพอายุหรือปัจจัยทางสังคมอื่น
1: ๆสภาพปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นน่ะเราต้องแก้ได้นะครับเนื่องจากเรามีกรรมการทั้งหมด15ท่านแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมดประมาณ42ท่านเนี่ยที่อยู่ในองค์กรทุกคนก็มีพื้นความรู้ความคิดแตกต่างกันมากโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่วิหารมงคลพิตรเนี่ยมีความรู้แตกต่างกันมากมาจากครอบครัวพื้นฐานครอบครัวที่แตกต่างกันมากสิ่งต่างๆเหล่านี้เวลามาทำงานร่วมกันเนี่ยแน่นอนปัญหาต่างๆก็เกิดขึ้นความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับการทำงานที่ไม่เป็นทีมในลักษณะนี้เราถือว่าปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่เป็นธรรมชาติของปัญหาที่คนหมู่มากมาอยู่รวมกันเนี่ยมันต้องเป็นปัญหาถามว่าคณะกรรมการหนักใจในเรื่องนี้ไม่หนักใจเพราะถือว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่เราจะดูแลสิ่งเหล่านี้อย่างไรเราก็วางกฎวางกติกาให้เขาปฏิบัติ

0: โดยเบื้องต้นในความเชื่อเบื้องต้นเนี่ยทางเรามองว่าคุณธรรมนั้นเป็นเรื่องของความดีความงามที่ต้องทำให้เกิดขึ้นในองค์กรโดยที่ทุกคนนั้นมีคุณธรรมอยู่ในจิตใจไม่เป็นการบังคับแต่คุณธรรมเราเน้นถึงการปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวันมีการติดตามเสมอครับโดยเฉพาะของเรานั้นน่ะได้กำหนดเรามีวิสัยทัศน์อยู่6ประการการบริหารองค์กรสู่สากลพระมงคลบพิตรงานพัฒนาบำรุงศาสนาวัฒนธรรมร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตอบโจทย์ผู้เยี่ยมชมสื่อผสมเทคโนโลยีโดยวิสัยทัศน์เนี้ยเราก็พยายามจะทำให้เกิดขึ้นนะครับคุณธรรมที่เราเน้นน่ะเน้นคุณธรรมเรามองถึงคุณธรรมเบื้องต้นที่ว่าทุกคนเนี้ยต้องทำเพื่อเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับความภาคภูมิใจของมูลนิธิที่เห็นณปัจจุบันนี้คือเราได้บูรณะวิหารมูลนิธิเนี่ยใช้เงินไปถึง60 กว่าล้านนะครับโดยเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทั้งนี้เนี่ยให้คงสภาพสถาปัตยกรรมเดิมดั้งเดิมไว้โดยมีกรมศิลปากรเนี่ยมาช่วยดูแลว่าการซ่อมแซมนั้นควรจะเป็นดูแลใกล้ชิดผลงานที่ออกมาจริงสง่าสวยงามวันนี้เราภาคภูมิใจมากที่เราสามารถซ่อมวิหารซึ่งเราพยายามจะตั้งงบประมาณซ่อมมาโดยตลอดแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เป็นความภาคภูมิใจนอกจากนี้ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบวิหารคุณภิษใช้เทคโนโลยีต่าง
1: ๆทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าวิสัยทัศน์และเจตนารมณ์ของมูลนิธิพระมงคลบพิตรในการทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรมและการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ล้นนำมาซึ่งการเป็นหนึ่งในองค์กรคุณธรรมต้นแบบในพื้นที่จังหวัดคุณธรรม

0: วัสดีคุณโอ้ย
1: แค่ไปเราอาจจะเข้าพร้อมกันสองคนไม่ได้เนาะ
0: เราจะเปิดมันให้ลำบากทำไมสวัสดีคุณผู้ชมครับนี่ช่างประจำบ้านครับผมครับวันนี้กลับมา DIY อีกแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้ว
0: คือจริงๆคอนเทนต์ช่างประจำบ้านต่อช่วงนี้จะมีหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ DIY แบบวันนี้นะฮะงานช่างงานเชื่อมงานไม้ไปจนถึงการไปเดินทางท่องเที่ยวหาแรงบันดาลใจ
1: ด้วยช่วงนี้ใช่ไหมคะ
0: ไปเจอที่แบบพิเศษแหล่งที่เป็นวัตถุดิบแหล่งที่เป็นงานช่างต่างๆทั่วประเทศไทยเลยอย่างที่บอกครับขอเน้นย้ำอีกสักครั้งหนึ่งละกันใครที่มีเรื่องของงานช่างไม่ต้องอยู่กรุงเทพก็ได้อยู่ต่างจังหวัดยิ่งดีเลยมีเรื่องงานช่างประจำท้องถิ่นมีเรื่องของร้านที่แบบวิ่งอยากจะให้ช่างประจำบ้านไปดูแล้วเกิดว่าโอ้ร้านนี้ของเจ๋งเว้ยอยากจะแนะนำเรานะฮะสามารถส่งเข้ามาได้เลยทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนั่นนะครับอินบ็อกก็ได้นะฮะเราเดี๋ยวแอดมินเราจะรับเรื่องไว้แล้วก็มานั่งพิจารณากันจัดเป็นทริปแล้วก็ไปเดินทางไปดูกันใช่มั้ยนันทิพย
1: ์ใช่ค่ะใช่
0: จริงเราไปกันมาหลายที่แหละแต่ว่าเราก็มีประเด็นที่แตกต่างกันไปในแต่ละที่นะครับแล้วก็อยากจะได้คอนเทนต์อยากจะได้คำแนะนำจากคุณผู้ชมจริงๆว่าที่ไหนที่อยากให้ช่างประจำบ้านไปเยี่ยมไปดูไปซ่อมไปนู่นไปนี่นะครับส่งเข้ามาเยอะๆนะครับพวกเราจะได้เดินทางกันทั้งปีเลยนะฮะอ่ะสำหรับวันนี้งาน DIY อยู่กับพี่โจนะครับพี่โจก็เอาเฟอร์นิเจอร์มาเป็นเก้าอี้แล้วถูกใจทิพย์เลย
1: ถูกใจเลยได้เก้าอี้ไปหลายตัวแล้วนะตอนนี้สร้างไปไม่รู้กี่แบบแล้ว
0: ไม่รู้จะให้ใครนั่งบ้านแขกเยอะเลยกัน
1: แต่ว่าวันนี้พิเศษเป็นเก้าอี้แบบที่เราไม่เคยทำมาก่อน
0: มัวพูดอีกทุกเทปแหละเก้าอี้แบบที่เราไม่เคยทำมาก่อนแต่จะเป็นแบบไหนวันนี้พิเศษจริงแล้วก็ราคาหลักร้อยไปดูไป
2: สวัสดีครับ
0: วันนี้พี่โจจะมาช่วยเราในการจัดการกับเฟอร์นิเจอร์ในวายนะครับซึ่งเฟอร์นิเจอร์เนี่ยพี่โจว่าเดี๋ยวจะเอามาให้ดูด้วยเพราะเราทำชิ้นไหนอยู่ไหนอะพี
3: ่ครับอยู่ตรงนี้เลยครับที่นั่งอยู่ตรงนี้
0: น
3: ี
0: ่หุ่นชอบหุ่นชอบตัวนี้เลยเหรอ
3: ใช่ครับตัวนี้
1: ว
3: ้
1: าวอุ้ยแบบนี้ทำได้เหรอคะทำได้
0: เออที่มันเก้าอี้แบบเก้าอี้นั่งแบบว่าบาร์เก้าอี้นั่งแบบเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยนะ
3: จะเป็นเก้าอี้บาร์ก็ได้หรือจะเป็นเก้าอี้ธรรมดาก็ได
0: ้เออเออก็คือสามารถปรับสูงต่ำได้
3: สูงต่ำได้หมดครับ
1: อุ้ยอันนี้เราถอนแบบปรับได้เลยใช่ไหมคะ
0: ที่บอกเป็นเก้าอี้บาร์เพราะว่ามันสูงก็ได้เยอะเลย
3: ถูกต้อง
1: เป็นเก้าอี้เราไม่ได้เป็นเก้าอี้เหมือนเดิมยังคงเป็นเก้าอี้อยู่แต
3: ่เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ถ้าเกิดเราทำเองเนี่ยต้นทุนมันประมาณสัก 7-800 บาท
0: ว้า
3: จริง
0: ป่ะเนี่ย
3: ถ้าทำเอง
0: เหล็กนะ
3: ใช่ครับ
0: เหล็กใช่ไหมเหล็ก
3: ใช่ครับผมอันนี้เป็นเหล็กทั้งหมดครับ
1: อุ้ย 7-800 เหรอคะ
3: ใช่ครับ
0: เฟอร์นิเจอร์เหล็กแบบว่าปรับขึ้นลงได้ในราคาหลักร้อยนะฮะทำอย่างไรพี่ทำอย่างไรวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่กับเราแล้วเพราะฉะนั้นไปดูเลยดีกว่าครับ
3: ได้
0: นี่ก็มาถึงการเรียกว่าก่อนจะประกอบแล้วกันส่วนประกอบต่างๆของเจ้าเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยมันก็โอ้เยอะเหมือนนะ
1: มันมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบว่าหลายแบบหลายสไตล์มากมากเลย
0: ค่ะถ้าเรามองข้ามสิ่งเด่นๆนี้ไป
1: เด่นๆเลย
0: แล้วก็เจอกับสิ่งที่ผมถ่ายมากมาย
3: ครับ
0: อันนี้คือตัวที่เป็น
3: หนังเทียมหุ้มเนา
0: ะหนังเทียมหุ้มข้างบนซึ่งคุณก็สามารถเปลี่ยนได้หมดแหละจะเอาสีลายแดงเป็นลายนู่นนี่มีหมด
1: จริงๆจะเป็นผ้าเป็นอะไรก็ได
0: ้ได้หมดเลยเป็นผ้ายีนอะไรเงี้ยเท่ๆก็ได้หมดเลย
3: หรือจะเป็นไม้ก็ได้นะถ้าเกิดลายไม่ชอบแบบนั้นก็เป็นพื้นไม้ไปเลยก็ได้
0: อ
3: ๋
0: อเป็นเหมือนแท่นไม้ได้เลย
3: ใช่
0: คือไม่ต้องใช้บอกนี้ไม่ต้องหุ้มมันนี้คือเป็นแท่นไม้ก็ได้เหมือนกันนะก็สวยเหมือนกันนะแต่วันนี้ก็มานำเสนออีกแบบนึงเพราะไม้เห็นเยอะแล้วเห็นบ่อยแล้วนะ
3: ครับ
0: วันนี้หลักๆเป็นงานเหล็กโครงสร้างเป็นเหล็กหมดเลยนะครับมีอะไรบ้างพี่
3: โครงสร้างหลักๆแล้วนะครับผมก็คือเราพยายามจะหาที่เราหาได้หมายถึงว่าเราไป1ร้านเนี่ยเราสามารถซื้อได้หมดเลย
0: คือครบจบในที่เดียวได
3: ้ต้องครับดังนั้นมันอาจจะไม่ได้เหมือนต้นฉบับเป๊ะนะครับผมเราก็มีอะไรเราก็พยายามเอามาตกแต่งให้มันใกล้เคียงครับผมหลักๆแล้วโครงสร้างมันก็จะเป็นเหล็กกลมนะครับผม
0: เหล็กกลมขนาดเท่าไหร่ครับ
3: 4หุ้นนะคร
0: ับ 4หุ้นโอเค
3: นะครับแล้วก็ปลอกนะครับปลอกที่มาตกแต่ง
0: ปลอกมันต้องใหญ่กว่านี
3: ้ใหญ่กว่านี้นะครับก็เป็น6หุ่นมันก็จะใส่กันแล้วได้พอดี
1: อ๋อ4หุ่นกับ6หุ่นมันจะใส่กันได้พอดีของมันอยู่แล้ว
0: ใช่ถูกต้องเพราะว่ามันข้างละ1 1
3: ใช่แล้วก็จะมีแผ่นนะครับแผ่นที่สำหรับหมุน
0: ครับ
3: แผ่นหมุนนะครับแล้วก็เป็น

0: ที่จะยึดกับตัวเบาะหนึ่งอันแล้วก็หมุน1อันนะครับ
1: เป็นแป้นเนาะเป็นแป้นเหล็กเนาะ
0: แป้นเหล็กนะครับผมจะเอากลมหรือเอาเหลี่ยมก็ได
1: ้อ๋อเหรอ
0: แต่วันนี้เราจะทําสไตล์กลมดังนั้นส่วนใหญ่เราก็จะ
1: กลมให้หมดเลย
0: ใช่ครับเป็นเดี๋ยวมันจะแย้งกันแล้วก็อีกอันนึงตัวหมุนของเราก็จะใช้เป็นสตับเกียวนะครับผมอันนี้ขนาด4หุ่นนะครับสตับเกียวมันก็จะทำให้ของเราขึ้นลงได
1: ้อันนี้มันคือตัวเหล็กแท่งที่ไปตามมา
0: ใช่ครับ
1: เป็นตามเรียวมาน
0: ะครับผมมันก็เป็นสำเร็จนะครับ
1: ครับ
2: ช่วงนี้มีขายสำเร็จหมดเลย
0: มีสำเร็จหมดเลยครับ
1: แต่ว่า
0: ร้านก่อสร้างมีหมดเลย
2: อันนี้เนี่ยต้องเอามาตัดเองถูก
0: ใช่ครับอันนี้ต้องมาตัดเองส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวประดับรั้วต่างๆนะครับ
1: อ๋อพวกหัวที่ไปสวมเหล็กเส้นในการเป็นหัวเป็นหัวรั้วใช่ไหมฮะ
0: ถูกต้องครับเราก็จะมาประดับทำให้มันดูกลมนะครับไม่เหลี่ยมมากเกินไป
3: ก็โลหะกัน
0: ใช่ครับโลหะกันดังนั้นเชื่อมได้คร
1: ับ
0: เชื่อมได้
1: วัสดุเดียวกันนี่เป็นโลหะนี่เชื่อมได้หมดเลยนะคร
0: ับ
1: และอันนี้สนใจมาก
0: ตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับที่เราม้วนมาไว้สำหรับขาล่างไว้สำหรับ
1: ม้วนยังไงพี
0: ่ม้วนเนี่ยมันก็จะต้องขึ้นเครื่องอันนี้อาจจะต้องจ้าง
1: ไปไหนอ่ะ
2: ขึ้นเครื่องปุ๊บมองบน
0: อาจจะต้องไปจ้างเขาม้วนนิดนึง
1: มาจ้างเขาม้วนมาเป็นเหล็กเส้นอะเนาะ
0: อันนี้เป็นเหล็กเผาครับเราเรียกว่าเหล็กเผาครับเหล็กเผาเนี่ยมันจะต่างกับเหล็กเส้นมันจะลักษณะหน้าตาคล้ายๆเหล็กเส้นอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมตัวน
1: ี้จะเป็นเหล็กเส้น
0: ข้อดีของมันคือ1ถูกกว่านะครับถูกกว่านิดหน่อยนะครับผมแล้วก็โค้งอะไรง่ายกว่าแต่มันก็ผิดรูปได้ง่ายกว่าเหมือนกัน
1: เหล็กเส้นอะนะ
0: ใช่แต่ถ้าเป็นเผาเนี่ยมันจะมีความแข็งมากนะครับผม
1: อ๋อแข็งก็แปลว่าถ้าเกิดว่าม้วนโง้งมาเนี่ยมันก็จะมีความอยู่ตัวของมันอ
0: ยู่ตัว
1: ไม่
0: บิ
1: ดไม่บิดข้าง
0: มีอะไรครับผมโดนความร้อนโดนเหยียบโดนอะไรไม่
2: แล้วตัวนี้มันมีความหนาหลายขนาดไหมคะหรือว่าม
0: ีครับผมมีตั้งแต่ขนาด3หุ่น4หุ่นไปจนถึง1นิ้ว
1: โอ้ใหญ่นะ
0: ใช่คร
1: ับ ใหญ่ปกติเหล็กเผาเนี่ยเขาใช้ทำอะไรพี
0: ่เหล็กเผาเนี่ยก็เป็นเผาของมอเตอร์นะครับผมหรือว่าโครงสร้างอะไรที่เราต้องการแข็งแรงมากๆเพราะเหล็ก
1: เราเนี่ยคือสมมติเป็นแกนนั่นแหละ
0: ใช่ครับ
1: มันคือแกนนะฮะ
0: เหล็กตันนั่นเอง
1: มันต้องแข็งมาก
0: มันแข็งมากเลย
1: แข็งมาก
0: ดังนั้นเอาคอนเคาะไม่ไปนะ
1: ไม่ไป
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่ามันต้องเป็นส่วนโครงสร้างอย่างแน่นอน
0: ใช่
1: โอเค
0: โครงสร้าง
1: ถ้างั้นเรามาประกอบร่างเลยเริ่มจากส่วนไหนก่อนพี
0: ่ใช่เดี๋ยวเราจะทำโครงสร้างก่อนวันนี้ตัดมาหมดแล้วนะครับดังนั้นการเชื่อมมันจะนิดเดียวอย่างวันนี้ตัวต้นแบบของเราจะเป็นแบบเก้าอี้บาร
1: ์
0: ครับผมแต่ว่าที่เราจะทำวันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ธรรมดา
1: ะ
0: นะครับความสูง
1: เป็นสตูเตี้ยหน่อย
0: สตูเตี้ยหน่อย
1: เตี้ยหน่อย
0: ครับความสูงโดยรวมก็ประมาณสัก60เซนแต่เก้าอี้บาร์จะประมาณ70
1: ใช่
2: ต่างกันไม่เยอะมากแต่ว่า60นี้รวมคือขึ้นแบบ
0: ขึ้น
2: แล้ว
0: ขึ้นได้อีก
2: ขึ้นได้อีก
0: ขึ้นได้อีก10กว่าเซนเลยแล้วก็ลงต่ำสุดได้60เซน
1: ครับผมโอเคอ่ะงั้นลุยเลยเหรอครับ

เด็ก4หุ่นเราจะตัดขนาดความยาวเนี่ยประมาณ60เซน60เซนจะเป็นขนาดพอดีสำหรับเก้าอี้เล็กๆนะครับผมเก้าอี้ทั่วไปและสามารถที่จะปรับขึ้นได้ตามความสูงของสตัดเกลตัวนี้ขึ้นอีกประมาณสัก10%

0: นี่คือโครงสร้างแล้วตัวนี้คือแป้นที่บอกนะครับ
1: แป้นหมุนครับ
0: อ๋อก็คือแป้นกลมเนี่ยมันก็เป็นแกนให้กับตัวเรื่องอะไรอ่ะ
2: ตัว
0: ตับเกียวนี
1: ้ใช่ไหมครับตับเกียว
0: เสร็จปุ๊บแล้วก็เสียบลงไปแล้วก็หมุนแล้วก็แป้นนี้เพื่อจะพอดี
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ
2: มันต้องเชื่อมติดกันก่อนเนาะให้มันเป็นฐานแบบเป็นฝาข้างบนอย่างนี้ใช่ไหม
0: ซึ่งการเชื่อมนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครยังเชื่อมไม่เป็นนะครับเราเคยสอนไปแล้วนิดหน่อยนะแต่ว่าถ้าอยากจะเชื่อมเก่งเชื่อมได้จริงๆเลยนี่นะฮะคนนี้เฮ้ยอันนี้ผมไม่ได้โยนนะแต่คือแบบคนนี้เขาสอนอยู่จริง
2: สอนด้วย
0: เขาเคยมีเปิดเวิร์กช็อปไปแล้วด้วยของช่างบ้านพี่โจไปด้วยตอนนั้นนะครับ แล้วว่าใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อได้เลยศูนย์งานไม้นะเดี๋ยวคุณคอนแทคอะไรให
1: ้
0: โอเคแล้วตัวนี้เดี๋ยวเราต้องมาทำแป้นข้างบน
1: ถูกต้องครับงานเหล็กก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะเตรียมเก็บอะไรแล้วก็ทำสี
0: เออคืออันนี้เป็นไอเดียเนาะ
1: ครับ
2: แล้วก็เดี๋ยวข้างบนเป็นไม้แล้วใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่
0: ใช่
1: เดี๋ยวก็จะเป็น
0: ไม้อัด
1: ครับ
0: อันนี้กี่มิล
1: อันนี้แม่10มิลครับ
0: เออ
1: จริงจริงจะเอาน้อยกว่านี้ก็ได้
0: เออแต่นี่ก็คือปึกเลย
1: ใช่ครับ
0: ถ้าน้อยกว่านี้จะมีแอนนิดหน่อยถ้าเกิดนั่งริมริมขอบขอบแต่ว่าม
1: ันก็จะผุแล้วก็จะพังเร็วครับผมถ้ามันบางเกินไป
0: เนาะโอเคครับอ่ะถ้างั้นไปลุยต่อเลยครับกับที่นั่งครับ

ีการทำเราก็จะทำง่ายๆโดยเรามีเศษไม้หนึ่งอันนะครับผมเอาไว้ทำวงเวียนแล้วก็ขีดเป็นรูปวงกลมก่อนที่จะใช้จิ๊กซอว์ในการตัดนะครับขนาดวงกลมของเราจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่13นิ้วนะครับเราก็จะทำเป็นวงเวียนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6นิ้วครึ่งนะครับ

0: อันนี้ก็คือตัวโครงสร้างของเบาะนะครับเป็นไม่หนักนะหนา10มิล
1: 10มิล
0: 10มิลก็หนัก
1: 20ครับ
0: เออน่าจะ20นะดูหนาปกติ2กว่า2เซนน่ะเนาะ
1: ครับ
0: โอเค
2: ทำไมมี2
0: นั่นน่ะสิคร
1: ับ โอเคอันนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวที่เราจะติดเบาะนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวประกบเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยากจะให้มันเห็นขอบเห็นขอบตัวสีดำๆนิดนึงนะครับผม
0: ทำไมต้องเบิ้ลมันด้วย
1: ครับผมการที่เราเบิ้ลนะครับมันจะทำให้เนี่ยเบาะของเรามันมีความหนาแล้วก็ดูสวยไม่งั้นมันจะดูแบบลอยอยู่กลางอากาศแล้วมันจะบางเกินไป
2: ลอยอยู่กลางอากาศ
0: คือ
2: มันจะเป็นแบบคือฐานมันเป็นเสาตรงๆเงี้ยแล้วมันจะเป็นแบบ
0: ไม่บอกเลย
2: คือวางลงไปเป็นเหมือนแผ่น
1: อย่างนั้นถ้ามีขอบมันจะดูสวยกว่า
0: ดูมีความหนาขึ้นมามีแมสขึ้นมา
2: เหมือนมีแป้นมีแท่นอะไรมารับอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: เพราะรวมกับเบาะแล้วมันก็ประมาณสัก7เซนมันก็จะดูสวยเป็นเบาะที่ดูแข็งแรง
0: ไม่งั้นไอ้ดูแข็งแรงข้างล่างหมดเลย
1: ถูกต้องครับผม
0: ทำนี้มันดูหนักแน่นด้วยซึ่งเราพ่นสีดำเนาะ
1: ครับไอ้ตัวประกบนี่พ่นสีดำแต่เนี้ยไม่ต้องพ่นเพราะเดี๋ยวมันจะ
0: อยู่ข้างใน
1: ครับ
0: โอเคครับ
1: โอเค
0: แปลว่าถ้าตัวนี้จะโดนหุ้มโดยตัว
2: ใส่
1: แล้วก็เอาเบาะใส่ก่อนแล้วก็หุ้มในหนัง
2: อันนี้คือเป็นเบาะยังไงประเภทอะไร
1: อันนี้ก็เป็นเบาะที่เอาหุ้มมอเตอร์ไซค์ทั่วไปครับ ร้านมอเตอร์ไซค์เราก็ไปซื้อได้นะครับเบาะตัดเขาพิเศษมา
0: ราคาถูกเลย
1: ประมาณสัก40-50บาทครับอันนี
0: ้แล้วสบาย
1: นะครับเราถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันหนาเราก็จะเป็นซ้อนสองก็ได้นะครับผมแต่ว่ามันมีลักษณะพิเศษหนึ่งที่ว่าเวลาที่เราติดกับไม้ครับเราก็ต้องมีกาวยางติดหน่อยนึงไม่งั้นมันจะไหล
0: มันเป็นโฟมดิเนาะ
1: ใช่ครับ
0: มันต้องแบบว่าเป็นฟองน้ำ
1: ครับมันไม่งั้นมันไม่ติดนะครับแต่วันนี้เราจะใช้กาวยางที่เป็นสเปรย์ก็จะง่ายไม่เลอะมือนะครับฉีดเข้าไปแล้วก็
2: แปะได้เลย
1: นะครับผม
0: กาวยางแบบนี้เป็นกาวยางถาวรเนาะมันมีกาว
1: ใช่ครับ
0: มันมีสเปรย์กาวหลายแบบจะมีสเปรย์กาวที่แบบเป็นกระป๋องที่ติดแน่นทนนานไปเลยกับกระป๋องที่แบบว่าติดชั่วคราว
1: แล้วก็ดึงออกได้แล้วก็ไม่เป็นแผลอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ใช่อันนี้มีสองแบ
2: บ
0: ถ้าไปซื้อแบบที่ติดถ้าลองได้มาก็จะซวยหน่อยก็จะแบบก็ลองถ้าอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: แต่นี่จะเป็นสเปรย์สำหรับติดลามิเนตโดยเฉพาะดังนั้นแน่นเลย
0: ครับเราคนที่แบบอุ้ยขี้เกียจปาดกาวยางแบบ
1: ใช่ครับ
0: เหม็นเลอะ
1: ปกติแล้วมันจะเลอะ
0: ถ้าเป็นอันนี้ก็จะดีขึ้นหน่อย
1: ใช่
0: นะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยว
2: เราลองเริ่มเลยดีไหมคะ
0: เริ่มเลยดีกว่า
1: ครับ
2: ความหนาของเบาะเนี่ยค่ะมันมีหลายระดับไหมคะหลายแบบนะคะ
0: ถ้าเขาเบิ้ลเอาเนาะ
1: ครับเบิ้ลเอาถ้าเบาะไม่แข็งหรือว่าไม่แน่นพอครับมันก็จะแบนพอเรานั่งไป
0: นั่งไปแป๊บ
1: เดี๋ยวแบนเลยครับ
2: อ๋ออันนี้เราก็เลือกที่มันแน่นๆหน่อยแล้วถ้าอยากได้ฟูๆก็เบิ้ล
0: พวกฟูมเบาะอะไรเงี้ยมันก็มีโฟมหลายแบบมากแล้วมีฟองน้ำหลายแบบมาก
2: เหมือนเค้กเลย
0: ค
2: ุณน้องเป้
0: คือเขาจะมีแบบว่าตัวที่เป็นตัวรับแรงโดยตรงตัวที่ซับไปตรงกลางอะไรเงี้ย
1: ใช่
0: คือถ้าในกรณีที่มีเป็นเบาะที่ซับซ้อนแล้วก็หนานะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบเบาะนั่งเฉยๆมันก็จะมีความแบบใช้แผ่นเดียวก็ได้อะไรเงี้ยเนาะเหมือนเค้กกินด้วยวะ
1: เราก
2: ็
1: พ่นกาวลงไปเลยพ่นกาวลงไป
2: พ่นกาวเลยอ่ะคุณน้องเป้ค่ะ
0: พ่นเลย
1: ครับพ่นเลย
0: นะ
1: พ่นให้มันเยิ้มๆหน่อย
2: เยิ้มหน่อย
1: เออแบบนี้เลยครับ
2: ประมาณนี้อ๋อ
0: เฮ้ยหัวมันคุมง่ายนะเนี่ย
1: ครับโอเคครับ
0: ควบคุมง่ายมากนะครับอันนี
2: ้อ๋ออันนี้คือแปะได้เลยไม่ต้องรอให้มันแบบอะไรเลยใช่ไหมคะอ๋อ
0: มีความเป็นแบบเฮ้ยไม่เลอะเทอะด้วยนะ
1: แล้วก็จะได้ปูแผ่นหนังได้เลยครับ
0: ปูเลยนะครับ
1: ครับ
2: อ๋อนี่ไม่ต้องรอแค่ไม่ต้องรอ
1: ครับผม
2: ทำได้เลย
1: ครับ
0: คือไงฮะแล้วเรา
1: จากนั้นเราก็จะใช้เป็นแม็กคู่ในการยิงนะครับ
0: ครับผม
1: แต่ว่าเวลาตอนที่เราทำเนี่ยเราก็พยายามตึงนิดหนึ่ง
0: ดึงมาให้สุดนี
1: ่ดึงปุ๊บแล้วก็ล็อกไว้ก่อน
0: ครับผม
1: ล็อกสี่ด้านก่อนแล้วอันนี้เดี๋ยวเราค่อยเก็บอ๋อ
0: แล้วค่อยเก็บมันก็จะเป็นอย่างนี้
1: จากนั้นเราก็จะเก็บขอบ
0: ค่อยๆเก็บขอบ
1: มันก็อาจจะมีนิด
0: ๆนิดๆ
2: เป็นปกติเนาะทำเป็นทรงกลมอย่างนี้เน
0: า
2: ะ
0: ก็ยิงไปเรื่อยเลยป่ะฮะ
1: ครับยิงอย่าง

0: ลองวิจัยให้จีบมันเท่ากันเพราะยังไงมันต้องมีอยู่
1: จีบเท่ากันไม่ได้มันจะเหนื่อย
0: โอ้ยลองแล้วเหรอ
1: ครับมันไม่ได้มันจะ
2: เหนื่อยใช่ไหม
1: คุณมันจะไม่ได้ครับผมเราค่อยๆจีบ
0: คุณลงทุนเยอะ
1: เน้นๆเลยจีละจีบสองจีบนี่ไงนี่เนี่ยแล้วเน้นมีจีบหลักมีจีบรองไง
0: มีจีบหลักจีบรอง
1: ใช่ถ้าเกิดว่าจีบไปหมดหลักหมดตายหาเงินไม่ทันหมายถึงอะไรวะเนี่ย
0: เก้าอี้เบาะ
1: เฮ้ยนี
2: ่ก็ใกล้เคียงก็มีจีบนิดหน่อยไม่เป็นไร
1: ครับ
2: เดี๋ยวไปเก็บรอยเชื่อมอีกหน่อยแล้วก็เจียแล้วก็ทำสีแล้วก็มาประกอบร่าง
1: โอเคอ่ะถ้างั้นก็ไปลุยเลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้เราพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือดำด้านเท่มากเลยนะฮะก็คือหูดูแพงอ่ะดูหลานะอันนี้ก็คือเป็นตัวที่เราจะมาใส่ตรงขา
1: ตรงขา
0: เพราะว่าถ้าเป็นเหล็กดุนๆนี่ไปโดน
2: ปาก
0: เ
2: ก
0: ล
2: ือ
0: เละทิ้ง
2: เลยใช่ขูดเป็นรอยได้นะคะกันไว้
1: จริงๆอันนี้จะเป็นแบบลักษณะส่วนนอกหรือส่วนในก็ได
0: ้ได้หมด
1: ผมแล้วแต่สะดวก
0: โอเคอ่ะแล้วไงต่อพี่
1: ต่อไปเราก็จะมายึดแป้นนะครับผมยึดแป้นเข้ากับนี่แต่ว่าก่อนที่เราจะยึดแป้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงข้อระวังในการเวลาเราประกอบเป็นชิ้นงาน
0: เออเมื่อกี้เห็นเป็นภาพอาจจะเห็นวิธีการทำมันดูง่ายแต่ว่าจริงๆมันมีข้อควรระวังอยู่ถ้าคุณไม่ชำนาญมันมีเทคนิควิธีการอยู่ยังไงพี่โ
1: จใช่ครับคือตัวแรกอะยังไงมันก็มีข้อข
0: ร
1: ุขระใช่ไหมครับผมเพราะว่ามันยังไม่เคยทำไงมันก็จะแบบ
0: ผมให้3ตัวแรกเลยทำแบบตัวแรกก็ไม่รู้เรื่องอะเบี้ยวไปเบี้ยวมาตัว2อาจจะไม่ค่อยดี
1: เพราะว่าองศาเนี่ยมันเป็นองศาที่เราเรียกว่ามันไม่ใช่เป็นแบบฉากอะไรที่มัน
0: จะง่ายกว่าใช่ไม่ใช่เก้าอี้ขายอย่างนี้มันเป็นขาสอบเข้าเนาะ
2: มันแบบเหมือนมันประกอบกับวงกลมด้วยมันหาจุดมาร์กยาก
1: ใช่ครับดังนั้นเราก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่าทำเป็นจิ๊กเป็นฉากไว
0: ้โอเค
1: ครับผมแล้วเราก็ใช่ครับถ้าเกิดเรามีแคมป์หลายตัวนะครับเราก็สามารถที่จะล็อกแคมป์เข้ากับขานี้ไว้นะครับผมเข้ากับขานี้ไว้คืออย่างน้อยให้ตัวนี้ฉากก่อน
0: ครับ
1: เสร็จแล้วข้างบนเดี๋ยวเรามาจัดหาได
0: ้เข้าใจ
1: นะครับ
0: ค
1: ื
0: ออันเนี้ยถึงเวลาเราวางเพิ่งล็อกเลย
1: ใช่ครับ
0: ล็อกเลย
1: จะล็อกเลยนะครับผมล็อกปุ๊บเนี่ยยังไงอ่ะมันได้องศาที่เป็นฉากแน่นอนนะครับข้างบนเราก็มาตกแต่งอีกนิดหน่อยกันนี้นะครับ
0: โอเคก็คือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครติดตามงานพี่โจมาหรือว่าดูช่องทำบ้านเทสที่พี่โจเนี่ยจะมีไม้แบบนี้แทบจะทุกเทปเลย
1: ใช่
0: คือใช้ไม้อัดไม้อะไรก็ตามที่เหลือใช้นะ
1: ใช่
0: เอามาทำเป็นตัวบล็อกนะฮะไอตอนเก้าอี้เหล็กที่เชื่อมก็เหมือนกันก็คือจะมีตัวไม้เนี่ยมาวางกั้นเลยเป็นบล็อกเลยเพราะว่าเราไม่ได้ทำแค่ตัวเดียว
1: ใช่
2: ใช
0: ่แล้วเราทำแบบว่าเผื่อว่าเราต้องทำตัวต่อๆไปด้วย
2: ใช่มันก็จะได้เท่ากันด้วยแล้วก็คุ้มค่าไม่เสียเวลามานั่งกะทุกอันก็จะยากนะคะ
0: แล้วไงต่อพี
1: ่ต่อไปก็เป็นการประกอบนะครับเราก็จะประกอบแป้นเนี้ยเข้ากับไม
0: ้อ๋อนี่คือไม่ได้ประกอบเข้าไป
1: ครับ
0: อ๋ออย่างที่บอกว่าอันเนี้ยเดี๋ยวเราต้องมาแปะตัวเบาะข้างบนอีก
1: ถูก
0: ต้องเหมือนเป็นแท่นรับเบาะอีกทีนึง
1: ใช่
0: ไหมฮะเพื่อให้มันมีวอลลุ่มที่สวยงามของเก้าอี
1: ้
0: จริงๆจะติดกับตัวนั้นเลยก็ได้
1: ใช่คร
0: ับ เนี่ยอันเนี้ยสามารถ
1: ติดกับตัวนั้นได้นี่เลยก็ได
0: ้นะติดกับแป้นเลยก็ได้เนี่ยติดนี้เลยแต่มันก็จะหนึ่งไม่เรียบร้อยสองมันก็ความหนามันจะไม่ได้ไม่สวย
1: ใช่
0: เนาะเราก็มีการปิดเข้าไปแต่ว่าก่อนที่จะยึดเข้าไปก็ยึดนี้ก่อนใช่ไหมฮะ
1: ครับจะยึดไหนก่อนก็ได้ครับจะยึดตัวนี้ก่อนหรือจะยึดตัวนั้นก่อน
0: โอเคโอเค
1: นี่เราก็ยึดตัว
0: แล้วก็นี้ยึดนี่ก่อน
2: เราก็ยึดเหล็กกับไม้ก็ใช้สกรูปกติเลยใช่
1: เดี๋ยวปล่อยธรรมดาครับผมเดี๋ยวให้งานยากให้สุภาพสตรีเป็นคนทำกันแล้วกัน
2: ได้แล้วค่ะได้ค่ะสุภาพสตรีทำให้ใจดีจังเลยคุณพ้องเต้วันนี้แล้วอันนี้คือเจาะแบบทะลุ
0: เนี่ยทำไมอ๋อมันจอกกระแทกอยู่อ่ะ
1: ใช่ครับมันเป็นกระแทก
0: แล้วอ๋อมันเป็นจอกกระแทก
1: ใช่ครับ
0: ไม่เป็นไรใช่ไหมมันไม่เป็นไรใช่ไหม
2: มันต้องใช้จอกกระแทกใช่ไหมคะหรือว่า
0: ไม่มันใช้จอกธรรมดา
2: ธรรมดาก็ได
0: ้เสียงมันจะแปลกๆนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นจอกกระแทก
1: ครับอ
0: ันนี้ไม่มีโหมดอื่นด้วย
1: อ๋
0: อเป็นจอกกระแทกอย่างเดียวคือถ้าเกิดว่ามีสว่านตัวสว่านอัตโนมัติอย่างเงี้ยก็คือมันจะมีตัวที่มี2โหมดอ่ะก็คือโหมดจอกไม้ธรรมดาขโมยจอกกระแทกไว้เจาะปูนอ่ะ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้มันเอาไว้เจาะปูนแต่ว่าจริงๆแล้วเรามันเอามาอะแดปต์ใช้นั่นเอง
1: มันจะปั่นเข้าง่ายกว่าแต่มันจะดังเลยโอเค
0: เรียบร้อยนะครับ
1: แป้นสีแดง
0: มันต้องมาหน่อยนึง

0: ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเรา
1: ต้องมันมีไม้อีกชั้นนึง
0: ประกบมันได้อยู่ดีนะครับ
1: แล้วกะซ้ายขวาแล้วก็ยิง
2: พอดีเน
1: า
2: ะ
1: ยิงตรงไม้เลยครับ
0: ตรงนี้เลยนะ
1: ใช่ครับข้อดีกับแทกคือมันจะเบาแรงมันจะกระแทกเข้าไป

0: ประมาณนี้ประมาณนี
1: ้นะประมาณนั้นเอออย่างที่พี่ว่าจริงพอมีตัวดำนี่ขึ้นมามันดูมีแมสขึ้นอ่ะ
2: ใช่
1: เนาะมันดูไม่งั้นมันกลายเป็นแกนเนี้ยแล้วก็ขึ้นไปนี่เลย
0: ถ
1: ู
0: ก
1: ความเห็ดๆนิดนึง
2: มันจะดูอะไร
1: เราดูไปเห็ดๆนิดหน่อย
2: ครับ
1: นะฮะแล้วผ้าตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นผ้ายีนก็ได้เป็นผ้า
2: ครับ
1: ผ้าลายที่คุณชอบอะ
0: ไรก็ได้ก็ได้นะคะเออไหนก่อนหมุนเลยอะ
2: เนี่ยเดี๋ยวเรานั่งเดี๋ยวมันก็ลงครับ
0: เราใช้น้ำหนักของเราในการกดมันใช
1: ่
0: ไหมคะ
2: โอเคกระแทกอีกทีไหม
1: ในเรื่องของงบประมาณพี่โจรีแคปอีกทีแล้วครับตัวละเท่าไหร่
2: ตัวนี้นะครับผมก็อยู่ที่ประมาณไม่น่าจะเกิน700บาท
1: ต้นทุนนะ
2: ต้นทุนเลยครับ
1: ขายเท่าไหร่ไม่รู้นะ
2: ใช่ไม่รวมค่าแรง
1: แต่ว่าต้นทุนค่าของค่าเหล็กนู่นนี่แล้วไปแพงตรงไอ้ตัวล่างใช่ไหม
2: ถูกต้องครับ
1: ตัววงนี้นะ
2: ถ้าเกิดเราเป็นเหล็กเส้นตรงมันก็จะถูกกว่า
1: และนี่ก็คือเก้าอี้บาร์สตูช่างเก้าอี้ปรับระดับได้อะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะเรียกนะก็น่าจะขึ้นอยู่กับตัวทุ่มนี้ด้วยว่าบูทมันคือบูทอะไร
0: ใช่
1: ไหม
0: มันสามารถเป็นอะไรได้หลายอย่างใช้ได้หลายแบบ
1: แท่นไม้เป็นแผ่นไม้ก็ได้
2: ใช่ครับ
1: ไม่ได้แต่ว่าวิธีการเชื่อมวิธีการคอนสตรักมันขึ้นมาก็เราพี่โจได้ทำให้ดูไปเรียบร้อยแล้
0: ว
1: สามารถเอาไปอะแดปต์ใช้เองได้ความสูงต่างปรับได้หมดเลย
2: ได้หมด
1: นะครับปรับได้หมดเลยนะครับโอเคขอบคุณพี่โจมากเลยวันนี้ที่มาจัดที่นี่มาดูครับผมครับอย่าลืมครับใครสนใจเกี่ยวเรื่องของงานไม้งานเชื่อมได้สกิลด้วยได้บุญด้วยก็ติดต่อไปได้เลยนะฮะมูลนิธิชื่ออะไรดี
2: ชมรมช่างไม้จิตอาสา
1: ชมรมช่างไม้จิตอาสาคุณผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่รวมถึงมีประเด็นไหนมีคอนเทนต์ไหนที่เกี่ยวกับงานช่างแล้วอยากให้เราไปตามรอยนะฮะก็สามารถส่งมาได้เลยในอินบ็อกเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับรับรองว่าพวกเราจะพยายามอ่านทุกคอมเมนต์ทุกๆอินบ็อกซ์เลยแล้วก็พยายามสร้างคอนเทนต์ให้ตอบรับกับความต้องการของผู้ชมแน่นอนนะฮะพวกรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง 34 ฮะวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ค่ะ
3: อมรินทร์ TV
4: โดยส่วนตัวเนี่ยคือจะเป็นคนใจร้อนแบบจะเอาอะไรก็เอาให้ได้แบบลูกต้องทำอย่างโน้นนะอย่างนี้นะเหมือนกับว่าเราชี้ลูกต้องทำอย่างนั้นนะ
5: รู้สึกว่าแม่พูดไม่ดีด้วยก็มีอยากทำให้ค่ะ
6: ความไม่เข้าใจการกระทบกระทั่งระหว่างแม่กับลูกสาวที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่นเพิ่มขึ้นเมื่อลูกเรียนออนไลน์อยู่กับบ้าน
4: เขาจะเรียนออนไลน์แล้วก็ติดโทรศัพท์อยู่แต่ในห้องเรียกก็ไม่ค่อยเปิดประตูเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าหนูเรียนหรือว่าหนูคุยกับใคร
5: ก็เล่นโทรศัพท์บ้างวาดรูปบ้างนอนบ้างก็มีความเป็นส่วนตัวดีจะทำอะไรก็ได
4: ้ต่อต้านใช้บอกใช้ก็ยาก
5: ถ้าเกิดว่าพูดดีๆก็อยากทำให้เต็มที่ให้แต่ว่าถ้าเกิดว่าดุว่าด่าก็ไม่อยากทำให้ค่ะรู้สึกว่ามันไม่ดีค่ะรู้สึกเสียใจ
6: หลังจากเข้าร่วมเป็นแกนนำในโครงการครอบครัวพลังบวกวารินีได้เข้าค่ายเรียนรู้เรื่องพัฒนาการมนุษย์เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวกและการพัฒนาทักษะสมองผ่านหลักสูตร e-learning ที่ถูกออกแบบมาให้ง่ายผู้เรียนมีส่วนร่วมใกล้ตัวใกล้ใจและนำไปใช้ได้จริงที่สำคัญคือได้เปลี่ยนมุมมองและฝึกฝนทักษะใหม่ๆในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
4: ที่ได้เรียนรู้มาก็เริ่มเอาไปปรับใช้กับครอบครัวก่อนค่ะอย่างนี้ไปถึงลูกน้องทำอะไรอยู่ว่างหรือยังจะช่วยแม่หุงข้าวได้ไหมคะ
5: รู้สึกแปลกใจมากเลยค่ะอยู่ก็เปลี่ยนไป
4: แม่เป็นห่วงนะมากินข้าวก่อนนะลูกอะไรแบบนี้ก็เขาก็จะเริ่มแบบว่าเปิดประตูออกมายิ้มคือจะไม่แบบว่านี่คือประทับใจมากเลยค่ะ
5: ก็รู้สึกว่าดีใจแม่เข้าใจแล้วมากขึ้นก็แม่คอยซัพพอร์ตมากขึ้น
6: ไม่ใช่เฉพาะแม่ที่เปลี่ยนไปพ่อเองก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเอง
7: ตัดยางมาเหนื่อยอย่างเงี้ยลูกงอแงอย่างเงี้ยบางทีก็มีอารมณ์บ้างพอตวาดเขาก็ยิ่งคึกสู้ยิ่งไม่ฟังเราเลยทีหลังก็กลายเป็นว่ากลัวไปเลยตัวเล็กนี่เพิ่งเข้ามาหาผมนี่ช่วงเข้าโครงการนี่แหละ
6: หลักสูตรค่ายครอบ

0: ครัวพลังบวกไม่ได้ออกแบบไว้เฉพาะแกนนำได้ฝึกฝนตนเองเท่านั้นแต่เปิดโอกาสให้ครอบครัวที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน
1: มานั่งฟังเขาอบรมแล้วก็โอ้โอเคเลยครับลองเอามาใช้ดูวันละนิดวันละนิดก็มันใช้ได้พอนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงโอ้เปลี่ยนไปได้เยอะ
0: ความจำเป็นจากงานอาชีพทำให้พ่อแม่ต้องออกไปกรีดยางหลังเที่ยงคืนฟิลจะตั้งนาฬิกาปลุกทุกเช้าตื่นมาหุงข้าวทำกับข้าวง่ายๆ
2: อยากจะช่วยเหลือแม่บ้างอยากช่วยพ่อบ้างอยากช่วยแบ่งเบาภาระบ้างค่ะ
0: นอกจากมีน้องคนเล็กที่ต้องดูแลยังมีพ่อแก่ที่มีโรคประจำตัวฟิลจะดูแลทั้งเรื่องกินอาหารกินยาให้ตรงเวลาและเมื่อพ่อกับแม่มาพร้อมกับความเหนื่อยล้าก็มีข้าวปลาอาหารเตรียมไว้พร้อม
3: เขาเปลี่ยนแปลงหนูดีใจมากเลย
1: ก็ทำดีก็ชื่นชมก็เขาก็ดีใจ
0: เวลาอาหารเช้าของทุกวันจึงเป็นเวลาคุณภาพของครอบครัวพ่อแม่ลูกได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาพูดคุยหยอกล้อชื่นชมกันและกัน
3: ครอบครัวก็รู้สึกว่าแบบว่ามันอบอุ่นขึ้นอะค่ะทำงานทำอะไรก็จะช่วยกันตลอด
1: เมื่อก่อนเขามีถ้าลูกเป็นอย่างนั้นถ้าลูกเป็นอย่างนี้ก็คุ้นเลยอย่างนั้นโทษกันไปโทษกันมาก็มาพูดกันว่าเราลองหันหน้าพูดกันดีๆเนี่ยแล้วก็ปรับปรุงตัวลูกเลยลูกเป็นเพราะอะไรก็นี่แหละครับก็ลูกก็พัฒนามากับเราไปเลยมีความสุขดีครับผม
2: รู้สึกรักพ่อแม่มากรู้สึกว่าเขาทำงานหนักเพื่อเราก็อยากทำเพื่อเขาบ้างค่ะ
0: เพราะสายสัมพันธ์อบอุ่นในบ้านคือภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงที่สุดสำหรับทุกคนในครอบครัว

0: ตัดสินใจแล้วว่าไม่จะไม่ไปหารับจ้างที่อื่นแล้วเพราะว่าทำอยู่นี่มันได้อยู่กันแบบครอบครัว
1: แล้วได้เรียนรู้ว่าเราจะต้องเลี้ยงดูลูกยังไงที่จะช่วยส่งเสริมให้เขามีพลังบวก
0: นี่เข้าใจแล้วครับว่าเราทำโครงการนี้ก็อะไร
2: ผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอดีตพนักงานส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผันตัวมาเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวแห่งสวนมะนาวบุญญาภรณ์แต่มะนาวของที่นี่ไม่ใช่มะนาวไก่กาบ้าใบธรรมดานะครับแต่เป็นสวนมะนาวนอกฤดูที่ขายได้มากกว่ามะนาวในช่วงราคาถูกถึง30เท่าเลยล่ะครับ

ูดอย่างนี้แล้วคุณผู้ชมคงอยากรู้แล้วสิครับว่าเจ้ามะนาวนอกฤดูเนี่ยมันจะแตกต่างจากมะนาวธรรมดายังไงและจะปลูกยากแค่ไหน ไปชมกันเลยครับ

0: ฉันไปไหนก็ไม่รู้ไปลบ 4-5 เดือนไม่ส่งข่าวส่งข่าวกันบ้างเลยโอ้ยไอ้แดงก็ร้องหาทุกวันพี่ก็ไม่มาสักทีอ่ะตำน้ำพริกรอพี่เนี่ยคงได้ตำมา5เดือนก็ไม่ได้กินเลยตั้งแต่วันแรกที่พี่ไปอ่ะฉันไม่กล้ากินจะรอพี่มากินด้วยกันเนี่ยเอ้ยพี่จ๋าที่ฉันก็ไปรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะพี่จะรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะจ๊ะพี่ก็ยังไม่กลับมา
1: เฮ้ยลืมใส่อะไรเนี่ย
0: ลืมมะนาวนี่เพิ่งได้มะนาวมาใหม่ด้วยโอ้ยที่ดีก็ดีโอ้โหดีเกียร์ลงไปเก็บซะด้วยอยู่ไหนเนี่ยตกไปนิดเดียวเองอ่ะหาไม่เจอแล้วเนี่ยตายแล้วมะนาวลูกเดียวอ่ะตกไปใต้ถุนหาไม่เจอเลยอ่ะงั้นไปเอาลูกใหม่ก็ได้

0: อุ้ยแค่นี้ถึงต้องไปขอถึงที่เลยเนี่ยเฮ้ยอะไรนักหนาเนี่ยแค่มะนาวลูกเดียวต้องไปถึงที่เลยเนี่ยอุ้ยไก่แค่มะนาวลูกเดียวเนี่ยนะฮะหวงนักหวงหนาฮะจะเอามะนาวไปตำน้ำพริกซะหน่อยใครเนี่ยตีมือแดงไปหมดเลยจะอุ้ยอุ้ยป้าจะแตก
1: ใช่แล้วมะนาวมันมีเยอะก็จริงแต่ถ้ามาขอกันดีๆก็จะให้เลยนะ
0: เรื่องอะไรฉันต้องขอเธอละจ๊ะฮะ
1: ก็ฉันเป็นเจ้าของสวนนี่จ๊ะ
0: ว้ายเจ้าของสวนนี่สวนเธอ
1: ครับผม
0: โอ้ยก็แค่อยากจะได้มะนาวไปตำน้ำพริกหวง
1: หวงสิครับ
0: โอ้ยทำไมถึงหวงขนาดนี้ไปยังไงมายังไงจะมาปลูกมะนาวเนี่ย
1: ก็ผมก็ศึกษาจากตำรับตำราไปหาทางอินเทอร์เน็ตดูว่ามันจะมีอะไรบ้างนะที่มันน่าจะพอเป็นอาชีพรองรับตอนเราหลังจากเราไม่ทำงานประจำแล้วเนี่ยเราก็จะลองมาหา อาชีพอื่นๆดูลองดูว่าจะปลูกอะไรต่าง
0: ๆแล้วเริ่มแรกเลยล่ะจ๊ะก่อนหน้าจะมาปลูกมะนาวเนี่ยหรือว่าเกิดจากท้องพ่อท้องแม่บาปั๊บก็เริ่มปลูกมะนาวเลย
1: โอ้ไม่เลยผมทำงานประจำ
0: งานประจำ
1: ผมทำงานเป็นลูกจ้างเขา
0: เกี่ยวกับอะไรครับ
1: ทำงานอิเล็กทรอนิกส์ครับอยู่โรงงานอิเล็กทรอนิกส์
0: อยู่โรงงานอิเล็กทรอนิกส
1: ์ครับ
0: ก็ดีดิจ๊ะ
1: คนละฟิลเลยนะ
0: แล้วทำไมจ๊ะทิ้งอาชีพนั้นมาหามะนาวคืออะไรจ๊ะ
1: คือพอเราทำงานเป็นนานๆมากมันก็รู้สึกเริ่มเบื่อ
0: กับ
1: งานประจำเบื่อมาก
0: เป็นผู้ชายเบื่อง
1: ่ายเราก็ไปหารายละเอียดดูว่าเราจะไปทำอะไรดีนอกจากทำงานประจำ
0: เริ่มหาอาชีพอื่นๆ
1: ใช่เริ่มหาลองมองดูว่าจะทำอะไรดีก็พอดีพื้นเพพ่อแม่พี่น้องเราก็อยู่ในแถวนี้กันหมดใช
0: ่
1: ไหมแล้วก็มีที่อยู่บ้างนิดหน่อยเราก็เลยลองดูว่าเราจะปลูกอะไรดีแล้วก็ลองหาดูสุดท้ายก็มาลงตัวที่มะนาว
0: ศึกษากี่ปีจ๊ะจากงานประจำแล้วจะผันตัวมาเป็นเกษตรกรปลูกมะนาวเนี่ย
1: ก็
0: สานนานไหม
1: ประมาณ2ปีได้นะ
0: 2ปี
1: หาความรู้ต่างๆจากตำรับตำราไปอบรมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรอะไรต่างๆเนี่ยฮะแล้วก็ถึงมาเริ่ม
0: ยากไหมในการตัดสินใจจะเปลี่ยนอาชีพเพราะว่าอาชีพเก่าก็ดีอยู
1: ่
0: ไม่ขี้เหร่นะเงินก็โอเค
1: ครับ
0: ตัดสินใจยากไหมอะไรที่เป็นทำจุดเปลี่ยนเลยตัดสินใจฟันโชเลยลาออกดีกว่า
1: ก็จริงๆมันก็มี2เรื่องหลักๆก็คือทางบริษัทเองเนี่ยก็คือเปลี่ยนแปลงผู้บริหารใหม
0: ่
1: ก็คือมีการเทคโอเวอร์กันจากบริษัทที่ผมเคยทำอยู่นะ
0: ฮะ
1: แล้วก็ถูกบริษัทของจีนเนี่ยมาเทคโอเวอร์ไปแล้วมีการปรับเปลี่ยนการบริหารใหม่ซึ่งเราไม่ค่อยถูก
0: จีนนี่ก็
1: ฉลกกับทางนั้น
0: อ่ะแล้วยังไงต่อพอมาเปลี่ยนอาชีพมะนาวตอนนั้นก่อนมะนาวจูงใจขนาดไหนอะไรยังไงถึงเป็นแรงจูงใจตัดสินใจเป็นมะนาว
1: มะนาวเนี่ยมันมีฤดูผิดฤดูถูกฤดูแพง
0: ใช่
1: ถูกไหม
0: บางทีนาคพายเรือไปจะไปซื้อที่ตลาดเนี่ยช่วงโอ้ยมะนาวถูกขายกันมาเป็นเข่งๆแต่พอมะนาวแพงอุ้ยตายแล้วขายเป็นลูกค่ะ
1: ใช่ถูกต้องงั้นการทำมะนาวเนี่ยที่ตัดสินใจจะทำมะนาวเพราะว่าเรากะว่าเราจะไม่ทำมะนาวในช่วงถูกซึ่งเรียกว่ามะนาวในฤดูเราจะทำมะนาวนอกฤดู
0: ตั้งใจเลย
1: ว่าเราออกมาเราจะไม่ทำเหมือนคนอื่นที่เขาทำเราจะมาทำมะนาวนอกฤดูซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิตเนี่ยประมาณเดือนมีนาเมษาแล้วก็ต้นพฤษภา
0: ช่วงมะนาวแพง
1: ใช่เราจะทำกะให้ออกช่วงนั้นช่วงเดียวช่วงอื่นเราไม่เอาเลย
0: แล้วชาวบ้านคนอื่นก็เกษตรกรคนอื่นปลูกได้ไหมนอกฤดู
1: ก็จริงๆแล้วปลูกได้ฮะคือไม่ได้มีความลับอะไรเพียงแต่ว่ามันมีหลายขั้นตอนที่จะบังคับให้มันออกช่วงนั้นได
0: ้ซึ่งยากกว่าปกติปลูกตามธรรมชาติ
1: ใช่
0: ก็เลยเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ปลูกได้นอกฤดู
1: ครับผม
0: มะนาวถูกสุดในฤดูเท่าไหร่
1: โอ้ลูกละสลึง
0: มะนาวแพงสุดนอกฤดูเท่าไหร
1: ่8บาท9บาท
0: ตายแล้วค่ะคุณขาลูกละสลึง8 30กว่าเท่านะคะโอ้ราคานี่ขึ้น30กว่าเท่าเลย
1: จุงใจมาก
0: ดีมาก
1: จุงใจ
0: ดีมากก็เลยตัดสินใจปลูกมะนาวนอกฤดู
1: ครับผม
0: เหมาะแล้วนอกฤดูปีนึงจะเก็บกันครั้งกี่รอบ
1: ก็ครั้งเดียวก็คือปีนึงเนี่ยเราจะเก็บ
0: กะให้เปาะช่วงแพงสุด
1: ครับ
0: ลุ้นเหมือนกัน
1: ครับ
0: 1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียว
1: ใช่ถูกต้อง
0: รู้เรื่องรู้ราวกันไปแบบนี้เนี่ยถ้าตีเป็นอันนี้กี่ไร่จ๊ะ
1: ประมาณ10ไร่ครับ
0: ไร่นึงในผลผลิตสักเท่าไหร่จ๊ะ
1: เอาตีเป็นต้นดีกว่ามั้ย
0: ตีเป็นต้น
1: ต้นนึงนี่ขนาดนี้ก็ประมาณ400ลูก 300ถึง400ลูก
0: ต้นแบบนี้ประมาณ400ลูก
1: ครับ
0: 3ถึง400ลูก
1: ครับ
0: แล้วแต
1: ่ไม่เยอะนะฮะ 3-400 นี่ไม่เยอะนะ
0: ธรรมดา
1: คนที่ปลูกเก่งๆเขาปลูกได้ถึง 5-600 ถึง700ลูกนะที่ทำได้ดกมากๆแต่ว่าไม่ดกขนาดนั้นทุกต้นแต่ว่าค่าเฉลี่ยใน 4-500 ลูกเนี่ยทำได
0: ้ตามภาษาคนมีลูกน่าสงสารเหมือนกันนะเวลาลูกดกอ่ะหนักไม่ไหวก็เพราะลูกนี่แหละมันหนักก็เหมือนกัน
1: ใช
0: ่ให้เขาออก 5-600 ลูกเขาไม่เหนื่อยใจ
1: เหนื่อยครับ
0: เหนื่อย
1: ฉะนั้นเราต้องบำรุงเขาให้ดีต้องโดบเขาให้ดี
0: มีวิธีการ
1: ใช่มีวิธีการ
0: มีเคล็ดลับ
1: ให้ปุ๋ยให้ยาไม่ใช่เคล็ดลับแต่เป็นกระบวนการตามธรรมชาติที่เราต้องให้กับเขาไม่เป็นความลับฮะพวกนี้เป็นวิชาการเผยแพร่ได
0: ้ตายแล้วคิดเล่นๆนะ500ลูกลูกละ8บาทต้นละประมาณ 4,000
1: คร
0: ับ อุ๊ยตายแล้วไล่หนึ่งอุ๊ย
1: ไล่ละ100ต้นพอฮะไล่ละ100ต้น
0: อุ๊ยไม่อยากจะคิดไม่อยากจะคิดพอแล้วพอแล้วสะเทือนใจมากรู้อย่างเงี้ยให้ผัวฉันอะเลิกไปเป็นทหารน่ะต้องมาปลูกมะนาวดีกว่าโอ้ยตัวดีมากเลยจ้ะเนี่ยจะชื่ออะไรเนี่ย
1: สมพรครับ
0: สมพร
1: ครับ
0: สมพร
1: ครับ
0: สวนมะนาวสมพร
1: ครับสวนผมมีชื่อสวนนะ
0: ชื่อสวนว่า
1: สวนบุญญาพรครับ
0: สวนบุญญาพร
1: ครับ
0: ดำเนินการบริหารงานโดยสมพรเอง
1: ครับผม
0: โอ้น่าสนใจมากเลยแบบนี้พาไปดูรอบๆได้ไหม
1: ได้ครับ
0: เผื่อนาคสนใจอ่ะอยากจะมาเป็นสะพ้ายสวนมะนาว
1: จะไหวเนี่ยมีฝาละมีแล้วด้วยอ่ะ
0: สบายมากไปเดินดูกันดีกว่า
1: จ้า
2: เป็นยังไงล่ะครับราคาไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมล่ะฮะจากช่วงถูกอยู่ที่ลูกละสลึงแต่พอมาปลูกนอกฤดูเราอาจจะขายได้ถึงลูกละ8บาทเลยแหละครับไม่น่าล่ะครับพี่สมพรของเราถึงหวงหน้าดูช่วงหน้าดีกว่าครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเคล็ดลับการปลูกเจ้ามะนาวนอกฤดูกันว่ามันจะยากกันสักแค่ไหนห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่เราสามารถเล็บสวยด้วยน้ำมะนาว

0: รู้หรือไม่เราสามารถเล็บสวยด้วยน้ำมะนาวเพราะน้ำมะนาวสามารถใช้ในการบำรุงเล็บเพื่อให้เล็บเราสวยและก็แข็งแรงได้นะครับโดยผ่ามะนาวพร้อมเปลือกออกเป็นซีกๆแล้วเอามาขัดถูๆตามเล็บมือเล็บเท้าเพื่อเป็นการทำความสะอาดโดยถูไปตั้งแต่ผิวเล็บตลอดจนทุกซอกทุกมุมของเล็บครับสูตรนี้เนี่ยสามารถจะทำได้บ่อยตามที่ต้องการเพราะเล็บเป็นเซลล์ที่ตายแล้วดังนั้นจะไม่มีอาการแพ้อย่างแน่นอนครับใครที่อยากมีเล็บสวยๆก็สามารถลองเอาไปทำดูได้นะครับ
1: อุ้ยนี่พายากมาดูอะไรเนี่ยฮะ
2: โหผมพามาดูฮะว่าเนี่ยพวกนี้คือกิ่งพันธุ์มะนาวที่ทางเราทำไว้เพราะว่าการปลูกมะนาวเนี่ยเราจะไปหวังพึ่งแต่ขายลูกอย่างเดียวไม่ได
1: ้
2: งั้นเราต้องทำกิ่งพันธุ์ขายด้วย
1: กิ่งพันธ
2: ุ์จริงๆแล้วเพราะว่าการทำกิ่งพันธุ์เนี่ยมันก็ต้องมีความรู้เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเลือกกิ่งวิธีเลือกกิ่งวิธีการทำยังไงซื้อกิ่งของเราไปแล้วมันจะโตปลูกแล้วไม่ตายอะไรอย่างเงี้ย
1: ชอบจังเลยพูดตรงว่าแบบมีความรู้อ่ะถึงจะทำได้ไม่ใช่ธรรมดาจะทำได้ต้องมีความรู้ด้วย
2: ถูกต้อง
1: ดีจังเลยเดี๋ยวแล้วที่นี่เองเนี่ยเอาเฉพาะปลูกเราอ่ะที่เราปลูกเนี่ยกี่สายพันธุ
2: ์ถ้ารวมจริงๆเนี่ยประมาณ10มีประมาณ10
1: 10สายพันธุ์ที่ปลูก
2: ใช่แต่ว่าเด่นๆที่เราทำอยู่เนี่ยก็หลักๆที่จะเก็บผลผลิตขายนะประมาณ4สายพันธ
1: ุ์4สายพันธ
2: ุ์3 4สายพัน
1: ธุ์แต่ละอย่างมีข้อโดดเด่นยังไง
2: แป้งพิจิตรนี่ดังมากในช่วงประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมาแป้งพิจิตรนี่ดังมากเพราะว่าเขาดังตรงว่าเขาทนโรคลูกใหญ่แต่ว่าเขาก็มีข้อด้อยข้อด้อยของเขาก็คือว่าเปลือกหนาแล้วก็เมล็ดเยอะแต่ว่าเป็นมะนาวที่คนทั่วไปปลูกแล้วได้กิน
1: นิยมปลูกเพราะว่ามัน
2: ปลูกตามบ้านอย่างเงี้ยปลูกง่ายไม่ต้องดูแลมาก
1: อ๋อ
2: ต้องเลย
1: แต่ถ้าปลูกแบบว่าขายแข่งขันกับที่อื่นเนี่ยลำบากหน่อยเพราะบอกอุ๊ยแป้นพิจิตรอุ๊ยตายแล้วรู้เลยเปลือกหนาเมล็ดเยอะ
2: ครับ
1: แล้วที่ถ้าปลูกขายกันจริงๆอะไรเด่น
2: แป้นพวง
1: แป้นพวง
2: หรือพวกแป้นลำไ
1: พแป้นลำไ
2: พครับอันนี้2ตัวนี้จะคล้ายกัน
1: เม็ดน้อยกว่า
2: เม็ดน้อยกว่าเปลือกบางกว่า
1: เปลือกบางกว่า
2: แต
1: ่ลูกจะเล็กกว่า
2: ลูกเล็กกว่าแต่ข้อสำคัญก็คือเขาไม่ค่อยทนโรค
1: คือเขาเป็นโรคง่ายว่างั้นเถอะ
2: ใช่ค่อนข้างจะอ่อนแ
1: อและที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยจ๊ะฮะมันคืออะไรจ๊ะ
2: อันนี้เป็นเลมอนพันหนึ่งฮะเป็นเลมอนฮาวาย
1: เลมอนฮาวาย
2: มันมีจริงๆแล้วมันมีหลายชื่อตัวเนี้ยมันอยู่ในบ้านเรามานานแล้วชื่อตอนนี้เนี่ยชื่อที่พันคือเลมอนอัสสัมแต่มะนาวพันนี้เนี่ยคนไทยส่วนหนึ่งรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาจะเรียกมะนาวนมยาน
1: อันนี้นมยานเขามีความเด่นไหมรสชาติ
2: รสชาติเขาก็จะหอมไปในเชิงของเลมอน
1: แบบเลมอน
2: แบบเลมอนน้ำจะไม่เยอะมากแต่ว่ากลิ่นเขาจะออกไปหอมไปอีกแบบนึงไม่เหมือนมะนาวไทย
1: อ
2: ันนี้ไม่เหมือนมะนาวไทย
1: อันอื่นละจ้าอันอื่นละ
2: อันอื่นก็มี
1: ข้างหลังนี่เบลอเลย
2: อันนี
1: ้นี่อะไร
2: อันนี้มะนาวยักษ์จริงๆต้นนี้เนี่ยเราส่วนมากเราไม่ค่อยได้เอาน้ำมารับประทานกันเราเอากิ่งเนี่ยมาทำต่อเพราะว่าเขาหาอาหารเก่ง
1: เพราะต้นใหญ่
2: ต้นเขาต้นใหญ่ลูกใหญ่อย่างนี้เลยน
1: ะ
2: นี่ก็มีประโยชน์พวกนี
1: ้ก็จะทำให้กิ่งนั้นแข็งแรง
2: ใช่
1: ให
2: ้
1: ต้นโตเร็วอย่างอื่นล่ะจ้า
2: อย่างอื่นถ้ามาแถวนี้ก็อันนี้เป็นไร้เมล็ดเป็นพันไร้เมล็ดเป
1: ็
2: นลูกที่ไม่มีเมล็ดเลยแล้วก็
1: มะนาวไม่มีเมล็ด
2: ครับผมนี่แหละครับพันนี้แหละครับรูปทรงใบเขาก็จะไม่เหมือนใคร
1: อันนี้ขายได้เท่าไหร
2: ่อันนี้ถ้าเป็นมะนาวตัวเฉพาะพวกอินทรีย์นี่เขาขายกัน8บาท9บาท
1: ถ้าคนอื่น5บาทเขาได้ไป8บาท
2: ใช่
1: ถ้าช่วงพีคถ้าช่วงพีคเขาไป10
2: น่าจะประมาณนั้น
1: 2หลักได้เลย
2: ครับแต่เขาจะอยู่บนห้างนะไปเดินตามตลาดนัด
1: ก็อา
2: จจะไม่เจอ
1: ไม่มี
2: คนไทยยัง
1: ยากกว่าคนอื่นไหม
2: ไม่ยากกว่าอันนี้ก็เป็นพันธุ์ที่ปลูก
1: ทนโรค
2: เพียงแต่กลิ่นเขาอาจจะคนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคย
1: ได้ข่าวว่าที่นี่มีมะนาวแปลกๆด้วย
2: ใช่
1: มะนาวต่างรุ่นมีไหมมะนาวต่างรุ่น
2: ไม่มีฮะถ้ามีก็ยืนใกล้ๆผมเนี่ยฮะแต่ปกติไม่มีนี่แล้วก็อันนี้ผมเป็นพันธุ์ใหม่ที่ผมแนะนำของสวนเราเนี่ยยังไม่มีผลจำหน่ายแต่ว่าเป็น
1: กิ่ง
2: มีทำกิ่งขายแล้วเพราะว่าเป็นมะนาวพันธุ์ที่ทุกคนอยากจะได
1: ้
2: เวลาทุกคนมาที่สวนผมมาถามอยากได้มะนาวเปลือกบางน้ำเยอะเม็ดน้อย
1: อันน่ะ
2: ทนโรค
1: ตัดละ
2: ผมบอกไม่มี
1: ไม่มี
2: มันไม่เคยมีมะนาวแบบนี้ในโลกนี
1: ้
2: แต่พันนี้ ใกล้เคียงที่สุด
1: ใกล้เคียงที่สุดที่หาอยู่
2: ใช่เพราะว่าได้เปลือกบางไม่มีเมล็ดน้ำเยอะแล้วก็ทนโรค
1: อ
2: ันนี
1: ้ตั้งชื่อเขายัง
2: เป็นผมไม่ได้ตั้งนะอาจารย์วังเป็นคนตั้งอาจารย์วังเขาอยู่ที่พิจิตรเป็นคนตั้งเป็นคนผสมพันธุ์นี้ขึ้น
1: เอาอีกแล้วพิจิตรนี่โด่งดังมาก
2: พ
1: ิ
2: จิตรในดัง
1: เขาตั้งชื่อว่าอะไรอ
2: าจารย์แป้นสุประเสริฐ
1: แป้นสุประเสริฐ
2: นามสกุลอาจารย์วังอาจารย์วังสุประเสริฐเนี่ยแกก็อยู่ในทีมงานที่ทำแป้นพิจิตรขึ้นมาแป้นพิจิตรที่ออกมาเนี่ยแกอยู่ในทีมงานที่วิจัยเรื่องนี้แล้วแกก็มาต่อยอด
1: ต่อยอด
2: ใช่
1: ดีขึ้น
2: ดีโอ้นี่ดีขึ้นเยอะตอนนี้แป้นพิจิตรมีพิจิตรถึงพิจิตร3แล้วแต่ซื้อตัวนี้ไม่ได
1: ้แต่ตอนนี้คือแป้นสุกประเสริฐกำลังมาแรงมะนาวทุก

0: ประเภททุกสายพันธุ์เนี่ยเขาใช้ดินเหมือนกันไหมหรือว่ามีแตกต่างชอบดินเหมือนกันไหม
1: จริงๆคล้ายๆกัน
0: คล้ายกันคือ
1: ก็คือวัสดุปลูกเราอย่าพูดว่าดินแล้วกันนะผมเรียกว่าวัสดุปลูกก็คือระบายน้ำได้ดีระบายอากาศได้ดี
0: ม
1: ีอินทรีย์วัตถุสูง
0: วันนี้มีให้ลองปลูกไหมล่ะ
1: มี
0: เอ้ยอยากลองปลูกมากเลยเพราะว่าคิดว่ามะนาวน่าจะเป็นทางออกของชีวิตเวลาที่สามีไม่อยู่แล้วลูก4คนรวมถึงตัวเล็กที่อยู่ในท้องอีกคนนึงเนี่ยถ้าเกิดมีมะนาวดีๆนะก็จะทำให้แบบไม่ต้องไปหาใครอื่นแล้ว
1: ได้ๆ
2: มะนาวนะคะก็จัดว่าเป็นผลไม้ชนิดนึงนะคะเป็นไม้ผลเศรษฐกิจของไทยซึ่งมีความต้องการตลอดทั้งปีนะคะส่วนถิ่นกำเนิดของมะนาวเนี่ยก็จะอยู่ที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียนะคะลงมาทางพม่าแล้วก็มาถึงมาเลเซียดินแบบไหนที่เหมาะสมต่อการปลูกมะนาวนะคะที่จริงปลูกได้แทบทุกชนิดของดินแต่ว่าดินนั้นจะต้องมีความอุดมสมบูรณ์นะคะมีความโปร่งร่วนซุยนะคะแล้วก็จะต้องไม่เป็นที่มีน้ำท่วมขังยกตัวอย่างเช่นในจังหวัดสมุทรสาครนะคะก็แถวอำเภอบ้านแพร้วอำเภอเดินดำเนินสะดวกที่จังหวัดราชบุรีนะคะแล้วก็แถวท่ายางที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วก็อาจจะมีจังหวัดพิจิตรนะคะที่สามารถปลูกมะนาวได้ดีนะคะแล้วก็เป็นแหล่งผลิตมะนาวที่สำคัญของประเทศด้วยซ้ำค่ะ
0: เอาล่ะมาถึงวิธีการปลูกนะจ๊ะโอ้อันนี้พันธุ์อะไรจ๊ะ
1: อันนี้พันธุ์ดกพิเศษครับ
0: ดกพิเศษ
1: ครับ
0: โอ้โหขนาดดอกเขาออกดอกเขายังดกเลยนะ
1: ครับ
0: นี่เป็นดอกเขาไหมเนี
1: ่
0: ย
1: ใช
0: ่แล้วยังไงต่อจ๊ะ
1: อันดับแรกมานะเราก็แกะเชือกที่มัดตุ้มตอน
0: แกะเชือกตุ้มตอนแกะเชือกตุ้มตอน
1: เราเลือกกิ่งที่ไม่แก่มากไม่อ่อนมากเพราะว่าถ้าแก่มากเนี่ยมันจะออกรากช้าแล้วก็โตช้าแล้วก็ต้องเลือกกิ่งที่แบบพอมีลายยังมีลายอยู่ถ้าเป็นสีน้ำตาลทั้งกิ่งเนี่ยแสดงว่าแก่ไป
0: แก่ไป
1: แก่ไปครับผม
0: แล้วเขียวปึ๊ดเลย
1: ก็อ่อนไปนิดนึง
0: อ่อนไปนิดนึง
1: ฮะเดี๋ยวอันนี้ก็เวลาปลูกบางคนปลูกทั้งพลาสติกเลยนะฮะต้องแก่ออกก่อนนะครับจริงนะครับมีบางคนปลูกจริง
0: ๆรากมันไม่แท
1: งรากมันออกยากมากอย่างนี้แล้วก็เราก็มีวัสดุปลูกนะฮะซึ่งเราผสมแล้วซึ่ง
0: มีอะไรบ้างวัสดุ
1: ปลูกหลักๆเนี่ยที่เราใช้กันก็มีอยู่ทั้งหมด5ตัวขี้วัว
0: ขี้วัว
1: หรือปุ๋ยคอกนะฮะขุยมะพร้าวแกบดำแกบดิบแล้วก็สายหยาบ
0: อ
1: ย่างละเท่าๆกันเวลาเราผสมขี้วัวลงไปในวัสดุพวกนี้แล้วเนี่ยพอเราลดน้ำหมักไว้นะฮะมันจะร้อนเราทิ้งไว้สักวัน2วันเนี่ยมันจะร้อนจัด
0: อ
1: ันนี้เป็นข้อที่คนทั่วไปเนี่ยพลาดกันเยอะเพราะฉะนั้นมันร้อนจัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าเกิดว่าเราผสมเสร็จแล้วเราลดน้ำหมักไว้แล้วเนี่ยเราต้องรอให้มันเย็น
0: อ
1: าจจะ2อาทิตย์3อาทิตย์แล้วแต่
0: จับดูก็รู้
1: ใช่ส่วนมากก็คือผมแนะนำว่าคุณเอามือแหย่เข้าไปแล้วกันถ้าคุณแหย่เข้าไปได้เนี่ยข้อมือคุณแหย่เข้าไปได้แล้วไม่ร้
0: อ
1: นคุณค่อยเอามาปลูกมันเมื่อนั้นแหละคุณพร้อมที่จะปลูกแล้วนี่เวลาปลูกเนี่ยโดยปกติปลูกเสร็จสมมุติว่ากระถางเนี่ยเราจะปลูกอยู่ประมาณขอบนี้นะฮะประมาณขอบนี้วัสดุปลูกของเราหรือว่าเราจะให้เต็มก็ได้เดี๋ยวพอลดน้ำแล้วมันจะยุบแต่ว่าถ้าใส่เต็มมากเนี่ยเวลาลดน้ำแล้วมันจะออกไปข้างนอกนั่นแล้วก็เนี่ยเวลาปลูกเนี่ยจะปลูกไม่ลึกโดยประมาณเนี่ยเราจะให้อยู่ประมาณนี้ดินกับวัสดุปลูกนะฮะกับตัวผิวตุ้มตอนเนี่ยจะอยู่ประมาณเสมอกันอย่าฝังลึกนั้นเวลานั้นเราต้องใส่วัสดุปลูกลงไปอย่างนี้ต้องเพิ่มอีกนิดหน่อยเพิ่มอีกนิดหน่อยนะฮะเพิ่มอีกนิดหน่อยโอเคสมมติประมาณนี้นะฮะโอเคแล้วเราก็เอาวัสดุปลูกเนี่ยใส่ลงไปตั้งเนี่ยประมาณนี
0: ้อ๋อก็ให้สังเกตว่าตุ้มตอนนี้จะอยู่เท่าๆเกือบปาก
1: ครับ
0: ก็ใส่มาประมาณนี้
1: ครับ
0: แล้วถ้าอันนี้วางไปก็ให้ตัวนี้เนี่ยมันอยู่เกือบปากคอบ
1: อัน
0: น
1: ี้
0: ถ้าเกิดว่าอันนี้ก็แบกหน่อยนึง
1: ไม่เป็นไรฮะอันนี้ไอ้วัสดุนี้จะยุบตัวได้เยอะ
0: มันจะยุบอีก
1: ยุบอีกไม่เป็นไรเอาไม่ต้องออกก็ได
0: ้อ๋อเหรอเหรอเหรออ
1: ันนี้มันยุบตัวนี้มันยุบได้แต่ถ้าคนที่ใส่ดินเยอะนะฮะก็ต้องอย่าให้ขึ้นมาสูงเพราะมันไม่ยุบแต่ตัวนี้เดี๋ยวลดน้ำแล้วมันจะยุบลงไปโอเค
0: ต้องมีไม้ค้ำ
1: ใช่ต้องปักหลักให้เขา
0: เอาปักหลัก
1: ครับปักหลักให้เขาแล้วก็ผูกเชือกนะครับถ้ากิ่งเล็กกิ่งเดียวอย่างนี้เนี่ยเราผูกหลักเดียวพอแต่ถ้าเป็นกิ่งใหญ่อาจจะต้องใช้2หลักค้ำ
0: ค้ำขวางใบไม
1: ้ครับค้ำชิมเฉียง

0: ช่วยกันให้มัน
1: แต่อันนี้โอเคอันนี้โอเคอยู
0: ่อันนี้ก็พออยู่พออยู
1: ่ต่อไปก็ลดน้ำ
0: ครับปลูกเสร็จแล้วก็ต้องลดน้ำครับปลูกเสร็จต้องลดน้ำ
1: เลย
0: ทันที
1: ให้เขาชุ่มชื้น
0: ครับ
1: แต่เขาก็ระบายน้ำได้ดีอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ประมาณนี
0: ้ครับผม
2: วิธีปลูกมะนาวนี่ก็ไม่ยากเลยแหละครับเพียงแค่เราต้องมีกิ่งพันธุ์ที่จะใช้ปลูกครับแต่กระซิบบอกนิดนึงเลยนะครับว่าต้องเลือกกิ่งพันธุ์ที่ยังไม่แก่ไม่อ่อนมากเพราะถ้ากิ่งพันธุ์ที่เลือกมาแก่มากเกินไปก็จะทำให้รากออกช้าแล้วก็โตช้าครับส่วนดินที่จะใช้ปลูกก็จะประกอบไปด้วยส่วนผสมหลัก5ตัวด้วยกันคือปุ๋ยคอกขุยมะพร้าวแกลบดำแกลบดิบและทรายหยาบผสมกันให้เรียบร้อยแล้วจึงนำไปใส่ไว้ในกระถางเพื่อเตรียมเป็นวัสดุปลูกแล้วจึงนำกิ่งพันธุ์ใส่ลงไปโดยมีข้อแม้นิดนึงนะครับว่าต้องไม่ฝังลึกไปจนถึงก้นภาชนะเอาแค่เพียงให้พอปิดตุ้มตอนมิดก็พอแล้วแหละครับจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มนำไปไว้ที่มีแสงร่ำไรเพียงแค่15วันเท่านั้นครับเราก็สามารถย้ายไปปลูกลงดินในตำแหน่งที่เราต้องการได้เลย
0: ถ้าจะไปลงดินเนี่ยชำลงกระถางเล็กๆก่อนไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้อันอย่างนี้เนี่ยปลูกเอาไว้กินลูกได้เลย
1: ที่บ้านได้เลย
0: ใช่
1: แบบนี้ก็ทิ้งเขาไว้นำไรแบบนี้ได
0: ้ครับผม
1: การดูแลอื่นหลังจากนี้นอกจากให้แสงแดดนำไรแล้วจะต้องให้อะไรเขาอีก
0: 1เดือนไปแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มให้ปุ๋ยจริงๆที่ทางอาจารย์เขาแนะนำก็คือว่าให้ใช้21714ตัวนี้เป็นหลักสำหรับไม้ผล
1: 21714
0: ครับผม
1: คือให้วันที่21เดือน7ปี2014แล้วก็ไม่ต้องให้อีกเลย
0: ครับดีครับก็ไปหาลูกใหม่เลยก็เป็นสูตรนะฮะก็คือไนโตรเจน
1: 21% ฟอสฟอรัส
0: 7โพแทสเซียม
1: โพแทสเซียม 14
0: ครับ
1: โอเค
0: ตัวนี้เป็นปุ๋ยที่เหมาะกับพวกไม้ผลทั้งหลาย
2: อาจจะดูไม่ยากเท่าไรครับกับการปลูกมะนาวเนี่ยแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะว่าระหว่างที่มันกำลังเจริญเติบโตอยู่นั้นต้นมะนาวนี่ถือว่าเป็นอาหารอันโอชะของเหล่าแมลงแล้วก็โรคร้ายต่างๆนานาเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นครับช่วงหน้าพี่สมพรจะมาบอกเราให้ได้ทราบกันแล้วล่ะครับว่าอุปสรรคสำคัญต่อการปลูกมะนาวนั้นมีอะไรบ้างคนอยากเปรี้ยวไม่ใช่คนอยากปลูกมะนาวต้องติดตามห้ามพลาดครับรู้หรือไม่เราสามารถกำจัดกลิ่นอาหารในไมโครเวฟได้ด้วยมะนาว

0: รู้หรือไม่เราสามารถกำจัดกลิ่นอาหารในไมโครเวฟได้ด้วยมะนาวเพราะว่าทั้งคราบสกปรกและกลิ่นอาหารที่ติดตลบอบอวนอยู่ในไมโครเวฟนั้นไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีหรือน้ำยาสังเคราะห์ใดๆมากำจัดให้เสี่ยงต่อสุขภาพเรานะครับเพราะแค่นำน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำสะอาด 3-4 ส่วนถ้วยตวงแล้วก็นำไปอบในไมโครเวฟจนน้ำเดือดเท่านี้ครับก็สามารถจะกำจัดกลิ่นอาหารและคราบสกปรกฝังแน่นได้แล้วล่ะครับตบท้ายด้วยการใช้ฟองน้ำหรือผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดคราบสกปรกออกอีกนิดหน่อยแค่นี้ครับก็เรียบร้อยแล้ว
1: ไหนยังไงล่ะจ๊ะวิธีการดูลูกว่ามันตัดได้แล้วหรือยังไม่ได้อ่ะจ๊ะฮะ
2: อ๋อ
1: จริงๆเรื่องดูลูกเนี่ยฉันก็เก่งอยู่เหมือนกันนะ
2: ครับ
1: ตั้ง3แล้วนี่อีก1ดูไม่ยากเลย
3: เราดูจากสีผิว
1: เดี๋ยวๆๆๆจะตัดมะนาวไม่ได้ตัดส้มเขียวหวานลูกมันก็ใหญ่ไปเลอะเธออ
3: ้าวผมตัดแล้วสีจะเริ่มเปลี่ยนนิดๆจะไม่เขียวเข้มจัด
1: นี่ไม่ใช่ส้มเขียวหวานนี่นา
3: ไม่ใช่ครับ
1: นี่มะนาว
3: ครับผม
1: พันอะไร
3: อันนี้เป็นพิจิตร1ครับ
1: พิจิตร1
3: อันนี้เป็นพิจิตร1จริงๆแล้วพิจิตร1จะใหญ่กว่านี้อีกนะจะใหญ่กว่านี้ได้อีกแต่นี่ก็เริ่มถือว่าเริ่มแก่อ
1: ัน
3: น
1: ี้
3: ถือว่าเริ่มแก่จริงๆแล้วเขาจะโตกว่านี้
1: โตกว่านี้ได้อีก
3: ครับก็จะโตกว่านี้นะ
1: อันนี้กี่ลูกโลนะเนี่ย
3: พิจิตรนี่มีตั้งแต่10ลูกโลไปจนถึงประมาณ15ลูกโล
1: 15ลูกโล
3: พิจิตรสามารถจะโต
1: แน่นหนามากหนักมาก
3: ครับแต่ถ้าเป็นพวกแป้นทั่วๆไปนี่จะอยู่ประมาณ22ลูกแป้นที่เปลือกบางนะฮะประมาณ22ลูก
1: มากกว่ากัน
3: เท่าตัว
1: เท่าตัว
3: ลูกโตกันเยอะ
1: ดูเวลาผลที่มันโตเต็มที่เนี่ยมันมีลักษณะพิเศษของเขาไหม
3: ผิวจะมันผิวจะมันจะไม่ค่อยได้แล้วกุขะจะไม่ค่อยกุขะ

0: แล้วนะฮะจะเริ่มมันเนียนละแล้วก็สีจะเริ่มอ่อนลงนิดนึงจากปกติเนี่ยจะสีจะเข้มถือว่าสีผิวเขาจะเข้มอันนี้สีเขาจะเริ่ม
1: อ่อนลง
0: เริ่มอ่อนลงแล
1: ้
0: ว
1: แล้วก็ความขรุขระเนี่ยเขาน้อยลง
0: ใช่ใช่ใ
1: ช่แล้วก็ผิวเขามันกว่า
0: ครับผมแต่ถ้ามีโอกาสจับดูเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันจะนิ่มกว่านิดนึงถ้าเคยจับทุกวันเนี่ยจะรู้สึกว่าไอ้อย่างเงี้ยมันจะแข็งหน่อยนะครับ
1: โอ้แข็งอันนี้
0: จะนิ่มกว่านิดนึงจะนิ่มกว่านิดนึงแต่ถ้าปกติมะนาวที่เรากินกันเนี่ยมันจะนิ่มกว่านี้เพราะว่าเขาจะเก็บไว้วันหรือ2วันไปแล้ว
1: มัน
0: จะนิ่มเพราะตลาดเก็บจากสวนกว่าจะมาถึงผู้บริโภคเนี่ยปกติจะอยู่ประมาณ 2-3 วัน
1: มันก็จะ
0: นิ่มกว่านี้อีกมันจะนิ่มกว่านี้ใหม่ๆจะแข็งนิดนึง
1: เพราะฉะนั้นถ้าดักอยากได้มะนาวนิ่มก็เก็บไว้สัก5เดือน6เดือน
0: เอาได้ครับครับเหลือแต่เม็ดครับเหลือแต่เม็ดครับ
1: นิ่มเลยเพราะว่าน้ำไปหมดแล้วเหลือแต่เปลือกกับไอ้เม็ดข้างใน
0: ใช่ครับถูกต้องถูกต้องเลย
1: จริงๆแล้วมะนาวเนี่ยใช้ดีที่สุดเนี่ยควรเก็บจากต้นละกี่วันเนี่ยเก็บได้พออย่าให้มันอยู่นานกับเรานานเกินกว่านี
0: ้ประมาณ 2-3 วันเนี่ยกำลังดี
1: ก็ต้องใช้แล้ว
0: ต้องใช้แต่ถ้าหลังจากนั้นมันต้องเก็บในตู้เย็นเพราะว่าหลังจากนั้นไปแล้วจะผิวจะเริ่มค่อยๆเปลี่ยนสีละจะค่อยๆ
1: เหลือง
0: นิดๆไปเรื่อยๆ
1: จนสุดท้ายเหลืองจัดเลย
0: ใช่ถึงอยู่ในตู้เย็นก็ยังไงก็เหลืองแต่ว่าจะเหลืองช้ากว่าก็ดีกว่านิดนึง
1: แต่โดยปกติมะนาวที่บ้านเราเนี่ยก็คือจากสวนไปเนี่ย 2-3 วันก็ถึงมือเราแล้ว
0: ครับ
1: ที่เหลือเก็บได้มากได้น้อยเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับตู้เย็นเราแล้ว
0: ครับผมครับแล้วก็อย่างก็คือเขาเก็บแก่อ่อนแค่ไหนถ้ามะนาวแก่จัดเนี่ยยังไงก็เหลืองเร็วแต่ถ้ามะนาวยังไม่แก่ไม่จัดมากเนี่ยก็จะเก็บได้หลายวันนิดนึง
1: แล้วแบบนี้แต่ละฤดูกาลล่ะ
0: ครับ
1: การเลี้ยงมะนาวของเรามะนาวเนี่ยปลูกครบรอบของเขาคือ1ปี
0: ครับ
1: แล้วถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต
0: ครับ
1: ช่วงหน้าร้อนเขาต้องดูแลไงเป็นพิเศษไหม
0: ช่วงหน้าร้อนนี่จะมีเรื่องโรคแมลงจะไม่ค่อยเยอะหลักๆจะเป็นเรื่องของการให้น้ำให้เพียงพ
1: อ
0: ใช่เพราะว่าถ้าน้ำไม่เพียงพอนี่ใบจะห่อแล้วก็ลูกจะไม่โตหรือลูกมะนาวไม่มีน้ำ
1: สำหรับมะนาวปกติเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: นะ
0: ถูกต้อง
1: เอาแล้วหน้าฝนล่ะอย่างหน้าฝนล่ะฝนตกหนักจุ่มๆเลยอ่ะมันจะต้องดูแลไงมะนาว
0: หน้าฝนเนี่ยอากาศจะชื้นมากนะความชื้นสัมผัสสูงมากเนี่ยมะนาวเนี่ยน่าเป็นห่วงตรงที่ว่าเชื้อแคนเกอร์ที่มันจะระบาดแรงมากในฤดูฝน
1: แคนเกอร์
0: แคนเกอร์ครับ
1: และระหว่างคองแคงกับแคนเกอร์อะไรน่ากลัวกัน
0: แคนเกอร์น่ากลัวที่สุดสำหรับชาวสวนนะ
1: คองแคงอร่อย
0: คองแคงเป็นขนมอร่อยอย่างเดียวแต่แคงเกอร์นี่เป็นแล้วรักษาไม่หายใบที่เป็นรักษาไม่หายลงผลที่เป็นรักษาไม่หายถ้าเป็นผลเนี่ยผลก็จะแตก
1: มีอีกไหมสำหรับหน้าฝนที่น่ากลัวนอกจากแคงเกอร
0: ์หน้าฝนโรคนี้แคงเกอร์ที่จะหลักสุดแล้วก็ถัดมาจะมาถ้าเป็นโรคนะจะเป็นหน้าหนาวละหน้าหนาวเริ่มปลายฝนต้นหนาวเนี่ยจะมีปัญหาพวกลาน้ำหมากหรือว่าเมลาโนส
1: ลาน้ำหมาก
0: ลาน้ำหมาก
1: เราก็ให้ยายไปกินหมากไกลๆสิน้ำหมากจะได้ไม่กระเด็นโดน
0: แต่มันกระเด็นมาโดนนะมันไกลแล้วมันกระเด็นถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างลุกลาม
1: ไป
0: ได้เร็วใช่ใช่อันนี้ต้องมีการฉีดยาจัดเชื้อราบ้าง
1: อันนั้นก็คือพวกบรรดาเชื้อราทั้งหลาย
0: ครับผม
1: ปลายฝนต้นหนาว
0: ครับ
1: อ๋อครับแล้วช่วงหนาวจัดๆเลยมีไหมเขาต้องดูแลไงผลเขาจะห่อเหี่ยวไหมเขาเจอความแบบเย็นหนาวเย็นน่ะ
0: ถ้าหนาวเย็นเนี่ยเราไม่ค่อยมะนาวไม่ค่อยกลัวแต่หน้าหนาวเนี่ยท้องฟ้าจะไม่มีเมฆจะมีปัญหาอีกอย่างให้เกิดขึ้นกับมะนาวคือมะนาวลูกที่หันผลไปทางด้านทิศใต้นะฮะแดดมันจะส่องทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าเนี่ยโดยเฉพาะทิศใต้มันจะส่องตั้งแต่เช้าก็ส่องทางนี
1: ้
0: ใช่ไหมบ่ายก็ทางนี้เย็นๆก็ทางนี้เพราะเนี่ยแถวๆเนี่ยเขาจะไหม้เขาจะไหม้แล้วก็ผลก็จะร่วงหรือบางไม่ร่วงก็จะด้านไปตรงนี้แล้วจะไม่ค่อยมีน้ำ
1: อันนี้อย่างแคนเกอร์ล่ะแคนเกอร์นี่แก้ไขยังไง
0: แคนเกอร์นี่ถ้าเป็นแล้วแก้ไม่ได้แต่ป้องกันได
1: ้
0: ก็คือส่วนมากจะเป็นตอนช่วงที่ใบเขาออกมาใหม่ๆเนี่ยช่วงที่เขาแตกใบอ่อนปุ๊บเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยใบเขายังอ่อนแอช่วงนั้นเนี่ยเชื้อราจะเชื้อแคนเกอร์จะเข้าไปทำลายได้ง่ายนั้นช่วงนั้นเนี่ยเราต้องมีการฉีดยาหรือว่าอาจจะใช้พวกจุลินทรีย์พวกบาซิลัสเบอร์3นะฮะก็พอช่วยได้ระดับนึงแต่ต้องฉีดบ่อยหน่อยนะอันนี้ฉีดบ่อย
1: นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องราวของการปลูกนอกฤดูกาลซึ่งก็เป็นไฮไลท์ของเราเลยที่เราตั้งใจตั้งแต่แรกว่าเราจะไม่ปลูกมะนาวในฤดูกาลให้มันเสียประโยชน
0: ์ถูกต้องครับ
1: มีวิธี
0: ครับแต่เล่ายาวนะ
1: เรื่องนี้ดีเล่ายาวไปหาที่นั่งดีกว่าโอ้ยยืนตรงนี้ชุกชุมเหลือเกินไม่ใช่งูนะยุง
0: ดีครับไปหาที่นั่ง
2: ผิวเสียหมด
1: หลังจากที่เราได้เรียนรู้การปลูกการดูแลกันไปเป็นที่เรียบร้อยช่วงหน้าครับเราจะกลับมาถึงขั้นตอนที่ยากที่สุดของการปลูกมะนาวนอกฤดูแล้วล่ะครับนั่นก็คือการวางแผนและการดูแลให้ได้ผลผลิตในช่วงที่เราต้องการจะยากแค่ไหนอดใจรอนะครับเดี๋ยวกลับมาดูพี่สมพรเล่ากันต่อรู้หรือไม่มะนาวสามารถช่วยรักษาสิวฝ้าได้

0: ือไม่มะนาวสามารถช่วยรักษาสิวฝ้าได้ประโยชน์ของมะนาวสำหรับผู้ที่เป็นสิวฝ้ามะนาวจะช่วยรักษาสิวของคุณให้ลดน้อยลงได้นะครับเพราะมะนาวมีฤทธิ์เป็นกรดอนอนจะช่วยทำให้ลดการอุดตันรูขุมขนจากสิวและก็ยังช่วยในการขจัดความมันและเชื้อโรคบนใบหน้าได้ด้วยนะครับโดยสามารถนำดินสอพองกับมะนาวมาผสมกันและก็เอามาทาบริเวณสิวก่อนนอนทุกวันเลยสิวจะค่อยๆยุบลงไปกลับมาหน้าใสง่ายๆนั่นเองแหละครับติดค้างไว้ว่าเราจะคุยกันเรื่องของการปลูกมะนาวนอกฤดู
1: คร
0: ับ เฮ้ยเชื่อไหมตื่นเต้นมากเลยไม่เคยคิดว่ามะนาวปลูกนอกฤดูได้ทำยังไงอ่ะ
1: ก็มะนาวมันจะออกลูกเนี่ยออกดอกเนี่ยเอาพูดออกดอกแล้วกันก็คือช่วงที่มีภาวะเหมาะสมก็คือมีการสะสมอาหารแล้วก็น้ำไม่เยอะนะถ้าว่าถ้าน้ำเยอะเนี่ยมันก็จะไม่ออกดอกมันก็จะแตกกิ่งก้านสาขาแตกใบใหม่แตกยอดอ่อนไปเรื่อยแต่ว่าถ้าช่วงที่ขาดฝนหรือขาดน้ำเนี่ยก็จะเป็นแฟกเตอร์หนึ่งที่จะทำให้มะนาวเนี่ยเกิดการสะสมอาหารพอมากระทบอากาศเย็นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเริ่มผลิดอกแล้วก็จะมาแก่ในช่วงฤดูฝน
0: เพราะฉะนั้นตามธรรมชาติก็คือพูดก็คือเขาจะแตกดอกออกช่วงหน้าร้อน
1: ต้นหน้าหนาวหน้าหนาว
0: หน้าหนาว
1: ประมาณหน้าหนาว
0: เพราะเขาขาดน้ำ
1: ครับโดยธรรมชาตินะอันนี้พูดถึงมะนาวธรรมชาติเลยครับผม
0: แล้วก็มาแตกลูก
1: มาแก่ลูกมาแก่ตอนช่วงฤดูฝน
0: ฤดูฝนพอดี
1: ครับช่วงมะนาวจะเยอะมาก
0: ก็เลยเป็นที่มาว่าสมัยก่อนทำไมพวกมะนาวถึง
1: ถูกในช่วงฤดู
0: ถูกในช่วงฤดูฝน
1: ครับ
0: แล้ววิธีการทำยังไงมะนาวถึงจะออกนอกฤดูได้เคยเห็นพวกที่เขาปลูกแบบในบ่อซีเมนต์อันนี้ใช่ไหม
1: ก็อันนั้นเป็นวิธีการนึงครับเพราะว่าวิธีการนั้นเนี่ยจะเป็นการคุมน้ำไม่ให้มะนาวได้น้ำมากจนเกินไปเขาก็จะมีโอกาสที่จะหยุดการเจริญเติบโตทางด้านการเติบโตใช่ก็จะเริ่มสะสมอาหารแล้วก็ถึงช่วงหนึ่งพอเราให้น้ำกลับไปใหม่เขาก็จะแตกดอกออกมาได
0: ้หล่อเขาว่างั้นเถอะ
1: ก็ทำนองนั้นแล้วก็ช่วงนั้นที่ออกมาเนี่ยมันจะออกมาเนี่ยมันจะมีทั้งใบแล้วมันก็มีทั้งดอกด้วยออกมาพร้อมกันซึ่งจะเป็นดอกที่มีคุณภาพดีถ้าเขาแตกใบด้วยแล้วก็มีดอกอยู่ที่ปลายนะครับอันนั้นจะถือว่าเป็นคุณภาพดี
0: แต่ของเราไม่เห็นมีเลยอ่ะแล้วปลูกยังไงอ่ะ
1: เราไม่ได้ใช้
0: ไม่มีวงเลยอ่ะ
1: เราไม่ใช้วงซีเมนต์ฮะเราแบบนี้ตอนนี้เรามีการใช้กันแพร่หลายแล้วก็คือเป็นระบบยกล่องแบบลูกฟูกหลายคนเขาจะเรียกแบบลูกฟูกหรือว่ายกล่องแห้ง
0: ยกล่องแบบลูกฟูก
1: ก็คือเป็นลูกฟูกเป็นเนินเพื่อให้น้ำ
0: ไม่มีน้ำขัง
1: ไม่มีน้ำขังน้ำจะมีไหลถ้ามีฝนตกหรืออะไรก็จะลงร่องระบายออกไปอันนี้วิธีการนี้จะช่วยเรื่องป้องกันรากเน่าได้ดีแล้วก็เวลาฝนตกเยอะๆเนี่ยมันก็จะสามารถระบายออกไปได้เหมือนกันแต่ว่าการที่จะทำให้มันออกนอกฤดูได้เนี่ยมะนาวที่ลงดินเนี่ยต้องมีการจัดการหลายขั้นตอนหลายขั้นตอนหน่อยแต่ว่าไม่ยากแต่หลายขั้นตอน
0: พูดว่าหลายขั้นตอนก็ดูยากแล้วว่า
1: ไม่ยากฮะก็คือถ้าเราต้องการให้มันออกดอกต้องการเก็บขายในเดือนมีนาสมมติเราเก็บขายในเดือนมีนาแล้วก็นับย้อนกลับมาประมาณ4เดือนครึ่งถึง5เดือนฉะนั้นพฤศจิกาต้องออกดอกแต่ว่าขั้นตอนของการที่มันจะออกดอกได้เนี่ยมะนาวลงดินเนี่ยต้องพยายามทำให้ใบอายุใบมันแก่ให้ได้90วันก็คือ3เดือนนั้นเราจะนับย้อนกลับอีก3เดือนมันก็จะตกประมาณเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาช่วงนั้นเนี่ยโดยการวิธีก็คือเราจะเล็มยอดทุกยอดเลยนะเล็มทุกยอดเลยเพื่อให้มันแตกยอดใหม่แต่1ต้นเนี่ยเราเล็มยอดทุกยอดเลยประมาณสัก2หรือ3ข้อใบเราจะหรือว่าถ้าไม่พิถีพิถันมากอาจจะมากกว่านั้นหน่อยก็ได้

0: พอเราเล็มปุ๊บเนี่ยแล้วเราให้ปุ๋ยเพื่อบำรุงใบนะฮะบำรุงใบเยอะหน่อยนะครับคือตัวหน้าเนี่ยสูงหน่อยเขาก็จะแตกใบออกมาพลึบเลยทั้งต้นพร้อมกันหมดแล้วเนี่ยใบนี้เราต้องเลี้ยงให้ดีก็คืออย่าให้มีหนอนอย่าให้มีแมลงมาทำลาย
1: นี่จุดเริ่มต้นเลย
0: นี่จุดเริ่มต้นเลย
1: เหมือนเด็กเวลาคลอดออกมาก็ต้องเลี้ยงดูเขาให้นมแม
0: ่ครับผม
1: เขาจะได้เติบโตแข็งแรง
0: ถูกต้องหลังจากที่เราเล็มยอดแล้วปุ๊บออกใบใหม่มาแล้วเลี้ยงใบให้ดี
1: 3เดือน
0: ช่วงเดือนแรกเนี่ยเราต้องบำรุงให้ใบเนี่ยสมบูรณ์บำรุงกิ่งให้สมบูรณ์
1: บำรุงยังไง
0: มันก็จะมีปุ๋ยเราเรียกว่าปุ๋ยโยกหน้าก็คือปุ๋ยที่มีค่อนข้างจะมีไนโตรเจนสูงนิดนึงแล้วก็ตัวฟอสฟอรัสตัวกลางเนี่ยฮะต่ำหน่อยแล้วก็ตัวหลังก็สูงก็คือหน้าสูงสุดหลังสูงเป็นอันดับรองตัวกลางเนี่ยต่ำที่สุด
1: เขาเรียกว่าใบโยกหัว
0: โยกหน้า
1: ตัวโยกหน้า
0: โยกหน้าปุ๋ยโยกหน้าเราโยกหน้าไป1เดือน
1: โยกหน้า
0: พอเดือนที่2กับเดือนที่3เราปรับสูตรปุ๋ยใหม่ให้ปุ๋ยมาเป็นโยกหลัง
1: โยกหลัง
0: ก็คือตัวหลังสูงสุดพอ2เดือนหลังเนี่ยเราให้ปุ๋ยโยกหลังแล้วก็ถ้าบางคนก็อาจจะให้ปุ๋ยทางใบด้วยไอ้ที่ผมพูดนี่โยกหลังนี่ไอ้โยกหน้าโยกหลังนี่ผมพูดถึงปุ๋ยที่เราให้ทางดินนะเราให้ทางดินปกติเนี่ยเราพอโยกหน้า1เดือน2เดือนพอใกล้ๆครบ3จะประมาณ3เดือนเนี่ยเราก็งดน้ำได้แล้วเพราะว่าอายุใบแก่ถึงประมาณ90วันแล้วนั่นแหละช่วงนั้นเราจะเริ่มงดน้ำแต่นี้ของเราเนี่ยงดไม่ได้งั้นเราก็ต้องมีกระบวนการที่จะมาทดแทนการงดน้ำก็คือว่าในช่วงที่เราทำใบตัดให้แตกใบใหม่แล้วเนี่ยพอแตกใบใหม่เนี่ย15วันจากเล็มใบเนี่ยเราจะให้ฮอร์โมนตัวนึง
1: ให้ฮอร์โมนเขาด้วย
0: เป็นฮอร์โมนเป็นจัดเป็นกลุ่มของฮอร์โมนแต่ไม่ใช่ฮอร์โมนที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตเป็นฮอร์โมนที่ชะลอการเติบโตแล้วเป็นฮอร์โมนตัวนึง
1: ฮอร์โมนชะลอการเติบโต
0: เราเรียกย่อว่าแพคคือพาโคบิทาโซนตัวนี้เขาใช้ในมะม่วงนี่เขาใช้กันมา 20-30 ปีแล้วแต่มะม่วงเนี่ยเขาใช้ผสมน้ำแล้วก็ราดบริเวณโคนแต่ว่ามาใช้กับพวกมะนาวเนี่ยถ้าใช้อย่างนั้นเนี่ยมันต้นมันรับสภาพไม่ไหวทำสักครั้งสองครั้งต้นมันจะตายเพราะว่ามันค่อนข้างแรงฉะนั้นอาจารย์ผมเนี่ยที่แนะนำก็คือว่าเอาพาโคบิทาโซนผสมน้ำฉีดหลังจากเล็มยอด15วันแรกฉีดจากนั้นไปอีก45วันฉีดอีกครั้งนึงฉีด2ครั้ง
1: ก็ไม่โตสักที
0: ฉีด2ครั้ง
1: จะโตฉีดอีกแล้วจะโตฉีดอีกแล้ว
0: มันถึงเราฉีดไปเนี่ยตอน15วันแรกหลังที่เราฉีดไปแล้วเนี่ยมันก็ยังจะยืดไปนะเพราะว่าฮอร์โมนนี่มันจะคือมันช่วยแต่ว่า
1: ใ
0: ช
1: ่
0: มันจะค่อยๆ
1: เจือจาง
0: ใช่ๆมันจะค่อยๆออกฤทธิ์ไปเพื่อชะลอไว้ไม่ให้มันแตกใบใหม่อันนี้เป็นวิธีการที่เราจะชดเชยจะทําให้ใบมันอายุ90วันให้ได้พอครบประมาณ90วันได้เนี่ยถ้าจอนนั้นถ้าฝนมันหยุดก็ถือว่าโชคดีถ้าฝนไม่หยุดอาจจะต้อง
1: ฉีดอีก
0: ไม่ใช่แล้วของละ2ครั้งพออาจจะใช้ปุ๋ย
1: โยก
0: 0060ไม่โยกหลัง
1: โยกหลังเลย
0: หลังอย่างเดียวเลยหลังล้วนๆเพียว
1: ๆเรียกว่าใส่เกียร์ปัด
0: ถอยหลังอย่างเดียวเลย
1: โอ้ยอย่าเพิ่งโต
0: เราอาจจะใช้0060หรือว่า042ผมจำไม่ได้โทษที36อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นโยกตัวกลางกับตัวหลังหรือตัวหลังอย่างเดียวช่วยฉีดช่วยชะลอเอาไว้หน่อยมันก็จะช่วยคุมตัวนี้ได้
1: ช่วยได้
0: ช่วยได้ไม่ให้มันแตกยอดพอหลังจากนั้นครบ90วันไปแล้วพอมันยืดเกิน90วันไปเนี่ยเราก็กลับมาให้ปุ๋ยโยกหน้าใหม่กลับมาให้ปุ๋ยโยกหน้าใหม่ตอนนี้เราก็ให้น้ำก่อนแล้วก็ให้ปุ๋ยโยกหน้าเนี่ยตอนนี้มะนาวจะเริ่มแตกใบใหม่แตกแทงยอดออกมามีใบแล้วก็มีดอกอยู่ที่ปลายยอดมันก็จะได้เป็นพวงๆเป็นอะไรเงี้ยเยอะมากแม่วิธีการนี้ก็จะใช้กับมะนาวลงดินได้ดี
1: มะ
0: นาวลงดินได้ดี
2: หัวใจหลักสำคัญการที่จะผลิตมะนาวให้ประสบความสำเร็จนะคะประกอบไปด้วย3อย่างด้วยกันนะคะข้อที่1นะคะต้องเลือกพันธุ์ค่ะเลือกพันธุ์นี่หมายถึงว่าพันธุ์ที่นั้นพอปลูกที่จะนำมาปลูกนะคะต้องเป็นสายพันธุ์ที่ตลาดต้องการยกตัวอย่างก็เช่นพันธุ์แป้นรำไพนะคะแป้นพวงแป้นพิจิตรอย่างเงี้ยตลาดต้องการอยู่แล้วนะคะอันที่2เป็นเรื่องของทำเลค่ะนะทำเลดีมีชัยไปกว่าครึ่งใช่ไหมคะทำเลนี่หมายถึงสภาพพื้นที่ในการปลูกสภาพดินสภาพภูมิอากาศต้องเหมาะสมทุกสิ่งอย่างกับต้นมะนาวส่วนข้อที่3เป็นเรื่องของการจัดการร้อนๆนะการจัดการที่ดีเริ่มตั้งแต่การปลูกนะคะ ใช้ระยะปลูกเท่าไหร่ใช้ดินอะไรส่วนผสมอะไรแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจอาจจะทำเป็นรูปแบบของการทำมะนาวปลูกมะนาวเพื่อเป็นธุรกิจเชิงท่องเที่ยวอันนี้น่าจะสำคัญเพราะว่าคนไทยสมัยนี้ทำงานแล้วเครียดแล้วถ้าไปเข้าสวนแล้วเจอธุรกิจที่เป็นเชิงท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะก็มันเป็นมุมพักผ่อนนะคะมุมที่แบบกำลังใจและมุมที่คือยังไงมันก็หมุนเวียนอยู่ภายในประเทศอะนะคะน่าจะเป็นการดี
1: กลับมาพูดถึงเรื่องเงินเรื่องทองดีกว่าหาเงินหาทองจากมะนาวเนี่ยปกติสวนนี้หาทางไหน
0: อ๋อปกติของเราจะมีอยู่2ช่องทางก็คือว่า1ละพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็จะมารับซื้อเราที่สวนก็จะโทรมาสั่งวันนี้เอา50โลวันนี้80โลให้เก็บให้หรือพรุ่งนี้80โลนะเก็บให้เย็นนี้อย่างนี้อันนี้ทางแรก
1: ที่เขามารับเนี่ยส่วนใหญ่เขาเอาไปขายหรือเขาเอาไปส่งหรือเขาไปยังไง
0: ก็มีหลายแบบฮะเอาไปวิ่งส่งร้านอาหารเอาไปวิ่งส่งพ่อค้าขายปลีกอะไรพวกนี้มีเอาไปส่งร้านที่ทำน้ำผลไม้อะไรพวกนี้นะฮะมีหลายแบบด้วยกันอีกช่องทางนึงที่ผมบอกก็คือว่าเราก็ทำเหมือนกับเป็นคอนแทคกับร้านอาหารที่เราไปดิวไว้เองก็คือว่าเขาก็จะสั่งเราว่าเอาวันไหนเอากี่สิบโลวันนี้10โลวันนู้น20โลหรืออะไรเงี้ยร้านนู้นบ้างร้านนี้บ้างที่เราไปติดต่อไว้เองแบบนี้จะราคาจะดีกว่าอย่างตอนนี้อย่างผมเองผมก็เปลี่ยนมาทำน้ำมะนาวผมทำน้ำมะนาวนะครับอันนี้เป็นน้ำผึ้งมะนาวพร้อมดื่มนะครับที่อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราทำขึ้นมา
1: คิดว่าแปรรูปน้ำผึ้งมะนาว
0: ครับ
1: อย่างมะนาวขายเป็นลูกกับมะนาวที่แปรรูปแบบนี้มูลค่าเขาเพิ่มขึ้นกี่ประมาณกี่เท่า
0: โอ้เยอะฮะ
1: เยอะเลยเหรอ
0: เยอะกว่าดีกว่าขายลูกเยอะ
1: วันนี้เองสำหรับเกษตรกรท่านไหนที่สนใจอยากจะลองปลูกมะนาวบ้าง
0: ครับ
1: เรามีคำแนะนำพิเศษอื่นยังไงเช่นจะเริ่มต้นยังไงหาข้อมูลยังไงนู่นนี่นั่นยังไง
0: คือตอนนี้ในท้องตลาดเนี่ยมีหนังสือเกี่ยวกับมะนาวอยู่ค่อนข้างเยอะแต่อยากให้เราผู้สนใจนะฮะอ่านสักนิดนึงเพราะตอนนี้เราส่วนมากเกษตรกรรุ่นเก่าเนี่ยผมไม่รู้ผมจะคำผิดหรือเปล่านะถ้าเป็นรุ่นเก่าก็คือว่าเราต่อกันมาว่าทำอย่างนี้สิทำอย่างนั้นสิบางครั้งก็ถูกบางครั้งก็ไม่ถูกแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ว่าถ้าเกิดการเขียนเป็นตำราแล้วเนี่ยส่วนมากโอกาสผิดเนี่ยมันก็จะน้อยหน่อยเพราะว่าการที่จะเป็นตำราได้มันจะมีคนตรวจสอบมีคนอะไรเนี่ยมันจะเริ่มมองเห็นแล้วนะว่าถ้าผิดพลาดเนี่ยเขาก็จะแก้ไขให้ส่วนใหญ่ก็จะถูกต้องแล้วก็ที่ดีสุดก็คือไปอบรมฮะ
1: ฉันอยากจะฝากไอ้แดงกับอีก3ตัวไว้ที่นี่ได้ไหมเพราะว่าฉันจะไปตามหาสามีกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยฉันจะจับพี่เขาปลูกมะนาวให้หมดเลยแต่ฉันอุ้มไอ้แดงไปไม่ไหวอ่ะฝากไว้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวเห็นเป็นคนดีขนาดนี
0: ้ไอ้แดงนี่คนหรืออะไรครับ
1: ไอ้แดงน่ะเป็นคน
0: ครับ
1: แต่อีก3ตัวน่ะ
0: ครับ
1: หมากับแมวฝากไปด้วย
0: ครับครับได้
1: ฝากไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาสามีก่อน
0: อ๋อได้เลย
1: ส่วนอันนี้ฝากไปด้วย
0: โอเค
1: อ
0: ัน
1: นี้ไปอันนี้ระหว่างทางเหนื่อย
0: อ๋อ
1: วันนี้ขอบคุณมากนะจ๊ะ
0: ครับผม
1: โอ้ยตายแล้วไปลงเรือก่อนโอ้ยหัว
0: ไหนล่ะเรืออยู่ไหนล่ะ
1: เรืออยู่ไหนไปลงเรือก่อนพี่สมพรนี่ถือได้ว่าเป็นคนที่มีหัวใจเด็ดเดี่ยวจริงๆในการตัดสินใจลาออกจากงานที่ดูมั่นคงเพื่อมุ่งตรงเข้าสู่สายเกษตรกรอย่างจริงจังและมีความรอบคอบโดยใช้เวลาศึกษาดูงานอยู่ถึง2ปีดูแล้วดูอีกจนมั่นใจแล้วค่อยลงมือปลูกเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและก็ประสบความสำเร็จแถมยังมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตจนเป็นที่ต้องการของตลาดนี่แหละครับคือคุณสมบัติของเกษตรขั้นเทพตัวจริงเลยวันนี้หมดเวลาครับเกษตรขั้นเทพลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดี

0: แล้วต้องเปลี่ยนยังไง
1: เปลี่ยนจากชุมชนที่มีอาชีพทำการเกษตรมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมค่ะ

0: ตั้งแต่มีการท่องเที่ยวโดยชุมชนทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะ
1: มีความสุขบ่เครียดบ่ต้องตากแดดอันนี้ปีปื้มขนาดเลยเจ้า
2: จากการเป็นเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมการใส่ใจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นหัวใจหลักที่ทางชุมชนให้ความสำคัญและอยากส่งต่อเจตนารมณ์ให้กับผู้ที่สนใจและผู้ที่มาศึกษาดูงานพร้อมปลูกฝังให้รู้จักกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
3: ในส่วนของการส่งเสริมและขับเคลื่อนชุมชนนั้นกระผมในฐานะที่เป็นประธานกลุ่มและเป็นแกนนำของกลุ่มก็อาศัยหลักการของการเสียสละและอดทนในการทำงานเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นเยี่ยงอย่างกับกลุ่มชาวบ้านที่จะได้ทำงานร่วมมือร่วมใจเพื่อเกิดความสามัคคีเกิดความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนกับชุมชนบ้านปาง5
2: การที่ทุกคนมองเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันและเห็นประโยชน์ร่วมกันดังนั้นการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยวบ้านปาง5ที่เปลี่ยนชุมชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งสามารถนำไปต่อยอดและเป็นต้นแบบในการพัฒนาองค์กรอื่นได้อย่างยั่งยืน
4: เรามีการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวจนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและได้รับการโหวตติด1ใน10สถานที่ห้ามพลาดเมื่อมาเชียงรายและเพิ่งได้รับรางวัลกินรีทองคำสาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ค่ะ
2: จากการประสานความร่วมมือทำให้ปัจจุบันคนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นครอบครัวมีความสุขคนในชุมชนมีความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกันและมีพลังที่อยากจะพัฒนาสิ่งดีๆในชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
5: บางห้าหน้าใสใหญ่ไหลทองคำห้ามพลาด

0: ภารกิจหลักเนี่ยเรามีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนนักศึกษากิจกรรมหลักๆนะครับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมหรือสถานศึกษาวิถีพุทธกิจกรรมที่2คือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีกิจกรรมที่3คือกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพกิจกรรมเด่นของสถานศึกษาก็คือกิจกรรมอาชีวศึกษาฟังธรรมเพราะนั้นหลักคิดของสถานศึกษาก็คือว่าในเมื่อความดีกับคนมันอยู่ไกลกันเราจะทำอย่างไรให้ความดีมันอยู่ใกล้กับคนเพราะนั้นเราก็เลยดำเนินการโครงการอาชีวศึกษาฟังธรรมโดยนำพระผู้ทรงภูมิปัญญาทางด้านพุทธศาสตร์ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมมาพบปะกับนักเรียนนักศึกษาให้ความรู้ให้แง่คิดทางด้านพุทธศาสนาให้แง่คิดทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในทุกวันพระ
1: เราจะได้ทำบุญร่วมกับทางวิทยาลัยด้วยนะคะแล้วก็ได้นำน้องๆ นักเรียนนักศึกษานะคะได้ทำบุญร่วมกันทั้งวิทยาลัยแล้วก็มีการนำถวายปัจจัยถวายเครื่องแทนธรรมและก็ถวายปิ่นโตแด่พระนะคะโดยมีตัวแทนนักเรียนนักศึกษานะคะถวายแด่พระค่ะเวลา

0: กิจกรรมเด่นกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมวันอังคารสดใสแต่งผ้าไทยใส่ปาเต้โครงการนี้มีหลักคิดว่าทำอย่างไรที่จะทำให้นักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราก็เลยกำหนดให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้แต่งผ้าไทยซึ่งกำหนดว่าจะต้องเป็นผ้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นการนี้ได้รับความชื่นชมจากสังคมทั่วไปจึงทำให้เด็กเนี่ยก็เกิดความภาคภูมิใจและก็สืบสานต่อในเรื่องของการแต่งผ้าไทย
1: ความภาคภูมิใจโดยรวมของนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ที่ได้แต่งมาตั้งแต่มีการประชาสัมพันธ์โครงการการกำหนดวันแต่งกายตั้งแต่วันแรกจนถึงณตอนนี้ก็มีทั้งความภาคภูมิใจที่ได้เห็นบุคลิกภาพของตัวเองที่ดีขึ้นมีความสุภาพมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นแล้วก็คำชื่นชมจากคณะผู้บริหารคณะครูหรือองค์กรภายนอกในการศึกษาก็มีความภาคภูมิใจมากขึ้นครับ
0: ทั้งสองโครงการนี้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเป็นโครงการพื้นฐานที่จะนำไปสู่การเป็นสถานศึกษาคุณธรรมและก็สถานศึกษาวิถีพุทธในอนาคตครับ

0: การที่เขามีความสุขการทำงานทำให้ผลผลิตก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนักงานเราเองมีความสุขครับโครงการนึงที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลก็คือสำนึกรักบ้าน
1: ให้พนักงานส่งเรื่องราวที่อยากกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองบริษัทจะมีการคัดเลือก
2: เราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของเรา
0: อยากจะขับดันให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรมเราทำแพคเกจิ้งบรรจุภัณฑ์บริษัทสตาร์ทก็ต้องมีการคิดค้นหรือรังสรรค์บรรจุภัณฑ์ใหม่ๆออกไปเราให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีอินโนเวชั่นเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานเริ่มจากผู้บริหารมีนโยบายนะที่พนักงานทำงานแล้วมีความสุขมีกิจกรรมร่วมกันสามารถต่อยอดพัฒนาตัวเองพัฒนาบริษัทแล้วก็พัฒนาท้องถิ่นได้ชุมชนรอบๆข้างของบริษัทก็มีความสุขด้วย
1: บริษัทสตาร์ปิ้นจำกัดมหาชนนะครับมีปรัชญาการทำงานให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนอย่างเช่นกิจกรรมทำดีมีคนไปเห็นพนักงานเก็บสิ่งของได้ก็นำมาแจ้งส่วนกลางส่วนกลางก็จะประกาศจะให้บุคคลนั้นมารับแล้วเราก็จะมีการประกาศชื่นชมอาจจะเป็นเพียงเล็กๆน้อยๆแต่เราก็ให้ความสำคัญในส่วนของอย่างความซื่อสัตย์พนักงานที่ทำประโยชน์ต่อสังคมทำความสะอาดที่วัดมอบของช่วยเหลือในสถานที่ต่างๆอะไรเนี้ยเราก็จะมีมอบเกียรติบัตรคุณงามความดีให้กับพนักงานตลาดนัดปันน้ำใจ1ได้ของ2ได้บุญเราให้พนักงานนำสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วแต่ว่ายังมีสภาพที่ดีมาบริจาคโดยที่บริษัทจะมาเปิดตลาดจำหน่ายในราคาที่ถูกเงินทุกบาททุกสตางค์ตรงนี้เราก็จะนำไปใช้ในส่วนของสาธารณประโยชน์ซื้อสิ่งของหรือว่าไปบริจาคให้กับโรงเรียนหรือไม่ก็เป็นวัดออมบุญปันสุขให้พนักงานนั้นได้สะสมสมาธิสติเพราะว่าเราทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเราก็ต้องมีสติทุกครั้งเพราะว่าไม่งั้นก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เราก็ส่งเสริมเพื่อให้พนักงานนั้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมเพื่อมาใช้ในชีวิตประจำวันนอกเหนือจากองค์กรเราแล้วเราก็ควรที่จะให้อะไรกับสังคมบ้างเราก็เลยแบ่งปันความรู้แล้วก็วิชาการตัวนี้เราจะมีในวิทยากรผู้ที่ชำนาญเฉพาะด้านเลยครับที่จะไปให้ความรู้คุณครูแล้วก็นักเรียนเองครับ
0: โครงการนึงที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลก็คือโครงการสำนึกรักบ้านเกิดครับ
1: ผู้บริหารเองนั้นก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความกตัญญูการรักถิ่นฐานบ้านเกิดให้พนักงานนั้นได้ส่งเรื่องราวที่อยากจะกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองนั้นแล้วบริษัทก็จะมีการคัดเลือกโดยเราก็จะจัดไปทุกๆปีเพื่อให้เกิดความยั่งยืนเวลาเราไปทำกิจกรรมที่ชุมชนหรือว่า

0: เรียนไหนเราก็จะดึงในส่วนของเครือข่ายบวรก็คือบ้านวัดโรงเรียนเพื่อให้ทุกคนได้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน
1: รู้สึกดีใจแล้วก็คำว่าบุคคลต้นแบบค่ะมีคุณค่ามากคือเราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของเราเพื่อนๆพนักงานหัวหน้าโครงการไปร่วมกันทาสีอาคารเรียนทาสีรั้วสร้างสนามเด็กเล่นมอบชุดหนังสือการ์ตูนตุ๊กตาแล้วก็มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชนด้วยค่ะพ่อแม่คุณครูหรือว่าคนรอบข้างค่ะคือภูมิใจในตัวเราส่วนหนึ่งที่เราได้ไปพัฒนาบ้านเกิดเราเห็นรอยยิ้มความสามัคคีแล้วก็เป็นรอยยิ้มที่แบบหายเหนื่อยอะค่ะภูมิใจมากๆนะคะที่ได้มาทำงานที่บริษัทแห่งนี้เพราะที่นี่คือบ้านหลังที่2ยิ่งบริษัทอะค่ะมีโครงการดีๆแบบนี้ยิ่งทำให้เราอยากจะตอบแทนบริษัทในทุกๆด้าน
2: การที่เขามีความงานทำให้ผลผลิตในการทำงานนะครับก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนักงานเราเองมีความสุขครับต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงานของผู้บริหารซึ่งอยากจะขับดันให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรมทำจากใจต้องร่วมกันครับแล้วก็ทำอย่างยั่งยืน

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

โหนะครับธรรมศักดิ์ลือภูวพิทักษ์กุลนะครับตอนนี้เป็นเกษตรกรในกรุงเทพครับทำเกษตรมา6ปีกว่าๆแล้วครับปัจจุบันก็ทำเกษตรผสมผสานที่บ้านก็ปลูกพืชมาแปรรูปทำผลิตภัณฑ์ขายในชุมชนเพื่อนฝูงเล็กๆน้อยๆที่บ้านครับเมื่อก่อนนี้เป็นนักออกแบบครับแล้วก็ถ่ายภาพจิวเวลรี่ครับแล้วก็เป็นนักร้องครับร้องเพลงเล่นดนตรีครับ

0: ชุมชนผาปังห่างจากตัวเมืองจังหวัดลำปางนับร้อยกิโลเมตรความห่างไกลความแห้งแล้งจากสภาพพื้นที่ในเขตเงาฝนและปัญหาจำนวนคนน้อยที่ไม่ถึงเกณฑ์การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลผลักดันให้ชาวบ้านตั้งมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปังเพื่อช่วยกันพัฒนาบ้านเกิดให้อยู่ดีมีสุข
1: พี่ผักอะไรครับ
2: ผ
1: ัก
2: แหนม
1: ผักหนาม
2: หนาม
1: หนาม
2: หน่อยหนามมันจะมีหนาม
1: ผักหนามเนี่ยใส่ปุ๋ยอะไรมันงามงี
3: ้ข้างขาว
1: ข้างขาวอ่ะเลยเอาไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยอ่ะโอ้แจ๋วเลยอ่ะเอางี้ผมเอาก่อนเลยถุงนะทนไม่ไหวขอเลย
4: ครั้งแรกที่มาถึงผาปังผมรู้สึกว่าเป็นชุมชนที่เล็กแล้วก็อบอุ่นมาก
1: เม็ดผักชีอ่ะครับอันนี้มันไปปลูกได้ปะ
3: ได
1: ้อ๋อเสร็จเลยขอบคุณครับ
3: ขอบค
1: ุ
3: ณคร
1: ับ ว่าอันนี้ปลูกเองก่อน
3: ปลูกเองก่อนปลูกเองก่อน
1: ฮะ
3: ปลูกเองก่อ
1: นอีกอยู่ต้อง2วันน่ะกว่าจะได้กลับบ้านอันนี้เท่าไหร่อ่ะ
3: 20บาท
1: เนาะโหทุกอย่างเนาะเอาหัวนึงเอาหัวนึง
5: ได้ๆๆอยู่ได้อยู่
1: ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อย

0: ครับ
1: การเยือนชุมชนในครั้งนี้คุณโอพกกล้องคู่ใจเพื่อบันทึกภาพชีวิตที่นานๆจะได้พบเห็นแม้ว่าผาปังจะเป็นตำบลที่มีจำนวนคนน้อยเพียงพันกว่าคนแต่ชุมชนก็สามารถกำหนดแผนพัฒนาชุมชนตำบลล่วงหน้าไปถึง20ปีขณะเดียวกันก็ไม่ละเลยที่จะร่วมกันพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ด้านอาชีพหนึ่งในนั้นคือนวัตกรรมด้านพลังงานจากถ่านไม้ไผ่ที่แขกรับเชิญอย่างคุณโอตื่นเต้นและตั้งใจมาดูให้เห็นกับตา

0: เลยซ้ำถ้าเห็นมีเตาล่างเตาบนต้องย้ายไหม
1: ย้ายครับถ้าเตานี้จะเสร็จก่อน
0: เตาล่างมันจะแรงใช่ไหม
2: ครับ
0: อันล่างเผาจริงอันบนเผาหลอกเคยเห็นเป็นแบบเตาชีวมวลจากคนเลยไม่น่าจะใช่ไม่แน่ใจครับอันนี้เป็นดูแอดวานซ์อ๋อนี่ก็ตะเกียบที่ทำแต่อันที่แบบใช้ไม่ได้ใช่ไหม
1: ใช้ไม่ได้เป็นไม้เศษพวกแตกครับ
0: เผาใช้เวลานานเท่าไหร่ครับ
1: ประมาณ2ชั่วโมงทางบนถ้าเอาลงมาก็ประมาณชั่วโมงครึ่ง
3: สาดเข้าไปเลยฮะเป็นพวก
4: ถ่านพลังงานสูงเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ต่อยอดจากการเผาเศษไม้ไผ่ที่เหลือจากการทำตะเกียบและไม้เสียบลูกชิ้นคุณภาพเผาเป็นถ่านและพัฒนาเป็นแก๊สหุงต้มคุณภาพดี
0: ใช้ทำอะไรมั่งครับอันเนี้ย
5: เราจะใช้กับเครื่องทำก๊าซเนาะ
0: เครื่องทำก๊าซ
5: ค
0: ืออันนี้ใช้ทำก๊าซได้เลยเหรอครับ
5: ครับ
0: เอาไปทำอะไรก่อนครับ
5: เราก็บดให้มันเป็นชิ้นเล็ก
0: ๆบดให้เป็นชิ้นเล็ก
5: ๆแล้วก็เอาไปใส่ไหน
0: ใส่ในถัง
5: ใส่ในถัง
6: วัสดุที่เราใช้วัสดุเก่าทั้งนั้นเลยเพราะว่าการวิจัยและพัฒนาตัวถังเราเนี่ยเราต้องการให้ประชาชนที่เอาไปใช้เนี่ยสามารถใช้งานได้จริงจะเห็นว่าแก๊สที่เราผลิตได้เป็นแก๊สเย็นนะคะถ่าน1กิโลทำเป็นแก๊สผลิตแก๊สได้1ชั่วโมงค่ะ
0: ที่เห็นแล้วทึ่งที่สุดก็คือเอาถ่านมาทำแก๊สเศษถ่านที่ทุบปนๆเนี่ยไปจุดไฟเผานิดเดียวเนี่ยมันมีแก๊สออกมาหุงต้มได้เหรอก็นึกว่ามันแค่เป็นทางกายภาพหรืออะไรงี้ไม่ใช่มันเป็นวิทยาศาสตร์ที่ล้ำลึกมากชาวบ้านเนี่ยสามารถเอาไปใช้งานได้จริงเนี่ยก็ตื่นเต้นระดับนึงแล้วพอเขาถอดท่อตัวที่ไปหุงต้มเสียบกับเครื่องยนต์สูบน้ำเนี่ยโอ้โหนี่เขาแบบว่าเสียบปุ๊บติดเลยไม่ต้องเติมน้ำมันอ่ะแล้วน้ำอย่างแรงเลยครับผมรู้สึกว่านี่คือเกษตรกรทั่วประเทศควรจะมาดูนะเรื่องถ้าเกิดต้องใช้เรื่องน้ำเรื่องสูบเรื่องปั๊มเนี่ย
4: ฐานประสิทธิภาพสูงหรือเพียวคาร์บอนคนผาปังต่อยอดโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยโดยการเผาอีกครั้งที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียสขึ้นไปกลายเป็นฐานที่มีคุณค่ามหาศาลและราคาแพงนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆอีกมากมาย
7: เวลาที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะพิจารณาหลายๆทางแล้วเลือกทางที่ดีที่สุดให้กับชุมชนไม่ใช่ว่าเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่ใช่เพราะฉะนั้นไผ่ก็เหมือนกันเราก็จะมาพิจารณาว่าไผ่ในเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างทำอันนี้

0: การที่เขามีคนมาดูงานเยอะขึ้นก็เป็นโอกาสที่เขาจะได้เจอผู้คนมากขึ้นการที่เขาได้พัฒนาอะไรเขาก็มีการออกไปหาข้อมูลเพิ่มขึ้นคือแบบไม่รู้จะเรียก two way communication ก็ไม่ได้คือมันไปทุกทิศทุกทางครับแล้วก็ทุกอย่างกลับเข้ามาหาเขาเอง
1: ที่มาทำตัวเนี้ยมันอยู่ในบ้านเราอยู่ในชุมชนเราไม่ต้องวิ่งออกไปทำงานข้างนอกบ้านไม่เช่าก็ไม่ซื้ออยู่กับลูกกับเมียอยู่กับลูกกับหลานสบายใจกว่ามีความสุขอีกอย่าง
0: ปกติตัดก็เอามีดตัดบ้างเลื่อยบ้างแต่ก็ใช้มือครับยังดียังไม่ได้ทำผิดวิธีอย่างนี้ผมก็ไปเอาข้างใต้อยู่
2: เรารับมานะคะแล้วก็เอามาทำให้สะอาดแล้วก็
3: คนผ่าปังใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่อย่างคุ้มค่า
2: ย่อยสลายได
0: ้เหมือนไบโพดรักแล้วก็ที่ทำเหมือนเป็นซีโร่เวสเลยไม่มีขยะเหลือทิ้ง
3: เศษไม้ไผ่ที่เป็นขยะในสายตาคนอื่นถูกนำมาคัดและแยกก่อนนำไปต้มและตากส่งโรงงานผลิตภาชนะสร้างรายได้ให้กับกลุ่มและคนในชุมชน
2: เราหาตลาดหาลูกค้าให้ได้ก่อนแล้วเราถึงมาวางแผนการทำเพื่อว่าถ้าเราได้ออเดอร์หรือได้ลูกค้าแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของความเสี่ยงเนี่ยมันเป็นศูนย
0: ์เขาก็จะพึ่งพาตัวเองเป็นหลักแล้วก็ทำการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชนเช่นไผ่เนี่ยเอามาทำตะเกียบมาทำไม้ลูกชิ้นแล้วเนี่ยเหลือจากเศษเนี่ยก็ยังต่อยอดไปทำถ่านได้อีกนอกจากถ่านที่ขายราคาเนี่ยก็เอาไปทำแก๊สหุงต้มใช้ในครัวเรือนให้ชุมชนเนี่ยมีการพึ่งพาตัวเองลดรายจ่ายตัวเองได้แล้วก็เพิ่มรายได้ให้ตัวเองได้ด้วยนะครับทั้งชุมชนก็ไม่ได้หยุดอยู่กับที่ก็ยังจะเอาผลิตภัณฑ์ถ่านเนี่ยไปต่อยอดอัปเกรดไปเรื่อยๆอีกให้เพิ่มมูลค่าสำหรับเวชสำอางสำหรับอาหารได้ด้วยอย่างเงี้ยครับ
3: ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ฝีมือคนผาปังได้รับการต่อยอดและพัฒนาไม่หยุดยั้งทั้งจากความรู้ความคิดของคนในชุมชนและการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและเอกชนขณะที่วัตถุดิบอย่างต้นไผ่ชาวบ้านบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อการใช้งานอย่างยั่งยืน
2: ที่แปลงนี้มันเป็นที่ป่าไผ่ที่เราปลูกเองนะคะมันเป็นป่าเศรษฐกิจที่เราได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้สามารถทำประโยชน์ได้ตรงนี
0: ้มีไผ่อะไรบ้างครับพี
2: ่มันจะมีไผ่ซางนวลซางมนแล้วก็ซางป่าค่ะ
4: ตรงนี้เราจะทำเป็นถนนท่องเที่ยวนะครับอุโมงค์ไผ
2: ่ใช่ค่ะ
0: เห็นไหมอ๋อมันจะใหญ่หน่อยแล้วก็จะ
4: เข้ามาเป็นโด
0: มโล่งๆนะ
4: เป็นแบมบูสตรีท
0: โอ้โห
4: สำหรับ
0: เท่เลย
4: ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
0: ครับ
2: เราจะเปิดจริงๆเป็นทางการเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ

0: มันทำได้เยอะแยะเลยแล้วก็มูลค่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่กิโลละ10บาท20บาทแหละมันกิโลละมากกว่านั้นเขาก็เลยเริ่มเห็นคุณค่าของไผ่ที่มีก็รักษาไว้ที่ไม่มีก็ปลูกเพิ่มถ้าเราแต่งกิ่งมันออกเนี่ยมันก็จะทำให้มันไผ่เนี่ยสวยเวลาตัดเราให้ตัดติด
1: โคนเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: หน่อเขาก็จะขึ้นรอบๆได้1ต้นเนี่ยหน่อจะขึ้นประมาณ3หน่ออ
3: ๋อนี่ก็จะออกหน่อก็เก็บหน่อกินได้
2: ใช
3: ่ปกติตัดครับก็เอามีดตัดบ้างเลื่อยบ้างแต่ก็ใช้มือครับยังดียังไม่ได้ทำผิดวิธีอย่างนี้ผมก็ไปเอาข้างใต้อยู
0: ่ค่ะแล้วก็ไผ่แก่เนี่ยมันจะเป็นไผ่ที่อายุ3ปีขึ้นไป
1: ครับครับโอ้ย
0: มดแดง
3: มดแดงครับผม
1: 3รอบแล้วผมจะเกี่ยวในกางเกง2รอบ
3: อันนี้ทนไม่ได้นะครับผมคุณลุงยืมมีดหน่อยได้ไหมครับขอผมลองได้ไหมครับคือถ้าเกิดเอากิ่งออกก็จนสุดมือเราเนาะ
0: ค่ะอันนี้เป็นบ่อที่เราสูบน้ำ
4: คนผาปังช่วยกันคิดและบริหารจัดการดินน้ำป่าอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพนอกจากการปลูกไผ่ตามหัวไร่ปลายนาแล้วยังได้รับการสนับสนุนพื้นที่การปลูกจากกรมป่าไม้นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ป่ากว่า 20,000 ไร่ที่ร่วมกันดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกัน
5: เรามีการบริหารจัดการป่าที่นี่เป็น3โซนนะครับก็คือโซนอนุรักษ์ก็คือโซนต้นน้ำนี่เราจะทำฝ่ายชะลอน้ำแล้วก็ไม่ให้ใครเข้าไปทำลายในเรื่องของพืชเชิงเดี่ยวปลูกพืชเชิงเดี่ยวหรือว่าใช้สารเคมีเลยให้ความสำคัญป่าชุมชนคนกับป่าพึ่งพากัน
3: สวัสดีครับสวัสดีครับผมเดินตามกลิ่นมาเลยครับหอมมากเลยครับโอ้ยใส่หน้าทานเป็ดผมจิ๋วหอมมากเลยครับทำยังไง
4: นอกจากไผ่เพื่อเศรษฐกิจของชุมชนแล้วกลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรของผ่าปังก็เป็นกลุ่มที่ชาวบ้านได้รวมกันลงมือทำจนเดี๋ยวนี้เป็นที่รู้จักของลูกค้าและมียอดขายเป็นที่น่าพอใจอ
3: ันนี้ขออนุญาตชิมได้ยังขออนุญาตอันเล็กๆก็ได้ไม่เอา
6: ด
3: ู
6: ก็ได้
3: แล้
6: วมันจะต่างกันแบบไหน
3: มันหอมมันมีแบบนี่เหมือนอบน้ำผึ้งเลยหูเนื้อหนามากวันแรกคือตากเลย
7: ตากแต่แรกนี่เราเก็บใส่ถังไว้ตอนเย็นแล้วพร
3: ุ่
7: งนี้เราก็ไปตากวันที่สองตอนเย็นแล้วก็เก็บมามัน
3: คือผมงงว่าเก็บมาคือไม่ต้องแช่อะไรเลยนะไม่แช่ตู้เย็น5วัน
8: เราไม่มีกลุ่มเราก็อยู่บ้านทำงานบ้านเฉยๆก็ยังไม่ค่อยได้เข้าสังคมไม่ค่อยมีเพื่อนพอเรามาทำกลุ่มมีอะไรเราก็พูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดกันบ้างพูดเล่นกันบ้าง
3: พวกกล้วยอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดแพ็กเกจิ้งเขาเนี่ยสามารถเติมอะไรได้อีกนิดหน่อยเนี่ยโอ้โหเขาจะไปอีกระดับนึงเลยครับ
4: จากผู้สูงอายุที่มีจำนวนเกือบครึ่งของชุมชนการพัฒนาของชุมชนผาปังจึงให้ความสำคัญกับคนทุกวัยโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุคือศูนย์รวมของกิจกรรมที่หลากหลาย
9: อยากได้เม็ดเป็นหมู
10: ม
9: ัดละ5บาท
10: ถูก
9: อุ้ยหัวชนเลย
3: นี่ใบอะไรครับผม
11: ผักกระเทย
3: ฮะผักตุ๊ดผักตุ๊ดต้นมันเป็นไงต้นใหญ่เนาะเหมือนพวกมะลุมอะไรเงี้ยป่ะต้นมันแต่เนี้ยไม่เคยเห็นเลยผักกระเทยเนี่ยตรงเขาเรียกกระเทยหรือเรียกตุ๊ด
11: ผักตุ๊ด
3: คำเนืองผักตุ๊ดนะครับผักตุ๊ดนะครับเจ๋งอะสูตรใหม่ลองดูนะนี่ก็อันใส่นี่นะลองชิมยังอันนี้เห็นอย่างเงี้ยแล้วเราเหมือนฮึกเหิมครับอยากจะกลับไปสังคายนาสิ่งที่เรามีอยู่ได้ประสิทธิภาพอย่างที่เขาทำที่นี
12: ่เดี๋ยวพระจะพาไปดูเรื่องของไผ่ครับไผ่มันมีอยู่หลายพันในสวนนี่มีอยู่2,000ด้วยกันนะครับสร้างมน
3: สร้าง
12: สร้าง
3: สร้างมน
4: คุณโอคือนักร้อง ที่กำลังฝึกทำการเกษตรเริ่มคุ้นเคยกับคนผ่าปังขึ้นเรื่อยๆเพราะหลายอย่างอยู่ในความสนใจของเขา
2: เราจะสร้างมูลค่าเพิ่มจากหน่อไผ่หนึ่งหน่อตรงนี้นะให้มันเป็นหนึ่งลำเนี่ยขึ้นไปเป็นลำขึ้นมาปุ๊บเนี่ย

0: ขายลำนี้ได้700บาท
1: บ้านลุงจินดาฟั่นคำอ้ายเป็นแหล่งความรู้ด้านการเกษตรแบบครบวงจรรวมทั้งการตอนกิ่งไผ่
0: เห็นไหมครับว่าตาตรงนี้มันจะใหญ
2: ่ครับ
0: เราสามารถตัดตรงนั้นไปเพาะชำก็ได้หรือตอนก็ได
2: ้ตอนนี่ยังไงครับ
0: เราใช้เลื่อยไหมฮะเลื่อยเลื่อยปุ๊บเราก็แต่งกิ่งให้เรียบร้อยข้างบนก่อนนะครับเลื่อยปุ๊บจากนั้นเราก็ดึงลงมาดึงกิ่งลงมาให้โน้มลงมาปุ๊บเนี่ยจะเห็นลักษณะถามว่า
3: อย่าให้ขาด
0: อย่าให้ขาดแต่ว่าน้ำที่มาหล่อเลี้ยงหรือว่าที่มาหล่อเลี้ยง
2: ยังไปกับผิวเขาได้
0: ยังไปกับผิวเขาได้อยู่นะครับธรรมชาติของมันจะสร้างรากขึ้นมาตรงนี
2: ้
0: พอหลังจากที่มีรากออกปุ๊บเราก็ตัดชึกลงไปแล้วก็ออกมาแล้วก็ไปชำ
2: ที่ผมเห็นนี่คือโดนตอนมา
0: ตอนไปแล้วก็เราก็มีการรวมกลุ่มกันในการที่จะทำกิจกรรมต่างๆเพื่อจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันคนไหนมีองค์ความรู้ต่างๆเราก็มาแชร์กันมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันที่นี่อย่างน้อยๆก็เป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพตัวเองให้มันสูงขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ
2: โตให้เยอะเลยอันนี้เพิ่งแบบใหม่ๆยังไม่มีครับอันนี้เป็นครับหูเต็มเลยนะดกมากเลย
0: เพราะนั้นที่ขุนบ่มเพาะเนี่ยมันมีจุดหลักก็คือช่วยกันกึดช่วยกันยะช่วยกันพัฒนาเนี่ยตรงนี้ก็คือการรวมกลุ่มเองสิ่งที่ได้ตามมาก็คือลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ตามมาอีกอันนึงก็คือสุขภาพดีมีตังค์ยั่งยืน
1: มีวัตถุดิบสดๆจากแปลงเกษตร
2: ไข่ปาล์มใช่ไหมใส่ใบตอง
1: เกษตรกรจากเมืองกรุงได้ไอเดียสร้างสรรค์เมนูพิเศษอย่างสนุกสนาน
2: หอมไหมหอมน้ำพริกเผาเลยเหรอสูตรใหม่ลองดูนะนี่ก็อันใส่นี่แล้วก็ไข่ใส่ไหมผมว่าจะคนด้วยซ้ำเนี่ย
4: เอาได้นี่ไง
1: จากเพสโต้ฝีมือตัวเองกับไข่ปาล์มเมนูพื้นบ้านที่หอมอร่อย
2: เข้าอยู่พี่ชิมเลยพี่บอกไม่ได้ไม่ต้องเกรงใจพี่แต่ว่ามีพริกป่นอร่อยนะนี่แบบใส่แล้ว
0: อร่อยล้ำถ้าเผ็ดอีกนิดอร่อย
2: ใช่ใส่พริกนะในแง่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผมไม่เห็นอะไรเลยที่ผาปังจะไปไม่ได้เพราะว่าชุมชนผาปังเนี่ยสามารถจะไปได้ไกลอีกเยอะแต่ว่าผมแอบเห็นเนื่องจากเป็นมุมมองนักออกแบบนะครับก็จะรู้สึกว่าถ้าเกิดมีนักออกแบบรุ่นใหม่ๆเนี่ยเข้ามาผาปังมาช่วยเรื่องการออกแบบจุดย่อยๆเล็กๆของเขาครับในผลิตภัณฑ์ของแต่ละอย่างเนี่ยมันจะทำให้เขาก้าวไปอีกระดับนึงเลยครับเขาอาจจะโกอินเตอร์ได้เลยความประทับใจของการเห็นสิ่งที่ชุมชนแข็งแรงมีความสามัคคีกันในการพัฒนาชุมชนตัวเองได้ขนาดนี้เนี่ยโอ้โหยอดเยี่ยมถ้าเกิดเป็นระดับประเทศนี่ก็จะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วก็จะแบบเป็นผู้นำของโลกได้
5: เราพยายามดึงหน่วยงานใหญ่ๆเข้ามาเช่นองค์การเพศสัจกรรมนะคะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเข้ามาเพื่อแมทชิ่งผู้ค้าเพื่อเสริมเราด้านวิชาการเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะพัฒนาสินค้าของเราให้ขึ้นไปสู่เป้าหมายได้มันก็ทำให้เป้าของเราเนี่ยใหญ่ขึ้นใหญ่ขนาดว่าเราอยากจะเข้าไปเป็นชุมชนแห่งแรกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1: การรวมกลุ่มช่วยกันคิดด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและลงมือทำของคนผาปังจังหวัดลำปางเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าชุมชนในฝันทำได้และเป็นจริงได้ด้วยการเปิดรับความรู้ใหม่จากภายนอกและการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน
2: หลังจากมาแล้วก็ได้สัมผัสจนครบทุกอย่างแล้วเนี่ยรู้สึกได้ว่าน่าทึ่งคือไม่ใช่แค่ชุมชนมีชาวบ้านทำงานกันแต่เป็นชุมชนที่แข็งแกร่งแล้วก็มีการพัฒนาตลอดเวลาไม่รอให้ความช่วยเหลือเข้ามาแต่ยืนด้วยขาตัวเองเพื่อสร้างให้ชุมชนตัวเองดีขึ้นที่ผมเห็นแล้วแบบได้กลับไปคือพลังบวกที่เขาส่งเขาไม่ได้เก็บของเขาไว้เองเขามีคนมาดูงานเขาก็ส่งต่อพลังบวกเข้าไปเห็นอย่างเงี้ยแล้วเราเหมือนฮึกเหิมครับอยากจะกลับไปสังคายนาสิ่งที่เรามีอยู่ให้มันเกิดเร็วๆเกิดได้ประสิทธิภาพอย่างที่เขาทำที่นี่

0: ขอยืมหน่อยนะคะตึ๊บแกซีว่าจะสวยเหมือนคนสอยไหมเห็นไหมล่ะผ่านลองได้ไหมลองได้ไหมเขาไม่ปล่อยกลับบ้านแล้วมั้งเนี่ย
1: เร็วเวก
2: เ
1: ว
2: ก
1: มาเร็ว
2: โ
3: คมีเรียบวัวของผาปังอย่างนี้นะครับ
2: โอ้เฮ้ยเดินกลับบ้านหมาคนนี
4: ้กิติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
5: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
6: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
7: ได้สิเราไปดูกัน
5: ก็เลยมาเรียนสายครับ
4: จริงไหมครับอภิสร
8: จริงครับ
9: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเรา2คนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
10: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

หัวใจสำคัญแรกของการที่จะพัฒนาธุรกิจคุณธรรมให้กลายเป็นองค์กรคุณธรรมเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากที่ตัวเราครับเพียงเวลาที่เราดำเนินชีวิตอย่างมีความมีวินัยมีความซื่อสัตย์สุจริตรวมไปจนถึงมีจิตอาสาน้ำใจในการแบ่งปันคนแรกเลยก็คือเราที่จะได้ประโยชน์

ลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเราและต่อทั้งองค์กรในพลังบวกมากขึ้นในขณะเดียวกันเองคนที่อยู่ล้อมรอบตัวเราเองเขาก็จะได้ต้นแบบที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมส่งผลมาสู่ตัวองค์กรเององค์กรเองถ้ามีบุคลากรอยู่ทั้งหมดแล้วทุกคนกำลังดำเนินชีวิตอย่างเป็นคนมีคุณธรรมก็จะทำให้องค์กรเองนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุดศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยได้มีโอกาสในการทำงานสมัชชาภาคีเครือข่ายทางสังคมแล้วเราก็แบ่งภาคส่วนต่างๆออกมาเนี่ยหลายภาคส่วนเช่นภาครัฐรัฐวิสาหกิจแล้วก็ภาค NGO ประชาสังคมพี่น้องสื่อมวลชนหรือแม้กระทั่งกลุ่มเด็กเยาวชนครอบครัวชุมชนซึ่งเป็นองค์ประกอบในสังคมเองอยู่แล้วจะได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจคุณธรรมแล้วนั้นเนี่ยดีไม่ดีแรงกระเพื่อมของภาคเอกชนนั้นก็จะทำให้ภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือแม้แต่เด็กเยาวชนเองนั้นจะกลายไปเป็นต้นแบบที่ดีอันหนึ่งแล้วก็จะกลายไปเป็นการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในที่สุดครับทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยวคุณธรรมคุณทำได้ทุกคนทำได้เราทำได้ท่านก็ทำได้เช่นกัน

0: นุกกันที่เมืองลพบุรีเมืองที่เต็มไปด้วยลิงค่ะและตอนนี้นะคะเฟย์ก็โดนน้องปะแป้งจนหน้าเฟย์นวลไปหมดแล้ว
1: อีกครั้งนึงค่ะ
2: มันไม่ใช่แป้งหรอกครับเป็นดินสอพองใส่น้ำอบต่างหากหอมไหมล่ะครับ
0: หืมทั้งหอมทั้งเย็นเลยนะคะน้องอาร์ต
2: เพราะดินสอพองที่ลพบุรีมีเยอะนะครับ
0: ก็เพราะพี่เฟย์กับพี่ปันรู้ไงคะว่าที่ลพบุรีเนี่ยมีดินสอพองเยอะก็เลยอยากจะให้น้องอาร์ตเนี่ยพาไปดูวิธีการทำดินสอพองสักหน่อย
2: ถ้าอย่างนั้นต้องไปตอนนี้เลยนะครับไม่งั้นจะเจอแดดร้อนมากนี่ก็ร้อนแล้วนะครับ
0: ใช่ค่ะน้อง

0: ัสดีครับว่าเราอยากจะดูดินสอพองครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะอันนี้ของบ้านพี่เก๋เองชาวบ้านกำลังหยอดตากดินสอพองอยู่พอดีเลยค่ะเชิญเข้าไปดูใกล้ๆได้เลยนะคะ
2: แล้วดินสอพองนี่เป็นชื่อของดินหรือว่าเอาดินมาผสมกับอะไร
1: อันนี้คือเป็นดินเลยค่ะเปิดหน้าดินพื้นที่เราอยู่ที่น้องเหยียบอยู่เนี่ยค่ะพอเปิดหน้าดินดำไป10-20เมตรอะค่ะเราก็จะเจอดินขาวตัวนี้ที่เรียกว่าดินมาร
2: แต่พอมองไกลๆเริ่มเหมือนทรายเลยค
1: ่
2: ะ
1: อันนั้นคือดินดิบที่เรายังใช้งานไม่ได
2: ้แล้วดินมานี่มีทุกจังหวัดเลยเหรอคะ
1: จะมีที่จังหวัดเราจังหวัดเดียวแล้วที่ตำบลที่เราอยู่อะค่ะคือตำบลทะเลชุบศร
2: อย่างนี้นี่พวกเราขอลองบีบบ้างได้ไหมคะ
1: ค่ะเดี๋ยวลองหยอดได้เลยนะคะถ้าเกิดไม่กลัวเปื้อนค่ะเราก็หยอดอยู่ได
2: ้
1: แล้
2: วเย็นจังเลยค่ะนี่ใส่น้ำแข็งด้วยหรือเปล่าคะ
1: เปล่าค่ะอันนี้คือเนื้อดินแท้ๆ 100% เลยมันจะมีค่าความเย็นของมันในตัวค่ะใส่ในนี้เลยค่ะแต่ไม่ต้องเยอะนะลูกใส่เข้าไปเลยค่ะ
2: ไ
1: ปแค่นี้ก่อนนะแล้วก็ไปหยอดเลยค่ะเนี่ยใส่นี่ไปไหวไหมอ่ะไปลองหยอดได้เลยค่ะเนี่ยแต่หาตรงผ้านี่เลยค่ะกดเลยลูกกดเลยค่ะลูกกดเลย
2: มาดูพี่ปั้น
1: กดยกขึ้นยกขึ้นได้มาลองหยอดใกล้ๆลูกชิดๆนะกดค่ะ
2: ลองมั่ง
1: วางเบาๆวางเบาๆกดเลยลูกกดกดครับกด
2: กด
1: พอเยอะไปหนักมือไปหนักมือไปน
2: ั่
1: นแหละ
2: พี่เฟย์เอาลงไปเลยค่ะเอาวางลงไปเลยพี่เฟย์เอาวางลงไปเลยค่ะเรื่องนี้พี่เฟย์กดพ
1: อสวยแล้วใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เด็กๆเดี๋ยวต่อไปพี่นะจะพาไปดูวิธีการผลิตดินสอพองนะคะเริ่มตั้งแต่ต้นกันเลยดีกว่าเนาะตรงนี้เราพอกันได้แล้วไปค่ะตามพี่มาอาคารเด็กๆเดี๋ยวพี่จะให้เด็กๆได้ลองดูวิธีการทำดินสะพองนะคะ
2: อันนี้นี่คือบ่ออะไรอ่ะ
1: อันนี้คือบ่อพักดินสะพองค่ะมันยังอันนี้คือดินสะพองแล้วนะคะแต่ว่ามันยังไม่ตกตะกอนอันนี้คือบ่อที่ตกตะกอนแล้วที่หนูลองหยอดกันเมื่อกี้ไงคะน้าเข้ามาพอดีค่ะเดี๋ยวลองให้น้าเขาฉีดไล่ดินให้ดูเนาะ
2: ได้อันนี้ก็คือวิธีแรกเลย
1: ใช่ค่ะได้แหละพอเขาฉีดน้ำแป้งก็จะโดนมาใส่ดินนี
2: ้นี่คือแป้งจะร่วงลงมาหมดเลย
1: ใช่ค่ะแล้วพวกเศษหินเศษดินเศษทรายก็อยู่ตรงนั้นไงเป็นเนื้อดินแล้วค่ะ
2: โหแล้วพอแห้งเสร็จเราก็เอาไปทำอะไรอะคะ
1: ตอนนี้นะมันดินสะพองค่ะมันใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยสกัดน้ำมันปาล์มสีทาบ้านอาหารสัตว
2: ์สีทาบ้านเอาไปทำ
1: ใช่ค่ะเป็นสีฝุ่นไงคะเป็นสีฝุ่นทาบ้านยาแนวร่องไม้และตอนนี้ที่นิยมกันคือเอามาทำสปาแต่ถ้าเกิดจะทำสปาเนี่ยพี่แนะนำให้ต้องสตูสักหน่อยนึงอะค่ะ
2: สตูนี่คืออะไรคะ
1: สต
2: ูหรือเปล่า
1: คล้ายๆกันค่ะเป็นเหมือนเล้าฆ่าเชื้อผ่านความร้อนในเขาเหมือนเข้าตู้อบอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะ
2: จากดินธรรมดาก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างมากๆเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะและตอนนี้ลพบุรีของเรานะคะมีสวนเรียนรู้ค่ะเพื่อเอาดินสะพองเนี่ยค่ะมาเพิ่มมูลค่านะคะเอาดินสะพองเราไปปั้นเป็นรูปลิงอะค่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลพบุรีอะค่ะถ้าเกิดเด็กๆสนใจนะพี่จะโทรบอกครูหนึ่งให
2: ้สนใจค่ะสนใจไหมครับ
3: สนใจครับ
2: สนใจค่ะขอบคุณพี่เก๋มากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของดินสะพองค่ะขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: แป๊บๆงั้นเดี๋ยวเราไปหาคุณหนึ่งกันเลยดีกว่าค่ะถ้างั้นเดี๋ยวไปเอารองเท้าก่อนดีกว่านะคะ
1: ลืม
2: อย่าลืมไม่นิดนี่นะค่ะดินสอพองอ่ะค่ะ

0: เด็กๆค่ะเมื่อกี้พี่เก๋โทรมาแล้วว่าพวกหนูกำลังจะมาถึงพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะเนี่ย
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: โอเคค่ะ
1: ไอในฐานนี้นี่พี่เอ๋ปั้นเองหมดเลยเหรอคะ
2: ใช่ครับแล้วก็มีเพื่อนๆช่วยนิดหน่อยครับ
1: แล้วกว่าจะปั้นได้แบบนี้นี่ใช้เวลานานไหมคะ
2: ก็ไม่นานครับจริงๆเพราะเป็นชิ้นเล็กแต่จริงๆแล้วขึ้นอยู่ความชำนาญครับอย่างพวกเราแรกๆก็อาจจะไม่ดีครับเหมือนที่เล่นแรกๆก็ไม่ดีครับ
1: พอปั้นไปสักพักก็สวยเลย
2: ครับ
0: อย่างเงี้ยก็มีคนที่สามารถเอาไปประกอบอาชีพได้นะคะพอปั้นแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นของชำร่วยขายได้เหมือนกันค่ะ
1: หนูเคยเห็นเขาไปทำพวงกุญแจ
0: ใช่ค่ะเป็นเราก็อาจจะดีไซน์ของเราเป็นพวงกุญแจลิงใครมาลพบุรีก็ขายเป็นพวงกุญแจเป็นของที่ระลึกของลพบุรีเราไป
1: ได้แล้วค่ะอันนี้เสร็จแล้วก็เป็นสีตาก็สีเหลืองนิดเดียว
0: ใช่ค่ะแล้วก็มีตาขาวแล้วก็ตาดำถูกไหมคะ
1: ถ้าตาแดงนี่ต้องไหมคะ
0: โอ้ใช่เลย
1: ปั้นเป็นลิงสงสัยคงจะไม่รอดคงจะไม่เหมือนลิงแน่เลยงั้นน้องปั้นขอลองปั้นเป็นอย่างอื่นได้ไหมคะ
2: ได้ครับ
1: ขนมไทยเนาะ
2: ครับผม
1: โอ้โหน้องปั้นคะพูดถึงขนมไทยพี่เฟย์ก็อยากกินเลยไม่ใช่พี่เฟย์คนเดียวหรอกมั้งคะหนูก็อยากกิน
0: เด็กๆชอบขนมไทยกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ดังนั้นดีมากเลยค่ะเพราะว่าวันหยุดอย่างเงี้ยค่ะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีของเราเนี่ยค่ะจะมีการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยให้กับบุคคลใจค่ะ
1: บ้านสนใจค่ะ
0: โอเคหนึ่ง
1: ก็สนใจค่ะ
0: โอเคสอง
3: อาด้วยครับ
0: โอ้ยสามและสี่คน อย่างนั้นแสดงว่าทุกคนเดี๋ยวเราเข้าร่วมเรียนรู้กันนะคะ
1: ได้เลยค่ะพวกเราไม่พลาดอยู่แล้วเรื่องขนมไทยจริงไหมคะน้องอาน้องมะปราง
3: จริงครับ
0: จริงค่ะ
1: ขอบคุณคือหนึ่งแล้วก็ขอบคุณพี่เอ๋มากๆเลยนะคะที่ทำให้เราเนี่ยได้เห็นค่าของดินสอพองดินไทยๆของเรานี่เอาไปทำอะไรได้บ้างหลายอย่างนะคะต่อไปนี้เนี่ยถ้าใครมาบอกว่าดินเนี่ยไม่มีค่าเฟย์จะไม่เชื่อเลยละค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: มาเรามาปั้นให้กลายเป็นรูปเป็นร่างกันดีกว่าค่ะวุ้ยทำไมลิงถึงแครอทด้วยอ่ะแต่รู้สึกว่าแครอทจะไม่มีเนื้อแล้วนะมะปางแอบกินหรือเปล่ามะปางแอบกินหรือเปล่าดอกไม้อันนี้เป็นตั้งชื่อให้ดอกกุหลาบสีชมพูนี่ค่ะแครอทของปั้นปั้นมาตั้งนานแต่แค่อันเดียวค่ะแต่ก็ภูมิใจนะคะ
4: พี่ขออะไรครับปั้นมาตั้งนานเพิ่งคิดออกว่าจะปั้นอะไรครับนี่คือปลาโลมานะคะส่วนนี่ก็ไดโนเสาร์
1: สวัสดี
2: ค่ะ
1: วันนี้คุณครูจะมาสอนพวกเราทำขนมอะไรเหรอคะ
5: วันนี้แหละครับวันนี้ในเทศกาลดีๆแบบนี้นะครับคุณครูก็มีขนมดีๆมีความหมายดีๆนะครับมาให้กับหนูๆได้ลองทำกันนะครับก็คือขนมหน้านวล
1: ขนมหน้านวลแบบนี้หรือเปล่าคะ
5: ใช่ลูก
1: เหมือนพวกเราตอนนี้เลย
5: ใช่ลูก
1: อันนี้หรือเปล่าคะขนม
5: ใช่แบบในนี้ลูกนะครับ
1: พวกเราแกะออกมา
5: ได้เลยลูก
1: กิน
5: เป็นไงลูกหอมไหม
1: หอมมากเลยค่ะหอมไหม
6: หอมอ่ะ
1: หอมเนาะกลิ่นมันเหมือนขนมไข่อ่ะใช
5: ่ใช่ลูกใช่กลิ่นจะคล้ายกับขนมไข่นะครับ
1: แน่แน่โอ้โหเหมือนขนมไข่ไหมคะน้องปั้นใช่ค่ะแต่ข้างในมันเหมือนมันจะมีครีม
5: ใช่เพราะว่ามันทำมาจากไข่ไงลูก
1: งั้นลองให้น้อง
7: ขอชิมด้วยได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
7: น้องมาปางลองชิมเลยหอมมากอ่ะ
5: อร่อยไหมครับ
7: อร่อยอะค่ะ
5: อร่อย
7: มันก็หอมกลิ่นของไข่ใช่ไหมคะแล้วข้างในมันเหมือนมีครีม
5: แบบใช่ลูก
7: มันจะ
5: นุ่มลิ้นนะครับแล้วก็ลักษณะของมันเนี่ยจะมีครีมนิดๆติดอยู่ที่ขนมใช่ไหมลูก
1: ขนมหน้านวล นี่ต้องใส่อะไรบ้าง
5: ในส่วนผสมของขนมหน้านวล นะครับก็จะประกอบด้วยแป้งสาลี
1: แป้งสาลี
5: ไข่ไก่น้ำตาลทรายปน
1: น้ำตาลทรายปน
5: กลิ่นวานิลาก
1: ลิ่นวานิลา
5: ก่อนที่เราจะทำขนมเราจะต้องเตรียมพิมพ์ก่อนลูกเราจะต้องทาน้ำมันพืชให้ทั่วพิมพ์เลยแล้วก็วางใส่ถาดนี้แล้วจะเอาไปอบใช่เราจะต้องอบให้พิมพ์มันร้อนก่อนเป็นการอบขนมแล้วให้มันพองและโปร่งด้านในหนูเคย

0: ได้ยินไหมลูกขนมทองโปร่ง
1: ไม่เคยได้ยินเลยอะค่ะ
0: ขนมทองโปร่งเป็นขนมไทยโบราณที่เป็นขนมชนิดเดียวกับขนมหน้านวล
2: อ้าวงั้นขนมนี้ก็คือขนมหน้านวลหรือขนมทองโปร่ง
0: ถูก
2: ได้สองอย่าง
0: ถูก
1: มันเรียกได้สองอย
0: ่
1: าง
0: ใช่ทำไมถึงต้องเรียกว่าทองโปร่ง
1: ไปรู้แล้วล่ะค่ะ
0: เพราะอะไร
1: ข้างในแล้วมันจะแบบว่าไม่มีอะไรโปร่ง
0: ใช่มันจะทีนี้มาคุณครูทาให้ดูลูกทาเห็นไหมลูกเห็นไหมทาให้ทั่วแบบนี้อ่ะลองทำเลย
1: ได้ครับทำนะอ่ะขยับใกล้ๆ
2: ม
1: ัน
2: จะได
0: ้ไหมลูกไหนลูก
3: มันเหมือนว่าจะเยอะไปละ
0: ก็อย่าให้เยอะมากลูก
1: เยอะไปไหมคะ
0: ไม่เยอะไม่เยอะลูกอ่ะไม่เยอะ
1: ถ้ามันเยอะก็เทออก
0: อ
1: ันนี้เสร็จแล้
0: วลูกอันนี้เสร็จแล้วอันต่อไปอันต่อไป
1: ทาเองนะ
2: ค่ะ
0: เอาวาง
1: ชอบค่ะน้องๆน้องๆค่ะช
0: อบเสร็จแล้วทาเสร็จแล้ววางนี่ลูก
2: ที่เป๊ะ
0: ทาเสร็จแล้ววางนี่ลูกช่วยกันลูกช่วยกัน
3: ทาสองอันเลย
0: ช่วงที่น้องๆกำลังทาพิมพ์นะครับพี่ๆก็เตรียมแป้งและอะไรลูก
2: แป้งและ
1: น้ำตาล
0: น้ำตาลนะครับแป้ง1กลุ่มใช้2ช้อนโต๊ะ
1: 2ช้อนโต๊ะ
2: อันนี้นี่
0: ส่วนอันนี้ใช้เท่าไหร่ลูก
2: ใช
0: ้1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงเอาเลยตวงเลยเอาพายมาลูกเอาปาดปาด
1: ทำเองค่ะ
0: ใส่นี่ลูก
1: ใส่นี่ค
0: ่
1: ะ
0: แ
1: ล้วที่เหลือก็เทใส่ในนี้เลยสองช้อน
0: เทหมดเลยปาดเลย
1: น้องอาร์ทำเป็นแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเฟย์เอาพิมพ์ไปใส่ตู้อบ
0: ไปใส่ตู้อบเลยลูกนะครับอันนี้กี่ช้อน
2: พี่เฟย์ระวังร้อนนะคะ
0: สองแล้วอันนั้นกี่ช้อนลูกสองอันนั้นครบแล้วครับครบแล้วลูกมาอันนี้มาไว้นี่เลย
1: ตั้งไว้แล้วนะคะคุณครูค่ะ
0: ตั้งไว้แล้วลูกมาทีนี้มาทางนี
2: ้
0: เหลืออะไรลูก
2: กับกลิ่นวานิลา
0: เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ก็จะต้องแยกไข่
1: ใครอยากแยกไข่บ้าง
2: หนูค่ะ
0: อยากแยกไข่ทุกคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วส่วนหนึ่งเราใช้ไข่8ฟอง
1: เยอะมาก
0: เลยเยอะไหมลูก
2: เยอะ
0: ไหมนะครับอ้าวตอกไข่เลยอย่างนั้นก็ได้อ้าว
1: ไม่ต้องกลัวไข่เจ็บค่อยๆนะคะนั่นแหละแล้วก็จิก
0: ลองใหม่ลูกลองใหม่
1: หนูพี่เฟย์ก่อนแล้วกันนะครั้งแรกหนูตอกเข้าไปตรงนี้นี่แล้วมันจะแตกมาอย่างนี้แล้วหนูก็ค่อยๆกดทำได้หรือยัง
3: ทำได้แล้วครับ
2: ลองทำดู
1: อีกนิดนึง
2: ว้าย
0: เอาเทเลยลูกเทเลย
2: แตกด้วย
0: แตกแล้ว
3: มันแตกแล้ว
1: ว้ายว้ายไข่แตกไม่เป็นไรไม่เป็นไร
0: เอาใหม่ดูเอาใหม่
1: ถ้าค่อยนั้นหนูอย่าบีบแรงนะครับอย่างนั้นแหละค่อยๆ
0: อ้าวเร็ว
1: อย่าสูงอย่าสูงมากอย่าสูงมาก
0: เอาออกเลยอันนี้ได้เท่าไหร่ลูก
3: ไม่แตกแล้ว
0: ลำดับต่อไปนะครับเราก็จะเอาเครื่องตี
1: เราอันนี้เราถ้าเราไม่ใช้เครื่องก็สามารถใช
0: ้ใช้แต่ก็มือ
2: โอ้โหแต่นาน
0: แต่นานไหมลูก
1: นาน
0: เพราะเราต้องการให้มันขึ้น
1: พี่เฟย์ว่าถ้าใช้ตะกร้อมือนี่น้องมะปางกับน้องอาร์ตนี่แบบว่าก
2: ล้ามขึ้นเลย
0: กล้ามขึ้นเลย
1: อยากกล้ามขึ้นไหมครับ
3: ไม่อยากครับ
1: อ้าว
0: เอาเลยลูก
2: พี่เฟย์ระวัง
0: ค่อยๆจิ้มลงไปลูกเร่งขึ้นลูกเร่งสปีดขึ้น
1: อันนี้ครับอยากลองไหมอยากลองไหม
3: อยากครับ
1: เดี๋ยวนะ
3: เอ้ย
1: ใจเย็นครับไม่มีอะไรนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีฟองๆขึ้นแล้ว
0: ตีให้ขึ้นฟูขาวเลยลูกตีลงไปที่ไข่เลยลูก
2: โหสวยงามมากกระเด็นมาถึงนี่เลย
0: ไหนลูกเริ่มขึ้นฟูหรือยัง
2: ขึ้นแล้วค่ะเริ่ม
0: เป็นส
2: ีย
0: ังไงลูกออกสี
2: นวล
1: ๆใช
0: ่นวล
1: ๆแต่สีมันจะอ่อนกว่าเดิม
0: ใช่
1: น้องอาร์ตเคยทำแบบนี้หรือเปล่า
3: ไม่เคยครับแต่เคยเห็นแม่ทำ
0: ช้าผมช้าลูกทีนี้น้องใส่น้ำตาลลูกเทเลยตักใส่ไปเรื่อยๆเลย
3: แล้วมันจะเป็นยังไงล่ะ
0: อ้าวมันก็จะผสมเข้ากันใส่จนหมดเลยลูก
3: ครับ
1: ใส่จนหมดเลยนะน้อง
3: ครับป้า
1: แล้วพิมพ์ของเรานี่ได้หรือยังคะ
0: เดี๋ยวเราจะเอาพิมพ์ตัวนั้นนะครับที่ร้อนเดี๋ยวจะเอาออกมาแต่ก่อนที่เราจะตักใส่พิมพ์นะครับเราจะต้องเอาอะไรใส่ก่อนลูกกลิ่นอะไร
1: กลิ่นวานิลาก
0: ลิ่นวานิลากลิ่นวานิลาใช้2ช้อนชาเอาแป้งใส่ลูกเอาแป้งใส่เอาละคนให้เข้ากันใส่ให้หมดเลยใส่ให้หมดเลยคนให้เข้ากัน
3: แล้วมันแบบว่าไข่มัน
0: ปิดเครื่องลูกปิดเครื่อง
3: เอาออกสิเหมือนว่าไข่มันจะแข็งไงไม่รู้ครับ
0: เคลียร์คนให้มันเข้ากันลูก
1: เปิดเลยคร
0: ับ อย่าเพิ่งเปิดครับ
1: อย่า
0: เปิดเลยยกไปไว้ในถาด

0: นู้นเลยลูกค่อยๆคนให้เข้ากันลูก
1: อย่างนี้นะครับตะล่อมข้างๆให้มันมาอยู่ที่เดียวกันอ่ะ
0: เราจะไม่คนแรงเนื่องจากว่าไข่จะเป็นไงครับยุบตัว
1: นี่คือเคล็ดลับที่จะทำให้มันโป่ง
0: ใช่เราจะไม่ทำให้ไข่มันหยุดการฟูหรือยุบตัวนะครับคนให้เข้ากัน
1: คนให้แป้งเข้ากันกับเนื้อไข่เลย
2: หอมเนาะ
3: ใส่เลยนะ
4: ใส่เลยครับ
0: สองช้อนเต็มๆลูกสองช้อนเต็ม
4: ดูดิมันเหมือนมันซึมเข้าไปข้างใน
0: แล้วคนลูกคนให้เข้ากัน
4: ส่งให้พี่ป้าหน่อยครับ
2: มันเหมือนช็อกโกแลต
3: ช้อนไหมคะ
0: แรงได้อีกลูกแรงได้นิดนึงแรงได้นิดนึงมันจะได้เข้ากันกัน
1: แล้วคนให้เข้ากันค่ะนั่นแหละ
4: เข้ากันเรียบร้อย
0: หรือยัง
3: เข้าแล้วนะคะ
0: เข้าแล้วทีนี้เอามานี่ลูกให้ไหนให้คุณครูดูสิส่วนผสมเนียนดีมากเลยนะต่อไปก็อะไรลูก
4: เอาพิมพ์
0: ที่อบอยู่ในเตาออกมาใส่ถุงมือด้วยนะครับเพราะว่าถาดเป็นไงลูก
3: ร้อน
0: ไม่ลูกระวังนะครับระวังนะลูกมาเลยทีนี้มาวางตรงนี้ร้อนไหมลูกร้อนแล้วนะครับทีนี้เราจะตักขนมนะครับหยอดลงเพียงแค่3ส่วน4ของพิมพ์เท่านั้นเองระวัง6ระวัง6
3: มันได้6
1: เอ้ยมันจะไม่ตรงพิมพ์แล้วอ่ะมันจะไม่ตรงพิมพ์แล้วอ่ะ
3: พอแล้ว
0: ลูกพอลูก
3: เ
1: ดี๋ยวนะคะสงสัยน้องเขาอยากเอารวดเร็วมั้งคะดูสิคะเพิ่มมาอีกพิมพ์น
0: ึงตักมาเลยลูก
1: นี่ใช่ไหมครับมีครับนี่เห็นไหมมันก็จะพอดี
3: พอมันเกินใช่ไหมเราก็มาใส่อันอื่นแล้ว
1: ก็ต้องเทออกครับปาดนั่นแหละครับอันนี้รอจนกว่ามันจะหมดรอ
0: ลูกอ่ะ
1: เสร็จแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวต้องเอาไปอบ
0: ใช่เดี๋ยวเราเอาเข้าอบนะครับใช้ไฟ150องศาเซลเซียสนะครับใช้เวลาอบ10ถึง15นาทีนะครับหรือให้หน้าขนมเนี่ยออกสีเหลืองไปอบได้เลย
1: ช่วยได้
0: เลย
1: ระวังตกค่ะระวังตกอดกินเลยนะ
0: ใส่เลยลูก
1: 150นะคะใช้เวลา10ถึง15นาทีค่ะใส่เข้าไป
5: ขนมหน้านวลหรือขนมทองโปร่งจัดอยู่ในขนมตระกูลทองซึ่งเป็นของมีค่าทุกยุคทุกสมัยเลยนะครับฉะนั้นคนจึงนิยมใช้เป็นขนมมงคลโดยเฉพาะในงานแต่งงานเพราะให้ความหมายถึงความร่ำรวยลักษณะขนมตรงกลางจะเป็นโพรงมีน้ำตาลเยิ้มเล็กน้อยหน้าขนมจะเป็นสีเหลืองนวลเรียบเพราะฉะนั้นต้องระวังตอนอบขนมให้ดีๆนะครับถ้าไฟแรงหน้าขนมจะไม่เป็นสีนวลและข้างในอาจจะไม่โปร่งซึ่งจะผิดลักษณะของขนมหน้านวลครับและนอกจากจะเป็นขนมมงคลแล้วยังเหมาะจะเป็นของฝากของขวัญด้วยนะครับ
1: บรรยากาศดีนะคะระหว่างนั่งเรา
4: หมดแล้วอะคะเนี่ย
0: ใครกินของคู่หมดเนี่ยลูก
4: หมดแล้วค่ะน้องอาร์ต
3: อันนี้พี่เฟย์กินอยู่คนเดียวเลยครับ
4: เฟย์ไม่ได้กินนะน้องอาร์ต
1: พี่เฟย์คะไม่ต้องมาพูดเลยค่ะแหมนี่ขนาดกินเล่นๆนะคะเนี่ย
0: ขนมของพวกหนูเสร็จแล้วนะสุกแล้วนะลูกไปดูซิไปดูซิ
1: เดี๋ยวเราจะมาดูให้นะคะ
3: กินจริงๆแล้วนะคะเพื่อนๆนี่แค่เรียกน้ำย่อยค่ะ
0: เรียกน้ำย่อยของคุณหนึ่งทีเดียว
4: หุ้ยกินหอมมากเลยค
0: ่
4: ะ
0: เอาออกมาสิลูก
1: พี่แฟนระวังร้อนค่ะ150เลยนะ
0: มาวางไว้ตรงนี้ลูกมาวางนี่ตรงนี้ลูกตรงนี้เป็นไงลูก
4: สวยค่ะ
0: ช่วงนี้เราจะต้องรอจนกว่าขนมเนี่ยจะเย็น
4: น้องอาร์ตเห็นฝีมือของตัวเองแล้วรู้สึกยังไงบ้าง
3: รู้สึกดีครับ
0: รู้สึกดีเป็นไงลูกภูมิใจไหมลูกกับขนมตรงนี้
4: ภูมิใจครับภูมิใจแล้วน้องมะปางนะคะมะปางคนสวยอันนี้คืออะไร
0: ตอนนี้นะครับขนมเป็นไงลูกมันเย็นแล้วนะครับพิมพ์ก็เย็นแล้วทีนี้ครูจะมาสอนวิธีการเอาขนมออกจากพิมพ์แล้วก็หยิบขนมขึ้นมานะครับจับทางสองด้านนี้นะครับแล้วก็บิดเล็กน้อย
4: เห็นไหมลูกเห็นไหมลูก
0: บิดพิมพ์เล็กน้อยเห็นไหมครับพิมพ์เย็นแล้วขนมก็จะหลุดโดยง่าย
1: แต่ถ้ายังอุ่นๆอยู
0: ่มันก็
4: ย
0: ัง
4: ง่ายมากเลยค
0: ่
4: ะ
0: เห็น
1: ไหมนี่ค่ะเสร็จพอดีเลยค่ะเรือกับไม้พาย
3: เราไม่ทันนะ
0: ไหนลองสิลูกลองสิลองทำสิ
3: บิดตรงนี้เหรอครับ
0: บิดนิดเดียวแล้วก็คว่ำขนมออกมาลูกออกไหมลูกออกไหมออกแล้ว

0: แล้วครับ
1: แล้ว
2: น้องออกไม่ลูกให้ครูดูสิ
1: อันนี้อันนี้ขึ้นฟูมากเลยนะ
2: เห็นความขึ้นฟูของขนมที่เราตีไหมลูก
3: ส่วนผสมขนมหน้านวลแป้งสาลี2ช้อนโต๊ะไข่ไก่8ฟองน้ำตาล

0: ย
1: คุณครูคะคุณครูลอง
0: เอาเลยลูกหนูกินกันให้อิ่มเลยลูก
2: คุณครูไม่กล้ากินของพวกหนู
0: เป็นไงลูก
1: รสชาตินี่สู้ของคุณครูได้เลยนะคะเนี่ยอีกอย่างนึงมันเป็นโป่งๆข้างในด้วยเห็นไหม
2: มันจะมาหัวมันเหลือว่าจะมีน้ำอะไรสีแบบ
0: ใช่ไข่แดงไงลูกที่ปนกับน้ำตาลเวลาอบออกมาแล้วเนี่ยตัวที่มันสุกด้านนอกมันก็จะสุกส่วนด้านในที่สุกแล้วก็ยังมีปริมาณของน้ำตาลที่มันยังทำให้เหมือนเป็นคาราเมลนิด
1: ๆครูคะแล้ววันนี้คุณครูเหนื่อยไหมคะ
0: เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยลูกสนุกดี
1: พวกเราสอนยากไหมคะ
0: ไม่ยากเลยเก่งมากเก่งกันทุกคนเลยนะ
1: พวกเราต้องขอบคุณคุณครูสมภพมากๆเลยนะคะที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้กินขนมอร่อยๆแล้วก็ทำให้พวกเราได้รู้จักขนมที่ขึ้นชื่อว่าเป็นขนมร่ำรวยนั่นก็คือขนมทองโปร่งหรือว่าขนมหน้าเนื้อนั่นเองค่ะขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: อร่อยมาก
3: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: ขนมไทยอร่อยๆขนมไทยอะไรเอ่ยและกิจกรรมสนุกๆ ก็ยังรอเพื่อนๆมาร่วมสนุกและมาเรียนรู้ด้วยกันนะคะ
4: วันนี้หมดเวลาของพวกเราแล้วพวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแส

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดำในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: สวัสดีครับผมเต๋าเสรีวงศ์ครับพบกับผมและรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆโดยแอปพลิเคชันนะครับจากกระทรวงวัฒนธรรมนะครับนั่นก็คือแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสด็จเมืองไทยเป็นแอปพลิเคชันที่นักท่องเที่ยวทุกคนนะครับผมต้องมีติดตัวไว้เลยนะครับเพราะมีข้อมูลเยอะมากและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ
1: เที่ยวชุมชนยนต์วิถีเที่ยวกันได้ทั้งปี
0: ซึ่งชุมชนแห่งนี้นะครับติด1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564โดยกระทรวงวัฒนธรรมครับ

เช้าๆแบบนี้นะฮะเราก็จะมาจุดชมวิวผาบ่องนะครับเราจะเห็นทัศนียภาพนะครับผมภูเขาต้นไม้แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยข้างล่างเนี่ยจะมีแม่น้ํานะครับผมคล้ายๆแบบเป็นน้ําตกเลยนะครับไหลผ่านตามช่องนี้ไปนะครับผมดูจากภูเขา2ฝั่งนี้นะครับผมมันจะเป็นช่องใบนะฮะชาวบ้านที่นี่นะครับเรียกว่าช่องนี่แหละแต่คําว่าช่องของที่นี่เขาเรียกว่าเป็นบ่องนะครับก็เลยเป็นผาบ่องนะครับผมแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะมีลำน้ำนะครับผมแม่ละมาดนะครับเขาเรียกว่าเขื่อนพลังงานน้ำผาบ่องนะครับที่ผลิตไฟฟ้าให้กับจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ใช้กันนะครับผมอยู่ด้านล่างนี่เลยนะครับตอนนี้ก็ชื่นชมดื่มด่ำกับบรรยากาศที่สวยงามนะครับในเช้านี้แล้วก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวให้หนำใจเลย

0: ที่นี่เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวบ้านชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องสภาพแวดล้อมรอบๆวัดจะมีต้นไม้เพื่อให้ความร่มรื่นและความสงบมีอาคารอุโบสถกุฏิสงฆ์และศาลาอเนกประสงค์ปูชนีวัตถุมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะแบบพม่าและองค์พระเจดีย์ครับ
1: อีกหนึ่งความสำคัญของวัดผาบ่องใต้แห่งนี้นะครับนั่นก็คือพระพุทธรูปหลวงพ่อยิ้มครับที่ชาวบ้านนะครับผมขึ้นไปบนภูเขาผาบ่องแล้วก็ไปเจอพระพุทธรูปหลวงพ่อยิ้มเนี่ยชาวบ้านก็เลยนำมาสักการะบูชานะครับผมก็เลยไปอัญเชิญมาแล้วก็มาไว้ที่วัดผาบ่องใต้แห่งนี้ครับผมจริงๆองค์จริงนะฮะจะอยู่ข้างบนนู้นเลยนะครับผมแล้วก็ทางวัดเนี่ยก็มีองค์จำลองมาให้ดูนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่ครับอยู่ด้านล่างแห่งนี้ครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดผาบ่องเหนือนะครับผมเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้นะครับและในวัดแห่งนี้นะฮะจะมีโรงเรียนผู้สูงอายุแล้วก็ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชนะครับที่จัดแสดงนะครับผมการแต่งกายนะครับผมคนแม่ฮ่องสอนแห่งนี้ครับสถาปัตยกรรมเป็นแบบศิลปะแบบไทยใหญ่ผสมกับพม่าโดยจะเห็นได้จากรูปทรงของศาลาการประเรียนโบสถ์และเจดีย์ที่มีลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยใหญ่เป็นผลงานที่สวยงามเป็นหนึ่งเดียวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันนี้เราก็ไปทั้งวัดผาบ่องเหนือและวัดผาบ่องใต้ซึ่งนอกจากความงดงามทางศิลปะแล้ววัดทั้งสองยังเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณีของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องอีกด้วยอิ่มบุญอิ่มใจกันแล้วจุดต่อไปเราจะไปหาอาหารอร่อยๆกินกันครับที่นี่เลยร้านอาหารลาบเป็ดชายทุ่งเที่ยวแล้วเราก็ต้องกินใช่ไหมครับมื้อเที่ยงของเราวันนี้นะครับอยู่ที่ร้านลาบเป็ดชายทุ่งนะครับเป็นร้านขึ้นชื่อมากเลยเขาบอกว่าไก่ที่นี่อร่อยลาบเป็ดที่นี่ก็อร่อยนะครับผมน้ำลายไหลนะฮะไปกินกันเลยดีกว่าครับผมไปนี่ครับผมทางร้านนะฮะจัดเมนูเด็ดๆมาให้ทั้งนั้นเลยนะครับผมเมนูแรกนะฮะไก่อบฟางนี่อันนี้น่าจะเป็นไก่บ้านนะผมก็มีอันนี้เลยครับลาบเป็ดชายทุ่งนะครับแล้วก็มีส้มตำทอดแล้วก็อีกลาบหนึ่งก็คือลาบปลาดุกแล้วก็มีต้มยำปลาคลั่งนี่ครับอันนี้จัดมาสวยงามมากนะครับปลาช่อนกระบอกนะฮะมาเริ่มชิมกันเลยดีกว่านี่ครับชิมลาบเป็ดกันเลยนี่ครับลาบเป็ดชายทุ่งจัดไปคำว่าเริ่มอร่อยอร่อยอร่อยมากชิมลาบต่อไปครับลาบปลาดุกมันมีความแห้งกว่าแล้วสีไม่เหมือนกันขออนุญาตใช้มือนะฮะเด็ดมากเนื้อดีมากเนื้อแน่นมากต้มยำปลาคังแซ่บบอกเลยว่าแซ่บปลาช่อนกระบอกส้มตำทอดต้องบอกเลยนะครับว่าใครที่มาผาบ่องนะครับผมห้ามพลาดร้านนี้เด็ดขาดนะครับผมลาบเป็ดชายทุ่งนะฮะอร่อยจริงๆผมรับประกันเลยนะครับผมเดี๋ยวกินเสร็จนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อนั่นก็คือบ้านห้วยปูแกะครับการเดินทางของเรานะครับที่จะไปบ้านห้วยปูแกะนะครับเราจะเดินทางโดยเรือนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาร่องเรือในแม่น้ำเขาเรียกว่าแม่น้ำปายนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านห้วยปูแกะหน่อยแล้วกันนะครับ

ถึงแล้วนะครับผมหมู่บ้านห้วยปูแกนะครับผมหรือว่าหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวนะครับและที่นี่นะครับผมมีอยู่2ชาติพันธุ์นะครับนั่นก็คือกะยันแล้วก็กะยอนะครับกะยันเนี่ยคือกะเหรี่ยงคอยาวส่วนกะยอเนี่ยคือกะเหรี่ยงหูใหญ่ครับกะยันหรือที่รู้จักทั่วไปว่ากะเหรี่ยงคอยาวเป็นชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ในรัฐกะยาประเทศเมียนมาหรือประเทศพม่าเมื่อสมัยก่อนนะครับเกิดการสู้รบครั้งใหญ่ระหว่างกองกำลังกะเหรี่ยงกับรัฐบาลทหารพม่าทำให้ประชากรกะเหรี่ยงคอยาวพากันอพยพหนีภัยสงครามเข้ามาอาศัยตามตะเข็บแนวชายแดนและบางส่วนได้เข้ามาอาศัยในเขตประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่นี่จึงเป็นชุมชนที่ค่อนข้างใหญ่และเก่าแก่และยังคงดำรงวิถีชีวิตแบบชาวกะเหรี่ยงดั้งเดิมไว้ได้เป็นอย่างดีอีกแห่งหนึ่งเล

0: ถึงแล้วครับออนเซ็นธรรมชาติขนาดใหญ่และที่นี่คือบ่อน้ำร้อนผาบ่องนั่นเองครับ
1: เที่ยวมาก็เหนื่อยเดินมาก็เยอะนะครับที่ผาบ่องแห่งนี้แต่ไม่เป็นไรครับผมมีตัวช่วยครับนั่นก็คือท่าดานี่ครับผมตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่บ่อน้ำพุร้อนผาบ่องนะครับผมที่นี่เขามีบริการนวดด้วยนะครับมีนวดอะไรบ้างครับพี่นวดเท้านวดตัวนวดน้ำมันแล้วก็มีแช่ออนเซ็นด้วยใช่ไหมครับนี่ที่แห่งนี้นะครับมีทั้งแช่เท้าก็ได้หรือว่าจะเป็นห้องส่วนตัวก็ได้คุณผู้ชายคุณผู้หญิงนี่แยกกันนะครับแยกได้นะครับไม่ได้แช่รวมนะฮะแล้วก็มีแบบเขาเรียกว่าเอาท์ดอร์ชื่นชมกับบรรยากาศทิวทัศน์ภูเขาสวยงามนะครับมันเหมาะมากเลยนะฮะที่เราเดินมาทั้งวันเที่ยวมาทั้งวันกินมาทั้งวันแล้วก็ได้มาพักผ่อนที่น้ำพุร้อนผาบ่องแห่งนี้นะครับ

มีคนบอกไว้ว่าถ้าเราอยากยนต์วิถีของชุมชนและสัมผัสกับการใช้ชีวิตแท้ๆของชาวบ้านให้เราไปที่ตลาดและสำหรับชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องแห่งนี้ตลาดที่ไม่ควรพลาดที่จะไปแวะชมนั่นก็คือตลาดที่เรียกกันว่ากาดซอกจ่ากาดซอกจ่าตลาดนัดวิถีชุมชนของบ้านผาบ่องตั้งอยู่ที่ลานวัฒนธรรมชุมชนบ้านผาบ่องโดยเปิดทุกวันศุกร์เสาร์และก็อาทิตย์ครับเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้นำอาหารและผลิตผลทางการเกษตรรวมถึงอาหารของชาวไทยใหญ่และอาหารพื้นเมืองมาวางจำหน่ายครับ

0: ชนบ้านผาบ่องได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น1ใน10ชุมชนต้นแบบก็ต้องชื่นชมต้องแสดงความยินดีที่ชุมชนของท่านมีความเข้มแข็งแล้วก็มีความพร้อมในทุกมิติ
1: ก็ขอเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็กระทรวงทําเองพร้อมยินดีที่จะช่วยผลักดันนะคะยกระดับไม่ว่าจะเป็นเทศกาลประเพณีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชุมชนท่องเที่ยวนะคะก็ขอบคุณและเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งนะคะสวัสดีค่ะ

ถ้าใครจะวางโปรแกรมมาเที่ยวแม่ฮ่องสอนนะครับเต๋าแนะนำให้ใส่กาดซอกจ๋าลงไปเป็น1จุดเช็คอินของคุณด้วยนะครับรับรองว่าจะหลงรักเสน่ห์ของชุมชนชาวปากากะยอและชาวไทยใหญ่แบบเต๋าแน่ๆ

และนี่คือที่พักของผมครับที่นี่คือพิชพรเฮาส์นะครับผมที่พักแห่งนี้นะครับผมบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะฮะทางซ้ายมือของผมนะครับนี่ถ้าเป็นฤดูที่ปลูกข้าวนะฮะก็จะมีทุ่งข้าวนะครับผมสวยงามเขียวกระจีเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่นะฮะเขาเรียกว่าเฮือนไทยใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะมาพักที่นี่คืนนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาของขึ้นไปเก็บบนห้องแล้วก็เดี๋ยวไปเจอที่ลานครับผมพามารีวิวห้องก่อนนี่ห้องพักนะครับและนี่คือวิวของห้องพักดูฮะวิวนี่หลักร้อยล้านอะรอบๆนะครับบอกเลยว่าล้อมรอบด้วยภูเขานะครับทั้งหมด360องศาเลยโอเคตอนนี้ก็น่าจะได้เวลาแล้วนะฮะเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดให้เข้ากับทีมงานในวันนี้ก่อนนะครับผมจะเป็นชุดอะไรรอดูฮะสวัสดีครับไมค์สูงนี่ครับไปเดี๋ยวเราไปกินข้าวแล้วก็ดูโชว์กันนะครับผมตอนนี้แต่งตัวเข้ากับบรรยากาศแล้วเรียบร้อยกับทีมงาน

ลังจากที่เมื่อคืนเราได้สัมผัสถึงอาหารที่แสนอร่อยการแสดงสุดพิเศษและรอยยิ้มอันแสนเป็นมิตรของชาวชุมชนผาบ่องแล้วเช้านี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศยามเช้าของชุมชนบ้านผาบ่องด้วยวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยใหญ่จึงทำให้เมืองในสายหมอกแห่งนี้เงียบสงบและเต็มไปด้วยเสน่ห์ที่ทุกคนไม่ควรพลาดเลยล่ะครับซึมซับกับบรรยากาศยามเช้าที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติสีเขียวทิวเขาให้เราได้สัมผัสบรรยากาศหนาวๆสุดแสนจะโรแมนติกเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่จะช่วยเติมพลังชีวิตให้เต็มได้ดีทีเดียวนะครับสำหรับชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องจังหวัดแม่ฮ่องสอน

0: ครับต้องเตาครับเอาชาเพิ่มไปครับผม
1: อ๋อขอบคุณครับขอบคุณพ่อครับ
0: ผม
1: ข้าวผัดนี่อร่อยมากเลย
0: ก็ที่นี่เราใช้น้ำมันพืชถั่วลิสงที่เราผลิตตรงนี
1: ้อ๋อคือผลิตเองเหรอครับ
0: ผลิตเองครับที่นี่ครับ
1: อ๋อมีนานี่คือความพิเศษของที่นี่เลยใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับมันจะหอมแล้วก็มีที่เดียวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับที่ผลิตน้ำมันถั่วลิสงที่นี่ที่เดียวเดี๋ยววันนี้เรามีการสาธิตการทำถั่วลิสงครับผม
1: ไอ้ยะเฮ้ยขอไปดูได้ไหมครับ
0: ได้ครับเดี๋ยวพาน้องเต๋าไปดู
1: ได้ครับผมเดี๋ยวผมรีบกินแล้วเดี๋ยวรีบไปดูเลยครับ
0: ได้เลยครับ

0: ครับคุณพ่อครับเร
1: ีย
0: บร้อยครับอิ่มเรียบร้อยแล้วฮะ
1: ครับผม
0: ตอนนี้มีวิธี
1: อันนี้วิธีน้ำมันถั่วลิสงเนี่ยครับ
0: น้ำมันถั่วลิสง
1: ขั้นตอนที่1เจ็บวิธีปอกเปลือก
0: อ๋อนี่เราก็ใส่ในช่องนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่อ๋อ
0: เน
1: ี่ยเอาใส่
0: ก็จะบดอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ใช่แม่ละเอาใส่แล้วก็บดออกมาแล้วก็ไปปัดต้องไปตำอันนี้เตาอันนี้เป็นขั้นตอนที่2
0: ขั้นตอนที่2นี่
1: เอามันมาตำขึ้นละเอียดแต่ว่าเอามันเป็นการออกกำลังกายด้วย
0: ขั้นตอนที่3คือเอามานึ่งขั้นตอนที่4นะครับส
1: ุ
0: ดท้ายแล้ว
1: สุดท้ายละ
0: คืออย่างครับคืออย่าง
1: ตอก
0: น้ำมัน
2: ตอกน้ำมัน
0: ตอกน้ำมันนะครับนี่ก็คือเสร็จขั้นตอนในการทำน้ำมันถั่วไร้เสือ
1: เมื่อก่อนนี่จะถั่วพื้นเมืองแต่ตอนนี้เราถั่วไร้เสือ
0: ไปเจอที่ร้านถั่ว
1: สายฟ้า
0: โอ้ชื่อเท่ครับร้านถั่วสายฟ้าสายฟ้าไ
1: ป
0: ขอบคุณครับถึงแล้วครับร้านถั่วสายฟ้านะครับผม0857110607นะฮะเมมไว้นะครับผมโทรสั่งได้นะครับที่นี่นะฮะเขาจะมีกลุ่มคั่วถั่วผาบ่องด้วยสวัสดีครับพี่สายฟ้าครับผมที่ขายถั่วอะไรบ้างครับพี
3: ่ครับของเราที่หลักๆก็คือจะเป็นถั่วลายเสือนะครับ
0: เขาเรียกว่ากลุ่มคั่วถั่วเลยเหรอฮะ
3: ครับเป็นกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนด้วย
0: อ๋อกลุ่มคั่วถั่วผาบ่อง
3: ครับ
0: นี่
3: คั่วถั่วเสือสามหมอกนะครับ
0: อ๋ออันนี้คือสามหมอกเสือสามหมอกต้มยังครับ
3: นี่ต้มแล้วครับคือตอนนี้เป็นขั้นตอนการคั่วนะครับ
0: เราเลือกยังไงครับในการคัดเมล็ด
3: ก็คือคัดเม็ดที่มันไหม้ออกนะครับ
0: เม็ดไหม้เม็ดไหม้นี่อาจจะเป็นถั่วดำได้ไหมถั่วสีดำ
3: นี่คือเป็น
0: ถั่วเสือดำอ่ะ
3: ไม่ใช่อันนี้คือมันจะเป็นเม็ดไหม้คือตอนเราตักแล้วตักไปตอนไฟแรงไงครับ
0: อ๋อก็คือคัดไหม้ออกเพราะว่ามันจะขมนะ
3: ครับ
0: นี่พอเราทอดเสร็จก็ไปเสด็จน้ำมันตรงนู้นใช่ไหมครับแล้วก็แพ็คได้เลย
3: ครับแพ็คขายได้เลยซึ่งของเราก็มีวางจำหน่ายที่หน้าร้านนะครับเดี๋ยวให้เชิญพี่เต๋าไปเลือกซื้อได้เลยนะครับ
0: ได้เลยครับขอบคุณพี่สายฟ้ามากๆนะ

นี่คือสะพานข้าวก้าวเพื่อสุขนะครับแล้วก็จะมีมุมถ่ายรูปข้างบนนี้นะครับตรงนู้นก็มีนะฮะนั่นก็จุดแลนด์มาร์คอีกจุดหนึ่งนะครับถ่ายรูปได้ตอนเช้านี่คือหมอกสวยมากจบทริปของเมืองในสายหมอกด้วยความประทับใจจริงๆนะครับเชียร์เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบความอินความฟินแบบนี้กับชุมชนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามแฝงด้วยวิถีชีวิตอันเปี่ยมเสน่ห์แบบดั้งเดิมที่ผู้คนที่นี่ยังคงสืบสานรักษาไว้ที่นี่ชุมชนคุณธรรมบ้านขาบ่องจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาแล้ว

อย่าลืมนะครับมาเที่ยวชุมชนกันนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับผมแล้วไปเที่ยวด้วยกันแล้วเจอกันใหม่ชุมชนหน้านะครับผมสำหรับวันนี้

0: วันนี้เป็นอีกวันนึงที่น้องๆในแผนกได้เดินทางไปรับเกสรซีเมนต์พนักงานแผนก QA ของบริษัทอุดรมาสเตอร์เทคเพื่อเข้ามาทำงานเล็กๆน้อยๆในบริษัทโดยเกสรมีอาการอัมพฤกษ์เข้าสู่ปีที่2แต่บริษัทยังจ่ายเงินเดือนตามปกติอย่างต่อเนื่องพร้อมให้เพื่อนๆและน้องๆในบริษัทผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันรับส่งดูแลเยี่ยมไข้เหมือนกับญาติในครอบครัว
1: ค่ะเส้นเลือดในสมองตีบกินยาตลอดทำกายภาพบำบัดค่ะที่นี่ก็ดูแลดีคือถึงป่วยอยู่ที่บ้านเขาก็ไปตามดู
2: ก็ถ้าเป็นสำหรับจิ๋วๆโอเคนะคะรู้สึกดีด้วยซ้ำว่าได้ดูแลคนอื่นที่เขาต้องการกำลังใจต้องการการช่วยเหลือเพราะจิ๋วมองว่าคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นสิ่ง

0: ใจคือกำลังใจคือสิ่งที่ต้องมาก่อนอยู่แล้วเป็นหลักถ้าเขากำลังใจดีสุขภาพเขาก็คงจะค่อยๆดีขึ้นโดยที่เราไม่ได้ปล่อยให้เขาแบบรู้สึกว่าเขาเครียดอยู่คนเดียวไปช่วยพูดให้เขามีกำลังใจนั่นคือสิ่งที่ดี
1: ก็เหมือนกันค่ะเพราะว่าอย่างที่เราพอมีการแจ้งมาว่ามีน้องได้รับอุบัติเหตุหรือมีน้องที่เกิดปัญหาอย่างนี้ค่ะทางเราแม้จะเป็นเวลานอกเวลาทำงานวันหยุดเราก็ต้องรีบไปดูน้องอะค่ะเพราะว่าเบื้องต้นแหละเขาจะพึ่งใครใช่ไหมคะนึกถึงครั้งแรกเลยนอกจากญาติแล้วก็น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเป็นพี่ที่ดูแลเราโดยตรงนี้ค่ะ
2: อุดรมัสเตคใช้หลักของใจแลกใจในการดูแลสวัสดิการของพนักงานซึ่งกลั่นมาจากความเป็นตัวตนของผู้บริหารที่ถือว่าทุกคนคือเพื่อนเมื่อเพื่อนลำบากเจ็บป่วยหรือพบกับปัญหาเพื่อนก็จะต้องดูแลเข้าไปอยู่ใกล้ๆช่วยคิดช่วยรับฟังช่วยแก้ไขปัญหารวมทั้งหาทางออกร่วมกัน
3: ฉะนั้นเราก็จะมีโครงการหรือดูแลพนักงานในเชิงของสวัสดิการพนักงานไม่ว่าเรื่องกำเจ็บป่วยเรื่องดูแลพนักงานท้องเรื่องคดีความเรื่องใครที่มีภาระหนี้สินนะครับเราก็ดูแลนะครับ
4: 25ปีเราเจอปัญหาอุปสรรคมามากมายในขณะที่เราเริ่มต้นเนี่ยเรามีความคิดว่าถ้าวันหนึ่งเรามีศักยภาพที่จะช่วยเหลือคนอื่นเรามีศักยภาพที่จะดูแลคนใกล้ชิดหรือลูกน้องเราคนทำงานเพื่อนร่วมงานรวมทั้งสังคมเราก็ยินดีที่จะไปช่วยเหลือจากจุดนี้เองทำให้เราเนี่ยคิดว่าพนักงานหรือว่าคนที่ทำงานร่วมกับเราไม่ใช่เป็นลูกน้องเราไม่ใช่เป็นลูกจ้างเราแต่เขาคือเพื่อนร่วมงานเราเรามองอยู่เสมอว่าขณะที่เขามีแรงขณะที่เขามีสติปัญญาขณะที่เขาแข็งแรงเขาใช้ศักยภาพเขาในตัวเขาเต็มที่ในการทำงานให้กับเรายามเขาเจ็บไข้ได้ป่วยยามเขามีความทุกข์ร้อนยามเขาที่ทุกข์ใจถ้ามาปรึกษาเราหรือเรารับรู้เราจะรีบไปดูแลเขาแนวความคิดเราก็คือว่าเราจะจับมือไปด้วยกันนะครับเรามีเค้กก้อนใหญ่เราก็แบ่งเค้กด้วยกันเรามีแจ่วเราก็กินแจ่วด้วยกันเรามีมากเราแบ่งกันมากเรามีน้อยเราแบ่งกันน้อยหรือเราไม่มีเราก็ไม่มีกินพร้อมกันสิ่งเหล่านี้เราให้ความยุติธรรมกับทุกคน
2: คุณธรรมขององค์กรภาคธุรกิจที่ปรับเอาทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจนั้นแสดงให้เรารู้ว่าแม้จะเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่แต่ทุกคนกลับมีความใกล้ชิดกันสามารถลดระยะห่างช่องว่างในการทำงานสิ่งเหล่านี้สร้างทั้งความรักความศรัทธาให้เบ่งบานอยู่ในใจซึ่งส่งผลดีสูงสุดต่อองค์กรนั่นเอง

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดThank you.

0: ำอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านหนองเสียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะวันนี้โนจะพาคุณผู้ชมไปขุดมันอีกหนึ่งชนิดกันที่ไม่ได้ปลูกเป็นไร่เป็นแถวแต่ว่าจะปลูกผสมผสานกับต้นไม้ชนิดอื่นๆค่ะส่วนจะเป็นมันอะไรนั้นติดตามได้ในตามอำเภอจามวันนี้ค่ะตอนนี้นะคะมากับแม่สมศรีนะคะเราอยู่กันที่บ้านหนองเสียงซุย
1: จ้าน้องเสียงซุย
0: อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนี่แหละวันนี้เรายังมาขุดมันกันเหมือนเดิมนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราพาไปขุดมันสาคูมาแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะต่างจากมันสาคูมันสาคูมันจะทำเป็นแปลงเลยนะแม่เน
1: า
0: ะแต่ว่ามันที่เราจะมาขุดอันนี้เนี่ยเขาคือต้องยังไงเขาคือผสมปลูกผสมกับต้นไม้อื่นนี่หรอ
1: มันจะได้เลื้อยขึ้นตามต้นไม้ไง
0: คือเขาต้องอาศัยต้นไม้อื่นด้วย
1: ใช่ใ
0: ช่จะมาปลูกโล่งๆไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีต้นไม้มันก็ไม่ขึ้นขึ้นมันก็ไม่มีหัวไง

0: มันไม่รู้เถามันจะเลื้อยไปไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันที่กำลังพูดถึงว่าเถาจะใหญ่มากหัวจะใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็นมันที่ว่ามันเลือดมันเลือดนี่คือความเด่นของมันนี่คืออะไรแม่มันเลือดมันเลือด
1: เลือด
0: ชื่อสีเหรอ
1: สีมันก็ออกสีม่วงๆเข้มๆแล้วก็อร่อยดีนะ
0: แม่บอกอันสำคัญคืออร่อยดีนะนี่แหละ
1: ทางนี้ทางนี้นี่ก็ใช่นี่นี่
0: คือที่แม่บอกว่ามันต้องมีต้นไม้ใหญ่เนี่ยเพราะว่านี่แหละค่ะนี่เห็นไหมเขาจะพันขึ้นไปแบบนี้เลย
1: yeah.
0: นี่คือดูอะไรบ้างคะแม่ถึงจะรู้ว่าเอ้ยอันนี้พอได
1: ้มันจะมีหัวขึ้นโคนไง
0: อ๋อมันจะนูน
1: ใช่ใช
0: ่หัวมันจะนูนขึ้นมาแล้วดูก้านได้ไหมคะว่าก้านมันแบบอวบก้านมันใหญ่ก้านมันแห้งอย่างเงี้ย
1: เวลามันตัวเต็มที่มันจะแห้งแล้วก็มันขุ่นก็เต็มที่เหมือนกันอันนี้ยังไม่โตเท่า
0: อันนี้ยังไม่โตหัวไม่โผล่ขึ้นมาเลยเนาะ
1: ยังไม่โผล่เลย
0: โอเคเรามาขุดหาวันนี้นะคะเรียกว่ามันเลือดค่ะเป็นมันที่มีหัวขนาดใหญ่อยู่ใต้ดินเถาของเขานะคะจะเลื้อยพันขึ้นไปตามต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นอยู่ใกล้ๆเถานั้นจะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมค่ะเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งนะคะเถาของมันนั้นจะแห้งไปค่ะถ้าเถามันนั้นนะคะมีขนาดใหญ่ก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าหัวมันที่อยู่ใต้ดินนั้นก็มีขนาดใหญ่เช่นกันค่ะลักษณะใบของมันเลือดนั้นจะมีลักษณะเป็นรูปหัวใจนะคะแต่ว่าปลายใบของเขาจะแหลมและยาวแบบนี้ค่ะไปทางไหนต่อจ้ะ
1: ทางนี้จ้ะ
0: ทางนี้จ้ะ
1: ทางนี้ทางนี้ดูดิทางนี้มันมีอะไรไหมนี่
0: อันนี้อะไรคะ
1: อันนี้ก็กำลังจะขึ้นนี่
0: อันนี้ก็มันเหรออ๋อนี่ไงนี่ไง
1: น
0: ี่ใช่ไหมแม่
1: ใช่นี
0: ่
1: แต่มัน
0: พันขึ้นไปข้างบนคืออันนี้มองไม่เห็นใบแล้วนะคะสังเกตว่าอันนี้เนี่ยนะคะมันนูนขึ้นมาที่แม่บอกใช่ไหมแล้วก็นี่เถามันใช่ไหมแม่
1: ใช่
0: เถามันนะคะจะเป็นเหลี่ยมๆหน่อยแล้วก็จะดำเนี่ยพันขึ้นต้นไม้ไปเลยพันเป็นงูเลยแหละ
1: แต่มันยังไม่ค่อยเต็มที่หรอกนี่
0: เหรอแต่นี่คือที่บอกว่านูนคือนูนขึ้นมาแบบนี้เลย
1: ใช่มันจะนูนใหญ่มากเลยถ้ามันเต็มที
0: ่ดันดินขึ้นมาแบบนี
1: ้ใช่
0: เอาไหมอันนี้เอาไหม
1: ไม่เอาหรอกแกให้ดูลอง
0: อ๋อจะดูก่อนเนาะ
1: ใช่
0: แต่คิดว่าน่าจะเล็กใช่ไหมคะ
1: มันยังไม่เต็มที่เพราะว่ามัน
0: อุ้ยนี่ไงสีมันออกเนี่ย
1: นี่แหละ
0: มาแล้ว
1: มันเลือด
0: อุ้ยหนูไม่เคยเห็นขายในตลาดนะแบบนี
1: ้เออมันไม่ค่อยมี
0: มันม่วงกว่ามันเทศอีกนะสีมันสดกว่ามันเทศเลยค่ะเนี่ยพอเล็บแม่ไปโดนนะคือเป็นสีแบบออกมาเลยค่ะนี่อันนี้ขออนุญาตนะคะแม่นี่เห็นไหมคะดูดิเหมือนบีทรูทเลยอ่ะสีอ่ะแบบม่วงแบบนั้นเลยเนื้อก็เป็นสีนี้เลยเหรอคะ
1: เนื้อข้างในก็จะมันจะม่วงข้างนอกข้างในก็จะมีขาวด้วย
0: อ๋อไม่ได้ม่วงแบบนี้ทั้งลูกเนาะไม่ได้ม่วงทั้งหัว
1: ม่วงขาว
0: อันนี้หัวนี่ยังไม่ได้นะคะแต่ว่าคือไซส์ก็แบบเท่านี้แล้วอะไปดูใหญ่กว่านี้และอันนี้ต้องฝังมันไว้ไหมแม
1: ่ก็เอาไว้นี่เดี๋ยวเขาขึ้นของเขาเอง
0: นี่ก็ใช่
1: นะ
0: นี่ไงนี่ไงอันนี้ก็นูนเนี่ย
1: น
0: ี่ก็นูนเหมือนกัน
1: กำลังจะโตไง
0: คือหัวเขาเนี่ยค่ะมันเหมือนจะมีรากเล็กๆกระจายอยู่เต็มหัวเลยเนี่ยเป็นเส้นแบบนี้ค่ะแต่เพียงแต่ว่าหัวมันจะเป็นก้อนเดียวถูกไหมคะ
1: ใช่
0: เป็นหัวเดียวลูกเดียวใหญ่ๆเลยแล้วก็อย่างที่บอกก็คือถ้ามันโตมันก็จะนูนขึ้นมาเหนือผิวดินแบบนี้นี่นูนแบบนี้เลยมันเลือดหัวนี้นะคะแม่บอกว่าปลูกเอาไว้ประมาณเดือนพฤษภาคมก่อนเข้าฤดูฝนเห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะแต่ว่าแม่สีบอกว่ายังไม่ได้เพราะว่าจะอ่อนเกินไปต้องไปหาหัวใหม่ค่ะนี่เถาเยอะแล้วเนี่ยก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะตัวเถาเอาไหมแถวนี้หรือเราไปเอาลูกนี
1: ้
0: อันนี้คือมี2หัวอยู่ใกล้ๆกันแต่หัวนี้จะใหญ่กว่าเนาะแต่นี่แม่บอกว่าก็ยังเล็กยังเล็กไปอีก
1: น
0: ี่
1: ก็ใช่
0: นี่พันขึ้นไปถึงต้นข้างบนนะคะเนี่ย
1: ถึงปลายยอดเลยแหละ
0: หัวใหญ่ไหมคะหัวนูนอยู่นะยังกับจอมปลวกเลยอันนี้คือนูนมากแล้วก็เถาใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยเถาเขาเกือบนิ้วก้อยเลยอ่ะ
1: ถ้าเขาแก่เต็มที่ก็จะโอ้
0: โห
1: เป็นกระสอบเลยนะ
0: อันไหน
1: หัวนี่แหละ
0: อ๋อเหรอ
1: มันจะใหญ่แล้วก็ได้เยอะเลย
0: แล้วหัวนี้ไหมจะเป็นกระสอบเนี่ย
1: ไม่ เพราะว่าไม่เต็มที่ไง
0: เลือดหัวที่เราจะขุดนี้นะคะแม่บอกว่ายังไม่เต็มที่แต่ก็ถือว่าใหญ่ใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเคลียร์สถานที่กันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูหน้าตาของมันเลือดกันสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจาวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันเลือดกันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นมันเลือดเป็นมันที่เติบโตได้ในป่าแล้วก็สามารถนำมาปลูก

0: ได้นะคะโดยการปลูกนั้นก็จะปลูกร่วมกับพืชอื่นๆโดยเฉพาะการปลูกใกล้ๆกับไม้ยืนต้นเพื่อให้เถาของเขาสามารถที่จะเลื้อยแล้วก็ใช้ในการเกาะเกี่ยวขึ้นไปได้นะคะหัวมันที่เริ่มมีขนาดใหญ่นะคะเขาจะดันขึ้นมาจนดินบริเวณนั้นนูนสูงถ้าเกิดว่าหัวใหญ่มากนะคะก็จะเห็นว่าดินนั้นมีรอยแตกค่ะอย่างเช่นหัวมันเลือดที่เรากำลังจะขุดตอนนี้ค่ะเหมือนเขาจะมีขออนุญาตนะแม่
1: เอาเลย
0: นี่อันนี้หนึ่งเถาใช่ไหมนี่หนึ่งเถาน
1: ี่ก็เถาหนึ่ง
0: นี่ก็เถาหนึ่ง
1: โอ้มีบางทีมันหัวเดียวแต่ว่ามันจะขึ้นหลายเถา
0: อ๋อหัวเดียวแต่แตกออกมาเยอะใช่ไหม
1: บางที
0: อันนี้นี่นูนมากเหมือนกันนะคะดินอะ
1: นูนแต่มันไม่เต็มที่หรอกถ้าเป็นคนก็ยังไม่แก่ไงเล็กอยู
0: ่เล็กอยู
1: ่ยังละอ่อนอยู่ไว้นานเท่าไหร่ก็ยิ่งโตขึ้นถ้าแก่เราจะสังเกตดูว่าไอ้ใบเขาน่ะมันจะเหลือง
0: อ
1: ันนี้ใบยังเขียวอยู่
0: นี่ใบยังเขียวอยู่เลยใช่ไหมคะ
1: ใบจะเหลืองแล้วก็เถาเขาจะแห้ง
0: งัดไหมแม
1: ่
0: งัดบ
1: ่งัด
0: เนี่ย
1: โอ้ยังไม่เต็มที
0: ่เนี่ยหรอ
1: เจอรากนี่
0: เหมือนมันมือเสือก็เหมือนเนาะ
1: มันจะเหมือนมันจะออกเป็นนี่เล็บ
0: เป็นงิ่งๆอย่างนี้ค่ะแต่ว่าความแตกต่างคือมันขูดออกมาแล้วผิวข้างนอกเขาเป็นสีม่วงนี่มาแล้วหน้าตาของมันเลือดเลือดจริงๆน
2: ี่
0: ไ
2: ง
0: ชึบชึบชึบชึบเลือดเลย
1: เรียกสองชื่อ
0: แ
1: ถวบ้านต้องเรียกเล็บช้างนี่มันเหมือนเล็บช้างเลย
0: เหมือนเท้าช้างก็เหมือนเนาะ
1: เล็บเท้าช้าง
0: นี่ไงนี่ไงแม่บอกว่าอันนี้เหมือนเท้าช้างก็เหมือนเพราะว่านี่นิ้วนี่ไงมี2หัว
1: 3นะ
0: อ่ะนี่เท้าซ้ายเท้าขวาแต่ว่าไม่เท่ากันเนาะ มันเลือดที่เรากำลังขุดอยู่นี้นะคะเหมือนจะไม่ได้มีแค่หัวเดียวค่ะเพราะว่าสังเกตว่ามีเถาอีกเถานึงข้างแม่บอกว่าเราจะลองขุดไปด้วยค่ะ
1: โอ้
0: ฮะ
1: ขาดเลย
0: ขาดเหรอ
1: เสียงขาด
0: เดี๋ยวนะแม่เดี๋ยวจะกลายเป็นเลือดหนูแทนอย่าเพิ่งลงจอบมาอย่าเพิ่งลงเสียบมานะ
1: ไม่ใช่มันเลือดครับเป็นเลือดคน
0: ไม่ใช่เลือดนกแต่เลือดโนนี่แหละอุ้ยแม่ใหญ่อยู่นะอันเนี้ยอยู่ล่างอยู่ล่าง
1: เพราะว่ามันไม่มีรากมั้งนี่มันลงได้นี
0: ่ลงได้อยู
1: ่ต้องเอาทางนั้นออก
0: เอาฝั่งนี้นะเอาแยกอีกมันเป็นลูกเล็กค่ะมันเป็นหัวเล็กนี่มันเป็นหัวเล็กแยกกันโอ้แต่ว่าอันนี้เนี่ยเหมือนเขาอ่อนเนาะใช่ไหมคะ
1: นี่แหละเขายังไม่แก่
0: เนี่ยเขาอ่อนนะคะดูสีเป็นเหมือนมันญี่ปุ่นเลยอ่ะ
1: เขาอ่อนรากเขายังจะขาวอยู่ถ้าเขาแก่เต็มที่รากก็จะดำนี่อ่อนๆอยู่เลยถึงว่ามันยังไม่แก่เต็มที
0: ่ค่ะนี่ก็อีกหัวนึงนะคะที่อยู่ใต้ดินเนาะ
1: ใช
0: ่นี่เป็นมันเลือดที่เราขุดได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีกระจายกันอยู่เต็มพื้นที่เลยที่แม่เขาปลูกเอาไว้แต่ว่าเรามาเอาแค่ก่อนนี้ก็เดียวพอ
1: เ
0: พราะมันเยอะมากอ่ะอันนี้หักข้างในเหมือนเปลือกเลย
1: นี่เนี่ยมันเป็นเนื้อแบบนี้แหละ
0: คือผิวเปลือกนอกสีม่วงนี้ใช่ไหมแล้วพอชั้นมาอีกชั้นนึงจะเป็นสีขาวข้างในจะเป็นม่วงเลื่อนๆหน่อย
1: ม่วงอมขาวๆ
0: ค่ะนี่เป็นหน้าตาของมันเลือดค่ะที่เราขุดมาได้ให้แบบนี้เลยมันเลือดที่ขุดขึ้นมานี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ขูดหัวของเขาก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่านี้ได้อีกหลายกิโลค่ะแต่ถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้นานเกินไปหัวมันจะเริ่มฟอแต่ก็จะกลายเป็นการแตกเถาใหม่ก็ถือว่าเป็นการขยายพันธุ์ของเขาค่ะนอกจากนี้นะคะมันเลือดเองก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีซึ่งเป็นการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติค่ะ
1: มันจะมีนี่หำของเขานี่ หัวเล็กๆเนี่ยนี่
0: มันจะมีแบบนี้นั่นหรอ
1: ใช่ใช่มันจะมีด้วยบางทีมันก็หล่นลงมานะ
0: มองขึ้นไปข้างบนนะคะที่แม่เขาใช้ไม้เขี่ยไปเขี่ยมาเนี่ยมันเป็นเหมือนหัวมันเล็กๆแบบนี้กลมๆค่ะแม่บอกอันนั้นแหละเขาเอามาทำพันต่อได้
1: ใช่
0: แม่เขาจะเรียกว่าหามมันนะคะจะเป็นลูกกลมๆแบบนี้ลูกไม่ได้ใหญ่มากแต่จะเป็นสีแบบดำๆหน่อยปุ๊บนี่โอเค
1: นี่แหละ
0: นี่แหละแม่บอกนี่คือตัวหัวที่ใช้ขยายพันธุ์นะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในดินอุ๊ยแปลกมากเลยอันนี้ไม่เคยเห็นนี่คือเถาเขานะคะเวลาที่แก่เนี่ยใช่ไหมแม่มันต้องแก่ใช่ไหมมันถึงจะมีแบบนี้
1: มันจะแห้งมันก็หล่นลงมานี่ตรงนี
0: ้คือ
1: หลายต้นนะไม่ได้ปลูกนะมันเกิดเอง
0: พอมันแก่จัดมันก็จะร่วงลงมา
1: ใช่
0: แล้วมันก็จะกลายเป็นมันหัวใหญ่ๆต้นต่อไปมันก็จะเป็นเถาของมันคือแตกขยายพันธ
1: ุ์
0: แต่ว่าเวลาเราจะ

0: เอามาขายหรือเอามาเพาะก็ใช้เม็ดอันนี้เหมือนกัน
1: ใช่อ
0: ย่างอันนี้ถือว่าได้เลยไหมแม่
1: ได้แต่ไม่กินเพราะว่ามัน
0: เล็กจัด
1: เล็ก
0: เลือดเหมือนกันนี่เห็นไหม
1: เล
0: ือ
1: ดเหมือนก
0: ัน
1: อ
0: ันนี้พอขูดแล้วก็เป็นมันเลือดเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของหำมันเลือดนะคะที่แม่บอกว่านี่แหละเขาจะเอาไปใช้สำหรับขยายพันธุ์ได้เห็นหน้าตาของมันเลือดกันแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาทำขนมจากมันเลือดกันสักครู่เดี๋ยวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันเลือดกันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะมันเลือดที่เราขุดมาได้หัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะมีหลายชื่อค่ะบางพื้นที่ก็จะเรียกว่ามันเลือดนกมันเลือดหมูมันเล็บช้างหรือว่าบางที่ก็เรียกมันตีนช้างซึ่งชื่อเรียกต่างๆเหล่านี้นะคะก็มาจากลักษณะรูปร่างของหัวมันและสีม่วงปนแดงจากผิวด้านนอกของมันนั่นเองค่ะมันเลือดที่เก็บมาแล้วนะคะเราจะมาล้างทำความสะอาดโดยล้างดินออกให้หมดก่อนที่จะนำมาปอกเปลือกค่ะของเรานะคะวันนี้จะมาทำขนมทานกันค่ะได้คุณยายทองเป็นคนทำให้ชิมเนาะคุณยายสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดี
0: ใส่เสื้อกับกางเกงมานี่สีโทนเดียวกับมันเลือดเลยนะ
2: เออ
0: บ่ได้เตรียมเนาะ
2: ค่ะบ่ได้เตรียมตัว
0: ยายบอกนี่ขนาดไม่ได้เตรียมตัวแล้วเนี่ยทีนี้มันเลือดของเราเนี่ยเราล้างดินออกไปนิดนึงเราล้างแต่ดินออกไปแต่ว่าจริงๆแล้วมันต้องปอกเปลือกปอกอะไรหมดเลยเนาะ
2: ปอกเปลือกค่ะ
0: ถ้าโดยทั่วไปเขาทำอะไรกันคะต้ม
2: ก็ได้
0: ต้มกิน
2: ต้มเม็ดของหวานเอามาพูดบ้านเราเล่าบ้าน
0: เอาภาษาอีสานบ้านเฮานะ
2: จ้า
0: ปกติบ้านเราเฮ็ดอีหยังกินบ้างคะเนี่ย
2: ทำเป็นของหวาน
0: ของหวาน
2: ถ้าเราทำห่อข้าวต้มเราไม่มีกล้วยเราฝานเปลือกออกตัวนี้หั่นแทนกล้วย
0: ใช้เป็นไส
2: ้ใช่เป็นไส
0: ้กล้วย
2: ต้มมัด
0: ข้าวต้มมัด
2: ได
0: ้ต้มจิ้มน้ำตาล
2: ต้มจิ้มน้ำตาล
0: เชื่อมอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
2: ได
0: ้ได้เหมือนกัน
2: ทำเชื่อมได้
0: ทำเชื่อมได้เหมือนกัน
2: ได้หลายอย่างอยู่แหละเนาะ
0: แล้วนี่ได้ทั้งบ้านเลยนะหัวหนึ่งเน
2: า
0: ะกินเนาะ
2: นี่ยังเล็กหน่อย
0: ยังเล็กเห็นแม่สีบอกว่าก่อนหน้านี้ขุดไป11กิโลใช่ไหม
2: เท่านี้นะ
0: เท่าถาดนี่เลยเนา
2: ะ
0: วันนี้เราขุดมาอันนี้น่าจะสัก2โลได้นะคุณ
2: ได้ครับ
0: เนาะประมาณ2กิโลนะคะเดี๋ยวเราจะปอกเปลือกแล้วเดี๋ยววันนี้จะทำขนมกินกันจ้ะดูเนื้อนะคะให้ดูเนื้อก่อนน
2: ี่
0: คือเปลือกมันอ่ะเหมือนตอนที่เราเห็นในสวนเนาะขูดนิดเดียวสีม่วงหมดเลยแต่ว่าข้างในคือเขาไม่ได้ม่วงทั้งหมดนะคะเห็นไหมเป็นขาวเรื่อๆผสมม่วงเนาะหั่นเป็นก้อนๆเนาะ
2: ตามเล็บมัน
0: ตามเหมือนตามนิ้วตามเล็บมันหนูก็ปอกนี้เลยเน
2: า
0: ะต้องเอาออกเยอะไหมคะเนี่ย
2: ก็ไม่เยอะก็ได้
0: อุ้ยเขาลื่นนะ
2: เขาลื่นยางเขามียาง
0: มียางเนาะ
2: ฉะนั้นถึงว่าเอาหน้ามาล้างด้วย
0: แต่ว่าไม่คันเหมือนเผือกใช่ไหมคะ
2: บอกว่าคันเด้อค่ะเด้ออันนี้บ่คันแต่ว่าเขามียางนิดหน่อย
0: มียาง
2: แล้วก็ล่างยางมันออก
0: จ
2: ้
0: ะ
2: แล้วหั่นเป็นชิ้น
0: เดี๋ยวพูดกลางเดี๋ยวพูดอีสาน
2: พูดได้หลายอย่าง
0: พูดได้หลายอย่างพูดได้สองภาษาอย่าง
2: น
0: ี
2: ้ถ้าพูดไทยก็กลัวมันไปตกเล่าน่ะล่ะ
0: ตกได้อยู่พอปอกมาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวหนูล้างก่อนนิดหนึ่งให้คนดูชัดๆปุ๊บปุ๊บลื่นมากยิ่งพอเจอน้ำยิ่งลื่นใหญ่เลย
2: แมน
0: นี่ดูค่ะดูเห็นไหมมันมีเมือกยืดๆแบบนี
2: ้
0: นี่แหละแต่ว่าเขาไม่คัน
2: อีสานบ้านเฮาเรียกว่ามันมียางเนาะซ
0: ึ่งมันก็คือเมือกแบบนี้นี่แหละค่ะเนี่ยเป็นยางมันแล้วก็อันนี้เหมือนมันยังไม่แก่มากใช่ไหมคะ
2: ยังไม่แก่เลย
0: ใช่ไหมเนี่ยรู้สึกเลยว่าตอนหั่นเข้าไปนี่มันจะมีความแบบกรอบ
2: ๆเขายังไม่แก่เลย
0: กรอบแบบเนื้อไม่แข็งมาก
2: ที่ภาษาบ้านเราเนาะว่าเกี่ยวข้าวเก็บข้าวแล้วเราถึงไปกู้เขาเรียกกู้เนาะบ้านเราเนาะ
0: อ๋อส่วนใหญ่อะหลังเกี่ยวข้าวก็พอดีอะมันได้กินพอดีใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: กินข้าวใหม่มันขุดใหม
2: ่มันก็ใหม่ข้าวก็ใหม
0: ่แต่คนเดิม
2: คนเดิม
0: เลือดที่ล้างเอาเศษเปลือกและล้างเมือกออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะทำขนมกันนั่นก็คือบวชมันเลือดค่ะส่วนผสมนั้นนะคะนอกจากจะมีมันเลือดแล้วก็จะมีหัวกะทิน้ำตาลทรายเกลือและใบเตยค่ะเกลือนิดนึงเราผสมไปตั้งแต่นี่เลยเนาะ
2: ลงนี้เลย
0: แล้วก็หัวกะทิ
2: ลงเลย
0: อันนี้จะทำเป็นหางกะทิก่อนนะคะ เราซื้อมาแต่หัวเราก็เลยมาผสมเองเน
2: า
0: ะ
2: แล้วพอมีหางเราก็ต้องเอาหัวม
0: ันลงแล้วพอมีหางเราต้องเอาหัวมันมา
2: จะตั้งเตาร้อน
0: เลยเราแป๊บนึงเราแป๊บนึงเดี๋ยวเรากล้องถ่ายด้วย
2: ใจร้อนเน
0: า
2: ะ
0: ใจร้อนไม่รุนก็งี้แหละ
2: ลงเลยเนาะนี่เลยนับอีก
0: ลงได้จ้ะหางกะทินี่เดือดพลาดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่มันเลือดแล้วใส่เลย
2: ใส่เลยเนาะจ้ะไม่เยอะไม่เยอะพอดีเลยพอดีเลย
0: พอดีเลย
2: ย่ายข้นเนาะแบบนี้เน
0: า
2: ะ
0: ข้นได้เลยค่ะคือตัวมันมีรสชาติหวานไหมคะคุณยายที่เรากินๆเรื่อยๆมาก
2: ินเปาๆบ่ค่อยหวาน
0: บ่ค่อยหวาน
2: มีแต่ใส่น้ำตาล
0: เลยต้องใส่น้ำตาลแสดงว่าถ้าต้มทั่วไปก็ต้องจิ้มน้ำตาลถึงจะแบบได้หวานเนาะมันเลือดหรือมันเล็บช้างนั้นเป็นมันที่สุกง่ายนะคะยิ่งเราหั่นชิ้นไม่ใหญ่แบบนี้ใช้เวลาต้มไม่นานก็เริ่มสุกแล้วล่ะค่ะ
2: เปิดได้ปะ
0: เปิดได้ยายต้องถามตลอดเพราะยายบอกว่าเดี๋ยวช่างภาพจะคอยห้ามเปิดโลดค่ะ
2: ยายจะเปิดดูว่ามันเดือดยัง
0: เดือดปัดเลยนะ
2: คนก่อนนะ
0: คนจ้ะมันที่ต้มกับหางกะทิตอนนี้สุกแล้วนะคะเราจะเติมน้ำตาลทรายลงไปจากนั้นก็จะปล่อยให้น้ำกะทินั้นเดือดอีกครั้งขั้นตอนต่อมานั้นนะคะเราจะเติมหัวกะทิลงไปเพื่อเพิ่มความมันและก็แบ่งหัวกะทิบางส่วนเอาไว้สำหรับตักราดบนขนมก่อนที่จะทานค่ะ

0: รากกะทินิดนึงยากะทิไหมคะ
1: ย่าจะราดหน้านิดนึง
0: นิดนึงเนาะอันนี้หนูราดให้แล้ว
1: ว่าย่าจะราดเองเว้ย
0: ทำไมต้องราดเองด้วยล่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแหมมีจะราดเองด้วยนะเออแต่ว่าอายุเยอะมากอย่ากินกะทิเยอะเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ค่อยได้กิน
0: เพราะฉะนั้นเอาไว้ให้หนูกิน
1: ไม่แพงเลย
0: อันนี้นะคะมันเลือดหรือว่ามันเล็บช้างของที่นี่แหละเราเอามาทำเป็นบวชเนาะกะทิหอมตัวมันเลือดหรือว่ามันเล็บช้างเนี่ยไม่หวานจริงๆด้วยเหมือนที่คุณยายบอกเลยตัวมันเขาไม่มีความหวานเลยเนาะแต่ว่าอันนี้ด้วยความที่หัวมันยังไม่ได้แกะจัดมากเนื้อละเอียดเลยค่ะเนื้อละเอียดเนียนนุ่มแล้วก็หนึบคือมันอะส่วนใหญ่เวลาเอาไปทำอะไรมันก็จะมีความหนึบแต่ว่าหนึบมากหนึบน้อยก็แล้วแต่ประเภทของมันเนาะอันนี้ก็หนึบค่ะหนึบแบบหนึบอร่อยอ่ะหนึบอร่อยเลยและกินกับน้ำกะทิที่แบบว่าไม่หวานมากนะคะออกเค็มๆอร่อยเลย
3: ดีมากเมื่อกี้ใส่โครมลงมานึกว่าจะหวานหวานมาก
1: เห็นได้เจ๊โครมมันหยาดมันหวานเนี่ย
3: หยาดอร่อยดีค่ะอร่อยดี
0: แล้วก็เวลาที่เรากินเรายังรู้สึกได้ถึงความลื่นๆของเขาความลื่นๆของตัวมันนะคะซึ่งมันเป็นลักษณะของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วที่ต้องมีความลื่นตั้งแต่เราล้างเราอะไรขนาดเอามาทำขนมแล้วก็ยังมีความลื่นอยู่แต่ว่าเป็นลื่นที่แบบกินง่ายไม่ได้รู้สึกแบบโอ้มันลื่นมากอะไรเงี้ยค่ะอร่อยดีเข้ากับกะทิเลยอร่อยมากแซ่บบ
1: ๊อบแซ่บไร
0: วันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะขอบคุณชาวบ้านที่บ้านหนองเซียงซุยนะคะที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะคะให้เรามาขุดมันขุดอะไรสำหรับผู้ชมที่ดูแล้วอยากได้มันไปปลูกอยากได้สายพันธุ์มันนะคะมีทั้งมันสักคูมันแปลกๆอะไรก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะตามเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณแม่ครัวของเราด้วยนะคะคุณยายทองอร่อยมากแซ่บหลายแซ่บอีหลีนะคะขอบค
1: ุ
0: ณมากๆค่ะผู้ชมที่มีของอร่อยอร่อยแบบนี้นะคะจะเป็นของคาวก็ได้ของหวานก็ได้นะคะอยากให้โนให้มินนี่ให้พรูเนี่ยไปตามอำเภอจานกันก็สามารถทักทายเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ตามอำเภอจานของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทีวี HD ช่อง34กับอาหารจานอร่อยในตามอำเภอจานวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณนะคะคุณยายขาม่วนหลายด้วย
1: ม่วน
0: บ่แม่นแซ่บอย่างเดียวนะม่วนด้วยนะ
1: ม่วนด้วย
0: ค่ะหัวเดียวลูกเดียวใหญ่ๆเลยโอ้ยปวดกัดคอขันอุ้ยจิกุ้ง
4: ออกมาแล้วเจ้าของออกมาแล้ว
0: เอาไหม

0: ยายมันจะกินข้าว
1: ยังไม่ได้กินเลยเอาหนีแล้ว
0: กินน้ำก่อน
1: ไปกินน้ำก่อน
2: อมรินทร์ทีวี

0: ้าวันนี้เป็นวันทำงานที่สดใสอีกวันหนึ่งของจ่าสิบโทเทิดศักดิ์จันไพศลพลขับสังกัดโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมหลังจากที่ทีมทูตคุณธรรมหรือมอรัลแมนได้เข้ามาพูดคุยพร้อมร่วมแก้ไขปัญหาที่หนักหน่วงที่สุดในชีวิต
1: อาจจะเป็นความไม่ถนัดของเราด้วยครับมันก็เลยมีปัญหาความหมายคือเราไม่ชินกับงานเราไม่มีความชำนาญเรื่องนี้ทำให้เกิดความผิดพลาดกับตัวเองคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่วิกฤตมากไม่รู้จะหันไปพึ่งทางไหนทีมงานก็ให้คำปรึกษาให้กำลังใจให้ก้าวผ่านตรงนั้นให้ได้คือว่าเป็นสิ่งที่ดีในชีวิตผมมากที่ได้เจอทีมงานผมว่าโอกาสคนเราอ่ะมันไม่มีมากมายในชีวิตอะครับไม่รู้ว่าถ้าผมไม่ได้โอกาสนี้ไม่รู้ว่าอีกกี่ปีหรืออีกกี่สิบปีจะได้รับโอกาสนี
0: ้เช่นเดียวกันกับอุดมปันทึกเจ้าหน้าที่ประจำแผนกธุรการและกำลังพลที่กลับมาเป็นคนใหม่มีพลังชีวิตที่สดใสพร้อมปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลแห่งนี้อย่างสุดกำลังความสามารถ
2: มันก็ดีขึ้นการทำงานก็คล่องแคล่วขึ้นครับแบบว่าเราทำงานแล้วก็ไม่เหนื่อยสบายสุขภาพเราก็ดีขึ้นตอนเช้ามาเราจะลุกเนี่ยลุกขึ้นมามันก็ร่างกายก็สบายดีมันไม่เจ็บไม่ปวดไม่ว่าจะลุกนัดเวลาอันนี้เราจะลุกขึ้นมาเลยแล้วก็ทําได้หลายอย่างหรือสิ่งอย่างวิ่งออกกําลังกายก็ได้สดชื่นดี
0: ทูตคุณธรรมโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมเป็นกลุ่มคนทำงานที่ไม่เปิดเผยตัวตนทำหน้าที่ดูแลกำลังพลที่กำลังประสบปัญหาด้านต่างๆเช่นปัญหาครอบครัวปัญหาสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจรวมทั้งปัญหาภายในองค์กรหยิบยื่นกำลังใจให้คำชี้แนะแก้ไขปัญหาช่วยด้วยความรักและความจริงใจทูตคุณธรรมทำหน้าที่ดูแลคนที่ต้องดูแลคนอื่นส่งต่อพลังบวกให้เห็นคุณค่าของตัวเองและแสดงผลออกมาเป็นการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
3: คือตัวคนที่เป็นมอรัลแมนเองเนี่ยเขาก็ได้เพิ่มพูนความรู้เพราะเขาก็จะต้องไปรับทราบปัญหารับทราบแนวคิดหรือรับทราบว่าทำอาของเพื่อนร่วมงานหรือคนที่เขากำลังช่วยเหลืออยู่เนี่ยเป็นอย่างไรเขาก็อาจจะมารวมกลุ่มกันในกลุ่มของมอรัลแมนเองเนี่ยเพื่อค้นหาแนวทางการที่จะช่วยเหลือเพื่อนในการที่จะทำให้เพื่อนเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นหรือบางคนเนี่ยเป็นมอรัลแมนก็จริงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เคยเจอปัญหาแบบนี้ที่เจ้าหน้าที่คนอื่นเขารับทราบมาจากคนไข้เขาก็จะสามารถช่วยเอาเรื่องพวกนี้มาถกเถียงกันมาพูดคุยมาปรึกษาหารือกันที่จะช่วยในการแก้ไขปัญหาให้กับคนไข้ได้ด้วยครับ
0: โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมได้ปลูกฝังคุณธรรมแก่บุคลากรหลายระดับให้เป็นทั้งเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องที่พร้อมรับฟังคอยแก้ไขปัญหาจากการทำงานจัดการกับความทุกข์กันแบบรายวันเพื่อจะให้ทุกคนมีความสุขได้ไวที่สุดพร้อมส่งต่อความสุขเหล่านี้ไปยังผู้รับบริการต่อไป
4: เราก็จะดูแลน้องๆค่ะส่วนใหญ่ก็คือถ้าน้องๆมีปัญหาทั้งกับเพื่อนร่วมงานแล้วก็กับคนไข้ผู้รับบริการเงี้ยค่ะถ้าเกิดเขาไม่สามารถตกลงหรือไกล่เกลี่ยกันได้มีปัญหาระหว่างกันเขาจะมาปรึกษาเราแล้วให้เราเป็นคนช่วยอีกทีนึงบางอย่างคือเขาอาจจะความไม่เข้าใจกันค่ะก็ต้องให้เราเป็นหนึ่งเป็นผู้ตัดสินเป็นคนดูว่าอันเนี้ยอะไรถูกอะไรผิดแล้วอะไรเหมาะสม
5: ในมุมมองของเราคือการปรับปรุงพัฒนาเรื่องอะไรก็ได้ให้เรารู้สึกว่าวันนี้เราทำแล้วมันดีกว่าเมื่อวานแค่นี้ก็เรียกว่าคุณธรรมโรงพยาบาลคุณธรรมได้แล้วแล้วเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้การทำงานของเรามีความสุขขึ้นพอเรามีความสุขเราก็ดีต่อเราแล้วก็ดีต่อผู้รับบริการ
6: การที่เรามาทำงานเนี่ยแค่เราคิดว่าทำให้ตัวเองเกิดประโยชน์แต่คนอื่นเราก็จะดูมีคุณค่าในตัวเองเนี่ยมันคือสอนกันไม่ได้นอกจากเราฝึกเองเหมือนแค่เรามาทำงานเพื่อช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆกับคนไข้อย่างเงี้ยค่ะเราก็นั่นแหละค่ะคือคุณธรรมหรือจริยธรรมที่เราได้ทำต่อคนไข้วันหนึ่งที่เราได้รู้สึกว่ามีคุณค่าต่อสังคมและต่อตนเอง
7: เราก็มาทบทวนเจ้าที่ในแผนกเราก่อนว่าคือแต่ละคนจะรับผิดชอบคนละสิทธิ์เพราะฉะนั้นก็จะค่อนข้างชำนาญในแต่ละสิทธิ์ของแต่ละคนเราก็ต้องฟีดแบ็กกลับไปว่าแต่ละคนเนี่ยเข้าใจถูกไหมแล้วตอนนี้มีข้อมูลหรือว่ามีหลักการหรือว่ามันมีระเบียบหลักการอะไรที่มันเพิ่มเติมแล้วเรา

0: หล่นอะไรไปหรือเปล่าในส่วนของผู้ปฏิบัติงานเราเองนะคะ
1: ก็จะมีบ้างเพราะว่าจริงๆเจ้าหน้าที่เรานี่คือมาจากหลากหลายที่นะคะไม่ใช่มาจากโรงพยาบาลทหารอย่างเดียวคือมาจากพลเรือนด้วยมาจากทหารด้วยเพราะฉะนั้นความแตกต่างหรือความที่ไม่เห็นพ้องต้องการบางอย่างจะมีอยู่นะคะจริงแล้วก็พยายามให้ทุกคนเนี่ยมีทัศนคติเดียวกันถ้ามีปัญหาอะไรเราพูดคุยกันได้เราปรับกันได้เราแก้ไขกันได้เราจะคิดว่าไม่มีใครที่ต้องอยู่โดดเดี่ยวนะคะ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ1กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: วัสดีครับนี่คือรายการเกษตรไทยไอดอลครับหลายคนอาจคิดว่าการปลูกผักกินเองเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาดินไม่ดีบ้างล่ะไม่มีที่ปลูกบ้างล่ะไม่รู้จะปลูกยังไงบ้างล่ะโอ้โหแค่คิดก็ยุ่งยากแล้วใช่ไหมครับโอ้โหกลุ้มแต่สำหรับชายหนุ่มคนหนึ่งครับเขาบอกว่าไม่มีปัญหาครับขอเพียงแต่เรามีตะกร้าฟังไม่ผิดครับดูปากชัดๆครับตะกร้าใช่แล้วล่ะครับแค่มีตะกร้าก็สามารถจะปลูกผักได้ชายหนุ่มคนนี้ทำมา 4-5 ปีแล้วและก็ได้รับความสนใจไปทั่วเลยนะครับถือว่าเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยถ้าไม่เชื่อวันนี้เราตามไปดูเกษตรไทยไอดอลของเรากันเลยดีกว่าครับทั้งนี
1: ้นี่ล่ะครับพอดอภิวัตสุขพ่วงและคุณพ่อสมหวังสุขพ่วงเจ้าของความคิดตะกร้าปลูกผักจากสายรัดพลาสติก
2: พร้อมไหมครับคุณพ่อครับ
3: สวัสดีครับ
2: ทำไมเราจะต้องมาปลูกในตะกร้าครับทำไมเราไม่ปลูกบนดินมันซะเลยครับ
4: การปลูกผักในตะกร้านะครับมันเป็นนวัตกรรมซึ่งเกิดจากวิกฤตปัญหาในชุมชนของเราเราเป็นพื้นที่สูงนะครับซึ่งเคยมีห้วยหนองคลองบึงอยู่แต่ทุกวันนี้ภูมิประเทศเปลี่ยนนะครับทำให้อำเภอเราเป็นอำเภอที่แห้งแล้งแล้วก็ระบบชลประทานไม่สามารถขึ้นมาได้เราก็เลยคิดว่าเราจะมีวิธีการยังไงที่จะปลูกผักเพื่อจะแก้ปัญหา3อย่างนี้ให้ได้เราก็เลยค้นพบเจ้าตะกร้านี้ขึ้นมานวัตกรรมซึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาในบ้านในชุมชน
1: พอดบอกว่าตะกร้าสารจากสายรัดพลาสติกใบหนึ่งต้นทุนเฉลี่ยประมาณ10บาทอายุการใช้งานนานนับ10ปีเลยทีเดียวครับทนแดดทนฝนคุ้มค่าคุ้มประโยชน์โดยเฉพาะสายพลาสติกที่เอามาสารจริงๆแล้วก็คือขยะเป็นขยะประเภทขวดพลาสติกที่เราใช้แล้วทิ้งแต่เมื่อโรงงานนำกลับไปหลอมใหม่ก็นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งนะครับโอ้โ

0: คุ้มจริงๆแล้วตะกร้าจากสายรัดพลาสติกมันดียังไงล่ะครับน้องพอด
1: ข้อดีของมันข้อที่1ก็คือเป็นภาชนะที่สานด้วยสายรัดพลาสติกมีอายุการใช้งานยาวนาน
2: ครับ
1: 2มีความยืดหยุ่นตกก็ไม่แตก
2: ครับ
1: แต่มันก็มีข้อเสียข้อเสียคือเป็นวัสดุซึ่งมีรูพุนเยอะนะครับทำให้ความชื้นเนี่ยมันระเหยออกไปได้เร็วเพราะฉะนั้นเราเลยต้องดีไซน์ตะกร้าให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูแล้วก็มาวางระบบชิดติดกันเพื่อชดเชยข้อเสียของมันช่องว่างนี่คือจะให้อากาศเข้าไปสู่รากพืชได้โดยตรงทำให้เราไม่ต้องรดน้ำบ่อยๆจะช่วยการรักษาความชื้น
3: อากาศถ่ายเทงามดีก้นมันจะเล็กกว่าปากเห็นไหม
2: อ๋อครับ
3: ถ้าเท่ากันไม่ได้
0: การสารตะกร้า1ใบคนที่ชำนาญแล้วใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับแล้วสำหรับมือใหม่หัดสารล่ะครับจะใช้เวลาเท่าไร
2: พอครับ
3: ครับ
2: พอไหวไหมครับ
3: เนี่ยได้โอ
2: ้3ชั่วโมงเนี่ย
4: แววแล้ว
2: แ
4: ววแล้ว
2: โอ้โหในที่สุดครับ
3: นี่นะเกือบเสร็จแล้ว
0: นี่ใครๆก็ทำได้จริงๆครับดูเลยครับผลงาน
2: จากครึ่งวันเหลือ3ชั่วโมงประมาณชั่วโมงครึ่งมีอาชีพของตัวเองแล้วครับ
1: ไม่อดตายแล้วครับพี่ทำอะไรไม่ไหวก็สารตะกร้าขายได้แล้วคร
2: ับ ขอบคุณมากครับผมแหมชมเหมือนแช่งเลยครับในที่สุดก็ได้ตะกร้านะครับผมเดี๋ยวเราจะ
1: ไป
2: ปลูกผักกัน
1: ดูว่าเราทำอะไรต่อยอดจากตะกร้าได้อีก
5: แม่มีตะกร้าแล้วต่อไปก็ต้องมีดินนะครับว่าแต่ว่าดินแบบไหนเนี่ยมันจะเหมาะต่อการปลูกผักในตะกร้าแบบนี้เพราะฉะนั้นเขามีวิธีการปลูกดินครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าไปว้าลืมตะกร้าว้าโอ้เดินมาตั้งนานดินก็ไม่มีมีแต่ตะกร้าแล้วดินที่มีมันจะปลูกอะไรขึ้นมั้ยเนี่ยตายพอดเอ้ยพอดอยู่ไหนอะพอดเอ้ยพอดอยู่ตรงนี
6: ้พอดครับพอด
1: ครับ
5: โอ้หาอยู่นานเลย
1: ไปไหนมาครับ
5: โหเดินตามหาร้อนมากเลยแล้วนี่ทำอะไรอยู่เนี่ย
1: เรากำลังจะเตรียมวัสดุปลูกเพื่อจะไปปลูกผักในตะกร้าครับ
5: เนี่ยถามจริงมันจะปลูกผักได้ไหมเนี่ยพอด
1: ได้สิครับแต่ว่าเราต้องมีวิธีการเทคนิคนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวพอดจะสอนพี
3: ่แป๊บหน้ามืด
0: เคล็ดลับการปลูกผักตะกร้าพอดบอกว่าอยู่ที่ส่วนประกอบสำคัญ3อย่างด้วยกันครับนั่นก็คือ 1. ปุ๋ยพืชสด
1: อย่างแรกที่พอดจะใช้ก็พวกกิ่งไม
5: ้ต้องเป็นกิ่งอะไรเฉพาะปะ
1: ตัวนี้เราจะใช้กิ่งกฐินครับพี
5: ่ครับ
1: เราเอามาหักสักประมาณคืบหนึ่ง
5: ปั๊บ
1: หักเป็นข้ออย่างนี้นะครับ
5: ครับ
1: หักทบกันเรื่อยๆนะครับ
5: ครับแล้วกิน
1: ยังครับยังกินไม่ได้นะครับต้องไปทอดก่อนทอดกฐิน
5: จะมาก
1: ก็วางครับวาง
5: มาอย่างนี้นะวางมาอย่างนี้นะ
0: 2ดินขุยไผ่และ3ปุ๋ยข้อครับใช้อย่างละเท่าๆกันเลยนะครับ
1: ก็เป็นอันว่าเราสามารถเตรียมวัสดุปลูกแบบเรียบร้อยแล้ว
5: โอเคโอเค
1: พร้อมปลูกแล้ว
5: พร้อมปลูกแล้ว
1: ในไผ่ป่าเนี่ย มีจุลินทรีย์ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ดีกว่าไผ่ชนิดอื่น
0: สารอาหารครบถ้วนก็ลงมือปลูกผักได้เลยครับ
5: อันนี้คือผักสลัดพันธุ์อะไรครับที่เราปลูกตอนน
1: ี้อันนี้เป็นสลัดคอสครับ
5: สลัดคอส
1: เรียบร้อย
5: เรียบร้อยฮะเสร็จพิธีแล้วเหรอ
1: เสร็จพิธีแล้วจากนั้นเราก็จะมาตั้งไว้ด้านหลังครับ
0: ปลูกเสร็จควรวางตะกร้าไว้ในที่ร่มแดดร่ำไร 2-3 วันรดน้ำเช้าเย็นให้ผักตั้งตัวก่อนนำไปวางกลางแจ้งนะครับ
1: คนเข้าใจว่ายิ่งใส่ดินมากยิ่งทำให้ผักงามบางทีทางในทางกลับกันก็คือถ้าใส่มากยิ่งทำให้ดินแน่นขึ้นเราใส่ดินน้อยๆแต่เราใช้วัสดุซึ่งมันมีคุณภาพมีธาตุอาหารเพียงพอสำหรับพืชดีกว่ารากผักก็จะเข้าไปดูดตามเปลือกตามกิ่งค่อยๆกินทยอยย่อยไปเรื่อยๆเหมือนเป็นตู้เย็นให้พืชเข้าไปกินได้เรื่อย
5: ๆลึกซึ้งนะเนี่ย
1: เดี๋ยวพอโตแล้วพี่ก็มาอีกทีก็ได้มาดูติดตามผลงานตัวเองแล้วก็จำต้นของตัวเองไว้ว่าปลูกต้นไหนก็กินต้นนั้น
0: เคล็ดลับอีกอย่างที่ขาดไม่ได้ของการปลูกกร้าก็คือการนวดครับ
1: เอามือนะครับจับทั้ง2มุมของตะกร้านะครับเสร็จแล้วบีบเข้าหาตรงกลางนะครับอย่างนี้
5: เฮ้ยแตกงี้เลยเหร

0: ไม่ต้องกลัวครับมันไม่ตายมันชอบนะครับกับอีกด้านนึงทำให้เกิดช่องว่างระหว่างเม็ดดินพืชที่เคยแคะแกลนเขาก็จะฟื้นตัวขึ้นมา
1: อ๋อเพราะรากเขาได้แบบ
0: รากเขาได้พื้นที่ในการแทรกตัวเพิ่ม
2: รู้เทคนิคแล้วก็ลงมือทำกันเลยครับ
0: ก็เป็นเทคนิคในการปลูกผักในตะกร้า
3: ทำไมมันใหญ่อย่างเงี้ยเนี่ยให้ไอ้ตะกร้าเนี่ย
4: ทำอะไรครับพี
3: ่เอานวดดินไงฟอสเอ้ย
4: อุ้ยไม่จำเป็นต้องนวดก็ได้ครับ
3: เอาไหมอ่ะ
0: พี่เห็นหูตรงนี้ไหมครับเราสามารถขยับได้ครับ
4: ลองดูครับลองดู
0: ไม่จำเป็นต้องนวดครับ
3: อุ้ยไม่บอกครับเอ้ย
4: นี่ต้นอะไรบ้างครับพอดครับ
0: ตรงนี้นะครับเราก็จะปลูกผักสวนครัวของที่บ้านนะครับที่เห็นชั้นบนจะเป็นกวางตุ้งครับ
2: พอดและคุณพ่อปลูกผักไว้หลายชนิดครับทั้งผักกินใบผักกินผลผักกินใบส่วนใหญ่ปลูกไว้ในกระถางเล็กครับเพราะว่ารากตื้นแต่ถ้าเป็นพืชต้นใหญ่รากลึกก็เพิ่มขนาดของตะกร้ากว่าจะรู้ว่าผักชนิดไหนเหมาะสมกับตะกร้าแบบใดก็ใช้วิธีศึกษาทดลองสังเกตจนเข้าใจดินไม่ดีพื้นที่จำกัดไม่ใช่อุปสรรคของครอบครัวสุขพ่วงของพอดแล้วล่ะครับนอกจากปลูกไว้กินเองพอดก็นำผักตะกร้าไปขายให้กับกลุ่มคนรักสุขภาพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวครับอยู่ได้อย่างมีความสุขเลยล่ะครับสำหรับดินที่ใช้ปลูกผักเมื่อหมดธาตุอาหารแล้วก็สามารถนำกลับมาปรุงดินได้อีกนะครับด้วยการนำมาถมไว้ที่กอต้นไผ่ป่าอย่างนี้แหละครับใส่อินทรีย์วัตถุจำพวกมูลสัตว์ลงไปทิ้งไว้ประมาณ1เดือนก็สามารถนำกลับมาปลูกผักได้อีกแม่ใช้วิธีธรรมชาติในการปรุงดินอย่างนี้แจ่มมากๆเลยครับผม
3: ผักตะกร้าอย่างกุ้ยช่ายที่เห็นอยู่นี่นะครับปกติแล้วก็เก็บไว้กินในครอบครัวครับถ้าเหลือก็ไปขายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวแต่จะให้ดีกว่านั้นนะครับต้องมีการแปรรูปเพิ่มมูลค่ากันนิดนึงนะครับนี่ที่เห็นอยู่ข้างหลังนี่ทำขนมกุ้ยช่ายหน้าตาดีมากๆไปดูกันเลย
0: พอปลูกผักในตะกร้าหนึ่งตะกร้า
4: ครับ
0: ด้วยมูลค่าเทียบกับน้ำหนักมันแล้วเอาไปขายแม่ค้าแม่ค้าให้3บาทแต่ถ้าเขาตัดกุ้ยช่ายตะกร้านั้นมาทำเป็นขนมกุ้ยช่ายเขาสามารถขายได้30บาทเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนเราก็เลยเอางานเรื่องของการปลูกผักในตะกร้าแล้วก็การประกอบอาหารเนี่ยเข้าไปสู่ในสถานศึกษาเพื่อให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ครับฉะนั้นเด็กเนี่ยเขาก็จะเอาเรียนเรื่องการปลูกผักในงานเกษตรอยู่แล้วก็ตัดผักกุ้ยช่ายไปเรียนในงานบ้านงานข้าราชการได้นะครับเขาก็สามารถที่ประกอบอาหารพอเขาเรียนจบไปเขาก็มีทุนการศึกษาพร้อมกับมีอาวุธทางปัญญาติดไป
2: ครอบครัวพอดอภิวัตสุขพ่วงไม่ได้ปลูกผักกินเองเพียงอย่างเดียวนะครับยังเลี้ยงเป็ดเลี้ยงปลาเลี้ยงหมูทำนายึดหลักของการพึ่งพาตัวเองขณะเดียวกันก็แบ่งปันความรู้แนวคิดและประสบการณ์ให้กับผู้ที่สนใจที่เดินทางมาศึกษาดูงานที่บ้านด้วยล่ะครับ ใจบุญนะเนี่ย
3: สำหรับตัวพอดเองเนี่ยรู้สึกว่าได้อะไรจากการทำผักตะกร้าบ้าง
0: อย่างแรกเลยที่เราคิดว่าเราได้ประสบความสำเร็จก็คือเราได้อาหารปลอดภัยไว้ในบริโภคภายในครัวเรือนนะครับคนในครอบครัวเราสุขภาพแข็งแรงจากผักที่เราปลูกให้คุณพ่อแม่กินนี่คือพอถือว่าเป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จเหนือสิ่งอื่นใด
3: แล้วอย่างนี้เนี่ยมีคำแนะนำไหมสำหรับคนที่แบบว่าเฮ้ยฉันอยากจะปลูกผักกินเองบ้างที่บ้านแต่ว่าโอ้โหที่ทางก็หายากดินก็ไม่รู้ยังไง
0: ก็ให้เราใช้จินตนาการว่ามันจะมีภาชนะบ้างซึ่งมันเหลือใช้มันดูแล้วมันสามารถใส่ดินได้แล้วมันพอที่จะมีรูระบายน้ำเราก็แค่เอาใบไม้รองก้นตะกร้ารองก้นภาชนะเอาดินใส่หน่อยแล้วก็เพาะกล้าปลูกครับเพราะฉะนั้นการปลูกผักมันไม่ใช่เรื่องยากเลยครับมองจากสิ่งใกล้ตัวว่าอะไรสามารถหยิบจับมาใช้ได้เราก็เอาตัวอย่างความสำเร็จของที่บ้านเราอยากให้คนอื่นมีความสุขเหมือนเรารู้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงเราทำแล้วอ๋อนี่คือความสุขที่แท้จริงเราอยากให้คนอื่นมีความสุขเหมือนเราก็เริ่มที่จะถ่ายทอดนะครับนี่คือสิ่งที่พระองค์ท่านอยากจะให้ทำคือถ้ารู้ว่าตัวเองทำแล้วประสบความสำเร็จพยายามถ่ายทอดให้คนอื่นได้รู้ไปต่อๆกันนะครับนี่คือจุดประสงค์ของเรา
3: ปัญหามีไว้แก้ครับและวิธีการแก้ไขปัญหาที่ผ่านกระบวนการคิดสังเกตศึกษาลงมือทำอย่างขยันและสร้างสรรค์ก็ทำให้วันนี้น้องพอดอภิวัตสุขพ่วงชายหนุ่มแห่งอำเภอจอมบึงราชบุรีค้นพบนวัต

0: รรมการปลูกผักตะกร้าที่น่าปรบมือให้จริงๆครับและนี่คือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ละครับสุดยอดจริงๆ
1: ขอบคุณมากให้ความรู้เราเกี่ยวกับการปลูกผักแล้วก็หลักต่างๆในการคิดนะครับขอบคุณมากครับพอด
2: ครับสวัสดีครับ

วัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลวันนี้เตรียมตัวพร้อมแล้วครับจะมาเรียนวิชาการปลูกส้มโอขาวใหญ่ที่แหล่งเพาะปลูกจริงๆจังหวัดสมุทรสงคราม

ครูผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้นะครับเป็นผู้ฟื้นฟูพันธุ์ส้มโอดั้งเดิมที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมในอดีตครับให้กลับมาเป็นที่รู้จักและถามหาของผู้ซื้อนั่นก็เพราะว่ารสชาติที่แสนอร่อยและแน่นอนครับความปลอดภัย 100%จริงๆเมื่อมีเคล็ดลับวิชาดีๆอย่างนี้ครับก็เลยตั้งเป็นมหาวิชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเรียนรู้การเป็นชาวสวนส้มโอกันอย่างจริงจังเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราไปทำความรู้จักกับเกษตรไทยไอดอลที่น่ายกย่องของเรากันเลยดีกว่าครับไปกันเลย

0: ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ในสวนแห่งนี้มีทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่ารุ่นแรกปลูกตั้งแต่ปี2520ครับถึงตอนนี้ก็37ปีแล้วโอ้โหอายุยืนเลยทีเดียวครับ
1: คุณผู้ชมครับอย่างต้นนี้ที่เห็นครับไม่น่าเชื่ออายุ37ปีแล้วใช่ไหมครับคุณครู
2: ครับ
1: ปกติต้นส้มโอนี้เขามีอายุแบบเยอะขนาดนี้เลยเหรอคุณครู
2: ถ้าไม่ใช้เคมีอยู่ได้นานบางต้นตั้ง50ปีนะอยู่ได้ครับต้นครับแต่ว่าถ้าใช้เคมีก็ประมาณสักไม่เกิน12ถึง15ปีก็จะเริ่มโทรมไปเรื่อย
1: ๆแล้วอย่างต้นเนี่ย37ปีอย่างเงี้ยมันจะอยู่ได้อีกนานไหมถ้าปกติหรือมีวิธีการไหนที่ทำให้เขาอยู่ได้นานกว่านี้อีก
2: ถ้าเราตัดแต่งจริงนะยังเลี้ยงกิ่งกระโดงไว้ใหม่เนี่ยก็อยู่ได้อีก
1: เหร
2: อขอให้โคนดีก็แล้วกัน
0: ครูสมทรงแสงตะวันมีพื้นที่สวนทั้งหมด15ไร่ปลูกไม้ผลหลายชนิดแต่ที่ปลูกมากที่สุดก็เห็นจะเป็นส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่นี่แหละครับเป็นสวนแรกของสมุทรสงครามที่ทดลองปลูกอย่างจริงจังแบบไม่ใช้สารเคมีทำมาต่อเนื่องจนผลไม้พันธุ์นี้เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมจากทั้งคนกินและก็คนปลูกครับ
2: อย่างเมื่อก่อนเนี่ยประมาณสัก40ปีที่แล้วนะครับก็ไม่ค่อยนิยมปลูกกันเพราะว่ามันไม่ดกครับอย่างเกษตรกรที่นี่ก็จะปลูกพันธุ์อื่นๆเช่นพันธุ์ทองดีพันธุ์ขาวจีบขาวแป้นขาวพวงมันดกแต่พันธุ์ขาวใหญ่นี่มันไม่เกิน30ผลต่อต้นต่อปี
1: แต่ก่อนถือว่าน้อยถ้า30ลูกต่อปีเนี่ย
2: ครับเพราะว่าอย่างพันธุ์อื่นนี่เป็นร้อยผลต่อต้นต่อปีครับ
1: เป็นขนาดนั้นเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นอาชีพที่ยึดถือกันมานานเลย
2: ก็ตอนนี้ก็ยอมรับกันหมดแล้วครับมันเป็นไม้เศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสงครามไปแล้วตอนนี้
0: ครูสมทรงบอกว่าเดี๋ยวนี้ชาวสวนสมุทรสงครามปลูกส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่กันมากกว่า 90% เลยนะครับและส่วนใหญ่ก็หันมาทำแบบไม่ใช้สารเคมี
1: ทำยังไงบ้างอ่ะสวนกว้างใหญ่ขนาดนี้ไม่ใช้สารเคมีเลยเหรอคุณครู
2: คือผมต้องการที่จะเน้นเรื่องของเกษตรยั่งยืน
1: ครับ
2: แล้วก็ลดต้นทุนให้มากที่สุด
1: ครับ
2: ก็เลยคิดว่าไม่ต้องใช้เคมีทั้งปุ๋ยเคมีทั้งสารเคมีทุกชนิดเราไม่ต้องใช้เลย
1: โอ้มันไม่ต้องใช้จริงๆเห็นเขาบอกแต่ก่อนออกดอกมามันก็ต้องฉีดบ้าง
2: ใช่แต่ก่อนจะคิดอย่างนั้น
1: ใช่นี่ไม่ต้องฉีดเลยเหรอ
2: ครับแต่ผมจะมีวิธีการของผมเองวิธีการก็คือการตัดแต่งกิ่งให้โปร่งพอกิ่งโปร่งแดดส่องถึงลมพัดผ่านเนี่ยนะแมลงมันจะซุกตัวอยู่ไงนี่คือหลักธรรมชาติ
1: คุณครูตัดยอดให้แสงเข้ามาให้ลมโปร่งโปร่งเนี่ยนะแล้วมีอะไรอีกเทคนิค
2: ตัดหญ้าให้แมลงวางไข่ซะตัดแบบเป็นหย่อมๆนะไม่ได้ตัดพร้อมกันหมดหรอกเพราะตัดไม่ทันหรอก
1: นั่นน่ะสิคร
2: ับแล้วก็ตัดจุดนู้นจุดนี้จุดนั้นเขาก็จะวางไข่เตี้ยๆเพราะว่าเขาท้องแก่จะไม่บินสูงต้องใช้พลังงานเยอะก็ช่วงเดียวเสร็จแล้วมันก็จะมีแมลงอีกชนิดนึงเขาเรียกว่าตัวฮับตัวเบียนไงพอเราไม่ใช้สารเคมีเนี่ยมันก็มาอยู่กับเราอยู่แล้วนะตามหลักธรรมชาติเนี่ยเพราะจริงๆนะธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนี้ไงมันจะมีแมลงที่เกื้อกูล

0: กินกันอยู่
1: พวกตัวข้ามตัวเบียร์นี้เหมือนพวกแบบแมลงเต่าทอง
0: พวกเต่าทองแมงมุมพวกมด
1: อืมครับ
0: กบเขียดเนี่ยอยู่กับเราหมด
1: ก็จะมาช่วยกินไข่พวก
0: มันก็จะมากินไข่กินหนอนเงี้ยเตี้ยๆเงี้ยจะกลายให้เราหมด
1: อ๋อพูดง่ายๆว่าเราอย่าเอาศัตรูพืชเนี่ยศัตรูผลไม้ไปอยู่ข้างบน
0: ครับ
1: ให้มันอยู่ข้างล่างอ
0: ยู่ข้างล่างซะ
1: เดี๋ยวก็มีแบบนู่นนี่นั่นมากิน
0: ครับครับ
1: อ๋อนี่คือเทคนิคแค่นี้เลย
0: แค่นี้แหละง่ายๆอย่างเนี้ยครับ
2: พูดง่ายๆก็คือใช้วิธีธรรมชาติครับให้สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศจัดการควบคุมกันเองในสวนจึงมีสัตว์หลายชนิดช่วยกันกำจัดแมลงหมดปัญหาเรื่องแมลงศัตรูพืชก็มาถึงเรื่องการบำรุงดินให้มีชีวิตครับนอกจากทำน้ำหมักจากเศษอาหารในครัวเรือนแล้วนำมาผสมน้ำรดต้นไม้และก็ทำปุ๋ยเพิ่มสารอาหารให้กับส้มโอแล้วยังมีเคล็ดลับที่น่าสนใจอีกอย่างครับนั่นก็คือการปลูกพืชพี่เลี้ยง
1: อย่างที่เห็นอยู่นี่คือต้นทองหลางใช่ไหมครับคุณครู
0: ครับ
1: ที่บอกว่าปลูกแบบว่าเดี๋ยวใบเขาหล่นลงคลองตรงเนี้ยแล้วก็จะสะสมธาตุอาหาร
0: คร
1: ับ ค่อยวักขึ้นมา
0: สาเหร่ขึ้นมาน
1: ี่ปลูกนี่เขาปักกันอย่าง
0: น
1: ี้เลยครับ
0: ใช้กิ่งปักชายตะลิ่งนี่นะครับเพราะว่ามันเป็นพืชน้ำด้วยชอบน้ำ
1: คือปักอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ไปสัก 5-6 ปี
0: ครับ
1: เป็นอย่างนั้นเลย
0: ครับ
1: ป้า
0: แล้วก็ปั้นเปลือกก็ได้ให้มันตายนะเราก็จะเป็นตั้งแต่ต้นเราตายมันก็แห้งไปแห้งไปแล้วมันย่อยเร็วเพราะมันเป็นไม้เนื้อนิ่มเป็นปุ๋ยอย่างดี
1: เห็นงี้ไม่ใช่ท่อนไม้ธรรมดานะครับผมปากแรกนะโคตรจะสร้างปุ๋ยด้วยเฮ้อเอาเด
0: ้
1: ส
0: ุ
1: ดยอด
2: ต้นทองหลางเป็นพืชตระกูลถั่วรากนั้นช่วยเพิ่มไนโตรเจนในดินครับส่วนใบที่ร่วงลงท้องร่องทิ้งให้เป็นปุ๋ยตักขึ้นมาโปะโคนต้นแบบนี้ถือเป็นอาหารชั้นดีของส้มโอเลยทีเดียวครับช่วงนี้เก็บส้มโอขายได้ทุกวันครับเช้าสวนมืออาชีพอย่างครูสมทรงก็แนะวิธีการเลือกส้มโอให้ด้วยนะครับ
3: ลองดูครับ
0: วิ่งไล
4: ่หนักวะ
0: หนักเ
4: ลยทำไมครูไม่บอกมันหนักขนาดนี้
1: คุณครูครับก่อนจะแกะผมถามหน่อยครับผมดูแบบว่าลูกที่สมบูรณ์ควรค่าแก่การตัดเอามากินเนี่ยครับไปขายไปกินเนี่ยดูยังไง
0: ก็ดูที่ต่อมน้ำมัน
4: คือเม็ดเขียวเข้มๆเม็ด
0: เนี่ยห่างกันขยายออกถ้าทีจะอ่อนถ้าขยายออกจะแก่แล้วก็มีน้ำหนักจับดูน้ำหนัก
1: น้ำหนักตอนตัดก็เห็นแล้วครับมันมีน้ำหนักคุณครูครับเก่ง
0: ครับน้ำหนัก
1: แล้วอย่างด่างๆเนี่ยไม่เป็นไรหรอ
0: ไม่เป็นไรธรรมชาติไง
1: ด่างข้างนอกแต่ข้างใน
0: ข้างใน
2: ได้ยินชื่อเสียงเรื่องความอร่อยของส้มโอพันธุ์เขาใหญ่มานานแล้วนะครับมาถึงสวนอย่างนี้จะพลาดได้ยังไงล่ะครับแม่ก็ต้องขอลองชิมกันสักหน่อย
4: สวยมากเลยครับคุณคร
0: ูธรรมชาติเลย
1: ผมกินแล้วนะครับ
0: ครับเชิญครับ
1: หวานกรอบอร่อย
4: หอมสดชื่นอ่ะสดชื่น
1: และอากาศแบบเย็น
4: ๆอากาศเย็นๆกินก็โอ้หวานหวานเขาเรียกว่าอะไรวะหวานเย็น
1: ครูครับ
0: ครับ
1: บอกได้ไหมว่าทำไมส้มโอขาวใหญ่ของคุณครูเนี่ยถึงได้หวานกรอบอร่อยขนาดนี
0: ้ครับ
1: ปุ๋ยอย่างเดียวไม่พอแน่เลยคุณครูมีอะไรไหมฮะ
0: ช่วงก่อนเก็บสักประมาณ2เดือนเราใส่ขี้แดดนาเกลือ
2: ขี้แดดนาเกลือที่ครูสมทรงพูดถึงก็คือตะกอนในนาเกลือล่ะครับเกิดจากการจับกันเป็นแผ่นของสาหร่ายตะไคร่น้ำและก็จุลินทรีย์บางพื้นที่ชาวบ้านเรียกดินหนังหมาได้รับการวิจัยแล้วว่ามีสารฟอสฟอรัสโพแทสเซียมตามที่พืชต้องการผลจากการใส่ขี้แดดนาเกลือและทำสวนแบบธรรมชาติทำให้ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ของครูสมทรงได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในงานเกษตรแห่งชาติถึง3ปีซ้อนเลยล่ะครับโอ้โหสุดยอดปกติแล้วส้มโอจะออกผลปีละครั้งเท่านั้นนะครับแต่ที่สวนของครูสมทรงเขาเก็บผลผลิตได้ตั้งปีละ4ครั้งนั่นก็คือช่วงปีใหม่ตรุษจีนสงกรานต์ศาสตร์จีนมีผลผลิตเก็บขายได้เยอะขนาดนี้โอ้โหสุดยอดทั้งนี้ทั้งนั้นก็เกิดจากการสังเกตธรรมชาติของส้มโอล่ะครับแล้วก็นำระบบการจัดการน้ำเข้ามาช่วย
1: ครูครับที่บอกว่าหลอกให้ส้มโอออกลูกแล้วแบบไม่ให้น้ำทำได้ยังไงนี่น้ำมันเต็มร่องอย่างเงี้ยคุณครู
0: ก็

0: มุทรสงครามเนี่ยมันมีน้ำขึ้นน้ำลงนะครับ
1: ครับ
0: ช่วงพอน้ำเต็มที่แล้วก็ลงพอลงแห้งแล้วก็ปิดไม่ให้น้ำเข้าเลย
1: ลอกหมดเลย
0: ครับทั้งขนาดเลยทั้งสวนเนี่ยนะ
1: คือตรงนี้จะไม่มีน้ำเลย
0: ครับเลยครับเหลือประมาณ50เซนเพื่อปลาอยู่ได
1: ้ปิดไว้นานไหมคุณครู
0: ประมาณ 3-4 อาทิตย
1: ์ 3-4 อาทิตย
0: ์ครับ
1: เป็นเดือนนะ
0: ครับประมาณนั้นนะ
1: โอ้แล้ว
0: ครับ
1: แล้วมันไม่แห้งแบบ
0: ก็แห้งเลยต้องการให้แห้งให้ดินมันเนี่ยมันแตกระแหงรากฝอยจะได้ขาดโดยธรรมชาติครับ
2: หลังปล่อยให้ส้มโอขาดน้ำ 3-4 สัปดาห์เรียกได้ว่าแกล้งส้มโอจนรากฝอยขาดใบเหลืองร่วงครูสมทรงบอกครับว่าส้มโอก็จะตกใจกลัวจะตายทันทีที่เปิดน้ำเข้าท้องร่องและรดน้ำอย่างชุ่มฉ่ำวันเว้นวันจากนั้นส้มโอก็จะแตกยอดออกดอกออกผลใหม่เจ้าของสวนก็จะได้ผลผลิตรอบใหม่ทำสวนส้มโอปีละ4ครั้งจึงไม่ใช่เรื่องที่ยากเย็นเกินไปเลยนะครับ
3: คุณครูครับสวนส้มโอขาวใหญ่ของคุณครู37ปีแล้ว
0: ครับ
3: เลี้ยงครอบครัวอยู่ได
0: ้ก็อยู่ได้อย่างสบายๆเพราะว่าผมมีหลายอย่างไม่ได้ส้มโออย่างเดียวมีดินจี่ด้วยครับแล้วก็มีมะพร้าวตาลด้วย
3: ครับ
0: ทำแบบผสมผสาน
3: รวมรวมกันผสมผสานกัน
0: ครับแล้วก็จะมีรีสอร์ทด้วย
3: คำแนะนำเกี่ยวกับเกษตรกรรุ่นใหม่ที่อยากจะเดินตามวิถีอย่างเงี้ยเขาจะต้องคิดยังไงทำอะไรยังไงบ้างครับ
0: ข้อแรกคือต้องมีใจรักก่อนนะรักที่จะทำอาชีพเกษตรข้อสองก็คือต้องทำเกษตรแบบยั่งยืน
3: ครับ
0: อย่าเอาเงินเป็นตัวตั้งนะครับให้เพียงว่าเราทำยังไงให้มันอยู่รอดได้พูดง่ายคือตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่านในหลวงนั่นแหละ
3: อ
0: ยู่ได้อย่างดีเลยไม่มีคำว่าขาดทุนนะครับเพียงแต่ว่าเออเราอยู่ได้รอดเนี่ยนะเดี๋ยวมันก็ตั้งตัวได้เองนะครับมันใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งนะเกษตรเนี่ยต้องมีการรวมกลุ่มกันร่วมกันคิดร่วมตัดสินใจร่วมกันทำด้วยแล้วเราก็แบ่งปันผลประโยชน์กันแชร์ความรู้กันมันจะทำให้อยู่รอดไม่ใช่เราเก่งคนเดียวอย่างกับผมได้เป็นกลุ่มใหญ่เลยจะมีการประชุมทุกเดือ นทุกวันจันทร์สิ้นเดือนจะมากันเต็มหมดเลยใครมีความรู้ใหม่ๆมาก็จะมาคุยกันนะครับใครทำสำเร็จแล้วก็จะถ่ายทอดกัน
3: ฟังดูแล้วอบอุ่นดีนะ
0: ครับ

ิ่งของครูสมทรงแสงตะวันที่จะทำการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมีเลยที่เป็นอันตรายต่อทั้งคนปลูกคนกินและสิ่งแวดล้อมสามารถพิสูจน์ให้เห็นแล้วครับว่าทำได้จริงแล้วก็อยู่ได้นอกจากนี้ยังเป็นคุณครูถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ที่สนใจเจริญรอยตามเราจะมีความภูมิใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าครูสมทรงแสงตะวันคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ละครับ

0: วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่น้องๆในแผนกได้เดินทางไปรับเกสรซีเมนต์พนักงานแผนก QA ของบริษัทอุดรมาสเตอร์เทคเพื่อเข้ามาทำงานเล็กๆน้อยๆในบริษัทโดยเกสรมีอาการอัมพฤกษ์เข้าสู่ปีที่2แต่บริษัทยังจ่ายเงินเดือนตามปกติอย่างต่อเนื่องพร้อมให้เพื่อนๆและน้องๆในบริษัทผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันรับส่งดูแลเยี่ยมไข้เหมือนกับญาติในครอบครัว
1: ค่ะเส้นเลือดในสมองตีบกินยาตลอดทำกายภาพบำบัดค่ะที่นี่ก็ดูแลดีคือถึงป่วยอยู่ที่บ้านเขาก็ไปตามดู
2: ก็ถ้าเป็นสำหรับจิ๋วๆโอเคนะคะรู้สึกดีด้วยซ้ำว่าได้ดูแลคนอื่นที่เขาต้องการกำลังใจต้องการการช่วยเหลือเพราะจิ๋วมองว่าคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยสิ่งใดคือกำลังใจคือสิ่งที่ต้องมาก่อนอยู่แล้วเป็นหลักถ้าเขากำลังใจดีสุขภาพเขาก็คงจะค่อยๆดีขึ้นโดยที่เราไม่ได้ปล่อยให้เขาแบบรู้สึกว่าเขาเครียดอยู่คนเดียวไปช่วยพูดให้เขามีกำลังใจนั่นคือสิ่งที่ดี
3: ก็เหมือนกันค่ะเพราะว่าอย่างที่เราพอมีการแจ้งมาว่ามีน้องได้รับอุบัติเหตุหรือมีน้องที่เกิดปัญหาอย่างนี้ค่ะทางเราแม้จะเป็นเวลานอกเวลาทำงานวันหยุดเราก็ต้องรีบไปดูน้องอะค่ะเพราะว่าเบื้องต้นแหละเขาจะพึ่งใครใช่ไหมคะนึกถึงครั้งแรกเลยนอกจากญาติแล้วก็น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเป็นพี่ที่ดูแลเราโดยตรงนี้ค่ะ
0: อุดรมาสเตอร์เทคใช้หลักของใจแลกใจในการดูแลสวัสดิการของพนักงานซึ่งกลั่นมาจากความเป็นตัวตนของผู้บริหารที่ถือว่าทุกคนคือเพื่อนเมื่อเพื่อนลำบากเจ็บป่วยหรือพบกับปัญหาเพื่อนก็มีหน้าที่จะต้องดูแลเข้าไปอยู่ใกล้ๆช่วยคิดช่วยรับฟังช่วยแก้ไขปัญหารวมทั้งหาทางออกร่วมกัน
4: ฉะนั้นเราก็จะมีโครงการหรือดูแลพนักงานในเชิงของสวัสดิการไม่ว่าเรื่องความเจ็บป่วยเรื่องดูแลพนักงานท้องเรื่องคดีความเรื่องใครที่มีภาระหนี้สินนะครับเราก็ดูแลนะครับ
5: 25ปีเราเจอปัญหาอุปสรรคมามากมายในขณะที่เราเริ่มต้นเนี่ยเรามีความคิดว่าถ้าวันหนึ่งเรามีศักยภาพที่จะช่วยเหลือคนอื่นเรามีศักยภาพที่จะดูแลคนใกล้ชิดหรือลูกน้องเราคนทำงานเพื่อนร่วมงานรวมทั้งสังคมเราก็ยินดีที่จะไปช่วยเหลือจากจุดนี้เองทำให้เราเนี่ยคิดว่าพนักงานหรือว่าคนที่ทำงานร่วมกับเราไม่ใช่เป็นลูกน้องเราไม่ใช่เป็นลูกจ้างเราแต่เขาคือเพื่อนร่วมงานเราเรามองอยู่เสมอว่าขณะที่เขามีแรงขณะที่เขามีสติปัญญาขณะที่เขาแข็งแรงเขาใช้ศักยภาพเขาในตัวเขาเต็มที่ในการทำงานให้กับเรายามเขาเจ็บไข้ได้ป่วยยามเขามีความทุกข์ร้อนยามเขาที่ทุกข์ใจถ้ามาปรึกษาเราหรือเรารับรู้เราจะรีบไปดูแลเขาแนวความคิดเราก็คือว่าเราจะจับมือไปด้วยกันนะครับเรามีเค้กก้อนใหญ่เราก็แบ่งเค้กด้วยกันเรามีแจ่วเราก็กินแจ่วด้วยกันเรามีมากเราแบ่งกันมากเรามีน้อยเราแบ่งกันน้อยหรือเราไม่มีเราก็ไม่มีกินพร้อมกันสิ่งเหล่านี้เราให้ความยุติธรรมกับทุกคน
0: คุณธรรมขององค์กรภาคธุรกิจที่ปรับเอาทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจนั้นแสดงให้เรารู้ว่าแม้จะเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่แต่ทุกคนกลับมีความใกล้ชิดกันสามารถลดระยะห่างช่องว่างในการทำงานสิ่งเหล่านี้สร้างทั้งความรักความศรัทธาให้เบ่งบานอยู่ในใจซึ่งส่งผลดีสูงสุดต่อองค์กรนั่นเอง

ันเฮาบ่กล้าต่างครับมีแต่ตามน้ําคันเพิ่นละครับลงอ่าวไทยบางครั้งก็ลองท่วนเบิ่งแน่ท่วนว่าลองท่วนกระแสว่าเฮาอาจจะไปตกบ่อนึงก็ได้ที่มันดีๆก็ได้ท่วนกับน้ํากันไปนิดนึงเฮาต้องคิดต่างคือท่วนกระแสน้ําลําบากนิดนึงถ้าน้ํา